หนดปัญหาก็คือเป้าหมายนั่นเองว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรนะคะระบุว่าปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็จะมาทำการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็คือทำความเข้าใจในรายละเอียดของปัญหานั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทธตามที่เราต้องการนะคะค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะผัดกะเพราไก่นะคะเราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราจะต้องดำเนินการมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือขั้นตอนในการกำหนดปัญหานะคะก็คือเป้าหมายของเราเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทธที่ได้ก็คือผัดกะเพราไก่นะคะต่อไปกระบวนการที่สองก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็จะต้องทำความเข้าใจว่ากว่าจะได้ผัดกะเพราไก่มาเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรมาใช้ในการทำผัดกะเพราไก่บ้างนะคะต่อไปขั้นตอนที่3เมื่อเรารู้วัตถุดิบแล้วก็กระบวนการแล้วก็เครื่องปรุงแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการกำหนดกระบวนการขั้นตอนนะคะว่าก่อนที่เราจะต้องทำผัดกะเพราไก่เนี่ยเราจะต้องใส่วัตถุดิบอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงของการปรุงผัดกะเพราไก่เนี่ยเติมวัตถุดิบอะไรไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรุงนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะได้เอาพุทออกมาก็คือผัดกะเพราไก่นะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราทีนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความต้องการของเราก็คือคำนวณหาขนาดพื้นที่ความกว้างของห้องนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยกำหนดความกว้างมาว่ากว้าง7เมตรยาว7ยาว10เมตรนะคะเราก็จะนำมาระบุนะคะเป็นในแต่ละกระบวนการก็คือขั้นตอนแรกคือกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหานี้ก็คือเอาท์พุตที่ต้องการนั่นเองนะคะเราต้องการได้ขนาดความกว้างของพื้นที่ห้องนะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขั้นตอนที่สองเป็นการกำหนดการวิเคราะห์ปัญหานะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้างนะคะในที่นี้ข้อมูลนำเข้าก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็สูตรที่ใช้ในการคำนวณนะคะว่าใช้สูตรอะไรในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือเอาท์พุตเนี่ยที่ได้ก็คือขนาดพื้นที่ของห้องต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะเราก็จะต้องนำเข้าข้อมูลเข้ามาก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็มาแทนค่าในสูตรนะคะสูตรที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือคำนวณขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณด้วยยาวนะคะพอคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เราก็แสดงผลนะคะซึ่งผลลัพธ์ก็คือ7คูณ10นะคะเพราะฉะนั้นขนาดความพื้นที่ของห้องนี้ก็จะเป็น70ตารางเมตรนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ในกระบวนการแก้ปัญหานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการหาคะแนนสอบที่สูงที่สุดของนักศึกษานะคะอันดับแรกนะคะก็คือกำหนดปัญหาก่อนปัญหาของเราก็คือเอาท์พุตนั่นเองเอาท์พุตที่ต้องการก็คือนักศึกษาที่สอบได้คะแนนมากที่สุดนะคะส่วนการวิเคราะห์ปัญหาก็คือเราจะนำเข้าข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนนะคะมีนักศึกษากี่คนก็จะต้องนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาเนี่ยให้ครบทุกคนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าคนไหนที่เป็นคนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดนะคะสำหรับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นนะคะจะมีการนำเข้าคะแนนสอบของคนแรกเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวแปรสำหรับเก็บคะแนนสูงสุดนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างคะแนนสอบของคนที่1กับคนที่2เนี่ยคะแนนสอบของใครสูงกว่ากันนะคะ

แล้วก็เก็บคะแนนของคนที่สอบได้คะแนนมากกว่าเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่กระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการที่2ย่อยก็คือว่าไปวนเอาข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปมาเปรียบเทียบกับตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงสุดถ้านักศึกษาคนถัดไปเนี่ยยังได้คะแนนมากกว่าคะแนนสอบสูงสุดเราก็จะเอาคะแนนสอบสูงสุดของนักศึกษาคนถัดไปเนี่ยมาเก็บในตัวแปรนั้นแทนนะคะเราก็จะวนทำซ้ำในกระบวนการที่2 3เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงที่สุดก็จะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหานี้นะคะหลังจากที่เรากำหนดกระบวนการขั้นตอนในการแก้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นะคะเราก็ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมซึ่งอันนี้เราจะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะซึ่งได้กล่าวคร่าวๆมาแล้วในหน่วยที่1 นะคะในหน่วยนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะก็คือการเขียนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่เราจะนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันนะคะแล้วก็จะมีการใช้เส้นซึ่งมีลูกศรกำกับให้เรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้ในผังงานโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันเรามาดูในรายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะเขียนโฟลว์ชาร์ตนะสัญลักษณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะต้องมีทุกในโฟลว์ชาร์ตก็คือเราเรียกว่าเทอร์มินาเตอร์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนนะคะใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโฟลว์ชาร์ตนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า process นะคะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกำหนดขั้นตอนในการทำงานก็คือภายใน process นั้นเนี่ยเราจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาตัวแปรมาบวกลบหรือว่าคูณหารหรือว่าทำการคำนวณอะไรกันเนี่ยเราก็จะใช้เขียนเอาไว้ในสัญลักษณ์ที่เป็น process นะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าการตัดสินใจนะคะหรือเรียกว่า decisionในกระบวนการทำงานของโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีบางขั้นตอนที่เราจะต้องให้โปรแกรมเนี่ยตัดสินใจนะคะหรือว่าระบุเงื่อนไขลงไปว่าถ้ากรณีนี้เป็นจริงให้โปรแกรมไปทำอะไรถ้ากรณีนี้หรือว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะคะหรือว่าฟอลส์นะคะให้โปรแกรมไปทำอะไรนะคะเราก็จะเอาสัญลักษณ์ที่เป็น decision หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยเขียนลงไปในโฟลว์ชาร์ตด้วยนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า data input หรือว่า output นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการนำข้อมูลเข้าหรือออกซึ่งในบางช่วงหรือว่าบางขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องระบุว่าเราจะต้องนำข้อมูลเข้ามารับข้อมูลเข้ามาหรือว่านำข้อมูลออกไปแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเราเรียกว่า manual input นะคะอันนี้เป็นการป้อนข้อมูลเข้าถังแป้นพิมพ์ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องรอให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนข้อมูลเข้ามาถังแป้นพิมพ์หรือเรียกว่า input ข้อมูลเข้ามาเราก็จะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นตัวระบุในขั้นตอนนั้นนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า magnetic disk นะคะก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะคะเป็นที่เก็บข้อมูลซึ่งบางขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะมีการดึงข้อมูลมาจากที่เก็บข้อมูลหรือเราเรียกว่า lead นะคะ lead ก็คืออ่านข้อมูลเข้ามาหรือบางครั้งก็จะเป็นขั้นตอนของการ write ก็คือบันทึกข้อมูลไปเก็บนะคะนำข้อมูลไปจัดเก็บนะคะซึ่งเราก็จะมีสัญลักษณ์นี้ช่วยระบุให้คนที่จะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยทราบว่าช่วงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเรียกใช้ข้อมูลหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า display นะคะก็คือเป็นการแสดงผลหลังจากที่เราประมวลผลไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาผลลัพธ์เนี่ยไปแสดงในหน้าจอได้

ต่อไปเป็นสัญลักษณ์ document นะคะหรือว่าเป็นการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ output ในการแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเป็น connector นะคะบางทีเนี่ยในการเขียน flow chart ของเราเนี่ย flow chart ของเราอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะใน1หน้าเนี่ยเขียนไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจุดเชื่อมต่อของ flow chart ของเรานะคะเพื่อให้บอกว่าโฟชาร์ตของเราเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะยังเชื่อมต่อที่ไปที่ขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญที่สุดนะคะก็คือโฟลายหรือว่าเส้นลูกศรนั่นเองนะคะเส้นลูกศรจะบอกทิศทางให้รู้ว่าโปรแกรมเนี่ยจะไปทำงานในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเป็นขั้นตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเนี่ยให้ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในกระบวนการทำงานในโฟลว์ชาร์ตก็จะผิดพลาดนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นผังงานแบบตามลำดับนะคะแบบที่2เนี่ยก็เป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือทางเลือกส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นผังงานแบบทำซ้ำนะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันค่ะผังงานแบบตามลำดับนะคะก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตที่ทำงานจากบนลงล่างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นซ้ายไปขวาก็ได้แต่จะไม่มีขั้นตอนอื่นมาขั้นนะคะมันก็จะทำงานเรียงตามลำดับตามลูกศรที่เรากำหนดเอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณขนาดพื้นที่ของนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการรับขนาดความกว้างนะคะและความยาวของห้องเข้ามาแล้วก็เอาไปแทนค่าในสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณของเราก็คือความกว้างคูณความยาวแล้วก็แสดงผลออกมาว่าขนาดของห้องเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะจบกระบวนการขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผังงานแบบตามลำดับต่อไปเป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่าทางเลือกนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกแบบ2ทางนะคะเมื่อโดยที่เราจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขหรือเรียกว่า condition นะคะเราจะใช้ condition เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจว่าถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าเป็นจริงจะไปทำกระบวนการไหนแต่ถ้าเป็นเท็จจะไปทำกระบวนการไหนนะคะอันนี้เราเรียกว่าผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่ามีทางเลือกซึ่งเป็นลักษณะของทางเลือกแบบ2ทางนะคะอีกแบบนึงเป็นผังงานแบบมีทางเลือกเหมือนกันแต่เป็นทางเลือกแบบหลายทางในบางครั้งเนี่ยนะคะในโปรแกรมของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่เพียง2ทางเลือกเท่านั้นอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถจะใช้สัญลักษณ์หรือว่าผังงานโฟลว์ชาร์ตที่แสดงให้รู้ได้ว่าเงื่อนไขหรือคอนดิชันของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีช่องทางเลือกมากกว่า2ทางนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ระบุลงไปในโฟลว์ชาร์ตให้ถูกต้องค่ะสำหรับผังงานแบบวนทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่าลูปนะคะแบบแรกนี่เราเรียกว่า why do นะคะก็คือจะทำเงื่อนไขก่อนนะคะจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงไหมถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงก็จะทำ process หรือว่ากระบวนการที่เรากำหนดไว้แล้วก็จะวนทำซ้ำโดยการตรวจสอบเงื่อนไขในกรณีที่เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เนี่ยก็จะวนทำ process นี้ไปเรื่อยๆจะออกจากเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จนะคะจึงจะไปทำโปรเซสถัดไปนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าดูวายนะคะอันนี้จะเป็นการทำกระบวนการก่อนนะคะทำโปรเซสก่อนแล้วถึงจะไปตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็วนทำโปรเซสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเนี่ยเป็นจริงจึงจะออกจากกระบวนการซึ่งสองวิธีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็น why do เนี่ยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วถึงจะทำ process นะคะแต่ถ้าเป็น do why เนี่ยจะทำ process ก่อนแล้วถึงจะตรวจสอบเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นการเขียน flow chart แบบวนทำซ้ำนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้เขียนชุดคำสั่งจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือในช่วยในการออกแบบโปรแกรมนะคะเราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือที่เรียกว่า pseudo code นะคะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องทำ

ทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของซูโดโค้ดในการตรวจสอบนะคะหาค่าผลรวมของตัวเลขตั้งแต่1ถึง100ว่าตัวเลขไหนเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่นะคะแล้วก็หาผลรวมของเลขจำนวนเต็มคู่เลขจำนวนเต็มคี่นะคะในการเขียนรหัสเทียมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยสตาร์ทโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวจากตัวอย่างนี้ก็จะมีการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มีการวนทำซ้ำที่คำสั่ง for คำสั่ง for n เท่ากับ1ถึง100นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวนทำซ้ำตั้งแต่ตัวเลข1ถึง100ในคำสั่ง for ซึ่งเป็นการวนลูปเนี่ยนะคะก็จะตรวจสอบเงื่อนไขว่าตัวเลขที่รับเข้ามานั้นน่ะเป็นตัวเลขคู่หรือเลขคี่นะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำ for loop เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปแสดงผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการเขียน pseudo code หรือว่ารหัสเทียมโดยใช้คำในภาษาอังกฤษมาเขียนเรียบเรียงเพื่อให้คนที่จะนำไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับตอนที่ 2.2 นะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราเอาแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นการโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะเรื่องที่2เป็นการโปรแกรมเชิงออบเจกต์นะคะสำหรับการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาโปรแกรมเลยนะคะการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่โปรแกรมของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เราก็จะแบ่งโปรแกรมของเราเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานหรือว่าโมดูลย่อยๆนะคะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนลดลงนะคะแล้วเราก็ไปพัฒนาในแต่ละกระบวนการย่อยนั้นนะคะเราถึงจะนำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผังโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับพนักงานนะคะโปรแกรมมันค่อนข้างใหญ่จึงได้แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะในการเขียนโครงสร้างผังโครงสร้างโปรแกรมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่นำไปเขียนโปรแกรมต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละกระบวนการมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันนี้จะประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในโปรแกรมเนี้ยนะคะเราก็จะมีฟังก์ชันงานระดับรองลงมาก็คือที่เลเวลที่2ก็คือ100 200และ300เนี่ยจะเห็นว่าในฟังก์ชันงานที่200เนี่ยเรายังแบ่งออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆก็คือ210 220แล้วก็230นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผังโครงสร้างโปรแกรมนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์นะคะซึ่งเป็นการออกแบบโปรแกรมที่มีแนวคิดที่มองทุกอย่างเป็นออบเจกต์หรือที่เราเรียกว่าวัตถุนะคะในการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงว่าอะไรวิเคราะห์มาให้ได้ว่าอะไรเป็นคลาสนะคะภายในคลาสเนี่ยมีคุณสมบัติหรือเรียกว่า attribute อะไรบ้างแล้วก็ภายในคลาสนั้นเนี่ยมีกระบวนการทำงานอะไรบ้างหรือที่เราเรียกว่า method นะคะหรือว่าฟังก์ชันการทำงานนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นคลาสของคาร์ซึ่งประกอบด้วย attribute นะคะ attribute ของคลาสคาร์ก็คือมีใครเป็นผู้ผลิตโมเดลของรถเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะมีคุณสมบัติประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เราเรียกว่า attribute นะคะภายในคลาสคาร์นี้มีกระบวนการหรือเรียกว่า method อะไรบ้างนะคะ method ของมันก็คือว่าสามารถที่จะหยุดได้ stop ได้ break ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบโปรแกรมในเชิง object ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบโปรแกรมเชิง object เนี่ยนักศึกษาสามารถจะเรียนศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่3ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับศาสตร์ดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้อง

0: ใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาในบูเดิลเพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้วโอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ่
2: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

การศึกษานะครับเนื้อหาในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับนี้มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่นถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่ยากซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะ Q เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะ Q ก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกนี้คนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ก็มีรสนิยมของผู้บริโภคนะก็เรื่องความชอบไม่ชอบเช่นบริโภคอาหารเกาหลีบริโภค เครื่องแต่งกายทานอาหารการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดคะเนราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจนะผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยนะที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลงนะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไขว้นะครับนอกจากนี้ก็เรียก
มีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคําว่าสินค้าด้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ

สะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณี ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพในที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เห็นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนนะเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นนะจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจาก Q2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคนี่มีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้าจะน้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างนะครับในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะฮะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็มีความสามารถต้องมีความสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์นะโดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด4นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะ
สินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการปัจจัยอื่นมีอะไรนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะฮะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีของถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับของอุปสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าค่าปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายางค่าวัตถุดิบเนี่ยค่าจ้างก็ค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายนะเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เขียนว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายนะในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยระดับที่ผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพึงพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะ
เป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดนั้นดุลยภาพของตลาดนั้นทำให้เกิดราคานะฮะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับณระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่4ในที่นี้ก็คือ 40,000 นะฮะ 40,000 จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ30บาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทานระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ 30,000 นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งจะเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ 20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดเขาเรียกเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการมีมากนะครับผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของอุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำ
เศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E 1นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลดจาก P เหลือ P 1นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะฮะตัวที่อุปทานคงที่เนี่ยมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้า

คงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E 1ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P 1นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q 1นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S 1นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E 1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P 1นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์หรืออุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพารานราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทําให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์หรืออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคาดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์หรืออุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพแต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือราคาดุลยภาพใหม่ก็จะสูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะทั้งแต่ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำไมราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ไปทบทวนดูบางครั้งเนี่ยในกรณีสินค้าใกล้ตัวสินค้าที่เราเห็นที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอุปทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับสวัสดีครับ

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และ

0: ชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ
6: ่อผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
7: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
5: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
9: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
10: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
11: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เพื่อนๆคิดว่าแม่เหล็กหนึ่งก้อนจะดูดคลิปหนีบกระดาษได้ทั้งหมดกี่อัน
1: ได้หนึ่งอันแล้วค่ะเจ๊น้องโ
2: มไปแล้วเป็นสองคลิปแล้วอันนี้สามแล้วตืดตืดตืดตืด
0: ถ้าอยากให้มันยาวกว่านี้ต้องเอาแม่เหล็กมาต่อเพิ่มแม่เหล็ก
2: แม่ห้าอันแล้ว
0: อ
2: ันที่หก
1: อันที่หกจะทำเป็นไม่น้อยน้ำโมจ๋าเกือบจะได้แล้ว
0: ถ้าเพิ่มแม่เหล็กก็จะได้ดูดได้ง่ายขึ้น
2: สรุปแล้วได้ห้าอัน
0: สอง
2: สาม
0: สี
2: ่ห้า
0: เก้า
2: สิบ
0: นั่นแหละทำอย่างนั้น
2: มือเบาๆว่าอู้ยยังเทพอะครับได้สามอันแล้วสี
0: ่แม่ห้าอันแล้ว
1: หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด
2: อันที่แปด
1: อันนี้อันที่แปดแล้วแปดแล้ว
0: น่าจะได้แปดอันยิ่งเราเพิ่มจำนวนแม่เหล็กคลิปนิบกระดาษติดได้เยอะมากขึ้น
1: คลิปไว้ตรงกลางพวกนี้มันติดกันอย่างนี้เลยเหรอขอลอง
2: น่ารักไปก่อน
1: ตาอันนี้ดีกว่าตาเล็กๆน่ารักแล้วจะเพิ่มขนตาก็ได
2: ้เอายิ้มๆดีกว่าได้แล้ว
1: ของเราสิ
2: ของเราสิหน้าเลอะเก่าด้วยไปทำวิทยาศาสตร์มา
0: ทำผม
2: ทำผมนี่อย่างไรโอ้อย่างเท่
1: เราจะทำทรงผมให้มันหนาๆขึ้นนะ
2: โอเคหนาเท่าไหร่โอ้ถึงการใช้แม่เหล็กประกบแม่เหล็กโอ้โหอิงหนามากผมของอิงดูฟูมากของเราเป็นผมเล็ก
0: ๆพอเอาแม่เหล็กรวมกันก็ทำทรงผมได้หลายแบบเท่เหมือนกันนะเนี่ย

0: แล้วก็เอาอันนี้ด้วย
1: เอ้ยเอ้ย
0: ติดตรงไหนเดี๋ยว
1: ได้ผ้าของ

0: รือมาหนึ่งยูสิบวิธีเขาจะเปะหุ่นยนต์กระโดดนะกระโดดเขาจะเอาอันนี้คือเอาอันนี้เนาะของเราได้แล้วเสร็จแล้วเป็นของเราเย้อิงสู้สู้อิงสู้สู้อิงสู้สู้เย้เราผ่านด่านแรกแล้วต่อไปเป็นด่านที่สองถ้าเกิดเราเอามา
1: เฮ้ยวู้สับมันแน่นหนามาก
0: เย่เอาโอ้โห
1: มันอาจจะพลังแม่เหล็กอาจจะน้อยได้ก็ได
0: ้เฮ้ยยิงว่าไปเอาแม่เหล็กเพิ่มน่าจะ
1: ขอให้เอาขึ้นสำเร็จ
0: ยกขึ้นอีกยกขึ้นอีกไปไปต่อต่อไปเลย
1: ตาเรานะ
0: ไม่ขึ้นเลยอ่ะ
1: ต้องเอาแม่เหล็กเพิ่มมาอีกฮ่าฮ่าอันนี้ไม่ไหวไม่รู้จะพูดยังไงแล้วยิงสู้สู้เห็นไหมหูหนักเหมือนกันนะเนี่ย
0: หนักแม่เหล็กทรงพลังหนักแค่ไหนก็ยกขึ้นสุดยอด

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ครับผมอยากประดิษฐ์กล่องข้าวเคลื่อนที่เวลาเราจะไปกินข้าวข้างนอกเราก็แค่กดปุ่มอาหารที่เราอยากกินบนกล่องแค่นี้เราก็ได้กินข้าวตามที่เราอยากจะกินแล้วแถมยังประหยัดอีกด้วย

0: มาต่อรางรถไฟกันเลย
1: ต้องตอกเขาไปในรู
0: โอเยโอเย
1: ไรโอ้ยไรโอ้อันนี้มันผัก
2: มันผักกัน
1: เมื่อกี้มันผักกันพอทำแบบนี้ปุ๊บมันก็ไหลไหลไหลไหลไหล
2: ไหลไหลลงไป
1: โอ
2: ้มันมีแม่เหล็ก
1: ใช่มันมีแม่เหล็กอยู่ข้างหลังมันมีแม่เหล็กสองข้างเลย
2: แล้วมันก็ต่อกันได
1: ้แต่บางอันมันก็ผักกัน
2: เพราะว่ามันหันผิดด้าน
1: โอ้นี่คือปลา
2: ต่อกัน
1: แล้วก็เอาอันนี้คือปลาโอ้อันนี้มันผัก
2: ผัก
1: รูปกันหมดแล้วอันนี้มันตีการออกไล
3: ่ทำไมแม่เหล็กด้านหนึ่งดูดกันแต่อีกด้านถึงผักกันนะ
1: เจอแล้วหัวเจอเร็วเกิน
2: เจอทั้งสองอันเลย
1: ของเรามีเป็นสีแดงกับสีน้ำเงิน
2: เป็นสีดำ
1: ดำหมดเลย
2: เป็นวงกลม
1: เอ้าจบกันไม่ได้มันผักกัน
2: ต้องคนละสี
1: ด้านสีแดงพอเอามาติดกันปุ๊บมันติดไม่ได้มันก็ผักออกจากกันพอด้านสีน้ำเงินมาติดกันอีกทีนึงก็ติดไม่ได้มันก็ผักเหมือนกันลองคนละสีสิโอ้ติดกันได้เลยจู้ติดกันเลยแต่ถ้ามีสีแดงปุ๊บเราก็ต้องใช้สีน้ำเงินมันถึงจะติดกัน
2: ติดกัน
1: กัน
2: มันเป็นวงกลมแล้วด้านนี้มันไม่ดูดกันไปชิดแล้วอันนี้มันดูดไปชิดกันมันดูดกันได้แล้วมันก็ผักกันได
1: ้โอ้โหขึ้นไปโอ้โหขึ้นลงโอ้โหโอ้ยขึ้นไปขึ้น
2: ว้าว
3: แม่เหล็กดูดได้ผักกันก็ได้ด้วยอย่างนี้ก็แจ๋วเลยนะสิ
4: แฮ่

0: it.
1: เราติดปลาเราติดขยะ
0: เดี๋ยวเราเอา
1: ไม้มาทีละอันเอากาวก่อนไหมอ๋อเดี๋ยวเอาที่ของเราทำขยะเราต้องทำให้มันดูดกันถ้าเป็นสัตว์น้ำต้องทำให้แม่เหล็กมันผักกันทากาวใส่ไปที่ตาแพงโอ้ยต้องวางอันนี้ให้ได้อู้มันทับมาจิ้มฟันเสร็จแล้วอีกเอียงหน่อยโอเคโตกันเลย
0: ไก่เกิดได้แล้ว

0: สัตว์น้ำมันผักกันเราต้องตบขยะมาให้หมดเดี๋ยวปลาเราตายเราก็ต้องตบขยะมาให้หมดเลยได้ได้คนละชิ้นเลยได้ละ
1: นี่ได้เลยโอ้ยเบ็ด
0: เอามา
1: แล้วไอ้เนี่ย
0: เอามาโอ้ยเบ็ด
1: เย้

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์ขวดนมที่เติมนมได้มีอันอยากกินนมรสอะไรก็สั่งได้ดั่งใจแถมมีให้กินไม่มีวันหมดด้วย
2: อ๋อ

0: รงนี้เสร็จแล้วมอรี่จะทำอะไรต้องเอาตะขั้นสีฟ้าแกะไม่ออกอ่ะแค่พลิกเองนึงไม่ออกอ่ะมันแน่นมากเลยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ข้างล่างเลยดึงไม่ออกเพราะมันดูดกัน
1: แม่เหล็ก
0: แม่เหล็ก
1: อ่ะลองทำ
0: แล้วมันดูดกันก็เลยเลื่อน
2: โอ้ยอันนี้ก็ดึงไม่ออกแล้ว
0: แม่เหล็กมันมีแรงเยอะมากเลย
1: เอ้ยมันเลื่อนตาม
2: แม่เหล็ก
0: ดูดแค่ต้นถาดเลยมีของมากันก็ยังอยู่ได
2: ้ก็เอาตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ด้วยเอาตัวนี้ด้วยดูอีกเอาตัวนี้ด้วย
1: มันเป็นรูปอะไร
2: เอาตัวนี้ด้วย
0: ไปช้ามากเลย
2: ไปช้า

0: มาพอแล้วพอแล้วเราแบบนี้ดูสิ
1: Thank you.

0: ใส่ผงแม่เหล็กลงไป
1: ขึ้นมาเยอะแล้วนะนี่

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์กล้องส่องทางไกลไว้ให้เราส่องสัตว์ได้ทั่วโลกไม่ว่าสัตว์จะอยู่ทวีปไหนเราก็ส่องไปเห็นมันได้จริงๆโดยไม่ต้องเข้าป่าเลย

0: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
7: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
8: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
9: ขอร่วมเป็นหนึ่งใน67ล้านพลังไทย
10: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
11: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
12: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในชุดวิชา82325ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าชุดวิชานี้จะเป็นชุดวิชาหนึ่งในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผมรับผิดชอบอยู่ในหน่วยที่2ที่ผมจะมาบรรยายให้ทุกท่านฟังผมจะมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมให้กับท่านนักศึกษานะครับในหน่วยนี้นะครับจะว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งแนวความคิดความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นมันมีความสำคัญที่เราจะได้เป็นฐานความคิดความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนักศึกษาทุกท่านทราบดีนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมันจะมีด้วยกัน2มิติมิติที่สำคัญก็คือความร่วมมือหรือความขัดแย้งถ้าเปรียบเทียบรัฐเป็นคนหรือเป็นพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับรัฐแต่ละรัฐก็จะมีทั้งรักกันและก็ไม่ชอบกันหรือขัดแย้งกันไม่ร่วมมือก็ขัดแย้งมีแค่2มิติครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2เนี้ยผมจะเน้นไปเรื่องของแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมันจะเป็นฐานความคิดที่สำคัญว่าเอ๊ะเมื่อรัฐที่มองจ้องแต่ผลประโยชน์แห่งชาติจะทำยังไงรัฐมีความคิดอย่างไรหรืออะไรเป็นแรงผลักไอเดียความคิดให้เกิดความร่วมมือระหว่างกัน

นะครับอันนี้เราก็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดด้วยกัน3ส่วน3หัวข้อที่สำคัญก็คือแนวคิดที่เป็นแนวคิดอุดมคตินิยมหรือ idealism ซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ที่สนใจในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้เลยนะครับเรื่องของแนวคิดอุดมคตินิยมผมจะมาว่าแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยมีหลักคิดหลักสำคัญอย่างไรที่ผลักให้มนุษย์หรือผลักให้ผู้นำรัฐแต่ละรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับส่วนในส่วนที่สองที่ผมจะอธิบายแล้วก็บรรยายให้พวกเราได้ฟังกันต่อไปก็คือในเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งมันมีหลายแนวทางหลายแนวทางนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแผนที่นะครับที่เขาได้ศึกษาจากการรวมกลุ่มต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะนำมาอธิบายให้เข้าใจกันว่าเมื่อมีแนวคิดแล้วในภาคปฏิบัติที่มีการรวมกลุ่มเขามีอะไรผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายในพาร์ทที่3หรือส่วนที่3เนี่ยผมก็จะพูดในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศจากความคิดที่เป็นไอเดียลิซึมหรืออุดมคตินิยมจนถึงยูโทเปียยูโทเปียคืออะไรยูโทเปียคือโลกที่เรียกว่าโลกพระศรีอานละกันนะครับโลกแห่งความสงบสุขโลกของความที่ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีกันเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่นักวิชาการหรือนักเรียนนักศึกษาในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะถามกันอยู่เสมอๆแล้วก็อาจจะมีคำตอบที่ตรงใจหรือไม่ตรงใจเดี๋ยวมาได้ถกแถลงกันในส่วนที่3นะครับเราเข้าสู่เนื้อหาของความคิดที่เป็นขวานความคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าอุดมคตินิยมนี่คืออะไรแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาการเมืองแต่ศึกษาการเมืองในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมผมพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันศึกษาได้หรอคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่มันจับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับหลักปรัชญาหรือเกินมันเป็นอุดมคตินิยมเนี่ยฮะนี่คืออุดมคตินิยมแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแรงขับมันเป็นแรงผลักทำให้เกิดความคิดมนุษย์ทุกคนและแนวทางในการศึกษาแนวคิดอุดมคตินี้เองนะฮะนักรัฐศาสตร์นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ศึกษาการเมืองในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมนะครับนักวิชาการเนี่ยสนใจเรื่องค่านิยมเป้าหมายของสังคมมนุษย์ในปลายทางของโลกมนุษย์เนี่ยจะมีหน้าตาอย่างไรเป็นโลกที่พึงประสงค์แบบไหนอย่างไรอันนี้เรามาศึกษาในความคิดของอุดมคตินิยมนะครับและแน่นอนว่าแนวคิดนี้จะพยายามนะครับเสนอแนะแนวทางจะบอกว่าอุดมคตินิยมทุกคนมีกันอยู่นะฮะอุดมคติของโลกในอุดมคติของทุกคนมีอยู่และจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในแนวทางอุดมคตินิยมนี้เองก็จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวกำกับและก็จะมีแนวทางแนวปฏิบัติในเชิงศีลธรรมจริยธรรมว่าโลกที่พึงประสงค์นั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือนักวิชาการนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาแล้วก็มีแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนั้นได้ให้คำจำกัดความนั้นไว้นะครับทีนี้เมื่อนักคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนใจโลกแล้วมองโลกในแง่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเขาศึกษามาจากไรเขาแน่นอนว่านักคิดแบบอุดมคตินิยมเนี่ยได้รักได้ฐานคิดมาจากแนวคิดแบบเสรีนิยมแล้วอุดมคตินิยมเนี่ยก็จะเริ่มและเชื่อว่ามีวิธีการที่ถูกต้องที่จะนำพาโลกและจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะไปสู่สังคมหรือโลกในอุดมคติได้ทำอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลักคิดมีสิ่งที่นักวิชาการนักคิดได้ให้คำอธิบายไว้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่านักคิดกลุ่มนี้เขาจะพยายามมองโลกคือเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแหละเขาจะเป็นคนที่จะเป็นกลุ่มนักคิดที่จะบอกว่ามองตรงข้ามกับนักคิดอีกแนวทางนึงที่นักศึกษา

สนใจนะครับซึ่งหลายคนสนใจกันเป็นหลักเลยดีกว่าแนวกระแสหลักก็คือสำนักคิดของสัจจานิยมหรือแนวคิดสัจจานิยมนั่นเองแต่แนวคิดอุดมคตินิยมหรือเสรีนิยมเนี่ยจะเป็นอีกฟากหนึ่งมองโลกในแง่ดีมองโลกว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้มองว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกมนุษย์นี้มนุษย์เป็นผู้กำหนดมนุษย์เป็นผู้ชี้ชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งจะทำให้โลกมันดีหรือไม่ดีนั้นมนุษย์เป็นคนสั่งมนุษย์เป็นคนกำหนดมนุษย์เป็นคนออกระเบียบออกกฎออกเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในแนวทางนี้นะครับและสุดท้ายมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกและมนุษย์ก็เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกเขามีหลักคิดอย่างไรหลักคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมที่สำคัญก็คือ 1. จะมองเรื่องของค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นเขามองอย่างเขาให้ความสำคัญกับค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์หรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจำเป็นที่จะต้องนำมาศึกษาและในศึกษานี้ไม่ใช่ศึกษาการเมืองอย่างเดียวนะฮะเอามาศึกษาในเชิงที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะความที่เป็นค่านิยมหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นเหมือนบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องคืออะไรคือโลกต้องมีค่านิยมโลกจะต้องมีศีลธรรมโลกจะต้องมีจริยธรรมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอธิบายง่ายๆถ้าโลกปราศจากซึ่งศีลธรรมจริยธรรมมันก็ไร้ระเบียบไร้ขอบเขตมันก็จะเป็นอนาธิปไตยซึ่งอนาธิปไตยนี่มันจะไร้กฎเกณฑ์ไร้กฎไร้ระเบียบใครจะทำอย่างไรก็ได้มีอิสระเสรีจนสุดโต่งโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้สิทธิ์ก็จะไปละเมิดสิทธิ์ของรัฐอื่นหรือบุคคลคนอื่นแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดการทะเลาะกันแน่นอนก็นำมาซึ่งความขัดแย้งทีนี้ดังนั้นแนวคิดแบบอุดมคตินิยมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมจริยธรรมเป็นสำคัญนะครับและทำอย่างไรแน่นอนว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นแนวคิดที่นักสัจจานิยมหรือแนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดหรือแนวคิดหลักเนี่ยสนใจเขาสนใจในเรื่องสัจจานิยมนะฮะสนใจเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์มองว่าโลกใบเนี้ยที่รัฐแต่ละรัฐมีความสัมพันธ์กันนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและเชิงผลประโยชน์ระหว่างกันเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์รัฐจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจที่ไปถูกอำนาจครอบงำคนอื่นมีผลประโยชน์ครอบงำคนอื่นและอีกทางหนึ่งรัฐที่ถูกครอบงำหรือรัฐที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบก็แน่นอนว่าจะต้องต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจต่อสู้มาเพื่อให้ได้ข้อเรียกร้องหรือผลประโยชน์ของตนเองหรือรักษาผลประโยชน์ของตนเองอันนั้นคือนักคิดของแนวทางสัจจานิยมแต่นักคิดของอุดมคตินิยมเขามองอีกอย่างนึงเขาให้คำอธิบายว่าโลกไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเขามองว่าความสัมพันธ์นอกเหนือจากอำนาจและผลประโยชน์นั้นน่ะเชื่อว่ารัฐทุกรัฐมองเรื่องของความสุขอันนี้มองแบบอุดมคติเห็นไหมฮะมองเรื่องความสุขส่วนรวมจึงมีการกำหนดหลักศีลธรรมหรือหลักมอรัลหลักศีลธรรมหลักจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ของแต่ละรัฐไว้ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นระเบียบแบบแผนอยู่ร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ถ้าจะมองในเรื่องของความมั่นคงเราอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยสามารถจะพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีในเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนั้นก็มองไปในเชิงอุดมคติอย่างที่ผมบอกแล้วแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่อุดมคตินะครับอันที่2เชื่อในเรื่องของหลักเหตุผลเพราะแนวทางอุดมคตินิยมเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผลละและเหตุผลของมนุษย์ก็คือเหตุผลที่จะเลือกในสิ่งที่ดีนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแนวคิดอุดมคตินิยมและนำมาซึ่งเมื่อมนุษย์มีเหตุผลแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของมติมหาชนมติมหาชนคืออะไรก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าแนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลเมื่อมนุษย์มีเหตุผลปุ๊บก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นมติของมหาชนคือมติของคนส่วนใหญ่ว่า

พฤติหรือปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามคันลองครองธรรมปฏิบัติตามธรรมจริยธรรมอันนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเอ๊ผมมองโลกในแง่ดีเกินไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นหลักคิดของแนวคิดนี้ซึ่งมันเคยผลักดันให้เกิดสันติภาพมันเคยผลักดันให้เกิดความร่วมมือโดยใช้หลักการหลักคิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เชื่อมติมหาชนมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและเลือกในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเชื่อมติของมหาชนว่ามนุษย์เนี่ยจะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการยอมรับในเสียงส่วนมากเพราะยอมรับในมติมหาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในเหตุผลประการที่3ของแนวคิดอุดมคตินิยมเหตุผลประการที่4นะครับเชื่อมติมหาชนแล้วก็ต้องแน่นอนเรามองผลประโยชน์แต่ไม่ได้มองผลประโยชน์ของชาติใดชาติหนึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งหรือส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ตั้งในแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยฮะมองผลประโยชน์ของส่วนรวมคือเราสามารถจะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันได้เรามองถึงอย่างเช่นมองยกตัวอย่างอย่างเช่นความมั่นคงเราจะมองว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รัฐหนึ่งรัฐใดรัฐเดียวหรือไม่ในแนวคิดอุดมคตินิยมนี่เขาไม่ได้มองเป็นแค่ของรัฐหนึ่งรัฐใดแต่มองว่าความมั่นคงนี่มันสามารถจะเป็นแชร์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆรัฐได้นะฮะเพราะนั้นเขาจะมองในเรื่องความเป็นส่วนรวมผลประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกชาติที่มุ่งแน่นอนว่าสูงสุดของอุดมคตินิยมคือมุ่งนำไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อนำไปสู่สันติภาพของมนุษยชาติแล้วเนี่ยก็มองผลประโยชน์ร่วมกันของทุกชาติว่าทุกชาติต้องการสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดนะครับหรือความสงบนะครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งกันไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นผลประโยชน์อะไรต่างๆอันนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกแนวคิดนี้มันแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนะสุดท้ายแน่นอนว่ามองผลประโยชน์ร่วมกันมองถึงสิ่งที่ทุกรัฐอยากปรารถนาพึงปรารถนาก็คือสันติภาพสุดท้ายก็จะมองอนาคตมุ่งสู่อนาคตว่าอนาคตของโลกใบนี้มีความหวังนะครับโลกสามารถจะถูกเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดจากฐานในความคิดของอุดมคตินิยมแล้วเนี่ยโลกสามารถเปลี่ยนได้เพราะมนุษย์เป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นโลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เกิดสันติภาพและความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่โลกที่พึงประสงค์ของทุกรัฐนะครับที่มองเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้ก็จะมีคนแน่นอนว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้บางท่านก็ยังมองว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดอุดมคตินิยมเนี้ยเป็นแนวคิดที่แค่ในเชิงเสนอแนะในสิ่งที่มันค่อนข้างจะอุดมคติมากๆก็แน่นอนเป็นแนวคิดอุดมคติมันเป็นก็ทุกคนคิดถึงในเรื่องของสิ่งที่บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้ในแนวทางที่2ที่ในส่วนที่2ที่ผมจะมาอธิบายหรือบรรยายให้ฟังอีกในส่วนนี้นะครับจะมองในเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งผมจะมองแบ่งเอาย่อยๆเอาว่าเป็น3ส่วน3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราสนใจนะครับคือ1แนวทางสหพันธ์นิยมนะครับหรือ federalism อันแนวทางที่2คือแนวทางภารกิจนิยมส่วนแนวทางที่3คือแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่ง3แนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ไว้อธิบายถึงเรื่องของการที่รัฐต่างๆเข้ามารวมกลุ่มแต่รวมกลุ่มกันแบบไหนรวมกลุ่มกันอย่างไรนะครับก็มันแน่นอนมันมีหลายแนวทางที่มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมเอาขอในแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยเอา3แนวทางหลักๆแล้วก่อนแล้วกันที่สามารถจะอธิบายการรวมกลุ่มหรือการก่อร่างสร้างตัวขององค์การระหว่างประเทศก็ดีความร่วมมือก็ดีกรอบนู่นนี่นั่นก็ดีที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสังคมโลกใบนี้นะครับอ่ะเรามาดูแนวทางแรกก่อนแนวทางแรกก็คือแนวทางสหพันธ์นิยมสหพันธ์นิยมนี่คือแนวทางที่มองถึงการรวมกลุ่มที่มันเป็นทางการโดยใช้หลักกฎหมายนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะสร้างสถาบัน

การที่เป็นทางการมีกฎมีระเบียบมีโครงสร้างที่แน่ชัดชัดเจนนะครับมองถึงการรวมกันของเป็นสหพันธรัฐที่เกิดขึ้นเขาได้ตัวอย่างนะครับความคิดนี้มาจากการที่สหรัฐอเมริการวมกลุ่มของรัฐต่างๆมลรัฐต่างๆนะครับของการก่อร่างสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเนี่ยจากครั้งแรกที่เกิดการรวมกลุ่มของรัฐมลรัฐต่างๆนะครับ30มลรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วมารวมกลุ่มกันทีนี้ในการมองการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่มองรัฐเป็นหน่วยเป็นองค์กรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มองแค่รัฐเล็กรัฐต่างๆที่เป็นรัฐมลรัฐย่อยๆในสหรัฐนะครับแต่มองเอามาเปรียบเทียบว่ารัฐบนโลกใบนี้ที่เป็นประเทศต่างๆอ่ะผมสรุปง่ายๆว่าเป็นรัฐหรือเป็นประเทศหรือเป็นชาติแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันก็แล้วแต่นะครับในทางกฎหมายก็ดีในทางสังคมศาสตร์ก็ดีรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันสามารถจะมารวมกลุ่มกันได้และก็รวมกลุ่มกันโดยที่มีโครงสร้างมีกฎระเบียบอธิบายได้โดยที่มุ่งที่จะสร้างมาตรการหรือรัฐธรรมนูญที่เป็นทางการที่ไว้ใช้กับทุกรัฐนะมีบางคนเรียกรัฐธรรมนูญบางคนเรียกธรรมนูญซึ่งเป็นกฎระเบียบที่เอาไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบที่ไว้เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มกันหรือการก่อตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือความร่วมมือของรัฐต่างๆนะครับแน่นอนว่ามุ่งเน้นเรื่องกฎระเบียบแน่นอนนะครับในเรื่องของสหพันธรัฐและยังมุ่งเน้นในสหพันธรัฐนะครับยังมุ่งเน้นการสร้างสถาบันหรือองค์กรในหน่วยย่อยๆในสหพันธ์ด้วยเช่นเรื่องของกองกำลังตำรวจทหารอย่างมีเช่นมีตำรวจสากลอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยถ้าเป็นสหพันธรัฐเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีองค์กรตำรวจสากลหรือตำรวจEU หรือตำรวจยุโรปอย่างเงี้ยฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องข้ามบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ข้ามพรมแดนระหว่างรัฐแล้วจะต้องมีองค์กรที่คอยดูแลมีองค์กรที่ไว้คอยจัดการปัญหาต่างๆนะครับร่วมกันหรือแม้กระทั่งทหารความมั่นคงเรื่องของระบบกฎหมายเรื่องของระบบกฎหมายแน่นอนว่ามันมารวมกลุ่มกันก็ต้องมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีข้อขัดแย้งข้อโต้แย้งข้อพิพาทอะไรต่างๆก็แน่นอนมันต้องมีเครื่องของระบบยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่การรวมกลุ่มกันนั้นเนี่ยจะเป็นการที่วิธีการที่ดีที่สุดของการรวมกลุ่มของสหพันธรัฐเนี่ยคือมารวมกันก่อนมีกฎมีระเบียบมีระบบมีโครงสร้างรัฐต่างๆเมื่อมารวมกันแล้วก็ไปปรับตัวเข้ากับระบบเข้ากับโครงสร้างเข้ากับกฎหมายที่ได้วางกันไว้ได้คุยกันไว้ว่าเราจะดีไซน์พูดกันง่ายเขาออกแบบเขาดีไซน์ว่าเราจะวางกฎระวางระเบียบวางเกณฑ์กันไว้อย่างไรแล้วก็รัฐที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือเข้ามารวมเป็นภาคีในองค์กรนั้นหรือสถาบันจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะก็เอากฎหมายเอาตัวสถาบันเป็นตัวตั้งแล้วก็รัฐเข้ามาปรับตัวในระบบกฎหมายโครงสร้างหรือตัวสถาบันหรือองค์กรแห่งนั้นนะครับอันนี้เขามองกันอย่างนั้นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของภารกิจนิยมนี้มองง่ายกว่าแบบแรกมองง่ายกว่าสหพันธรัฐนิยมเพราะมองแบบภารกิจนิยมเนี่ยผมสรุปว่ามันเป็นการที่มองในส่วนย่อยก็คือเราเริ่มจากส่วนเล็กๆก่อนมีอะไรที่สามารถจะร่วมมือกันได้บ้างไหมในมิติไหนมีจำเป็นที่ต้องมามองทางการเมืองเป็นตัวตั้งก่อนเราอาจจะมองมิติในจากการศึกษามาเขามองมิติในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปากเรื่องท้องนะฮะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดีนะฮะว่าเอ้ยกินอิ่มเรารัฐแต่ละรัฐก็อยากจะปรารถนาจะให้ประชากรประชาชนของตนเองพลเมืองของตนเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นก็คือปลอดภัยนะครับอบอุ่นใจสบายใจแล้วก็หุ่นดีก็คือด้านระบบสาธารณสุขดีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มในเรื่องของระดับการเมืองชั้นสูงที่เป็นแบบสหพันธนิยมเนี่ยที่จะต้องมองในเรื่องของตัวโครงสร้างระเบียบกฎหมายอะไรที่มันเข้มงวดเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับแต่ภารกิจนิยมเนี่ยมองจากจุดเล็กๆร่วมกันในมิติต่างๆอาจจะร่วมกันความร่วมมือด้านสมมุติยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันย
กตัวอย่างการกระชับความสัมพันธ์เล่นกีฬาก่อนอะไรเงี้ยมีนะฮะอย่างเช่นการตีปิงปองการทูตปิง

องจีนกับสหรัฐอเมริกาตีใช้การทูตการกีฬาเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือที่เขาศึกษาก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่สามารถจะรวมกลุ่มอะไรกันได้คือปากท้องก่อนนะเราสามารถจะค้าขายกันได้มีเศรษฐกิจที่มาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมต่างๆเป็นต้นนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วมันจะไหลล้นจากภารกิจที่มันเล็กๆกลายเป็นภารกิจที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นจนถึงระดับ

การเมืองระดับสูงหรือ high politics นะครับอันนี้ก็มองจากภารกิจนิยมแล้วก็นักคิดที่มีความสำคัญนะครับของในภารกิจนิยมครับผมเอ่ยชื่อแล้วนักศึกษาและผู้สนใจคงจะร้องอ๋อกันนะฮะเดวิดมิทรานี่หรือว่าจะเป็นเอิร์นฮาร์ตส์อย่างเงี้ยครับสองท่านนี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องของการรวมกลุ่มกันหรือสปิลโอเวอร์ก็คือการปฏิกิริยาไหลล้นของภารกิจต่างๆที่มันไหลล้นจนเข้าไปสู่การถึงการบูรณาการนะครับของสหภาพยุโรปนะครับทีนี้ไม่ได้มองกันแค่นี้ไม่ได้จุดแค่นี้แล้วก็จะมีหลายท่านนะบาลาซ่าก็เหมือนกันบาลาซ่าที่มองเรื่องของตลาดร่วมนะครับของยุโรปที่มี5ขั้นตอนนะครับก็คอยไปว่ากันนะพวกนี้เขาคือมองจากภารกิจที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆร่วมกันจนกลายเป็น high politics หรือว่าเป็นการเมืองในระดับสูงส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่งเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษเป็นแนวทางการศึกษาแนวทางเลือกที่ไว้อธิบายในสิ่งที่2แนวทางแรกไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยตัวระเบียบที่เอามาเป็นวางก่อนแล้วก็รัฐแต่ละรัฐเข้ามาเป็นภาคีแล้วสุดท้ายก็ต้องปรับตัวหรือภารกิจนิยมถ้ามันเริ่มจากภารกิจนิยมไม่ได้แล้วมันตกลงกันไม่ได้ในเรื่องต่างๆนี่แล้วมารวมกลุ่มกันได้ยังไงส่วนใหญ่มาอธิบายในเรื่องของอาเซียนที่เห็นการรวมกลุ่มที่เป็นอาเซียนสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายจากภารกิจนิยมเล็กๆร่วมกันได้และทำไมมันมีความร่วมมือกระชับความร่วมมือกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแนวทางประกอบสร้างทางสังคมหรือ constructivism เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายถึงสังคมสังคมเป็นตัวขัดเกลาให้รัฐต่างๆเข้ามาร่วมกันทั้งภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆที่สามารถจะมารวมกลุ่มกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางประกอบสร้างทางสังคมเนี่ยอธิบายการรวมกันของอาเซียนแล้วบอกถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาเซียนมีแต่ฝรั่งบางทีไม่เข้าใจนะเราเข้าใจคนเอเชียหรือคนอาเซียนด้วยกันโดยที่เรายึดถือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการปรึกษาหารือกันการลงจะถ้าบอกจะลงประชามติเนี่ยหรือลงมติที่มันเป็นเอกฉันท์แต่ต้องไม่ทำร้ายหรือไม่ทำให้คนอื่นที่แบบเห็นต่างเสียหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหมือนกับฝรั่งเนาะฝรั่งมังค่านี่ก็คือเอากฎระเบียบเป็นตัวตั้งเนาะผิดเป็นผิดแพ้เป็นแพ้นะแต่บางทีในอาเซียนเองบางทีเราก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถไม่ต้องเอามาพูดจาแต่เราก็สามารถจะเข้าใจกันได้แต่แล้วก็อาศัยพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของการที่จะรักษามิตรไมตรีไว้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการประกอบสร้างทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เอามาอธิบายส่วนสุดท้ายมันในพาร์ทนี้ผมจะเป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยจากอุดมคตินิยมถึงยูโทเปียเนี่ยเฮ้ยมารวมกลุ่มกันได้ไงอย่างนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีผลประโยชน์มันมีอำนาจในความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจมันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละรัฐแต่ละรัฐไม่มีทางที่จะมาคิดอุดมคตินิยมได้อย่างเดียวหรอกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผมมายกตัวอย่างง่ายๆไวๆนะครับคำตอบของการที่จะเป็นรัฐต่างๆมาร่วมมือกันมีคำตอบที่แบบสุดโต่งเลยหนึ่งในแบบอุดมคตินิยมสุดโต่งเพราะมนุษย์ร่วมมือกันเพราะมนุษย์เลือกที่จะอยู่แบบสันติมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามระหว่างกันนี่แบบสุดโต่งเลยเห็นไหมว่ามนุษย์เลือกที่จะสงบสุขมากกว่าเลือกสันติภาพมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามกันเลือกที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับหรือเลือกที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของระหว่างประเทศร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนละกันคือเลือกส่วนรวมมากกว่าส่วนตนอ่ะเอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่เรียกว่าสุดโต่งแต่ก็มีนะฮะมีคำตอบอย่างนี้แล้วก็เคยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ดีสงครามโลกครั้งที่2ก็ดีที่มีการรวมกลุ่มกันของสันนิบาตชาติหรือสหประชาชาติในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากไอเดียความคิดของนักอุดมคตินิยมนี่แหละที่ผลักดันให้เกิดขึ้นส่วนพฤติกรรมความร่วมมือเนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือที่เรามาร่วมมือกันอย่างที่ผมบอกเรามองถึงสันติภาพมากกว่าที่จะทำสงครามเพราะอะไรห่วงเรื่องปากท้องถ้าเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งกันค้าขายเศรษฐกิจการค้าจะทำกันยังไงในเมื่อคนยังรบกันอยู่ยังเอาปืนมายิงกันเอารถถังมาถล่มกันทิ้งระเบิดทิ้งบอมกันการค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองถึงว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนี่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้และมนุษย์ก็เลือกหนทางหรือเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่จะให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็

รับฟังรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็ลากันไปก่อนครับพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับเนื้อหาตอนแรกนะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะซึ่งเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับแนวคิดความหมายของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลองค์ประกอบรวมถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับแนวคิดแรกนะคะเรามาดูกันก่อนว่าระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคีย์เวิร์ดหลักคืออีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมดิจิตอลที่มีเครือข่ายที่มีการเชื่อมต่อกันของเทคโนโลยีดิจิตอลและจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยและทำงานร่วมกันเช่นเทคโนโลยีดิจิตอลและแพลตฟอร์มต่างๆนะคะการดำเนินงานเชิงดิจิตอลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยที่มีการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือสภาพแวดล้อมดิจิตอลนะคะ environmentกรณีของสภาพแวดล้อมก็จะเป็นองค์ประกอบเชิงดิจิตอลต่างๆนะคะเช่นฮาร์ดแวร์นะคะซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอลต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า IoT องค์ประกอบเหล่านี้ค่ะเราถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิตอลซึ่งไม่จำเป็นว่าจะทำงานร่วมกันหรือไม่ก็ได้นะคะต่างคนต่างอยู่ก็ได้อยู่แบบ stand alone ก็ได้หรือว่าอยู่แบบติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันก็ได้เรามาดูคุณสมบัติที่สำคัญนะคะของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลประเด็นสำคัญนะคะ ecosystem เมื่อสักครู่นี้ก็คือจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนั่นคือมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน interconnection องค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศนะคะจะต้องมีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันหรือว่าให้บริการระหว่างกันได้ในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะหรือ data exchange ภายในระบบนิเวศ

องค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศนะคะจะมีโมดูลย่อยๆภายในซึ่งแต่ละโมดูลเหล่านี้ควรที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าแบ่งปันข้อมูลกันได้ถัดมาคือเป็นเรื่องของการปรับขนาดนะคะหรือว่า scalability ก็คือว่าระบบนิเวศเนี่ยสามารถที่จะขยายลดลงนะคะสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์บริการต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอุปกรณ์ต่างรุ่นใหม่เข้ามานะคะก็สามารถที่จะรองรับได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกัน collaboration ก็คือ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือจะต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแบ่งปันทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างระบบใหม่หรือว่านำพาการสื่อสารให้สำเร็จอีกคุณสมบัตินึงที่สำคัญนะคะก็คือการทำงานระหว่างกันค่ะ interoperability นะคะก็คือระบบหรือองค์ประกอบย่อยๆหรือโมดูลย่อยๆในสภาพแวดล้อมดิจิตอลเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำงานประสานกันได้ค่ะถึงแม้ว่าเนื้อหาข้างในนะคะองค์ประกอบย่อยๆต่างๆมีโปรโตคอลการทำงานที่แตกต่างกันก็ตามเรามาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเห็นว่าในภาพนะคะก็จะมีหลายๆองค์ประกอบด้วยกันซึ่งในภาพนี้นะคะก็จะนำเนื้อหาบางส่วนนะคะไปสู่หน่วยอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นองค์ประกอบที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะองค์ประกอบที่เป็นระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์ประกอบคลาวด์และเอจคอมพิวติ้งจากนั้นด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นฐานข้อมูลและคลังข้อมูลนะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีองค์ประกอบอีกตัวนึงนะคะคือการเชื่อมต่อประสานคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะคะเป็นการอินเทอร์เฟซเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบเครือข่ายได้หัวข้อถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเรามาดูกันก่อนว่าแพลตฟอร์มนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นบริการของเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะสนับสนุนกระบวนการทำงานต่างๆธุรกรรมสำคัญต่างๆโดยที่จะมีการประยุกต์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงกายภาพฟิสิกอลหรือว่าเชิงไซเบอร์หรือเชิงตรรกะนะคะหรือลอจิคอลซึ่งการประยุกต์เหล่านี้ค่ะจะมีการทำงานร่วมกันมีการสนับสนุนงานต่างๆร่วมกันเพื่อให้บริการของแพลตฟอร์มนี้เป็นไปได้อย่างสำเร็จทีนี้เรามาดูประเด็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะมีการซ้อนทับหรือว่าเชื่อมโยงกัน2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเชิงกายภาพและเชิงไซเบอร์จะมีการติดต่อระหว่างอุปกรณ์กายภาพและไซเบอร์นะคะโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าพวกระบบเครือข่ายต่างๆอีกส่วนหนึ่งนะคะก็คือส่วนของผู้ใช้นะคะหรือ user สถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆในโลกของความเป็นจริงนะคะก็จะแสดงนังภาพถัดไปนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอโดยเปรียบเทียบ2ฝั่งนะคะลองดูฝั่งแรกก่อนนะคะจะเห็นว่ามี3ระดับชั้นด้วยกันนะคะโดยที่ระดับล่างสุดนะคะเราจะเห็นมีรถบัสมีคนนะคะก็จะเป็นระดับชั้นที่มีผู้ใช้งานสถาปัตยกรรมสถานการณ์และสภาพแวดล้อมต่างๆเชิงกายภาพในโลกความเป็นจริงนะคะถัดมาชั้นที่2จะเป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้ก็จะเป็นทั้งกายภาพและเชิงไซเบอร์จะเห็นว่ามีอุปกรณ์นะคะคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะคะเกตเวย์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายในระบบนิเวศนั้นๆและเลเยอร์บนสุดนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลก็จะเป็นเสมือนเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าโซลูชันนะคะที่ผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศได้นะคะผู้ใช้งานอาจจะกดปุ่มนะคะเพื่อให้โรบอททำงานหรือว่าทำการกดปุ่มนะคะหรือว่าป้อนคำสั่งใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้ทางเชิงกายภาพนี้นะคะและเชิงไซเบอร์ทางเชิงไซเบอร์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ในทำนองเดียวกันลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในการใช้งานจริงนะคะทางด้านฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือค่ะถ้าภาพด้านล่างสุดจะเห็นว่าเป็นแปลงผักนะคะก็จะเป็นสถานการณ์แปลงผักอัจฉริยะ
นะคะซึ่งพอเราดูระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นชั้นกลางก็จะเป็นภาพแบบจำลองขึ้นมานะคะว่าในแปลงผักเหล่านี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตำแหน่งไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นมีค่าตัวเลขที่ตรวจวัดได้นะคะมีค่าเวลามีในเรื่องของระบบเวนทิเลชันหรือระบบระบายอากาศนะคะและชั้นบนสุดก็จะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งก็คือหน้าจอแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าจอแพลตฟอร์มของระบบควบคุมอุณหภูมิภายในแปลงผักนี้นะคะที่ผู้ใช้งานหรือว่าเกษตรกรสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นในแปลงผักได้มันก็จะติดต่อสื่อสารร่วมกันเนื้อหาที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนิยามความสำคัญแล้วก็ภาพโดยรวมนะคะของระบบนิเวศและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลเชิงกายภาพค่ะหรือเชิงฟิสิกอลนะคะก็ประเด็นสำคัญนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้รับทราบก็คือว่าในเชิงกายภาพมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์นำเข้าอุปกรณ์แสดงผลประมวลผลแล้วก็อุปกรณ์จัดเก็บค่ะเรามาดูอุปกรณ์นำเข้าก่อนนะคะหรือว่า input device นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะนำเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะนำเข้าข้อมูลเชิงกายภาพนะคะอาจจะเป็นข้อมูลเชิงไฟฟ้านะคะข้อมูลเชิงอนาล็อกหรือว่าดิจิตอลนะคะส่งเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลโดยที่เราสามารถอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นำเข้าได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออุปกรณ์นำเข้าจากผู้ใช้โดยตรงผ่านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะหรืออุปกรณ์นำเข้าจากสื่อบันทึกข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์นำเข้าจากส่วนที่เป็น embedded electronic หรืออิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวค่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะอุปกรณ์นำเข้าผ่านผู้ใช้โดยตรงก็คืออุปกรณ์ที่เราคุ้นชินกันนะคะก็คือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะคะแป้นพิมพ์เมาส์หรือว่าปากกาต่างๆนะคะก็คือจากการที่ผู้ใช้งานสัมผัสหรือใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้นะคะข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ก็จะถูกนำเข้าไปยังฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือแม้กระทั่งจอสัมผัสนะคะไมโครโฟนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นำเข้าจากสื่อบันทึกข้อมูลนะคะในกรณีนี้นะคะก็คือเป็นการที่เรานำเข้าข้อมูลที่เป็นลักษณะของภาพสื่อนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นโค้ดบาร์โค้ดในลักษณะต่างๆ QR โค้ดนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของแสงสีนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะนะคะสแกนข้อมูลจากบาร์โค้ดเราก็จะได้ข้อมูลอุปกรณ์หรือว่าข้อมูลวัตถุชิ้นนั้นๆ นะคะซึ่งภายในก็จะมีการเก็บข้อมูลหรือแม้กระทั่งภาพทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่จะสแกนทางแสงเพื่อที่จะนำเข้าข้อมูลภาพที่เกิดจากการแรงเงานะคะบนกระดาษนะคะเป็นลักษณะของการตรวจกระดาษคำตอบหรือว่าตรวจข้อมูลบัญชีต่างๆนะคะภาพด้านล่างเป็นลักษณะของสแกนเนอร์ค่ะก็เป็นการนำเข้าข้อมูลจากเชิงกายภาพนะคะที่เป็นกระดาษและตัวหนังสือนะคะผ่านอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อที่จะแปลงจากกระดาษข้อมูลตัวอักษรเหล่านี้นะคะให้เป็นตัวอักษรที่เป็นเชิงดิจิตอลนะคะและสุดท้ายก็จะเป็นจากสื่อที่เป็นกล้องต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล้อง CCTV กล้องวิดีโอหรือว่ากล้องบันทึกภาพนะคะถัดมาก็จะเป็นอุปกรณ์นำเข้าที่เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับพวกเซ็นเซอร์อุปกรณ์ IoT ต่างๆนะคะจากภาพเราจะเห็นว่าจะมีเซ็นเซอร์วัดความชื้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดความเร่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็มันจะดึงข้อมูลเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอุณหภูมิความชื้นในดินนะคะข้อมูลแก๊สพิษต่างๆแรงสั่นสะเทือนนะคะนำเข้าไปประมวลผลในส่วนของประมวลผลของฮาร์ดแวร์อีกทีนึงหรือแม้กระทั่งภาพความเคลื่อนไหวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นจากเซ็นเซอร์เหล่านี้นะคะที่มีการอธิบายว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะก็จะติดในเสื้อผ้านะคะหรือแม้ติดบนอุปกรณ์ที่เป็นกล้องถ่ายรูปนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเมื่อมีอุปกรณ์นำเข้าแล้วนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์แสดงผลนะคะหรือ output device นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่นำเสนอข้อมูลผลลัพธ์ต่างๆ
ที่เกิดจากการประมวลผลเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นอยู่ใน

รูปสองสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็นำเสนอออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจได้นะคะไม่ว่าจะแสดงเป็นตัวเลขนะคะแสดงเป็นแสงหรือแสดงเป็นแอนิเมชันต่างๆหรือแม้กระทั่งแสดงเป็นระดับสัญญาณนะคะอุปกรณ์แสดงผลนะคะก็จะแบ่งได้เป็นในลักษณะของแสดงผลแบบชั่วคราวแบบถาวรและบางอุปกรณ์ก็เป็นได้ทั้งอุปกรณ์นำเข้าหรืออุปกรณ์แสดงผลค่ะกลุ่มแรกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์แบบชั่วคราวก็คือว่าเมื่อสวิตช์ออนขึ้นมามันก็สามารถแสดงผลได้แต่ทันทีที่เราสวิตช์ออฟหรือปิดสวิตช์นะคะข้อมูลที่แสดงผลเหล่านี้ก็จะหายไปเช่นจอทีวีจอภาพหรือแม้กระทั่งลำโพงเรามาดูอุปกรณ์กลุ่มที่แสดงแบบถาวรบ้างนะคะแบบถาวรก็คือว่าเมื่อแสดงผลเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะกดสวิตช์ออฟก็ตามผลลัพธ์นั้นก็ยังอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของเชิงกายภาพก็คือเครื่องปรินเตอร์ต่างๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกระดาษสีหรือกระดาษที่เราปริ้นภาพออกมานะคะรวมถึงเครื่องพิมพ์3มิติผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบบจำลอง3มิติค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นได้นะคะทั้งอินพุตและเอาท์พุตนะคะนั่นคืออุปกรณ์หนึ่งๆอะค่ะเขาสามารถทำงานได้ทั้ง2ส่วนนะคะอย่างเช่น GPS สำหรับจักรยานนะคะก็จะเป็นการอาจจะเป็นการนำเข้านะคะข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลตำแหน่งของนักขี่จักรยานนะคะข้อมูลสถานที่เหล่านั้นนะคะจากนั้นก็มีการประมวลผลแล้วก็แสดงเป็นแผนที่ออกมาว่าตอนนี้เราปั่นจักรยานไปถึงไหนแล้วหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น VR headset นะคะกล้องอัจฉริยะต่างๆนะคะนำเข้าข้อมูลเสมือนนะคะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ามาจากนั้นก็แสดงผลให้เราเห็นผ่านทางกล้องสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ค่ะที่เป็นเครื่องพิมพ์แบบหลายฟังก์ชันนะคะก็คือจะนำเข้าในลักษณะนี้คือเป็นลักษณะของการสแกนข้อมูลนะคะสแกนกระดาษแสดงผลออกมาคือสแกนเสร็จแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นกระดาษนั่นเองถัดมานะคะจะเป็นของกลุ่มอุปกรณ์ประมวลผลนะคะกลุ่มประมวลผลนี้นะคะเรียกสั้นๆว่า CPU นะคะเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ใช้ประมวลผลโดยที่มีการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นำเข้าก่อนจากนั้นก็นำไปประมวลผลนะคะซึ่งส่วนนี้จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนสมองของฮาร์ดแวร์นะคะส่วนสำคัญของหน่วยประมวลผลนะคะตัวแรกก็คือหน่วยควบคุมค่ะหรือว่า control unit ก็จะทำที่ตรวจสอบอุปกรณ์นะคะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่จะมีขั้นตอนของการนำหรือรับข้อมูลเข้ามาจากนั้น decoding ถอดรหัสแล้วก็ทำการกระทำการหรือปฏิบัติการและสุดท้ายคือจัดเก็บส่วน2นะคะก็คือส่วนที่เป็นการคำนวณและตรรกะค่ะหรือว่า ALU นะคะจะเป็นส่วนที่ใช้กระบวนการเชิงคณิตศาสตร์นะคะมาทำการคำนวณ นะคะโดยที่จะมีการประมวลผลคำสั่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะควบคุมข้อมูลควบคุมคำสั่งแล้วก็ทำการสั่งการให้ส่วนคำนวณ นี้นำไปเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ดำเนินการต่อไปรีจิสเตอร์จะเป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูงนะคะจะอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางด้วยนะคะจะเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการประมวลผลและหน่วยความจำแคชหรือแคชเมมโมรีอันนี้จะเป็นหน่วยความจำภายในของหน่วยประมวลผลกลางนะคะจะมีความเร็วสูงทำหน้าที่เป็นเหมือนที่พักข้อมูลชั่วคราวนะคะสำหรับหน่วยประมวลผลกลางในระหว่างที่ทำการประมวลผลนะคะก็จะถูกเรียกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้หน่วยประมวลผลกลางทำงานได้เร็วขึ้นค่ะอุปกรณ์สุดท้ายนะคะคืออุปกรณ์จัดเก็บ storage device นะคะก็หลังจากที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดเก็บนะคะเป็นที่พักหรือเก็บข้อมูลนะคะทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรด้วยเช่นกันนะคะที่เราจะให้ความสำคัญก็คือเป็นหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรองสำหรับหน่วยความจำหลักนะคะก็คือพวกรอมแรมเป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลักนะคะจากการปฏิบัติการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลสำหรับหน่วยความจำลองนะคะคือฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีรูปแบบฮาร์ดดิสก์ต่างๆที่เราใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะอีกประเภทนึงคือหน่วยความจำแฟลชค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะพวก USB flash drive memory card นะคะหรือแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์ที่พกพาได้ค่ะก็จะเป็นเนื้อหาส่วนที่เป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกายภาพก็คือ

วนของฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลเชิงไซเบอร์นะคะเรารู้จักส่วนของที่เป็นเชิงกายภาพฮาร์ดแวร์แล้วเรามาดูส่วนของที่เป็นเชิงไซเบอร์หรือว่าเชิงตรรกะกันนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็รวมถึงคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเรามาดูส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ก่อนนะคะก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือซอฟต์แวร์ระบบนะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือส่วนเชิงกายภาพนะคะก็จะเป็นการควบคุมดูแลการดำเนินงานพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะคะจากนั้นก็จัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำลองแล้วก็รวมถึงการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยถัดมานะคะก็ส่วนที่เป็นของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็จะถูกใช้งานด้านต่างๆนะคะตามความต้องการของผู้ใช้ก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือว่าการดำเนินการขององค์กรนะคะที่ต้องการนะคะก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันที่เราคุ้นเคยนะคะก็อย่างเช่นซอฟต์แวร์ Word Processing ซอฟต์แวร์ Spreadsheet ซอฟต์แวร์การนำเสนอต่างๆหรือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลค่ะเรามาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะสำหรับซอฟต์แวร์ระบบนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือช่วยควบคุมจัดการการใช้ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นะคะกับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้โดยทั่วไปนะคะซอฟต์แวร์ระบบที่เรามักจะคุ้นชินก็คือคำว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหรือ operating system หรือ OS นะคะก็ตัวซอฟต์แวร์ OS ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะโดยที่จะมีการทำงานทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะดำเนินการครบทุกองค์ประกอบนะคะซึ่งเราสามารถจำแนก OS นะคะเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายแล้วก็ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวได้ค่ะมาดูในเรื่องของระบบกรณีของระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายที่อยากจะเน้นนะคะก็คือกรณีของระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายหรือ Network Operating System นะคะหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าระบบปฏิบัติการแบบเซิร์ฟเวอร์นะก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองหรือเครื่องแม่ข่ายออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้งานสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะนะคะซึ่งมักจะทำการประมวลผลนะหรือควบคุมการทำงานแบบ client แล้วก็ server นะคะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายทุกๆขนาดนะคะก็เหมาะสมสำหรับการใช้งานในองค์การนะคะแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว embedded นะคะกรณีของ embedded OS นะคะจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนะคะเช่นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตหรืออุปกรณ์ IoT เนื่องจากว่าตัวระบบปฏิบัติการนี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาให้ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลหรือว่าคำนวณเนี่ยให้น้อยลงเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมันต้องแฝงหรือฝังตัวเข้าไปกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะใช้หน่วยความจำขนาดเล็กด้วยนะคะอย่างเช่นที่เราพบกันนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดหรือเสียงพูดนะคะก็จะมีการใช้ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือ driver อุปกรณ์นะคะสำหรับ driver นะคะก็คือโปรแกรมขับอุปกรณ์จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นๆนะคะหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆให้สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่กำหนดได้นะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องอะค่ะมันจะมีหลายรุ่นนะคะหลายยี่ห้อนะคะแต่ละรุ่นเนี่ยจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ไดรเวอร์นะคะหรือระบบปฏิบัติการตัวนี้แหละที่เพื่อที่จะทำให้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบนะคะหรือว่า System Support

ซอฟต์แวร์ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ช่วยบางทีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะก็ช่วยรักษาความมั่นคงหรือกำหนด Security ให้กับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆนะคะบางครั้งก็จะเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้หลากหลายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์การจัดการซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้องถัดมาเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์บ้างนะคะก็จะมีหลากหลายประเภทของซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์สนับสนุนสำนักงานซอฟต์แวร์สนับสนุนการติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิงต่างๆนะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดซอฟต์แวร์ดูแลในเรื่องของโลจิสติกนะคะสินค้าคงคลังต่างๆอีกเนื้อหาหนึ่งนะคะที่อยากจะเน้นก็คือเป็นส่วนของ Cloud Computing นะคะ Cloud Computing ก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลเชิงไซเบอร์นะคะเพราะว่าเป็นทั้งในส่วนที่เป็นการประมวลผลด้วยส่วนของการเก็บด้วยนะคะเป็นรูปแบบการประมวลผลที่สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะคะรวมถึงเป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งส่วนให้บริการแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆคลาวด์นะคะสามารถที่จะใช้แทนส่วนที่เป็นเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือว่าดิสฮาร์ดดิสต่างๆได้ด้วยเช่นกันผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าดูจากภาพทางด้านขวามือนะคะคลาวด์คอมพิวติ้งในที่นี้เราจะเห็นเป็นลักษณะของก้อนเมฆใช่ไหมคะคลาวด์แปลว่าก้อนเมฆภายในคลาวด์อะค่ะก็จะมีการให้บริการหลายๆส่วนด้วยกันเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือว่าให้บริการเดสก์ท็อปเสมือนให้บริการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือว่าแม้กระทั่งส่วนของการบันทึกข้อมูล storage data นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆจะมีโมบายแล็ปท็อปปรินเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือกายภาพเหล่านี้ค่ะมันก็จะติดต่อกับส่วนของ cloud computing นะคะผ่านเราเตอร์หรือผ่านเกตเวย์เพื่อที่จะขอใช้พื้นที่คลาวด์ในการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของการดึงซอฟต์แวร์มาใช้ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะถือว่าคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะสำหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลอีกตัวนะคะก็คือ Edge Computing Edge Computing ก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับคลาวด์เช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าจะเป็นส่วนของการประมวลผลขนาดเล็กนะคะอยู่ติดหรือว่าอยู่ใกล้กับฝั่งที่เป็นเชิงกายภาพนะคะอาจจะติดกับระบบนิเวศเชิงกายภาพนะคะติดกับอุปกรณ์ IoT หรือว่าโหนดโครงข่ายเซ็นเซอร์ต่างๆจะมีหน้าที่คำนวณหรือประมวลผลในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังคลาวด์มันก็จะเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลในเบื้องต้นเพื่อที่จะลดภาระการทำงานของคลาวด์คอมพิวติ้งในขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะไม่ต้องไปรอคิวหรือไม่ต้องรอส่งสัญญาณไปยังคลาวด์ทำให้เกิดระบบที่เรียกว่าเรียลไทม์หรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดขึ้นมานะคะคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันสำคัญนะคะก็คือส่วนของ private cloud ส่วนบุคคลก็จะติดตั้งเฉพาะภายในองค์กรของตนเองนะคะคลาวด์สาธารณะก็จะเป็นคลาวด์ที่องค์การหรือบุคคลสามารถเข้าถึงได้นะคะภายใต้ข้อกำหนดต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆที่แล้วแต่จะเลือกใช้บริการนะคะมีคลาวด์แบบไฮบริดกรณีของไฮบริดก็จะเป็นบูรณาการนะคะระหว่างส่วนบุคคลแล้วก็คลาวด์สาธารณะเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้การทำงานเข้าถึงคลาวด์เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากนั้นก็จะเป็นอีกตัวนึงคือมัลติคลาวด์นะคะก็จะเป็นบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ให้บริการนะคะตั้งแต่2รายขึ้นไปก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการใช้งานหรือว่าการเก็บข้อมูลหรือว่ารักษาความลับขององค์กรไว้กับแหล่งบริการคลาวด์เพียงแหล่งเดียวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสี่ยงเขาก็เลยเหมือนกับกระจายความเสี่ยงไปยังการใช้งานคลาวด์ของเจ้าอื่นที่ให้บริการด้วยค่ะระดับการเข้าถึงของ Cloud Computing นะคะเราก็จะแบ่งที่คุ้นเคยกันก็คืออย่างเช่น SaaS นะคะ Software as a Service ซึ่งอยู่ในชั้น Application Layer ก็จะเป็นการให้บริการของกลุ่มพวก Gmail Facebook YouTube ต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเป็นหลักถัดมาก็จะเป็น Platform as a Service หรือว่า PaaS นะคะก็จะเป็นการให้บริการ Cloud ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องนะคะ

ไม่ว่าจะเป็นพวก Amazon นะคะหรือว่า Google App Engine แล้วก็ตัวล่างสุดนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบค่ะInfrastructure as a Service หรือว่า IaaS นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน Cloud สำหรับเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าสร้างเครื่องจักรเสมือนนะคะหรือ Virtual Machine หรือแม้กระทั่งดูแลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลต่างๆ Data Center หรือเพื่อบริหารจัดการ Bandwidth ข้อมูลนะคะก็ผู้ให้บริการที่เราใช้งานกันก็อย่างเช่น Amazon Web Service นะคะ Rackspace แล้วก็ส่วนของที่เป็น Data Center ค่ะก็เนื้อหาส่วนนี้นะคะเราก็เรียนครบแล้วทั้งในส่วนของเชิงกายภาพแล้วก็เชิงไซเบอร์นะคะก็ฝากให้นักศึกษานะคะไปทบทวนแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟความรู้ให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ครับสำหรับตอนที่1 นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นแหละนะครับซึ่ง เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มีความรู้มีพื้นฐานอยู่แล้วครับสำหรับคนที่มีความรู้มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะข้ามนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการปูพื้นจริงๆนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับ อาจจะเผลอลืมไปบ้างแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับให้คลิปนี้เนี่ยได้เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหลักการพื้นฐานการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรื่องของการบวกลบนะครับคูณหารจำนวนเต็มก่อนนะครับอาจารย์ก็จะสั้นๆแล้วกันเนาะว่าเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยนะครับเวลาเราจะบวกลบจำนวนเต็มต้องดูเครื่องหมายด้วยถูกไหมครับทุกคนจำได้ไหมครับว่า เวลาเครื่องหมายที่มันติดกันอย่างลบ3นะครับบวกนะครับวงเล็บลบ2เนี่ยนะครับบวกนะครับที่อยู่หลัง3กับหน้าลบ2เนี่ยบวกกับลบเนี่ยเจอกันมันก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลบ3ลบ2นะครับแล้วก็ลบอีก17นะครับแล้วก็ลบอีก111นะครับลบกันไปลบกันมาเนี่ยนะครับก็ได้ลบ133นะบวกกับลบเจอกันเป็นลบใช่ไหมครับถ้าลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะครับอันนี้พอจะเริ่มจำได้แล้วเนาะโอเคนะอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เป็นการพูดผ่านๆอย่างเช่นอันนี้นะครับ7+5นะครับ+3นะครับแล้วก็เจอกับ

ลบนะครับในวงเล็บลบ7ลบกับลบเจอกันเป็นบวกมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ7บวก5บวก3บวก7กลายเป็น22อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังง่ายๆเนาะต่อไปเป็นเรื่องของการคูณบ้างนะครับการคูณจำนวนเต็มนะครับเป็นยังไงครับสมมุติว่านะครับมันมีการคูณกันนะครับอย่างพจน์ที่2นะ8นะครับคูณกับลบ2ครับ8คูณกับลบ2กลายเป็นลบ16ในบรรทัดถัดมาเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยลบ7นะครับบวกกับลบ16บวกกับลบเจอกันก็กลายเป็นลบใช่ไหมก็เลยกลายเป็นลบ7ลบกับ16นะครับนะเพราะต่อมาก็บวกเจอกับลบ18ก็บวกกับลบกลายเป็นลบนะครับก็กลายเป็นลบ18แล้วก็บวก20บวก18ไปนะครับสุดท้ายได้ลบ3นะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูวิชานี้เวลาตอนสอบเนี่ยสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะโอเคสุดท้ายนะคือเรื่องของการหารจำนวนเต็มบ้างนะครับการหารจำนวนเต็มนะครับเราจะทำการหารตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับของตัวตั้งนะครับ169เนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายหารตามด้วยเลข7เลข7เนี่ยคือเราเรียกว่าตัวหารถ้าเอามาตั้งแบบหารยาวนะครับในด้านขวามือของนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็น7นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายหารใช่ไหมแล้วก็169นะครับวิธีการหารก็คือเราก็ทำการหารเนาะโดยการดูนะครับตัวเลขตัวแรกก่อนของตัวตั้งก่อนเนาะเลข1ใช่ไหมเลข1 7หารได้ไหมหารไม่ได้ขยับไปก็เป็นจาก1กลายเป็น16ใช่ไหมครับ167หารได้ไหมน่าจะได้นะก็เป็น77เท่าไหร่ได้16ล่ะ7 2 14ใช่ไหมครับ7 2 14ก็ได้14 14ก็มาลบ16ก็เหลือ2ใช่ไหมดึง9ลงมานะ7 4 28ก็เอา28มาลบกับ29เหลือเศษ1นะครับอันนี้อาจารย์ไม่จับมือเขียนนะอันนี้ใช้อธิบายแบบอธิบายจากภาพเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานอันนี้มาทบทวนนะครับโอเคคำตอบก็คือ24เศษ1นะครับนี่เป็นการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มนะครับต่อไปครับเป็นการบวกลบคูณหารอะไรครับเศษส่วนก็คล้ายๆกันกับบวกลบคูณหารจำนวนเต็มแหละแตกต่างกันตรงที่มันจะต้องหานะครับครน.มันจะต้องหาครน.นะครับตัวเลขตัวไหนที่มีส่วนมีส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ต้องหาครน.อย่างเช่น7เนี่ยน้อยกว่า21ใช่ไหมครับแต่7เนี่ยคูณ3ถึงจะได้21เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3เนี่ยนะครับมาคูณกับ3ข้างบนด้วยเพื่อให้มันเท่ากันใช่ป่ะ3 3 9นะครับก็เป็น9บวก5นะครับก็เลยกลายเป็น9บวก5เป็น14นะครับส่วน21เราปรับแล้วนะตัดตัวเลขก็เหลือ2ส่วน3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการลบนะครับลบก็เหมือนบวกครับก็หาครน.แล้วก็ลบกันปกตินะครับส่วนการคูณครับอันนี้ง่ายเลยครับสำหรับการคูณเศษส่วนเพราะว่าตัวบนคูณตัวบนตัวล่างหารตัวละตัวล่างคูณตัวล่างนะครับการคูณกับการหารเศษส่วนจะง่ายกว่าการบวกกับการลบเนาะส่วนการหารนะครับง่ายนิดเดียวครับตรงที่เอาตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษครับจากเดิม4ส่วน7กลายเป็น7ส่วน4อย่างเงี้ยแล้วเอามาคูณกันนะครับตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะครับโอเคการบวกลบเลขทศนิยมครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาบวกลบเลขทศนิยมเนี่ยนะครับตั้งเลขตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับแล้วก็บวกในตำแหน่งเดียวกันนะบวกในตำแหน่งเดียวกันนะครับการลบเลขทศนิยมก็เหมือนกันนะครับตั้งนะครับจุดทศนิยมให้ตรงกันระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกตัวลบเนี่ยนะแล้วก็บวกลบตัวเลขนะครับในตำแหน่งที่มันตรงกันนะครับแต่การคูณเนี่ยเรายังไม่สนใจจุดทศนิยมเนาะการคูณเนี่ยเราคูณเหมือนคูณจำนวนเต็มปกติครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องมาใส่จุดทศนิยมเนี่ยเราใช้วิธีนับจุดครับ
เช่นตัวคูณเนี่ยมันมีจุดทศนิยมเนี่ยมี2ตำแหน่งใช่ไหมนะครับตัวตั้งมี2ตำแหน่งตัวคูณมี1ตำแหน่งรวมแล้วเป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะต้องมีทศนิยม3ตำแหน่งด้วยนะครับก็เลยเป็น 57.084 อย่างเงี้ยครับนะครับการหารก็เช่นเดียวกันนะครับการหารเนี่ยในตอนแรกเราก็จะยังไม่สนใจจุดทศนิยมเหมือนกันนะครับวิธีการหารก็เหมือนกับการหารจำนวนเต็มนั่นแหละนะครับโอเคสุดท้ายครับคือเรื่องของเลขยกกำลังครับเลขยกกำลังก็คือ เลขที่มันมีกำลังนะครับมันมีกำลังนะหลักการง่ายๆนะครับสูตรหรือว่าเป็นทฤษฎีง่ายๆของเลขยกกำลังก็คือถ้าเลขยกกำลังเนี่ยมีเลขฐานเหมือนกันนะครับให้เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันได้เลยอย่างเช่น8กำลัง4คูณ8กำลัง5เนี่ยเอา4กับ5มาบวกกันเป็น8กำลัง9ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันครับเช่น11กำลัง5นะครับหารด้วย11กำลัง3นะครับกลายเป็น11กำลัง5ลบ3ก็เป็น11กำลัง2ครับนะครับรายละเอียดต่างๆและแบบฝึกหัดนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นทบทวนนะครับเป็นการทบทวนก็สำหรับตอนแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดนะครับอาจารย์ใส่แบบฝึกหัดไว้เยอะพอสมควรก็สามารถดูได้ในเอกสารของเรานะครับสำหรับตอนที่1ก็จะมีประมาณนี้ครับครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซตนะครับเซตคืออะไรนะครับเซตก็คือกลุ่มของข้อมูลนะครับกลุ่มของวัตถุนะครับสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับมันคือเป็นเซตนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นครับเซตของสแตมป์ที่ระลึกก็จะมีหลายแบบหลายดวงใช่ไหมครับเซตของสระในภาษาอังกฤษเซตของสระในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างครับตัว A ตัว E ตัว I ตัว O ตัว U ก็จะมีอยู่5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตของเดือนที่มี31วันเซตของเครื่องถ้วยชามเซตของจังหวัดในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตของจำนวนนักศึกษานะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับเหล่านี้มีมากกว่า1ใช่ไหมครับถ้ามีมากกว่า1ก็แสดงว่าเป็นเซตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสมาชิกของเซตนะครับสมาชิกของเซตเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คล้ายๆเป็นตัว e นะครับคล้ายๆเป็นตัว e นะโดยจะเขียนสมาชิกนะครับไว้ข้างหน้าก่อนและตามด้วยสัญลักษณ์ซึ่งเราอ่านว่าเป็นสมาชิกนะครับและเราตามด้วยตัวเซตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างครับ1แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย A อ่านว่า1เป็นสมาชิกของเซต A อย่างเงี้ยครับ6แล้วตามด้วยเครื่องหมายนี้แล้วมีตัวขีดค่าครับมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า6เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ A นะครับง่ายๆนะครับโอเคครับการกำหนดเงื่อนไขของเซตครับเซตนี่ก็สามารถที่จะเขียนเป็นกำหนดเงื่อนไขได้นะครับก็เขาจะใช้วงเล็บปีกานะครับวงเล็บนี้เขาจะอ่านว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนนับนะครับโดยที่ x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเขียนง่ายๆนะครับเซต B ก็คืออะไรครับมี5มี6มี7นะเพราะว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่าง4ถึง8คือตัวเลขอะไรล่ะก็ตัวเลข5 6 7อย่างเงี้ยครับโอเคครับต่อไปเป็นสับเซตครับสับเซตเนี่ยนะครับคืออะไรอะไรจะเป็นสับเซตของอะไรยังไงนะครับดูยังไงสับเซตเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเซต2เซตครับก็คือเซต A กับเซต B นะตามตัวอย่างนะครับโดยมีสัญลักษณ์นะครับโดยมีสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆตัว U ครับคล้ายๆตัว U ที่หันหัวไปทางขวานะครับ
เออก้นไปทางซ้ายนะลักษณะ A แล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย B เนี่ยนะครับมันจะอ่านว่า A เป็นสมาชิกของ B ครับA เป็นสับเซตของ B นะครับขออภัยนะครับคำว่าสับเซตก็คือว่าสมาชิกเนี่ยทุกตัวนะครับของ A เนี่ยเป็นสมาชิกของ B ครับสมาชิกทุกตัวเลยนะ A มีสมาชิกกี่ตัวก็แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ B เราเรียกว่าสับเซตนะครับลักษณะแบบขีดค่าแบบนี้ก็แสดงว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ความหมายคือว่าสมาชิกของ A เนี่ยอย่างน้อย1ตัวเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ B นะครับแล้วก็เซตว่างนะครับเป็นสับเซตของทุกเซตครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของเซตเรามาต่อกันที่การดำเนินการของเซตครับจำได้ไหมครับว่าในตอนที่1เนี่ยนะครับในตอนที่1เนี่ยมีการดำเนินการของตัวเลขใช่ไหมครับเรื่องเซตก็มีการดำเนินการของเขาเหมือนกันนะครับโดยนะครับการดำเนินการแรกนะครับของเรื่องเซตเนี่ยนะครับเราเรียกว่ายูเนียนสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว U นะตัว U ใหญ่ๆเนี่ยครับก็ตัว U เนี่ยนะครับหรือยูเนียนเนี่ยนะครับเมื่อมันอยู่ระหว่างเซตไหนก็ตามนะครับเราจะอ่านว่า A union B นะครับคำว่า union ก็คือการรวมกันของสมาชิก2เซตยกตัวอย่างเช่น A union B ก็คือการรวมกันของสมาชิก A กับสมาชิก B นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเซต A นะครับมีสมาชิก1 2 3 4เซต B มีสมาชิก2 4 6อย่างเงี้ยครับถ้าเอาสมาชิก A มา union B ก็คือการรวมกันของ A และ B เราจะได้1 2 3 4 6นะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนให้ดูนะครับสมมุติ A เนี่ยนะครับนะ A 1 2 3 4ใช่ไหมเซต A เนี่ยก็คือวงกลมนี้ทั้งวงใช่ไหมครับวงกลมนี้ทั้งวงนะครับเซต B ก็คือวงกลมนี้ทั้งวงเช่นเดียวกันทีนี้พอเซต A มายูเนียนกับเซต B คือการรวมกันของเซต A และเซต B นั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมสีพื้นที่วงกลมทั้ง2อันที่อาจารย์แรงเงาเป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับนั่นคือคำตอบของการยูเนียนครับก็คือมันรวมกันนะกินพื้นที่ของทั้ง A ทั้ง B ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของยูเนียนต่อไปครับคือเรื่องของอินเตอร์เซ็กชันครับอินเตอร์เซ็กชันเนี่ยจะแตกต่างจากยูเนียนตรงที่ว่าเอาสัญลักษณ์ก่อนนะครับมันคือ U กับหัวนะครับความแตกต่างของอินเตอร์เซ็กชันกับยูเนียนก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับยูเนียนคือรวมใช่ไหมครับอินเตอร์เซ็กชันคือร่วมครับนี่คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้ครับยูเนียนรวมอินเตอร์เซ็กชันร่วมก็คือเอาเฉพาะตัวที่มันร่วมกันนะยกตัวอย่างเลยครับตัวอย่างเดิมแหละนะครับคือ A มี1 2 3 4 B มี2 4 6ถ้า A union B ก็คือการรวมกันนะครับของ A การร่วมกันของสมาชิกนะครับของ A และ B ซึ่งจุดร่วมนะครับจุดร่วมกันก็คือจุดทับซ้อนของวงกลมนั่นเองเวลาเราแรงเงาคำตอบเนี่ยเราก็จะได้ว่านี่ส่วนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับส่วนนี้คือ2กับ4ครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับผลต่างครับผลต่างคือการเอามาลบกันนะครับระหว่างเซต2เซตนะยกตัวอย่างเช่น A ลบ B นะครับ A ลบ B ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ผลลัพธ์นะครับที่เป็นสมาชิก A ซึ่งใน B ถ้า A ลบ B คือสมาชิกที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ครับมาดูตัวอย่างนะครับโจทย์เดิมเลยครับ A 1 2 3 4นะครับ B 2 4 6ครับเอา A มาลบ B นะครับ
เมื่อกี้อาจารย์ให้ท่องนะ a ลบ b คือสมาชิกที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ทุกคนก็ต้องดูครับ1อยู่ใน a แล้วอยู่ใน b ไหมไม่อยู่แสดงว่า1เป็นคำตอบนะครับ2อยู่ใน a แล้วอยู่ใน b ไหมอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบต่อไปครับ3ครับอยู่ใน a แล้วอยู่ใน b ไหมไม่อยู่แสดงว่าเป็นคำตอบครับ4อยู่ใน A ใช่แล้วอยู่ใน B ไหมอยู่ครับแสดงว่าไม่ใช่คำตอบครับสรุปคำตอบที่ได้คือ1กับ3ครับแล้ว6ล่ะทำไง6ไม่อยู่ใน A ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราแรงเงาครับก็คือเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของ A เท่านั้นคือพื้นที่ที่อยู่นอก B คือสมาชิกของ A ที่ไม่อยู่ใน B นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคครับสุดท้ายแล้วครับคือส่วนเติมเต็มครับหรือว่าคอมพลีเมนต์ครับก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของส่วนเติมเต็มเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับตัวนึงก่อนก็คือตัวยูนิเวอร์สหรือเอกภพสัมพัทนะครับเอกภพสัมพัทก็คือเป็นจักรวาลของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอกภพสัมพัทนะครับยูเนียนยูนิเวอร์สเนี่ยมีค่านะครับมีสมาชิก0 1 2 3 4 5นะครับและเซต A เนี่ยครับ1 2 3 4นะครับเซต B 2 4 6นะครับจะหาส่วนเติมเต็มของ A นะครับเราใช้สัญลักษณ์ A แล้วก็มีแดดมีรูปนะครับเม็ดฝนอยู่บนหัว A นะครับแปลว่าตัว A ครับ A นั่นแหละแต่เป็น A อีกตัวนึงเป็น A ตัวปลอมนะครับเราต้องดูในยูนิเวอร์สครับในยูนิเวอร์สเนี่ยนะครับตัวไหนนะครับที่เป็นตัว A บ้างครับก็คือ1คือ A ใช่ไหมครับ1คือสมาชิกของ A 2คือสมาชิกของ A 3คือสมาชิกของ A และ4คือสมาชิกของ A มีตัวไหนบ้างที่ไม่เป็นสมาชิกของ A นั่นคือ A complement ครับก็คือมี0ครับมี5และมี6ครับเพราะฉะนั้น A complement จึงตอบ0 5 6ครับซึ่ง0 5 6เนี่ยนะครับไม่อยู่ใน A ครับไม่อยู่ใน A แต่มันอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงกลม A เพราะฉะนั้นถ้าจะแรงเงาคำตอบถ้าจะแรงเงาคำตอบมันจะต้องแรงเงาพื้นที่ทั้งหมดเลยครับรวมถึงแรงเงาพื้นที่ B ด้วยครับเพราะมันคือพื้นที่ที่เป็น A complement ครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดนะครับของเรื่องของเซตและการดำเนินการของเซตครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับระบบจำนวนจริงคืออะไรนะครับระบบจำนวนจริงก็คือจำนวนที่มันมีอยู่จริงในโลกนี้นะครับซึ่งจำนวนจริงเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งนะครับออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือจำนวนตรรกยะนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของนักศึกษานะครับกับจำนวนอตรรกยะจำนวนตรรกยะนะครับก็คือจำนวนที่เราเนี่ยพบเห็นได้นะครับโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันในโลกธุรกิจในการทำงานนะครับแต่ส่วนจำนวนอตรรกยะเนี่ยนะครับเป็นจำนวนที่ออกจะมีความจินตนาการนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้พบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเราในหน่วยของเราเนี่ยจะไม่พูดนะครับถึงเรื่องของจำนวนจริงทั้งหมดเราจะพูดเฉพาะที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็จำเป็นต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของจำนวนตรรกยะนั่นเองนะครับซึ่งจำนวนตรรกยะเนี่ยยังอุตส่าห์แบ่งออกไปอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเรื่องของจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนั่นเองนะครับจำนวนเต็มก็คือจำนวนที่ไม่มีจุดทศนิยม
ส่วนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็คือจำนวนที่มีจุดทศนิยมเอาง่ายๆแค่นี้นะครับซึ่งจำนวนเต็มเนี่ย

ก็ยังแบ่งออกไปอีกครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกก็คือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์ศูนย์นี่ถือว่าเป็นจํานวนเต็มด้วยนะครับจํานวนเต็มศูนย์คือไม่เข้าพวกครับไม่ได้เป็นลบหรือไม่ได้เป็นบวกนะครับก็มีจํานวนเต็มศูนย์ก็มีแค่ศูนย์ตัวเลขเดียวส่วนจํานวนเต็มลบเนี่ยตัวเลขที่ติดลบเนี่ยถือเป็นจํานวนเต็มลบหมดนะครับอีกอันนึงก็คือจํานวนเต็มบวกก็คือจํานวนที่มีค่าเป็นบวกนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรื่องของจํานวนจริงนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของจำนวนจริงนะครับอันดับแรกนะก็อยากให้นะครับนักศึกษา

นะครับเรื่องของเส้นจํานวนเนี่ยนะครับก็จะมีมันจะมีเส้นนะครับเพื่อที่จะบอกตําแหน่งของตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่บอกช่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่วงเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือช่วงเปิดกับช่วงปิดนะครับช่วงเปิดเนี่ยจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับวงเล็บก็จะเป็นวงเล็บแบบโค้งๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์วงกลมที่เป็นวงกลมแบบโปร่งนะครับช่วงอีกประเภทหนึ่งคือช่วงแบบปิดครับช่วงแบบปิดเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมากกว่าที่มีเท่ากับด้วยถ้าน้อยกว่าก็จะมีเท่ากับด้วยนะครับก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ๆนะครับวงเล็บแบบที่เป็นปีกกานะครับตรงๆนะครับโอเคสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนก็จะเป็นวงกลมทึบนะครับวงกลมทึบอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้นะครับเรื่องเส้นจำนวนกับช่วงเนี่ยจะใช้ยังไงก็ดูตัวอย่างนี้เลยครับสมมุติว่านะครับมีช่วงนะครับ x อยู่ช่วงหนึ่งนะครับ x เนี่ยมากกว่าลบ3น้อยกว่า2ถ้าเราเห็นนะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าที่ไม่มีเท่ากับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นช่วงแบบเปิดใช่ไหมครับซึ่งช่วงแบบเปิดเนี่ยสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยก็จะเป็นวงกลมโปร่งใช่ไหมวงกลมโปร่งแสดงถึงx เนี่ยมากกว่าลบ3วงกลมโปร่งก็จะอยู่บนสเกลที่จะเป็นลบ3ใช่ไหมครับน้อยกว่า2น้อยกว่า2ไอ้วงกลมโปร่งเนี่ยก็จะอยู่บนสเกล2นะครับแสดงว่า x เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างลบ3กับ2นะครับวงกลมโปร่งเนี่ยมันแสดงออกว่าเฮ้ย x มันจะไม่เท่ากับลบ3กับ2นะแต่มันมีค่ามากกว่าแล้วก็มีค่าน้อยกว่านะครับตามลำดับนะแต่ถ้าเป็นวงกลมทึบครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2นะครับถัดลงมานะครับ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยแสดงว่า x เนี่ยอาจจะเท่ากับ4ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วงกลมทึบครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเอา4ด้วยนะนะครับเวลาเขียนเป็นช่วงก็จะได้ดังภาพที่แสดงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของเรื่องเส้นจำนวนและช่วงนะครับเรามาดูนะครับเราจะใช้ความรู้นะครับในเรื่องของการบวกลบที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกนะครับมาใช้ในการแก้สมการนะครับในหัวข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมการ 3x บวก 6 ครับเท่ากับ 18 เราจะแก้สมการยังไงดีครับวิธีง่ายๆครับนะครับก็คือการย้ายข้างครับเอาแบบสูตรลัดขั้นตอนไปเลยนะครับก็คือย้ายข้างครับบวก6นะครับวิธีหรือหลักการย้ายข้างเนี่ยก็คือเราต้องดูครับว่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งไหนนะครับตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขในฝั่งซ้ายเนี่ยทยอยย้ายสมโนครัวมาอยู่ฝั่งขวาให้หมดครับโดยย้ายตัวที่อยู่ไกลนะครับตัวแปรของเราออกไปก่อนนะครับนะในที่นี้ก็คือบวก6ใช่ไหมมันอยู่ไกลนะครับก็ย้ายไปเป็นลบ6นะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ6นะก็เลยกลายเป็น18ลบ6นะครับ18ลบ6ก็เหลือ12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ยังมีตัวเลขอยู่กับตัวแปรของเราก็คือเลข3ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น3ถ้าคูณอยู่ก็ย้ายไปหารครับก็กลายเป็น12หาร3ก็จะได้ x เท่ากับ4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมการนะครับสมการเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถเอาไปใช้นะครับกับเลขที่เป็นแอบโซลูทได้แอบโซลูทก็คือค่าสมบูรณ์นะครับและสมการเนี่ยนอกจากมี x กำลัง1แล้วเนี่ยสมการยังมี x กำลัง2ด้วยนะครับผ่านในเรื่องของสมการแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของอสมการบ้างนะครับถ้าสมการเนี่ยเครื่องหมายนะครับจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นอสมการเนี่ยเครื่องหมายมันจะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วิธีการแก้สมการหรืออสมการนะครับใช้หลักการเดียวกันครับก็คือย้ายตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนึงให้หมดนะครับให้เหลือตัวแปรเนี่ยแค่ตัวแปรเดียวนะครับโอเคในที่นี้ก็เป็น x ลบ2มากกว่า4ใช่ไหมครับ
x ลบ2มากกว่า

4ตัวเลขที่ต้องย้ายก็คือลบ2ใช่ไหมครับก็ย้ายไปเป็นบวก2นะครับ x ก็เลยมากกว่า6นะครับเวลาเราเขียนเส้นจำนวนนะครับ x มากกว่า6เป็นช่วงเปิดใช่ไหมครับก็เป็นวงกลมโปร่งนะครับมากกว่าก็ต้องไปทางด้านอะไรครับทางด้านขวานะครับไปทางด้านขวาก็จะเป็นลูกศรมันก็จะไปทางด้านขวามือนะครับของนักศึกษานะครับการแก้อสมการนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะตัวอย่างต่างๆนะครับอยู่ในนะครับหนังสือเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับหลักการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการเนี่ยเหมือนกันครับก็คือการย้ายข้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับซึ่งก็มีหลากหลายตัวอย่างนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาขึ้นมาให้นะครับพวกเราดูให้เราเห็นภาพว่ารูปแบบนะครับของสมการหรืออสมการมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับย้ำนิดนึงครับขอให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการทำโจทย์ครับ

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการเพื่อการศึกษานะครับในชุดรายวิชากฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณนะครับก็วันนี้เราจะมาพูดกันนะครับในหน่วยที่5นะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้สาธารณะนะครับเวลาเราพูดถึงกฎหมายการคลังนะครับเราก็จะพบว่ามันจะมีเครื่องมือทางการคลังทั้งหมด3เครื่องมือนะครับเครื่องมือแรกนะครับก็จะเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรายได้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับตัวรายจ่ายนะครับแล้วก็เป็นตัวหนี้สาธารณะนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาสโคปกันนะครับในส่วนที่มันเป็นเรื่องของรายได้สาธารณะนะครับในส่วนของรายได้สาธารณะนะครับในหน่วยนี้เนาะเราก็จะแบ่งนะครับเนื้อหานะครับออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับรายได้สาธารณะนะครับในส่วนที่2เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับตัวหลักกฎหมายนะครับทั่วไปของภาษีอากรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันว่าภาษีอากรเนี่ยมันเป็นรายได้สาธารณะนะครับที่มีความสำคัญมากที่สุดนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้สาธารณะประเภทอื่นๆแล้วนะครับเราจึงมีความจำเป็นเนาะที่จะต้องมาดูว่าเวลาเราจะพูดถึงภาษีอากรเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึงหลักเกณฑ์อะไรบ้างนะครับซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญมากนะครับเวลาที่รัฐเนี่ยจะออกมาตรการต่างๆออกมานะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับภาษีอากรนะครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับเมื่อเราเรียนในแง่ของทฤษฎีไปแล้วนะครับทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดพื้นฐานทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักกฎหมายทั่วไปนะครับเราก็จะมาดูกันว่าสิ่งที่เราเรียนกันไปเนี่ยเวลาที่มันมาอยู่ในระบบกฎหมายไทยนะครับไอ้หลักการต่างๆพวกนี้ที่มีความเป็นนามธรรมเนี่ยเวลามาอยู่ในระบบกฎหมายไทยแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในลักษณะที่เป็นอย่างไรเวลามาอยู่ในตัวบทบัญญัติของกฎหมายนะครับก็จะมีเนื้อหาทั้งหมด3ส่วนนะครับทีนี้ในส่วนแรกนะครับอาจารย์ขออนุญาตดูต่อไปนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะมีเนื้อหาย่อยๆนะครับที่เราจะต้องนั่งเรียนกันเนี่ยอยู่ทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะครับเราคงจะมาเริ่มต้นเนาะจากการดูว่าสิ่งที่เราเรียนเนี่ยวัตถุที่ศึกษาเนี่ยนะครับมันคืออะไรเพราะว่าถ้าเรายังเลยนะครับว่าสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยมันคืออะไรมันคงจะไม่สามารถที่จะลงไปในรายละเอียดของสิ่งนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราคง

คงต้องมานั่งดูถึงความหมายของรายได้สาธารณะนะครับแล้วคงจะต้องมาแยกจำแนกประเภทมันออกมานะครับว่ารายได้สาธารณะเนี่ยมันมีกี่ประเภทอะไรบ้างแล้วก็แต่ละประเภทเนี่ยมันมีความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างกันในจุดตรงไหนบ้างนะครับทีนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราจะมาเจาะลึกกันต่อนะครับว่าในส่วนที่เป็นรายได้สาธารณะที่มีความสำคัญมากที่สุดเนี่ยก็คือในส่วนของภาษีนะครับว่าเฉพาะตัวภาษีอากรเนี่ยมันมีความหมายเป็นอย่างไรนะครับเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะจำแนกรายได้ที่อยู่ในรูปของภาษีเนี่ยออกจากรายได้ประเภทอื่นๆได้นะครับแล้วก็ในประการต่อมาที่จะดูก็คือเราจะมาพิจารณากันว่าภาษีอากรเนี่ยมันมีขึ้นมาเพื่ออะไรนะครับในหัวข้อที่เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของภาษีนะครับแล้วก็ในสุดท้ายนะครับเราก็จะมาจำแนกในตัวภาษีอากรเนี่ยลึกลงไปอีกว่าภาษีอากรเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งออกมาได้กี่ประเภทนะครับเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภาษีอากรเนี่ยเราก็จะพบว่ามันมีภาษีอากรเต็มไปหมดเลยนะครับที่อยู่ในประเทศไทยนะครับเพราะนั้นเรามาดูซิว่ามันสามารถที่จะจำแนกออกมาได้เป็นประเภทอะไรบ้างนะครับซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้มันก็จะเหมือนเป็นเนื้อหาพื้นฐานเนาะซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้ลงรายละเอียดในภาษีแต่ละประเภทกันอีกครั้งนึงนะครับตอนที่มาลงเนื้อหาในบทเรียนในหมวดในหน่วยที่6นะครับทีนี้เริ่มต้นนะครับในส่วนแรกในส่วนของความหมายของรายได้สาธารณะกันก่อนนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงรายได้สาธารณะเนี่ยก่อนที่จะไปคำว่ารายได้สาธารณะนะครับเวลานิสิตไปดูตำรานะครับก็จะพบว่ามันจะมีคำอยู่2คำที่มีความใกล้เคียงกันนะครับก็คือคำว่ารายรับสาธารณะกับคำว่ารายได้สาธารณะนะครับ2คำนี้ถ้าดูเผินๆนะครับคนที่ไม่ได้เรียนกฎหมายมาอาจจะเข้าใจว่ามันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะพบว่าในส่วนของรายรับสาธารณะกับรายได้สาธารณะเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าเราพูดถึงรายรับสาธารณะเนี่ยมันก็จะหมายถึง เงินต่างๆที่เข้ามานะครับเข้ามาเป็นเงินให้รัฐเนี่ยนะครับในการที่จะนำไปบริหารราชการแผ่นดินทั้งนั้นโดยที่ไม่ต้องมาพิจารณาเนาะว่าไอ้เงินนั้นเนี่ยรัฐมีหน้าที่ในการที่จะต้องไปชำระคืนหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นมันเลยมีความหมายที่กว้างกว่าคำว่ารายได้สาธารณะคำว่ารายรับสาธารณะเนี่ยมันจึงครอบคลุมนะครับทั้งคำว่ารายได้สาธารณะแล้วก็ตัวเงินกู้ซึ่งในส่วนของเงินกู้เนี่ยเดี๋ยวนักศึกษาคงจะได้เรียนต่อไปนะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของหนี้สาธารณะในหน่วยถัดๆไปนะครับเพราะว่าแม้ว่าเงินกู้เนี่ยมันจะอยู่ในความหมายของคำว่ารายรับสาธารณะแต่ว่ารัฐเนี่ยยังคงมีหน้าที่เนาะในการที่จะต้องชำระตัวเงินกู้ตรงนี้คืนให้กับเจ้าหนี้นะครับในขณะที่รายได้สาธารณะเนี่ยเราตัวรัฐเนี่ยนะครับเวลาที่ได้รับมาแล้วอ่ะเวลาที่พวกเราเนี่ยนะครับจ่ายภาษีไปนะครับก็ไม่ได้รัฐก็ไม่ได้มีหน้าที่อะไรเนาะในการที่จะต้องไปชำระคืนให้กับเราเพราะว่าเวลาจัดเก็บมาแล้วก็ได้ขาดไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้เวลาพูดถึงรายได้สาธารณะมันจึงมีความหมายที่แคบกว่านะครับแล้วถ้าเราเจาะลึกลงไปที่ประเภทของรายได้สาธารณะนะครับเราก็จะแบ่งกันออกมาเป็น2ลักษณะนะครับก็คือลักษณะแรกเป็นรายได้ที่เป็นภาษีอากรกับอีกลักษณะนึงนะครับจะเป็นรายได้ที่มันไม่เป็นภาษีอากรนะครับแน่นอนว่ารายได้2ส่วนนี้มันก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไปอีกเนาะเพราะไม่ฉะนั้นแล้วก็ไม่รู้จะแยกมันออกมาทำไมนะครับเวลาที่พูดถึงรายได้ที่มันเป็นภาษีอากรเนี่ยเราก็จะบอกว่ามันจะมีลักษณะสำคัญอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือว่าเวลาที่มีการจ่ายภาษีอากรเป็นผู้มีหน้าที่เสียภาษีเวลาจ่ายไปแล้วเนี่ยนะครับจะไม่ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยโดยตรงนะครับเวลาที่เราจ่ายภาษีไปเราไม่มีทางรู้เลยเนาะว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยนะครับมันไปสร้างเป็นถนนหนทางที่ไหนมันไปสร้างเป็นสะพานที่ไหนหรือว่ามันกลายไปเป็นเงินเดือนของข้าราชการคนใดเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ตอบแทนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้กลับมาโดยตรงแต่ที่แน่ๆแหละนะครับถึงแม้ว่าไม่ได้โดยตรงไม่สามารถที่จะระบุได้นะครับว่ามันไปอยู่ที่ไหนแต่ว่าอย่างน้อยๆคือเราก็ได้ออกมาเป็นประโยชน์สาธารณะต่างๆที่เราสามารถที่จะเข้าไปใช้ได้เพราะนั้นแปลว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีทุกคนเนี่ยหรือประชาชนทุกคนเนี่ยก็ย่อมที่จะสามารถไปใช้ถนนหนทางใช้สะพานต่างๆได้
แต่ก็ระบุไม่ได้นั่นเองเนาะมันจะกลับกันในส่วนที่เป็นเรื่องของรายได้ที่ไม่เป็นภาษีอากรนะครับในส่วนของค่าธรรมเนียมเนี่ยเราจะพบว่าเป็นจุดที่เป็นตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดว่าเวลาพวกเราจ่ายค่าธรรมเนียมไปนะครับเช่นเวลาขึ้นทางด่วนต่างๆเนี่ยเราจ่ายค่าทางด่วนไปนะครับมันเป็นรายได้

เข้าสู่รัฐเหมือนกันนะครับแต่ว่ารายได้เข้าสู่รัฐในส่วนนี้เราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนใช้ทางด่วนเราได้รับประโยชน์โดยตรงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนตรงนี้ว่าได้รับผลประโยชน์โดยตรงหรือได้รับผลประโยชน์โดยอ้อมเนี่ยจึงเป็นส่วนที่มาใช้เป็นจุดตัดนะครับในส่วนของรายได้ที่เป็นภาษีกับรายได้ที่มันไม่เป็นภาษีอากรนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคงจะค่อยไปดูลงในรายละเอียดเนาะแต่อันนี้คือคร่าวๆนะครับที่แสดงให้เห็นว่าเวลาพูดถึงความหมายแล้วก็ประเภทของรายได้สาธารณะทีเราคงจะมาเจาะลึกกันแล้วนะครับในส่วนที่มันเกี่ยวข้องกับรายได้หลักของรัฐนะครับก็คือตัวภาษีนะครับเวลาที่เราพูดถึงภาษีเนี่ยนะครับให้นักศึกษานะครับพยายามที่จะดูให้ดีนะครับว่าเวลาที่เราพูดถึงภาษีอากรเนี่ยมันสามารถที่จะแบ่งตัวคุณลักษณะนะครับองค์ประกอบสำคัญของภาษีเนี่ยออกเป็น4ประการด้วยกันนะครับประการที่1นะครับก็คือว่าภาษีอากรเนี่ยเราจะพบว่าเวลาที่เราจะจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยรัฐนะจำเป็นที่จะต้องใช้อำนาจมหาชนนะครับไปบังคับจัดเก็บมาเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครหรอกเนาะที่อยากที่จะเสียภาษีอากรนะครับดังนั้นมันเลยจะต้องอยู่ในลักษณะของการใช้อำนาจมหาชนเข้าไปจัดเก็บนะครับในประการที่2นะครับไอ้การจัดเก็บตรงนี้มันก็ต้องจัดเก็บอยู่ในรูปของเงินนะครับนี้อาจจะถามว่าจริงๆแล้วมันจำเป็นที่จะต้องอยู่รูปของเงินไหมก็ต้องบอกว่าถ้าในอดีตเนี่ยการที่จัดเก็บสิ่งต่างๆพวกนี้มันอาจจะไม่ได้อยู่รูปของเงินก็ได้มันอาจจะอยู่รูปของทรัพย์สินหรือว่าบางครั้งอาจจะเป็นลักษณะของการบังคับแรงงานนะครับเอามาใช้แรงงานต่างๆก็ถือว่าเอามาทำเพื่อประโยชน์ของรัฐได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าในปัจจุบันนี้เราจะพบว่าเงินเนี่ยมันก็เป็นสื่อกลางนะครับที่ง่ายที่สุดละเป็นสื่อกลางที่สามารถที่จะมีการถ่ายโอนกันไปได้ง่ายมากที่สุดเพราะฉะนั้นในปัจจุบันนี้ภาษีมันเลยอยู่ในรูปของเงินแต่ไม่แน่นะครับว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยถ้าสมมติมีตัวกลางในทางการเงินที่มันถ่ายเทได้ง่ายกว่าเงินเนี่ยในอนาคตหน้าภาษีอาจจะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบอื่นก็เป็นไปได้นะครับทีนี้ในส่วนของคุณลักษณะที่3นะครับก็คือว่าตัวภาษีเนี่ยมันมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้นะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ให้รัฐเนี่ยใช้ในส่วนของตัวในการบริหารราชการแผ่นดินนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่สาธารณะนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับอันนี้เมื่อสักครู่ได้กล่าวไปแล้วเนาะว่าตัวภาษีอากรเนี่ยมันจะไม่ได้ให้ผลประโยชน์โดยตรงต่อผู้เสียภาษีนะครับจะให้ผลประโยชน์ลักษณะโดยอ้อมนั่นเองนะครับก็จะเป็นคุณลักษณะสำคัญนะครับทั้ง4ประการเหตุผลที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงคุณลักษณะในส่วนนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาที่เราจะลงรายละเอียดในส่วนของหลักการทฤษฎีต่างๆต่อไปเนี่ยเราจะพบว่าหลักการทฤษฎีเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นหลักการที่นำมาใช้กับการจัดเก็บอากรเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเงินอื่นๆรายได้อื่นๆที่มันไม่ได้เป็นภาษีอากรนะครับเวลาจะจัดเก็บเนี่ยหลักการหรือทฤษฎีต่างๆเนี่ยมันก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาอยู่ภายใต้ตัวหลักการหรือทฤษฎีเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาการจัดเก็บรายได้เนี่ยแล้วเราจะเอาหลักการทฤษฎีเหล่านี้ไปใช้เนี่ยมันจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าอยู่ในความหมายของคำว่าภาษีอากรที่อยู่ในสไลด์ตรงนี้ก่อนนะครับทีนี้เรามาขยายความกันนิดนึงนะครับจากคุณลักษณะในข้อที่3นะครับที่มีการพูดถึงวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บภาษีอากรว่าเราจัดเก็บเนี่ยนะครับไปเพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับเกี่ยวกับภาระสาธารณะหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะต่างๆนะครับมันก็สามารถที่จะขยายความถึงวัตถุประสงค์ของภาษีอากรออกมาได้อีกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเรามีการเริ่มจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยวัตถุประสงค์หลักนะครับในการจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยมันก็คือการที่เราเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้เสียภาษีเนี่ยนะครับได้ร่วมเข้าไปในการให้เงินแก่รัฐนะครับเพื่อที่จะให้รัฐเนี่ยเอาไปใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวัตถุประสงค์หลักเนี่ยมันจึงอยู่ที่การอำนวยรายได้ให้แก่รัฐเพื่อเอาไปใช้ในประโยชน์สาธารณะต่างนะครับอันนี้เป็นวัตถุประสงค์หลักแต่แน่นอนว่าเมื่อมันมีการพัฒนาตัวโครงสร้างภาษีอากรไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะพบว่าภาษีอากรเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์แค่นั้นเพราะว่าจริงๆแล้วภาษีอากรเนี่ยมันยังสามารถที่จะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนภารกิจต่างๆของรัฐได้นะครับทั้งในแง่ของเศรษฐกิจทั้งในแง่ของสังคมแล้วก็ในแง่อื่นๆนะครับในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยเราจะพบว่าภาษีอากรเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาใช้ในการแทรกแซงตัวระบบเศรษฐกิจได้นะครับเราก็จะเห็นว่า

ตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลในยุคต่างๆนะครับก็มีการนำภาษีอากรเนี่ยเข้ามาใช้นะครับเพื่อที่จะแทรกแซงระบบเศรษฐกิจทั้งในลักษณะที่ทำให้คนเนี่ยนะครับใช้จ่ายมากขึ้นนะครับเพื่อให้เงินมันเกิดการสะพัดของตัวเงินมากขึ้นในตลาดเศรษฐกิจต่างๆนะครับอย่างกรณีของช้อปดีมีคืนนะครับที่เราหลายท่านก็น่าจะได้ใช้สิทธิประโยชน์ในส่วนนี้กันนะครับพอมีสิทธิประโยชน์ในทางภาษีขึ้นนะครับจากที่เราไม่อยากที่จะใช้เงินในช่วงเวลานั้นพอเห็นสิทธิประโยชน์ภาษีปุ๊บก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยมาใช้จ่ายในช่วงเวลานั้นอันนี้เป็นลักษณะของการแทรกแซงตัวระบบเศรษฐกิจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นลักษณะของการควบคุมการบริโภคบางอย่างนะครับในลักษณะที่มีการขึ้นนะครับตัวราคาสินค้าแต่ว่าขึ้นเนี่ยเนื่องจากว่ามีผลนะครับมาจากการขึ้นภาษีนะครับเมื่อราคาสินค้าขึ้นเนี่ยก็ย่อมที่จะทำให้การบริโภคต่างๆเนี่ยลดลงนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าอะไรก็ตามที่รัฐรู้สึกว่าไม่อยากที่จะให้คนเนี่ยบริโภคมากนักก็จะใช้มาตรการในการขึ้นภาษีเพื่อที่จะเป็นการลดตัวบริโภคลงนะครับนอกจากนี้ยังมีส่วนในส่วนของการกระจายรายได้ต่างๆนะครับเพื่อแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เข้าไปแทรกแซงระบบเศรษฐกิจในแง่ของสังคมนะครับเราก็จะพบว่าภาษีเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปสร้างความเป็นธรรมในสังคมได้นะครับ2ภาษีหลักๆเลยนะครับที่เพิ่งประกาศใช้ไปเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับแล้วก็ภาษีการรับมรดกนะครับ2ภาษีเนี้ยเป็น2ภาษีที่แสดงให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ในประการที่3นะครับคือการสร้างความเป็นธรรมในสังคมนะครับก็คือเวลาที่คนที่จะต้องมาเสียนะครับภาษีการรับมรดกเนี่ยก็จะจำกัดไว้เฉพาะที่มีฐานะนะครับมีกองมรดกเนี่ยค่อนข้างสูงมากนะครับถึงจะต้องมาเสียภาษีลักษณะนี้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าในส่วนของภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะครับก็จะมีการกำหนดประเภทของที่ดินออกมาเป็นหลายประเภทนะครับเพื่อที่จะจำแนกว่าประเภทไหนควรจะจัดเก็บภาษีที่สูงประเภทไหนควรที่จัดเก็บภาษีที่ต่ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นนะครับนอกจาก3วัตถุประสงค์หลักแล้วเนาะก็จะมีวัตถุประสงค์อื่นๆนะครับที่ติดสอยห้อยตามมานะครับอย่างเช่นในส่วนของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่าอย่างภาษีสรรพสามิตนะครับก็จะมีการจัดเก็บภาษีจากเครื่องปรับอากาศนะครับแอร์คอนดิชเนอร์เนี่ยนะครับในการปรับอากาศนะครับเพราะว่าการปรับอากาศเนี่ยเครื่องปรับอากาศเหล่านี้มันทำให้ชั้นบรรยากาศโลกนะครับมีปัญหานะครับโลกร้อนขึ้นเพราะฉะนั้นก็จำที่ต้องมีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพื่อที่จะให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นวัตถุประสงค์อย่างนึงนะครับเพื่อที่จะช่วยในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะครับเพราะนั้นนี่ก็จะเป็น4วัตถุประสงค์นะครับที่เราจะพบเห็นเวลาที่พูดถึงการจัดเก็บภาษีอากรนะครับทีนี้เวลาเราพูดถึงภาษีอากรเนี่ยนะครับในบ้านเราเนี่ยก็จะมีภาษีอากรเยอะแยะมากมายนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าเวลาเรามานั่งเรียนกันเนี่ยบางครั้งเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องมาจัดกลุ่มมันนะครับว่ามันมีกี่ประเภทเนี่ยแล้วแต่ละประเภทเนี่ยมันแบ่งออกเป็นประเภทย่อยๆอะไรอีกนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเรียนเนี่ยนะครับเราก็จำเป็นที่จะต้องมานั่งดูว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันมีลักษณะเอกลักษณ์อย่างไรเพื่อที่จะได้เห็นถึงว่าการที่จะออกกฎหมายมานะครับจัดเก็บภาษีเนี่ยมันต้องคำนึงถึงหลักการแล้วก็ทฤษฎีอะไรบ้างนะครับเวลาที่พูดถึงประเภทของภาษีอากรเนี่ยเราอาจจะแบ่งได้หลากหลายประเภทมากนะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการที่เราจะใช้ในการแบ่งนะครับสำหรับเกณฑ์แรกนะครับก็คือในส่วนของฐานภาษีนะครับถามว่าฐานภาษีคืออะไรก็คือมูลเหตุนะครับในการที่รัฐเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปจัดเก็บภาษีได้ในส่วนของมูลเหตุตรงนี้เราพิจารณาจากการที่เวลาคนเนี่ยนะครับมีฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นมาเมื่อไหร่พฤติกรรมอะไรที่แสดงให้เห็นถึงฐานะทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้นเนี่ยก็จะทำให้รัฐสามารถที่จะเข้าไปจัดเก็บภาษีในส่วนนั้นเนี่ยได้นะครับจัดเก็บภาษีจากพฤติกรรมตรงนั้นได้นะครับเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึงว่าคุณเนี่ยมีความสามารถในการเสียภาษีที่สูงขึ้นแล้ว
นะครับสำหรับฐานภาษีแรกนะครับก็คือฐานภาษีเงินได้ฐานภาษีที่2คือฐานภาษีบริโภคแล้วก็ฐานภาษีสุดท้ายคือฐานภาษีทรัพย์สินเราเลยแบ่งนะครับถ้าสมมุติใช้ฐานภาษีในการแบ่งเนี่ยจึงสามารถแบ่งภาษีเนี่ยออกเป็น3ประเภทในประเทศไทยก็มีการจัดเก็บภาษีทั้ง3ประเภทนี้นะครับอย่างภาษีเงินได้เราน่าจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับมีภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งภาษีซึ่งหลายคนอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับอาจจะไม่รู้ว่ามีอยู่ด้วยซ้ำนะครับนั่นก็คือภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะครับในส่วนของภาษีบริโภคนะครับที่คุ้นเคยกันก็จะมีภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะนะครับภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรนะครับในส่วนของภาษีทรัพย์สินนะครับก็จะมีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ภาษีป้ายเป็นต้นนะครับอันนี้คือลักษณะของการแบ่งโดยฐานนะครับอันที่2เป็นลักษณะของการแบ่งโดยใช้หน่วยงานจัดเก็บนะครับในส่วนของหน่วยงานจัดเก็บเนี่ยอันนี้แบ่งไม่ยากนะครับก็คือพิจารณาว่าหน่วยงานไหนที่กฎหมายเนี่ยกำหนดหน้าที่ให้จัดเก็บภาษีนั้นๆนะครับถ้าเป็นหน่วยงานในราชการส่วนกลางนะครับก็จะมี3กรมหลักๆที่มีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีก็คือกรมสรรพสามิตกรมศุลกากรนะครับสรรพากรนะครับเพราะฉะนั้นภาษีอะไรก็ตามที่3กรมเนี้ยเก็บก็จะถูกถือว่าเป็นภาษีส่วนกลางในขณะที่ภาษีท้องถิ่นก็คือถ้าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมีหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีนั้นๆนะครับก็จะเป็นภาษีท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งภาษีท้องถิ่นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาษีทรัพย์สินนะครับก็คือภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เป็นของภาษีป้ายนะครับทีนี้ในการเกณฑ์อันที่3นะครับในส่วนของการรับภาระภาษีเนี่ยเราจะพิจารณาว่าคนที่มีหน้าที่ในการที่จะต้องเสียภาษีกับคนที่รับภาระภาษีจริงๆเนี่ยเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ถ้า2บุคคลนี้เป็นคนคนเดียวกันคนที่มีหน้าที่จ่ายกับคนที่รับภาระจริงๆเป็นคนเดียวกันเราจะเรียกว่าเป็นภาษีทางตรงนะครับนั่นก็เช่นพวกภาษีเงินได้ภาษีทรัพย์สินต่างๆนะครับในขณะที่ภาษีประเภทนึงคือภาษีทางอ้อมนะครับก็จะกลับกันก็คือว่าคนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีกับคนรับภาระจริงๆเนี่ยเป็นคนละคนกันถ้าเป็นลักษณะนี้ปุ๊บนะครับก็จะเป็นภาษีทางอ้อมนะครับเช่นกรณีของภาษีมูลค่าเพิ่มเวลาที่เราเสียภาษีมูลค่าเพิ่มให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะพบว่าภาษีตรงนั้นน่ะเราไม่ได้เป็นคนที่มีหน้าที่ในการส่งให้สำกรมสัมภากรเนาะคนที่ส่งให้จริงๆเนี่ยก็คือตัวผู้ประกอบการแต่ว่าคนรับภาระคือตัวเราเพราะเราเป็นคนจ่ายไปแล้วเป็นผู้บริโภคเป็นคนจ่ายไปแล้วแต่เพียงแค่ไม่ได้มีหน้าที่ในการที่ต้องส่งภาษีนั้นให้กับตัวกรมสัมภากรนะครับก็นี่เป็นประเภทของภาษีเนาะทีนี้มาถึงหัวข้อใหญ่หัวข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของหลักทั่วไปนะครับหลักกฎหมายทั่วไปของภาษีว่าเวลาที่นักศึกษาพิจารณานะครับเรื่องของภาษีอากรแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นที่ต้องรู้ว่าเวลารัฐจะจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยรัฐจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงเรื่องอะไรบ้างนะครับมี3หลักการใหญ่ๆที่รัฐจะต้องคำนึงถึงนะครับหลักการแรกเราเรียกว่าเป็นหลักความชอบด้วยกฎหมายภาษีหลักการที่2เราเรียกว่าเป็นหลักความเสมอภาคทางภาษีนะครับแล้วก็หลักที่3คือหลักการบริหารภาษีนะครับ3หลักการนี้เป็น3หลักการที่มีความสำคัญมากๆเวลาที่รัฐจะออกนโยบายภาษีอะไรสักอย่างหนึ่งจะต้องคำนึงถึงทั้ง3เรื่องนี้นะครับถ้ามีความไม่ชอบมาพากลนะครับด้วยเหตุของ3เรื่องนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับก็จะมีปัญหาในทางกฎหมายขึ้นมาทันทีนะครับในส่วนแรกเนี่ยนะครับอาจารย์จะเรียกมันว่ามันเป็นหลักกฎหมายในเชิงรูปแบบนะครับก็คือหลักความชอบด้วยภาษีเนี่ยมันเป็นหลักกฎหมายในเชิงรูปแบบนะครับนั่นก็คือว่าหลักความชอบด้วยกฎหมายทางภาษีเนี่ยมันเป็นหลักการเนาะที่ยึดโยงนะครับกับหลักประชาธิปไตยนั่นเองเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงการจัดเก็บภาษีเนี่ยเราจะพบว่าปัญหาภาษีอากรเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากๆนะครับแล้วก็กระทบต่อการปกครองประเทศมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและการปฏิวัติต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นทั้งในอเมริกาทั้งในฝรั่งเศสเนี่ยก็เป็นผลโดยตรงจากการปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวภาษีอากรเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเลยมีหลักการนะครับว่าในการที่จะจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนไม่ใช่ว่าคุณอยากจะจัดเก็บภาษีอย่างไรก็ได้
เพราะไม่เขาต้องไม่ลืมว่าการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันคือการใช้อำนาจในทางมหาชนเนาะในการที่จะไปบังคับจัดเก็บในการจำกัดสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนเพราะฉะนั้นแล้วจะกำหนดหลักเกณฑ์อย่างไรจะต้องได้รับความยินยอมจากประชาชนนะครับแล้ว

ในการได้รับความยินยอมเนี่ยก็จะต้องได้รับความยินยอมโดยในลักษณะของการตราออกมาในรูปของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติเป็นสำคัญนะครับแต่แน่นอนว่ามันอาจจะมีข้อยกเว้นได้ในบางกรณีนะครับเช่นมีการตราออกมาเป็นพระราชกำหนดนะครับแต่ก็ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่รัฐธรรมนูญกำหนดนะครับแล้วก็บางครั้งแน่นอนว่ากฎหมายแม่กฎหมายแม่บทเนี่ยนะครับตัวพระราชบัญญัติเนี่ยอาจจะไม่สามารถกำหนดรายละเอียดได้ทั้งหมดก็อาจจะต้องมีการให้ฝ่ายบริหารเนี่ยไปออกเป็นกฎหมายลูกนะครับตั้งแต่พระราชกฤษฎีกาลงไปเนี่ยในการที่ไปกำหนดรายละเอียดในการจัดเก็บภาษีในส่วนนั้นนะครับก็สามารถที่จะกระทำได้นะครับแต่ว่าโดยหลักทั่วไปแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องจัดเก็บภาษีในรูปของพระราชบัญญัตินะครับและนี่ตัวพระราชบัญญัติเนี่ยนอกจากเรื่องของความยินยอมในทางภาษีอากรแล้วนะครับตัวพระราชบัญญัติก็ต้องมีการกำหนดเนาะว่าเวลาจัดเก็บภาษีแล้วเนี่ยเราจะมีมาตรการลงโทษอย่างไรถ้าเกิดมีการฝ่าฝืนนะครับรวมทั้งก็ต้องมีการควบคุมนะครับการจัดเก็บภาษีเนี่ยโดยฝ่ายตุลาการแล้วเราก็จะพบว่าตัวกฎหมายภาษีอากรเนี่ยนะครับมันก็จะมีความเป็นเอกเทศของมันอยู่เพราะฉะนั้นในการตรากฎหมายภาษีอากรเนี่ยเขาจะบอกว่ากฎหมายภาษีอากรเนี่ยสามารถที่จะเสกไม้เป็นนกเสกนกเป็นไม้ก็ได้ดังนั้นเวลานิสิตศึกษากฎหมายภาษีเนี่ยนะครับเราต้องดูดีๆความหมายบางอย่างที่อยู่ในกฎหมายภาษีอากรเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกับความหมายทั่วไปที่คนปกติทั่วไปเนี่ยจะเข้าใจแล้วบางครั้งก็อาจจะไม่เหมือนกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เป็นกฎหมายทั่วๆไปนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายภาษีเนี่ยมันก็เลยมีความเป็นกฎหมายเทคนิคค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะผ่านในส่วนของความเป็นเอกเทศของตัวกฎหมายภาษีอากรนะครับทีนี้ในหลักประการต่อมานะครับในส่วนของหลักอันที่2กับหลักอันที่3เนี่ยทั้งหลักความเสมอภาคแล้วก็หลักการบริหารภาษีเนี่ยนะครับมันเป็นหลักการที่พิจารณาในเชิงเนื้อหาหลักความชอบด้วยกฎหมายเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นหลักที่พิจารณาในเชิงรูปแบบเนาะว่าดูว่ากฎหมายที่ตราออกมาเนี่ยมันเป็นกฎหมายระดับชั้นไหนถูกต้องไหมนะครับแต่ว่าในเชิงเนื้อหาเนี่ยเวลาคุณจะตราอะไรออกมาเนี่ยคุณจะต้องพิจารณาว่าตัวนโยบายภาษีตรงนั้นนะครับมันสอดคล้องกับหลักความเสมอภาคในทางภาษีอากรหรือเปล่านะครับการที่จะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคเนี่ยในทางภาษีมันก็ต้องย้อนกลับไปเนาะเวลาที่พูดถึงหลักความเสมอภาคทั่วไปเนี่ยเราก็จะพบว่าเวลาจะใช้อำนาจรัฐกับประชาชนได้เนี่ยจะต้องมานั่งดูว่าประชาชนเหล่านั้นนะครับเขามีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่เหมือนกันไหมถ้าคนแต่ละคนนะครับมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในเรื่องนั้นที่เหมือนกันรัฐก็จะต้องพึงออกกฎหมายมาบังคับใช้กับคนเหล่านั้นในลักษณะที่เหมือนกันในทางกลับกันถ้าคนใดนะครับมีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่แตกต่างออกไปในกรณีแบบนี้รัฐก็พึงที่จะต้องมีการปฏิบัติต่อคนเหล่านั้นเนี่ยให้แตกต่างกันด้วยเพราะฉะนั้นมันเลยสำคัญที่จะต้องดูเนี่ยประเด็นสำคัญที่ต้องดูคือว่าเราต้องดูว่าข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญของกฎหมายภาษีอากรเนี่ยมันคืออะไรโดยทั่วไปเรามักจะพิจารณาถึงความสามารถในการเสียภาษีของบุคคลนั้นว่าบุคคลนั้นมีความสามารถในการเสียภาษีมากน้อยเพียงใดถ้ามีความสามารถในการเสียภาษีมากก็พึงถูกจัดเก็บภาษีมากมีความสามารถในการเสียภาษีน้อยกว่าก็พึงถูกจัดเก็บภาษีน้อยกว่าแต่ถ้ามีความสามารถในการเสียภาษีที่เท่ากันก็พึงถูกจัดเก็บภาษีในลักษณะที่เท่ากันมีภาระภาษีที่มันเท่ากันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าจัดเก็บภาษีกับทุกคนเท่ากันหมดเนี่ยมันไม่ได้สอดคล้องกับหลักความเสมอภาคเสมอไปนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้เป็นจุดที่จะต้องระวังแล้วดูให้ดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งการปฏิบัติต่อทุกคนเท่ากันเนี่ยมันก็ไม่ได้สอดคล้องกับตัวหลักความเสมอภาคแต่อย่างใดนะครับในประการต่อมานะครับจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับหลักการภาษีและนะครับในส่วนนี้เนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกก่อนว่าหลักการบริหารภาษีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นหลักการหรือทฤษฎีในทางกฎหมายโดยตรงจริงๆมันเป็นหลักการหรือทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์นะครับซึ่งบุคคลที่เริ่มต้นคิดค้นเรื่องนี้นะครับก็คืออดัมสมิธนะครับช่วงสมัยอดัมสมิธที่มีการกำหนดหลักการบริหารภาษีอากรขึ้นมาเนี่ยก็จะมีการกำหนดหลักการย่อยๆอยู่4หลักการนะครับนั่นคือหลักความแน่นอนหลักความสะดวกนะครับหลักความประหยัดแล้วก็หลักความเป็นธรรมนะครับอันนี้เป็น4หลักการหลักที่อดัมสมิธคิดขึ้นมานะครับทีนี้หลายคนอาจจะคิดว่าแล้วอีก4หลักการหลังเนี่ยมันมาจากไหนก็ต้องบอกว่านัก
เศรษฐศาสตร์ในยุคหลังๆนะครับก็มีการคิดค้น

0: นะครับเราก็พัฒนาหลักการบริหารภาษีอากรเพิ่มเติมขึ้นมาอีก4หลักการนะครับก็คือหลักการยอมรับหลักการเป็นไปได้ในทางปฏิบัตินะครับหลักการทำรายได้แล้วก็หลักการยืดหยุ่นนะครับมันจึงในปัจจุบันนี้หลักการบริหารภาษีอากรเนี่ยมันจึงมีหลักการที่มันมากกว่าในสมัยที่อดัมสมิธเนี่ยคิดขึ้นมานะครับแต่ว่าก็จะมี4หลักการหลักแล้วก็4หลักการที่เพิ่มเติมขึ้นมานะครับก็รวมกันเป็น8หลักการแต่ต้องบอกนักศึกษาก่อนนะครับว่าเวลาที่พูดถึงหลักการตรงนี้บางครั้งเราอาจจะต้องไปดูเนาะว่าหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเป็นในทางบัญชีนะครับก็อาจจะมีหลักการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมาอีกเพราะว่ามองในมิติของบัญชีนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันยังเป็นหลักการที่ไม่มีข้อยุติเนาะมันอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆก็ได้นะครับแต่ต้องไม่ลืม4หลักการสำคัญก็คือหลักความแน่นอนหลักความสะดวกหลักความประหยัดแล้วก็หลักความเป็นธรรมนะครับ4อันเนี้ยจะเป็น4หลักการที่ทุกๆศาสตร์เนี่ยจะใช้ร่วมกันทั้งหมดนะครับ
1: จะเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
0: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกับรายการเพื่อการศึกษาในชุดวิชากฎหมายเกี่ยวกับการคลังและงบประมาณนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกนะครับในหน่วยที่6กันแล้วนะครับในส่วนของหน่วยที่6เนี่ยจะเป็นหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับกับรายละเอียดเนาะกับในส่วนของภาษีอากรนะครับเราจะลงมาที่ตัวบทบัญญัติของกฎหมายในระดับชั้นที่เป็นกฎหมายระดับพระราชบัญญัติและเพราะว่าในส่วนของหน่วยที่5เนี่ยนะครับเราดูในส่วนของความรู้พื้นฐานแล้วก็หลักการทฤษฎีต่างๆแล้วก็จำกัดตัวบทบัญญัติของกฎหมายเนี่ยอยู่ในรัฐธรรมนูญเท่านั้นนะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะจัดเก็บภาษีเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องลงมาดูในรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติด้วยนะครับว่าในการจัดเก็บภาษีเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องมาดูเรื่องของอะไรบ้างนะครับซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของหน่วยที่6เนี่ยนะครับเราจะแบ่งเนื้อหาของหน่วยนะครับออกเป็น3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นส่วนที่เราจะมาปูพื้นกันก่อนว่าเวลาพูดถึงกฎหมายภาษีอากรเนี่ยไม่ว่ามันจะกฎหมายภาษีอากรประเภทอะไรนะครับในหน่วยที่5เราเรียนกันไปแล้วว่ากฎหมายภาษีอากรมีหลากหลายประเภทนะครับขึ้นอยู่กับเกณฑ์ในการที่จะแบ่งนะครับว่าจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าจุดนึงนะครับที่ทุกๆภาษีอากรเนี่ยมีร่วมกันก็คือในแง่ของตัวโครงสร้างของกฎหมายภาษีอากรนี่แหละเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาว่าเราจะจัดเก็บภาษีอากรเนี่ยอย่างไรมันจะมีลำดับมีกระบวนการมีขั้นตอนในการคิดเนี่ยที่มันเหมือนกันนะแต่อาจารย์ย้ำนะครับว่ามันเฉพาะตัวลำดับเท่านั้นแต่ว่าในแง่ของรายละเอียดของแต่ละลำดับเนี่ยแน่นอนว่าภาษีแต่ละประเภทมันก็ย่อมมีรายละเอียดของแต่ละลำดับเนี่ยแตกต่างกันออกไปแต่ว่าเราก็จำเป็นที่จะต้องมาดูในตัวโครงสร้างพื้นฐานกันก่อนนะครับว่าที่บอกว่ามันเหมือนกันเนี่ยมันเหมือนกันอย่างไรนะครับเพื่อที่จะให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะทำความเข้าใจในเบื้องต้นเนาะว่าเบื้องต้นแล้วเนี่ยเราพูดถึงโครงสร้างกฎหมายภาษีเนี่ยเราจะต้องพิจารณาเรื่องอะไรบ้างแต่ในรายละเอียดเนี่ยเราก็จะไปดูในส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ต่อไปนะครับในส่วนของรายละเอียดในส่วนที่2นะครับอาจารย์หยิบยกขึ้นมานะครับเอาภาษีที่มันค่อนข้างจะสำคัญมากๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะใกล้ตัวนักศึกษาทุกคนนะครับเชื่อว่านักศึกษาทุกคนน่าจะเคยต้องมาพบเจอกับภาษีนี้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับการมีเงินได้ของคนนะครับว่าในส่วนของภาษีเงินได้เนี่ยจริงๆอย่างที่ได้เรียนกันไปแล้วนะครับในหน่วยที่5นะครับว่าภาษีเงินได้ในประเทศไทยเนี่ยเรามีการจัดเก็บทั้งหมด3ประเภทด้วยกันคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคล

และภาษีเงินได้ปิโตรเลียมนะครับในแต่ว่าสิ่งที่เราจะหยิบยกขึ้นมาเราหยิบยกมาแค่2ภาษีคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับเนื่องจากว่าภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเนี่ยมันเป็นภาษีที่ค่อนข้างจะมีความเฉพาะเจาะจงนะครับพอมีความเฉพาะเจาะจงนะครับตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยก็จะจำกัดอยู่แค่บริษัทที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมเท่านั้นนะครับมันจึงมีความเฉพาะเวลาที่จะเรียนจริงๆก็อาจจะต้องไปเรียนในวิชากฎหมายภาษีปิโตรเลียมไปเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของกฎหมายการคลังเนี่ยเราเลยมาเจาะลึกกันเฉพาะภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับแล้วก็ในส่วนที่3นะครับอันนี้จะเป็นส่วนที่เราไปพูดถึงภาษีประเทศอื่นๆกันบ้างนะครับนั่นก็คือภาษีบริโภคแล้วก็ภาษีทรัพย์สินนะครับในส่วนของภาษีบริโภคและภาษีทรัพย์สินเนี่ยก็จะพิจารณานะครับเฉพาะภาษีที่มันมีความสำคัญในประเทศนะครับเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มก็ดีภาษีสรรพสามิตภาษีศุลกากรนะครับภาษีโรงเรือนและที่ดินแล้วก็ภาษีป้ายนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนิสิตอาจจะงงว่าโหเนื้อหาที่พูดถึงเนี่ยเรียนภาษีหลากหลายมากเลยนะครับมันจะเรียนครบได้ยังไงก็ต้องบอกว่าวิชานี้ด้วยความที่กฎหมายภาษีอากรนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นของกฎหมายการคลังนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเรียนในมุมในมิติของตัวกฎหมายการคลังเนี่ยเราจึงเรียนในมิติที่มองจากภาครัฐเข้ามาเป็นสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยอาจจะเรียนผิวเผินไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนักนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าสมมตินิสิตสนใจที่จะไปลงในรายละเอียดมากขึ้นนะครับก็อาจจะต้องดูในชุดวิชาที่เป็นกฎหมายภาษีอากรเพิ่มเติมลงไปอีกในอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้รายละเอียดอย่างครบครันนะครับทีนี้ขออนุญาตนะครับที่จะมาเริ่มต้นนะครับในส่วนที่เป็นโครงสร้างเบื้องต้นนะครับของตัวกฎหมายภาษีว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องเวลาที่จะจัดเก็บภาษีนะครับอาจารย์ขออนุญาตแบ่งตัวโครงสร้างของกฎหมายภาษีต่างๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกจะเป็นเรื่องของการคำนวณภาษีกับส่วนที่2เป็นเรื่องของวิธีการประเมินแล้วก็การระงับข้อพิพาททางภาษีนะถ้าแบ่งตามประเภทที่เราเคยเรียนกฎหมายมาเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเป็นกฎหมายสารบัญญัติเนี่ยก็จะอยู่ในแง่ของหลักการคำนวณเนาะว่าสิทธิและหน้าที่ต่างๆของผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยเป็นอย่างไรในการจัดเก็บภาษีว่าภาระภาษีสุดท้ายเนี่ยมันคือเท่าไหร่ที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐในขณะที่ในส่วนของวิธีการประเมินภาษีแล้วก็การระงับข้อพิพาททางภาษีเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เป็นกฎหมายวิธีสรรพยะในทางภาษีอากรนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะมาพูดถึงว่าในการจะจัดเก็บภาษีเนี่ยจะมีวิธีการจัดเก็บอย่างไรนะครับเช่นเราเคยได้ยินมีการหักภาษีในที่จ่ายมีการประเมินตนเองนะครับมีการประเมินโดยเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องของการอุทธรณ์ภาษีอากรเพราะว่าเวลาที่มีเจ้าพนักงานนะครับประเมินมาแล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่านู้นเท่านี้บาทนะครับแล้วเราไม่เห็นชอบด้วยแน่นอนเราก็มีสิทธิ์ในการที่จะอุทธรณ์ภาษีนะครับในแง่ตรงนี้นะครับอยากจะให้นิสิตดูดีๆสักนิดนึงเพราะว่าเวลาที่พูดถึงในส่วนของการอุทธรณ์ภาษีเนี่ยด้วยความที่กฎหมายภาษีอากรโดยสภาพมันนะครับเป็นกฎหมายมหาชนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะต้องมีการอุทธรณ์ภาษีเนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการต่างๆนะครับที่เหมือนกับตัวกฎหมายปกครองนะครับก็คือจะต้องมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองก่อนนะครับถ้าไม่พอใจนะครับก็จึงสามารถที่จะไปอุทธรณ์ที่ชั้นตุลาการได้นะครับมันจะไม่เหมือนกับคดีแพ่งทั่วไปเพราะลักษณะของคดีเนี่ยมันเป็นคดีปกครองแหละเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นตรงต่อศาลปกครองแต่ไปขึ้นตรงต่อศาลยุติธรรมเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ process ตรงนี้ก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับทีนี้เรามาลงรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับว่าเวลาที่พูดถึงโครงสร้างภาษีอากรนะครับในส่วนที่เป็นการคำนวณนะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องดูนะครับคือว่าเราจะต้องดูว่าเอ๊ะภาษีเนี่ยที่เรากำลังพิจารณาอยู่เนี่ย เขากำหนดให้ใครมีหน้าที่ในการที่จะต้องมาเสียภาษีเพราะการพูดถึงผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือใน

ทางทฤษฎีที่เรามักจะใช้คำว่าหน่วยภาษีเนี่ยในแต่ละภาษีมันจะมีการกำหนดหน่วยภาษีที่แตกต่างกันออกไปเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาโดยหลักแล้วนะครับก็จะจัดเก็บภาษีจากบุคคลธรรมดาแต่ก็จะมีบุคคลอื่นๆตามกฎหมายภาษีอีกเนาะที่มีการกำหนดให้จะต้องมาเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยซึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปลงรายละเอียดในส่วนที่2นะครับถ้าเป็นภาษีเงินได้นิติบุคคลชื่อมันบอกอยู่แล้วว่าเป็นนิติบุคคลแต่ว่าต้องไม่ลืมนะครับว่าบางครั้งเนี่ยคนบางคนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลก็อาจจะต้องมาเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอีกเหมือนกันก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าเฮ้ยกฎหมายประมวลราษฎรกรเนี่ยมีการกำหนดไว้ให้ใครมีหน้าที่ในการเสียภาษีนิติบุคคลเงินได้นิติบุคคลนะครับหรือภาษีเงินภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะมีการกำหนดว่าคนที่มีหน้าที่ในการเสียภาษีเนี่ยก็คือตัวผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นในชั้นนี้เวลาก่อนที่เราจะไปเริ่มคำนวณฐานภาษีไปเริ่มพูดถึงอัตราภาษีเราจำเป็นที่จะต้องเริ่มต้นนะครับพิจารณาก่อนว่าประมวลราษฎรกรหรือกฎหมายภาษีประเภทนั้นเนี่ยกำหนดให้ใครมีหน้าที่เสียภาษีประเภทนั้นบ้างถ้าเราไม่ได้เป็นบุคคลตามที่กฎหมายนั้นๆกำหนดแล้วแต่ว่าเราเนี่ยก็จะไม่มีภาระหน้าที่ในการที่จะต้องมาเสียภาษีประเภทนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจุดตัดแรกที่จะต้องใช้ในการพิจารณาและเป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีความสำคัญมากๆนะครับในจุดที่สองเป็นเรื่องของฐานภาษีนะครับฐานภาษีในที่นี้ฮะมันจะมีความหมายที่แคบกว่าฐานภาษีที่เราเคยพูดคุยกันในหน่วยที่5นะครับเพราะฐานภาษีหน่วยที่5เนี่ยมันจะเป็นฐานภาษีแบบกว้างๆว่าจัดเก็บจากเงินได้จัดเก็บจากการบริโภคจัดเก็บจากการถือครองทรัพย์สินนะครับแต่ในส่วนฐานภาษีที่อยู่ในตัวโครงสร้างเนี่ยมันจะเจาะลึกลงไปว่ามาพิจารณาว่าเราจะไปดูอะไรนะครับที่เอามาใช้ในการคำนวณภาษีนะครับว่าในส่วนของฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็อาจจะต้องพิจารณาจากตัวเงินได้สุทธิเงินได้สุทธิก็มาจากเงินได้พึงประเมินนะครับหักลบกับตัวค่าใช้จ่ายหักลบกับตัวค่าลดหย่อนต่างๆนะครับจึงจะได้มาเป็นเงินได้สุทธิเพื่อที่จะเอาไปใช้คูณกับตัวอัตราภาษีในขณะที่ภาษีอื่นๆนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันออกไปเช่นภาษีเงินได้นิติบุคคลนะครับก็อาจจะมีการพูดถึงฐานภาษีที่มันไม่ได้เหมือนกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับอาจจะต้องไปพิจารณาว่าใครเป็นคนเสียภาษีซึ่งฐานภาษีแต่ละอันก็อาจจะมีความแตกต่างกันออกไปตามผู้มีหน้าที่เสียภาษีประเภทนั้นๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวฐานภาษีของภาษีแต่ละประเภทเนี่ยมันก็เลยมีความแตกต่างกันออกไปแต่ว่าจุดที่มันตรงกันก็คือพิจารณาว่าเอาสิ่งใดอะมาพิจารณาเป็นตัวฐานภาษีเพื่อที่จะไปคูณกับตัวอัตราภาษีอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนของอัตราภาษีนะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยมันจะมีอัตราภาษีอยู่3ประเภทนะครับอัตราภาษีแบบก้าวหน้าอัตราภาษีแบบคงที่แล้วก็อัตราภาษีแบบถดถอยนะครับที่เราจะพบกันบ่อยๆเนี่ยก็อาจจะมี2อย่างเนาะก็คืออัตราภาษีแบบก้าวหน้ากับอัตราภาษีแบบถดถอยอัตราภาษีแบบก้าวหน้าเนี่ยนะครับก็จะไปพบเยอะๆในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับเราจะเห็นว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยมันจะมีการกำหนดเนาะตั้งแต่ได้รับการยกเว้น 5% นะครับจนกระทั่งไปถึง 35% อันนี้เป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้าอัตราภาษีแบบก้าวหน้าเนี่ยผลที่ตามมาก็คือยิ่งมีเงินได้พึงประเมินเยอะเท่าไหร่มีได้สุทธิเยอะเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็ยิ่งจะเจออัตราภาษีที่มันมากขึ้นเท่านั้นซึ่งอันนี้มันก็จะสอดคล้องนะครับกับในส่วนของหลักความสามารถในการเสียภาษีที่มากก็ต้องเสียภาษีที่มันมีภาระภาษีที่สูงขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอัตราภาษีคงที่เนี่ยเราน่าจะเคยเห็นนะครับในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับที่อยู่ที่ 7% ในปัจจุบันนะครับแต่จริงๆตามประมวลราษฎรกรเนี่ยเรากำหนดไว้ที่10นะครับแต่เราลดอัตราเหลือ 7% ซึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะแบ่งเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มจริงๆเนี่ยอยู่ที่6.3% แล้วก็อีก 0.7 เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภาษีท้องถิ่นนั่นเองนะครับมันอยู่อัตราคงที่นะครับที่ 7% ไม่ว่าจะสินค้าอะไรยังไงก็จะเสียที่ 7% ทั้งนั้นเราเลยเรียกว่าเป็นอัตราภาษีคงที่นะครับทีนี้ในส่วนของวิธีการประเมินภาษีนะครับแล้วก็การระงับข้อพิพาทอย่างที่บอกแล้วว่ามันเป็นในส่วนของวิธีสรรพบัญญัติในทางภาษีอากรนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่จะต้องพิจารณาทั้งตัวกฎหมายภาษีที่จัดเก็บภาษีนั้นๆนะครับก็จะมีการกำหนดวิธีสรรพบัญญัติ

ไว้บางอย่างโดยเฉพาะในประมวลสรรพากรนะครับหรือว่าพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตพระราชบัญญัติสินสุรากรนะครับหรือว่าพระราชบัญญัติภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็จะมีการกำหนดวิธีการประเมินของตัวเองว่าภาษีนั้นเนี่ยจะใช้วิธีการประเมินอย่างไรเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเราจะใช้วิธีการประเมินตนเองเป็นสำคัญนะครับที่เราจะต้องส่งพงดทุกๆต้นปีเนี่ยนะครับมกราจนถึงมีนาเนี่ยที่เราส่งเนี่ยเราต้องประเมินตนเองว่าเฮ้ยในปีภาษีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีภาระภาษีอย่างไรมีเงินได้เท่าไรมีค่าใช้จ่ายไหมมีค่าลดหย่อนไหมนะครับเราก็เอาไปยื่นพงดอันนี้คือการประเมินตนเองแล้วเจ้าพนักงานก็จะมาพิจารณาอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าภาษีบางภาษีเนี่ยเราไม่ได้ใช้การประเมินตนเองเช่นภาษีที่และสิ่งปลูกสร้างนะครับเราใช้วิธีการให้เจ้าพนักงานเนี่ยเป็นคนประเมินเองเลยนะครับแต่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในบางครั้งเนี่ยเจ้าพนักงานก็มีอำนาจเหมือนกันนะครับในการที่จะประเมินภาษีได้แต่ว่าก็จะเป็นเรื่องเฉพาะเรื่องไปนะครับทีนี้ในการอุทธรณ์ภาษีนะครับอย่างที่กล่าวไปในตอนต้นแล้วว่ากฎหมายภาษีอากรนะครับเป็นกฎหมายมหาชนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีการประเมินภาษีเนี่ยมันก็มีลักษณะที่เป็นคำสั่งทางปกครองอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเจ้าพนักงานมีการประเมินภาษีออกมาจัดเก็บภาษีตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยนะครับเมื่อเป็นคำสั่งทางปกครองแล้วตัวเจ้าพนักงานต่างๆเนี่ยนะครับก็มีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วยเนาะหลายคนอาจจะเฮ้ยกฎหมายภาษีจริงๆมันเป็นเหมือนเป็นกฎหมายเอกชนแต่จริงๆแล้วมันมีฐานะเป็นกฎหมายมหาชนนะครับการจัดเก็บภาษีเป็นคำสั่งทางปกครองเพราะฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของพ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองด้วยนะครับและแน่นอนว่ามันก็จะมีการอุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองนะครับถ้าไม่พอใจก็สามารถที่จะนำเรื่องเนี่ยนะครับส่งต่อไปอุทธรณ์ไปยังศาลได้แต่ศาลที่อุทธรณ์ไม่ใช่ศาลปกครองนะครับแต่ว่าเป็นศาลภาษีซึ่งอยู่ในศาลยุติธรรมนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอีกเหมือนกันในแง่ของตัวกฎหมายภาษีอากรนะครับทีนี้เมื่อเราพิจารณาตัวโครงสร้างต่างๆนะครับของกฎหมายภาษีอากรแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูกันต่อนะครับในส่วนที่เป็นรายละเอียดของภาษีแต่ละประเภทนะครับในส่วนนี้นะครับเริ่มต้นที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก่อนนะครับเวลานักศึกษาเรียนนะครับอาจารย์แนะนำว่าเราพยายามที่จะเรียนในลักษณะของการเปรียบเทียบเพราะบอกแล้วว่าโครงสร้างอ่ะโดยฐานของมันเหมือนกันถูกไหมเห็นไหมว่ามันไล่เหมือนกันนะครับทั้งในแง่ของตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีฐานภาษีอัตราภาษีเหมือนกันเลยเพียงแต่ว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยมันมีความแตกต่างกันไปวิธีการคิดมันมีความแตกต่างกันไปดังนั้นเวลาเราพิจารณาเราเลยจำเป็นที่จะต้องมานั่งพิจารณาว่าส่วนไหนมันส่วนที่ต่างกันบ้างนะครับอย่างในกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับเราจะเห็นว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีในส่วนของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยแน่นอนมันต้องประกอบไปด้วยบุคคลธรรมดาก่อนเนาะเพราะว่าชื่อมันบอกแล้วว่าเป็นบุคคลธรรมดาแต่ว่านิสิตต้องไม่ลืมนะครับว่าเรามีหลักการนึงที่เราเคยคุยกันมาว่ากฎหมายภาษีอากรเนี่ยมันมีความเป็นเอกเทศของมันสามารถเสกนกเป็นไม้ได้เสกไม้เป็นนกได้ดังนั้นแล้วถึงแม้ว่าบุคคลธรรมดาจะตายไปแล้วนะครับกฎหมายภาษีนะครับก็เสกบุคคลธรรมดาเนี่ยขึ้นมาให้มีชีวิตในทางภาษีขึ้นมาได้ถ้าเป็นกฎหมายอื่นเป็นกฎหมายมรดกนะครับเวลาเจ้ามรดกตายสิทธิหน้าที่ของเจ้ามรดกก็ตกสู่ทายาทไปถูกไหมตัวเจ้ามรดกก็ไม่มาเกี่ยวข้องอะไรเพราะถึงแก่ความตายแล้วหรือในคดีอาญานะครับความผิดอาญาก็สิ้นสุดลงเพราะความตายของตัวผู้กระทำความผิดนะครับแต่กฎหมายภาษีถึงแม้ว่าคุณจะตายแล้วแต่กฎหมายภาษีไม่ยอมแพ้นะครับเสกคุณขึ้นมาให้เป็นหนึ่งในหน่วยภาษีที่เราเรียกว่าเป็นผู้ถึงแก่ความตายในระหว่างปีภาษีด้วยนะครับและแน่นอนว่าเวลาที่ผู้ถึงแก่ความตายในปีภาษีแล้วนะครับตัวเจ้ามรดกเนี่ยนะครับมีกองมรดกอยู่นะครับในบางครั้งเนี่ยการแบ่งมรดกมันไม่สามารถทำได้ทันถูกไหมมันก็อาจจะเลยปีภาษีไปอีกนะครับเราเลยมีความจำเป็นที่จะต้องเสกมาอีกหนึ่งอย่างให้มันมีสภาพบุคคลในทางกฎหมายภาษีนะครับก็คือกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้ามรดกอาจจะตายไปหลายปีแล้วนะครับแต่ว่ามันยังมีทรัพย์สินอะไรต่างๆที่เป็นกองมรดกอยู่ที่มันยังไม่ได้แบ่ง
ถามว่ามีภาระภาษีไหมคำตอบก็คือยังคงมีภาระภาษีอยู่เพียงแต่ว่าคนที่จะต้องมาเสียเนี่ยก็อยู่ในรูปของ

ตัวกองมรดกนะครับทั้งพูดถึงแก่ความตายและตัวกองมรดกเนี่ยนักศึกษาอาจจะงงว่าอ้าวแล้วใครจะมาจัดการให้ใครจะมายื่นพงศ์ดอใครจะมาเสียภาษีนะครับก็กฎหมายก็กำหนดให้เป็นหน้าที่ของผู้จัดการมรดกหรือเป็นทายาทไปนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นในส่วนของบุคคลเนาะที่มันมีความเกี่ยวข้องกับตัวบุคคลธรรมดาทีนี้ในผู้มีหน้าที่เสียภาษีประการที่4นะครับก็คือห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลในกรณีนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันแตกต่างจาก3กรณีแรกเลยคือ3กรณีแรกอ่ะมันยังมีความเกี่ยวพันเนาะกับความเป็นบุคคลธรรมดาอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาที่ตายไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าในกรณีที่4เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจและแต่ว่านี่สิสังเกตนักศึกษาสังเกตดีๆนะครับว่าในส่วนของห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยห้างหุ้นส่วนสามัญไม่ได้มีสภาพบุคคลนะครับจะมีสภาพบุคคลก็ต่อเมื่อไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโดยทั่วไปห้างส่วนสามัญเนี่ยมันจึงไม่ได้มีความเป็นนิติบุคคลแต่กฎหมายภาษีนะครับก็เสกให้มันมีความเป็นบุคคลขึ้นมาเพื่อที่จะมาจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าถ้าสมมุติว่าห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยมีการไปจดเป็นนิติบุคคลขึ้นมาเมื่อไหร่นะครับห้างหุ้นส่วนนั้นๆนะครับก็จะกลายเป็นว่าต้องไปเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแทนที่จะเป็นเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานะครับแล้วก็อีก1หน่วยภาษีนะครับซึ่งอยู่ในชุดเดียวกันกับห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยก็คือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลนะครับที่จับให้2คนนี้เข้ามาอยู่ด้วยกันเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความคล้ายคลึงกันเนาะเพราะว่าเงินได้ส่วนหนึ่งนะครับเวลาได้มาเนี่ยมันจะอยู่ที่ห้างหรืออยู่ที่คณะก่อนชั้นหนึ่งแล้วเสร็จแล้วตัวเงินที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะลงมาที่หุ้นส่วนหรือว่าสมาชิกในคณะบุคคลอีกชั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเวลาพิจารณามันก็จะมี2ชั้นที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยจับมาอยู่ด้วยกันแต่มีความแตกต่างเนาะเพราะว่าคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลเนี่ยนะครับเขาก็จะมีลักษณะตรงข้ามเลยกับห้างหุ้นส่วนเพราะห้างหุ้นส่วนสามัญเนี่ยจะต้องมีวัตถุประสงค์ในการทำการค้านะครับในขณะที่คณะบุคคลเนี่ยก็จะไม่ได้มีสถานะนะครับในการที่จะไปทำการค้าแต่อย่างใดนะครับเพราะนั้นจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มีความแตกต่างของ2อันนี้นะครับอันต่อมาในส่วนของฐานภาษีนะครับฐานภาษีเนี่ยเราจะเห็นว่าฐานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับก็จะมีการพิจารณาตั้งแต่ในส่วนของตัวเงินได้พึงประเมินนะครับว่าอะไรเป็นเงินได้พึงประเมินบ้างนะครับมีการแบ่งประเภทเงินได้พึงประเมินเพื่อที่จะมาพิจารณาว่าสามารถหักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาพิจารณาต่อมาว่าสามารถที่จะหักค่าลดหย่อนได้หรือไม่อย่างไรค่าใช้จ่ายค่าลดหย่อนมีความแตกต่างกันนะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันจะยึดโยงกับประเภทของเงินได้พึงประเมินในขณะที่ค่าลดหย่อนเนี่ยมันไม่ได้ยึดโยงกับตัวเงินได้พึงประเมินนะครับแต่ว่ามันจะยึดโยงกับตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีหรือว่าตัวผู้มีหน้าที่เสียภาษีไปทำอะไรบางอย่างที่รัฐกำหนดว่าสามารถที่จะเอามาเป็นค่าลดหย่อนได้นะครับแล้วก็ในส่วนอีกอย่างนึงนะครับคืออัตราภาษีเมื่อกี้ได้อธิบายไปแล้วว่าในส่วนของอัตราภาษีเนี่ยก็จะเป็นอัตราภาษีแบบก้าวหน้านะครับอันนี้ภาษีเงินได้นิติบุคคลบ้างนะครับตัวภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะเห็นว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีเนี่ยก็คือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับแต่อาจารย์ย้ำอีกครั้งนึงนะว่าเวลาเรียนกฎหมายภาษีนะครับคุณจะต้องไปดูนิยามดีๆเพราะว่าบริษัทหรือห้างส่วนนิติบุคคลเนี่ยมันมีความหมายกว้างกว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพราะว่ามันรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับแต่เสกขึ้นมาให้มันมีความเป็นบุคคลในกฎหมายภาษีด้วยเช่นกิจการร่วมค้าหรือ joint venture ซึ่งตามกฎหมายปกติไม่ได้มีความเป็นนิติบุคคลแต่กฎหมายภาษีอากรกำหนดให้มีความเป็นนิติบุคคลนั่นเองนะครับอันต่อมานะครับตัวฐานภาษีเนี่ยจะเห็นว่าฐานภาษีมันจะมีความหลากหลายกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเป็นนิติบุคคลทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะเสียภาษีจากกำไรสุทธิดังนั้นมันจึงจำเป็นที่จะต้องมีการพิจารณารายได้กับรายจ่ายส่วนที่สำคัญอย่างหนึ่งเวลาที่เราพิจารณาตัวกำไรสุทธิเนี่ยก็จะเป็นรายจ่ายเนาะเพราะว่ามันจะมีรายจ่ายที่ทั่วๆไปสามารถนำมาหักออกจากรายได้ได้กับจะมีรายจ่ายบางประเภทที่มันถูกถือว่าเป็นรายจ่ายต้องห้ามนะครับแล้วก็ฐานภาษีอื่นๆนะครับก็จะมีรายได้ก่อนหักรายจ่ายเงินได้ที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะครับก็เราก็กำไรที่จำหน่ายไปจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันจะยึดโยงกับประเภทของผู้มีหน้าที่เสียภาษีนะครับเพราะว่าผู้มีหน้าที่เสียภาษีแต่ละประเภทเนี่ยก็จะมีฐานภาษีที่แตกต่างกันออกไป
นะครับเพราะนั้นจุดตรงนี้ต้องดูให้ดีว่าความแตกต่างระหว่างการพิจารณาฐานภาษีของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยใช้ชุดเดียวกันหมดเลยไม่ได้ยึดโยงว่าเป็นผู้มีหนี้ที่เสียภาษีอย่างไรนะครับคนไหนประเภทไหนใช้วิธีการพิจารณาฐานภาษีเหมือนกันแต่พอเป็นฐานภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยกลับจะต้องมานั่งดูว่าเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประเภทไหนเพราะว่ามันก็จะมีฐานภา

0: จะมีความแตกต่างเช่นเดียวกันเพราะว่าอัตราภาษีเนี่ยมันก็จะมีความยึดโยงกับผู้มีหน้าที่เสียภาษีอีกเหมือนกันนะครับคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาที่เราพูดถึงฐานอัตราภาษีนะครับเราจะพบว่าภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยจะกำหนดฐานภาษีเป็นอัตราคงที่นะครับที่ร้อยละ20แต่ก็อาจจะมีการยกเว้นหรือว่าลดอัตราภาษีลงนะครับให้กับนิติบุคคลบางประเภทนะครับพวกที่เป็น SME ต่างๆนะครับที่จะได้รับการยกเว้นหรือว่าลดอัตราภาษีลงเป็นบางกรณีแล้วก็จะมีอัตราภาษีคงที่สำหรับกรณีอื่นๆนะครับทั้งในกรณีหักรายได้ก่อนหักรายจ่ายเงินที่จ่ายจากหรือในประเทศไทยนะครับแล้วก็กำไรที่จำหน่ายไปจากประเทศไทยก็จะมีการกำหนดไว้เป็นการเฉพาะเลยว่าจะต้องเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นกรณีของภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันก็จะมีการแยกออกมาตามผู้มีหน้าที่เสียภาษีอย่างชัดเจนทั้งโครงสร้างนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
3: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
2: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามกันที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
4: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
5: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิมพ
6: ์ดีค่ะ
5: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
6: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
5: เห็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
7: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
8: ยากได้ภาษาค่ะ
5: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
6: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
9: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
1: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
10: สวัสดีค่ะ
5: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
1: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
11: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
12: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
11: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
12: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
13: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
14: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้ คำที่พวกเราได้ยิน

0: กันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
2: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
3: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ
4: ่อผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
5: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
6: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
5: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
1: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025077788
8: เหตุผลและความเป็นที่ต้องมีการก่อหนี้สาธารณะนะคะในเรื่องของการก่อหนี้สาธารณะอย่างที่เรียนไปว่าพอยุคที่3เนี่ยหรือยุคใหม่เนี่ยก็มีการให้ความสำคัญกับเรื่องของการก่อหนี้มากขึ้นว่าโอเคในเมื่อเราเห็นความจำเป็นแล้วว่าภาครัฐควรจะต้องเข้ามาในการบริหารจัดการเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจภาครัฐมีบทบาทสำคัญและด้วยกรอบงบประมาณที่มันมีอยู่อย่างจำกัดนะคะความสำคัญของการก่อหนี้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าการก่อหนี้ในสัดส่วนที่สูงนะคะมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยความเสี่ยงมันมากขึ้นเท่านั้นมันไม่ได้มีความหมายแค่นั้นแต่การกู้มาเพื่อทำโครงการที่มีประโยชน์นะคะเราก็รู้ว่าไอ้การกู้เงินมาเพื่อทำประโยชน์ของภาครัฐมันจะทำให้ เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจมันก็ย้อนกลับมาว่าทำให้ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศดีขึ้นนะคะเราอย่างที่เรียนไปว่าในส่วนของภาครัฐเนี่ยด้วยงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดนะคะเพราะงั้นเมื่องบประมาณมีจำกัดแต่รัฐมีหน้าที่หรือภารกิจที่ต้องมีการกระตุ้นนะคะหรือเรื่องของการสร้างระบบต่างๆนะคะในการจัดทำบริการสาธารณะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของระบบรถไฟฟ้านะคะหรือในเรื่องของการจัดทำบริการสาธารณะในด้านของสาธารณสุขนะคะหรือในเรื่องของการศึกษานะคะระบบน้ำนะคะการสร้างเขื่อนระบบชลประทานนะคะในเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะภาครัฐมีบทบาทและหน้าที่สำคัญในการที่จะเข้ามาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเห็นได้ชัดเจนว่าความจำเป็นของการก่อหนี้สาธารณะเนี่ยนะคะมีมากยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีการก่อหนี้นะคะเราก็มาดูว่าเออแล้วหนี้สาธารณะเนี่ยนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างพับลิกเดทนะคะประกอบด้วยอะไรบ้างตามกฎหมายนะคะพระราชบัญญัติว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะพุทธศักราชนะคะ2548ได้กำหนดนิยามนะคะให้ความหมายของคำว่าหนี้ก็คือเป็นหนี้เงินกู้นะคะที่กระทรวงการคลังได้ไปกู้จากสถาบันการเงินหนี้ที่หน่วยงานของรัฐไปกู้จากสถาบันการเงินหรือไปออกหุ้นกู้นะคะจากภาคเอกชนเป็นการระดมทุนในรูปแบบหนึ่งเพื่อนำมาใช้ในการดำเนินโครงการนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือว่าเป็นหนี้เงินกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันนะคะถามว่าแล้วกระทรวงการคลังค้ำประกันหน่วยงานอะไรบ้างนะคะหน่วยงานแรกก็คือหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินภาครัฐสถาบันการเงินภาครัฐก็คืออยู่ในกลุ่มของ อย่างเช่นธนาคารอาคารสงเคราะห์นะคะหรือธกส.นะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะกลุ่มพวกนี้ภาครัฐเนี่ยนะคะเมื่อนโยบายของรัฐบาลบอกว่าจะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติต่างๆนะคะเช่นเรื่องโครงการจำนำข้าวนะคะก็สิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนนะคะก็นโยบายรัฐบาลก็บอกโอเคแทนที่จะให้หน่วยงานพวกนี้อย่างเช่นธกส.ไปกู้เงินอาจจะเป็นเรื่องของต้นทุนที่แพงขึ้นรัฐก็เข้ามาค้ำประกันจะทำให้ต้นทุนของการกู้เงินลดลงนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วหน่วยงานภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็ส่วนราชการ นะคะซึ่งนะถามว่าโดยหลักส่วนราชการที่ตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นกระทรวงทบวงกรมไม่มีอำนาจในการกู้ยืมเงินตามกฎหมายนะคะไม่มีอำนาจในการกู้ยืมเงินตามกฎหมายเพราะการกู้ยืมเงินที่หน่วยงานของรัฐจะกู้ได้ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะต้องเป็นไปตามกฎหมายที่กฎหมายอนุญาตได้นะคะก็คือต้องการกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติหรือพระราชกำหนดเท่านั้นเพราะงั้นส่วนราชการกระทรวงทบวงกรมไม่มีอำนาจกู้ยกเว้นในกรณีของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะที่สามารถกู้ให้ได้ในกรณีของสำนักงานชนานุเคราะห์เพราะว่าตัวสำนักงานชนานุเคราะห์เนี่ยไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะคะเพราะงั้นก็ต้องให้กระทรวงเจ้าสังกัดเป็นคนกู้ให้ยกเว้นไว้กรณีนี้กรณีเดียวนอกนั้นส่วนราชการไม่มีอำนาจกู้เงินนะคะต่อไปในหน่วยงานที่2ก็คือหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐนะคะซึ่งถามว่าหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐประกอบด้วยหน่วยงานอะไรบ้างเช่นองค์การมหาชนนะคะในส่วนขององค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็เป็นหน่วยงานที่รูปแบบมีการปรับเปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เรามีเฉพาะส่วนราชการส่วนราชการก็คือเป็นรูปแบบที่มีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ไม่สามารถเรียกเก็บบริการได้เรียกเก็บค่าบริการจากประชาชนนะคะภาครัฐก็มีการปรับรูปแบบเป็นรัฐวิสาหกิจรัฐวิสาหกิจก็คือตั้งขึ้นเพื่อให้มีเงินในการบริหารจัดการนะคะแล้วก็จ้างขึ้นมาเพื่อแสวงหากำไรแต่พอเป็นองค์การมหาชนเนี่ยนะคะก็ตั้งขึ้นในการจัดทำบริการสาธารณะแต่ว่าไม่ได้มีในเรื่องของการมุ่งที่จะแสวงหากำไรนะคะกลุ่มที่สองนะคะก็คือมหาลัยในการกำกับดูแลของรัฐนะคะแต่เดิมเลยนะคะมหาลัยเนี่ยตั้งเป็นรูปแบบของส่วนราชการนะคะเช่นอย่างเดิมมหาลัยรามคำแหงนะคะมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะก็เป็นส่วนราชการเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่มีอำนาจกู้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของมหาลัยเนี่ยนะคะก็ภาครัฐก็มีการปรับรูปแบบของการบริหารจัดการองค์กรเพื่อให้การบริหารเนี่ยมีความคล่องตัวนะคะมากขึ้นและรวมถึงในเรื่องของการมีการบริหารจัดการในเรื่องของบุคคลและก็เรื่องงบประมาณนะคะก็เลยมีการตั้งรูปแบบที่เพิ่มมากขึ้นก็คือเป็นเรื่องของให้มหาลัยเนี่ยมีอำนาจในการบริหารจัดการที่ตั้งเป็นในรูปแบบของเขาเรียกว่ามหาลัยในการกำกับดูแลของรัฐนะคะยกตัวอย่างเช่นมหาลัยสุรนารีมหาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นต้นนะคะกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มเงินนอกงบประมาณนะคะอันนี้ก็ถ้ากลุ่มเงินนอกงบประมาณที่ต้องมีกฎหมายให้อำนาจในการกู้ด้วยนะคะไปกู้เงินก็ถือว่านับเป็นหนี้สาธารณะเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเรารู้ละในกลุ่มของที่นับเป็นหนี้สาธารณะแล้วอะไรบ้างล่ะที่ไม่รวมถึงแม้ว่าเราจะจัดเป็นหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจแต่ไม่รวมเป็นหนี้สาธารณะนะคะก็คือหนี้เงินกู้ของรัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจให้กู้ยืมเงินนะคะธุรกิจบริหารสินทรัพย์หรือธุรกิจประกันสินเชื่อนะคะโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันยกตัวอย่างเช่นอย่างในกรณีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรไปกู้ยืมเงินเองโดยกระทรวงการคลังไม่ค้ำประกันนะคะอันนี้เราก็ไม่นับเป็นหนี้สาธารณะนะคะหรือในเคสของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะเพราะว่าเราต้องการแยกจากในภาคของการคลังกับภาคการเงินที่ให้มีความแตกต่างกันนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเป็นการกู้เงินในภาคการคลังเช่นส่วนราชการที่สามารถกู้เงินได้ก็คือกระทรวง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือองค์การมหาชนหรือหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐนะคะกองทุนเงินนอกงบประมาณอันนี้นับเป็นหนี้สาธารณะกับที่เป็นในภาคของ financial sector ก็คือภาคการเงินเช่นสถาบันการเงินที่มีอำนาจในการกู้ยืมเงินได้นะคะหรือหนี้ของแบงก์ชาติหรือเราเรียกสั้นๆนะคะว่าหนี้แบงก์ชาติหรือหนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยอันนี้อยู่ในภาคของการเงินเราไม่นับเป็นหนี้สาธารณะนะคะแล้วก็เรามาดูว่าอำนาจของกระทรวงการคลังในการกู้เงินนะคะและในการบริหารหนี้เป็นการกระทำของรัฐบาลความหมายของคำว่ากระทำในนามรัฐบาลหมายถึงว่าถ้ามีการกู้ยืมเงินหรือการค้ำประกันไปแล้วในรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งมันจะผูกพันในทุกๆรัฐบาลในการที่จะตั้งงบประมาณเพื่อนำมาชำระหนี้นะคะต่อไปเรามาดูว่า แล้วกระทรวงการคลังสามารถกู้เงินได้ในกี่วัตถุประสงค์นะคะก็กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินได้ด้วยวัตถุประสงค์6วัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา20ของพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะปี2548

8นะคะซึ่งก็เราก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกจำนวน3ครั้งนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับในตัวสถานการณ์นะคะอันแรกก็คือว่าอย่างที่เรียนไปนะคะกระทรวงการคลังกู้เงินในนามของรัฐบาลเพราะงั้นมันจะผูกพันทุกๆรัฐบาลเรามาดูว่าแล้วการกู้เงินของรัฐบาลจากทั้งหมดเนี่ยนะคะ6วัตถุประสงค์อันแรกเลยเป็นเรื่องของการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเป็นในกรณีไหนบ้างที่บอกว่าไอ้คำว่าชดเชยการขาดดุลงบประมาณก็คือว่าในการจัดทำงบประมาณของภาครัฐเนี่ยนะคะเราสามารถแบ่งได้เป็น3ลักษณะก็คือเป็นการจัดทำในรูปแบบของงบประมาณแบบสมดุลเกินดุลและขาดดุลเกินในงบประมาณของอันแรกเลยก็คือเป็นการสมดุลหมายความว่าในการจัดทำงบประมาณของภาครัฐก็จะดูเรื่องของการประมาณการรายได้ว่าโอเคในปีงบประมาณเพราะเวลาเราทำงบประมาณเนี่ยมันจะเป็นการทำล่วงหน้าเนาะเพราะงั้นเนี่ยเราก็รัฐบาลก็จะมาดูว่าโอเคประมาณการรายได้ที่จะจัดเก็บในปีงบประมาณอย่างในปัจจุบันเนี้ยนะคะเรื่องว่ามันมีการจัดทำงบประมาณล่าช้าไปนะคะเราก็ในของงบประมาณปี67เนี่ยยังไม่แล้วเสร็จเพราะว่ามันมีช่วงเปลี่ยนผ่านรัฐบาลนะคะเราก็มีการรัฐบาลก็มาดูว่าโอเคในการจะทำงบประมาณของปี67เนี่ยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็คาดว่าจะมีการประกาศใช้ประมาณช่วงพฤษภานะคะช่วงพฤษภาของปี67เพราะงั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้งบ66ของงบเก่าไปพางก่อนนะคะรัฐบาลก็มาดูว่าเอ๊ะในปี67เนี่ยจะมีประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะได้มาประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าคิดว่ารายได้ที่คาดว่าจะเข้ามากับสิ่งที่จะต้องไปดำเนินการโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อรัฐสภานะคะสิ่งต่างๆเราเนี้ยอ่ะโอเคถ้าประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้กับสิ่งที่รัฐคิดว่าจะทำอยู่ในสัดส่วนที่เท่ากันนะคะเราเรียกว่างบประมาณแบบสมดุล นะคะอันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องกู้ละนะคะหรือในกรณีที่ประเทศมีความมั่นคงนะคะมีความมั่งคั่งนะคะก็มีรายได้ที่จัดเก็บคาดว่าจะเกินเป้าที่เก็บไว้นะคะมีเขาเรียกว่าการจัดทำงบประมาณแบบเกินดุล นะคะซึ่งพอเกินดุลเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาเหมือนกับว่าในแง่ของการบริหารจัดการของบ้านนะคะพ่อแม่มีรายได้เข้ามานะคะกับดูซิว่ารายได้จากเงินเดือนค่าจ้างทำนู่นทำนี่นะคะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนะคะเพราะงั้นเมื่อถ้ารายได้มากกว่ารายจ่ายครอบครัวก็ไม่ต้องไปกังวลถูกไหมไม่ต้องไปหาเงินมาชดเชยในส่วนที่มันขาดหายไปในฝั่งของภาครัฐก็เช่นเดียวกันนะคะถ้ามีรายได้ที่มันสูงหรือมันเพิ่มจากที่เราคิดว่าเราจะใช้จ่ายเราเรียกว่าเป็นงบประมาณเกินดุลอันนี้ก็ไม่มีปัญหาสมดุลเกินดุลไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้ามาดูว่าเอ๊ะแล้วประมาณการรายได้ที่คาดว่าจะจัดเก็บได้น้อยกว่าล่ะเราจะไปหาเงินจากไหนนะเพื่อมาสมทบในส่วนที่ขาดซึ่งโดยทั่วไปนะคะก็เป็นเรื่องของการกู้นะคะเป็นเรื่องของการกู้เพื่อชดเชยในส่วนที่ขาดดุลนะคะกู้มาก็ต้องนำส่งคลังเพื่อไปจัดสรรตามกระบวนการงบประมาณปกตินะคะอันนี้คือเป็นวัตถุประสงค์ของการกู้เงินในประเด็นแรกส่วนการกู้เงินในวัตถุประสงค์ของประเด็นที่2นะคะหรือวัตถุประสงค์ที่2เป็นเรื่องของการบริหารสภาพคล่องของเงินคงคลังการบริหารสภาพคล่องเนี่ยมันหมายถึงว่า เวลาที่รัฐบาลมีการจัดเก็บงบประมาณเนี่ยนะคะเงินที่เข้ามาในแต่ละช่วงเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภาษีเงินได้นิติบุคคลนะคะอย่างใครที่มีหน้าที่ต้องจ่ายภาษีก็จะรู้ละว่าในขาที่จะยื่นเนี่ยนะคะในช่วงของเดือนตั้งแต่มกราจนถึงมีนานะคะก็สามารถยื่นภาษีได้เพราะงั้นเนี่ยรายได้ของรัฐบาลเนี่ยจะเข้ามาในช่วงๆมันก็อาจจะมีการขาดในบางช่วงแต่ว่ามันไม่ได้ขาดยาวเพราะงั้นเนี่ยก็มีเครื่องมือของภาครัฐในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องให้มีความเหมาะสมนะคะเมื่อวัตถุประสงค์2อันแรกนะคะก็ต้องนำส่งคลังเพื่อให้มีการใช้จ่ายส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนำไปใช้จ่ายได้นะคะนำไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์ก็มีการส่งเข้าคลังแล้วก็เบิกผ่านระบบงบประมาณปกตินะคะกับอันที่2เป็นเรื่องของการกู้เงินเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งในกรณีนี้ก็เป็นให้อำนาจของรัฐบาลนะคะในการพิจารณาว่าโอเคถ้าเป็นเรื่องของการกู้เงินจากต่างประเทศนะคะแล้วจะทำให้เรื่องของมีความจำเป็นต้องใช้

0: จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศนะคะก็ให้อำนาจรัฐบาลไปการไปกู้ยืมเงินได้นะคะแล้วก็ถามว่าการกู้ในกรณีนี้กู้มาแล้วไปไหนต่อนะคะก็เอาไปให้ส่วนราชการไปใช้นะคะตามวัตถุประสงค์ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้นะคะกับอันที่4เรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะคะในขาที่เป็นเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้เนี่ยนะคะก็ในภาครัฐเวลาที่มีการกู้เงินเนี่ยในจำนวนที่มันมีสูงมากนะคะปัจจุบันหนี้สาธารณะก็อยู่ประมาณ10ล้านล้านนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เวลาที่เราจะใช้จัดสรรในการชำระหนี้มันก็มีจำนวนหนึ่งนะคะซึ่งถามว่ามันจะครบจำนวนหนี้ที่จะนำมาจ่ายให้ครบถ้วนณวันที่หนี้ครบกำหนดเลยไหมมันก็คงไม่ครบนะคะก็ไม่สามารถจัดสรรมาได้เพราะงั้นเนี่ยเราก็ดูเรื่องของความเหมาะสมความยั่งยืนนะคะก็เอามาใช้ตามสัดส่วนนะคะเพราะงั้นแล้วถามว่าเฮ้ยส่วนที่มันเกินจะทำยังไงนะคะเราก็กฎหมายพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการปรับโครงสร้างหนี้ได้นะคะก็จะดูว่าโอเคหนี้ที่มันครบเพื่อไม่ให้มันมีการกระจายนะคะอย่างเหมาะสมนะคะก็มีเรื่องของการกู้มาเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ได้แต่ในกรณีเนี่ยนะคะมันจะมีเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ล่วงหน้าคำว่ามันมี2คำนะคะที่นักศึกษาจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าถ้าหนี้ที่ครบกำหนดนะในวันที่ครบกำหนดเราก็กู้มากู้รายใหม่เพื่อไปจ่ายหนี้เจ้าเดิมนะคะเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะเกิดหนี้ใหม่ขึ้นมาแต่ว่าอาจจะมีในบางกรณีที่หนี้มันไปมีจำนวนที่ครบกำหนดเป็นจำนวนมากๆนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราจะไปกู้ในวันที่หนี้ครบกำหนดเลยมันอาจจะหาเงินในระบบเนี่ยยากเพราะงั้นเนี่ยก็ให้อำนาจกระทรวงการคลังในการกู้ล่วงหน้าได้นะคะกู้เสร็จก็นำไปให้กองทุนบริหารเงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศหรือกองทุนกปภ.เนี่ยนะคะไปบริหารจัดการได้นะคะมันจะมี2ลักษณะเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นเรื่องของการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ก็นี่ที่ครบกำหนดอ่ะครบกำหนดก็ไปจ่ายคืนเจ้าหนี้ก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่ากู้ล่วงหน้านี่มันยังไม่ถึงมันก็ต้องมีหน่วยงานหรือองค์กรที่เข้ามาบริหารจัดการอาจจะเอาไปลงทุนเพื่อให้เกิดดอกออกผลมีผลตอบแทนกลับมามีดอกเบี้ยกลับมาก็เอามาจ่ายชำระหนี้คืนนะคะก็เป็นวิธีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะกับอีกวัตถุประสงค์หนึ่งนะคะก็คือเป็นเรื่องของกระทรวงการคลังกู้มาเพื่อให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อนะคะหน่วยงานอื่นกู้ต่อหน่วยงานอะไรบ้างที่มีอำนาจในการกู้เงินซึ่งที่มีอำนาจในการกู้ต่อจากกระทรวงการคลังไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะกู้ต่อจากกระทรวงการคลังได้ถ้ารัฐบาลนะคะเห็นว่าเพื่อประโยชน์ในการถ้ารัฐบาลไปกู้เองโดยกระทรวงการคลังนะคะจะทำให้ประหยัดและทำให้การบริหารหนี้มีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าด้วยเครดิตของการที่กระทรวงการคลังไปกู้ต้นทุนมันจะถูกกว่าหรือน้อยกว่าที่ตัวหน่วยงานแต่ละหน่วยงานไปกู้เองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารัฐบาลเห็นว่าโอเคโครงการนี้มันจำเป็นต้องกู้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นทำรถไฟฟ้านะคะหรือทำรางคู่ต่างๆเนี่ยนะคะกระทรวงการคลังกู้มาเพื่อให้หน่วยงานเหล่านี้กู้ต่อจะทำให้ประหยัดต้นทุนได้นะคะคำว่าบริหารหนี้มีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องของการปรับโครงสร้างด้วยนะคะมันสามารถโยนหนี้ไปได้ในระยะยาวนะคะประหยัดและก็บริหารหนี้มีประสิทธิภาพก็สามารถที่จะให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อแต่ว่าขอให้เป็นเชิงอัดไว้นิดนึงนะคะว่าถ้าหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะคะรัฐบาลเนี่ยสามารถให้กู้ต่อได้แต่หนี้ของท้องถิ่นหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไปกู้เพื่อทำโครงการของตัวเองเนี่ยไม่นับเป็นหนี้สาธารณะนะคะและก็กระทรวงการคลังก็ไม่สามารถค้ำประกันได้ด้วยนะคะกระทรวงการคลังเนี่ยไม่สามารถค้ำประกันหนี้ของหน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐนะคะและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะงั้นเนี่ยมันมีความแตกต่างอยู่ลักษณะหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นเรื่องของการค้ำประกันกระทรวงการคลังจะค้ำประกัน3หน่วยงานได้เท่านั้นก็คือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะคะและก็สถาบันการเงินภาครัฐนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการให้กู้ต่อ นะคะก็จะเพิ่มมาอีก2หน่วยงานนะคะก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะและก็หน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐนะคะพวกองค์การมหาชนนะคะหรือมหาลัยในการกำกับดูแลของรัฐนะคะแล้วถามว่าเครื่องมือที่กระทรวงการคลังสามารถกู้ได้นะคะก็ในยกตัวอย่างเช่นอย่างสัญญากู้ยืมเงินนะคะพวกเราก็คงทราบอยู่แล้วนะคะว่าสัญญากู้เงินก็เป็นทั่วๆไปรูปแบบที่สามารถกู้ได้หรือเป็นเรื่องของพันธบัตรนะคะหรือบอนนะคะหรือเป็นการออก PN PN ก็คือตั๋วสัญญาใช้เงินออกไปให้กับแหล่งเงินกู้หรือสถาบันการเงินว่าโอเคเมื่อนี่ถึงกำหนดนะคะกระทรวงการคลังจะจ่ายคืนให้เป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้นะคะหรือจะเป็นทีบิลหรือตั๋วเงินคลังนะคะทีบิลหรือตัวเงินคลัง PN หรือตัวสัญญาใช้เงินนะคะเทอมโลนก็คือสัญญากู้บอนก็คือพันธบัตรอันนี้ก็เป็นรูปแบบที่ทั่วไปที่กระทรวงการคลังใช้ในการกู้ยืมเงินนะคะต่อไปดูนะคะเราจะได้ไปเห็นว่าเอ๊ะเมื่อบอกถึงวัตถุประสงค์แล้วนะคะกรอบเพดานการก่อหนี้สาธารณะมีกรอบอะไรบ้างอย่างที่เรียนนะคะเพื่อไม่ให้กระทรวงการคลังก่อหนี้เกินตัวนะคะลักษณะก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นประชาชนทั่วไปเราก็ต้องไม่ก่อหนี้เกินตัวในหมวกของกระทรวงการคลังหรือรัฐบาลเนี่ยนะคะถ้าจะมาสั่งให้กระทรวงการคลังเป็นคนกู้ก็ต้องยึดกรอบกฎหมายเป็นสำคัญนะคะเป็นหลักกู้เกินไม่ได้ลักษณะอย่างนี้นะคะเรามาดูกรอบแรกนะคะก็คือไม่เกิน 3% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็คือกู้ตะกี้ที่เราคุยไปนะคะว่ากู้เสร็จแล้วก็นำส่งคลังนะคะเป็นเรื่องของการกู้เพื่อ 3% นะคะกู้เสร็จก็นำส่งคลังให้กู้เป็นเงินบาทได้ส่วนอันที่สองนะคะนี่ก็เห็นไหมคะถ้าดูจากไอ้กล่องเนี่ยนะคะมันเป็นก้อนที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะคะก็คือกู้ไม่เกิน 80% ของที่งบประมาณที่ตั้งไว้สำหรับการชำระคืนต้นเงินกู้นะคะกับอันนี้สองวงรวมกันนะคะก็คือไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะคะซึ่งในกรอบใหญ่ตรงนี้เนี่ยนะคะเราบอกว่าวัตถุประสงค์กู้อะไรบ้างก็คือกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณอันนี้กู้ให้กู้ในประเทศได้เท่านั้นนะคะก็คือกู้เป็นเงินบาทกับอันที่2ก็คือกู้ปรับเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ที่กระทรวงการคลังเคยค้ำประกันไว้นะคะ อย่างที่เรียนไปนะคะว่ากระทรวงการคลังสามารถค้ำประกันให้กับรัฐวิสาหกิจหรือสถาบันการเงินภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะไปกู้มาเพื่อชำระหนี้ที่กระทรวงการคลังเคยค้ำประกันไว้ก็ต้องกู้ไม่นับรวมอยู่ในกรอบวงเงินนี้ด้วยนะคะหรือกู้เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศนะคะอันนี้ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมต้องมีการกู้เพื่อพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศด้วยบทบาทของภาครัฐนะคะที่จะมีความจำเป็นต้องดำเนินการนะคะก็คือเป็นการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเพื่อใช้ให้เอกชนเนี่ยนะคะสามารถใช้เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงสำหรับการกู้ยืมเงินในตลาดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมีวอลลุ่มหรือระดับเงินที่ภาครัฐมีอยู่ในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยถามว่ากระทรวงการคลังกู้เพื่อวัตถุประสงค์นี้มีแล้วหรือยังก็คือยังไม่จำเป็นต้องกู้นะคะเพราะว่าวอลลุ่มของการกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้มันมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงในเรื่องของการตลาดในการสร้างอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงได้นะคะกับประเด็นต่อไปนะคะกรอบใหญ่เลยนะคะก็คือนอกจากเขาเรียกว่าถ้าเรียกสั้นๆนะคะ20-80นะคะอันนี้ก็เป็นกู้เพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณนะคะกับอีกอันนึงก็คือกู้ไม่เกินร้อยละ10ของงบประมาณรายจ่ายนะอันนี้ก็เป็นเรื่องกู้ต่างประเทศละนะคะให้สามารถกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอันนี้ให้กระทรวงการคลังสามารถนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้มีการกู้เงินต่างประเทศในกรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเป็นสัดส่วนที่เพราะว่าถ้าเรากู้ต่างประเทศมามันก็จะต้องมีการแลกเงินมาใช้เป็นเงินบาทนะคะในประเทศแต่ว่าถ้าเรามีความจำเป็นต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศก็กู้เงินเป็นต่างประเทศไม่ต้องมีการแลกเปลี่ยนอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะนี้อันต่อไปนะคะก็คือกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้อันนี้ในกล่องที่3เนี่ยนะคะเป็นการกู้ต่างประเทศทั้งหมดนะคะ ก่อนหน้านี้นะคะตั้งแต่กฎหมายหนี้ปี48เนี่ยนะคะกระทรวงการคลังสามารถกู้ได้กู้ต่อนะคะได้เฉพาะที่เป็นเงินบาทเท่านั้นแต่พอมีการแก้กฎหมายในปี2551นะคะก็ให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เพื่อที่จะกู้ต่างประเทศนะคะมาให้กู้ต่อในประเทศได้นะคะอันสุดท้ายนะคะกรอบวงเงินสุดท้ายก็คือไม่เกิน 20% ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นกรอบวงเงินที่เป็นเรื่องของการกู้เงินเพื่อให้กู้ต่อนะคะในประเทศอย่างที่เรียนไปว่าอาจจะเอากู้มาให้กับตรงท้องถิ่นก็ได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้หรือให้กู้กับสถาบันการเงินภาครัฐก็ได้นะคะหรือจะให้กู้กับรัฐวิสาหกิจเช่นองค์ขสมกนะคะหรือให้กู้กับในเคสของรฟมนะคะหรือให้กู้กับรถไฟอย่างเงี้ยนะคะที่ผ่านมาที่ทำโครงการใหญ่ๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโครงการรถไฟฟ้าหรือให้กู้ต่อกับกทมนะคะกทมเนี่ยถือว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเราต่างๆเหล่านี้นะคะกรอบวงเงินก็การกำหนดเนี้ยก็เพื่อที่จะเป็นวินัยการเงินการคลังของภาครัฐในการให้อำนาจกระทรวงการคลังโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีในการก่อหนี้สาธารณะนะคะเพื่อวินัยนะคะพอเรามีการก่อหนี้สาธารณะมีการกู้ยืมเงินไม่ว่าจะเป็นการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินนะคะที่อาจจะทำเป็นรูปแบบของทำสัญญากู้หรือเทอมโลนนะคะหรืออาจจะเป็นการออกบอนนะคะถ้าการออกบอนเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจว่านักศึกษาเคยซื้อพันธบัตรรัฐบาลที่เป็นพันธบัตรออมทรัพย์นะคะลักษณะนี้ก็เป็นการออกพันธบัตรไม่ว่าจะเป็นกู้จากสถาบันการเงินหรือเป็นการกู้จากภาคประชาชนหรือภาคเอกชนต่างๆนะคะโดยการออกพันธบัตรเมื่อกู้แล้วก็ต้องมาชำระหนี้เนาะนะคะแล้วถามว่าแหล่งเงินในการชำระหนี้แหล่งใหญ่เลยนะคะก็คือต้องเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็มีการจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะโดยเงินต้นนะคะเราก็แบ่งเป็นเงินต้นซึ่งเงินต้นตรงนี้เนี่ยนะคะตะกี้ที่เราบอกว่าวัตถุประสงค์ของการกู้เนี่ยให้เรื่องหนึ่งก็คือกู้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้ถ้าหนี้นั้นอ่ะมันครบเยอะๆนะคะเรามีหนี้ที่ภาครัฐรับอยู่เนี่ยนะคะที่ต้องเอางบประมาณมาจ่ายเนี่ยนะคะประมาณ8ล้านล้านนะคะก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูงเพราะงั้นเนี่ยงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เรามีอยู่ก็ทำในประมาณ3ล้านล้านนะคะ3ล้านล้านกว่าๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินต้นถ้ามันครบในคราวเดียวที่เยอะๆก็ไม่สามารถจะจัดสรรได้ทั้งหมดนะคะก็จะมีกรอบที่ให้รัฐบาลเนี่ยต้องจัดสรรงบมาเพื่อชำระเงินต้นนะคะก็เงินต้นอันนี้ก็ดูความเหมาะสมนะคะเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนแต่ว่าในส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายอันนี้ต้องจัดสรรให้ครบถ้วนนะคะเราไม่สามารถที่จะปรับโครงสร้างหนี้ในส่วนดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายได้ปรับโครงสร้างหนี้ได้เฉพาะเงินต้นเท่านั้นนะคะกับอีกอันนึงนะคะก็เป็นเรื่องของเงินคงคลังนะคะที่จะเอามาจ่ายที่รัฐบาลได้กู้เพื่ บริหารสภาพคล่องเงินคงคลังโดยมีการออกตั๋วเงินคลังไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะจ่ายจากเงินคงคลังได้นะคะนี่ก็เป็นภาพรวมหรือในภาพใหญ่นะคะของการกู้เงินเพื่อทั้งหมดนะคะในการก่อหนี้สาธารณะในเรื่องของหนี้สาธารณะของรัฐบาลนะคะที่จะมีกรอบใหญ่ที่ให้อำนาจของรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังไปดำเนินการนะคะจากที่ได้บรรยายมาทั้งหมดนะคะคิดว่านักศึกษาหรือท่านผู้ชมนะคะจะมีความเข้าใจนะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหนี้สาธารณะที่มากขึ้นนะคะก็พอฟังเรื่องหนี้สาธารณะแล้วโอเคนะคะไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่หรือน่ากลัวนะคะเพราะว่าในหมวกของกระทรวงการคลังโดยสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะนะคะก็จะมีการบริหารจัดการนะคะมีการกำกับดูแลนะคะโดยคณะกรรมการนะคะหนี้สาธารณะนะคะคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะโดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานนะคะแล้วก็มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสภาพัฒน์ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะกรมบัญชีกลางสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหน่วยงานเหล่านี้นะคะก็จะเข้ามาช่วยกันดูเพื่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะเนี่ยเป็นไปอย่างยั่งยืนนะคะเพราะงั้นเนี่ยอยากให้พวกเราสบายใจได้นะคะว่ามันมีหน่วยงานหรือองค์กรที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหนี้สาธารณะอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็ เป็นภาพทั้งหมดนะคะที่ได้นำเสนอในส่วนของการหนี้สาธารณะและการบริหารหนี้สาธารณะในภาพรวมทั้งหมดนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ได้รับฟังในส่วนของหนี้สาธารณะนะคะขอบคุณมากค่ะ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับ ท่านโทรมาพอดี
5: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
6: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
7: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
8: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอฮะ
9: น้องก็พูดถูกครับ
10: ไม่โกงด้วยหรอ
11: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
12: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
13: สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะเป็นการบรรยายในหน่วยที่8นะคะในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะค่ะนี้เรามาดูนะคะหลังจากเราเนี่ยได้ทราบในเรื่องต่างๆนะคะที่ปูพื้นมาแล้วเนี่ยนะคะเราจะมาดูในส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะของการคลังสาธารณะหรือการงบประมาณของแผ่นดินนะคะก็คือเรื่องของรายจ่ายสาธารณะค่ะนะคะความหมายของรายจ่ายสาธารณะนะคะนักศึกษาก็จะทราบว่ารายจ่ายของสาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นเงินจำนวนมหาศาลเราก็จะทราบว่าเงินของรัฐที่รัฐเนี่ยนำมาใช้จ่ายเนี่ยเป็นเงินจำนวนมหาศาลนะคะจึงจำเป็นจะต้องใช้จ่ายยังไงคะใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้บริหารงานเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปได้นะคะสำเร็จลุล่วงไปได้ตามนโยบายแล้วก็เป้าหมายของรัฐบาลนะคะเราใช้เงินเราก็ต้องใช้อย่างมีเป้าหมายเราใช้เงินเนี่ยเราก็ต้องใช้ให้เป็นไปตามนโยบายด้วยนะคะรัฐบาลก็เลยมีบทบาทแล้วก็หน้าที่ที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจนะคะอย่างที่เราทราบว่ารายจ่ายเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการคลังที่รัฐเนี่ยนำมาใช้บริหารประเทศนะคะก็คือรายจ่ายสาธารณะเครื่องมือทางการคลังจำได้ไหมคะที่เคยพูดถึงก็จะมีรายจ่ายสาธารณะรายได้สาธารณะแล้วก็หนี้สาธารณะนะคะทั้งนี้เนี่ยแนวโน้มนะคะแนวโน้มของการใช้จ่ายของรัฐบาลเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนต่อรายได้จากประชาชาติแล้วเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นทุกๆปีเลยนะคะเห็นได้ว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลต่างๆอ่ะก็อยู่ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลในฐานะที่มีผู้ที่เป็นผู้มีอำนาจในการบริหารการใช้จ่ายแล้วเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยที่ใช้จ่ายเงินนะคะใหญ่ที่สุดแล้วก็มีอิทธิพลที่สุดในระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะเนื่องด้วยประเทศเนี่ยมีความจำกัดทางด้านทรัพยากรนะคะรัฐจึงจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบดูแลใช้จ่ายเงินให้เป็นไปได้ด้วยความประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะในหน่วยนี้เนี่ยก็จะกล่าวถึงภาพรวมนะคะของรายจ่ายของรัฐบาลหรือรายจ่ายสาธารณะโดยสังเขปนะคะโดยที่มีกฎหมายสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในเรื่องของรายจ่ายสาธารณะนั้นก็คือว่ากฎหมายอะไรบ้างนะคะก็คือกฎหมายพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะแล้วก็พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณนะคะพ.ศ. 2561นอกจากนั้นก็ยังมีพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ. 2548นะคะที่และก็ที่แก้ไขเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พระราชบัญญัติเงินคงคลังพ.ศ. 2491นะคะนี่เรามาดูความหมายของรายจ่ายสาธารณะบ้างนะคะความหมายของรายจ่ายสาธารณะเนี่ยก็คือการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะในเพื่อที่ทำไมคะรักษาระดับการดำเนินงานของรัฐและก็เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมเนาะนะคะเป็นเงินที่รัฐเนี่ยใช้จ่ายออกไปผ่านองค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนนะคะซึ่งอำนาจที่ได้องค์กรของรัฐหรือองค์กรเอกชนเนี่ยก็ต้องมีอำนาจด้วยได้รับอำนาจมานะคะใช้จ่ายนะคะเพื่อวัตถุประสงค์เป็นไปในการปฏิบัติการในการทำกิจกรรมสาธารณะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอันนี้เป็นความหมายของรายจ่ายสาธารณะนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องกรอบวงเงินของรายจ่ายสาธารณะบ้างนะคะกรอบวงเงินของรายจ่ายสาธารณะก็เป็นไปตามมาตรา15แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นะคะก็ได้บัญญัติเอาไว้ตามนี้นะคะก็คือว่าการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะให้นำแผนการคลังระยะปานกลางมาประกอบการพิจารณาด้วยและก็คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมทางสังคมนโยบายงบประมาณเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายการจัดเก็บรายได้แผ่นดินสถานะของหนี้สาธารณะและความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเห็นไหมคะว่ากรอบวงเงินรายจ่ายสาธารณะเนี่ยก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายนะคะซึ่งบัญญัติอยู่ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ. 2561นั่นเองนะคะต่อมาเรามาดูเรื่องของการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายเมื่อกี้กรอบวงเงินก่อนนะคะแต่ตอนนี้เรามาดูกรอบงบประมาณรายจ่ายกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะพิจารณาจากอะไรนะคะพิจารณาจากแผนการคลังระยะปานกลางภาวะเศรษฐกิจของประเทศความเป็นธรรมทางสังคมนโยบายงบประมาณเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศอันนี้อาจารย์จำแนกมาจากเมื่อสักครู่ที่เราได้พูดถึงนะคะจากพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยนะคะก็จะพิจารณาจากแผนการคลังระยะปานกลางนะคะแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจของประเทศเหล่านี้ที่ได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะคะซึ่งเป็นไปตามมาตรา15นะคะแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐนะคะนี้เนี่ยเรามาดูว่ามาตรา15เนี่ยเป็นการจัดทำกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่จะต้องพิจารณาจากแผนการคลังระยะปานกลางนักศึกษาก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยมันคืออะไรนะคะแผนการคลังระยะปานกลางมันมีระยะสั้นด้วยนะใช่ไหมคะมันต้องมีระยะสั้นสิถ้ามันมีปานกลางระยะสั้นและมีระยะยาวนะคะแต่ในเรื่องของกรอบนะคะการทำจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเราจะพิจารณาจากหลักๆแล้วจะพิจารณาจากแผนการคลังระยะปานกลางนะคะซึ่งใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับการวางแผนในการดำเนินการทางการเงินและการคลังการเงินและการงบประมาณของรัฐนะคะแล้วก็แผนเป็นแผนในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและก็แผนการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยนำไปใช้ประกอบการพิจารณาในการจัดเก็บนะคะในการหารายได้จัดเก็บรายได้หรือการหารายได้หรือว่าการจัดทำงบประมาณและการก่อหนี้สาธารณะของหน่วยงานของรัฐนะคะซึ่งเป็นการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางล่วงหน้านักศึกษาคิดว่าแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยจะครอบคลุมระยะเวลาประมาณกี่ปีถ้าเปิดในเอกสารการสอนก็จะเห็นว่าแผนการคลังระยะปานกลางเนี่ยก็จะครอบคลุมนะคะเป็นการกระทำล่วงหน้าแผนล่วงหน้าประมาณ 3-5 ปีนะคะประมาณ 3-5 ปีซึ่งจะแสดงภาพรวมนะคะของสถานะทางการคลังที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นะคะสำหรับประเทศไทยเนี่ยการคลังระยะปานกลางเนี่ยจะถูกเสนอนะคะโดยคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเห็นชอบนะคะและที่ผ่านมาประเทศไทยมีการกำหนดมาถึงหน่วยนี้แล้วนักศึกษาคงทราบถึงเรื่องของคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐว่าคือใครนะคะคือใครบ้างประกอบด้วยใครบ้างนะคะที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยมีการกำหนดระยะเวลาของแผนการคลังระยะปานกลางเอาไว้3หรือ4ปีนะคะนะคะในมาตรา13แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐเนี่ยพ.ศ.2561ก็บัญญัติเอาไว้ว่าให้มีแผนการคลังระยะปานกลางเห็นไหมกำหนดกฎหมายกำหนดเอาไว้เลยนะคะเพื่อใช้เป็นแผนแม่บทหลักสำหรับการวางแผนการดำเนินการทางการเงินการคลังและการงบประมาณของรัฐนะคะรวมทั้งแผนการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนบริหารหนี้สาธารณะด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นกฎหมายก็ยังบัญญัตินะคะให้คณะกรรมการมีหน้าที่คณะกรรมการก็คือคณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐนั่นเองนะคะมีหน้าที่จัดทำแผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปีนะคะแล้วก็แผนการคลังระยะปานกลางตามวรรคหนึ่งให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีและอย่างน้อยต้องประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะก็คือมาตรานี้ก็ได้กำหนดเอาไว้ว่าประกอบไปด้วยเป้าหมายและนโยบายทางการคลังนะคะ2ก็คือสถานะและประมาณการเศรษฐกิจ3ก็คือสถานะและประมาณการทางการคลังซึ่งหมายถึงประมาณการรายได้ประมาณการรายจ่ายดุลการคลังและการจัดการกับดุลการคลังนั้นต่อมาจะต้องประกอบด้วยอะไรอีกประกอบด้วยสถานะของหนี้สาธารณะนะคะของรัฐบาลและประกอบไปด้วยกับประการหนึ่งก็คือภาระผูกพันทางการเงินการคลังของรัฐบาลนะคะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องแผนการคลังระยะปานกลางเอาไว้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561เนี่ยบัญญัติว่าเมื่อคณะกรรมการจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางตามมาตรา13แล้วเนี่ยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาตรา13และก็มาตรา14แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561เนี่ยกำหนดให้คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐเนี่ยจัดทำแผนการคลังระยะปานกลางให้แล้วเสร็จภายใน3เดือนนะคะนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทุกปีโดยให้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแผนการคลังระยะนั้นเนี่ยให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า3ปีและอย่างน้อยก็ต้องประกอบด้วยใน5เรื่องที่เมื่อสักครู่เนี่ยได้กล่าวถึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดเป้าหมายนะคะแล้วก็นโยบายทางการคลังในระยะปานกลางนั้นเนี่ยก็จะนำไปสู่การจัดทำงบประมาณแบบสมดุลในระยะยาวนะคะแต่เราก็ยังไม่สมดุลมานานแล้วนะคะงบประมาณของเราเนี่ยก็จะขาดดุลมาเรื่อยๆนะคะก็เราก็มีความจำเป็นในเรื่องอื่นๆที่ทำให้งบประมาณเราเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณแบบขาดดุลนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยในดีที่สุดก็คือมันมีความสมดุลนั่นแหละนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกเอาไว้ก็คือรายได้รายจ่ายของประเทศเนี่ยมันก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกๆปีนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยต้องควรที่จะมุ่งบริหารรายได้และรายจ่ายให้อยู่ภายใต้กรอบนะคะกรอบความยั่งยืนทางการคลังเห็นไหมคะมีศัพท์ใหม่มาอีกแล้วกรอบความยั่งยืนทางการคลังโดยเพิ่มการโดยมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเห็นไหมคะจากการจัดเก็บภาษีเนี่ยต้องทำไปอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็ปรับอัตราภาษีอากรกับปรับอัตราภาษีที่เหมาะสมนะคะเพื่อให้รายได้โดยรวมเนี่ยมีเพิ่มขึ้นนะคะในขณะเดียวกันก็จะต้องมีการจำกัดการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวมนะคะเราก็ต้องเหมือนกับช่วยกันรัดเข็มขัดนิดนึงอะนะคะในจำกัดการขยายตัวของรายจ่ายในภาพรวมโดยเฉพาะรายจ่ายประจำนะคะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของรายจ่ายลงทุนให้สูงขึ้นนะคะเห็นไหมคะว่าในแต่ละอย่างเราก็ได้ยินเอ๊รายจ่ายลงทุนคืออะไรรายจ่ายประจำมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันในรายละเอียดนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยรัฐเนี่ยก็จะต้องมีแผนการจัดหารายได้ให้เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดการขาดดุลทางด้านการคลังในระยะหน้านะคะแล้วก็การใช้งบประมาณเนี่ยจะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะ ต่อมาเรามาดูอีกกรณีหนึ่งที่เป็นเรื่องของการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายนะคะที่จะต้องพิจารณานะคะอีกหัวข้อหนึ่งก็คือในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะคะอันแรกเป็นเรื่องของแผนการคลังระยะปานกลางนะคะหัวข้อที่2เป็นเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยที่จะต้องนำมาพิจารณาก็คือมีการในเรื่องของการจัดทำกรอบวงเงินนะคะรายจ่ายสาธารณะประจำปีเนี่ยนะคะก็จะต้องคำนึงถึงภาวะการเปลี่ยนแปลงนะคะภาวะการเปลี่ยนแปลงของทางเศรษฐกิจที่ก่อกำเนิดขึ้นนะคะเราอย่างที่เราได้รับทราบกันไปว่าภาวะเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะเป็นไปตามลักษณะแห่งปัจจัยในแต่ละด้านนะคะนี้เนี่ยสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยนับได้ว่ามีความสำคัญนะคะแล้วก็มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนโดยส่วนรวมในแต่ละช่วงเวลานะคะตลอดจนจะต้องพิจารณาจากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยว่ามันมีแนวโน้มที่จะดำเนินเป็นไปอย่างไรนะคะเพื่อจะได้สอดคล้องกับปัจจัยต่างๆในขณะนั้นหรือไม่เพียงใดนะคะ

มควรที่จะมีการปรับปรุงหรือว่าสมควรที่มีการแก้ไขข้อบกพร่องทางด้านใดบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะต้องดูในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจของประเทศนะคะในการพิจารณากรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อจะให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคมโดยรวมโดยแท้จริงนะคะต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งก็เรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมไม่ใช่เราจะคำนึงถึงแต่ภาวะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะทิ้งปัจจัยทางด้านสังคมไม่ได้นะคะเราก็ต้องดูว่าความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยมาใช้ในการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วยนะคะความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยนะคะอะไรบ้างที่เราจะต้องพิจารณาในเรื่องของความเป็นธรรมทางสังคมนะคะลองดูในเอกสารการสอนเราก็จะทราบว่าความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยก็จะต้องประกอบด้วยเราเนี่ยก็จะต้องมาดูนะคะว่าสังคมเนี่ยนะคะมีแนวคิดในเรื่องของความเป็นธรรมกี่มิติอย่างไรบ้างนะคะไม่เพียงแต่พิจารณาในมิติของกฎหมายเท่านั้นเราเรียนกฎหมายแล้วก็จะไปพิจารณาในเรื่องของมิติทางกฎหมายอย่างเดียวนะคะหรือว่ามิติทางด้านการเงินอย่างเดียวนะคะเราจะต้องพิจารณาในมิติทางในเรื่องของการปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นธรรมด้วยหรือมีการแบ่งปันกันอย่างเป็นธรรมนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็จะเกี่ยวโยงไปถึงเรื่องของนโยบายการกระจายรายได้นะคะแล้วก็ทรัพย์สินการเก็บภาษีนะคะอัตราก้าวหน้านะคะซึ่งความเป็นธรรมทางสังคมเนี่ยอาจจะไม่ได้มาควบคู่ที่จะบริหารแบบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะจนเราอาจจะลืมมองในเรื่องของความเป็นธรรมนะคะทางสังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยก็จะต้องพิจารณาในมิตินี้ด้วยนะคะแต่ว่าเพราะว่ามันหมายถึงความเท่าเทียมของโอกาสนะคะความเท่าเทียมของโอกาสในการเข้าถึงตลาดนะคะลดช่องว่างในความไม่เท่าเทียมนะคะหรือความไม่เป็นธรรมในสังคมและก็ชุมชนต่างๆนะทำให้คนเนี่ยได้รับความยุติธรรมนะคะเท่ากันอย่างเสมอภาคนะคะเพื่อคุ้มครองผู้ที่เสียเปรียบหรือว่าผู้ด้อยโอกาสนะคะอย่างเช่นกลุ่มเปราะบางเหล่านี้เป็นต้นนะคะให้ได้รับโอกาสเท่าเทียมกันนะคะผ่านการจัดสรรทรัพยากรอย่างเที่ยงธรรมนะคะเหล่านี้เนี่ยจะนำไปสู่การตรากฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของทุกคนอย่างเสมอภาคนั่นเองนะคะต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งที่จะต้องพิจารณาในการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายก็คือเรื่องของนโยบายงบประมาณนะคะเรื่องของนโยบายงบประมาณคือการที่จัดการส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายของรัฐบาลในแต่ละปีนะคะซึ่งประกอบด้วย3ลักษณะก็คืองบประมาณอะไรบ้างที่เราเคยพูดถึงมีงบประมาณสมดุลนะคะแล้วก็งบประมาณขาดดุลนะคะแล้วก็งบประมาณเกินดุลนะคะงบประมาณสมดุลง่ายๆเลยนะคะก็หมายถึงการที่รัฐบาลทำไมคะมีการใช้จ่ายเท่ากับรายได้พอดีเลยนะคะดังนั้นเนี่ยรัฐบาลเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องไปกู้เงินนะคะไม่จำเป็นจะต้องไปกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายหรือไม่จำเป็นจะต้องนำเงินคงคลังออกมาใช้นะคะงบประมาณสมดุลเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการนะคะเพราะว่ามันเป็นดูแล้วก็แสดงว่ารัฐบาลนั้นเนี่ยมีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะต่อมางบประมาณขาดดุลนะคะหมายถึงอะไรหมายถึงการที่รัฐบาลเนี่ยมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ก็เหมือนก็ถ้าเปรียบเทียบกับบริษัทดูง่ายๆก็เหมือนบริษัทเนี้ยมีการขาดดุลหรือขาดทุนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือมีรายจ่ายมากกว่ารายได้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของรัฐเนี่ยก็เช่นเดียวกันรัฐบาลมีการใช้จ่ายมากกว่ารายได้นะคะและจำเป็นต้องนำรายรับในด้านอื่นมาใช้ก็คือนำรายรับทางด้านเงินกู้นะคะหรือเงินคงคลังมาชดเชยการขาดดุล นั้นนะคะปัจจุบันเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์ที่ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันเนี่ยนะคะเขาก็มีแนวคิดว่าการที่รายจ่ายเนี่ยสูงกว่ารายได้และรัฐบาลเนี่ยมีการก่อหนี้สาธารณะมาใช้จ่ายไม่ใช่สิ่งที่เสียหายอันนี้เป็นแนวคิดในปัจจุบันเนาะถ้าเป็นในสมัยคลาสสิกอย่างที่เราได้เรียนกันมาแล้วในหน่วยต้นๆ นะคะถือว่าในสมัยคลาสสิกเขาก็จะไม่นิยมในเรื่องของงบประมาณขาดดุล นะคะเขาจะต้องเป๊ะๆ เท่านั้นนะคะ

ส่วนในปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์เขาก็มีการพอยอมรับได้นะคะในเรื่องของงบประมาณขาดดุลนะคะเพราะว่าถ้าเป็นไปตามหลักวินัยการคลังนั้นนะคะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่เสียหายซะทีเดียวนะคะถ้าเกิดเงินกู้ที่นำมาที่ไปกู้เขามาเนี่ยถูกนำมาใช้ในทิศทางที่มันเพื่อเพิ่มผลผลิตเพิ่มการลงทุนและก็การจ้างงานที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศก็อาจจะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันก็มีแนวเมื่อก่อนนี่เราอาจจะคิดว่าอย่างตัวเราเองอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่อยากจะไปกู้เงินมาใช้จ่ายนะคะถ้าเรานำอย่างถ้าตัวเราเนี่ยไปกู้เงินเรามีรายจ่ายมากกว่ารายได้ของเราแล้วเราต้องจำเป็นต้องไปกู้เงินมาแต่ถ้าเรากู้เงินมาใช้ประโยชน์นะคะเป็นการเพิ่มอย่างเช่นกู้เงินมาลงทุนอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะมีการเพิ่มรายได้ในอนาคตของเรานะคะก็สามารถที่จะทำให้ตัวเราเนี่ยขับเคลื่อนต่อไปได้นั่นเองนะคะปัจจุบันเขาก็คิดว่าการเป็นหนี้สินมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะแต่ก็ถ้าเราแบบเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟหรือว่ามีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนิดนึงเราก็อาจจะคิดว่าการเป็นการก่อหนี้ไม่การไม่มีหนี้เป็นลาภอันประเสริฐเหล่านี้เป็นต้นนะคะแต่ในเรื่องรัฐเนี่ยปัจจุบันเขายังพอรับได้ในเรื่องของการจัดทำงบประมาณขาดดุลถ้าเกิดว่าเราใช้เงินมาถูกทิศถูกทางนะคะต่อมางบประมาณเกินดุลนะคะงบประมาณเกินดุลเนี่ยหมายถึงการที่รัฐบาลเนี่ยใช้จ่ายน้อยกว่ารายได้ที่จัดเก็บโอ้โหอันนี้แบบมีแบบนั้นด้วยเหรอในโลกนี้ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่ค่อยเคยเห็นเนาะจะเท่าที่จำความได้นะคะยังไม่เห็นว่าเราเนี่ยมีรายจ่ายน้อยกว่ารายได้ที่จัดเก็บนะคะทำให้รัฐบาลเนี่ยมีเงินเหลือเข้าเงินเป็นเงินคงคลังเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณประเภทต่างๆเนาะเกินดุลขาดดุลแล้วก็สมดุลนะคะต่อมาอีกประการหนึ่งที่มีความสำคัญในเรื่องของการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีก็คือเสถียรภาพและความยั่งยืนทางการคลังของประเทศนะคะที่เราจะต้องคำนึงนะคะในเรื่องของความสามารถของรัฐบาลในการรักษาการใช้จ่ายในปัจจุบันในการในเรื่องของการภาษีและนโยบายอื่นๆในระยะยาวเราจะไม่มองในระยะสั้นละนะคะเราจะมองไปในระยะยาวนะคะเพื่อให้ประเทศเนี่ยมีการพัฒนาอย่างมีความยั่งยืนเราก็จะได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆปัจจุบันนี้เป็นคำฮอตฮิตเลยนะคะคำว่ายั่งยืนเราต้องมีความยั่งยืนนะคะในทุกๆด้านนะคะเราก็จะไม่มองอะไรในระยะสั้นๆนะคะเหมือนขายผ้าเอาหน้ารอดอีกต่อไปนะคะเราต้องมองในเสถียรภาพและความยั่งยืนนะคะในระยะยาวด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายที่รัฐจะต้องพิจารณานะคะต่อมานะคะในเรื่องอีกเรื่องนึงก็คือที่รัฐจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเห็นไหมคะเหมือนเราเองเนี่ยเรามีเงินเราก็เอ๊ะต้องมาคิดละว่าเราไอ้นี่เราจำเป็นต้องใช้ไหมเราจำเป็นต้องใช้จ่ายไหมมันใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยมันฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายหรือเปล่านะคะเราก็ต้องคิดนะคะในระดับประเทศก็เช่นเดียวกันนะคะรัฐก็จะต้องคำนึงในเรื่องของการทำกรอบงบประมาณรายจ่ายเนี่ยจะต้องคิดถึงเรื่องของความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายด้วยว่าในการจัดทำกรอบวงเงินเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นด้วยโดยคำนึงถึงการใช้จ่ายเพื่อรักษาระดับการดำเนินงานของรัฐและเพื่อผลประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมนะคะกิจการทางด้านสังคมทางเศรษฐกิจเพื่อให้ประชาชนเนี่ยทำไมคะมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะคะอันเป็นการใช้จ่ายตามหน้าที่ของรัฐเลยนะคะแล้วก็ในด้านของสังคมและทางด้านเศรษฐกิจนะคะหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการรายจ่ายที่เกี่ยวกับการลงทุนนะคะก็จะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของสังคมต้องมีการวางหลักการที่ดีนะคะโดยพิจารณาถึงความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจในการใช้จ่ายของรัฐบาลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องดูซิว่าสมมุติเรามีเงินอยู่เนี่ยตรงไหนที่มันมีความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายมากกว่ากันนะคะโดยคำนึงในเรื่องของบริบทต่างๆที่อยู่รอบๆในส่วนที่เราจะต้องวิเคราะห์ในด้านของการใช้จ่ายนะคะมันก็อาจจะมีเรื่องของการวิเคราะห์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ด้วยนะคะซึ่งเราอาจจะเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ในเรื่องของการศึกษาการคลังการงบประมาณเนี่ยเราจะต้องมีพื้นฐานในเรื่องของการเศรษฐศาสตร์เล็กน้อยนะคะว่าสิ่งที่รัฐใช้ไปเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างไร

ไรบ้างนะคะต่อมาอีกกรณีหนึ่งที่จะต้องพิจารณาที่รัฐจะต้องพิจารณาก็คือการจัดเก็บรายได้แผ่นดินนะคะการจัดเก็บรายได้แผ่นดินเนี่ยนะคะกฎหมายก็ให้คำนิยามของการจัดเก็บรายได้แผ่นดินไว้ในมาตรา31นะคะแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.

จัดเก็บรายได้เป็นอย่างไรนะคะตอนนั้นด้วยนะคะต่อมาอีกประการหนึ่งที่รัฐจะต้องพิจารณาก็คือสถานะของหนี้สาธารณะและเราต้องมาดูซิว่าเราเนี่ยนะคะมันสถานะของหนี้สาธารณะของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้นะคะเรามีหนี้สาธารณะที่เยอะหรือเปล่านะคะเกินไปหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็ต้องมีการคำนึงถึงในส่วนของหนี้สาธารณะด้วยต่อมาอีกประการหนึ่งก็คือนโยบายงบประมาณซึ่งเราได้พูดไปบ้างแล้วนะคะในเรื่องของนโยบายงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยนโยบายงบประมาณก็เป็นนะคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในเวลาที่เราพิจารณาเรื่องกรอบวงเงินนะคะของรายจ่ายสาธารณะต่อมาอีกประการนึงก็คือความสามารถในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลนะคะเรามีความสามารถแค่ไหนรัฐมีความสามารถแค่ไหนในการกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องของการที่รัฐเนี่ยจะต้องพิจารณาในการในการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: จุดแข็งของสาขานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
4: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่2ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศสำคัญอย่างไรกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังอย่างหนึ่งของประชาคมโลกในการสร้างความเชื่อมั่นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามหรือความขัดแย้งจะได้รับความคุ้มครองและได้รับการปกป้องศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์มาตรการที่กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศกำหนดไว้แสดงให้เห็นว่าแม้แต่สงครามยังต้องมีขอบเขต
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
6: เรียนมสท.ดีอย่างไร
7: การที่จะเรียนมสท.จบได้จะต้องมีความรับผิดชอบในตัวเองนะครับคือมีความเอาใจใส่ในเรื่องของการเรียนนะครับแล้วก็ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับฉะนั้นถ้าหากว่าใครเรียนหนังสือในลักษณะที่ว่าทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนโดยใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ครับก็สามารถที่จะเรียนจบได้เช่นเดียวกันนะครับผมคิดว่าไอ้การศึกษาไม่ว่าจะศึกษาที่มหาวิทยาลัยใดนะฮะก็สามารถนำประโยชน์ไปใช้ได้ทุกที่แต่การศึกษาที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะทำให้คนที่ศึกษานี่รู้จักการใช้ชีวิตนะฮะรู้จักการทุ่มเทเวลาและรู้จักที่จะนำเอาความรู้ซึ่งไม่ว่าจะอยู่ณแห่งหนตำบลใดก็สามารถศึกษาได้ทุกคนนะครับ

พราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด

0: มอมถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เป็นวันงั้นพี่เพชรไปดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมน
2: ไอออนแมนเก่งที่สุด
3: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
3: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
4: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
4: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอดมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอดจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอดพอดไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: เฮ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้านี่ว่ะมันเกิดโจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: แล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่ออ่ะคิดดีแล้วหรอ

0: พอแล้วพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านเนี่ย
1: ยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
2: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พ่อต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
0: ครับแม่ถ้าพ่อเรียนกศน.นะพ่อจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
2: อีกไม่กี่วันมันเกิดพ่อแล้วนี่พ่อจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดไหมลูก
0: พ่อไม่อยากได้อะไรเลยครับแม่
3: แม่
2: อะไร
3: พอดมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
4: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
0: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
2: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอดนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอดนะ
0: ครับแม
5: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
0: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
5: ขอบใจมากนะจ๊ะ
0: ครับ
2: พอด
3: ครับ
2: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
0: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
2: พอดไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอดทำเนี่ยวันหนึ่งพอดอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอดต้องระวังตัวนะ
0: พอดเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอดก็เจออุบัติเหตุมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
2: พอดยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอดจะบอกว่าพอดไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอดเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
0: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
6: พอรักแม่นะครับ
2: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
4: Pause นี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม
0: ่
4: หรอ
0: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
4: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
7: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งเหตุที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอวอร์7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1วอร์ 4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
4: พอสมีเคสด่วนเหรอ
7: ที่ตั้งรอวอร์สั่งการต่อไปเลย
4: พอส
8: ทำดังด้วย
4: แ
8: ม่
4: และอาก
8: าศด้วย
4: พอ
8: ผมเอาไม่อยู่อะ
9: ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
7: ่แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับความสมบูรณ์จากผมมาให้ทีมปฏิบัติการทุกทีมความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
2: ้งานที่พอทำเนี่ยวันนี้พออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูก ยังไงพอดก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอดจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอดจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันนี้ถ้าพอดเป็นยังไงไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
9: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
10: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
9: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

0: แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข
1: Oh!

0: ไม่ครับแม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอ่านเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอสอยากให้เป็นเพชรทำต่อเถอะลูก

0: ็ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขามาขอบคุณความเสียสละของน้องเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: ไม่ได้อย่างที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไปที่ท้ายทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเนี่ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื
3: ่
2: อ
3: มีแววมีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้
3: ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก
5: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
6: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
6: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
5: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
4: ระดับสเต็มอะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมแล้วลูกอย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
7: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะ
2: โอ้ย
7: ท่านที่สอนดิที่สอนด้วยจังหน่อยที่สอน
2: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวย

0: ไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มีนินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
1: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
0: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงนี่ชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปตีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้ฮะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่อเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อเตะนี่เตะเลยนี่ละโว้ยแชมป์คนใหม่แล้วโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเบียร์ไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆๆนี่เลยนะไอ้เด้อนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็จะเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเองเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอาไปยืนทำอะไรตรงนี้ไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้วหยุดทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
3: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
1: ่อทำไมล่ะ
3: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: ูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไร

0: เองก็ต้องทุ่มเทและตั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
1: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาคาเยอะละผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
2: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามาเออ
3: เอ๊ะเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้
4: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนเนี่ยเป็นสายรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
1: เขาคือใครครับ
5: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
6: จ้ะแม่
0: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
6: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมป์แต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมป์จะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไปป่ะ

0: ดีเกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะอวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่แล้ว
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
2: โอ้โห

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายแฟร์เทคค่ะที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคในเบื้องต้นนะคะนักศึกษาก็จะต้องทราบความหมายของโรคนะคะแล้วก็คำที่เกี่ยวข้องจริงๆในเอกสารการสอนจะเยอะกว่านี้แต่อาจารย์คัดเฉพาะคำสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้นะคะอันแรกก็คือความหมายของโรคนะคะโรคก็จะหมายถึงการเจ็บป่วยนะคะทั่วๆไปที่มีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอันที่2นะคะอาการซิมตอมอาการแสดงทรายนะคะแล้วก็กลุ่มอาการซินโดรมนะคะ3คำนี้ต่างกันอย่างไรนะคะอาการนะคะก็คืออาการทั่วๆไปที่ปรากฏนะคะสามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างเช่นนะคะปวดหัวปวดท้องบาดเจ็บเป็นแผลนะคะอันนี้เรียกว่าอาการซิมตอมนะคะส่วนอาการแสดงทรายนะคะก็คือสิ่งที่แสดงออกมานะคะในเชิงประจักษ์นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไข้ต้องสามารถวัดด้วยปลอดได้นะคะถ้าความโลหิตสูงอาการแสดงออกมานะคะก็ต้องวัดเป็นความดันเลือดบัตเพชเชอร์นะคะขึ้นสูงนะคะอันนี้เรียกว่าอาการแสดงและกลุ่มอาการซินโดรมนะคะก็คื อกลุ่มอาการใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างโรคเอดนะคะโรคเอดนะคะจะอยู่ในกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มอาการถัดมานะคะโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไร้เชื้อต่างกันอย่างไรนะคะโรคติดเชื้อนะคะหลักๆก็คือจะต้องเกิดจากเชื้อจุลชีพนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายสำหรับโรคไร้เชื้อนะคะก็ตรงกันข้ามไม่ได้เกิดจากเชื้อจุลชีพนะคะแต่ว่าร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะและเรามาดูคำถัดไปนะคะคำถัดไปเป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กันนะคะโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อสำหรับโรคไม่ติดต่อนะคะเราจะมองกระบวนการของการติดต่อเป็นหลักนะคะโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะคะหรือเราเรียกโรคใน

กลุ่มนี้ว่าโรคในกลุ่ม NCD นะคะหรือในหลังๆนะคะเราอาจจะเรียกว่าโรคเรื้อรังก็ได้นะคะถัดมาเป็นโรคติดต่อนะคะแน่นอนค่ะตรงกันข้ามกับโรคไม่ติดต่อก็คือจะต้องสามารถแพร่กระจายเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนในวงกว้างได้นะคะอันนี้ก็คือคำสำคัญของความหมายเกี่ยวกับโรคนอกจากนี้นะคะยังมีคำศัพท์ที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญนะคะก็คือโรคระบาดอีพิดิมิกนะคะกับโรคประจำถิ่นเอนเดมิกนะคะโรคระบาดตัวแรกนะคะอีพิดิมิกนะคะจะเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเชื้อหรือว่าอัตราการเกิดโรคเนี้ยก็จะสูงกว่าในภาวะปกตินะคะหรือว่าในอดีตไม่เคยพบนะคะแล้วก็ปัจจุบันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าโรคระบาดนะคะอัตราป่วยสูงขึ้นถัดมาโรคประจำถิ่นนะคะ endemic นะคะก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในพื้นที่1นะคะหรือในท้องที่นั้นๆตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากแหล่งอื่นนะคะถัดมานะคะเป็นความหมายที่นักศึกษาต้องรู้ในปัจจุบันนะคะก็คือโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะก็จะเป็นโรคติดต่อที่มีอุบัติการในมนุษย์สูงขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในระยะอันใกล้นะคะรวมถึงโรคที่เกิดการติดเชื้อใหม่ๆนะคะ New Infectious Disease นะคะหรือว่าโรคใหม่ๆที่เกิดตามภูมิศาสตร์หรือว่าตามพื้นที่ต่างๆอันนี้เราจะรวมเรียกว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่ถัดมานะคะโรคติดต่ออุบัติซ้ำนะคะจะเป็นโรคติดต่อที่เกิดการแพร่ระบาดจากในอดีตแล้วก็อาจจะสงบลงไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือนานหลายปีแล้วก็กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จึงเรียกว่าโรคติดต่ออุบัติซ้ำซึ่งคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ในการแบ่งกลุ่มโรคนะคะถัดมาเป็นเรื่องการจำแนกกลุ่มโรคจริงๆแล้วการจำแนกกลุ่มโรคนะคะสามารถจำแนกได้หลายอย่างนะคะในที่นี้อาจารย์จะจำแนกอย่างแรกนะคะเป็น infection disease นะคะซึ่ง infection disease นะคะโรคติดต่อนี้ก็จะแบ่งออกได้หลายแบบมากนะคะอันแรกก็คือแบ่งตามวิธีการติดต่อแบ่งใหญ่ๆเป็น6กลุ่มนะคะก็คือโดยการกินการหายใจการสัมผัสการมีแมลงเป็นพาหะนะคะหรือว่าการติดต่อจากสัตว์เป็นพาหะหรือการติดต่อจากแม่สู่ลูกนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เลือดออกนะคะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการติดต่อโดยมีสัตว์เป็นพาหะนะคะหรือว่าโรคบางโรคโรคเอสนะคะติดต่อจากแม่สู่ลูกได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างโรคนะคะถัดมานะคะก็แบ่งตามเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุนะคะก็จะแบ่งใหญ่ๆได้4กลุ่มนะคะก็ได้แก่กลุ่มไวรัสลิเคเซียแบคทีเรียแล้วก็โปรโตซัวนะคะหรือว่าปรสิตนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะทำให้เกิดโรคแตกต่างกันนะคะถัดมาในกลุ่ม non-infection disease นะคะก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อนะคะกลุ่มไม่ติดต่อก็เหมือนกันนะคะแบ่งตามระยะเวลากับแบ่งตามสาเหตุได้ถ้าแบ่งตามระยะเวลาที่ปรากฏอาการก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเกิดกลุ่มที่เกิดโรคเฉียบพลันหรือกลุ่มที่ค่อยๆสะสมเป็นเกิดโรคแบบเรื้อรังนะคะถ้าแบ่งตามสาเหตุก็จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มนะคะก็ได้แก่กลุ่มที่มีภาวะโภชนาการหรือปัญหาทางภาวะโภชนาการกลุ่มการเจริญของเนื้อเยื่อผิดปกตินะคะกลุ่มต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติกลุ่มโรคทางพันธุกรรมกลุ่มโรคภูมิแพ้กลุ่มโรคจิตแล้วก็กลุ่มการบาดเจ็บนะคะค่ะจะเห็นว่านะคะการจำแนกกลุ่มโรคเนี้ยก็จะมีหลายอย่างนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับคำนิยามต่างๆที่อาจารย์บอกมานะคะแล้วก็ความหมายของการจำแนกกลุ่มโรคด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการจำแนกกลุ่มโรคอ่ะที่อาจารย์ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะการจำแนกกลุ่มโรคที่เป็นสากลโดยทั่วๆไปที่เราใช้นะคะก็จะมี ICD

10นะคะซึ่งก็จะแบ่งกลุ่มโรคออกเป็นระบบต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มโรคอะเวลานักศึกษาอาจจะเห็นใบมรณบัตรนะคะมันจำเป็นที่ต้องระบุสาเหตุของการเสียชีวิตตรงนี้แหละค่ะ ICD-10 จะเป็นตัวบอกว่าบุคคลคนนั้นเสียชีวิตจากโรคอะไรนะคะตามบัญชีที่เป็นบัญชีสากลสำหรับโรคทางกายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคทางจิตนะคะก็จะใช้บัญชีสากลที่เราเรียกว่า DSM นะคะซึ่งในปัจจุบันจะเป็น DSM-4ไทยนะคะซึ่งจะเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งในนั้นก็จะแบ่งกลุ่มโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตเอาเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มจิตเภทกลุ่มภาวะซึมเศร้ากลุ่มความวิตกกังวลนะคะเป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่2ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ทำให้เกิดโรคในทางระบาดวิทยานะคะเราจะไม่กล่าวถึงปัจจัย3ทางระบาดวิทยาไม่ได้เลยเพราะว่าการเกิดโรคนะคะจะเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างปัจจัย3ทางระบาดวิทยานะคะปัจจัย3ทางระบาดวิทยาตัวแรกนะคะก็คือโฮสต์นะคะก็จะเป็นปัจจัยตัวที่เน้นคนเป็นหลักนะคะซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์นะคะก็จะแบ่งเป็นนะคะอายุนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นนะคะเด็กในช่วง0ถึง5ปีนะคะก็จะเกิดโรคติดเชื้อได้มากนะคะพอเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะเกิดโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะหรือว่าพฤติกรรมการใช้สารเสพติดพอย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานนะคะก็จะเริ่มเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการบาดเจ็บจากที่ทำงานนะคะแล้วก็พอก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าวัยผู้ใหญ่ตอนปลายก็จะเริ่มเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าโรคไม่ติดต่อ NCD เป็นหลักนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์เกี่ยวกับอายุที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะตัวที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศนะคะชายกับหญิงเกิดโรคแตกต่างกันแน่นอนนะคะอย่างเช่นเพศชายนะคะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากโรคเกี่ยวกับไตแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโรคก็จะพบก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ามะเร็งเต้านมกรรมพันธุ์เชื้อชาติก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นนะคะคนผิวขาวหรือผิวเหลืองนะคะก็จะเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมมากกว่าคนที่มีผิวดำหรือคนเอเชียนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะโฮสต์ตัวถัดไปก็คือองค์ประกอบด้านสรีรวิทยานะคะอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นนะคะหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามารดาให้นมบุตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทางสรีระที่ชัดเจนเป็นกลุ่มที่เราจะต้องให้การดูแลมากนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มีการทำงานของอวัยวะต่างๆนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรหรือว่าเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนึงถึงเราก็ต้องคำนึงถึงว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะคะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพระดับนึงนะคะถัดมานะคะเป็นโฮสต์เกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจนะคะถัดมาเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับด้านจิตใจนะคะความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นถัดมานะคะเป็นองค์ประกอบด้านพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคได้ทั้งสิ้นหรือแม้แต่ภูมิคุ้มกันนะคะที่บางคนอาจจะได้รับก่อนหน้านี้ก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นบางคนฉีดวัคซีนและป้องกันหัดโตมาอาจจะไม่เป็นหัดหรือได้รับวัคซีนโปลิโอโตมาก็จะไม่เป็นโรคโปลิโอนะคะอันนี้เป็นการได้รับภูมิคุ้มกันก่อนหน้าถัดมานะคะการเคยเป็นโรคหรือว่าเคยมีประวัติการรักษามาก่อนซึ่งบุคคลกลุ่มนี้นะคะก็จะมีภาวะร่างกายที่อ่อนแอกว่าปกตินะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีหรือให้เคมีนะคะร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานน้อยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดโรคติดต่อหรือว่าบาดเจ็บป่วยต่างๆก็จะมากกว่าคนปกตินะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์ถัดมานะคะ
เป็นปัจจัย3ทางระบาดวิทยา

ตัวที่สองก็คือเอเจนต์นะคะเอเจนต์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคไม่ติดต่อถ้าเกิดเป็นโรคติดต่อนะคะก็จะเน้นที่ตัวเชื้อโรคหรือว่าเชื้อจุลชีพเป็นหลักนะคะเชื้อตัวเชื้อโรคหรือตัวเชื้อจุลชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียปรสิตโปรโตซัวพยาธิต่างๆนะคะอันนี้ใช่ทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับไม่ติดต่อหรือว่าโรค NCD นะคะเอเจนต์ตัวนี้จะหมายถึงสารต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารอาหารการทำงานกลไกต่างๆของร่างกายเมตาบอลิกต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเอเจนต์ระหว่างโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะคะอ่ะเรามาดูเอเจนต์แต่ละตัวนะคะสิ่งที่ทําให้เกิดโรคแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางชีวภาพอันนี้อาจารย์ก็จะบอกไปแล้วก็คือเชื้อจุลชีพต่างๆนะคะไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวซึ่งแต่ละก็จะทําให้เกิดโรคที่มีความจําเพาะเจาะจงแตกต่างกันนะคะรวมถึงพวกพยาธิต่างๆก็ใช่นะคะเป็นเอเจนต์ทางชีวภาพทั้งสิ้นตัวที่2นะคะจะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางเคมีนะคะก็คือสารเคมีต่างๆที่เราได้รับนะคะรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได้รับจากไอเสียรถยนต์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ทางเคมีได้นะคะรวมถึงยารักษาโรคก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ทางเคมีเช่นกันนะคะค่ะตัวที่3นะคะก็คือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางกายภาพนะคะความร้อนแสงเสียงเข้ามามีผลหรือรวมถึงการสั่นสะเทือนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมขอโทษค่ะคือสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางกายภาพทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดโรคทางด้านจิตใจนะคะความเครียดสะสมความวิตกกังวลนะคะหรือว่าความเหนื่อยล้ารวมถึงนะคะสภาพสังคมส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนแอนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเอเจนต์ทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3 environment นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพนะคะทางกายภาพนี้อาจารย์จะรวมถึงสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะเราอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมไหมนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็ยังรวมอื่นๆด้วยความร้อนแสงสีเสียงนะคะทั้งสิ้นก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีนะคะสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีก็สารเคมีต่างๆนะคะที่เราอาจจะไปสัมผัสโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะคะถัดมานะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพนะคะชีวภาพก็คือสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะซึ่งณปัจจุบันมีความสําคัญมากก็คือสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการดําเนินชีวิตหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะคะก็จะเอื้อแล้วก็ทําให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะโดยหลักแล้วนะคะปฏิกิริยานะคะของhost agent environment จะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งจอห์นกอร์ดอนนะคะเขาก็ได้เปรียบเทียบปฏิกิริยาของ host agent environment ไว้ว่ามันเหมือนกับคานไม้กระดกนะคะมี A อยู่ A ก็คือ agent อยู่1ฝั่งแล้วก็ host ก็คือ host นะคะอยู่ระหว่าง2ฝั่งของไม้กระดกแล้วก็มี environment ก็คือคานของไม้กระดกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามทั้ง3ตัวเนี้ยไม่อยู่ในภาวะสมดุลนะคะก็จะถือว่าสภาวะนั้นเรียกว่าการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะซึ่งหลักๆแล้วนะคะความไม่สมดุลก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบที่มีโฮสต์เยอะนะคะโฮสต์เยอะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอนนั้นนะคะอาจจะมีคนป่วยอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมากนะคะทำให้การรักษาอาจจะเข้าไม่ถึงหรือรักษาได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากตรงนี้นะคะหรือว่ามีคนกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วการเกิดเชื้อโรคหรือการแพร่กระจายของโรคก็จะเยอะนะคะตัวที่สองนะคะความไม่สมดุลตัวที่สองตรงภาพกลางด้านล่างนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นA จะเป็นวงใหญ่นะคะก็คือเอเจนต์จำนวนมากนะคะอาจจะเกิดจากอย่างช่วงณปัจจุบันนี้อาจจะมีโควิด-19แพร่ระบาดนะคะทำให้เชื้อเป็นจำนวนมาก A ตรงเนี้ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นนะคะ
แล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะคือความไม่สมดุลของ environment ก็คือตัวร่าง e คานของไม้กระดกนะคะอาจจะเคลื่อนไปหา a มากหรือว่าเคลื่อนไปหา h ก็ได้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมเคลื่อนไปหา agent นะคะก็คืออย่างเช่นนะคะในช่วงฝนตกชุกนะคะทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายมากขึ้นพอแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายมากขึ้นยุงก็เยอะก็ทำให้คนเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะอันนี้ก็คือหลัก host agent environment ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะสรุปนะคะ host agent environment นะคะเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในภาวะสมดุลจะไม่เกิดโรคขึ้นนะคะถ้าไม่อยู่ในภาวะสมดุลแน่นอนค่ะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นเกิดการแพร่ระบาดของโรคแน่นอนนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ทำให้เกิดโรคค่ะตอนที่3ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคสำหรับธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อนะคะจริงๆแล้วก็จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันนะคะในเบื้องต้นนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบว่าธรรมชาติของการเกิดโรคหรือว่า National History of Disease มีขั้นตอนอย่างไรธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรนะคะจากภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะปกติแล้วฐานข้างล่างสุดของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือคนสุขภาพดีคนสุขภาพดีก็จะมีจำนวนมากนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะคะคนสุขภาพดีมีภูมิไวรัสนะคะอย่างเช่นนะคะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่ผ่านมาหรือมีคนในครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยทางพันธุกรรมนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าคนกลุ่มนี้มีภูมิไวรัสรวมถึงนะคะคนที่มีความเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคหรือว่าไปสัมผัสปัจจัยเสี่ยงคนเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนกลุ่มที่มีภูมิไวรัสทั้งสิ้นนะคะเมื่อคนมีภูมิไวรัสนะคะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะโรคก็จะยังฟักตัวอยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าขั้นที่3นะคะก็จะยังไม่ปรากฏอาการแสดงนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นอาการผิดปกติใดๆยังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ตามชุมชนได้อย่างปกตินะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเชื้อเยอะขึ้นในร่างกายหรือว่าสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ผู้เริ่มรู้สึกเกิดการป่วยหรือว่ากลายเป็นผู้ป่วยนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะเรานับจากท้ายขึ้นมาจากร่างขึ้นมานะคะของฐานจากสุขภาพดีมาจนถึงผู้ป่วยมาแล้วก็เจ็บป่วยต้องมาพบแพทย์นะคะมารับบริการทางคลินิกต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรายังมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะเพราะว่าจริงๆอาการที่มาหาหมอมาพบแพทย์อาจจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะคะหรือเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มองไม่เห็นซึ่งจะเป็นกลุ่มสำคัญนะคะและถัดมานะคะธรรมชาติของการเกิดโรคเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยอาจจะหายนะคะหรืออาจจะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะก็คือผู้ป่วยต้องมารับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการต่างๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะการเจ็บป่วยต่างๆเกิดความพิการไหมหรือบางรายอาจจะเกิดการเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วๆไปนะคะซึ่งโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อช่วงที่ยังไม่ปรากฏอาการหรืออาการแสดงระยะฟักตัวอาจจะนานกว่าโรคติดต่อบางทีอาจจะนานเป็นปีๆหรือหลายปีนะคะถึงจะพบอาการแสดงหรือพบอาการที่จะต้องมาพบแพทย์นะคะซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มที่มองเห็นกับมองไม่เห็นซึ่งในบทบาทที่เราเป็นนักสาธารณสุขนะคะกลุ่มที่มองเห็นนะเรายังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มที่มองเห็นอย่างไรก็ต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่กลุ่มที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มสำคัญซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเราเรียกว่าปรากฏการณ์ไอซ์เบิร์ดฟีโนเมนอนได้นะคะหรือว่าปรากฏการณ์ภูเขาน้ำแข็งซึ่งจะเห็นว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเส้นขีดเนี่ยก็คือเส้นขอบของน้ำนะคะส่วนที่อยู่ใต้น้ำแข็งอะใต้น้ำเนี่ยเป็นก้อนใหญ่มากนะคะคือส่วนที่นักสาธารณสุขควรให้ความสำคัญค่ะ
ที่อาจารย์กล่าวมาเบื้องต้นเนี้ยเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะถ้าเกิดว่าเราระบุให้ชัดนะคะธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคเป็นอย่างไรแบ่งเป็นกี่ระยะนะคะเราลองดูทีละเรื่องนะคะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคตำราหลายๆเล่มนะคะจะแบ่งออกเป็น

ถ้าเราแบ่งใหญ่ๆนะคะก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ระยะนะคะก็คือระยะก่อนเกิดโรคและระยะเกิดโรคระยะก่อนเกิดโรคนะคะก็คือ pathogenesis นะคะระยะก่อนเกิดโรคคืออะไรนะคะระยะก่อนเกิดโรคก็อย่างที่ซันบอกว่ามันอยู่ใต้น้ำนะคะใต้ภูเขาน้ำแข็งเป็นระยะที่คนน่ะมีภูมิไวรัสรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและเพียงแต่ว่ายังไม่ปรากฏอาการนะคะอาจจะเป็นคนสุขภาพดีก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีภูมิไวรัสแต่ยังไม่ปรากฏอาการก็ได้นะคะอันนี้เป็นระยะก่อนเกิดโรคถัดมานะคะเป็นระยะเกิดโรคเป็นระยะที่มีความสำคัญเป็นระยะที่เราจะต้องป้องกันรักษาแล้วก็ทำอย่างไรให้ฟื้นฟูสภาพได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือระยะเกิดโรคระยะเกิดโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็จะประกอบด้วย3ระยะใหญ่ๆก็คือก่อนมีอาการปรากฏอาการแล้วก็ระยะสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระยะก่อนมีอาการนะคะอาจจะมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่มากพอนะคะถึงทำให้ยังไม่ปรากฏอาการแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเชื้อในร่างกายเยอะขึ้นนะคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆมาเสริมก็จะทำให้ปรากฏอาการได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือระยะสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นธรรมชาติขอแล้วก็กลไกการเกิดโรคไม่ติดต่อก็จะเหมือนกับโรคติดต่อเพียงแต่ระยะฟักตัวจะนานกว่าเท่านั้นนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคก็เหมือนเดิมนะคะแบ่งออกได้เป็น2ระยะใหญ่ๆเหมือนกันนะคะสำหรับธรรมชาติของการเกิดโรคเราก็จะพิจารณาจาก host agent environment เหมือนกันนะคะ host ก็คือคนนะคะแล้วก็สิ่งเกิดโรคสิ่งเกิดโรคในที่นี้ถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะสิ่งเกิดโรคเราจะไม่เป็นตัวเชื้อโรคเหมือนโรคติดต่อและแต่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆสารเคมีในร่างกายต่างๆกระบวนการต่างๆในร่างกายนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของธรรมชาติการเกิดโรคระหว่างโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วก็กลไกก็จะเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ากลไกของโรคไม่ติดต่อจะเกิดช่วงระยะฟักตัวยาวนานเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคขาดสารอาหารนะคะก็เหมือนเดิมนะคะข้างล่างอาจารย์จะแบ่งเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะก่อนเกิดโรคแล้วก็ระยะเกิดโรคนะคะระยะก่อนเกิดโรคก็จะเห็นว่าจะมีอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แต่ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆการรับประทานอาหารต่างๆหรือว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนะคะเขาอยู่ในบริบทที่ขาดหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นระยะเกิดโรคนะคะระยะเกิดโรคก็จะเป็นขั้นตอนนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนธรรมชาติการเกิดโรคที่อาจารย์บอกนะคะพอภูมิไวรัสเข้าไปนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้ถ้าร่างกายขาดสารอาหารนะคะก็จะทำให้กลไกเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกตินะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะเมื่อไปตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการก็จะพบว่าขาดวิตามินหรือเกลือแร่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการนะคะพอปรากฏอาการเสร็จก็จะต้องดำเนินการนะคะว่าขาดสารอาหารประเภทใดก็ต้องให้สารอาหารประเภทนั้นเพื่อที่จะทำให้เขามีสารอาหารในร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกการเกิดโรคขาดสารอาหารที่สามารถอธิบายได้ด้วยธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ระยะใหญ่ๆอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะคะสรุปนะคะกลไกการเกิดโรคทั้งโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะเหมือนกันนะคะก็คือระยะเกิดโรคและระยะก่อนเกิดโรคและระยะเกิดโรคนะคะค่ะทั้งหมดก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะคะธรรมชาติและกลไกการเกิด

สำหรับในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 2.1 เนี่ยก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ปัญหาการสร้างผังงานและการเขียนรหัสเทียมค่ะส่วนตอนที่ 2.2 เนี่ยก็จะพูดถึงวิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะก็ถือเป็นกระบวนการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะด้วยนะคะในวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดเป็น3ขั้นตอนด้วยกันก็คืออันดับแรกเนี่ยจะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ก่อนนะคะการกำหนดปัญหาก็คือเป้าหมายนั่นเองว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรนะคะระบุว่าปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็จะมาทำการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็คือทำความเข้าใจในรายละเอียดของปัญหานั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทตามที่เราต้องการค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะผัดกะเพราไก่นะคะเราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราจะต้องดำเนินการมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือขั้นตอนในการกำหนดปัญหานะคะก็คือเป้าหมายของเราเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลลัพธ์หรือว่าเอาท์พุตที่ได้ก็คือผัดกะเพราไก่นะคะต่อไปกระบวนการที่สองก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็จะต้องทำความเข้าใจว่ากว่าจะได้ผัดกะเพราไก่มาเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรมาใช้ในการทำผัดกะเพราไก่บ้างนะคะต่อไปขั้นตอนที่3เมื่อเรารู้วัตถุดิบแล้วก็กระบวนแล้วก็เครื่องปรุงแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการกำหนดกระบวนการขั้นตอนนะคะว่าก่อนที่เราจะต้องทำผัดกะเพราไก่เนี่ยเราจะต้องใส่วัตถุดิบอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงของการปรุงผัดกะเพราไก่เนี่ยเติมวัตถุดิบอะไรไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรุงนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะได้เอาท์พุตออกมาก็คือผัดกะเพราไก่นะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราทีนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความต้องการของเราก็คือคำนวณหาขนาดพื้นที่ความกว้างของห้องนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยกำหนดความกว้างมาว่ากว้าง7เมตรยาว7เรายาว10เมตรนะคะเราก็จะนำมาระบุนะคะเป็นในแต่ละกระบวนการก็คือขั้นตอนแรกคือกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหานี้ก็คือเอาท์พุตที่ต้องการนั่นเองนะคะเราต้องการได้ขนาดความกว้างของพื้นที่ห้องนะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขั้นตอนที่2เป็นการกำหนดการวิเคราะห์ปัญหานะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้างนะคะในที่นี้ข้อมูลนำเข้าก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็สูตรที่ใช้ในการคำนวณนะคะว่าใช้สูตรอะไรในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือเอาท์พุตเนี่ยที่ได้ก็คือขนาดพื้นที่ของห้องต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะเราก็จะต้องนำเข้าข้อมูลเข้ามาก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็มาแทนค่าในสูตรนะคะสูตรที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือคำนวณขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณด้วยยาวนะคะพอคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เราก็แสดงผลนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7คูณ10นะคะเพราะฉะนั้นขนาดความพื้นที่ของห้องนี้ก็จะเป็น70ตารางเมตรนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ในกระบวนการแก้ปัญหานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการหาคะแนนสอบที่สูงที่สุดของนักศึกษานะคะอันดับแรกนะคะก็คือ

ลดปัญหาก่อนปัญหาของเราก็คือเอาพุทนั่นเองเอาพุทที่ต้องการก็คือนักศึกษาที่สอบได้คะแนนมากที่สุดนะคะส่วนการวิเคราะห์ปัญหาก็คือเราจะนำเข้าข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนนะคะมีนักศึกษากี่คนก็จะต้องนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาเนี่ยให้ครบทุกคนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าคนไหนที่เป็นคนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดนะคะสำหรับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นนะคะจะมีการนำเข้าคะแนนสอบของคนแรกเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวแปรสำหรับเก็บคะแนนสูงสุดนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างคะแนนสอบของคนที่1กับคนที่2เนี่ยคะแนนสอบของใครสูงกว่ากันนะคะแล้วก็เก็บคะแนนของคนที่สอบได้คะแนนมากกว่าเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่กระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการที่2ย่อยก็คือว่าไปวนเอาข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปมาเปรียบเทียบกับตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงสุดถ้านักศึกษาคนถัดไปเนี่ยยังได้คะแนนมากกว่าคะแนนสอบสูงสุดเราก็จะเอาคะแนนสอบสูงสุดของนักศึกษาคนถัดไปเนี่ยมาเก็บในตัวแปรนั้นแทนนะคะเราก็จะวนทำซ้ำในกระบวนการที่2 3เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงที่สุดก็จะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหานี้นะคะหลังจากที่เรากำหนดกระบวนการขั้นตอนในการแก้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมซึ่งอันนี้เราจะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะซึ่งได้กล่าวคร่าวๆมาแล้วในหน่วยที่1 นะคะในหน่วยนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะก็คือการเขียนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่เราจะนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันนะคะแล้วก็จะมีการใช้เส้นซึ่งมีลูกศรกำกับให้เรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้ในผังงานโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันค่ะเรามาดูในรายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะเขียนโฟลว์ชาร์ตนะสัญลักษณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะต้องมีทุกในโฟลว์ชาร์ตก็คือเราเรียกว่าเทอร์มินาเตอร์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนนะคะใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโฟลว์ชาร์ตนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า process นะคะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกำหนดขั้นตอนในการทำงานก็คือภายใน process นั้นเนี่ยเราจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาตัวแปรมาบวกลบหรือว่าคูณหารหรือว่าทำการคำนวณอะไรกันเนี่ยเราก็จะใช้เขียนเอาไว้ในสัญลักษณ์ที่เป็น process นะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าการตัดสินใจนะคะหรือเรียกว่า decision ในกระบวนการทำงานของโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีบางขั้นตอนที่เราจะต้องให้โปรแกรมเนี่ยตัดสินใจนะคะหรือว่าระบุเงื่อนไขลงไปว่าถ้ากรณีนี้เป็นจริงให้โปรแกรมไปทำอะไรถ้ากรณีนี้หรือว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะคะหรือว่าฟอสนะคะให้โปรแกรมไปทำอะไรนะคะเราก็จะเอาสัญลักษณ์ที่เป็น decision หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยเขียนลงไปในโฟลว์ชาร์ตด้วยนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่าdata input หรือว่า output นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการนำข้อมูลเข้าหรือออกซึ่งในบางช่วงหรือว่าบางขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องระบุว่าเราจะต้องนำข้อมูลเข้ามารับข้อมูลเข้ามาหรือว่านำข้อมูลออกไปแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเราเรียกว่า manual input นะคะอันนี้เป็นการป้อนข้อมูลเข้าถังแป้นพิมพ์ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องรอให้ผู้ใช้เนี่ย
้อนข้อมูลเข้ามาทางแป้นพิมพ์หรือเรียกว่า input ข้อมูลเข้ามาเราก็จะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นตัวระบุในขั้นตอนนั้นนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า magnetic disk นะคะก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะคะเป็นที่เก็บข้อมูลซึ่งบางขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะมีการดึงข้อมูลมาจากที่เก็บข้อมูลหรือเราเรียกว่า read นะคะ read ก็คืออ่านข้อมูลเข้ามาหรือบางครั้งก็จะเป็นขั้นตอนของการ write ก็คือบันทึกข้อมูลไปเก็บนะคะนำข้อมูลไปจัดเก็บนะคะซึ่งเราก็จะมีสัญลักษณ์นี้ช่วยระบุให้คนที่จะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยทราบว่าช่วงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเรียกใช้ข้อมูลหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า display นะคะก็คือเป็นการแสดงผลหลังจากที่เราประมวลผลไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาผลลัพธ์เนี่ยไปแสดงในหน้าจอได้นะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ document นะคะหรือว่าเป็นการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับ output ในการแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเป็นคอนเนคเตอร์นะคะบางทีเนี่ยในการเขียนโฟลชาร์ตของเราเนี่ยโฟลชาร์ตของเราอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะในหนึ่งหน้าเนี่ยเขียนไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจุดเชื่อมต่อของโฟลชาร์ตของเรานะคะเพื่อให้บอกว่าโฟลชาร์ตของเราเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะยังเชื่อมต่อที่ไปที่ขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญที่สุดนะคะก็คือโฟลไลน์หรือว่าเส้นลูกศร นั่นเองนะคะเส้นลูกศรจะบอกทิศทางให้รู้ว่าโปรแกรมเนี่ยจะไปทำงานในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเป็นขั้นตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเนี่ยให้ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในกระบวนการทำงานในโฟลชาร์ตก็จะผิดพลาดนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นผังงานแบบตามลำดับนะคะแบบที่2เนี่ยก็เป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือทางเลือกส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นผังงานแบบทำซ้ำนะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันค่ะผังงานแบบตามลำดับนะคะก็จะเป็นโฟลชาร์ตที่ทำงานจากบนลงล่างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นซ้ายไปขวาก็ได้แต่จะไม่มีขั้นตอนอื่นมาขั้นนะคะมันก็จะทำงานเรียงตามลำดับตามลูกศรที่เรากำหนดเอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณขนาดพื้นที่ของห้องนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการรับขนาดความกว้างนะคะและความยาวของห้องเข้ามาแล้วก็เอาไปแทนค่าในสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณของเราก็คือความกว้างคูณความยาวแล้วก็แสดงผลออกมาว่าขนาดของห้องเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะจบกระบวนการขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผังงานแบบตามลำดับต่อไปเป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่าทางเลือกนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกแบบ2ทางนะคะเมื่อโดยที่เราจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขหรือเรียกว่า condition นะคะเราจะใช้ condition เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจว่าถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าเป็นจริงจะไปทำกระบวนการไหนแต่ถ้าเป็นเท็จจะไปทำกระบวนการไหนนะคะอันนี้เราเรียกว่าผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่ามีทางเลือกซึ่งเป็นลักษณะของทางแบบ2ทางนะคะอีกแบบนึงเป็นผังงานแบบมีทางเลือกเหมือนกันแต่เป็นทางเลือกแบบหลายทางในบางครั้งเนี่ยนะคะในโปรแกรมของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่เพียง2ทางเลือกเท่านั้นอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถจะใช้สัญลักษณ์หรือว่าผังงานโฟลชาร์ตที่แสดงให้รู้ได้ว่าเงื่อนไขหรือคอนดิชันของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีช่องทางเลือกมากกว่า2ทางนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ระบุลงไปในโฟลชาร์ตให้ถูกต้องค่ะสำหรับผังงานแบบวนทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่าลูปนะคะแบบแรกนี่เราเรียกว่า while do นะคะก็คือจะทำเงื่อนไขก่อนนะคะจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงไหมถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงก็จะทำโปรเซสหรือว่ากระบวนการที่เรากำหนดไว้แล้วก็จะวนทำซ้ำโดยการตรวจสอบเงื่อนไขในกรณีที่เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เนี่ยก็จะวนทำโปรเซสนี้ไปเรื่อยๆจะออกจากเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จนะคะจึงจะไปทำโปรเซสถัดไปนะคะ
ส่วนอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าดูไวนะคะอันนี้จะเป็นการทำกระบวนการก่อนนะคะ

ทำโปรเซสก่อนแล้วถึงจะไปตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็วนทำโปรเซสอีกครั้งนึงแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเนี่ยเป็นจริงจึงจะออกจากกระบวนการซึ่ง2วิธีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็นวายดูเนี่ยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วถึงจะทำโปรเซสนะคะแต่ถ้าเป็นดูวายเนี่ยจะทำโปรเซสก่อนแล้วถึงจะตรวจสอบเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นการเขียนโฟลว์ชาร์ตแบบวนทำซ้ำนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้เขียนชุดคำสั่งจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือในช่วยในการออกแบบโปรแกรมนะคะเราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือที่เรียกว่าซูโดโค้ดนะคะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของซูโดโค้ดในการตรวจสอบนะคะหาค่าผลรวมของตัวเลขตั้งแต่1ถึง100ว่าตัวเลขไหนเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่นะคะแล้วก็หาผลรวมของเลขจำนวนเต็มคู่เลขจำนวนเต็มคี่นะคะในการเขียนรหัสเทียมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยสตาร์ทโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวจากตัวอย่างนี้ก็จะมีการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มีการวนทำซ้ำที่คำสั่ง for คำสั่ง for n เท่ากับ1ถึง100นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวนทำซ้ำตั้งแต่ตัวเลข1ถึง100ในคำสั่ง for ซึ่งเป็นการวนลูปเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าตัวเลขที่รับเข้ามานั้นน่ะเป็นตัวเลขคู่หรือเลขคี่นะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำ for loop เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปแสดงผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการเขียน pseudo code หรือว่ารหัสเทียมโดยใช้คำในภาษาอังกฤษมาเขียนเรียบเรียงเพื่อให้คนที่จะนำไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับตอนที่ 2.2 นะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราเอาแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นการโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะเรื่องที่2เป็นการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์นะคะสำหรับการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เป็นรูปแบบดั้งตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาโปรแกรมเลยนะคะการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่โปรแกรมของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เราก็จะแบ่งโปรแกรมของเราเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานหรือว่าโมดูลย่อยๆนะคะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนลดลงนะคะแล้วเราก็ไปพัฒนาในแต่ละกระบวนการย่อยนั้นนะคะแล้วถึงจะนำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผังโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับพนักงานนะคะโปรแกรมมันค่อนข้างใหญ่จึงได้แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะในการเขียนโครงสร้างผังโครงสร้างโปรแกรมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่นำไปเขียนโปรแกรมต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละกระบวนการมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันนี้จะประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะมีฟังก์ชันงานระดับรองลงมาก็คือที่เลเวลที่2ก็คือ100 200และ300เนี่ยจะเห็นว่าในฟังก์ชันงานที่200เนี่ยเรายังแบ่งออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆก็คือ210 220แล้วก็230นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผังโครงสร้างโปรแกรมนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการออกแบบโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์นะคะซึ่งเป็นการออกแบบโปรแกรมที่มีแนวคิดที่มองทุกอย่างเป็นอ็อบเจกต์หรือที่เราเรียกว่าวัตถุนะคะในการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงว่าอะไรวิเคราะห์มาให้ได้ว่าอะไรเป็นคลาสนะคะภายในคลาสเนี่ยมีคุณสมบัติหรือเรียกว่าแอตทริบิวอะไรบ้างแล้วก็ภายในคลาสนั้นเนี่ยมีกระบวนการทำงานอะไรบ้างหรือที่เราเรียกว่าเมธอดนะคะหรือว่าฟังก์ชันการทำงานนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นคลาสของคาร์ซึ่งประกอบด้วยattribute นะคะ attribute ของ class car ก็คือมีใครเป็นผู้ผลิตโมเดลของรถเนี่ย

เป็นแบบไหนบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะมีคุณสมบัติประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เราเรียกว่า attribute นะคะภายในคลาสคาร์นี้มีกระบวนการหรือเรียกว่า method อะไรบ้างนะคะ method ของมันก็คือว่าสามารถที่จะหยุดได้ stop ได้ brake ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบโปรแกรมในเชิงออบเจกต์ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์เนี่ยนักศึกษาสามารถจะเรียนศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่3ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขรวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
4: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
4: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
6: ว้าวเพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

การศึกษานะครับเนื้อหาในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับนี้มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่นถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่ยากซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะQเนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะQก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกนี้คนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ก็มีรสนิยมของผู้บริโภคนะก็เรื่องความชอบไม่ชอบเช่นบริโภคอาหารเกาหลีบริโภค เครื่องแต่งกายทานอาหารการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจนะผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้เนี่ยที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะฮะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลงนะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไขว้นะครับนอกจากนี้ก็เรียก
มีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคำว่าสินค้าด้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับเราก็มีการเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณี ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทนึงก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เห็นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนเนี่ยเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นนะจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลง Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจาก Q2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคนี่มีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้าจะน้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างนะครับในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะฮะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็มีความสามารถต้องมีความสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะ

ครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์นะโดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด C นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับจะเห็นว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าหรือบริการปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะฮะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีของถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับของอุปสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าค่าปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายางค่าวัตถุดิบเนี่ยค่าจ้างก็ค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปท

ทางก็เลื่อนไปทางซ้ายนะครับเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เขียนว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายนะในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยในระดับที่ผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพึงพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดณดุลยภาพนั้นทำให้เกิดราคานะฮะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับณระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่4ในที่นี้ก็คือ 40,000 นะฮะ 40,000 จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือ30บาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทานระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ30,000นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งจะเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ 20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดเค้าเรียกเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการมีมากนะครับท่านผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าขายได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนนะดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยน

แปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของอุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E1 นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลงจาก P เหลือ P1 นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์นะฮะตัวที่อุปทานคงที่เนี่ยมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปสงค์ลดลงนะราคาก็จะต่ำกว่าดุลยภาพจุดเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของอุปทานบ้างถ้าอุปสงค์คงเดิมอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในกรณีของเช่นอุปสงค์เช่นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E1 ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S1 นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์และอุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพารานราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทําให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาดูกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์หรืออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคาดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์หรืออุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพแต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือราคาดุลยภาพใหม่ก็สูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะ

ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับก็ไปศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำให้ราคาสิน

ลงอุปทานเพิ่มขึ้นลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสทจะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านทหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่แค่ในห้องเรียน
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
4: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
5: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
6: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ่อ
7: แล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล
8: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
9: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
7: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
3: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
10: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
11: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกำหนดราคาเชิงธุรกิจครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันเรื่องของการกำหนดราคา

โดยอาศัยแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปเรียบร้อยละนั่นคือว่าเราได้ลองพิจารณาว่าสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเขามีหลักการในการกำหนดราคาเช่นไรนะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายและผู้ผลิตที่เป็นผู้ผูกขาดตลาดเนี่ยมีหลักการในการกำหนดราคาเช่นไรนะครับซึ่งเราก็พบว่าทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดรวมทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผูกขาดเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือดูที่ MR เท่ากับ MC อันนี้พอจะจำได้ใช่ไหมครับและด้วยลักษณะการตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุดในรูปแบบต่างๆในระดับตามระยะเวลานะซึ่งเราแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็จะมีทั้งกำไรเกินปกติกำไรปกติและขาดทุนระยะสั้นนะครับแต่พอเรามาทำการพิจารณาผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเราก็เห็นความต่างนั่นก็คือว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยกับไม่ใช้ MR ไม่ใช้ MC นะแต่เป็นการตัดสินใจภายใต้การวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับแต่ผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการกำไรสูงสุดครับครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่หน่วยนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาการกำหนดราคานะครับแต่ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นมาในเชิงของปฏิบัติในเชิงปฏิบัติครับในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะรู้สึกยุ่งยากนะครับถ้าเราจำเป็นที่ต้องไปหา MR หรือ MC นะครับทีนี้มาดูว่าแล้วในเชิงปฏิบัติเนี่ยที่นักธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจเขาทำกันเนี่ยเขาทำกันเช่นไรนะครับนะครับสำหรับภาพนี้นะฮะเราจะเห็นว่าการกำหนดราคาเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำไรสูงสุดอันนี้เราก็ได้คุยกันไปเยอะละนะฮะโดยเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์นะครับทำไมต้อง MR MC เพราะต้องการกำไรสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่กำไรสูงสุดล่ะการกำหนดราคาเป็นอย่างอื่นได้ไหมคำตอบก็ได้ครับนะในบางโอกาสผู้ผลิตอาจจะต้องการส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดนั่นคือจะต้องกำหนดราคาอย่างไรเพื่อทำให้ยอดขายของตนเนี่ยเหนือคู่แข่งให้ได้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาให้ได้นะครับหรือในอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็อาจจะเป็นการกำหนดเพื่อการแข่งขันนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะตั้งราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเหนือการคาดการของคู่แข่งเลยก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าจะทำให้คู่แข่งรายใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะมาตั้งราคาขายแข่งกับตนได้เพราะว่าราคาถูกเสลือเกินแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งราคาโดยมีวัตถุประสงค์คือการกำจัดคู่แข่งขันครับนะฮะอันนั้นก็เป็นวัตถุประสงค์ที่หลากหลายนะครับครับภาพนี้นะฮะในส่วนแรกเนี่ยอันนี้เราก็จะเป็นในส่วนของทางเศรษฐศาสตร์ครับนั่นก็คือกำหนดราคาในแข่งขันสมบูรณ์นะครับกำหนดราคาในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอันนั้นเราได้ข้อสรุปไปละนะครับว่าหลักการตัดสินใจเป็นเช่นไรนะครับตอนนี้ในเชิงปฏิบัติล่ะนะเราจะทำได้อย่างไรได้อีกนะครับนั่นก็คือว่าเราอาจจะแยกเป็น2กรณีนะครับนั่นคือเราอาจจะดูนะพิจารณาหลักการตัดสินใจในกรณีที่มีสินค้าชนิดเดียวครับนะครับหรืออาจจะถ้าผู้ผลิตรายนั้นเนี่ยไม่ได้ผลิตสินค้าชนิดเดียวแล้วเขาผลิตสินค้า2ชนิด3ชนิดนะหรือมากกว่านั้นเขาจะมีวิธีการตัดสินใจอย่างไรนะเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการพิจารณาการกำหนดราคาสินค้าชนิดเดียวกันครับด้วยหลักการง่ายๆนั่นก็คือว่าอันนี้ผมว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ก็คงใช้หลักการนี้นะครับนั่นก็คือดูว่าตนเนี่ยเราเนี่ยต้องการกำไรเท่าไหร่นะเราได้ของมาสมมติว่าเราไปรับของมาสักมีต้นทุนประมาณนึงเราอยากได้กำไรสัก 20% 30% นะครับเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะงั้นภายใต้สมการนี้เนี่ยจึงเป็นสมการง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งราคาได้นะครับนั่นคือว่าถ้าเรากำหนดให้ P เนี่ยเป็นราคาที่
เราสงสัยว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ให้ C ตัว C นะครับ Ccat เนี่ยเป็นต้นทุนที่เราได้มานะต้นทุนสินค้าเราอาจจะไปรับต่อมาหรือว่าผลิตก็ได้นะครับนั่นคือต้นทุนสินค้าส่วน M subscript ห้อยด้วยตัว C เนี่ยนะครับก็คือกำไรที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการกำไรสัก 30% นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ 0.3 นะครับเราต้นทุนเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ใส่เข้าไปตัว C แทนค่า C เข้าไปสิ่งที่เราต้องทำง่ายที่เดียวครับแก้สมการง่ายๆหาค่า C นะหาค่า P นะครับเราก็จะได้ราคาที่ควรจะตั้งที่จะทำให้เราได้กำไร 30% ที่เราคาดหวังครับครับอันนี้ผมเชื่อว่ารูปแบบนี้เนี่ยใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับเพราะค่อนข้างง่ายนะฮะหรืออีกแบบนึงบอกถ้าไม่บวกกำไรไปกับต้นทุนเนี่ยเราทำอย่างอื่นได้ไหมก็สามารถที่จะทำได้ครับด้วยวิธีการบวกกำไรเข้าไปกับราคานะครับอันนี้ทำอย่างไรนะครับพิจารณาจากสมการนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทราบต้นทุนก่อนนะครับต้นทุนของเรานะครับแล้วก็อยากได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยที่เป็นกำไรที่เหนือไปจากราคาที่เราที่รวมเข้าไปกับราคาที่เราขายเนี่ยนะอย่างเช่นเราต้องการกำไรสัก 30% นะฮะก็ใส่ MP เข้าไปเป็น 30% นะครับแล้วก็แก้สมการครับหาค่า P ออกมานั่นแหละครับคือราคาที่เราจะขายนะครับแล้วได้กำไรเป็น 30% ของราคาขายครับทั้ง2สมการนี้เป็นสมการที่ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ผลิตที่ทำการผลิตสินค้าชนิดเดียวครับผมครับนั่นก็เป็นหลักการพื้นฐานในการกำหนดราคาของผู้ผลิตที่ทำการผลิตสินค้าชิ้นเดียวและต้องการตั้งราคาเพื่อให้ตนเนี่ยสามารถที่จะได้กำไรตามเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างเป็น 30% นะฮะก็อาจจะบวกเข้าไปกับต้นทุนที่ได้มานะครับหรืออาจจะบวกให้รวมเข้าไปกับราคาที่ต้องการที่จะขายนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ราคาออกมานะครับแล้วได้กำไรตามที่เราต้องการครับ

เรายังคงมาพิจารณากันต่อในเรื่องของการกำหนดราคานะครับแล้วก็ยังคงเป็นการผลิตสินค้าชนิดเดียวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าในความพยายามที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปที่กำไรมากที่สุดเราจะมีวิธีการจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะถ้าเราไม่พิจารณาที่ MR เท่ากับ MC นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากำหนดให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยเท่ากันเลยนะครับจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะสร้างรายได้นะครับสร้างกำไรจากการผลิตออกมาจำหน่ายเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไปเอาเปรียบสังคมนะครับ ครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ในทางธุรกิจทำกันทั่วไปนะครับในการกำหนดราคาเราอาจจะทำการแบ่งแยกตลาดนะครับซึ่งการแบ่งแยกตลาดนี้เนี่ยเราทำไปเพื่อที่ว่าเราจะตั้งราคาในแต่ละตลาดเนี่ยให้ไม่เท่ากันนะครับทำไมเราถึงทำอย่างนั้นนะครับมีเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือว่าสินค้าที่เราทำการแบ่งแยกตลาดเนี่ยพอเราพูดถึงตลาดให้นึกถึงไปพร้อมๆกันก็คือกลุ่มผู้บริโภคนะครับนะพอเราพูดถึงตลาดนั่นคือกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองนะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะครับต้นทุนเท่ากันนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างตลาดทำไม่ได้นะครับคือมีต้นทุนสูงมากนะข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับรู้ราคาแต่ละตลาดแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายจากตลาดที่ขายแพงกว่ามาขายในตลาดที่ถูกกว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การแบ่งแยกตลาดและตั้งราคาที่แตกต่างกันแต่ละตลาดเนี่ยไม่สามารถทำได้ผู้ผลิตก็จะไม่สามารถทำกำไรจากกลยุทธ์นี้ได้นะครับเอาละทีนี้เราก็จะมาดูการแบ่งแยกตลาดลำดับที่1 นะครับการแบ่งแยกตลาดคือการแบ่งแยกผู้บริโภคนะครับการแบ่งแยกผู้บริโภคนั่นหมายความว่าเราจะแบ่งแยกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับโดยพิจารณาจากอะไรโดยพิจารณาจากความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับสินค้านั้นหรือในทางเศรษฐศาสตร์เราอาจจะบอกว่าพิจารณาจากค่าความยืดหยุ่นไงนะครับดูซิว่าผู้บริโภคมีค่าความยืดหยุ่นต่อของอุปสงค์ต่อราคาเช่นไรนะครับเพราะผู้บริโภคบางคนมีค่าความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะครับอันนี้เขาจะรับไม่ค่อยได้กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือว่าราคาสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อนะครับแต่ว่า

ถ้าผู้บริโภคเนี่ยเป็นกลุ่มที่รับได้นะครับมีความยืดหยุ่นน้อยนั่นหมายความว่าระดับราคาเท่าไหร่เขาก็ทนไหวเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแบบนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตก็จะใช้โอกาสตรงนี้นะครับสร้างกำไรจากการขายสินค้าชิ้นนี้เนี่ยให้กับผู้บริโภคที่ยอมรับราคาที่สูงได้ก็จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับฉะนั้นการแบ่งแยกตลาดในลำดับที่หนึ่งเนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆในอุดมคติเลยนะครับนั่นคือว่าผู้ผลิตสามารถที่จะมีรับรู้คือสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนี้เนี่ยยินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเรารู้ว่าสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยยินดีที่จะจ่ายแพงมากนะครับในขณะที่สินค้าตัวนี้เนี่ยผู้บริโภคกลุ่มหนึ่งยินดีที่จะจ่ายน้อยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะขายนะครับขายของแบบลักษณะเดียวกันเลยนะครับต้นทุนเดียวกันเลยนะครับให้กับผู้ที่ยินดีจะจ่ายมากในราคาที่สูงนะผู้ยินดีจ่ายน้อยแล้วก็ขายในราคาที่ต่ำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์โดยที่ขายในราคาเดียวกันเนี่ยการแบ่งแยกตลาดจะทำให้ผู้ผลิตมีกำไรเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นแบบที่หนึ่งนะครับส่วนแบบที่สองอันนี้จะใช้เรื่องของการกำหนดปริมาณการซื้อมาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดราคาครับนั่นหมายความว่าถ้าซื้อสัก20หน่วยก็ขายไปสัก40อย่างนี้นะครับก็ขายไปในราคาหน่วยละ40นะครับแต่ถ้าซื้อมากนะครับซื้อเพิ่มขึ้นอีกสัก20หน่วยจาก20เป็น40แบบนี้ก็ยอมลดราคาให้นะครับทำในลักษณะนี้นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าขาย40หน่วยในราคา20บาททุกหน่วยนะนี่ลองเปรียบเทียบดูนะเปรียบเทียบกับขาย20หน่วยแรกขายที่40แต่ขายอีก20หน่วยหลังขายที่20แบบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นครับงั้นการใช้เงื่อนไขของปริมาณเป็นตัวกำหนดราคาแบบนี้เรียกว่าการแบ่งแยกตลาดในแบบที่สองครับสำหรับในแบบที่สามเนี่ยเราจะดูจากระดับของอุปสงค์นะครับแล้วความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นหลักเลยนะครับอันนี้จะเห็นว่าในตลาดที่หนึ่งเนี่ยค่าความยืดหยุ่นเนี่ยมีอุปสงค์ต่อสินค้าเนี่ยมากกว่านะครับแล้วค่าความยืดหยุ่นเนี่ยน้อยกว่านะครับสำหรับในตลาดที่2นะฮะก็จะมีอุปสงค์น้อยกว่านะครับแล้วก็ค่าความยืดหยุ่นเนี่ยจะมากกว่านะครับเอาละอันนี้ผมใช้ศัพท์เทคนิคทางด้านเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับเผื่อว่าผู้ที่สนใจเนี่ยจะลองเพื่อท้าทายคนผู้นักศึกษานะครับจะได้ไปลองหาความรู้เพิ่มนะหลักการก็คือว่าเอาความต้องการของทั้งสองตลาดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเส้นอุปสงค์นะครับซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงราคากับเส้น MR ซึ่งก็คือเส้นรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยเอาของทั้งสองตลาดมารวมกันนะครับเป็นกราฟที่3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ผลิตก็จะทำการตัดสินใจทำการผลิตโดยพิจารณาจากผลรวมของอุปสงค์รวมกับเส้น Marginal Revenue MR รวมนะครับแล้วตัดสินใจที่ MR เท่ากับ MC นั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะผลิตที่900หน่วยฉะนั้นคำถามว่าผลิตที่900หน่วยเนี่ยจะไปขายให้กับตลาดแรกเท่าไหร่มาขายให้กับตลาดที่2เท่าไหร่เขาก็จะแบ่งเลยครับนะในกรณีนี้เนี่ยก็จะเอา900หน่วยนะครับมากระจายขายให้กับตลาดแรก500หน่วยนะครับขายในราคาที่7บาทนะครับส่วนในตลาดที่2อีก400หน่วยที่เหลือจะมาขายที่2ครับในราคาที่4บาทแบบนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้มากเป็นพิเศษนะครับในตลาดที่1นะครับแต่อาจจะมีรายได้น้อยนิดนึงในตลาดที่2แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาปริมาณทั้งหมดนะครับคูณที่7บาทละบาท500คูณ7บาทแล้ว500หน่วยนะครับคูณ7บาทแล้วก็400หน่วยคูณ4บาทเนี่ยก็ยังมีรายได้มากกว่าที่900หน่วยคูณ5บาทนะครับอันนี้ลองพิสูจน์ดูนะครับอันนี้เป็นแบ่งแยกแบบที่3ครับส่วนนี้เป็นเรื่องของราคาโอนนะครับคำราคาโอนนี่หมายความว่ายังไงให้นึกภาพของเครือข่ายการผลิตนะครับหรือว่ามีแผนกต่างๆถ้าไม่เป็นเครือข่ายการผลิตภายนอกนะครับก็คือมีแผนกต่างๆที่ผู้ผลิตเนี่ยทำการผลิตแล้วมีแผนกแล้วผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งผู้ผลิตรายนี้เนี่ยมี2ขั้นตอนนะในการผลิตนั่นคือขั้นตอน A กับ B นะขั้นตอน A กับ B นะครับนั่นหมายความว่า
ผู้ผลิตเนี่ยต้องได้สินค้า A ก่อนนะชิ้นส่วน A แล้วไปเอาไปประกอบกับ B ได้สินค้าขั้นสุดท้ายคำถามคือเขาจะไปเอาชิ้นส่วน A มาจากไหนงั้นถ้ามีการผลิตภายในชิ้นส่วน A ก็จะถูกผลิตภายในแล้วขายต่อให้แผนก B มาประกอบเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแล้วชิ้นส่วน A เนี่ยจะขายเท่าไหร่ให้กับแผนก B นะอันนี้ครับเป็นราคาโอนนะครับเป็นราคาโอนนะครับอันนี้ก็คือว่าก็ต้องกำหนดราคาให้เหมาะสมขายกันเองเนี่ยขายแพงมากก็ไม่ได้เพราะราคาสินค้าขั้นสุดท้ายมันก็จะสูงตามไปด้วยถ้าขายกันเองภายในแผนกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยลดลงไปงั้นหลักการในการตัดสินใจของแผนก A ซึ่งเป็นแผนกภายในผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งให้ B เนี่ยก็จะตัดสินใจแบบนี้นะครับภายใต้กราฟนี้เนี่ยก็คือยังคงพิจารณาที่ MR เท่ากับ MC นะครับเพียงแต่ว่าเอา MC นะครับของทั้งแผนก A กับ B รวมกันนะครับก็จะเป็นเส้น MC ที่สูงขึ้นไปนะเส้นสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเส้นที่ MC เท่ากับ MCA บวก MCB นะครับแล้วไปตัดกับ MR ตรงไหนนะก็ขึ้นก็คือจุด E แบบนี้นะฮะก็จะได้ปริมาณการผลิตของแผนก A นะครับซึ่งก็จะขายให้แผนก B ในราคาที่6บาทนะครับแล้วไปรวมกับต้นทุนของแผนก B ก็จะไปกำหนดราคาขายไปลบต้นทุนนะครับแล้วก็ไปกำหนดราคาขายแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการของราคาโอนครับผมส่วนสไลด์นี้นะครับก็ยังคงเป็นเรื่องของราคาโอนแต่กรณีนี้มีตลาดภายนอกนะครับมีตลาดภายนอกหมายความว่าแผนก A เนี่ยผลิตแล้วไม่จำเป็นจะต้องขายให้กับแผนก B ซึ่งเป็นภายในบริษัทตนเองหรือในเครือข่ายตนเองสามารถที่จะขายข้างนอกได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยผู้ผลิตแผนก A เนี่ยนะฮะชิ้นส่วน A เนี่ยก็อาจจะผลิตสัก500นะครับถ้าดูจากตามกราฟนี่นะครับแล้วเอาไปขายใครบ้างนะครับก็คือจะไปขายให้กับตลาดภายนอก100ชิ้นนะครับเพราะสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบว่าภายในของเราเนี่ยต้องการใช้400ชิ้นฉะนั้น400ชิ้นขายให้กับภายในของเรานะครับอีก100ชิ้นขายให้กับตลาดภายนอกขายที่ราคาเท่าไหร่ที่6บาทครับนี่นะครับหลักการก็ยังคงเป็น MR MC นะครับผมสำหรับกรณีนะครับก็เป็นกรณีที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อเมื่อสักครู่ผมลืมกำหนดเงื่อนไขของกราฟสไลด์ที่แล้วเป็นการราคาโอนภายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับส่วนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับกรณีของสินค้าทั่วๆไปคือการมีการแยกกันระหว่างเส้นอุปสงค์และเส้น MR นะครับฉะนั้นผู้ผลิตก็แผนก A เนี่ยนะครับก็จะหา MR รวมเข้ามานะพิจารณาร่วมกับ MC ของตนเองนะครับแล้วทำการตัดสินใจในการผลิตโดยรวมทั้งหมด400ชิ้นนะครับแล้วก็ขายให้กับผู้ผลิตภายในคือแผนก B นะครับ200ชิ้นแล้วขายให้กับตลาดภายนอกซึ่งเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่200ชิ้นฉะนั้น400ชิ้นจะถูกกระจายในรูปแบบนี้ครับโดยขายในราคาที่แตกต่างกันนั่นคือขายในตลาดให้กับแผนก B ภายในบริษัทตัวเองที่4บาทนะครับส่วนขายให้ภายนอกนี่ก็คือ6บาทครับก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นครับครับในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าชนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะตัวผู้ผลิตเนี่ยใช้โอกาสที่จะทำให้ผู้มีกำไรมากขึ้นโดยการแบ่งแยกตลาดแล้วก็การกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและตั้งราคาที่ทำให้ตนเองเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันและทำกำไรทางธุรกิจครับ

0: คราวนี้เรามาถึงเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นความยากของผู้ประกอบการเลยครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสินค้าใหม่เนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความสำเร็จของราคาต่างๆที่เคยใช้มาแล้วนะครับหรือความล้มเหลวของการตั้งราคาต่างๆเนี่ยจะยากมากนะฮะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ประสบการณ์นะครับการใช้ข้อมูลส่วนตัวใช้เรื่องของการคาดการณ์นะครับฉะนั้นพอเราทำการกำหนดราคาสินค้าใหม่เนี่ยจึงมีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะคล้ายๆหลักทางด้านการเงินที่เราได้ศึกษามานะครับถ้าเราดูเรื่องการเงินมาเนี่ยเราจะคุ้นกับคำว่าตัว expect value หรือค่าคาดคะเนครับฉะนั้นการกำหนดราคาสินค้าใหม่เนี่ยพอเรามีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะคำนวณราคาที่คาดคะเนนะครับซึ่งเราก็จะใช้ความน่าจะเป็นครับผมลองพิจารณาจากตารางนี้นะครับนั่นคือว่าในปีแรกนี่นะฮะเรานี้แค่คาดคะเนราคากับยอดขาย2ปีนะครับในปีแรกบอกว่าถ้าตั้งในคอลัมน์แรกจะเป็นราคาที่เราคิดว่าเราจะเสนอขายนะครับแล้วเราก็ประมาณการว่าปีที่1เนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่นะเราเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่เนื่องจากความใหม่เรารู้ว่าไม่มีคู่แข่งนะครับเราก็เลยคิดว่า3ที่32บาทเนี่ยนะฮะจะขายได้ทั้งหมด6,000 หน่วยนะครับ24บาทขายได้ 9,000 หน่วยนะครับงั้นในคอลัมน์ที่2ก็จะเป็นปริมาณขายที่คาดคะเนในปีแรกนะครับโดยปราศจากคู่แข่งทีนี้พอเรามาปีที่2เนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าปีที่2นะมีคู่แข่งเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากอาจจะเห็นความสำเร็จของเรานะครับก็จะเกิดคู่แข่งรายใหม่นะครับพอเราเกิดคู่แข่งรายใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยการตั้งราคานะครับณระดับเดิมเนี่ยอาจจะมีปัญหาฉะนั้นในคอลัมน์ที่3นะครับก็เป็นการคาดคะเนปริมาณขายในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งนะครับในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งฉะนั้นที่32บาทเนี่ยพอราคาสินค้านะฮะติดตลาดขึ้นมาเนี่ยก็ยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 6,000 เป็น 8,000 นะครับแบบนี้ทั้งราคา24และราคา16นะครับและในอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับนั่นก็ว่าพอเราประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะมีรายใหม่เข้ามาฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยนะฮะก็คาดไว้อย่างนี้นะฮะที่ระดับราคา32ความน่าจะเป็นเข้ามาก็จะคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็น 0.9 นะครับ24ก็เป็น 0.6 แบบนี้นะครับภายใต้ข้อมูลแบบนี้นะฮะเราก็จะเอามาใช้ในการหาราคาที่คาดคะเนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นหลักการไว้นะครับให้เป็นหลักการไว้ตอนสารก็เดี๋ยวเราไปศึกษาในรายละเอียดในหน่วยนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างซับซ้อนแต่หลักการก็คือราคาที่คาดคะเนนะครับที่คาดว่าจะทำให้มีรายได้มากที่สุดนะครับครับอันนี้เป็นการกำหนดราคาสินค้ากรณีที่มีการผลิตสินค้าแล้วในการผลิตนั้นเนี่ยมีสินค้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าผลิตผลไม้กระป๋องนะครับบางผลเราก็อาจจะได้น้ำผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับได้น้ำผลไม้มาด้วยหรือการผลิตแร่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะได้แร่ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงทำให้การคำนวณ นะครับต้นทุนและการกำหนดราคาเนี่ยอาจจะทำไปได้ด้วยความยากลำบากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราก็พยายามทำการวิเคราะห์นะครับเราโดยเรากำหนดให้นะครับในกราฟนี้เนี่ยแสดงสินค้า2ชนิดเลยนะครับนั่นก็คือว่าสินค้าชนิดแรกที่เราเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยอย่างเช่นก็คือเป็นสินค้า A นะครับส่วนสินค้า B เนี่ยก็เป็นสินค้าที่อาจจะเรียกว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเป็นผลพลอยได้นะครับหลักการในการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตที่เผชิญกับสถานการณ์การผลิตแบบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้ MR เท่ากับ MC เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว MR ที่ใช้เนี่ยจะเป็น MR รวมนะครับนั้นจะเห็นเส้น MR เส้นบนเนี่ยนะฮะซึ่งเกิดจาก MRA บวกด้วย MRB เป็นเส้นที่หักงอแบบนี้นะครับณจุดตัดของ MR เท่ากับ MC ก็เป็นปริมาณการผลิตที่ผู้ผลิตรายนี้จะผลิตนะครับนั่นก็คือว่าผู้ผลิตรายนี้เนี่ยจะผลิตสินค้า A ณจุด E ดุลยภาพ E นะฮะผลิตสินค้า A เท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือ400นะครับแล้วก็จะได้สินค้า B ที่400เช่นกันแบบนี้นะครับ สำหรับอีกกราฟหนึ่งในด้านทางด้านขวานี้นะครับก็จะพบว่าถ้าเกิดตัวต้นทุนนะครับต้นทุนในการผลิตเนี่ยซึ่งก็คือเส้นณจุด F นะครับตัว MC เนี่ยลดลงนะเราจะพบว่าก็อาจจะทำให้ปริมาณการผลิตนะครับสินค้า A เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น600หน่วยแต่ถึงแม้ว่าจะได้สินค้า B เพิ่มขึ้นเป็น600นะครับเราก็เห็นว่าณปริมาณ600ของสินค้า B เนี่ยจะทำให้ตัว MR ติดลบฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตสินค้า A ก็จะผลิตสินค้า A 600นี่แหละนะแล้วก็เอาสินค้า A เนี่ยขายที่600หน่วยนะครับส่วนสินค้า B เนี่ยก็จะกำจัดบางส่วนแล้วก็จะขายเอาออกขายแค่450หน่วยเพื่อป้องกันไม่ให้รายได้ส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบครับครับอันนี้เป็นรูปแบบของการผลิตสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมของผลผลิตเนี่ยมีลักษณะที่ผันแปรกันนะครับอย่างเช่นว่าเราผลิตสินค้า A B นะครับแล้วเราให้สังเกตที่เส้น TC นะครับซึ่งเป็นเส้นโค้งๆเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะแต่นี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นการเปลี่ยนแปลงการผลิตนะครับเรียกว่าเป็น product transformation curve หรือ product transformation line อันนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยโค้งๆเนี่ยจะบอกส่วนผสมในสัดส่วนของผลผลิตระหว่าง A กับ B ณจุดต่างๆที่เป็นไปได้ที่จะทำการผลิตภายใต้ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนนั้นๆนะครับอย่างเช่นที่ TC เท่ากับ 2,000 นะครับนั่นหมายความว่าภายใต้ปัจจัยการผลิตเท่านี้ต้นทุนเท่านี้เนี่ยผู้ผลิตสามารถผลิตได้ทุกสัดส่วนเลยที่อยู่บนจุดที่อยู่บนจุดต่างๆบนเส้นโค้งนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ผลิตก็จะเลือกส่วนผสมของผลผลิตที่เหมาะสมแล้วทำให้ตนได้กำไรสูงสุดนั่นก็คือที่จุดสัมผัสนะครับระหว่างเส้น TC กับเส้น TR ก็คืออะไรล่ะนั่นก็คือจุด Z ครับนั่นก็เป็นหลักการในการกำหนดราคาสินค้าใหม่ครับซึ่งเราก็ต้องอาศัยเรื่องของการคาดคะเนนะประมาณการเรื่องความน่าจะเป็นแล้วใช้ราคาที่คาดคะเนเนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการกำหนดราคาภายใต้รูปแบบการผลิตที่ได้สินค้าหลายชนิดในสัดส่วนที่คงที่และไม่คงที่ครับผม
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
5: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้ สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินครับว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเช่นไรนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยระบบการเงินครับซึ่งระบบการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเราอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับคำว่าระบบนิเวศนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของระบบนะฮะเราจะนึกถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะครับส่วนต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันงั้นพอเราพูดถึงระบบการเงินเนี่ยเราก็จะนึกถึงสิ่งนี้เช่นกันนะครับนั่นคือว่าภายในระบบการเงินจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราว่านั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือมีการปฏิสัมพันธ์กันเช่นไรนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะช่วยอธิบายถึงระบบการเงินนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่เราได้พูดถึงที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนั่นก็คือผู้ออมนะครับผู้กู้ตัวกลางทางการเงินและตลาดการเงินครับอันนี้ก็คือหน่วยนะแต่ละหน่วยที่จะมาประกอบเป็นระบบนะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ภายในระบบหรือปฏิสัมพันธ์กันก็จะออกมาในลักษณะนี้ครับนั่นก็คือผู้ออมจะทำหน้าที่ในการออมเงินครับชื่อก็บอกตามตรงเลยใช่ไหมฮะตรงไปตรงมาเลยใช่ครับว่าผู้ออมก็คือผู้ออมนะครับส่วนผู้ออมนี้เนี่ยหลังจากที่ออมแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับส่วนผู้กู้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับตอนนี้ทั้งผู้ออมและผู้กู้เนี่ยผู้กู้หลังจากที่ใช้เงินทุนแล้วต้องทำยังไงนะครับก็ต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ออมไปนะครับอันนี้เวลาผู้กู้กับผู้ออมนะต้องการพบกันจะไปพบกันที่ไหนก็คงต้องมาพบกันที่ตลาดนะครับดังนั้นจึงมีตลาดเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่ทำให้เงินออมผู้ออมเนี่ยส่งผ่านไปถึงผู้กู้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสะดวกมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวกลางทางการเงินครับฉะนั้นพอเรามีตลาดปุ๊บเนี่ยนะหากมีตัวกลางทางการเงินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินการภายในระบบการเงินเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีตราสารทางการเงินครับอันนี้แหละก็จะเป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีหลายรูปแบบเลยนะครับก็เพื่อที่จะให้ทั้งผู้ออมและผู้กู้เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาผลตอบแทนหรือเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงครับเรามาดูระบบการเงินกับการประกอบธุรกิจนะครับเนื่องจากหลายวิชานี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงนะครับว่าสุดท้ายระบบการเงินนะตลาดการเงินและสถาบันการเงินเนี่ยจะไปมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกอบการนะฮะเอาละถ้าเรามองในลักษณะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวระบบการเงินนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างแล้วมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยจะเข้ามาเอื้ออะไรให้ผู้ประกอบการนั่นก็คือว่าก็จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนี่นะครับสามารถที่จะบริหารเงินออมของตนได้นะครับนั่นหมายความว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบกิจอาจจะมีเงินทุนนะมีเงินออมเหลือซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรฉะนั้นก็อาจจะมาลงทุนในตลาดการเงินซึ่งอยู่ในระบบการเงินนะครับงั้นหากระบบการเงินนี้เนี่ยมีตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินออมของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการลงทุนหาผลตอบแทนได้ระหว่างรอตัดสินใจทำการลงทุนอย่างอื่นนะครับครับและในส่วนที่2นะก็คือเรื่องของการเป็นแหล่งระดมเงินทุนอันนี้ชัดเจนนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของระบบการเงินซึ่งมีตลาดการเงินอยู่เนี่ยผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนเงินทุนก็จะสามารถที่จะเข้ามาหาเงินทุนในระบบการเงินซึ่งมีตลาดการเงินอยู่นี่นะครับผมช่วยในการเพิ่มยอดขายแน่นอนครับว่า ระบบการเงินที่ดีก็จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากตัวลูกค้านะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยสามารถที่บริหารจัดการนะเรื่องของการส่งผ่านหรือการได้รับเงินเนี่ยดียิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อให้การผลิตและการค้าเนี่ยโตและเพิ่มยอดขายได้ครับนะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับเพราะเราเมื่อสักครู่เราเห็นว่ามีตลาดการเงินมีเครื่องมือทางการเงินอยู่ตรงนี้แหละจะถูกนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างดีครับสำหรับภาพนี้นะครับเราก็จะขยายความจากตลาดการเงินระบบการเงินภายในประเทศนะครับเป็นระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับเราก็ใช้หลักการง่ายๆนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราขยายนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศงั้นรูปแบบก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบง่ายๆลักษณะนี้นะครับแต่เพิ่มคีย์เวิร์ดก็คือระหว่างประเทศเข้าไปครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับระบบก็คือภาพรวมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกล่าวถึงส่วนย่อยต่างๆแต่ที่สิ่งที่เราได้ข้อสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามีระบบการเงินดีนะครับนั่นก็หมายความว่ามีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเงินที่มากพอมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะครับแล้วมีกฎระเบียบที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆภายในระบบการเงินได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้การจัดสรรเงินทุนภายในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะส่งผลช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมีกำไรและเติบโตได้ตามที่คาดหวังครับครับมาถึงบทบาทที่สำคัญของตลาดการเงินภายในระบบเศรษฐกิจนะครับตอนที่เราพิจารณาเรื่องของตอนที่เราพิจารณาระบบเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดการเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบครับแล้วเจ้าตลาดการเงินเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยเขาเข้ามาทำหน้าที่อะไรและช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจในด้านใดบ้างนะครับในส่วนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับสำหรับตลาดการเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือตลาดการเงินในประเทศนะครับแล้วก็ตลาดการเงินระหว่างประเทศนะฮะส่วนแรกเราจะพูดถึงตลาดการเงินในประเทศก่อนนะครับซึ่งตลาดการเงินภายในประเทศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นตลาดเงิน2ตลาดหลักๆนะครับนั่นคือตลาดเงินและตลาดทุนครับซึ่งในตลาดทุนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีกตลาดแรกและตลาดรองนะความต่างของ2ตลาดนี้ก็คือในตลาดแรกเนี่ยจะเป็นการขายตราสารหนี้เบื้องต้นนะครับให้กับนักลงทุนนะครับกลุ่มแรกก่อนนะครับอาจจะยังไม่ผ่านตลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับได้ซื้อตราสารทางเงินจากตลาดแรกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตราสารทางเงินที่ตนได้ซื้อมาเนี่ยมาซื้อขายผ่านตลาดรองได้ซึ่งอันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันในลักษณะของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับครับบทบาทของตลาดการเงินนะครับก็ประกอบไปด้วยบทบาทในการเปิดเผยราคานะฮะเปิดเผยราคาอะไรนะทุกๆตลาดจะมีสินค้าหรือบริการอยู่ครับพอเราพูดถึงตลาดการเงินในตลาดการเงินก็มีสินค้าอยู่และสินค้าในตลาดการเงินก็คืออะไรก็คือตราสารทางการเงินนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้นะทั้ง2 อย่างนี้เนี่ยถ้าจะคิดว่าเป็นสินค้าก็คือสินค้าซึ่งสินค้าก็ต้องมีราคาคำถามก็คือว่าแล้วราคาของตราสารทางการเงินพวกนี้เนี่ยใครเป็นผู้กำหนดแน่นอนครับถ้ามีการซื้อขายผ่านตลาดอุปสงค์อุปทานจะเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วหลังจากที่อุปสงค์อุปทานเป็นผู้กำหนดเราก็จะได้จุดดุลยภาพนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้ราคาดุลยภาพของตราสารทางการเงินหรืออาจจะรู้จักในลักษณะของเครื่องมือทางการเงินครับนั่นหมายความว่าตลาดทางการเงินเนี่ยก็จะมีบทบาทตรงนี้นะครับทำให้เราทราบว่าตราสารทางเงินแต่ละประเภทเนี่ยควรจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของผู้ลงทุนนักลงทุนนะครับว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับสิ่งที่ตนจ่ายไปหรือไม่นะบทบาทในการสร้างสภาพคล่องครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจ นะครับตลาดเงินก็เป็นแหล่งสะสมเป็นแหล่งมารวมตัวกันของเงินนะครับแล้วก็กระจายเงินเข้าไปในสู่ระบบเศรษฐกิจฉะนั้นก็จะทำให้นักลงทุนนะผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ออมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำเงินทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประกอบธุรกิจได้ง่ายเช่นกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเกิดสภาพคล่องนะฮะส่วนบทบาทที่3แน่นอนครับเมื่อผู้ประกอบการนะครับหรือนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายไม่เสียเวลานะครับไม่มีต้นทุนในการค้นหาที่สูงแหล่งเงินทุนที่สูงมากนะเนี่ยต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินทุนก็จะต่ำลงนะครับที่จะทำส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะต้นทุนในการทำธุรกรรมทางเงินและการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นกันครับบทบาททำให้เศรษฐกิจการค้าขยายตัวครับอันนี้เงินเป็นกลไกสำคัญครับตลาดเงินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายทรัพยากรทางด้านทางการเงินเพื่อไปเอื้อต่อการผลิตนะครับและการค้าการผลิตเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ครับนะอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนแน่นอนนะครับว่าถ้าผู้ออมนะผู้ต้องการใช้เงินทุนมาพบกันนะครับแล้วตัดสินใจร่วมกันถึงจำนวนนะอุปสงค์อุปทานของเงินอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้เงินทุนครับบทบาทให้ก่อให้เกิดการจ้างงานครับส่วนนี้เป็นผลมาจากหลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตแล้วการผลิตการจ้างงานก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นครับก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้รูปแบบของธุรกิจที่เป็นเครือข่ายนะครับบริษัทแม่เติบโตเครือข่ายธุรกิจที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องเติบโตควรที่จะเติบโตตามกันไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้เป็นตลาดเงินระหว่างประเทศนะครับในกราฟนี้เนี่ยจะเป็นมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะดูแสดงสิ่งที่เชื่อมโยงตลาดเงินภายในประเทศกับตลาดเงินระหว่างประเทศครับนั่นก็คือตลาดการเงินระหว่างประเทศจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญทำให้ตลาดเงินภายในประเทศและต่างประเทศเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับครับนี่มาความหมายของตลาดเงินนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดเงินเนี่ยจะซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุสั้นนั่นก็คือไม่เกิน1ปีนะฮะตัวอย่างเช่นอันนี้ตัวเงินคลังนะครับตัวแลกเงินนะส่วนตลาดทุนครับก็จะเป็นการซื้อขายตราสารเครื่องมือทางการเงินนะครับตราสารทางการเงินเนี่ยที่อายุเกินกว่า1ปีครับสำหรับตลาดทุนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ตลาดที่สำคัญนะครับนั่นคือตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ครับซึ่งทั้ง2ตลาดนี้เนี่ยก็จะทำการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุเกินกว่า1ปีครับมาถึงตลาดอนุพันธ์ครับอันนี้เป็นตลาดที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือแม้แต่การเก็งกำไรของนักลงทุนครับนะครับนั่นหมายความว่าตลาดนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถ้านักลงทุนต้องการเก็งกำไรก็สามารถเข้ามาดำเนินการผ่านตลาดนี้ได้ครับหรือผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารจัดการลดความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถมาใช้ตราสารทางการเงินภายในตลาดนี้ได้ครับซึ่งในตลาดอนุพันธ์เนี่ยเราจะมีตลาดเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับกับฟอร์เวิร์ดนะครับสองอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อผูกพันนะครับเป็นข้อผูกมัดนะครับกับข้อตกลงที่เราตกลงกันในณวันนี้เนี่ยที่จะต้องไปเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนั่นเป็นการตกลงซื้อขายกันณวันนี้แล้วผูกมัดว่าต้องซื้อขายกันในราคานี้และต้องส่งมอบสินค้าที่เราตกลงเนี่ยในอนาคตนะอันนี้เป็นข้อผูกมัดนะครับส่วนออปชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตเช่นกันแต่เป็นเพียงสิทธิ์ครับผมเป็นสิทธิ์นั่นหมายความว่าไม่ผูกมัดนะนั่นก็คือว่าถ้าตกลงกันถ้าทำการซื้อสิทธิ์ณวันนี้เนี่ยอาจจะมีจะทำให้ผู้ที่ซื้อสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อสิ่งที่ตัวเองตกลงหรือซื้อสิทธิ์นั้นไว้ในอนาคตก็ได้นะครับหรืออาจจะซื้อสิทธิ์ในการขายนะครับก็อาจจะเป็นสิทธิ์นะครับที่จะขายสิ่งที่ตกลงกันไว้เนี่ยในอนาคตก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นสิทธิ์ครับไม่ใช่ข้อผูกมัดฉะนั้นออปชันจึงเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ซื้อตัวออปชันนี้ว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ครับส่วนสวอปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแลกบทบาทกันนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสวอปอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนั่นก็หมายความว่านักลงทุนนะครับหรือผู้ที่มีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เปลี่ยนบทบาทกันนะครับจากผู้ที่เคยได้รับผลตอบแทนได้ตราดอกเบี้ยที่คงที่อาจจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ที่รับอัตราดอกเบี้ยแบบไม่คงที่นะครับแลกเปลี่ยนกันเพื่อจัดการความเสี่ยงตามการคาดการณ์ของตนเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของตลาดเงินครับก็ ได้พูดถึงตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสิ่งที่เข้ามาเชื่อมโยง2ตลาดนี้เนี่ยก็ได้เห็นภาพเรื่องของตลาดเงินตราต่างประเทศนะครับแล้วก็ในตลาดเงินเราก็แบ่งเป็นตลาดในตลาดการเงินเนี่ยเราก็แบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุนนะครับในตลาดทุนแล้วก็แบ่งย่อยลงไปนะครับแล้วก็ได้พูดถึงตลาดที่สำคัญอีกตลาดนึงก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับซึ่งอันนี้จะช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับมาถึงอีกหนึ่งองค์ประกอบภายในระบบเศรษฐกิจนะครับภายในระบบการเงินนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงตลาดไปแล้วนะงั้นภายในตลาดเนี่ยมีเครื่องมือนะครับมีนักลงทุนมีผู้ออมอยู่นะครับทีนี้มาสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะที่สำคัญที่จะทำให้ระบบการเงินเนี่ยสามารถที่จะทำงานไปได้ดีนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นกลไกนะครับเป็นกลไกไม่ว่าจะมาจากเป็นสถาบันการเงินจากภาครัฐหรือมาจากภาคชนภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกสำคัญในการที่จะเข้ามาดำเนินการตามกฎระเบียบนะหรือแม้กระทั่งการเรื่องการสร้างกฎระเบียบหรือผลักดันให้กฎระเบียบทางการเงินเนี่ยนะสามารถที่จะดำเนินการ

นะช่วยให้กระแสเงินนะครับการกระแสการลงทุนสามารถดำเนินการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้นะครับภายในเศรษฐกิจจนสุดท้ายไปส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนั้นจึงเป็นความสำคัญที่เราก็น่าจะมารู้จักสถาบันการเงินบางสถาบันที่เข้ามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆที่เราจะได้พูดถึงกันต่อไปนี้นะครับเราเริ่มจากสถาบันการเงินภายในประเทศครับครับธนาคารกลางอันนี้นักศึกษาทุกคนก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับบทบาทสำคัญมากนะครับอันนี้เป็นธนาคารของประเทศเลยนะครับบทบาทสำคัญก็คือทำหน้าที่ในการกำหนดกฎระเบียบนะครับทางด้านการเงินนะครับควบคุมดูแลกำกับดูแลติดตามนะครับการดำเนินการทางด้านการเงินต่างๆนะท่านถ้าเราเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าธนาคารกลางเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาดูแลนะจัดการการเติบโตเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจครับส่วนธนาคารพาณิชย์นะครับเราก็จะรู้จักกันในบทบาทของผู้สถาบันที่รับฝากเงินนะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้เข้าสู่ระบบนะฮะตัวนี้ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครับครับนอกจากธนาคารทั้งสองแล้วเนี่ยก็ยังมีสถาบันการเงินอื่นๆอีกนะครับทั้งที่ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับธนาคารนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ไม่ใช่ธนาคารครับสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารเนี่ยก็อย่างได้แก่อย่างเช่นนะครับได้แก่นะครับธนาคารออมสินอันนี้เข้ามาช่วยกระตุ้นการออมของประชาชนนะครับของครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่อาจจะยังมีเงินออมน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ต้องการที่จะออมเนี่ยธนาคารออมสินเนี่ยเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยผู้ที่ซื้อบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับอันนี้ก็จะมาผ่านธนาคารนี้นะครับสถาบันการเงินนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลในส่วนนี้เนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญนะครับสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับชื่ออันนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงเป็นสถาบันการเงินที่ไปเอื้อนะครับหรือไปช่วยดูแลนะพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับให้มีทั้งการออมแล้วก็มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่จะไปประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับครับสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะครับเพราะว่าในเรื่องการออมเรื่องการคิดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเชื่อทางด้านศาสนามาฉะนั้นสถาบันการเงินสถาบันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎต่างๆนะฮะให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาครับครับสำหรับสถาบันการเงินที่ทําตามขอบเขตนะครับอันนี้ก็เพื่อการส่งออกนะครับสถาบันธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น SME Bank อะไรนี่นะครับบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เข้ามาตามวัตถุประสงค์เลยนะครับต้องการกระตุ้นการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก็ผ่านสถาบันการเงินเหล่านี้ได้ครับครับนั่นก็เป็นสถาบันการเงินต่างๆนะครับภายในประเทศของเราที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินทุนภายในประเทศนะครับแล้วกระตุ้นเรื่องของการประกอบธุรผลิตธุรกิจการผลิตนะการจ้างงานการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินครับครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศครับซึ่งสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะทําหน้าที่นะมีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินภายในประเทศครับแต่ว่าจะขยายบทบาทเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในประเทศต่างๆนะครับนั่นหมายความว่าเรื่องของธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นครับแต่ตอนนี้สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ถูกสร้างขึ้นแต่จากความร่วมมือของรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เกิดจากการ
ร่วมมือกันหรือรวมตัวกันของนักลงทุนหรือบริษัทเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองส่วนนี้นะฮะก็จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นธุรกรรมทางการเงินในการประกอบธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับครับเราเริ่มต้นด้วยสถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่นะของโลกเรานั่นก็คือธนาคารโลกครับซึ่งสถาบันการเงินนี้เนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นระดับโลกนั่นหมายความว่าเป็นแหล่งนะเป็นสถาบันที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศต่างๆนะครับที่เข้าไปทำงานร่วมกันในการกำหนดกฎระเบียบนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับวิธีการมาตรการต่างๆที่จะเอามาใช้ในการดำเนินการหรือควบคุมการทำงานทางด้านการเงินของสถาบันการเงินต่างๆภายในโลกนี้นะครับครับอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นกันครับเราจะเป็นสถาบันการเงินที่ถูกพูดถึงมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือสถาบันเงินการเงินที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า IMF ครับหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญเลยนะครับสำหรับประเทศต่างๆที่ต้องการเติบโตพัฒนาฟื้นฟูจากฟื้นฟูหรือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับสถาบันการเงินนี้เนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือแต่เป็นความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขนะครับที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินการทางการเงินของประเทศที่เข้าไปรับขอรับความช่วยเหลือครับครับส่วนสถาบันการเงินสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยที่เกิดจากความร่วมมือของรัฐในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมก็รวบรวมไว้จำนวนหนึ่งก็จะกล่าวถึงสั้นๆนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินสถาบันเงินทุนระหว่างประเทศครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า IFC ครับอันนี้ถ้าผู้สนใจหรือนักศึกษาต้องการหารายละเอียดนะครับลองดูในหน่วยนะครับที่เราจะทำการศึกษานะครับครับสถาบันสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศครับครับสถาบันค้ำประกันการลงทุนแบบภูคาคีครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงอยู่ในพื้นที่นะครับชื่อสถาบันก็เป็นตัวบอกนะครับทีนี้มาถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่คือนักลงทุนเนี่ยผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงนะเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของการควบคุมเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเพื่อกำหนดทิศทางการเติบโตของแต่ละประเทศและของโลกนะครับแต่ในส่วนของสถาบันการเงินในส่วนนี้เนี่ยต้องการที่จะกล่าวถึงเพื่อให้เห็นภาพของการที่นักลงทุนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากสถาบันการเงินหรือกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆดังนี้ครับครับนั่นก็คือธนาคารระหว่างประเทศนะครับแล้วธนาคารระหว่างชาตินะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็น multinational bank หรือ international bank นะครับซึ่งทั้งสองสถาบันนี้เนี่ยต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็น multinational bank เนี่ยก็จะมีการเปิดสาขาต่างๆในประเทศในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ให้บริการทางการเงินส่วน international bank เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการทางการเงินนะครับโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดสาขาในประเทศต่างๆนะครับส่วน Angel Investor นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่านางฟ้าใจดีอะไรนี้นะครับชื่อที่แปลเป็นไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอาจจะให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไม่มากเท่าไหร่สนับสนุนเงินช่วยเหลือไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งนะครับอาจจะผู้ลงทุนที่เป็น Angel Investor เนี่ยอาจจะเป็นมหาเป็นเศรษฐีนะเป็นหรือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีใจที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือหรือให้เงินกู้ยืมทุนสำหรับธุรกิจบางประเภทที่เขาสนใจครับครับส่วน Venture Capitalist อันนี้ก็เป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับที่จะเป็นช่วยเหลือทางด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะครับแต่ก็จะให้เงินจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายนะครับดูแลธุรกิจอันนี้เป็นเงื่อนไขถ้าจะไปขอรับเงินทุนจากผู้แหล่งเงินทุนแหล่งนี้นะครับครับส่วน corporate investor อันนี้ก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือนะในรูปแหล่งเงินทุน
ซึ่งผู้ช่วยเหลือนี้ก็จะเป็นตัวสถาบันนะครับนะเป็นรูปของสถาบันที่ไม่ใช่เฉพาะการรวมตัวของกลุ่มนักลงทุนนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะความยิ่งใหญ่ที่เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแหล่งเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันส่วน Social Impact Investor นะครับก็คือนักลงทุนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่ให้กู้ยืมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุร

0: วัตกรรมนะครับที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้นะครับนั่นก็เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ในระดับที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็จะดูแลเรื่องนโยบายส่วนสถาบันการเงินที่เกิดจากนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับก็จะนักลงทุนต่างๆก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็เป็นแหล่งเงินทุนที่สําคัญครับผม
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการเรียนการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecofficeatstuu.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stuu.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982-9700
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้ะหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงานโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างเหรอ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: จะเรียนมสทได้เหรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02504 788
15: สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะครับในเรื่องนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับและการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนั้นนะครับในขั้นตอนแรกก็คือควรทำความเข้าใจว่าในระบบเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศนะครับผู้ที่มีบทบาทหลักนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนนะครับภาครัฐประกอบด้วยรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นนะครับและธนาคารกลางนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคนะประชาชนโดยทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนของภาครัฐนะครับการใช้นโยบายเศรษฐกิจก็เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจใน4ด้านนะครับอันที่1ก็คือเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะต้องการให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เพิ่มสูงขึ้นรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มสูงขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะเช่นแก้ปัญหาเงินเฟ้อเงินฝืดนะครับอัตราการ

ว่างงานซึ่งเป็นเสถียรภาพภายในประเทศนะครับนอกจากนี้ก็มีเสถียรภาพภายนอกประเทศนะครับเช่นเรื่องดุลการค้าดุลการชำระเงินเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับอันที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแก้ปัญหาในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจกลไกราคาไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์นะครับรัฐบาลก็เข้าไปแก้ปัญหาแก้ความล้มเหลวของตลาดนะครับเช่นแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกนะครับลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆที่ภาคเอกชนไม่ลงทุนนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนั้นโดยความหมายของมันก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะโดยรวมนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพนะครับเอื้อต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับนะฮะทีนี้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคนะครับตัวแปรเหล่านี้เช่นการบริโภคนะครับของประชาชนนะครับการลงทุนของภาคเอกชนการใช้จ่ายและรายได้ของรัฐบาลนะครับการส่งออกและการนำเข้านะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการจ้างงานและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับนะฮะนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจนะเพราะว่าในการวางแผนนะครับและการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นนะครับนะฮะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและตัวแปรเศรษฐกิจต่างๆนะครับเช่นในการลงทุนในการตัดสินใจต่างๆก็ต้องดูว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นไหมนะครับเงินเฟ้อเงินฝืดเป็นยังไงนะครับระดับราคาสินค้าเป็นยังไงอัตราการว่างงานมีมากน้อยเพียงใดนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงต่างๆนะครับนะฮะดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจภาคนะครับก็เป็นทั้งเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจนะครับนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็สามารถแบ่งไป5ประเภทหลักๆนะก็คือนโยบายการคลังนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายและการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลนะครับอันที่2ก็คือนโยบายการเงินนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยนะครับอันที่3ก็คือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาของเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบเป็นเงินตราของสกุลประเทศนั้นๆนะครับนะครับอันที่4ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้านะครับสินค้าและบริการนะอันสุดท้ายก็คือนโยบายทางด้านอุปทานนะครับเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณหรือผลผลิตรวมของประเทศในระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้ตัวอย่างของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับอย่างเช่นกรณีของนโยบายทางด้านรายได้นะครับนะฮะมีการใช้จ่ายนะฮะของรัฐบาลนะครับผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับการลงทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางสร้างรถไฟฟ้าสนามบินท่าเรือต่างๆพวกนี้นะครับและนโยบายทางด้านรายได้นะครับผ่านมาตรการทางด้านภาษีต่างๆนโยบายสินเชื่อนโยบายเศรษฐกิจพิเศษและก็นโยบายเกี่ยวกับส่งออกและนำเข้าสินค้าบริการเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาบทบาทของตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคต่อการประกอบธุรกิจเนี่ยที่มีการวิจัยก็พบว่าในกรณีของประเทศไทยนะครับในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีผลต่อผลตอบแทนของหุ้นนะครับนะครับและในการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียนก็พบว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีผลต่อการดำเนินงานของดัชนีหลักทรัพย์นะครับและการศึกษาของประเทศสหรัฐอาณาจักรก็พบว่า GDP ที่แท้จริงอัตราการว่างงานและอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีผลต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจนะครับและในกรณีของประเทศปากีสถานเนี่ยก็พบว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนและ GDP อัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็มีผลต่อราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศปากีสถานนะครับนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการประกอบธุรกิจนั้นนะครับผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่รัฐบาลใช้ในขณะนั้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับเพื่อภาคธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์นะฮะในการประกอบธุรกิจและการตัดสินใจในทางธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังดังที่กล่าวมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับรายได้รายจ่ายรัฐบาลนะครับการจัดเก็บภาษีอากรนะครับนโยบายการคลังเนี่ยมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจทั้ง4ด้านดังที่กล่าวมาแล้วนะครับก็เพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับ
ทางความเป็นธรรมในทางเศรษฐกิจและก็ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังนั้นนะครับมีผลโดยตรงต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศนะครับผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดเก็บภาษีอากรนะครับนะฮะการใช้นโยบายดังกล่าวก็ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับสุดท้ายนะครับก็จะส่งผลต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภคและการลงทุนนะครับของภาคธุรกิจนะครับนโยบายการคลังที่ใช้เนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบขยายตัวและแบบหดตัวนะครับนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นในปัจจุบันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19นะครับรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มการจ้างงานต่างๆพวกนี้นะครับนโยบายที่ใช้ก็ใช้งบประมาณขาดดุล นะครับเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลลดภาษีอากรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าแบบหดตัวก็คือนโยบายใช้งบประมาณเก็บแบบเกินดุล นะครับลดการใช้จ่ายรัฐบาลและเพิ่มภาษีอากรแบบหดตัวนี้ใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจมันโตเกินไปนะครับเกิดปัญหาเงินต่างเกรงว่าฟองสบู่จะแตกปัญหาเงินเฟ้อ นะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับก็คือผลต่อต้นทุนและความสามารถในการกู้ยืมของหน่วยธุรกิจนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้ารัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณขาดดุล นั้นรัฐบาลต้องไปกู้ยืมนะโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คืออุปสงค์ต่อสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจนะครับนะฮะก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจต่างๆอันสุดครับอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19รัฐบาลใช้นโยบายเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ช็อปดีมีคืนคนละครึ่งต่างๆพวกนี้เพิ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นส่งผลต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับในการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยธุรกิจค้าปลีกในกรณีรัฐบาลเนี่ยใช้นโยบายงบนโยบายการคลังนะครับก็ส่งผลต่อการบริโภคของประชาชนนะครับต้นทุนการกู้ยืมของประชาชนนะครับหรือภาคธุรกิจต่างๆและค่าเงินดอลลาร์นะครับนอกจากนี้การศึกษาของประเทศไนจีเรียและอินโดนีเซียก็พบว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับก็ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของนโยบายการคลังนั้นนะครับก็มีรายละเอียดที่ลงลึกลงไปนะครับซึ่งหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้าไปการศึกษาว่าในขณะนั้นเนี่ยรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบไหนนะครับแบบต้องการขยายตัวหรือหดตัวต่างๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจมีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อนำผลของนโยบายมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับการประกอบธุรกิจให้มากที่สุดนะครับครับในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับต่อการประกอบธุรกิจนะครับนโยบายการเงินดังที่กล่าวมาแล้วเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับและอัตราดอกเบี้ยนะครับผู้ที่ใช้นโยบายการเงินนะก็คือธนาคารกลางนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้นโยบายการเงินนะครับวัตถุประสงค์สำคัญเลยนะครับก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับและช่วยสนับสนุนให้นโยบายการคลังมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับนโยบายการเงินเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับคล้ายนโยบายการคลังนะครับก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายกับแบบเข้มงวดนะครับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยใช้ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยต้องการเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจนะครับแก้ปัญหาในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวต่างๆนะครับนะนโยบายที่ใช้ก็โดยการซื้อพันธบัตรคืนนะจากภาคประชาชนภาคเอกชนต่างๆพวกนี้นะครับแล้วลดอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะอัตราดอกเบี้ยคิดลดเนี่ยก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางเนี่ยคิดจากธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายที่กำหนดไว้กับธนาคารพาณิชย์นะครับและนโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงข้ามนะครับก็คือใช้ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยต้องการลดแก้ปัญหาลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะไม่ให้เศรษฐกิจโตมากเกินไปเกรงว่าฟองสบู่จะแตกนะครับหรือสภาพขบเศรษฐกิจมากเกินไปต่างๆพวกนี้นะครับรัฐบาลก็ใช้นโยบายโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนให้กับภาคธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะเพื่อให้ปริมาณเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลงนะครับทีนี้นโยบายการเงินเนี่ย
นะส่งผลอะไรบ้างต่อระบบเศรษฐกิจนะครับในส่วนของปริมาณเงินเนี่ย

เมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเช่นการเพิ่มปริมาณเงินก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยมันจะลดลงนะครับถ้าลดปริมาณเงินก็ทําให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของการเพิ่มปริมาณเงินนั้นนะครับนะฮะก็ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะครับเพราะปริมาณเงินเนี่ยหมุนเวียนมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับนะฮะและจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจนะครับถ้าสภาพคล่องมันดีขึ้นต่างๆธุรกิจก็ขยายตัวต่างๆก็มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อการส่งออกนะฮะสุทธิหรือการส่งออกและนำเข้า x ลบ m ก็คือการส่งออกสุทธินะครับคือในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อต่างๆพวกนี้นะครับราคาสินค้าของเราก็จะแพงขึ้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศคู่แข่งทำให้ส่งออกได้น้อยลงต่างๆพวกนี้นะครับแล้วจะส่งผลต่อการจ้างงานนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าส่งออกน้อยลงการจ้างงานก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนี้ก็ส่งผลต่อต้นทุนของหนี้ต่างๆนะครับและความสัมพัทธ์ของต้นทุนในการบริโภคและการออมต่างๆเพราะเนื่องจากว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายการเงินนะครับยังมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยนะครับนะฮะตามที่กล่าวมาแล้วว่ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคิดลดนโยบายการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะในกรณีของประเทศไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคิดลดเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์นะฮะจากธนาคารกลางนะครับนะฮะทีนี้ธนาคารพาณิชย์ก็มาคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์อีกทีนึงนะครับเช่นภาคธุรกิจต่างๆที่ไปกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนนะครับไปนะครับเช่นในกรณีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนของหน่วยธุรกิจต่างๆนะครับนะฮะถ้าลงทุนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยลงการจ้างงานก็จะน้อยลงนะครับรายได้รายจ่ายของประชาชนก็น้อยลงซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ต่อสินค้าบริการของหน่วยธุรกิจนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับการเปลี่ยนแปลงของค่าหลักทรัพย์ของธุรกิจนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกและนำเข้านะครับสำหรับตัวอย่างผลการศึกษานโยบายการเงินต่อการประกอบธุรกิจนะครับในกรณีของประเทศไทยก็พบว่านโยบายการเงินส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับและการลงทุนของภาคเอกชนนะครับ IP คือการลงทุนภาคเอกชน R คืออัตราดอกเบี้ยนะครับและในกรณีก็นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็ส่งผลให้พฤติกรรมการเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีมากขึ้นนะครับในส่วนของการลงทุนในประเทศเวียดนามก็พบว่ารัฐบาลใช้นโยบายการเงินเนี่ยส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน M2 ก็คือปริมาณเงินนะครับก็ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นภาคธุรกิจก็ต้องให้ความสนใจนะครับในการศึกษานโยบายการเงินของภาครัฐนะครับพอนโยบายการเงินที่ใช้เนี่ยนะแบบผ่อนคลายแบบเคร่งงวดย่อมส่งผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับในเรื่องของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเกี่ยวกับค่าเงินของประเทศนั้นๆเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลต่างประเทศนะครับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อธุรกิจนะครับโดยผลโดยตรงเนี่ยผลต่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้าในธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยชำระสินค้าเป็นเงินตราสกุลไหนนะครับเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยเขาชำระให้ชำระเป็นเงินตราสกุลบาทหรือดอลลาร์นะครับนะฮะถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยผู้ส่งออกก็มีความในกรณีที่ราคาสินค้าของเราสูงขึ้นเนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศนะครับแต่ถ้าชำระเงินตราเป็นต่างประเทศนะเช่นดอลลาร์เนี่ยผู้ส่งออกก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันในกรณีที่ค่าเงินบาทของเราแข็งค่านะครับเราก็จะมีความเสียเปรียบไม่สามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งได้นะครับนะส่วนการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับผู้ซื้อในประเทศเนี่ยถ้าชำระสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนะฮะเช่นดอลลาร์เนี่ยก็มีความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะว่าเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อสินค้าต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในทางตรงข้ามก็ได้รับประโยชน์จากเงินบาทแข็งค่านะครับเพราะซื้อสินค้าได้ด้วยราคาที่ถูกลงนะครับนะทีนี้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีผลโดยอ้อมต่อธุรกิจนะครับก็คือในกรณีของผู้นำเข้าสินค้านะครับถ้าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะฮะการนำเข้าของธุรกิจเหล่านั้นก็จะน้อยลงเพราะต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับนะทำให้เขามีการนำเข้าสินค้าน้อยลงนะครับในกรณีผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยก็สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับได้กำไรมากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งจากต่างประเทศน้อยลงนะส่งผลต่อให้มีการเพิ่มการจ้างงานเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นผลโดยอ้อมนะครับในส่วนของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่อธุรกิจภายในประเทศนะครับ

นะทีนี้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในการศึกษาในกรณีของประเทศไทยนะก็พบว่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับนะการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เป็นลอยตัวเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบนะทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงนะครับนะธุรกิจการเงินนะครับและการผลิตการบริการต่างๆเนี่ยปิดกิจการล้มละลายไปมากนะครับตลาดหุ้นซบเซานะครับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและต่อภาคธุรกิจเนี่ยธุรกิจส่งออกและนำเข้าก็ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่านโยบายตราเลขเปลี่ยนเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณนะฮะนำเข้าและส่งออกและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเหล่านี้นะครับสำหรับในกรณีศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักรนี่ก็พบว่านโยบายตราเลขเปลี่ยนเนี่ยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกของประเทศเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินค้าออกนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่นำเข้าสินค้าเหล่านั้นนะครับและสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าจากต่างประเทศของธุรกิจอันส่งออกนะครับนอกจากนี้ก็พบว่าภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศนะครับสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าหรืออ่อนค่านะครับและสัญญาซื้อขายเช่นซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็มีผลต่อธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยควรให้ความสนใจกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ภาครัฐใช้อยู่ในขณะนั้นนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงเงินบาทแข็งค่าอ่อนค่าอัตราชั้นนโยบายแบบไหนต่างๆเพื่อนำข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆและวางแผนทางธุรกิจได้นะครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรงเนี่ยก็มีผลโดยอ้อมเช่นเดียวกันทางที่กล่าวมาแล้วควรให้ความสนใจเช่นเดียวกันกับนโยบายตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปดุลการผลิตและการทำข้อตกลงการค้าเสรีเป็นต้นนะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ส่งออกนะครับทางด้านการนำเข้านะครับนโยบายที่ใช้เช่นการห้ามนำเข้าครับนำเข้ายกเว้นได้รับอนุญาตนะครับหรือโควต้าการนำเข้านะการเก็บประเมินภาษีศุลกากรและกำหนดโควต้าภาษีต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้นโยบายการค้าระหว่างประเทศด้านการนำเข้าในมาตรการต่างๆที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าใช้ก็จะกระทบต่อธุรกิจการนำเข้านะครับแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็จะกระทบกับผู้ผลิตภายในประเทศนะเพราะว่าจะมีคู่แข่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับได้รับผลกระทบนะครับทีนี้ตัวอย่างกรณีศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับต่อการประกอบธุรกิจนะครับนะฮะการใช้ประโยชน์จากด้านภาษีศุลกากรและความตกลงการค้าเสรีของผู้ส่งออกและนำเข้าในประเทศไทยนะครับในการศึกษาก็พบว่าธุรกิจที่ได้รับประโยชน์นะครับมากก็คือธุรกิจยานยนต์นะครับและอาหารในการศึกษานี้ก็มีหลายธุรกิจที่เขาศึกษานะครับนะฮะแต่ว่าธุรกิจที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือยานยนต์และอาหารนะครับนะฮะจากการค้าเสรีที่รัฐบาลไทยไปติดต่อทำข้อตกลงกับหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับนะนอกจากนี้ก็พบว่าการค้ากับประเทศจีนและประเทศอาเซียนนะครับนะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือผลการศึกษาจากในประเทศอิหร่านนะครับนะเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกอาหารเนี่ยก็พบว่าโครงการส่งเสริมการส่งออกในประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับการเพิ่มบูนความรู้การส่งออกนะครับและความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการการส่งออกของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศอิหร่านนะครับในการศึกษาในกรณีของประเทศแคนาดาเนี่ยนะครับศึกษานโยบายโครงการส่งเสริมการส่งออกเนาะต่อการเพิ่มสมรรถนะและผลการดำเนินงานของธุรกิจ SME เทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศแคนาดานะครับเพราะว่าโครงการที่ใช้เนี่ยส่งผลต่อการเพิ่มบูนความรู้ของธุรกิจนะครับแล้วการเพิ่มหรือความสามารถทางด้านการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนะครับอันนี้จะเห็นว่าในกรณีของนโยบายการค้าระหว่างประเทศมาตรการนำเข้าหรือส่งออกก็แล้วแต่นะครับย่อมมีผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับดังนั้นผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกนะควรติดตามนโยบายนะมาตรการที่เกี่ยวข้องนะที่รัฐบาลใช้ออกมาเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ใช้ประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการตัดสินใจทางธุรกิจนะครับเพื่อใหการดำเนินงานธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จนะครับเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการตัดสินใจให้มากที่สุดนะครับครับในเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับ

0: ในเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจนั้นนะครับก็เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อทำนายเหตุการณ์หรือภาวะการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในอนาคตนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าถ้าทำนายแม่นยำถูกต้องแล้วนะครับก็สร้างความมั่นใจนะครับและความแน่นอนในระบบเศรษฐกิจนะครับผู้ที่นำผลไปใช้ไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะครับนำไปใช้ในวางแผนนะกำหนดนโยบายและการตัดสินใจต่างๆก็ก่อให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจนั้นก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาเศรษฐมิตินะครับและการประยุกต์ชุดวิชา60410นะครับซึ่งในที่นี้จะพูดในประเด็นหลักๆเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์นะฮะทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์ในเชิงปริมาณนะฮะทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้สมการเศรษฐมิติอย่างง่ายนะครับสมการอนุกรมเวลาอย่างง่ายนะครับคือตัวแปรตามแค่ตัวแปรเดียวนะครับและตัวแบบสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ตัวแบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในส่วนของการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับก็เป็นพยากรณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นตัวเช่นตัวชี้นำทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่นะครับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศนะครับดัชนีปริมาณการส่งออกดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็มีดัชนีชี้พ้องนะครับดัชนีชี้พ้องเศรษฐกิจก็คือมันจะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเล่นดัชนีปริมาณการนำเข้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับแล้วดัชนีชี้ตามนะครับดัชนีชี้ตามเนี่ยก็จะในกรณีที่เศรษฐกิจตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับกรณีที่เศรษฐกิจถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของ GDP นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ใช่อาหารและอัตราการว่างงานเป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์ธุรกิจนั้นถ้าเป็นเชิงปริมาณนิยมใช้ก็คือข้อมูลอนุกรมเวลานะครับนะเช่นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับการปรับให้เรียบแบบ exponential นะครับการแยกส่วนประกอบตามฤดูกาลและแนวโน้มนะครับวิธีบ็อกเยนกินส์อาริมาต่างๆนะครับวิธีเชิงปริมาณในการพยากรณ์ธุรกิจที่ใช้ก็เช่นยอดขายต่างๆที่เขานำมาใช้นะครับในการพยากรณ์นะครับทีนี้ในการพยากรณ์เชิงคุณภาพทางด้านธุรกิจก็ใช้วิธีเดนไฟนะครับก็คือจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคกรรมการบริหารนะครับก็คือมีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพยากรณ์นะครับและการสำรวจของหน่วยการขายตัวแทนของหน่วยการขายในพื้นที่ต่างๆนะครับและการวิจัยตลาดซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคหรือลูกค้าต่างๆพวกนี้นะครับตัวอย่างการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดีด้าเนี่ยก็มีการพยากรณ์นะครับใช้ข้อมูลทั้ง73ตัวแปรนะครับเช่น GDP อัตราดอกเบี้ยการบริโภคของประชาชนการลงทุนเอกชนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับการส่งออกและการนำเข้าเป็นต้นนะครับในส่วนของประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีการพยากรณ์นะครับจากกรณีศึกษานะของบริษัทบูชิปนะครับก็ใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับ15รายการนะครับเช่น GDP ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับอัตราดอกเบี้ยและอัตราการว่างงานเป็นต้นนะครับสำหรับในกรณีศึกษานะฮะการพยากรณ์ธุรกิจนะครับกรณีศึกษาของประเทศของบริษัทโนเกียไทยหรือบริษัทผลิตยางรถยนต์นาโนเกียนะครับเขาใช้ข้อมูลอนุกรมเวลานะครับนะฮะเขาใช้ทั้ง3วิธีนะครับก็คือใช้ยอดขายเดือนปัจจุบันนะฮะหรือแล้วก็ใช้ยอดขายในเดือนที่มีการปรับตามฤดูกาลแล้วแล้วก็แยกส่วนประกอบต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่นำมาใช้ในการพยากรณ์สินค้าของเขาในยอดขายต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจนั้นนะครับธุรกิจก็ที่ดำเนินการไม่ว่าภาครัฐที่ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับของประเทศนะครับก็ต้องมีการพยากรณ์ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันต้องมีการพยากรณ์ยอดขายพยากรณ์อุปสงค์นะฮะที่มีต่อสินค้าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นธุรกิจนั้นๆ นะครับเพื่อนำมาใช้ประกอบในการวางแผนการตัดสินใจต่างๆนะครับ
1: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่า มสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
4: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
3: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
4: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกปลดไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย
7: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
8: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047777

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะชื่อวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะในตอนแรกนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะเราต้องมารู้จักความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์หมายถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะยาวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลมีความพอเพียงและมีความยั่งยืนโดยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาวขององค์กรธุรกิจค่ะเรื่องถัดมานะคะก็คือกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การค่ะประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยที่จะต้องพิจารณาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะในเรื่องกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การนะคะประกอบด้วย5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและก็สภาพแวดล้อมภายในนะคะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการกำหนดทิศทางขององค์การค่ะโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ใน3ระดับค่ะก็คือระดับบริษัทระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะก็เป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์หรือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติและขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ค่ะในทั้ง5ขั้นตอนนะคะก็จะเรียงลำดับขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็สามารถมีข้อมูลย้อนกลับไปในแต่ละขั้นตอนได้เช่นกันค่ะในภาพที่แสดงก็จะเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะซึ่งเราจะดูในเรื่องความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์และกระบวน

ในหัวข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะเราจะมาดูใน3เรื่องย่อยๆนะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแล้วก็การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะความหมายก็คือหมายถึงปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การที่อยู่ภายนอกขอบเขตขององค์การค่ะซึ่งองค์การน่ะไม่สามารถควบคุมได้นะคะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกค่ะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย5ประเภทนะคะก็คือ 1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL นะคะประกอบด้วย6ปัจจัยด้านต่างๆนะคะก็คือนะคะ P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง Political ค่ะ E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ EconomicS ก็คือปัจจัยด้านสังคมโซเชียล T ก็คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะ E ก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม environment L ก็คือปัจจัยด้านกฎหมาย legal นะคะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นสภาวะอุตสาหกรรมนะคะโดยที่ต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยสภาวะทางการตลาดโครงสร้างของอุตสาหกรรมแนวโน้มของอุตสาหกรรมแล้วก็วงจรชีวิตอุตสาหกรรมหรือวัฏจักรของอุตสาหกรรมค่ะประเภทที่3นะคะเป็นสภาพแวดล้อมในการแข่งขันนะคะธุรกิจก็ต้องติดตามและรวบรวมข้อมูลและกลยุทธ์ของคู่แข่งขันทั้งที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงและโดยอ้อมนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งขันรายใหญ่หรือคู่แข่งขันที่มีศักยภาพในระดับเดียวกับองค์การค่ะ4ค่ะสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะคะก็ประกอบด้วยลูกค้านะคะผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแรงงานและคู่แข่งขันค่ะ5ค่ะก็คือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศโดยนำปัจจัยต่างประเทศมาพิจารณาเป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านกระแสโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในค่ะความหมายของสภาพแวดล้อมภายในนะคะหมายถึงปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การนะคะที่มีอยู่ภายในขององค์การค่ะที่องค์การเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะหรือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในนั่นเองค่ะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในนะคะประกอบด้วยเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นนะคะคณะกรรมการบริหารพนักงานหรือบุคลากรนะคะแล้วก็วัฒนธรรมองค์การค่ะแล้วก็หน้าที่ต่างๆของธุรกิจนะคะถัดมานะคะก็จะมาดูถึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะซึ่งเราจะเรียกรวมว่า SWOT analysis นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับองค์กรนะคะซึ่งใช้กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะคะ SWOT เนี่ยเป็นคำย่อมาจากคำว่า strength นะคะ weakness opportunities and threat นะคะ strength ก็คือจุดแข็งนะคะหรือจุดเด่นซึ่งย่อตัวย่อก็คือ S นั่นเองนะคะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจค่ะหมายถึงสถานการณ์ภายในขององค์กรซึ่งส่งผลดีนะคะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองค่ะส่วน W นะคะหรือ Weakness นะคะก็คือจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรธุรกิจเช่นกันกับ S นะคะหมายถึงสภาพการหรือสถานการณ์ภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านลบค่ะที่ทำให้องค์กรเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะส่วน O นะคะหรือ opportunities ก็คือโอกาสค่ะเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทหรือขององค์กรนะคะเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองค่ะโอกาสจะแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะแต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในค่ะส่วน T นะคะ threat นะคะก็คืออุปสรรคหรือข้อจำกัดค่ะที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องนะคะและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะทั้งหมดคือกลยุทธ์ระดับบริษัทความหมายของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือบางทีเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนะคะก็คือเป็น

การกำหนดทิศทางโดยรวมขององค์การค่ะในเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงค่ะซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายขององค์การเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะหรือกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนั่นเองค่ะรูปแบบของกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะตามไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะที่ได้เสนอไว้นะคะมี4กลยุทธ์ค่ะ1ก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือกลยุทธ์ลุกนะคะ2กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธ์คงที่ค่ะ3กลยุทธ์การตัดทอนค่ะ4กลยุทธ์การผสมผสานค่ะในกลยุทธ์ที่4ก็คือเป็นการผสมผสานในกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2และกลยุทธ์ที่3เข้าด้วยกันนะคะในเทคนิคของการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะที่ดึงมาเป็นประเด็นสำคัญก็มี2เทคนิคนะคะก็คือเทคนิค BCG กับเทคนิค TOWS Matrix นะคะโดยที่เราจะมาดู BCG Matrix ก่อนนะคะ BCG ย่อมาจากคำว่า Boston Consulting Group นะคะใช้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดในรูปแบบของ Matrix 2x2 นะคะเป็นการอธิบายกลุ่มธุรกิจขององค์กรค่ะเป็นการจัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น4กลุ่มนะคะตามเมตริกการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งตลาดของ BCG นะคะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มของธุรกิจค่ะเราก็จะมีรูปให้ดูนะคะว่าการวิเคราะห์ BCG เมตริกนะคะเป็น4ส่วนนะคะเริ่มจาก question marks นะคะก็คือรูป question mark ค่ะเป็นกลุ่มธุรกิจคำถามแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจ star นะคะหรือดาวเด่นแล้วก็กลุ่มธุรกิจ cash cow นะคะหรือวัวเงินนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจ dogs นะคะหรือกลุ่มธุรกิจสุนัขเรามาดูความหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะกลุ่มธุรกิจคำถามค่ะ question mark นะคะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดที่น้อยนะคะทั้งที่ตลาดกำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจในตำแหน่งนี้ต้องการเป็นอย่างมากก็คือทรัพยากรทางการเงินค่ะเพื่อนำไปลงทุนเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนะคะจากคู่แข่งอื่นๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ question mark เนี่ยนะคะให้เป็น star โดยการเพิ่มทุนค่ะถัดมานะคะก็กลุ่มธุรกิจดาวเด่นหรือดาวรุ่งหรือเราเรียกว่าสตาร์นั่นเองค่ะเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและเติบโตสูงแต่มีตำแหน่งในการแข่งขันต่ำนะคะเพราะเพิ่งเข้าไปในอุตสาหกรรมนั้นจึงมีความต้องการเงินสดมากนะคะเพื่อนำไปใช้ในการทำ R&D นะคะวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็สร้างสมรรถนะด้านการตลาดค่ะ3กลุ่มธุรกิจวงเงินหรือ cash cow นะคะวงเงินก็เปรียบเสมือนวัวนมค่ะที่ให้นมกับเราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากนะคะโดยธุรกิจในช่วงนี้นะคะก็คือธุรกิจที่ได้รับส่วนแบ่งตลาดที่สูงมากนะคะเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างเชื่องช้าหรือไม่มีการเติบโตแล้วค่ะ4นะคะกลุ่มธุรกิจสุนัขนะคะก็คือตำแหน่งที่ธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดน้อยนะคะมีการเติบโตน้อยผลกำไรน้อยซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ในตำแหน่งนี้ก็มีโอกาสยากที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งอื่นๆนะคะอาจจะต้องพิจารณาออกจากธุรกิจหรือขายธุรกิจทิ้งค่ะถัดมานะคะเป็นเทคนิค TOWS Matrix นะคะ TOWS Matrix นะคะก็เป็นตัวอักษรที่มาจากการกลับด้านตัวอักษรของ SWOT ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะจากหลังไปหน้านะคะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากการต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกแล้วก็สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรนะคะที่ได้มาจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วแล้วก็มาจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์ในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่มันนำมาใช้ในองค์กรค่ะการวิเคราะห์ TOWS Matrix นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์การจัดทำตารางนะคะ9ช่องนะคะคือปัจจัยหลักสำคัญ4ช่องแล้วก็ช่องกลยุทธ์4ช่องนะคะอีก1ช่องจะเป็นที่มาของปัจจัยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายในนะคะช่องกลยุทธ์4ช่องนะคะเราก็จะดูในตัวอักษรสีแดงนะคะก็คือมาจากแนวตั้งกับแนวนอนนะคะก็คือกลยุทธ์เชิงรุกหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ SO ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งในการหาข้อได้เปรียบจากโอกาสค่ะถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันค่ะหรือกลยุทธ์ ST นะคะ

็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งในการหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคค่ะแล้วถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขค่ะกลยุทธ์ WO นะคะเป็นกลยุทธ์ที่เอาข้อได้เปรียบจากโอกาสมากำจัดจุดอ่อนและกลยุทธ์เชิงลับค่ะ WT ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคค่ะถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับที่2นะคะก็คือกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับ SBU นะคะ Strategic Business Unit นะคะเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือเรียกว่ากลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองค่ะกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะที่มีการศึกษาเป็นครั้งแรกโดยไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะก็ว่าบริษัทที่กำลังพยายามจะดำเนินกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะมีทางเลือกอยู่3ทางที่เป็นกลยุทธ์ในทางการแข่งขันนะคะ1ก็คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนค่ะก็คืออาจจะเป็นด้านผู้นำด้านต้นทุนต่ำนะคะ2ก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างอาจจะเป็นด้านแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างด้านคุณภาพหรือแตกต่างด้านคุณค่าของสินค้าก็ได้นะคะ3กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดโดยเป้าหมายโดยเฉพาะค่ะก็อาจจะเป็นตลาด niche market นะคะอาจจะมุ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเทคนิคในการพิจารณากลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะผู้บริหารจะต้องพิจารณาใน2ประเด็นนะคะก็คือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือวงจรชีวิตอุตสาหกรรมและก็ความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะคะก็จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถประเมินสภาพการแข่งขันและข้อจำกัดในด้านต่างๆในอุตสาหกรรมของตนได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวงจรชีวิตอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นตามกราฟนะคะจะมี5ระยะนะคะระยะเริ่มต้นระยะเจริญเติบโตระยะชะลอตัวระยะอิ่มตัวและระยะตกต่ำค่ะก็เป็นไปตามกราฟเลยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะความได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะเราใช้แบบจำลองแรงผลักดัน5ประการของไมเคิลอีพอตเตอร์ค่ะนะคะโดยแบบจำลองแรงผลักดันประการแรกนะคะก็คือการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ค่ะในการแข่งขันทางธุรกิจมักจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและทรัพยากรค่ะทำให้เกิดการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่นะคะทำให้เกิดความไม่มั่นคงของผู้ประกอบการรายเดิมค่ะ2ค่ะอำนาจการต่อรองของผู้ส่งมอบวัตถุดิบนะคะก็คือการผลิตสินค้าในทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบแรงงานส่วนประกอบและปัจจัยการผลิตอื่นๆส่งผลให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนมีอิทธิพลต่อการผลิตในอุตสาหกรรมนะคะถ้าผู้ส่งมอบมีอำนาจต่อรองสูงก็จะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจค่ะ3ค่ะอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อสินค้าค่ะพลังอำนาจของผู้ซื้อสินค้าก็เกิดจากผู้ซื้อที่เป็นบุคคลสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรนะคะธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะ4ค่ะการคุกคามของสินค้าทดแทนค่ะสินค้าทดแทนก็จะเป็นภัยคุกคามสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นหรือการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเดิมและนำไปสู่การใช้สินค้าทดแทนค่ะสินค้าทดแทนก็อาจจะเป็นสินค้าคล้ายกันหรือสินค้าที่ต่างกันที่ตราสินค้าก็ได้นะคะทำให้ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้นค่ะ5ค่ะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมหรือการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะก็คือการแข่งขันกันระหว่างองค์กรที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีการเริ่มเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของตนนะคะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบที่มีผลประโยชน์เหนือกว่าองค์กรค่ะทั้งหมดก็จะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับปฏิบัติการนะคะเป็นวิธีการที่ผู้บริหารองค์การเลือกที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะคะและเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรของบริษัทค่ะประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1หน้าที่หลักนะคะประกอบด้วยหน้าที่ทางการตลาดและขายนะคะแล้วก็หน้าที่ด้านการผลิตหรือการให้บริการค่ะ2ก็คือหน้าที่สนับสนุนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นด้านการเงินและบัญชีด้านการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะทั้งหมดก็จะเป็นกลยุทธ์ธุรกิจนะคะโดยที่ได้บรรยายไปใน3เรื่องนะคะก็คือกลยุทธ์
ระดับกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่ค่ะ

ในตอนการประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็มาดูทีละหัวข้อนะคะก็คือการประเมินผลกลยุทธ์นะคะเราจะพิจารณาในแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ที่ได้นำไปใช้ค่ะทำให้เกิดการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยที่สำคัญนะคะก็คือเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการวัดผลองค์การแบบสมดุลค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Balance Scorecard นะคะหรือ BSC ค่ะเป็นเครื่องมือในด้านการบริหารที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถบริหารกลยุทธ์โดยผ่านทางการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อที่จะประเมินผลการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์การค่ะถัดมานะคะก็คือการควบคุมกลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันองค์การไปสู่ความสำเร็จนะคะโดยการควบคุมกลยุทธ์ต้องดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและสภาพแวดล้อมขององค์การค่ะสำหรับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะดังที่ได้กล่าวกลยุทธ์ทางธุรกิจมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะใน3กลยุทธ์นะคะสามารถจะดึงกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ประยุกต์ใช้หรือมาใช้กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะจะขอยกตัวอย่างแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อันแรกนะคะก็คือแนวคิดการประหยัดจากขนาดการผลิตและการประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจนะคะเราสามารถนำกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะซึ่งอาศัยแนวทางที่เน้นการดำเนินการในธุรกิจเดียวเพื่อประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดการผลิตหรือที่เราเรียกว่า economy of scale นะคะหรือจะเน้นการกระจายธุรกิจเพื่อประโยชน์จากความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจหรือเราเรียกว่า economy of scope ค่ะแนวคิดการประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะหมายถึงช่วงที่หน่วยธุรกิจขยายการผลิตจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการลดต่ำลงนะคะซึ่งมีสาเหตุจากปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะเราก็มาดูกันนะคะในปัจจัยแรกนะคะก็คือการประหยัดจากขนาดการผลิตในส่วนความชำนาญเฉพาะอย่างของปัจจัยแรงงานค่ะในการดำเนินกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะอันนี้เรามาประยุกต์กับกลยุทธ์ระดับหน้าที่แล้วนะคะก็คือผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการจะทำงานในแต่ละหน้าที่ด้วยความชำนาญเฉพาะอย่างนะคะจนทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนแรงงานค่ะสามารถจ้างแรงงานได้จำนวนมากนะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อแรงงานก็จึงมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตสินค้าต่อแรงงานก็จะมีค่าลดลงค่ะ2นะคะการประหยัดจากขนาดการผลิตในส่วนความชำนาญเฉพาะอย่างของปัจจัยทุนค่ะถ้าธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ในตลาดหรือมีปัจจัยทุนจำนวนมากนะคะเช่นสามารถมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะทำให้การผลิตเนี่ยผลิตสินค้ามีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่านะคะจะทำให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพนะคะมากกว่าด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะคะอีกแนวคิดนึงทางเศรษฐศาสตร์นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ธุรกิจนะคะก็คือการประหยัดจากขอบเขตการผลิตค่ะหรือที่เราเรียกว่า economies of scope นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนรวมของการผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยธุรกิจเดียวกันเนี่ยนะคะมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตสินค้าแยกกันไปนะคะในแต่ละหน่วยผลิตโดยธุรกิจเนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นค่ะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในกลยุทธ์การเจริญเติบโตนะคะก็คือพูดง่ายๆอะค่ะก็คือนำกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการประหยัดจากขอบเขตการผลิตค่ะก็คือบริษัทจะสามารถใช้กลยุทธ์กระจายธุรกิจซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทในการแสวงหาประโยชน์จากความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจ

ส่วนการใช้แนวคิดทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆนะคะก็จะมีอยู่2แนวคิดนะคะแนวคิดแรกก็คือแนวคิดการเพิ่มความชำนาญจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติค่ะก็คือในกรณีที่การผลิตนะคะมีการผลิตซ้ำๆกันจำนวนมากนะคะหรือซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะก็จะเกิดความชำนาญในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะคะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยค่ะต่ำลงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการประหยัดนะคะหรือเกิดการกำไรเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะนำกลยุทธ์ทางธุรกิจมาใช้ในกรณีที่เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะที่นำมาใช้ว่าทุกๆหน่วยงานในแต่ละหน้าที่ไม่ว่าด้านการผลิตด้านการขายด้านการตลาดความชำนาญเฉพาะอย่างนะคะจนเกิดการเรียนรู้มีการปฏิบัติทำซ้ำกันนะคะก็จะทำให้เกิดความชำนาญและเกิดทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงนั่นเองแล้วก็นำไปสู่กำไรขององค์กรค่ะส่วนแนวคิดที่2นะคะก็เป็นแนวคิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์นะคะแนวอรรถประโยชน์ก็คือความพอใจนะคะในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคค่ะถ้าผู้บริโภคตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์นะคะจะเป็นผู้บริโภคที่มีเหตุผลค่ะก็คือบริโภคด้วยความพอใจสูงสุดค่ะแล้วก็เมื่อบริโภคด้วยความพอใจสูงสุดนะคะเขาก็จะบริโภคด้วยความแตกต่างกันนะคะโดยความพอใจเขาก็อาจจะคำนึงถึงรสนิยมนะคะในรสนิยมก็จะคำนึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะคะก็ไปเชื่อมกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจค่ะก็คือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นความแตกต่างนะคะความแตกต่างของในด้านผลิตภัณฑ์หรือในด้านคุณภาพอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความพอใจมากขึ้นค่ะก็เป็นการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจค่ะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วย
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเฒ่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสทจะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ปริญญาปริญญาจะเอาไปทำไม
4: เงินนะผมไม่เก็บหรอก
3: ซื้อเหล้าไป
4: ลูกเมียอยากจะไปก็ไปเลย
3: ดี
4: จะได้เมามันทั้งวัน
5: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
6: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
7: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

0: สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และเปรียบเสมือนเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์ทำให้สุนัขเหล่านั้นได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสุนัขอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสมีเจ้าของที่แท้จริงต้องเร่ร่อนเป็นสุนัขจรจัดจนบางครั้งทำให้ได้รับอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุต่าง
1: ๆสวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแรงบันดาลใจที่ดีเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับผมขอแบกเป้พาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาชีพหลักเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเลยก็ว่าได้อาชีพครูนั่นเองครับแต่คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเป็นอาชีพครูแล้วถึงต้องมาทำจิตอาสาทางด้านน้องหมาน้องแมวทำไมไม่ทำจิตอาสาเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

0: ติดตามรับชมกันเลยครับ
1: เดิน
0: เพื่อส่วนรวมและนี่ก็คือผลงานของพวกเขาครับวิวแชร์เพื่อน้องหมาน้องแมวครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าวิวแชร์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนขาของน้องหมาน้องแมวที่ทดแทนขาจริงของน้องหมาน้องแมวครับซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าความพิการหรือแม้แต่เรื่องใดๆก็ตามครับที่ทำให้ขาของเขาไม่สามารถเดินได้นะครับซึ่งกลุ่มของครูมนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ทำวิวแชร์ชิ้นนี้ออกมาครับก่อนอื่นเลยครับอยากทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นครับ
2: ครับก็แรกเริ่มเลยนะครับคุณครูก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับโครงการวิวแชร์ของคุณครูแรกเริ่มเลยนะครับคุณครูเริ่มทำคนแรกทำครั้งแรกเนี่ยให้คนเดียวก่อนแล้วก็ใช้งบส่วนตัวก่อนในการทำนะครับโครงการของคุณครูเนี่ยทีแรกตั้งใจว่าจะทำแค่100ตัว
0: ครับ
2: 100ตัวทำแจกฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ
0: 100
2: ตัวเนี่ยใช้งบส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับถามว่างบส่วนตัวนี้มาจากไหนคุณครูก็หักจากเงินเดือนแล้วก็เงินที่สอนพิเศษตรงนี้มาแบ่งทำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ทำไปมันสัก10ตัวแล้วคุณครูก็ลงใน Facebook ส่วนตัวคุณครูลง Facebook ส่วนตัวไปวันเดียวครับวันที่2มามีพี่น้องประชาชนของคุณครูมาแค่วันเดียวนะ120คันแล้วเกิน
0: แล้ว
2: เกินที่คุณครูตั้งใจไว้แล้ว
0: ครับผมแล้วทีมงานนี่คือมากันได้ไง
2: ครับก็พอคุณครูทำลงใน Facebook เสร็จแล้วเนี่ย120ตัวเสร็จปุ๊บน้องๆทีมงานปกติน้องๆเนี่ยจะเป็นทีมงานอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลกับครูมนอยู่แล้วนะครับ
0: ครับผม
2: ก็เป็นอาสาในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วน้องๆก็บอกว่าครูมนครับเห็นครูมนทำโครงการวิวแชร์ให้สัตว์พิการแล้วก็มีคนขอมาเยอะครูมนทำทันไหมครูมนก็บอกว่าทำไม่ทันแต่ก็จะทำไปเรื่อย
0: ๆ
2: ทีมงานก็เลยบอกว่างั้นพวกผมขอไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับ
0: คือมีความต้องการเพิ่มขึ้นต้องมีคนที่มาช่วยทำเพิ่มขึ้นด้วย
2: จากที่ครูมนทำคนเดียวนะครับน้องๆก็พี่ๆน้องๆก็บอกว่าเดี๋ยวพวกผมไปช่วยนะอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีพี่น้องแล้วก็สมาชิกกลุ่มนี้ครับตอนนี้เราก็มีกันอยู่ทั้งหมด10ท่าน
0: ครับ
2: นะครับก็หลากหลายอาชีพมาช่วยกันทำ
0: แล้วมารวมกลุ่มกันเนี่ยใช้เวลาการรวมกลุ่มกันยังไงครับ
2: ครับเราก็จะนัดทำกันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าพี่ๆน้องบางท่านเนี่ยก็ทำงานบางท่านก็ทำงานบริษัทบริษัทเอกชนบางท่านก็ทำกิจการของตัวเองอะไรเงี้ยครับงั้นเราก็จะใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย
0: ์ครับ
2: แล้วก็ของกลุ่มนี้เสาร์อาทิตย์หลังจากที่ไม่ได้สอนแล้วเน
0: ี่
2: ยก็มานั่งรวมกันทำ
0: มีต้นแบบของวิวแชร์ยังไงครับตอนแรกเริ่มที่ครูมนเริ่มทำอะครับ
2: ครับแรกเริ่มนะครับคุณครูก็ศึกษาผ่าน YouTube ของสื่อต่างชาติด้วยนะครับว่าของต่างชาติเนี่ยเขาทำวิวแชร์ก็ทำกันแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับบังเอิญว่ามาบวกกับจังหวะน้องผู้หญิงนะครับเอาวิวแชร์คันเก่าๆมาให้ครูมนเพื่อให้ครูมนไปบริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเขาเห็นครูมนทำวิวแชร์อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ดัง
2: น
0: ั้
2: นครูมนก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆน้องก็บอกว่าครูมนเอาวีแชร์นี้ไปบริจาคให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่นี้ครูมนก็มองว่าวีแชร์ที่น้องเอามาให้เนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ชำรุดก็มีแตกมั่งอะไรเงี้ยครับครูมนก็เลยว่าจากที่เราไปศึกษาผ่าน YouTube ของสื่อต่างชาติมาบวกกับวีแชร์ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลย คุณครูก็ลองมาประติดประต่อกันลองแบบลองผิดลองถูกมาก็จนเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้
2: แล้วก็เอาไปพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ไปบริจาคให้กับคนที่ขอมาก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ดูก็ปรากฏว่าเขาก็ใส่ได้
0: อ
2: ัน
0: นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของ100อันแรก
2: ใช่ครับ
0: ก็คือออกมาก็ยังเป็นรูปแบบนี
2: ้และ
0: ก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
2: ครับ
0: แล้วมีวิธีการทำที่ยากหรือเปล่าครับผมอยากจะทรา
2: บก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็จริงๆใช้เวลาในการประกอบทำเนี่ยประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยคุณครูก็จะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นวีลแชร์สำหรับน้องหมากับน้องแมวตัวเล็กนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคุณครูทำไว้3ไซส์นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นไซส์ S แล้วก็มีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L S M L
0: มี3ขนาด
2: มี3ขนาดไซส์ S เนี่ยคุณครูก็จะเริ่มให้น้องหมาน้องแมวใส่เนี่ยน้ำหนักของน้องหมาน้องแมวที่มาขอเนี่ยคุณครูจะเริ่มที่2กิโลแล้วก็ไซส์ที่2ไซส์ M ก็จะเป็นน้องหมาที่น้ำหนัก5กิโลแต่ไม่เกิน10กิโลก็จะเป็นไซส์ M นะครับแล้วก็ไซส์สุดท้ายไซส์ L น้ำหนักน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นน้องหมาตัวใหญ่หน่อยก็จะประมาณ10กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน40โลก็สามารถใส่วิวแชร์ได้นะครับผมครับ
0: ครับคราวนี้ครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะได้วิวแชร์เนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างคร
2: ับ ครับปกติคุณครูก็จะให้ทางไปทางที่ขอมาเนี่ยโทรศั

0: าหาคุณครูก่อนมาแจ้งความจำนงขอรับบริจาคก่อนนะครับพอคุยกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะให้ปลายทางเนี่ยเป็นคนแอดอดีไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็อดีไลน์ก็0955386076นะครับท่านก็สามารถอดีไลน์เข้ามาพอระบบไลน์เด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางบ้านคุณครูก็จะให้ทางบ้านเนี่ยเป็นคนส่งคลิปวิดีโอน้องหมาตัวนั้นแล้วก็ให้เขาแจ้งขนาดน้ำหนักมานะครับเสร็จแล้วก็ให้ปลายทางเนี่ยส่งที่อยู่ของท่านนี่นะครับครูนะครับที่อยู่นี่ขอละเอียดเลยเสร็จแล้วคุณครูก็จะดูว่าคนที่ขอมาเนี่ยเป็นคิวที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็น้องหมาเนี่ยน้ำหนักประมาณกี่กิโลเขาพิการส่วนไหน
1: แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทุกตัวสามารถที่จะเอาวีลแชร์ของเราไปใส่ได
0: ้
1: แล้วทุกตัวจะต้องได้รับวีลแชร์ของเราอย่างเงี้ย
0: ครับคุณครูก็จะพอส่งไปให้เสร็จแล้วเนี่ยทางปลายทางเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาหาคุณครูก็จะส่งคลิปวิดีโอมาครูโมนพี่ได้แล้วนะหนูได้แล้วนะแล้วก็เขาก็จะส่งคลิปตอนใส่มาให้ชม
1: เอาละครับอยากรู้แล้วว่าการทำเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครูโมนช่วยอธิบาย
0: เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพาคุณได้นั่งประกอบทำเลยนะครับนะคร
1: ับ
0: จะได้เห็นภาพชัดเจนเลยเนาะว
1: ่
0: าวีแชร์วันนี้เรามีอะไรทำแบบไหนกันบ้างนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมครับนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับวันนี้คุณวนจะพาคุณได้ทำเป็นไซส์ L นะคร
1: ับ
0: เพราะว่าเป็นน้องหมาตัวใหญ่เน
1: า
0: ะ
1: สำหรับหมาใช่ไหมครับอันน
0: ี้น้องหมาตัวใหญ่คล้ายๆตัวนี้เลยนะคร
1: ับ
0: เป็นคล้ายๆตัวนี้นะครับส่วนไซส์ L เนี่ยครับคุณครูก็จะมีการตัดขนาดความกว้างความยาวของท่อ VC เนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคุณครูก็ท่อนี้กับท่อนี้เนี่ยคุณครูก็จะใช้25เซน
1: ครับ
0: นะครับ25เซนก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้2ท่อนและตัวนี้30เซนครับตัวนี้ตัวนี้25เซนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับคุณเอกครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราก็จะประกอบตัวนี้ก่อนโดยตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้อง
1: อ
0: 2ชิ้นนะครับ
2: คุณเอกก็
1: คร
2: ับ
0: ข
1: ้
0: องอ
1: คร
0: ับก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะ
1: คร
0: ับอันนี้ก็เพื่อบางทีเราหมุนเข้าไปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแน่นนะครับคุณเอกก็สามารถที่จะเคาะได้เลยนะครับเคาะได้เลย
1: แต่อันนี้ไม่ได้ติดกาว
0: ไม่ได้ติดกาวครับก
1: ็
0: สามารถที
1: ่
0: จะอย่างเช่นคุณครูประกอบเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยปลายทางก็สามารถที่จะเคาะออกได้เหมือนกันอันนี้ก็ออกแล้วนะครับคุณครูก็จะประกอบเข้าไปให้มันแน่นเฉยๆนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับพอคุณได้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วเนาะนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็น3ทาง3ทางก็จะมี2ตัว3ทางครับครับผมครับเราก็จะประกอบ3ทางใส่อันนี้ก่อนนะครับก็จะเริ่มเป็นตัวนี้แล้วนะครับคุณเอกครับแล้วก็จะตัวนี้มาครับผมครับ
1: คือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ซ้ายและขวาทําเหมือนกัน
0: ซ้ายและขวาอยู
1: ่ยังง่ายอยู่นะครับ
0: ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นล่วงช่วงเริ่มขานะครับก็จะเป็นตัวนี้ละเริ่มลงมาแล้ว
1: ขาซ้ายแล้วครับ
0: ขาซ้ายกับขาขวาก็จะเป็น15เซนเช่นกัน15เซนเมื่อกี้ใช่ครับคุณครูบอกว่า6ชิ้นเนาะ
1: ครับ
0: 1 1 2 3 4 5 6ครับแต่นี้เราก็จะประกอบชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4ครับชิ้นที่4เข้ามาครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วก็จะเป็น3ทางขั้นกลางครับ3ทาง2ตัว
1: ครับอันนี้ใช้ครบแล้วนะครับครู
0: ครับครบแล้วครับเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตัวนี้ด้วย1ครับผมฮะ1ชิ้นครับนะครับอันนี้เราก็จะใส่อันนี้กัน
1: อันนี้ขนาด
0: อันนี้เท่ากันครับ25เซน
1: กับอันนี้ใช่มั้ย
0: ฮะใช่ครับ
1: อ๋อ
0: เพราะนี้ยังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณเด็กก็สามารถที่จะเคาะลงไปให้มันเริ่มแน่นๆได้กับขออนุญาตนะครับแล้วก็จะเคาะประมาณนี้ครับอันนี้การเคาะเนี่ยก็จะใช้น้ำหนักนิดนึงไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าท่อ PVC เนี่ยถ้าเกิดบางทีเราเคาะเนี่ยแน่นเกินไปเนี่ยก็ทำให้แตกได้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นเคาะโครงตัวนี้ละนะครับ
1: อันนี้โอเค
0: ใช่นะครับเริ่มเป็นตัวนี้ละ
1: ขั้นตอนต่อไปครับ
0: สุดท้ายขั้นตอนต่อไปเขาก็เป็นตัว15เซนอันที่4 5กับ6นะครับ2อันนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับครับก็จะเริ่มเป็นเค้าโครงแบบนี้แล้วนะครับผมครับ
1: อันนี้เราได้ขาซ้ายและขวาแล้วครับ
0: แล้วก็จะมีฝาปิด2อันนะครับฝาปิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะปิดฝาถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาเนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างคมงั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะบาดขาน้องหมาได
1: ้
0: งั้นถ้าเราปิดตัวนี้1เพื่อความสวยงาม2เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับคนนี้ก็สามารถเคาะได้เลยใช่ครับใช่นะครับโอเคครับได้ครับอันนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะ

0: ครับคล้ายๆกันแล้ว
1: เหลือเป็นรูปหนึ่งล่างนะคร
0: ับเหลือตัวนี้ครับคราวนี้ตอนนี้จะใช้ความยาว30เซน2ท่อน1 2ใช่ครับตัวนี้ก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปใช่ครับคล้ายๆกันแล้วคราวนี้คล้ายๆกันแล้วนะฮะเป็นบอดี้เริ่มอาจจะเชื่อมโยงกันแล้วนะครับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาครอบนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีบาดแผลตรงเวลาไปโดนเขา
1: เหมือนอันนี้
0: ใช่ครับงั้นฝาครอบเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับวันนี้ก็สามารถเคาะครับได้เลยนะครับใช่ครับโอเคอ
1: ันนี้เป็นโครงสร้าง
0: เริ่มเป็นโครงสร้างขึ้นมาแต่ดูแล้วก็เราใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะคร
1: ับ พี่
0: นะ
1: ฮ
0: ะแป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็จะมาช้าตรงที่ว่าใส่ล้อนะครับเจาะรูใส่ล้อเจาะรูใส่สายนะครับครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะพาใส่ล้ออีกทีนึงครับให้ในนั้นก่อนใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้คือโครงสร้างภาพรวมนี่คือ
0: ใช่ครับใช่ครับอ
1: ันนี้เสร็จแล้วเราก็ทำให้แน่นก่อนที่จะใช้สายยึดใช่ไหม
0: ใช่ครับผมครับครับผมครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เราจะใส่สายตรงล้อนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้วิธีการยิงผ่านล้อนี่นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราใช้สว่านตัวใหญ่เลยเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะ
1: แตกไหม
0: ใช่มันจะควบคุมยากนะครับงั้นคุณครูก็จะให้นำล่องโดยการใช้สว่านตัวเล็กนำล่องก่อนนะครับนำล่องก่อนนะครับการเจาะก็จะประมาณกึ่งกลางของตัวนี้ประมาณกลางๆนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเจาะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้นะครับแต่อันนี้คือนำร่องเฉย
1: คือนำให้มีรอย
0: ใช่ให้มีรอยก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้สว่านดอกใหญ่นะครับในการยิงเข้าไปเหมือนกันนะครับนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะเจาะให้มันทะลุไปเลย
1: ทะลุ
0: ใช่ทะลุไปเลยครับใช่ครับผมครับ
1: อันนี้ครับ
0: ครับอันนี้คุณครูจะให้คุณเป็นคนเจาะนำร่องก่อนนะครับลองดูนะครับได้สนุนไหมโอเคครับเอาตรงกลางก็ได้ครับ
1: นำร่องก่อนนะคร
0: ับ ใช่นำร่องก่อนไม่ต้องทะลุก็ได้นะครับโอเคให้ยิงไปเลยครับเอาเลยครับยิงเข้าไปเลยโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่ก็ยิงได้เลยครับวนช่วยจับให้ทีหนึ่งโอเคครับโอเค
1: ใช้แรงกดมาก
0: ใช้แรงนิดนึงอันนี้การตำแหน่งที่การเจาะรูเนี่ยครับบางทีเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีแรงพอสมควรในการเจาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นเด็กก็อาจจะมีความอันตรายตรงนั้นด้วยนะครับ
1: ต้องลองฝึกก่อนนะคร
0: ับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ล้อครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้น็อตเนี่ยเราจะมีล้ออยู่สองล้อนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้ก็นะครับการใส่น็อตเนี่ยครับก็จะคุณครูก็จะใส่จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับเลยเราที่จะลองแหวน1ตัวก่อนนะครับคนนี้ก็สามารถนี้เลยนะครับ ใส่จากด้านในออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่จากข้างนอกออกไปข้างในปุ๊บเนี่ยล้อรถจะอยู่ในนี
1: ้
0: นั้นโอกาสที่จะไปโดนขาเขาเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายงั้นเราก็ต้องผัดเปลี่ยนออกมา
1: จะทำให้แคบกว่าเดิมด้วย
0: ใช่ครับงั้นก็ไม่ได้ใส่แหวน1ตัวไม่ได้ใส่แหวนอันนี้แหวน3ตัวเอาแหวนลอง1ตัวครับพอครับเสร็จแล้วแหวนตัวที่2นำอีกทีนึงครับปึ๊บครับครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะพาใส่ล้อนะครับคุณแจ็คขอกรรไกรหน่อยครับผมเอาได้แล้วคุณแจ็คได้แล้วโอเคครับคุณนี่ก็ตอนนี้เราจะมีเค้าเรียกเผากลางนะครับตัวนี้นะครับเป็นเผากลางเพื่อเวลาเราหมุนน็อตเข้าไปอ่ะมันก็จะไปติดกับตัวเหล็กนี้ไว้ทำให้ล้อมันหมุนได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับพอไป
1: ฟรี
0: ใช่มันจะไปหนีบแล้วมันจะหมุนยากนะครับมันจะต้องมีเผากลางนี้อยู่ครับคุณครูก็จะใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แหวนอีกครั้งนึงครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตทั้งหมด2ตัวนะครับน็อตตัวเมียเป็นครับเราก็จะใส่น็อตตัวเมีย
1: ใส่น็อตไป2ตัวเลย
0: สองตัวครับส่วนกุญแจนี่เราก็จะใช้ประมาณเบอร์14นะครับเบอร์14 15ก็สามารถใช้งานได้นะครับขั้นตอนต่อไปครับคุณครูจะพาใส่สายดำตัวนี้ก็มีหน้าที่คล้องขาหลังที่เขามีปัญหานะครับตอนนี้จะเซฟตัวขาเขาไว
1: ้
0: นะครับก็อยู่ในนี้อันนี้เราก็เจาะน้ำร่องก่อนการเจาะน้ำร่องนะครับเราจะเจาะจากตรงนี้ไปตรงนี้เราจะเอาแค่กึ่งกลาง อันนี้กึ่งกลางตัวนี้ก็ต้องกึ่งกลางส่วนตัวนี้นะครับเราก็วัดจากนี่มาตัวนี้จากนี่มาสูว่าตัวนี้2นิ้วอันนี้ออกไปก็2นิ้วเหมือนกันงั้นก็เป็นเส้นโค้งแบบนี้มานะครับคุณครูก็จะนำลองให้แบบนี้
1: ครับก็คือใช้เกณฑ์อันนี้เป็นเกณฑ์
0: เสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตใส่สายยางเข้ากับตัวรูที่เรานี้ไว้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
1: โอ้
0: ใช่ครับคุณครูก็จะยึดนี้เข้าไปก่อนเพราะว่ามันมีเรามีรูแล้วนะฮะเรามีรูตัวนี้แล้วเนาะครับเราก็จะนำลองมันก็จะเข้าง่ายๆขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเริ่มเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้แล้วเหลือ2จุดที่เราต้องการก็คือเชือกคล้องปลายเท้าน
1: ้
0: องหมากับเชือกรัดตัวเขาไว้ส่วนขั้นตอนต่อไปครับคุณครูก็จะพาใส่สายคล้องปลายเท้าน้องหมาเวลาส่วนวิธีการใช้งานเสียบเข้าไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการยึดน็อตเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องค่อนข้างที่จะนิ่งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับถามว่าตำแหน่งที่เราจะเสียบน็อตเข้าไปเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเอาสักคืบหนึ่งประมาณนี้ก็ของเราก็พอประมาณนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับกดเข้าไปก่อนส่วนนิ้วเนี่ยครับตรงนี้ต้องคุณครูรบกวนให้ทำแบบนี
1: ้
0: งั้นถ้าเราคิดกันเดี๋ยวเวลาเจาะไปด้วยมันจะโดนนิ้วเรานะครับอย่างนี้ก็คุณครูก็จะยิงเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับการใส่เนี่ยจะใส่รูนี้หรือรูนี้ก่อนก็ได้ไม่สำคัญครับตรงไหนก็ได้นะครับเราก็จะใส่นี้เข้าไปโอเคครับแล้วก็จัดให้ตรงนิดนึง
1: ครับ
0: ต่อไป
1: อีกอันหนึ่ง
0: ครับแล้วก็ใส่แหวนตัวหนึ่งครับอันนี้เราก็มาดูว่ารูที่เราเจาะเนี่ยกับตำแหน่งที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยให้มันตรงกัน
1: แล้วก็ล็อกไปเลย
0: เสียบเข้าไปดูใช่ครับใช่โอเคส่วนสายครับอันนี้ในตัวกิฟต์ล็อกนี่จะมีอยู่2รูข้างล่างกับข้างบนนะครับกูโมก็จะให้เข้ากับสอดเข้าไปรูข้างล่างก่อนแล้วเราก็อ้อมขึ้นมาเข้าข้างบนทีนึงมันจะเป็นตัวล็อกพอดีเลยเชือกสุดท้ายตัวนี้นะครับสังเกตว่าคุณครูจะเจาะรูจากด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: จากด้านล่างนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวเนี้ยต้องอยู่ที่ด้านล่างของตัวเขาใช่ท้องเขานะครับประมาณนี้นะครับก็เจาะได้เลยก็จะใส่สายเหมือนเดิมครับการใส่สายก็เหมือนเดิม1คืบ
1: คร
0: ับ พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะยิงซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ข้างไหนก็ได้นะครับใช่ครับแล้วก็เข้าได้เลยสุดยอดเรียบร้อยครับนี่คือเสร็จ1ตัวนั่นคือน้องหมา1ชีวิตได้ใส่วีลแชร์คันนี้นะครับวิธีการใส่นะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งนั้นครับคุณครูก็จะให้เอาขาหลังสอดเข้าไปในนี้ขาซ้าย
1: ครับผม
0: ขาขวาครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเชือกตัวนี้นะครับไม่มีเชือกตัวนี้เนี่ยขาน้องหมาเขาจะลากพื้นแบบนี
1: ้อ๋อง
0: ั้นเวลาเขาวิ่งนะครับงั้นคุณครูจะให้ทางเจ้าของเนี่ยโยกขาเข้ามาปลายเท้านะฮะคล้องแบบนี้พักไว
1: ้
0: ครับงั้นพอเขาพักไว้ตรงนี้นะ
1: เขาจะรออยู่อย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ครับใช่ขาหน้าเขาทำงานได้พอใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยคุณบุญก็จะให้ทางเจ้าของน้องหมาเนี่ยช่วยจับตัววีลแชร์นี้แล้วก็ช่วยดันน้องหมาไปก็คุยกับเขานะครับน้องหมาที่บ้านเอาไปลุกไปอย่างเงี้ยฮะ
1: เขาขาดใช่เขาเรียนรู้ก่อนว่าเขาเดินได้นะ
0: เขาค่อยๆไปต้องแต่งของเขาไปแบบนะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์ครับงั้นเขาก็จะพอเขาเริ่มรู้ว่าเขาใส่ตัวนี้เขาสามารถมูฟไปง่ายได
1: ้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวีลแชร์ชิ้นนี้
0: สามารถใช้ได้
1: ต้องบอกว่าใช้เวลาการทำที่เร็วมากครับ
0: เร็วครับ
1: ประมาณ15นาทีถึงไหมครู
0: อาจจะไม่ถึงดีด้วยซ้ำนะไม่ถึงเลยครับ

0: วีลแชร์เหล่านี้ทำขึ้นจากการรวมกลุ่มของครูวิมลทัพธานีและเพื่อนๆซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มครูมลคนรักหมาแมวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหมาและแมวค่ะเรียกได้ว่าสมกับชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมเลยล่ะค่ะ
1: อยากให้ครูมลนะครับพูดถึงการทำงานด้านจิตอาสาครับฝากถึงคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ทำงานด้านจิตอาสาอยู่แล้วหรือว่าอยากที่จะทำงานด้านจิตอาสานี้ครับ
2: แต่คุณครูก็อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับได้แสดงออกมาไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ว่าท่านจะไปเจออะไรก็ช่างที่น้องๆหรือว่าท่านที่เข้าที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับที่จะพอ

0: ที่เหลือได้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำได้เลยกล้าแสดงออกมา
1: คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มคูมนคนรักหมาแมวนะครับกลุ่มคนที่ทำความดีเพื่อสังคมขยายไปถึงสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานั่นเองนะครับและสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นจากผลงานที่ผ่านมาของพวกเขานั่นก็คือวิวแชร์นั่นเองครับและก็สะท้อนถึงกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและก็นำวิวแชร์ของพวกเขาไปใช้ประโยชน์ได้จริงวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ
2: กลุ่มคูมนคนรักหมาแมววิวแชร์เพื่อสัตว์พิการ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสทมีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสทได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: บายอาหารสุดออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

สวัสดีครับท่านนักศึกษาและท่านผู้สนใจทุกท่านครับวันนี้ผมจะมาบรรยายในชุดวิชา82325ความร่วมมือและความขัดแย้งระหว่างประเทศนะครับอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าชุดวิชานี้จะเป็นชุดวิชาหนึ่งในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ผมรับผิดชอบอยู่ในหน่วยที่2ที่ผมจะมาบรรยายให้ทุกท่านฟังผมจะมีเกตเล็กเกตน้อยเพิ่มเติมให้กับท่านนักศึกษานะครับในหน่วยนี้นะครับจะว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งแนวความคิดความร่วมมือระหว่างประเทศนั้นมันมีความสำคัญที่เราจะได้เป็นฐานความคิดความเข้าใจในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะนักศึกษาทุกท่านทราบดีนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นมันจะมีด้วยกัน2มิติมิติที่สำคัญก็คือความร่วมมือหรือความขัดแย้งถ้าเปรียบเทียบรัฐเป็นคนหรือเป็นพวกเราเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับรัฐแต่ละรัฐก็จะมีทั้งรักกันและก็ไม่ชอบกันหรือขัดแย้งกันไม่ร่วมมือก็ขัดแย้งมีแค่2มิติครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2เนี้ยผมจะเน้นไปเรื่องของแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมันจะเป็นฐานความคิดที่สำคัญว่าเอ๊ะเมื่อรัฐที่มองจ้องแต่ผลประโยชน์แห่งชาติจะทำยังไงรัฐมีความคิดอย่างไรหรืออะไรเป็นแรงผลักไอเดียความคิดให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันนะครับอันนี้เราก็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดด้วยกัน3ส่วน3หัวข้อที่สำคัญก็คือแนวคิดที่เป็นแนวคิดอุดมคตินิยมหรือ idealism ซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ที่สนใจในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้เลยนะครับเรื่องของแนวคิดอุดมคตินิยมผมจะมาว่าแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยมีหลักคิดหลักสำคัญอย่างไรที่ผลักให้มนุษย์หรือผลักให้ผู้นำรัฐแต่ละรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับส่วนในส่วนที่2ที่ผมจะอธิบายแล้วก็บรรยายให้พวกเราได้ฟังกันต่อไปก็คือในเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งมันมีหลายแนวทางหลายแนวทางนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแผนที่นะครับที่เขาได้ศึกษาจากการรวมกลุ่มต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะนำมาอธิบายให้เข้าใจกันว่าเมื่อมีแนวคิดแล้วในภาคปฏิบัติที่มีการรวมกลุ่มเขามีอะไรผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายในพาร์ทที่3หรือส่วนที่3เนี้ยผมก็จะพูดในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศจากความคิดที่เป็นไอเดียลิซึมหรืออุดมคตินิยมจนถึงยูโทเปียยูโทเปียคืออะไรยูโทเปียคือโลกที่เรียกว่าโลกพระศรีอานละกันนะครับโลกแห่งความสงบสุขโลกของความที่ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีกันเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่นักวิชาการหรือนักเรียนนักศึกษาในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะถามกันอยู่เสมอๆแล้วก็อาจจะมีคำตอบที่ตรงใจหรือไม่ตรงใจเดี๋ยวมาได้มีการถกแถลงกันในส่วนที่3นะครับเราเข้าสู่เนื้อหาของความคิดที่เป็นฐานความคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าอุดมคตินิยมนี่คืออะไรแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาการเมืองแต่ศึกษาการเมืองในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมผมพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันศึกษาได้เหรอคุณธรรมและจริยธรรม

อริยธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่มันจับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับหลักปรัชญาหรือเกินมันเป็นอุดมคตินิยมเนี่ยฮะนี่คืออุดมคตินิยมแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแรงขับมันเป็นแรงผลักทำให้เกิดความคิดกับมนุษย์ทุกคนและแนวทางในการศึกษาแนวคิดอุดมคตินี่เองนะฮะนักรัฐศาสตร์นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ศึกษาการเมืองในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมนะครับนักวิชาการเนี่ยสนใจเรื่องค่านิยมเป้าหมายของสังคมมนุษย์ในปลายทางของโลกมนุษย์เนี่ยจะมีหน้าตาอย่างไรเป็นโลกที่พึงประสงค์แบบไหนอย่างไรอันนี้เรามาศึกษาในความคิดของอุดมคตินิยมนะครับและแน่นอนว่าแนวนี้แนวคิดนี้จะพยายามนะครับเสนอแนะแนวทางจะบอกว่าอุดมคตินิยมทุกคนมีกันอยู่นะฮะอุดมคติของโลกในอุดมคติของทุกคนมีอยู่และจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในแนวทางอุดมคตินิยมนี้เองก็จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวกำกับและก็จะมีแนวทางแนวปฏิบัติในเชิงศีลธรรมจริยธรรมว่าโลกที่พึงประสงค์นั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือนักวิชาการนักรัฐศาสตร์ที่ศึกษาแล้วก็มีแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนั้นได้ให้คำจำกัดความนั้นไว้นะครับทีนี้เมื่อนักคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนใจโลกสนใจโลกแล้วมองโลกในแง่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเขาศึกษามาจากไรเขาแน่นอนว่านักคิดแบบอุดมคตินิยมเนี่ยได้รักได้ฐานคิดมาจากแนวคิดแบบเสรีนิยมแล้วอุดมคตินิยมเนี่ยก็จะเริ่มและเชื่อว่ามีวิธีการที่ถูกต้องที่จะนำพาโลกและจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะไปสู่สังคมหรือโลกในอุดมคติได้ทำอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลักคิดมีสิ่งที่นักวิชาการนักคิดได้ให้คำอธิบายไว้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่านักคิดกลุ่มนี้เขาจะพยายามมองโลกคือเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแหละเขาจะเป็นคนที่จะเป็นกลุ่มนักคิดที่จะบอกว่ามองตรงข้ามกับนักคิดอีกแนวทางหนึ่งที่นักศึกษาสนใจนะครับซึ่งหลายคนสนใจกันเป็นหลักเลยดีกว่าแนวกระแสหลักก็คือสำนักคิดของสัจจานิยมหรือแนวคิดสัจจานิยมนั่นเองแต่แนวคิดอุดมคตินิยมหรือเสรีนิยมเนี่ยจะเป็นอีกฝากหนึ่งมองโลกในแง่ดีมองโลกว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้มองว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกมนุษย์นี้มนุษย์เป็นผู้กำหนดมนุษย์เป็นผู้ชี้ชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งจะทำให้โลกมันดีหรือไม่ดีนั้นมนุษย์เป็นคนสั่งมนุษย์เป็นคนกำหนดมนุษย์เป็นคนออกระเบียบออกกฎออกเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในแนวทางนี้นะครับและสุดท้ายมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกและมนุษย์ก็เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกเขามีหลักคิดอย่างไรหลักคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมที่สำคัญก็คือ 1. จะมองเรื่องของค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นเขามองยังไงครับเขาให้ความสำคัญกับค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์หรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจำเป็นที่จะต้องนำมาศึกษาและในศึกษานี้ไม่ใช่ศึกษาการเมืองอย่างเดียวนะฮะเอามาศึกษาในเชิงที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะความที่เป็นค่านิยมหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นเหมือนบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องคืออะไรคือโลกต้องมีค่านิยมโลกจะต้องมีศีลธรรมโลกจะต้องมีจริยธรรมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอธิบายง่ายๆถ้าโลกปราศจากซึ่งศีลธรรมจริยธรรมมันก็ไร้ระเบียบไร้ขอบเขตมันก็จะเป็นอนาธิปไตยซึ่งอนาธิปไตยนี่มันจะไร้กฎเกณฑ์ไร้กฎไร้ระเบียบใครจะทำอย่างไรก็ได้มีอิสระเสรีจนสุดโต่งโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้สิทธิ์ก็จะไปละเมิดสิทธิ์ของรัฐอื่นหรือบุคคลคนอื่นแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดการทะเลาะกันแน่นอนก็นำมาซึ่งความขัดแย้งทีนี้ดังนั้นแนวคิดแบบอุดมคตินิยมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมจริยธรรมเป็นสำคัญนะครับและทำอย่างไร

แน่นอนว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นแนวคิดที่นักสัจจานิยมหรือแนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งหรือแนวคิดหลักเนี่ยสนใจเขาสนใจในเรื่องสัจจานิยมนะฮะสนใจเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์มองว่าโลกใบเนี้ยที่รัฐแต่ละรัฐมีความสัมพันธ์กันนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและเชิงผลประโยชน์ระหว่างกันเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์รัฐจะไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างกันอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจที่ไปถูกอำนาจครอบงำคนอื่นมีผลประโยชน์ครอบงำคนอื่นและอีกทางหนึ่งรัฐที่ถูกครอบงำหรือรัฐที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบก็แน่นอนว่าจะต้องต่อสู้เพื่ อให้ได้มาซึ่งอำนาจต่อสู้มาเพื่อให้ได้ข้อเรียกร้องหรือผลประโยชน์ของตนเองหรือรักษาผลประโยชน์ของตนเองอันนั้นคือนักคิดของแนวทางสัจจนิยมแต่นักคิดของอุดมคตินิยมเขามองอีกอย่างนึงเขาให้คำอธิบายว่าโลกไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเขามองว่าความสัมพันธ์นอกเหนือจากอำนาจและผลประโยชน์นั้นเชื่อว่ารัฐทุกรัฐมองเรื่องของความสุขอันนี้มองแบบอุดมคติเห็นไหมฮะมองเรื่องความสุขส่วนรวมจึงมีการกำหนดหลักศีลธรรมหรือหลักมอรัลหลักศีลธรรมหลักจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ของแต่ละรัฐไว้ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นระเบียบแบบแผนอยู่ร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ถ้าจะมองในเรื่องของความมั่นคงเราอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยสามารถจะพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีในเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนั้นก็มองไปในเชิงอุดมคติอย่างที่ผมบอกแล้วแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่อุดมคตินะครับอันที่สองเชื่อในเรื่องของหลักเหตุผลเพราะแนวทางอุดมคตินิยมเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผลละและเหตุผลของมนุษย์ก็คือเหตุผลที่จะเลือกในสิ่งที่ดีนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแนวคิดอุดมคตินิยมและนำมาซึ่ง เมื่อมนุษย์มีเหตุผลแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของมติมหาชนมติมหาชนคืออะไรก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าแนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลเมื่อมนุษย์มีเหตุผลปุ๊บก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นมติของมหาชนคือมติของคนส่วนใหญ่ว่าจะพฤติหรือปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามคันลองครองธรรมปฏิบัติตามศีลธรรมจริยธรรมอันนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมมองโลกในแง่ดีเกินไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นหลักคิดของแนวคิดนี้ซึ่งมันเคยผลักดันให้เกิดสันติภาพมันเคยผลักดันให้เกิดความร่วมมือโดยใช้หลักการหลักคิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เชื่อมติมหาชนมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและเลือกในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเชื่อมติของมหาชนว่ามนุษย์เนี่ยจะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการยอมรับในเสียงส่วนมากเพราะยอมรับในมติมหาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในเหตุผลประการที่3ของแนวคิดอุดมคตินิยมเหตุผลประการที่4นะครับเชื่อมติมหาชนแล้วก็ต้องแน่นอนเรามองผลประโยชน์แต่ไม่ได้มองผลประโยชน์ของชาติใดชาติหนึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งหรือชุดส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ตั้งในแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยมองผลประโยชน์ของส่วนรวมคือเราสามารถจะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันได้เรามองถึงอย่างเช่นมองยกตัวอย่างอย่างเช่นความมั่นคงเราจะมองว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รัฐหนึ่งรัฐใดรัฐเดียวหรือไม่ในแนวคิดอุดมคตินิยมนี้เขาไม่ได้มองเป็นแค่ของรัฐหนึ่งรัฐใดแต่มองว่าความมั่นคงเนี่ยมันสามารถจะเป็นแชร์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆรัฐได้นะฮะเพราะนั้นเขาจะมองในเรื่องความเป็นส่วนรวมผลประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกชาติที่มุ่งแน่นอนว่าสูงสุดของอุดมคตินิยมคือมุ่งนำไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อนำไปสู่สันติภาพของมนุษยชาติแล้วเนี่ยก็มองผลประโยชน์ร่วมกันของทุกชาติว่าทุกชาติต้องการสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดนะครับหรือความสงบนะครับไม่ทะเลาะเบาะแว้งไม่ขัดแย้งกันไม่แก่งแย่งชิงดีชิงเด่นผลประโยชน์อะไรต่างๆอันนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกแนวคิดนี้มันแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนะสุดท้ายแน่นอนว่ามองผลประโยชน์ร่วมกันมองถึงสิ่งที่ทุกรัฐอยากปรารถนาพึงปรารถนาก็คือสันติภาพสุดท้ายก็จะมองอนาคตมุ่งสู่อนาคตว่าอนาคตของโลกใบนี้มีความหวังนะครับโลก

สามารถจะถูกเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดจากฐานในความคิดของอุดมคตินิยมแล้วเนี่ยโลกสามารถเปลี่ยนได้เพราะมนุษย์เป็นคนกำหนดเพราะฉะนั้นโลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เกิดสันติภาพและความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่โลกที่พึงประสงค์ของทุกรัฐนะครับที่มองเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้ก็จะมีคนแน่นอนว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้บางท่านก็ยังมองว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นแนวคิดที่แค่ในเชิงเสนอแนะในสิ่งที่มันค่อนข้างจะอุดมคติมากๆก็แน่นอนเป็นแนวคิดอุดมคติมันเป็นก็ทุกคนคิดถึงในเรื่องของสิ่งที่บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้ในแนวทางที่2ที่ในส่วนที่2ที่ผมจะมาอธิบายหรือบรรยายให้ฟังอีกในส่วนนี้นะครับจะมองเน้นเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งผมจะมองแบ่งเอาย่อยๆเอาย่อยๆเอาว่าเป็น3ส่วน3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราสนใจนะครับคือ1แนวทางสหพันธ์นิยมนะครับหรือ federalism อันแนวทางที่2คือแนวทางภารกิจนิยมส่วนแนวทางที่3คือแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่ง3แนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ไว้อธิบายถึงเรื่องของการที่รัฐต่างๆเข้ามารวมกลุ่มกันแต่รวมกลุ่มกันแบบไหนรวมกลุ่มกันอย่างไรนะครับก็มันแน่นอนมันมีหลายแนวทางที่มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมเอาขอในแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยเอา3แนวทางหลักๆก่อนละกันที่สามารถจะอธิบายการรวมกลุ่มหรือการก่อร่างสร้างตัวขององค์การระหว่างประเทศก็ดีความร่วมมือก็ดีกรอบนู่นนี่นั่นก็ดีที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสังคมโลกใบนี้นะครับอ่ะเรามาดูแนวทางแรกก่อนแนวทางแรกก็คือแนวทางสหพันธ์นิยมนี่คือแนวทางที่มองถึงการรวมกลุ่มที่มันเป็นทางการโดยใช้หลักกฎหมายนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะสร้างสถาบันที่เป็นทางการมีกฎมีระเบียบมีโครงสร้างที่แน่ชัดเจนนะครับมองถึงการรวมกันของเป็นสหพันธรัฐที่เกิดขึ้นเขาได้ตัวอย่างนะครับความคิดนี้มาจากการที่สหรัฐอเมริการวมกลุ่มของรัฐต่างๆมลรัฐต่างๆนะครับของการก่อร่างสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเนี่ยจากครั้งแรกที่เกิดการรวมกลุ่มของรัฐมลรัฐต่างๆนะครับ30มลรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วมารวมกลุ่มกันทีนี้ในการมองการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่มองรัฐเป็นหน่วยเป็นองค์กรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มองแค่รัฐเล็กรัฐต่างๆที่เป็นรัฐมลรัฐและย่อยๆในสหรัฐนะครับแต่มองเอามาเปรียบเทียบว่ารัฐบนโลกใบนี้ที่เป็นประเทศต่างๆอ่ะผมสรุปง่ายๆว่าเป็นรัฐหรือเป็นประเทศหรือเป็นชาติแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันก็แล้วแต่นะครับในทางกฎหมายก็ดีในทางสังคมศาสตร์ก็ดีรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันสามารถจะมารวมกลุ่มกันได้และก็รวมกลุ่มกันโดยที่มีโครงสร้างมีกฎระเบียบอธิบายได้โดยที่มุ่งที่จะสร้างมาตรการหรือรัฐธรรมนูญที่เป็นทางการที่ไว้ใช้กับทุกรัฐนะมีบางคนเรียกรัฐธรรมนูญบางคนเรียกธรรมนูญซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบที่ไว้เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มกันหรือการก่อตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือความร่วมมือของรัฐต่างๆนะครับแน่นอนว่ามุ่งเน้นเรื่องกฎระเบียบแน่นอนนะครับในเรื่องของสหพันธรัฐและยังมุ่งเน้นในสหพันธรัฐนะครับยังมุ่งเน้นการสร้างสถาบันหรือองค์กรเลยหน่วยย่อยๆในสหพันธ์ด้วยเช่นเรื่องของกองกำลังตำรวจทหารอย่างนี้เช่นมีตำรวจสากลอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยถ้าเป็นสหพันธรัฐเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีองค์กรตำรวจสากลหรือตำรวจEU หรือตำรวจยุโรปอย่างเงี้ยฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องข้ามบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ข้ามพรมแดนระหว่างรัฐและจะต้องมีองค์กรที่คอยดูแลมีองค์กรที่ไว้คอยจัดการปัญหาต่างๆนะครับร่วมกันหรือแม้กระทั่งทหารความมั่นคงเรื่องของระบบกฎหมายเรื่องของระบบกฎหมายแน่นอนว่ามัน
มารวมกลุ่มกันก็ต้องมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีข้อขัดแย้งข้อโต้แย้ง

แย้งข้อพิพาทอะไรต่างๆก็แน่นอนมันต้องมีเครื่องของระบบยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่การรวมกลุ่มกันนั้นเนี่ยจะเป็นการที่วิธีการที่ดีที่สุดของการรวมกลุ่มของสหพันธรัฐเนี่ยคือมารวมกันก่อนมีกฎมีระเบียบมีระบบมีโครงสร้างรัฐต่างๆเมื่อมารวมกันแล้วก็ไปปรับตัวเข้ากับระบบเข้ากับโครงสร้างเข้ากับกฎหมายที่ได้วางกันไว้ได้คุยกันไว้ว่าเราจะดีไซน์พูดกันง่ายเขาออกแบบเขาดีไซน์ว่าเราจะวางกฎละวางระเบียบวางเกณฑ์กันไว้อย่างไรแล้วก็รัฐที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือเข้ามารวมเป็นภาคีในองค์กรนั้นหรือสถาบันนั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะก็เอากฎหมายเอาตัวสถาบันเป็นตัวตั้งแล้วก็รัฐเข้ามาปรับตัวในระบบกฎหมายโครงสร้างหรือตัวสถาบันหรือองค์กรแห่งนั้นนะครับอันนี้เขามองกันอย่างนั้นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของภารกิจนิยมภารกิจนิยมนี้มองง่ายกว่าแบบแรกมองง่ายกว่าสหพันธรัฐนิยมเพราะมองแบบภารกิจนิยมเนี่ยผมสรุปว่ามันเป็นการที่มองในส่วนย่อยก็คือเราเริ่มจากส่วนเล็กๆก่อนมีอะไรที่สามารถจะร่วมมือกันได้บ้างไหมในมิติไหนมีจำเป็นที่ต้องมามองทางการเมืองเป็นตัวตั้งก่อนเราอาจจะมองมิติในจากการศึกษามาเขามองมิติในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปากเรื่องท้องนะฮะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดีนะฮะว่าเอ้ยกินอิ่มเรารัฐแต่ละรัฐก็อยากจะปรารถนาจะให้ประชากรประชาชนของตนเองพลเมืองของตนเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นก็คือปลอดภัยนะครับอบอุ่นใจสบายใจแล้วก็หุ่นดีก็คือด้านระบบสาธารณสุขดีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มในเรื่องของระดับการเมืองชั้นสูงที่เป็นแบบสหพันธนิยมเนี่ยที่จะต้องมองในเรื่องของตัวโครงสร้างระเบียบกฎหมายอะไรที่มันเข้มงวดเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับแต่ภารกิจนิยมเนี่ยมองจากจุดเล็กๆร่วมกันในมิติต่างๆอาจจะร่วมกันความร่วมมือด้านสมมติยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันยกตัวอย่างการกระชับความสัมพันธ์เล่นกีฬาก่อนอะไรมีนะฮะอย่างเช่นการตีปิงปองการทูตปิงปองจีนกับสหรัฐอเมริกาตีใช้การทูตการกีฬาเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือที่เขาศึกษาก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่สามารถจะรวมกลุ่มอะไรกันได้ไหลล้นจากภารกิจที่มันเล็กๆกลายเป็นภารกิจที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นจนถึงระดับที่เรียกว่าการเมืองระดับสูงหรือ high politicsนะครับอันนี้ก็มองจากภารกิจนิยมแล้วก็นักคิดที่มีความสำคัญนะครับของในภารกิจนิยมกับผมเอ่ยชื่อแล้วนักศึกษาและผู้สนใจคงจะร้องออกนะฮะเดวิดมิทรานี่หรือว่าจะเป็นเอิร์นฮาร์ตอย่างเงี้ยครับสองท่านนี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องของการรวมกลุ่มกันหรือสปิลโอเวอร์ก็คือการปฏิกิริยาไหลล้นของภารกิจต่างๆที่มันไหลล้นจนเข้าไปสู่การถึงการบูรณาการนะครับของสหภาพยุโรปนะครับทีนี้ไม่ได้มองกันแค่นี้ไม่ได้จุดแค่นี้แล้วก็จะมีหลายท่านนะบาลาซ่าก็เหมือนกันบาลาซ่าได้มองเรื่องของตลาดร่วมนะครับของยุโรปที่มี5ขั้นตอนนะครับก็คอยไปว่ากันพวกนี้เขาคือมองจากภารกิจที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆร่วมกันจนกลายเป็น high politics หรือว่าเป็นการเมืองในระดับสูงส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่งเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษเป็นแนวทางการศึกษาแนวทางเลือกที่ไว้อธิบายในสิ่งที่2แนวทางแรกไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยตัวระเบียบที่เอามาเป็นวางก่อนแล้วก็รัฐแต่ละรัฐเข้ามาเป็นภาคีแล้วสุดท้ายก็ต้องปรับตัวหรือภารกิจนิยมถ้ามันเริ่มจากภารกิจประกอบสร้างทางสังคมหรือ constructivism เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายถึงสังคมสภาพสังคมเป็นตัวขัดเกลาให้รัฐต่างๆเข้ามาร่วมกันทั้งภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆที่สามารถจะมารวมกลุ่มกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางประกอบสร้างทางสังคมเนี่ยอธิบายการรวมกันของอาเซียนแล้วบอกถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาเซียนมีแต่ฝรั่งบางทีไม่เข้าใจนะเราเข้าใจคนเอเชียหรือคนอาเซียนด้วยกันโดยที่เรายึดถือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการปรึกษา

หารือกันการลงจะถ้าบอกจะลงประชามติเนี่ยหรือลงมติที่มันเป็นเอกฉันท์แต่ต้องไม่ทำร้ายหรือไม่ทำให้คนอื่นที่แบบเห็นต่างเสียหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหมือนกับฝรั่งเนาะฝรั่งบางค่านี่ก็คือเอากฎระเบียบเป็นตัวตั้งเนาะผิดเป็นผิดแพ้เป็นแพ้นะแต่บางทีในอาเซียนเองบางทีเราก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถไม่ต้องเอามาพูดจาแต่เราก็สามารถจะเข้าใจกันได้แต่แล้วก็อาศัยพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของการที่จะรักษามิตรไมตรีไว้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการประกอบสร้างทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เอามาอธิบายส่วนสุดท้ายมันในพาร์ทเนี้ยผมจะเป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยจากอุดมคตินิยมถึงยูโทเปียเนี่ยเฮ้ยมันมารวมกลุ่มกันได้ไงอย่างนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีผลประโยชน์มันมีอำนาจในความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจมันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละรัฐแต่ละรัฐไม่มีทางที่จะมาคิดอุดมคตินิยมได้อย่างเดียวหรอกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผมมายกตัวอย่างง่ายๆไวๆนะครับคำตอบของการที่จะเป็นรัฐต่างๆมาร่วมมือกันมีคำตอบที่แบบสุดโต่งเลยหนึ่งในแบบอุดมคตินิยมสุดโต่งเพราะมนุษย์ร่วมมือกันเพราะมนุษย์เลือกที่จะอยู่แบบสันติมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามระหว่างกันนี่แบบสุดโต่งเลยเห็นไหมว่ามนุษย์เลือกที่จะสงบสุขมากกว่าเลือกสันติภาพมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามกันเลือกที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับหรือเลือกที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของระหว่างประเทศร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนละกันคือเลือกส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะเอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่เรียกว่าสุดโต่งแต่ก็มีนะฮะมีคำตอบอย่างนี้แล้วเคยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ดีสงครามโลกครั้งที่2ก็ดีที่มีการรวมกลุ่มกันของสันนิบาตชาติหรือสหประชาชาติในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากไอเดียความคิดของนักอุดมคตินิยมนี่แหละที่ผลักดันให้เกิดขึ้นส่วนพฤติกรรมความร่วมมือเนี่ยมันก็เป็นความที่เรามาร่วมมือกันอย่างที่ผมบอกเรามองถึงสันติภาพมากกว่าที่จะทำสงครามเพราะอะไรห่วงเรื่องปากท้องถ้าเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งกันค้าขายเศรษฐกิจการค้าจะทำกันยังไงในเมื่อคนยังรบกันอยู่ยังเอาปืนมายิงกันเอารถถังมาถล่มกันทิ้งระเบิดทิ้งบอมกันการค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองถึงว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนี่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้และมนุษย์ก็เลือกหนท

0: เธอเรียนมสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สำหรับเนื้อหาตอนแรกนะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบนิเวศและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะซึ่งเราก็จะมาคุยเกี่ยวกับแนวคิดความหมายของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลองค์ประกอบรวมถึงแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับแนวคิดแรกนะคะเรามาดูกันก่อนว่าระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะคีย์เวิร์ดหลักคืออีโคซิสเต็มหรือว่าระบบนิเวศนะคะก็จะเป็นสภาพแวดล้อมดิจิตอลที่มีเครือข่ายที่มีต่อกันของเทคโนโลยีดิจิตอลและจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยและทำงานร่วมกันเช่นเทคโนโลยีดิจิตอลและแพลตฟอร์มต่างๆนะคะการดำเนินงานเชิงดิจิตอลและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงเครือข่ายการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การโดยที่มีการเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะทีนี้เรามาดูอีกคำหนึ่งนะคะอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งคือสภาพแวดล้อมดิจิตอลนะคะ environmentกรณีของสภาพแวดล้อมก็จะเป็นองค์ประกอบเชิงดิจิตอลต่างๆนะคะเช่นฮาร์ดแวร์นะคะซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันการวิเคราะห์ข้อมูลดิจิตอลต่างๆหรือแม้กระทั่งพวกโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า IoT องค์ประกอบเหล่านี้ค่ะเราถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเชิงดิจิตอลซึ่งไม่จำเป็นว่าจะทำงานร่วมกันหรือไม่ก็ได้นะคะต่างคนต่างอยู่ก็ได้อยู่แบบ stand alone ก็ได้หรือว่าอยู่แบบติดต่อสื่อสารซึ่งกันและกันก็ได้เรามาดูคุณสมบัติที่สำคัญนะคะของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลประเด็นสำคัญนะคะ ecosystem เมื่อสักครู่นี้ก็คือจะต้องมีการพึ่งพาอาศัยกันนั่นคือมีการเชื่อมต่อระหว่างกัน interconnection องค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศนะคะจะต้องมีการเชื่อมต่อสื่อสารระหว่างกันหรือว่าให้บริการระหว่างกันได้ในขณะเดียวกันก็จะต้องสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันนะคะหรือ data exchange ภายในระบบนิเวศองค์ประกอบต่างๆของระบบนิเวศนะคะจะมีโมดูลย่อยๆภายในซึ่งแต่ละโมดูลเหล่านี้ควรที่จะแลกเปลี่ยนหรือว่าแบ่งปันข้อมูลกันได้

ถัดมาคือเป็นเรื่องของการปรับขนาดนะคะหรือว่า scalability ก็คือว่าระบบนิเวศเนี่ยสามารถที่จะขยายลดลงนะคะสามารถที่จะรองรับอุปกรณ์บริการต่างๆที่จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไม่ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาหรือว่าอุปกรณ์ต่างรุ่นใหม่เข้ามานะคะก็สามารถที่จะรองรับได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็สามารถที่จะทำงานร่วมกัน collaboration ก็คือ stakeholder หรือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็คือจะต้องมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือแบ่งปันทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิตอลร่วมกันนะคะเพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์หรือว่าสร้างระบบใหม่หรือว่านำพาการสื่อสารให้สำเร็จอีกคุณสมบัตินึงที่สำคัญนะคะก็คือการทำงานระหว่างกันค่ะ interoperability นะคะก็คือระบบหรือองค์ประกอบย่อยๆหรือโมดูลย่อยๆในสภาพแวดล้อมดิจิตอลเนี่ยถึงแม้ว่ามันมีความแตกต่างกันนะคะแต่ก็สามารถที่จะทำงานประสานกันได้ค่ะถึงแม้ว่าเนื้อหาข้างในนะคะองค์ประกอบย่อยๆต่างๆมีโปรโตคอลการทำงานที่แตกต่างกันก็ตามเรามาดูองค์ประกอบของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะเห็นว่าในภาพนะคะก็จะมีหลายๆองค์ประกอบด้วยกันซึ่งในภาพนี้นะคะก็จะนำเนื้อหาบางส่วนนะคะไปสู่หน่วยอื่นๆด้วยนะคะอย่างเช่นองค์ประกอบที่เป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะคะองค์ประกอบที่เป็นระบบการสื่อสารโทรคมนาคมและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์องค์ประกอบคลาวด์และเอจคอมพิวติ้งจากนั้นด้านล่างนะคะก็จะเห็นว่ามีส่วนที่เป็นฐานข้อมูลและคลังข้อมูลนะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลแล้วก็จะมีองค์ประกอบอีกตัวนึงนะคะคือการเชื่อมต่อประสานคอมพิวเตอร์กับมนุษย์นะคะเป็นการอินเทอร์เฟซเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถที่จะพูดคุยติดต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าระบบเครือข่ายได้หัวข้อถัดไปนะคะเรามาดูในเรื่องของแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะเรามาดูกันก่อนว่าแพลตฟอร์มนะคะหมายถึงอะไรนะคะเขาบอกว่าแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะเป็นบริการของเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งคะสนับสนุนกระบวนการทำงานต่างๆธุรกรรมสำคัญต่างๆโดยที่จะมีการประยุกต์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงกายภาพฟิสิกอลหรือว่าเชิงไซเบอร์หรือเชิงตรรกะนะคะหรือลอจิคอลซึ่งการประยุกต์เหล่านี้ค่ะจะมีการทำงานร่วมกันมีการสนับสนุนงานต่างๆร่วมกันเพื่อให้บริการของแพลตฟอร์มนี้เป็นไปได้อย่างสำเร็จทีนี้เรามาดูประเด็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะก็จะมีการซ้อนทับหรือเชื่อมโยงกัน2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือเชิงกายภาพและเชิงไซเบอร์จะมีการติดต่อระหว่างอุปกรณ์กายภาพและไซเบอร์นะคะโดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลหรือว่าพวกระบบเครือข่ายต่างๆอีกส่วนนึงนะคะก็คือส่วนของผู้ใช้นะคะหรือยูเซอร์สถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆในโลกของความเป็นจริงนะคะก็จะแสดงนังภาพถัดไปนะคะภาพนี้นะคะก็จะเป็นการนำเสนอโดยเปรียบเทียบ2ฝั่งนะคะลองดูฝั่งแรกก่อนนะคะจะเห็นว่ามี3ระดับชั้นด้วยกันนะคะโดยที่ระดับล่างสุดนะคะเราจะเห็นมีรถบัสมีคนนะคะก็จะเป็นระดับชั้นที่มีผู้ใช้งานสถาปัตยกรรมสถานการณ์สภาพแวดล้อมต่างๆเชิงกายภาพในโลกความเป็นจริงนะคะถัดมาชั้นที่2จะเป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลอันนี้ก็จะเป็นทั้งเชิงกายภาพและเชิงไซเบอร์จะเห็นว่ามีอุปกรณ์นะคะคอมพิวเตอร์สมาร์ทโฟนนะคะเกตเวย์ฮาร์ดแวร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงอาจจะมีเรื่องของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะมีการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ภายในระบบนิเวศนั้นๆและเลเยอร์บนสุดนะคะก็จะเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลก็จะเป็นเสมือนเป็นแอปพลิเคชันหรือว่าโซลูชันนะคะที่ผู้ใช้งานสามารถปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศได้นะคะผู้ใช้งานอาจจะกดปุ่มนะคะเพื่อให้โรบอททำงานหรือว่าทำการกดปุ่มนะคะหรือว่าป้อนคำสั่งใดๆก็ตามนะคะเพื่อให้ทางเชิงกายภาพนี้นะคะและเชิงไซเบอร์ทางเชิงไซเบอร์สามารถที่จะติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้ในทำนองเดียวกันลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ในการใช้งานจริงนะคะทางด้านฝั่งขวามือนะคะฝั่งขวามือค่ะถ้าภาพด้านล่างสุดจะเห็นว่าเป็นแปลงผักนะคะก็จะเป็นสถานการณ์แปลงผักอัจฉริยะ
นะคะซึ่งพอเราดูระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลที่เป็นชั้นกลางก็จะเป็นภาพแบบจำลองขึ้นมานะคะว่าในแปลงผักเหล่านี้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ตำแหน่งไหนบ้างนะคะอาจจะเป็นเซ็นเซอร์อุณหภูมิความชื้นมีค่าตัวเลขที่ตรวจวัดได้นะคะมีค่าเวลามีในเรื่องของระบบเวนติเลชันหรือระบบระบายอากาศนะคะและชั้นบนสุดก็จะเป็นแพลตฟอร์มซึ่งก็คือหน้าจอแอปพลิเคชันหรือว่าหน้าจอแพลตฟอร์มของระบบควบคุมอุณหภูมิภายในแปลงผักนี้นะคะที่ผู้ใช้งานหรือว่าเกษตรกรสามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความชื้นในแปลงผักได้มันก็จะติดต่อสื่อสารร่วมกันเนื้อหาที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นความรู้เบื้องต้นนิยามความสำคัญแล้วก็ภาพโดยรวมนะคะของระบบนิเวศและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีดิจิตอลค่ะเรื่องนี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลเชิงกายภาพค่ะหรือเชิงฟิสิกอลนะคะก็ประเด็นสำคัญนะคะที่อยากจะให้นักศึกษาได้รับทราบก็คือว่าในเชิงกายภาพมีอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์อย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นอุปกรณ์นำเข้าอุปกรณ์แสดงผลประมวลผลแล้วก็อุปกรณ์จัดเก็บค่ะเรามาดูอุปกรณ์นำเข้าก่อนนะคะหรือว่า input device นะคะก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะนำเป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะนำเข้าข้อมูลเชิงกายภาพนะคะอาจจะเป็นข้อมูลเชิงไฟฟ้านะคะข้อมูลเชิงอนาล็อกหรือว่าดิจิตอลนะคะเข้ามาเพื่อที่จะเอาไปประมวลผลโดยที่เราสามารถอธิบายเกี่ยวกับอุปกรณ์นำเข้าได้เป็น3กลุ่มด้วยกันนะคะก็คืออุปกรณ์นำเข้าจากผู้ใช้โดยตรงผ่านฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์นะคะหรืออุปกรณ์นำเข้าจากสื่อบันทึกข้อมูลแล้วก็อุปกรณ์นำเข้าจากส่วนที่เป็น embedded electronic หรือว่าอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวค่ะเรามาดูตัวแรกก่อนนะคะอุปกรณ์นำเข้าผ่านผู้ใช้โดยตรงก็คืออุปกรณ์ที่เราคุ้นชินกันนะคะก็คือคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะคะแป้นพิมพ์เมาส์หรือว่าปากกาต่างๆนะคะก็คือจากการที่ผู้ใช้งานสัมผัสหรือใช้งานอุปกรณ์เหล่านี้นะคะข้อมูลเชิงอิเล็กทรอนิกส์ก็จะถูกนำเข้าไปยังฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ค่ะหรือแม้กระทั่งจอสัมผัสนะคะไมโครโฟนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์นำเข้าจากสื่อบันทึกข้อมูลนะคะในกรณีนี้นะคะก็คือเป็นการที่เรานำเข้าข้อมูลที่เป็นลักษณะของภาพสื่อนะคะอาจจะเป็นอย่างเช่นโค้ดบาร์โค้ดในลักษณะต่างๆ QR code นะคะหรือว่าเป็นลักษณะของแสงสีนะคะโดยใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นการใช้แอปพลิเคชันโดยเฉพาะนะคะสแกนข้อมูลจากบาร์โค้ดเราก็จะได้ข้อมูลอุปกรณ์หรือว่าข้อมูลวัตถุชิ้นนั้นๆนะคะซึ่งภายในก็จะมีการให้รายละเอียดข้อมูลหรือแม้กระทั่งภาพทางด้านขวามือนะคะก็จะเป็นลักษณะของเครื่องที่จะสแกนทางแสงเพื่อที่จะนำเข้าข้อมูลภาพที่เกิดจากการแรงเงานะคะบนกระดาษนะคะเป็นลักษณะของการตรวจกระดาษคำตอบหรือว่าตรวจข้อมูลบัญชีต่างๆนะคะภาพด้านล่างเป็นลักษณะของสแกนเนอร์ค่ะก็เป็นการนำเข้าข้อมูลจากเชิงกายภาพนะคะที่เป็นกระดาษและตัวหนังสือนะคะผ่านอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อที่จะวัดความชื้นเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิวัดความเร่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็มันจะดึงข้อมูลเชิงกายภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลอุณหภูมิความชื้นในดินนะคะข้อมูลแก๊สพิษต่างๆแรงสั่นสะเทือนนะคะนำเข้าไปประมวลผลในส่วนของประมวลผลของฮาร์ดแวร์อีกทีนึงหรือแม้กระทั่งภาพความเคลื่อนไหวนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นจากเซ็นเซอร์เหล่านี้นะคะที่มีการอธิบายว่าเป็นอิเล็กทรอนิกส์ฝังตัวเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะก็จะติดในเสื้อผ้านะคะหรือแม้ติดบนอุปกรณ์ที่เป็นกล้องถ่ายรูปนะคะหรือแม้กระทั่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเมื่อมีอุปกรณ์นำเข้าแล้วนะคะก็จะเป็นอุปกรณ์แสดงผลนะคะในรูปส่งสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็นำเสนอออกมาให้อยู่ในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจได้นะคะไม่ว่าจะแสดงเป็นตัวเลขนะคะแสดงเป็นแสงหรือแสดงเป็นแอนิเมชันต่างๆหรือแม้กระทั่งแสดงเป็นระดับสัญญาณนะคะอุปกรณ์แสดงผลนะคะก็จะแบ่งได้เป็นในลักษณะของแสดงผลแบบชั่วคราวแบบถาวรและบางอุปกรณ์ก็เป็นได้ทั้งอุปกรณ์นำเข้าและอุปกรณ์แสดงผลค่ะ
กลุ่มแรกนะคะเป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์แบบชั่วคราวก็คือว่าเมื่อสวิตช์ออนขึ้นมามันก็สามารถแสดงผลได้แต่ทันทีที่สวิตช์ออฟหรือปิดสวิตช์นะคะข้อ

งที่แสดงผลเหล่านี้ก็จะหายไปเช่นจอทีวีจอภาพหรือแม้กระทั่งลำโพงเรามาดูอุปกรณ์กลุ่มที่แสดงแบบถาวรบ้างนะคะแบบถาวรก็คือว่าเมื่อแสดงผลเรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าเราจะกดสวิตช์ออฟก็ตามผลลัพธ์นั้นก็ยังอยู่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอยู่ในลักษณะของเชิงกายภาพก็คือเครื่องปรินเตอร์ต่างๆนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือกระดาษสีหรือกระดาษที่เราปรินท์ภาพออกมานะคะรวมถึงเครื่องพิมพ์3มิติผลลัพธ์ที่ได้ก็คือแบบจำลอง3มิติค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เป็นได้นะคะทั้ง input และ outputนะคะนั่นคืออุปกรณ์หนึ่งอะค่ะเขาสามารถทำงานได้ทั้ง2ส่วนนะคะอย่างเช่น GPS สำหรับจักรยานนะคะก็จะเป็นการอาจจะเป็นการนำเข้านะคะข้อมูลต่างๆเช่นข้อมูลตำแหน่งของนักขี่จักรยานนะคะข้อมูลสถานที่เหล่านั้นนะคะจากนั้นก็มีการประมวลผลแล้วก็แสดงเป็นแผนที่ออกมาว่าตอนนี้เราปั่นจักรยานไปถึงไหนแล้วหรือแม้กระทั่งกลุ่มที่เป็น VR headset นะคะกล้องอัจฉริยะต่างๆนะคะนำเข้าข้อมูลเสมือนนะคะหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์เข้ามาจากนั้นก็แสดงผลให้เราเห็นผ่านทางกล้องสุดท้ายก็จะเป็นเครื่องพิมพ์ค่ะที่เป็นเครื่องพิมพ์แบบหลายฟังก์ชันนะคะก็คือจะนำเข้าในลักษณะนี้คือเป็นลักษณะของการสแกนข้อมูลนะคะสแกนกระดาษแสดงผลออกมาคือสแกนเสร็จแล้วก็ปริ้นออกมาเป็นกระดาษนั่นเองถัดมานะคะจะเป็นของกลุ่มอุปกรณ์ประมวลผลนะคะกลุ่มประมวลผลนี้นะคะเรียกสั้นๆว่า CPU นะคะเป็นหน่วยประมวลผลกลางที่ใช้ประมวลผลโดยที่มีการรับข้อมูลจากอุปกรณ์นำเข้าก่อนจากนั้นก็นำไปประมวลผลนะคะซึ่งส่วนนี้จะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเป็นส่วนสมองของฮาร์ดแวร์นะคะส่วนสำคัญของหน่วยประมวลผลนะคะตัวแรกก็คือหน่วยควบคุมค่ะหรือว่า control unit ก็จะทำที่ตรวจสอบอุปกรณ์นะคะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ทั้งหมดของคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่จะมีขั้นตอนของการนำหรือรับข้อมูลเข้ามาจากนั้น decoding ถอดรหัสแล้วก็ทำการกระทำการหรือปฏิบัติการและสุดท้ายคือจัดเก็บส่วน2นะคะก็คือส่วนที่เป็นการคำนวณและตรรกะค่ะหรือว่า ALU นะคะจะเป็นส่วนที่ใช้กระบวนการเชิงคณิตศาสตร์นะคะมาทำการคำนวณ นะคะโดยที่จะมีการประมวลผลคำสั่งต่างๆนะคะเพื่อที่จะควบคุมข้อมูลควบคุมคำสั่งแล้วก็ทำการสั่งการให้ส่วนคำนวณ นี้นำไปเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ดำเนินการต่อไปรีจิสเตอร์จะเป็นหน่วยความจำที่มีความเร็วสูงนะคะจะอยู่ในหน่วยประมวลผลกลางด้วยนะคะจะเป็นตัวเก็บข้อมูลทั้งก่อนและหลังการประมวลผลและหน่วยความจำแคชหรือแคชเมมโมรีอันนี้จะเป็นหน่วยความจำภายในของหน่วยประมวลผลกลางนะคะจะมีความเร็วสูงทำหน้าที่เป็นเหมือนที่พักข้อมูลชั่วคราวนะคะสำหรับหน่วยประมวลผลกลางในระหว่างที่ทำการประมวลผลนะคะก็จะถูกเรียกใช้บ่อยๆเพื่อที่จะสนับสนุนให้หน่วยประมวลผลกลางทำงานได้เร็วขึ้นค่ะอุปกรณ์สุดท้ายนะคะคืออุปกรณ์จัดเก็บ storage device นะคะก็หลังจากที่ประมวลผลเรียบร้อยแล้วก็จะมีการจัดเก็บนะคะเป็นที่พักหรือเก็บข้อมูลนะคะทั้งแบบชั่วคราวและแบบถาวรด้วยเช่นกันนะคะที่เราจะให้ความสำคัญก็คือเป็นหน่วยความจำหลักและหน่วยความจำรองสำหรับหน่วยความจำหลักนะคะก็คือพวกรอมแรมเป็นหน่วยความจำที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะทำหน้าที่เก็บข้อมูลหลักนะคะจากการปฏิบัติการต่างๆที่เกิดขึ้นจากการประมวลผลสำหรับหน่วยความจำลองนะคะคือฮาร์ดดิสก์นั่นเองนะคะจะเห็นว่ามีรูปแบบฮาร์ดดิสก์ต่างๆที่เราใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลเหล่านี้นะคะอีกประเภทหนึ่งคือหน่วยความจำแฟลชค่ะก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เราใช้งานอยู่เป็นประจำนะคะพวก USB flash drive memory card นะคะหรือแม้กระทั่งฮาร์ดดิสก์ที่พกพาได้ค่ะก็จะเป็นเนื้อหาส่วนที่เป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงกายภาพก็คือส่วนของฮาร์ดแวร์ของระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆนั่นเองค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะเป็นระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิทัลเชิงไซเบอร์นะคะเรารู้จักส่วนของที่เป็นเชิงกายภาพฮาร์ดแวร์แล้วเรามาดูส่วนของที่เป็นเชิงไซเบอร์หรือว่าเชิงตรรกะกันนะคะก็เราจะมาดูเรื่องของเนื้อหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์ประยุกต์แล้วก็รวมถึงคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเรามาดูส่วนที่เป็นซอฟต์แวร์ก่อนนะคะก็คือซอฟต์แวร์เนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันก็คือซอฟต์แวร์ระบบ
นะคะแล้วก็ซอฟต์แวร์ประยุกต์ส่วนของซอฟต์แวร์ระบบเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำหน้าที่ประสานการทำงานระหว่างซอฟต์แวร์ประยุกต์กับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์หรือส่วนเชิงกายภาพนะคะก็จะเป็นการควบคุมดูแลการดำเนินงานพื้นฐานต่างๆไม่ว่าจะเป็นรับข้อมูลจากคีย์บอร์ดนะคะจากนั้นก็จัดเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์หรือหน่วยความจำลองแล้วก็รวมถึงการเมนเทนแนนซ์หรือว่าการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้วยถัดมานะคะก็จะเป็นส่วนที่เป็นของซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะหรือแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ก็จะถูกใช้งานด้านต่างๆนะคะตามความต้องการของผู้ใช้ก็คือแอปพลิเคชันนั่นเองนะคะสนับสนุนการปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือว่าการดำเนินการขององค์กรนะคะที่ต้องการนะคะก็จะมีหลายๆส่วนด้วยกันที่เราคุ้นเคยนะคะก็อย่างเช่นซอฟต์แวร์ Word Processing ซอฟต์แวร์ Spreadsheet ซอฟต์แวร์การนำเสนอต่างๆหรือซอฟต์แวร์เกี่ยวกับการบริหารจัดการฐานข้อมูลค่ะเรามาดูในรายละเอียดอีกทีนึงนะคะสำหรับซอฟต์แวร์ระบบนะคะคีย์เวิร์ดสำคัญก็คือช่วยควบคุมจัดการการใช้ฮาร์ดแวร์นะคะเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นะคะกับผู้ใช้งานนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้ซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือแอปพลิเคชันนะคะสามารถที่จะทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์ได้โดยทั่วไปนะคะซอฟต์แวร์ระบบที่เรามักจะคุ้นชินก็คือคำว่าซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการหรือ operating system หรือ OS นะคะก็ตัวซอฟต์แวร์ OS ตัวนี้นะคะจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางประสานระหว่างฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์กับซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะโดยที่จะมีการทำงานทุกอย่างนะคะที่เกี่ยวข้องกับการทำให้ทรัพยากรฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสามารถที่จะดำเนินการครบทุกองค์ประกอบนะคะซึ่งเราสามารถจำแนก OS นะคะเป็นลักษณะของระบบปฏิบัติการแบบเดี่ยวระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายแล้วก็ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวได้ค่ะมาดูในเรื่องของระบบกรณีของระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายที่อยากจะเน้นนะคะก็คือกรณีของระบบปฏิบัติการแบบเครือข่ายหรือ Network Operating System นะคะหรือเรียกสั้นๆนะคะว่าระบบปฏิบัติการแบบเซิร์ฟเวอร์นะก็จะเป็นระบบปฏิบัติการที่ติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั่นเองหรือเครื่องแม่ข่ายออกแบบมาเพื่อที่จะให้ใช้งานสำหรับเครือข่ายโดยเฉพาะนะคะซึ่งมักจะทำการประมวลผลนะหรือควบคุมการทำงานแบบ Client แล้วก็ Server นะคะสนับสนุนการทำงานของเครือข่ายทุกๆขนาดนะคะก็เหมาะสมสำหรับการใช้งานในองค์การนะคะแล้วก็เป็นระบบปฏิบัติการแบบฝังตัว Embedded นะคะกรณีของ Embedded OS นะคะจะเป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กนะคะเช่นสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์ IoT เนื่องจากว่าตัวระบบปฏิบัติการนี้ค่ะมันจะถูกพัฒนาให้ใช้ทรัพยากรในการประมวลผลหรือว่าคำนวณเนี่ยให้น้อยลงเพราะว่ามันมีขนาดเล็กมันต้องแฝงหรือฝังตัวเข้าไปกับอุปกรณ์อื่นๆนะคะในขณะเดียวกันมันก็จะใช้หน่วยความจำขนาดเล็กด้วยนะคะอย่างเช่นที่เราพบกันนะคะอย่างเช่นคีย์บอร์ดหรือเสียงพูดนะคะก็จะมีการใช้ระบบปฏิบัติการแบบฝังตัวนี้นะคะอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือ driver อุปกรณ์นะคะสำหรับ driver นะคะก็คือโปรแกรมขับอุปกรณ์จะทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นั้นๆนะคะหรือว่าระบบคอมพิวเตอร์นั้นๆให้สามารถทำงานร่วมกับระบบปฏิบัติการที่กำหนดได้นะคะเนื่องจากว่าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องอะค่ะมันจะมีหลายรุ่นนะคะหลายยี่ห้อนะคะแต่ละรุ่นจะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ไดรเวอร์นะคะหรือระบบปฏิบัติการตัวนี้แหละที่เพื่อที่จะทำให้รู้จักวิธีการทำงานร่วมกับอุปกรณ์อื่นๆถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของซอฟต์แวร์สนับสนุนระบบนะคะหรือว่า System Support Software ก็จะเป็นซอฟต์แวร์ที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานนะคะแล้วก็ช่วยบางทีซอฟต์แวร์ตัวนี้นะคะก็ช่วยรักษาความมั่นคงปลอดภัยหรือกำหนด security ให้กับตัวคอมพิวเตอร์หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆนะคะบางครั้งก็จะเป็นซอฟต์แวร์อรรถประโยชน์นะคะเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้หลากหลายอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการจัดการทรัพยากรต่างๆของคอมพิวเตอร์การจัดการซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
ถัดมาเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ประยุกต์บ้างนะคะ

ก็จะมีหลากหลายประเภทของซอฟต์แวร์ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการใช้งานนะคะอย่างเช่นซอฟต์แวร์สนับสนุนสำนักงานซอฟต์แวร์สนับสนุนการติดต่อสื่อสารเพื่อความบันเทิงต่างๆนะคะซอฟต์แวร์บริหารจัดการห้องสมุดซอฟต์แวร์ดูแลในเรื่องของโลจิสติกนะคะสินค้าคงคลังต่างๆอีกเนื้อหาหนึ่งนะคะที่อยากจะเน้นก็คือเป็นส่วนของคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะคลาวด์คอมพิวติ้งก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญนะคะของระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลเชิงไซเบอร์นะคะเพราะว่าเป็นทั้งในส่วนที่เป็นการประมวลผลด้วยส่วนของการเก็บด้วยนะคะเป็นรูปแบบการประมวลผลที่สนับสนุนการเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะคะรวมถึงเป็นส่วนจัดเก็บข้อมูลซอฟต์แวร์หรือแม้กระทั่งส่วนให้บริการแพลตฟอร์มหรือแอปพลิเคชันต่างๆคลาวด์นะคะสามารถที่จะใช้แทนส่วนที่เป็นเรียกว่าเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือว่าดิสก์ฮาร์ดดิสก์ต่างๆได้ด้วยเช่นกันผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนะคะถ้าดูจากภาพทางด้านขวามือนะคะคลาวด์คอมพิวติ้งในที่นี้เราจะเห็นเป็นลักษณะของก้อนเมฆใช่ไหมคะคลาวด์แปลว่าก้อนเมฆภายในคลาวด์อะค่ะก็จะมีการให้บริการหลายๆส่วนด้วยกันเซิร์ฟเวอร์นะคะหรือว่าให้บริการเดสก์ท็อปเสมือนให้บริการซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันหรือว่าแม้กระทั่งส่วนของการบันทึกข้อมูล storage data นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นส่วนของฮาร์ดแวร์ต่างๆจะมีโมบายแล็ปท็อปปรินเตอร์นะคะหรือแม้กระทั่งเป็นส่วนของอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือกายภาพเหล่านี้ค่ะมันก็จะติดต่อกับส่วนของคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะผ่านเราเตอร์หรือผ่านเกตเวย์เพื่อที่จะขอใช้พื้นที่คลาวด์ในการเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าใช้ในเรื่องของการดึงซอฟต์แวร์มาใช้ใช้ในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้นนะคะถือว่าคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะมีบทบาทสำคัญนะคะสำหรับระบบนิเวศเทคโนโลยีดิจิตอลอีกตัวนะคะก็คือ Edge Computing Edge Computing ก็มีลักษณะการทำงานคล้ายๆกับคลาวด์กันเพียงแต่ว่าจะเป็นส่วนของการประมวลผลขนาดเล็กนะคะอยู่ติดหรือว่าอยู่ใกล้กับฝั่งที่เป็นเชิงกายภาพนะคะอาจจะติดกับระบบนิเวศเชิงกายภาพนะคะติดกับอุปกรณ์ IoT หรือว่าโหนดโครงข่ายเซ็นเซอร์ต่างๆจะมีหน้าที่คำนวณหรือประมวลผลในเบื้องต้นก่อนนะคะก่อนที่จะส่งข้อมูลต่างๆเนี่ยไปยังคลาวด์มันก็จะเป็นการวิเคราะห์และประมวลผลในเบื้องต้นเพื่อที่จะลดภาระการทำงานของคลาวด์คอมพิวติ้งในขณะเดียวกันก็ทำให้ระบบดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะเพราะไม่ต้องไปรอคิวหรือไม่ต้องรอส่งสัญญาณไปยังคลาวด์ทำให้เกิดระบบที่เรียกว่าเรียลไทม์หรือว่ามีการปฏิสัมพันธ์แบบทันทีทันใดขึ้นมานะคะคลาวด์คอมพิวติ้งก็จะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันสำคัญนะคะก็คือส่วนของ private cloud ส่วนบุคคลก็จะติดตั้งเฉพาะภายในองค์กรของตนเองนะคะคลาวด์สาธารณะก็จะเป็นคลาวด์ที่องค์การหรือบุคคลสามารถเข้าถึงได้นะคะภายใต้ข้อกำหนดต่างๆหรือเงื่อนไขต่างๆที่แล้วแต่จะเลือกใช้บริการนะคะมีคลาวด์แบบไฮบริดกรณีของไฮบริดก็จะเป็นบูรณาการนะคะระหว่างส่วนบุคคลแล้วก็คลาวด์สาธารณะเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะทำให้การทำงานเข้าถึงคลาวด์เนี่ยมีความยืดหยุ่นมากขึ้นจากนั้นก็จะเป็นอีกตัวนึงคือมัลติคลาวด์นะคะก็จะเป็นบริการคลาวด์สาธารณะของผู้ให้บริการนะคะตั้งแต่2รายขึ้นไปก็เพื่อช่วยลดความเสี่ยงนะคะในการใช้งานหรือว่าการเก็บข้อมูลหรือว่ารักษาความลับขององค์กรไว้กับแหล่งบริการคลาวด์เพียงแหล่งเดียวเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเสี่ยงเขาก็เลยเหมือนกับกระจายความเสี่ยงไปยังการใช้งานคลาวด์ของเจ้าอื่นที่ให้บริการด้วยค่ะระดับการเข้าถึงของคลาวด์คอมพิวติ้งนะคะเราก็จะแบ่งที่คุ้นเคยกันก็คืออย่างเช่น SaaS นะคะ Software as a Service ซึ่งอยู่ในชั้น Application Layer ก็จะเป็นการให้บริการของกลุ่มพวก Gmail Facebook YouTube ต่างๆนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานเป็นหลักถัดมาก็จะเป็น Platform as a Service หรือว่า PaaS นะคะก็จะเป็นการให้บริการคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มที่ใช้งานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นพวก Amazon นะคะหรือว่า Google App Engine แล้วก็ตัวล่างสุดนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบค่ะInfrastructure as a Service หรือว่า IaaS นะคะก็จะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานคลาวด์สำหรับเก็บข้อมูลนะคะหรือว่าสร้างเครื่องจักรเสมือนนะคะหรือ Virtual Machine หรือแม้กระทั่งดูแลในเรื่องของศูนย์ข้อมูลต่างๆ Data Center หรือเพื่อบริหารจัดการ Bandwidth ข้อมูลนะคะก็ผู้ให้บริการที่เราใช้งานกันก็อย่างเช่น Amazon Web Service นะคะ Rackspace แล้วก็ส่วนของที่เป็น Data Center ค่ะก็เนื้อหาส

ส่วนนี้นะคะเราก็เรียนครบแล้วทั้งในส่วนของเชิงกายภาพแล้วก็เชิงไซเบอร์นะคะก็ฝากให้นักศึกษานะคะไปทบทวนแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเข้าใจในเนื้อหาของหน่วยนี้มากยิ่งขึ้นค่ะ

ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มททเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

เสิร์ฟให้คุณทุกที่ทุกสถานการณ์STOU Channel

ครับสำหรับตอนที่1นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มีความรู้มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีความรู้มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะข้ามนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการปูพื้นจริงๆนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับอาจจะเผลอลืมไปบ้างแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับให้คลิปนี้เนี่ยได้เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหลักการพื้นฐานการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรื่องของการบวกลบนะครับคูณหารจำนวนเต็มก่อนนะครับอาจารย์ก็จะสั้นๆแล้วกันเนาะว่าเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยนะครับเวลาเราจะบวกลบจำนวนเต็มต้องดูเครื่องหมายด้วยถูกไหมครับทุกคนจำได้ไหมครับว่า เวลาเครื่องหมายที่มันติดกันอย่างลบ3นะครับบวกนะครับวงเล็บลบ2เนี่ยนะครับบวกนะครับที่อยู่หลัง3กับหน้าลบ2เนี่ยบวกกับลบเนี่ยเจอกันมันก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นลบ3ลบ2นะครับแล้วก็ลบอีก17นะครับแล้วก็ลบอีก111นะครับลบกันไปลบกันมาเนี่ยนะครับก็ได้ลบ133นะบวกกับลบเจอกันเป็นลบใช่ไหมครับถ้าลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะครับอันนี้พอจะเริ่มจำได้แล้วเนาะโอเคนะอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เป็นการพูดผ่านๆอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับ7บวก5นะครับบวก3นะครับแล้วก็เจอกับลบนะครับในวงเล็บลบ7ลบกับลบเจอกันเป็นบวกมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ7บวก5บวก3บวก7กลายเป็น22อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังง่ายๆเนาะต่อไปเป็นเรื่องของการคูณบ้างนะครับการคูณจำนวนเต็มนะครับเป็นยังไงครับสมมุติว่านะครับมันมีการคูณกันนะครับอย่างพจน์ที่2นะ8นะครับคูณกับลบ2ครับ8คูณกับลบ2กลายเป็นลบ16ในบรรทัดถัดมาเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยลบ7นะครับบวกกับลบ16บวกกับลบเจอกันก็กลายเป็นลบใช่ไหมก็เลยกลายเป็นลบ7ลบกับ16นะครับนะเพราะต่อมาก็บวกเจอกับลบ18ก็บวกกับลบกลายเป็นลบนะครับก็กลายเป็นลบ18แล้วก็บวก20บวก18ไปนะครับสุดท้ายได้ลบ3นะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูวิชานี้เวลาตอนสอบเนี่ยสามารถคิดเลขได้นะครับสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะโอเคสุดท้ายนะคือเรื่องของการหารจำนวนเต็มบ้างนะครับการหารจำนวนเต็มนะครับเราจะทำการหารตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับของตัวตั้งนะครับ169เนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายหารตามด้วยเลข7เลข7เนี่ยคือเราเรียกว่าตัวหารถ้าเอามาตั้งแบบหารยาวนะครับในด้านขวามือของนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็น7นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายหารใช่ไหมแล้วก็169นะครับวิธีการหารก็คือเราก็ทำการหารเนาะโดยการดูนะครับตัวเลขตัวแรกก่อนของตัวตั้งก่อนเนาะเลข1ใช่ไหมเลข1 7หารได้ไหมหารไม่ได้ขยับไปก็เป็นจาก1กลายเป็น16ใช่ไหมครับ167หารได้ไหมน่าจะได้นะก็เป็น77เท่าไหร่ได้16ล่ะ7 2 14ใช่ไหมครับ7 2 14ก็ได้14 14ก็มาลบ16ก็เหลือ2ใช่ไหมดึง9ลงมานะ7 4 28ก็เอา28มาลบกับ29เหลือเศษ1นะครับอันนี้อาจารย์ไม่จับมือเขียนนะอันนี้ใช้อธิบายแบบอธิบายจากภาพเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานอันนี้มาทบทวนนะครับโอเคคำตอบก็คือ24เศษ1นะครับนี่เป็นการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มนะครับต่อไปครับเป็นการบวกลบคูณหารอะไรครับเศษส่วนก็คล้ายๆกันกับบวกลบคูณหารจำนวนเต็มแหละ
แตกต่างกันตรงที่มันจะต้องหานะครับครน.มันจะต้องหาครน.นะครับตัวเลขตัวไหนที่มีส่วนมีส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ต้องหาครน.อย่างเช่น7เนี่ยน้อยกว่า21ใช่ไหมครับแต่7เนี่ยคูณ3ถึงจะได้21เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3เนี่ยนะครับมาคูณกับ3ข้างบนด้วยเพื่อให้มันเท่ากันใช่ป่ะ3 3 9นะครับก็เป็น9บวก5นะครับก็เลยกลายเป็น9บวก5เป็น14นะครับส่วน21เราปรับแล้วนะตัดตัวเลขก็เหลือ2ส่วน3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการลบนะครับลบก็เหมือนบวกครับก็หาครน.แล้วก็ลบกันปกตินะครับส่วนการคูณครับอันนี้ง่ายเลยครับสำหรับการคูณเศษส่วนเพราะว่าตัวบนคูณตัวบนตัวล่างหารตัวละตัวล่างคูณตัวล่างนะครับการคูณกับการหารเศษส่วนจะง่ายกว่าการบวกกับการลบเนาะส่วนการหารนะครับง่ายนิดเดียวครับตรงที่เอาตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษครับจากเดิม4ส่วน7กลายเป็น7ส่วน4อย่างเงี้ยแล้วเอามาคูณกันนะครับตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะครับโอเคการบวกลบเลขทศนิยมครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือเวลาบวกลบเลขทศนิยมเนี่ยนะครับตั้งเลขตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับแล้วก็บวกในตำแหน่งเดียวกันนะบวกในตำแหน่งเดียวกันนะครับการลบเลขทศนิยมก็เหมือนกันนะครับตั้งนะครับจุดทศนิยมให้ตรงกันระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกตัวลบเนี่ยนะแล้วก็บวกลบตัวเลขนะครับในตำแหน่งที่มันตรงกันนะครับแต่การคูณเนี่ยเรายังไม่สนใจจุดทศนิยมเนาะการคูณเนี่ยเราคูณเหมือนคูณจำนวนเต็มปกติครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องมาใส่จุดทศนิยมเนี่ยเราใช้วิธีนับจุดครับเช่นตัวคูณเนี่ยมันมีจุดทศนิยมเนี่ยมี2ตำแหน่งใช่ไหมนะครับตัวตั้งมี2ตำแหน่งตัวคูณมี1ตำแหน่งรวมแล้วเป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะต้องมีทศนิยม3ตำแหน่งด้วยนะครับก็เลยเป็น 57.084 อย่างเงี้ยครับนะครับการหารก็เช่นเดียวกันนะครับการหารเนี่ยในตอนแรกเราก็จะยังไม่สนใจจุดทศนิยมเหมือนกันนะครับวิธีการหารก็เหมือนกับการหารจำนวนเต็มนั่นแหละนะครับโอเคสุดท้ายครับคือเรื่องของเลขยกกำลังครับเลขยกกำลังก็คือ เลขที่มันมีกำลังนะครับมันมีกำลังนะหลักการง่ายๆนะครับสูตรหรือว่าเป็นทฤษฎีง่ายๆของเลขยกกำลังก็คือถ้าเลขยกกำลังเนี่ยมีเลขฐานเหมือนกันนะครับให้เอาเลขชี้กำลังเนี่ย

มาบวกกันได้เลยอย่างเช่น8กำลัง4คูณ8กำลัง5เนี่ยเอา4กับ5มาบวกกันเป็น8กำลัง9ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันครับเช่น11กำลัง5นะครับหารด้วย11กำลัง3นะครับกลายเป็น11กำลัง5ลบ3ก็เป็น11กำลัง2ครับนะครับรายละเอียดต่างๆและแบบฝึกหัดนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นทบทวนนะครับเป็นการทบทวนก็สำหรับตอนแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดนะครับอาจารย์ใส่แบบฝึกหัดไว้เยอะพอสมควรก็สามารถดูได้ในเอกสารของเรานะครับสำหรับตอนที่1ก็จะมีประมาณนี้ครับครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซตนะครับเซตคืออะไรนะครับเซตก็คือกลุ่มของข้อมูลนะครับกลุ่มของวัตถุนะครับสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับมันคือเป็นเซตนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นครับเซตของสแตมป์ที่ระลึกก็จะมีหลายแบบหลายดวงใช่ไหมครับเซตของสระในภาษาอังกฤษเซตของสระในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างครับตัว A ตัว E ตัว I ตัว O ตัว U ก็จะมีอยู่5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตของเดือนที่มี31วันเซตของเครื่องถ้วยชามเซตของจังหวัดในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตของจำนวนนักศึกษานะครับสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับเหล่านี้มีมากกว่า1ใช่ไหมครับถ้ามีมากกว่า1ก็แสดงว่าเป็นเซตนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูเรื่องของสมาชิกของเซตนะครับสมาชิกของเซตเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คล้ายๆเป็นตัว e นะครับคล้ายๆเป็นตัว e นะโดยจะเขียนสมาชิกนะครับไว้ข้างหน้าก่อนและตามด้วยสัญลักษณ์ซึ่งเราอ่านว่าเป็นสมาชิกนะครับและเราตามด้วยตัวเซตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างครับ1แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย A อ่านว่า1เป็นสมาชิกของเซต A อย่างเงี้ยครับ6แล้วตามด้วยเครื่องหมายนี้แล้วมีตัวขีดค่าครับมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า6เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ A นะครับง่ายๆนะครับโอเคครับการกำหนดเงื่อนไขของเซตครับเซตนี่ก็สามารถที่จะเขียนเป็นกำหนดเงื่อนไขได้นะครับก็เขาจะใช้วงเล็บปีกกานะครับวงเล็บนี้เขาจะอ่านว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนนับนะครับโดยที่ x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8อย่างเงี้ยนะครับซึ่งง่ายๆนะครับเซต B ก็คืออะไรครับมี5มี6มี7นะเพราะว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8ใช่ไหมเพราะฉะนั้นระหว่าง4ถึง8คือตัวเลขอะไรล่ะก็ตัวเลข5 6 7อย่างเงี้ยครับโอเคครับต่อไปเป็นสับเซตครับสับเซตเนี่ยนะครับคืออะไรอะไรจะเป็นสับเซตของอะไรยังไงนะครับดูยังไงสับเซตเนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเซต2เซตครับก็คือเซต A กับเซต B นะตามตัวอย่างนะครับโดยมีสัญลักษณ์นะครับโดยมีสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆตัว U ครับคล้ายๆตัว U ที่หันหัวไปทางขวานะครับก้นไปทางซ้ายนะลักษณะ A แล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย B เนี่ยนะครับมันจะอ่านว่า A เป็นสมาชิกของ B ครับA เป็นสับเซตของ B นะครับขออภัยนะครับคำว่าสับเซตก็คือว่าสมาชิกเนี่ยทุกตัวนะครับของ A เนี่ยเป็นสมาชิกของ B ครับสมาชิกทุกตัวเลยนะ A มีสมาชิกกี่ตัวก็แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ B เราเรียกว่าสับเซตนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบขีดค่าแบบนี้ก็แสดงว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ความหมายคือว่าสมาชิกของ A เนี่ยอย่างน้อย1ตัวเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ B นะครับแล้วก็เซตว่างนะครับเป็นสับเซตของทุกเซตครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของเซตเรามาต่อ

ต่อกันที่การดำเนินการของเซตครับจำได้ไหมครับว่าในตอนที่1เนี่ยนะครับในตอนที่1เนี่ยมีการดำเนินการของตัวเลขใช่ไหมครับเรื่องเซตก็มีการดำเนินการของเขาเหมือนกันนะครับโดยนะครับการดำเนินการแรกนะครับของเรื่องเซตเนี่ยนะครับเราเรียกว่ายูเนียนสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว U นะตัว U ใหญ่ๆเนี่ยครับก็ตัว U เนี่ยนะครับหรือยูเนียนเนี่ยนะครับเมื่อมันอยู่ระหว่างเซตไหนก็ตามนะครับเราจะอ่านว่า A union B นะครับคำว่า union ก็คือการรวมกันของสมาชิก2เซตยกตัวอย่างเช่น A union B ก็คือการรวมกันของสมาชิก A กับสมาชิก B นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเซต A นะครับมีสมาชิก1 2 3 4เซต B มีสมาชิก2 4 6อย่างเงี้ยครับถ้าเอาสมาชิก A มา union B ก็คือการรวมกันของ A และ B เราจะได้1 2 3 4 6นะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนให้ดูนะครับสมมุติ A เนี่ยนะครับนะ A 1 2 3 4ใช่ไหมเซต A เนี่ยก็คือวงกลมนี้ทั้งวงใช่ไหมครับวงกลมนี้ทั้งวงนะครับเซต B ก็คือวงกลมนี้ทั้งวงเช่นเดียวกันทีนี้พอเซต A มายูเนียนกับเซต B คือการรวมกันของเซต A และเซต B นั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมสีพื้นที่วงกลมทั้ง2อันที่อาจารย์แรงเงาเป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับนั่นคือคำตอบของการยูเนียนครับก็คือมันรวมกันนะกินพื้นที่ของทั้ง A ทั้ง B ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของยูเนียนต่อไปครับคือเรื่องของอินเตอร์เซคชันครับอินเตอร์เซคชันเนี่ยจะแตกต่างจากยูเนียนตรงที่ว่าเอาสัญลักษณ์ก่อนนะครับมันคือ U กับหัวนะครับความแตกต่างของอินเตอร์เซคชันกับยูเนียนก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับยูเนียนคือรวมใช่ไหมครับอินเตอร์เซคชันคือร่วมครับนี่คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้ครับยูเนียนรวมอินเตอร์เซคชันร่วมก็คือเอาเฉพาะตัวที่มันร่วมกันนะยกตัวอย่างเลยครับตัวอย่างเดิมแหละนะครับคือ A มี1 2 3 4 B มี2 4 6ถ้า A ยูเนียน B ก็คือการรวมกันนะครับของ A การร่วมกันของสมาชิกนะครับของ A และ B ซึ่งจุดร่วมนะครับจุดร่วมกันก็คือจุดทับซ้อนของวงกลมนั่นเองเวลาเราแรงเงาคำตอบเนี่ยเราก็จะได้ว่านี่ส่วนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับส่วนนี้คือ2กับ4ครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับผลต่างครับผลต่างคือการเอามาลบกันนะครับระหว่างเซต2เซตนะยกตัวอย่างเช่น A ลบ B นะครับ A ลบ B ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ผลลัพธ์นะครับที่เป็นสมาชิก A ซึ่งไม่อยู่ใน B ถ้า A ลบ B คือสมาชิกที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ครับมาดูตัวอย่างนะครับโจทย์เดิมเลยครับ A 1 2 3 4นะครับ B 2 4 6ครับเอา A มาลบ B นะครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ท่องนะ A ลบ B คือสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ทุกคนก็ต้องดูครับ1อยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมไม่อยู่แสดงว่า1เป็นคำตอบนะครับ2อยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบต่อไปครับ3ครับอยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมไม่อยู่แสดงว่าเป็นคำตอบครับ4อยู่ใน A ใช่แล้วอยู่ใน B ไหมอยู่ครับแสดงว่าไม่ใช่คำตอบครับสรุปคำตอบที่ได้คือ1กับ3ครับแล้ว6ล่ะทำไง6ไม่อยู่ใน A ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราแรงเงาครับก็คือเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของ A เท่านั้นคือพื้นที่ที่อยู่นอก B คือสมาชิก

ของ A ที่ไม่อยู่ใน B นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคครับสุดท้ายแล้วครับคือส่วนเติมเต็มครับหรือว่า complement ครับก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของส่วนเติมเต็มเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับตัวหนึ่งก่อนก็คือตัว universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเป็นจักรวาลของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอกภพสัมพัทธ์นะครับ union universe เนี่ยมีค่านะครับมีสมาชิก0 1 2 3 4 5นะครับและเซต A เนี่ยครับ1 2 3 4นะครับเซต B 2 4 6นะครับจะหาส่วนเติมเต็มของ A นะครับเราใช้สัญลักษณ์ A แล้วก็มีแดดมีรูปนะครับเม็ดฝนอยู่บนหัว A นะครับแปลว่าตัว A ครับ A นั่นแหละแต่เป็น A อีกตัวหนึ่งเป็น A ตัวปลอมนะครับเราต้องดูใน Universe ครับใน Universe เนี่ยนะครับตัวไหนนะครับที่เป็นตัว A บ้างครับก็คือ1คือ A ใช่ไหมครับ1คือสมาชิกของ A 2คือสมาชิกของ A 3คือสมาชิกของ A และ4คือสมาชิกของ A มีตัวไหนไม่เป็นสมาชิกของ A นั่นคือ A complement ครับก็คือมี0ครับมี5และมี6ครับเพราะฉะนั้น A complement จึงตอบ0 5 6ครับซึ่ง0 5 6เนี่ยนะครับไม่อยู่ใน A ครับไม่อยู่ใน A แต่มันอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงกลม A เพราะฉะนั้นถ้าจะแรงเงาคำตอบมันจะต้องแรงเงาพื้นที่ทั้งหมดเลยครับรวมถึงแรงเงาพื้นที่ B ด้วยครับเพราะมันคือพื้นที่ที่เป็น A complement ครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนทั้งหมดนะครับของเรื่องของเซตและการดำเนินการของเซตครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับระบบจำนวนจริงคืออะไรนะครับระบบจำนวนจริงก็คือจำนวนที่มันมีอยู่จริงในโลกนี้นั่นแหละนะครับซึ่งจำนวนจริงเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งนะครับออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือจำนวนตรรกะนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของนักศึกษานะครับกับจำนวนอตรรกะจำนวนตรรกะนะครับก็คือจำนวนที่เราเนี่ยพบเห็นได้นะครับโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันในโลกธุรกิจในการทำงานนะครับแต่ส่วนจำนวนอตรรกะเนี่ยนะครับเป็นจำนวนที่ออกจะมีความจินตนาการนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้พบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเราในหน่วยของเราเนี่ยจะไม่พูดนะครับถึงเรื่องของจำนวนจริงทั้งหมดเราจะพูดเฉพาะที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็จำเป็นต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของจำนวนตรรกะนั่นเองนะครับซึ่งจำนวนตรรกะเนี่ยยังอุตส่าห์แบ่งออกไปอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเรื่องของจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนั่นเองนะครับจำนวนเต็มก็คือจำนวนที่ไม่มีจุดทศนิยมส่วนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็คือจำนวนที่มีจุดทศนิยมเอาง่ายๆแค่นี้นะครับซึ่งจำนวนเต็มเนี่ยก็ยังแบ่งออกไปอีกครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกก็คือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม00นี่ถือว่าเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับจำนวนเต็ม0คือไม่เข้าพวกครับไม่ได้เป็นลบหรือไม่ได้เป็นบวกนะครับก็มีจำนวนเต็ม0ก็มีแค่0ตัวเลขเดียวส่วนจำนวนเต็มลบเนี่ยตัวเลขที่ติดลบเนี่ยถือเป็นจำนวนเต็มลบหมดนะครับอีกอันนึงก็คือจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนที่มีค่าเป็นบวกนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรื่องของจำนวนจริงนะครับโอเคคราวนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของจำนวนจริงนะครับอันดับแรกนะก็อยากให้นะครับนักศึกษาเนี่ยรู้จักเรื่องของเส้นจำนวนแล้วก็ช่วงก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานนะครับที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับเรื่องของช่วงนะครับเรื่องของเส้นจำนวนเนี่ยนะครับ

ก็จะมีมันจะมีเส้นนะครับเพื่อที่จะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่บอกช่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่วงเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือช่วงเปิดกับช่วงปิดนะครับช่วงเปิดเนี่ยจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับวงเล็บก็จะเป็นวงเล็บแบบโค้งๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์วงกลมที่เป็นวงกลมแบบนะครับช่วงอีกประเภทหนึ่งคือช่วงแบบปิดครับช่วงแบบปิดเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมากกว่าที่มีเท่ากับด้วยถ้าน้อยกว่าก็จะมีเท่ากับด้วยนะครับก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ๆนะครับวงเล็บแบบที่เป็นปีกกานะครับตรงๆนะครับโอเคสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนก็จะเป็นวงกลมทึบนะครับวงกลมทึบอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้นะครับเรื่องเส้นจำนวนกับช่วงเนี่ยจะใช้ยังไงก็ดูตัวอย่างนี้เลยครับสมมุติว่านะครับมีช่วงนะครับ x อยู่ช่วงหนึ่งนะครับ x เนี่ยมากกว่าลบ3น้อยกว่า2ถ้าเราเห็นนะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าที่ไม่มีเท่ากับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นช่วงแบบเปิดใช่ไหมครับซึ่งช่วงแบบเปิดเนี่ยสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยก็จะเป็นวงกลมโปร่งใช่ไหมวงกลมโปร่งแสดงถึง x เนี่ยมากกว่าลบ3วงกลมโปร่งก็จะอยู่บนสเกลที่จะเป็นสเกลลบ3ใช่ไหมครับน้อยกว่า2น้อยกว่า2ไอ้วงกลมโปร่งเนี้ยก็จะอยู่บนสเกล2นะครับแสดงว่า x เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างลบ3กับ2นะครับวงกลมโปร่งเนี่ยมันแสดงออกว่าเฮ้ย x มันจะไม่เท่ากับลบ3กับ2นะแต่มันมีค่ามากกว่าแล้วก็มีค่าน้อยกว่านะครับตามลำดับนะแต่ถ้าเป็นวงกลมทึบครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2นะครับถัดลงมานะครับ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยแสดงว่า x เนี่ยอาจจะเท่ากับ4ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วงกลมทึบครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเอา4ด้วยนะนะครับเวลาเขียนเป็นช่วงก็จะได้ดังภาพที่แสดงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของเรื่องเส้นจำนวนและช่วงนะครับเรามาดูนะครับเราจะใช้ความรู้นะครับในเรื่องของการบวกลบที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกนะครับมาใช้ในการแก้สมการนะครับในหัวข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมการ 3x บวก 6 ครับเท่ากับ 18 เราจะแก้สมการยังไงดีครับวิธีง่ายๆครับนะครับก็คือการย้ายข้างครับเอาแบบสูตรลัดขั้นตอนไปเลยนะครับก็คือย้ายข้างครับบวก 6 นะครับวิธีหรือหลักการย้ายข้างเนี่ยก็คือเราต้องดูครับว่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งไหนนะครับตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขในฝั่งซ้ายเนี่ยทยอยย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ฝั่งขวาให้หมดครับโดยย้ายตัวที่อยู่ไกลนะครับตัวแปรของเราออกไปก่อนนะครับนะในที่นี้ก็คือบวก6ใช่ไหมมันอยู่ไกลนะครับก็ย้ายไปเป็นลบ6นะครับย้ายไปอีกฝั่งนึงเป็นลบ6นะก็เลยกลายเป็น 18-6 นะครับ 18-6 ก็เหลือ12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ยังมีตัวเลขอยู่กับตัวแปรของเราก็คือเลข3ยังเหลืออีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้น3ถ้าคูณอยู่ก็ย้ายไปหารครับก็กลายเป็น12หาร3ก็จะได้ x เท่ากับ4นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมการนะครับสมการเนี่ยนะครับมันก็ยังสามารถเอาไปใช้นะครับกับเลขที่เป็นabsolute ได้ absolute ก็คือค่าสมบูรณ์นะครับและสมการเนี่ยนอกจากมี x กำลัง1แล้วเนี่ยสมการยังมี x กำลัง2ด้วยนะครับผ่านในเรื่องของสมการแล้วนะครับก็เป็นเรื่องของอสมการบ้างนะครับถ้าสมการเนี่ยเครื่องหมายนะครับจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นอสมการเนี่ยเครื่องหมายมันจะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยนะครับแต่วิธีการแก้สมการหรืออสมการนะครับใช้หลักการเดียวกันครับก็คือย้ายตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนึงให้หมดนะครับให้เหลือตัวแปรเนี่ยแค่ตัวแปรเดียวนะครับโอเคนะในที่นี้ก็เป็น x ลบ2มากกว่า4ใช่ไหมครับ x ลบ2มากกว่า4ตัวเลขที่ต้องย้ายก็คือ

นะครับ x ก็เลยมากกว่า6นะครับเวลาเราเขียนเส้นจำนวนนะครับ x มากกว่า6เป็นช่วงเปิดใช่ไหมครับก็เป็นวงกลมโปร่งนะครับมากกว่าก็ต้องไปทางด้านอะไรครับทางด้านขวานะครับไปทางด้านขวาก็จะเป็นลูกศรมันก็จะไปทางด้านขวามือนะครับของนักศึกษานะครับการแก้อสมการนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะตัวอย่างต่างๆนะครับอยู่ในนะครับหนังสือเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับหลักการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการเนี่ยเหมือนกันครับก็คือการย้ายข้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับซึ่งก็มีหลากหลายตัวอย่างนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาขึ้นมาให้นะครับพวกเราดูให้เราเห็นภาพว่ารูปแบบนะครับของสมการหรืออสมการมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับย้ำนิดนึงครับขอให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับเพื่อเพิ่มประสบการณ์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแอดอาเซียนครับรายการที่นำสาระความรู้นะครับในแง่มุมต่างๆทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ครับรายการของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวครับของประเทศกลุ่มสมาชิกอาเซียนกันครับ
2: และในช่วงที่2นะครับเราจะไปวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนกันครับ
0: และช่วงที่3ครับช่วงสุดท้ายครับผมจะพาไปสัมผัสความหลากหลายมิติทางสังคมวัฒนธรรมนะครับของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแน่นอนครับ
1: แล้วในช่วงเปิดบ้านอาเซียนวันนี้เราไปไหนกันครับ
0: น่าสนใจอีกแล้วผมรู้เลย
2: โอ้โหพี่ดักคอผมเลยจริงๆแล้วผมจะพาไปดูการพัฒนาสายพันธุ์ชาครับซึ่งไม่ใช่ชาทั่วไปด้วยนะเป็นชาอินทรีย
1: ์ชาอินทรีย
2: ์ใช่ครับแล้วก็พาไปตอนเหนือของประเทศไทยครับ
1: อ้อยที่บ้านเรานี่เอง
2: ใช่ที่สำคัญคืออากาศก็ดี
1: สุดยอด
0: ชาก็อร่อย
2: ทั้งหอมทุกอย่างดีหมดเลย
0: ลงตัว
2: สนใจอยากไปดูยังครับ
0: สนใจมากเลยครับ
2: งั้นเราตามไปที่ช่วงเปิดบ้านอาเซียนครับ
0: ครับ

0: ยู่บ้านเรานี่เองเหรอคร
1: ับ ใช่ครับที่นี่เนี่ยสายพันธุ์ที่เอามาปลูกเนี่ยเป็นสายพันธุ์เฉพาะจากไต้หวัน
2: ครับ
1: ซึ่งเขาขึ้นชื่อว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยจะมีแต่ฮ่องเต้และราชวงศ์เท่านั้นถึงจะได้ทาน
0: ขนาดนั้นเลย
1: ใช่ฮะ
2: ถ้าพูดถึงชาอู่หลงเนี่ยนักชิมชาทั่วโลกจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเพราะเขาชื่นชมชื่นชอบเนี่ยในรสชาติและก็กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
0: ใช่ๆแล้วถือว่าเป็นชาคุณภาพมากๆเลย
1: ใช่ฮะ
0: แต่ที่สงสัยคือว่าแล้วเป็นชาอู่หลงจากไต้หวันแล้วมา
2: อยู่เมืองไทยได้ไงใช่ไหม
1: ดีเลยผมไปได้ไปสัมภาษณ์คุณพินิจพิทักษ์วาลีครับหรือคุณลุงพังโกครับเกี่ยวกับการเอาชามาปลูกที่ดอยวาวีที่แรก
0: อ๋อเป็นที่แรกเลย
2: ใช่ไปเที่ยวมา
1: ด
2: ิสิ
1: ใช่ไปดูกันดีกว่าครับ
0: โอเคครับ
3: ผมไปไต้หวันนะไปรูชานะชาราคาดีมากกิโลละ6,000-7,000นะครับรู้สึกจะโอเราจะแนะนำไปที่ปูในไทยเนี่ยเราจะคึกอาหารทุกอย่างเนี่ยชีวิตประจำวันจะดีขึ้นมาหน่อยเราที่ร้านเราวางแผนไปซื้อเพิ่งขายแค่5 ตุ้นฮะไปขอก็มาได้เราที่ร้านก็ซื้อแรกขึ้นไม่ได้เราเอามานะปูลงไปเดี๋ยวไกด์พังไปหมดฮะสี่เวลาไปเปรีหลังจากเปรีแล้ววางแผนไปเอาอูหลงก้าอ่อนนะฮะตัวนี้เพิ่งก็ไต้หวันปีโหมาไม่อยากให้ออกต่างประเทศอันนี้ถือว่าชาฮุนเต้นะฮะเพิ่งก็ไม่อยากให้ออกที่ร้านในวามเพลงไปเอาฮะเอาแร่ละเอาแร่จริงๆนะปูได้ประเทศไทยเราผมก็ไปประมาณไร่ประมาณ 1,000 ต้นนะ
1: คุณลุงพังโกอ่ะครับก็เอาชาต้นชาอู่หลงเนี่ยมาปลูกที่ดอยวาวีเนี่ยตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ครับ
0: คุณลุงเมื่อกี้นะ
1: ใช่
0: ที่เราเห็นกัน
1: ทุกวันนี้คุณลุงเองก็ยังเดินดูแลไร่ชาของตัวเองอยู่ด้วยนะแต่จริงๆกว่าจะมาถึงชาทุกวันนี้ได
0: ้
1: เขาลองผิดลองถูกอยู่8ปีเลยครับใช่แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆด้วยการปลูกชาแบบอินทรีย
0: ์ปลูกชาอินทรีย์
1: ใช่ครับก็คือไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรเลยเป็นทุกอย่างมาจากธรรมชาติหมดนะครับแล้วก็เขาพัฒนาจนสายพันธุ์เนี่ยใกล้เคียงกับที่ไต้หวัน
0: ใ
1: ช่ครับรสชาติใกล้เคียงกันเลย
0: ใกล้เคียง
1: และทุกวันนี้เขาก็นำเขาเรียกว่าส่งออกไปขายที่ญี่ปุ่นแล้วก็ไต้หวันด้วยฮะ
2: ตรงที่พี่ชื่นชอบนะก็ตรงที่เขาเป็นต้นแบบของชาอินทรีย์เนี่ยด้วยวิธีการทำเนี่ยจะทำกันยังไง
1: ใช่ครับจริงๆเขามีเรียกว่ารูปแบบเฉพาะนะการปลูกชานี่ไม่ได้ง่ายเลยนะ
2: ซึ่งหลายต้องเป็นศิลปะอย่างนึงแหละของการที่จะทำอะไรที่ออกมาได้จนถึงท่านฮ่องเต้เนี่ยได้ชิมรสชาติเนี่ย
1: งั้นผมได้ไปสัมภาษณ์ครับใช่ครับ
0: สัมภาษณ์ใครครับ
1: นี่รุ่นลูกครับเป็นทายาทของคุณลุงพังโกครับชื่อว่าคุณเดชาพิทักษ์วาลีครับ
0: ไปวาลี
1: เขาเรียกว่าเล่าเรื่องเกี่ยวกับการปลูกชาแบบอินทรีย์ไปดูกันดีกว่าครับ
0: เยี่ยมเลยครับ
4: ผมขออธิบายนิดนึงว่าสายพันธุ์ชาที่เราเห็นนะตัวเนี้ยเราเรียกว่าสายพันธุ์อู่หลงก้านอ่อน
5: เป็นอู่หลงที่เป็นออร์แกนิก 100% อะไรที่เรียกว่าออร์แกนิก 100% คือจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับสารเคมีเลยปุ๋ยถามว่าใส่ไหมยังใส่อยู่แต่เราจะเลือกใช้ปุ๋ยที่มันมาจากธรรมชาติก็คือหลักแนวพูดที่ว่าธรรมชาติคืนสู่ธรรมชาติได้จากพวกไหนนะครับจากที่อาจารย์เห็นตามทางเดินนะครับต้นถั่วแล้วก็พวกพืชใบเขียวซึ่งหั่นเป็นละเอียดนะครับส่วนถามว่าสารกำจัดแมลงใช้ไหมใช้อยู่ก็มาจากธรรมชาติเหมือนเดิมได้จากพวกไหนบ้างอธิบายคร่าวๆได้จาก1ยาสูบใบยาสูบเนี่ยนะอาจารย์เป็นสารกำจัดแมลงได้แล้ว2เหล้าขาวอันนี้ก็เป็นสารกำจัดแมลงได้เหมือนกันนะครับจุดสังเกตเลยอาจารย์ว่าไร่ไหนเป็นออร์แกนิกหรือไม่ใช่ออร์แกนิกสังเกตจากไหนอาจารย์ทราบไหมครับ
1: ไม่ทราบเหมือนกัน
5: ที่ผมก้มๆเงยๆเมื่อกี้นะอาจารย์มีส่วนนะครับเดี๋ยวผมเอาให้อาจารย์ดูแก่จากลำต้นครับอันนี้เรียกว่าอะไรอาจารย
1: ์มอส
5: ครับผมสังเกตจากตรงนี้นะครับว่าถ้าสวนชาไหนนะครับที่มีต้นตัวเนี้ยต้นมอสเนี่ยเกาะตามลำต้นตัวเนี้ยจะบ่งบอกได้เลยว่า1ตัวเนี้ยคงความเป็นธรรมชาติ2ออร์แกนิกนะครับ3ได้จากจุดที่อาจารย์เหยียบครับคือดินที่ไม่ผ่านปุ๋ยเคมีเลยนะดินจะอ่อนและจะนุ่มไม่แข็งกระด้างครับผมหลักๆเลยสังเกตจาก2ตัวนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะส่งชาตัวเนี้ยไปเมืองนอกอย่างเช่นไต้หวันหรือญี่ปุ่นเราจะยืนยัน2ตัวเนี้ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะส่งไปห้องแลบเพื่อพิสูจน์ผลทางวิทยาศาสตร์อีกทีครับผมอาจารย
0: ์โอ้จากที่ดูแล้วต้องถือว่าเป็นวิถีการเรียนรู้จากธรรมชาติเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ใช้ประสบการณ์มากๆเลย ะครับในการที่จะผลิตชาออกมาได้
1: เพราะมันไม่ได้ปลูกง่ายๆไงครับชาอูหลงเนี่ยปีนึงเขาเก็บได้5ครั้งเองนะครับแล้วแต่ละครั้งเนี่ยต้องเว้นระยะประมาณ 45-50 วันแล้วก็ช่วงที่เป็นหน้าร้อนเนี่ยช่วงที่แล้งหน่อยเนี่ยเขาต้องใช้น้ำสปริงเกอร์ช่วยในการเลี้ยง
2: คือต้องการความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่แต่ให้สังเกตว่าไร่ชาอูหลงเนี่ยเขาปลูกแบบขั้นบันไดเพื่อให้ระดับน้ำเนี่ยเวลาลดที่ต้นชาจะสม่ำเสมอและเท่าเทียมกัน
0: ออกเป็นเทคนิคอย่าง
1: ใช่ครับเพราะเนี่ยจริงๆมันเป็นหลักการนึงในการปลูกชานะครับแล้วที่สำคัญก็คือถ้าในช่วงฤดูหนาวเขาจะไม่เก็บเลย
2: เพราะ
1: เขาบอกเป็นทริคครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ชาบ่มตัว
0: ช่วงฤดูหนาวเนี่ย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ในฤดูหนาวอุณหภูมิจะเปลี่ยนแปลงอย่างเร็วมากอย่างตอนเช้าก็จะเย็นมากเลยพอช่วงสายหรือบ่ายหน่อยก็จะอุ่นเขาบอกเป็นการบ่มชาตามธรรมชาติเลยคร
2: ับ ก็เป็นช่วงของเขาเนาะเป็นตามธรรมชาติที่เขากำหนดไว้ให้
1: ใช่แล้วช่วงเก็บช้าดีที่สุดก็คือช่วงตีห้าถึงสิบโมงเช้าครับอีกรอบนึงก็คือบ่ายสองถึงสามโมงเย็นคือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราก็จะไปเดินเดี๋ยว
0: จะไปเก็บตอนไหนก็เก็บได้ไม่ใช่เลยนะครับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วเดือนที่ให้ชาเนี่ยรสชาติชาที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือช่วงของเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมครับชาจะมีกลิ่นหอมและกลมกล่อมมากที่สุด
0: แล้วการเก็บชาเนี่ยเขามีเทคนิคพิเศษยังไงไหมครับผม
1: จริงๆง่ายๆเลยครับถ้าเป็นชาขาวนะครับหรือยอดชาที่อ่อนที่สุดเนี่ยจะเก็บยอดสุดแล้วก็2ใบแรกนะครับแต่ถ้าเป็นชาเขียวเนี่ยก็คือ1ยอดเก็บ3ใบแรกเนี่ยคือเป็นเทคนิคการเก็บชาใช่ครับก็อยู่ที่ว่าเราจะเอาชานั้นไปทำอะไร
0: คือแต่ละที่นี่แตกต่างกัน
1: ผมลืมเล่าไปนิดครับว่าคุณชาเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะได้ชาที่มีคุณภาพดีแล้วก็รสชาติยอดเยี่ยมกลิ่นหอมอย่างเงี้ยนะครับจริงๆเขาเองก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติด้วยนะเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ชาเนี่ยให้เป็นชาที่มีคุณภาพและที่สำคัญเรื่องของชายังไม่หมดแค่นี้นะครับ
2: ยังมี
1: ไม่นี่แค่ชาสายพันธุ์เดียวน
2: ะ
1: ยังมีอีกสายพันธุ์อื่นอีกครับ
0: ที่เนี้ยนะ
1: ใช่ครับซึ่งไม่แพ้ชาอู่หลงเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือนักสุดเขาเรียกว่าสุดยอดแห่งนักดื่มชาทุกคนน่ะไม่มีใครไม่รู้จักอยากรู้ไหมว่าเป็นชา
0: สุดยอดไหมฮะรู้จักหรือเปล่า
2: อยากชิมเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงไหนเราจะต้อง
0: มัน
2: บอก
0: พันไหนเน
2: ี่
0: ย
2: บอกใบ
0: มีสุดยอดอีกอู่หลงอีก
1: ใช่ฮะจริงๆแล้วผมไม่ใบดีกว่าแต่ผมจะให้พี่ไปดูในช่วงวันนี้ที่อาเซียนเลยว่าผมไปทำอะไรกับชาชนิดนี้บ้างอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่ยอมบอก
0: ใช้คำว่าทำอะไร
2: ไม่ยอมบอกด้วยไม่ยอมบอก
0: ไปดูเลยดีกว่า
2: ครับอยากรู้แล้วล่ะ
1: ไปดูกันครับ
0: ครับ

0: โอ้คุณช้างครับป่าชาที่นี่ใหญ่มากเลยนะครับ
1: พื้นป่าเนี่ยผมขอเรียกว่าพื้นป่าชาอัดสามก็แล้วกันนะฮะคือที่จะเห็นเป็นต้นใหญ่ๆพวกนี้นะครับต้นพวกเนี้ยจะไม่ใช่ต้นไม้ทั่วไปอันนี้เป็นสายพันธุ์ชาสายพันธุ์อัดสามนะครับถามว่าขึ้นโดยธรรมชาติไหมหรือว่ามีคนปลูกอันนี้ไม่ทราบได้จริงๆเพราะว่าอายุโดยเฉลี่ยของต้นชาในไร่เนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ650ถึง700ปีไม่ต้องทำอะไรเลยครับอาจารย์ถางหญ้าอย่างเดียวนะครับจะสังเกตได้ได้หญ้าแล้วก็แค่พรวนดินอย่างเดียวถามว่าถ้าทำอย่างเงี้ยเป็นเกษตรอินทรีย์ไหมแน่นอนอินทรีย์ 100% จากใบแห้งที่ร่วงลงไปตามพื้นอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยธรรมชาติของมันเองแล้วก็เราก็จะปลูกถั่วแซมขึ้นนิดนึงนะครับในโคนต้นแต่ละต้นให้ปุ๋ยตามธรรมชาติของมันนิดๆหน่อยๆก่อนที่จะไปทำเป็นตัวชานะครับผลิตภัณฑ์ชานะใบชาสดๆเองมันก็ยังทานได
0: ้โอ้
1: อาจารย์ครับนี่ครับ
0: นี่คือผมเคี้ยวเข้าไปได้เลยหมด
1: เคี้ยวได้เลยครับอาจารย์เคี้ยวได้เลยตามผมเลยฮะการเคี้ยวชาสามสดๆแล้วอมไว้ในปากนะทำให้ดับกระหายชุ่มคอนะครับอาจารย์อย่าเพิ่งรีบกลืนเนี่ยนะครับแล้วก็ชาตัวนี้หลักๆเลยทำได้อยู่2ตัวคือ1พัวนะครับแล้วก็2เป็นชาแดงนะครับส่วนการทำชาแดงนะครับวิธีการทำคือเราเด็ดชาเสร็จกลับไปผึ่งเพื่อให้มันคลายตัวระเหยน้ำระเหยออกบางส่วนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะใช้วิธีการโม่สดเราจะมาหมักด้วยใช้ผ้าชื้นคลุมไว้นะครับแล้วจากนั้นพลิกดูเป็นระยะว่าเวลาที่หมักน่ะกลิ่นได้หรือยัง
0: ครับ
1: ความหอมได้หรือยังถ้าความหอมได้เราเอาไปอบแห้งหรือตากแห้งอันนั้นเป็นกรรมวิธีการทำชาแดงหรือฝรั่งเรียกว่าแบล็กทีถ้าแปลตรงๆจากภาษาจีนที่เป็นคำว่าหงสาก็คือชาแดงอันนั้นเป็นชาหมัก 100% ส่วนการมาวิธีการทำผูเออทำยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับ
0: ไปครับคุณช้างครับทำไมชาผูเออถึงเป็นสุดยอดแห่งชาล่ะครับ
1: ผมเขาเล่าเท้าความนิดนึงคือ1ตั้งแต่เน้นการคัดสรรวัตถุดิบอย่างที่ผมพาไปชมในไร่ก็คือว่า1ต้องเป็นสายพันธุ์อัดสำ2นะครับอายุต้นนะครับต้องมากเกินกว่า2ถึง300ปีหรือให้มันเกิน 6-700 ปีอายุยิ่งมากยิ่งดี3นะครับการเก็บการคัดสรรวัตถุดิบตรงนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญมากคือว่าหลังจากที่เราผลิตจากชาสดเป็นชาแห้งปุ๊บน่ะข้อสำคัญเลยของผู้คือ1น่ะมีสารที่ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต่อไปเลยน่ะคือผมว่าน่าจะเป็นชาตัวเดียวในโลกอาจารย์ที่ไม่มีวันหมดอายุคือยิ่งเก็บยิ่งเก่ายิ่งอร่อยและที่สำคัญครับชายิ่งเก่ายิ่งแพงผมอาจารย
0: ์โอ้แล้วชาผู้นี่มีขั้นตอนกรรมวิธีในการผลิตยังไงบ้างอะครับ
1: หลังจากที่เราเก็บเสร็จเรามาผึ่งเพื่อที่จะคลายความชื้นแล้วก็น้ำที่อยู่ในตัวชาก่อนนะครับตอนที่ชาตัวเนี้ยคลายน้ำออกพร้อมกันนั้นน่ะมันก็จะคลายกลิ่นออกมาด้วยอาจารย์สามารถมาจับแล้วก็ดมดูได้นะครับอาจารย์เริ่มจะได้กลิ่นหอมๆนิดๆคือก่อนที่ชาที่จะไปคั่วทุกครั้งเราจำเป็นต้องมาผึ่งอาศัยคือ1เราต้องดูสภาพอากาศของวันนั้นๆว่าฝนตกไหมอย่างวันเนี้ยแดดค่อนข้างดีก็จะใช้เวลาในการผึ่งน่ะก็ประมาณแค่2ชั่วโมงนะครับแล้วจุดสำคัญคือผมคนดูแลการผลิตน่ะต้องมาดมทุกครั้งก่อนที่จะคั่วว่ากลิ่นหอมตัวเนี้ยมันออกมาหรือยังถ้ากลิ่นตัวนี้ยังไม่ออกก็แสดงว่ายังไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ปุ๊บจะมีวิธีการกระตุ้นยังไงคือพลิกครับจนกว่ากลิ่นตัวนี้จะออกมานะครับก็คือสามารถคั่วได้แล้วเดี๋ยวเรามาชมวิธีการคั่วกันครับ
0: ครับ
1: การคั่วแบบนี้นะครับเรียกว่าการคั่วแบบออริจินอลหรือว่าดั้งเดิมที่สุดซึ่งเราจะใช้เตาตัวนี้กระทะนะครับซึ่งจะใช้เหล็กหนามากๆแล้วเป็นกระทะที่ทำมาเพื่อคั่วชาโดยเฉพาะนะครับเหตุที่ใช้กระทะเหล็กหนานะเพราะว่า1จะเก็บอุณหภูมิได้ดีนะครับ2ทนต่อไฟที่แรงฟืนที่เผาออกมานะครับการวางกระทะเราจำเป็นต้องวางในองศาแนวนี
0: ้
1: นะครับเพื่อที่เวลาคั่วน่ะเราคั่วเราจะพลิกพอพลิกปุ๊บชามันก็จะไหลลงอัตโนมัติคั่วจนสุกแล้วก็ความหอมมันได้นะครับการคั่วชาคือ1ไล่ความชื้นกับไล่น้ำที่อยู่ในตัวชาน่ะออกแล้วก็2เพ พื่อให้ชาอ่อนตัวพร้อมที่จะม้วนเป็นใบนะครับเมื่อชาความชื้นในชาออกไปชาโดนความร้อนอ่อนตัวเวลาเรานวดเอนไซม์ต่างๆในตัวชามันก็จะเริ่มออกมากลิ่นจะเริ่มออกหลังจากที่คั่วเสร็จเรามาทำการอันนี้แหละครับขั้นตอนตัวนี้เรียกว่ากึ่งหมักการทิ้งไว้ในความสูงประมาณแค่นี้ประมาณแค่ 1-2 นาทีอันนี้เรียกว่าการหมักเพื่อให้กระตุ้นความหอมที่อยู่ในตัวชาออกมาหลังจากนั้นนะครับเราหมักเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการนวดนวดเพื่อให้ชาน่ะจากที่มันเป็นใบอย่างเงี้ยครับแล้วให้มันเป็นเส้นนะครับ2เพื่อที่จะกระตุ้นเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในตัวชาออกมานะครับวิธีการนวดก็คืออาจารย์จับชาอย่างนี้นะครับ
2: ครับ
1: นี่นะฮะถือไว้2มืออย่างนี้นะอาจารย
2: ์ครับผม
1: คลึงลงไปนวดจนกว่าน้ำมันมันออกแล้วอาจารย์ลองดูกลิ่นก็จะเป็นอีกกลิ่นนึงกับเมื่อกี้ละ
0: ใช่อ่ะ
1: ถูกต้องไหมฮะน้ำมันมันออกเยอะกว่านี้นิดนึงนะครับสังเกตว่าชาที่อยู่ข้างหน้าแถวเนี้ยมันเริ่มม้วนตัวดีกว่านี้อีกนิดนึงนะแสดงว่าชาตัวเนี้ยนวดได้ที่แล้วเราก็จะเอาไปตากวิธีการตากให้แห้งของชาผู่เอ๋ออาจารย์คือ1แดดต้องให้แห้ง
0: ครับ
1: ถ้าไม่แห้งใน1แดดหรือว่าในช่วงกลางวันวันนั้นเจอฝนแล้วมันไม่แห้งน่ะชาตัวนี้ต้องตีเป็นเกรด B หรือว่าเกรด C ไปเลย
0: โอ้โหแล้วเทคนิคที่ทำให้ชาผู่เอ๋อเรามีคุณภาพดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่ขั้นตอนไหนครับ
1: การเก็บที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับภาชนะที่ใส่ของการเก็บความสูงต้องห้ามเกินเท่าไหร่นะครับตรงนั้นน่ะบ่งบอกได้ว่าชาที่คุณเก็บมาสดๆน่ะห้ามกองเกินสูงเท่าไหร่ไม่เช่นนั้นน่ะฮะตรงกลางมันจะเกิดอุณหภูมิหรือว่าเกิดความร้อนขึ้นมันจะทำให้ชาเสียหายได้แล้วก็2เทคนิคหลังจากที่เราเก็บมาห้ามแบกไอ้ภาชนะเก็บไว้ตลอดเพราะมันจะโดนแดดนะครับพอกลับมาปุ๊บเทคนิคการผึ่งนะครับเทคนิคการผึ่งน่ะไอ้เราคิดว่าบางทีเราดูเหมือนง่ายอาจารย์ทำชาก็แค่พลิกมือไปพลิกมือมานวดไปนวดมาแต่จริงๆแล้วไม่ง่าย
0: ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนอะไรต่อครับ
1: ขั้นตอนนี้จะเรียกว่าขั้นตอนการคัดแยกเกรดของชานะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งหลังจากที่เราตากแห้งเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำชามานะผ่านการคัดแยกด้านนี้จะเป็นชาที่ยังไม่ได้คัดแยกส่วนด้านนี้จะเป็นชาที่คัดแยกแล้วนะครับอาจารย์สังเกตจากตรงนี้นะฮะจากตรงนี้แล้วก็ตรงนี้คือเราจะคัดแยกไอ้ใบกะก้านที่มันไม่สวยออกนะครับตัวนี้จะเรียกว่าชาใบแก่ซึ่งเราจะไม่ไปรวมกับชาตัวเกรดดีนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเรียกว่าชาเกรดดีซึ่งจะมันจะมีแต่ใบสวย
0: ๆขนาดเล็ก
1: ขนาดเล็กถูกต้องครับ
0: แล้วก็มีความหอมด้วย
1: ถูกต้องครับอาจารย์
0: ใช่หอมขึ้นมากเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วเรามีวิธีสังเกตและคัดแยกยังไงอะครับ
1: เวลาคัดแยกนะครับเราก็จะใช้มือเกลี่ยถ้าเราเจอใบเหลืองเราก็แยกออกอย่างนี้เลยครับเลยต้องมีผ้าขาวตัวนี้ครับเพื่อง่ายต่อการสังเกตใบไหนเป็นใบสีเหลืองนะครับเวลาเกลี่ยมาน่ะถ้าใบสีเหลืองมันผ่านผ้าขาวปุ๊บมันจะเด่นออกมาเลยแล้วเราก็จะคัดแยกออกมา
0: แล้วหลังจากขั้นตอนการคัดชาเสร็จแล้วเนี่ยขั้นต่อไปนี่เป็นขั้นไหนครับ
1: ขั้นตอนต่อไปก็คือการบรรจุภัณฑ์เลยอาจารย์นะครับการบรรจุภัณฑ์ของผมก็จะมีอยู่2ลักษณะนะครับผมเรียนตรงๆว่า 80% ผมส่งไปที่จีนนะครับอีก 20% น่ะผมบรรจุภัณฑ์ของตัวผมเองคือในแบรนด์ของผมเองคือชาวาวีตัวนั้นจะเป็นแพ็คเกจเล็กนะครับซึ่งก็จะมีวางจำหน่ายตามร้านของผม
0: คราวนี้พอผมได้ชาไปแล้วผมจะมีวิธีการเก็บรักษาชายังไงครับให้ดื่มได้นานอย่างเงี้ยครับ
1: วิธีการเก็บรักษาชานะครับอาจารย์ง่ายมากเลยจำหลักง่ายๆคือ1อย่าให้โดนความชื้น2อย่าให้โดนแสงแดดนะครับ3อย่าใกล้กับสิ่งที่มีกลิ่นแรงเพราะว่าชาลักษณะชาแห้งน่ะมีคุณสมบัติดูดกลิ่นที่ดีมากนะครับและห้ามใส่ตู้เย็นเด็ดขาดแค่นี้เองอาจารย์ก็จะสามารถเก็บชาผู่เอ๋อที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยไว้ได้ตลอดไปจนกว่าชาจะหมด
0: โอ้โหอย่างนี้ผมยิ่งอยากไปดื่มชาแล้วสิฮะ
1: ครับผมเดี๋ยวเชิญที่ร้านครับ
3: เป็นไงครับรู้ลึกเรื่องวิธีการผลิตชาแล้ว
4: กระจ่างเลย
3: ว่ามีขั้นตอนยังไงบ้าง
5: มันลึกซึ้ง
3: มีเทคนิคอ่ะ
5: มีเทคนิค
3: แต่จริง ทคนิคที่ทำให้ชาอร่อยไม่ใช่แค่กระบวนการผลิตนะครับ
2: ยังมีเรื่องอื่น
3: เสน่ห์ของมันคือการชงชาครับ
2: ซึ่งมี
3: ลักษณะคุณลักษณะเฉพาะอย่างครับว่าชาที่อร่อยเนี่ยต้องมีเทคนิคในการชงที่ละเมียดมากๆ
2: ใช้คำว่าละเมียดเลยเหรอ
3: ต้องใช้คำนี้เลยครับแล้วผมก็ได้ชิมมาว่าโอ้โหสุดยอดจริง
2: ๆกว่าจะมาเป็นชาให้พวกเราได้ทานเนี่ยนะ
3: ใช่แต่ผมไม่ได้มีให้พี่เอ๊กับพี่แจนทานแต่มีภาพมาให้ชม
2: แล้วทำไมบางรายการ
4: อย่างนี้นะทำให้พี่รู้สึกว่าโอ้โหกลิ่นชานี่ลอยมาเลย
3: ใช่
4: และอยากจะรู้เลยว่าวิธีการชงชาที่ถูกต้องเนี่ยเป็นยังไง
2: ลอยมาเลย
3: งั้นไปติดตามในช่วงของฝากจากอาเซียนครับ
4: ไปชมกันเลยครับอยากชิมชาแล้ว

สำหรับการชงชาผัวสุกนะคะเราจะใช้น้ำร้อนที่เดือดประมาณ89จนถึง98องศาค่ะน้ำแรกเราจะลวกทิ้งก่อนนะคะเพราะน้ำแรกที่เราเทลงไปตัวนี้เราไปกระตุ้นให้ชามันตื่นให้ชามันพร้อมที่จะออกกลิ่นแล้วก็รสชาติของมันเพราะสำหรับคนทำชาแล้วชาที่เด็ดลงมาจากต้นไม้ไม่ถือว่าเป็นชาที่ตายแล้วค่ะมันเป็นชาที่นอนหลับแล้วก็พักผ่อนไปเท่านั้นเองดังนั้นน้ำแรกที่เราเทลงไปเนี่ยเพื่อไปปลุกให้มันตื่นค่ะปกติถ้าเราชงชาผู่เอ๋อเนี่ยเราจะแช่ไว้ประมาณ 20-30 วินาทีค่ะแล้วก็รินน้ำชาออกมาให้หมดอย่างที่เห็นอย่างนี้นะคะ

0: ้าจะดื่มอีกก็เติมน้ำร้อนลงไปใหม่ค่ะเหมือนเดิมค่ะแช่ 20-30 วินาทีแล้วก็รินน้ำออกทำไมต้องทำแบบนี้เพราะว่าตัวชาเนี่ยมีคาเฟอีนเยอะมากดังนั้นการที่เราแช่ลงไปแค่ 20-30 วินาทีมันจะไปจำกัดให้คาเฟอีนออกมาน้อยในปริมาณที่ร่างกายของเราสามารถขับออกไปได้หมดค่ะดังนั้นไม่ต้องกลัวว่าเวลาดื่มชาแล้วจะนอนไม่หลับหรือว่าจะท้องผูกสามารถดื่มแทนน้ำได้เลยเพราะว่าชามีคุณสมบัติในการขับสารพิษในร่างกายด้วยนะคะแล้วก็ช่วยทำให้ผ่อนคลายด้วยค่ะ
1: เราจะมาชิมชากันนะครับเราจะดูว่าน้ำชาตัวที่ชาลักษณะชาที่เราทำหน้าตาเป็นยังไงชิมไปนะครับอาจารย์จะเห็น2สีนะครับอย่าเพิ่งแปลกใจชาตัวนี้เป็นชาตัวเดียวกัน
2: ครับผม
1: ไอ้สีอ่อนกว่านี้จะเป็นชาตัวที่ทำมาใหม่ๆลองชิมครับเชิญครับ
2: นี่คือชาสดใหม่
1: ครับผมชาสดใหม่ผู้เอ๋อดิบครับ
2: กลิ่นจะค่อนข้างหอม
1: ครับผมส่วนตัวนี้นะครับเป็นชาผู้เหมือนกันแต่ผ่านการเวลามาคือชาตัวนี้ทำเมื่อปี2000ลองชิมดูครับอาจารย
2: ์หอมขึ้นแล้วก็รสกลมกล่อมมากกว่า
1: ครับผม
2: รู้สึกคล่องคอกว่าเลยนะครับ
1: ครับผม
3: ผมไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมนักดื่มชาทั่วโลกถึงขนานนามให้ชาผู้เป็นสุดยอดแห่งชาครับต้องขอบคุณคุณหุยและคุณชามากมากครับ
1: ขอบคุณครับ
4: เป็นไงครับอยากชิมไหมฮะ
5: ได้กลิ่นเลยแบบที่พี่แจนบอกน่า
4: คือผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วรู้สึกอินไปกับชาหรืออินไปกับวิธีการชงชา
5: ทั้งคู่นะจริงๆแล้ว
6: ใช่มันต้องผสมผสานกันเน
4: า
6: ะ
4: ใช่ครับมันมีเสน่ห์เฉพาะตัว
5: น่าสนใจมากครับ
4: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวดีๆครับที่เราตั้งใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการพี่แจมีคำถามมาร่วมสนุกเราอีกแล้วอ
6: ีกแล้วคำถามอยู่ในรายการของเราครับคำถามมีอยู่ว่าชาสายพันธุ์อะไรครับที่นำมาใช้ผลิตเป็นชาผู้
4: โอ้ง่ายมาก
5: ไม่ยากไม่ยากถ้าติดตามชมมาตลอดยังไงก็ตอบได้
6: ยังไงก็ตอบได้รีบตอบมาเลยครับส่งคำตอบมาได้ที่รายการแอดอาเซียน STOU ครับ3รางวัลเท่านั้นที่ท่านจะได้เสื้อรุ่นนี้รุ่นแรก
5: ที่ Facebook ใช่ไหมฮะ
6: Facebook ครับ
5: โอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้เลยนะครับตามที่อยู่บนหน้าจอครับ
4: ติดตามรายการแอดอาเซียนได้ใหม่สัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้ครับสำหรับวันนี้เรา3คน
6: ไปชมชาไปชิมชากันก่อนนะวันนี้ครับเวลาหมดลงแล้วครับไปครับ
4: ไปครับ
6: หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
3: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
4: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
5: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
7: เอ้า
6: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
7: เฮ้ย
6: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
0: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
8: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธร

0: ิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคในเบื้องต้นนะคะนักศึกษาก็จะต้องทราบความหมายของโรคนะคะแล้วก็คำที่เกี่ยวข้องจริงๆในเอกสารการสอนจะเยอะกว่านี้แต่อาจารย์คัดเฉพาะคำสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้นะคะอันแรกก็คือความหมายของโรคนะคะโรคก็จะหมายถึงการเจ็บป่วยนะคะทั่วๆไปที่มีผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะอันที่2นะคะอาการซิมตอมอาการแสดงทรายนะคะแล้วก็กลุ่มอาการซินโดรมนะคะ3คำนี้ต่างกันอย่างไรนะคะอาการนะคะก็คืออาการทั่วๆไปที่ปรากฏนะคะสามารถมองด้วยตาเปล่าเห็นอย่างเช่นนะคะปวดหัวปวดท้องบาดเจ็บเป็นแผลนะคะอันนี้เรียกว่าอาการซินตอมนะคะส่วนอาการแสดงทรายนะคะก็คือสิ่งที่แสดงออกมานะคะในเชิงประจักษ์นะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นไข้ต้องสามารถวัดด้วยปลอดได้นะคะถ้าความดันโลหิตสูงอาการแสดงออกมานะคะก็ต้องวัดเป็นความดันเลือดบัดเพชเชอร์นะคะขึ้นสูงนะคะอันนี้เรียกว่าอาการแสดงและกลุ่มอาการซินโดรมนะคะก็คือกลุ่มอาการใหญ่ๆนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างโรคเอดส์นะคะโรคเอดส์นะคะจะอยู่ในกลุ่มอาการภูมิคุ้มกันผิดปกตินะคะอันนี้เรียกว่ากลุ่มอาการถัดมานะคะโรคติดเชื้อแล้วก็โรคไร้เชื้อต่างกันอย่างไรนะคะโรคติดเชื้อนะคะหลักๆก็คือจะต้องเกิดจากเชื้อจุลชีพนะคะทำให้เกิดการเจ็บป่วยต่อร่างกายสำหรับโรคไร้เชื้อนะคะก็ตรงกันข้ามไม่ได้เกิดจากเชื้อจุลชีพนะคะแต่ว่าร่างกายเกิดการเจ็บป่วยได้นะคะและเรามาดูคำถัดไปนะคะคำถัดไปเป็นคำที่มักจะใช้ควบคู่กันนะคะโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อสำหรับโรคไม่ติดต่อนะคะเราจะมองกระบวนการของการติดต่อเป็นหลักนะคะโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่ไม่สามารถแพร่กระจายเชื้อไปยังบุคคลอื่นได้นะคะหรือเราเรียกโรคในกลุ่มนี้ว่าโรคในกลุ่ม NCD นะคะหรือในหลังๆนะคะเราอาจจะเรียกว่าโรคเรื้อรังก็ได้นะคะถัดมาเป็นโรคติดต่อนะคะแน่นอนค่ะตรงกันข้ามกับโรคไม่ติดต่อก็คือจะต้องสามารถแพร่กระ

กระจายเชื้อจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งหรือแพร่กระจายเชื้อไปสู่ชุมชนในวงกว้างได้นะคะอันนี้ก็คือคำสำคัญของความหมายเกี่ยวกับโรคนอกจากนี้นะคะยังมีคำศัพท์ที่นักศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญนะคะก็คือโรคระบาด epidemic นะคะกับโรคประจำถิ่น endemic นะคะโรคระบาดตัวแรกนะคะ epidemic นะคะจะเป็นโรคอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏขึ้นในประชากรกลุ่มหนึ่งนะคะแล้วก็เกิดในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งเชื้อหรือว่าอัตราการเกิดโรคเนี้ยก็จะสูงกว่าในภาวะปกตินะคะหรือว่าในอดีตไม่เคยพบนะคะแล้วก็ปัจจุบันเกิดขึ้นนะคะอันนี้เรียกว่าโรคระบาดนะคะอัตราป่วยสูงขึ้นถัดมาโรคประจำถิ่นนะคะ endemic นะคะก็จะเป็นโรคที่พบบ่อยนะคะแล้วก็จะมีอยู่ในพื้นที่หนึ่งหนึ่งนะคะหรือในท้องที่นั้นๆตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ได้ติดต่อเพิ่มจำนวนมากขึ้นจากแหล่งอื่นนะคะถัดมานะคะเป็นความหมายที่นักศึกษาต้องรู้ในปัจจุบันนะคะก็คือโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะโรคติดต่ออุบัติใหม่นะคะก็จะเป็นโรคติดต่อที่มีอุบัติการณ์ในมนุษย์สูงขึ้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาหรือว่าอาจจะมีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเพิ่มขึ้นในระยะอันใกล้นะคะรวมถึงโรคที่เกิดการติดเชื้อใหม่ๆนะคะ New Infectious Disease นะคะหรือว่าโรคใหม่ๆที่เกิดตามภูมิศาสตร์หรือว่าตามพื้นที่ต่างๆอันนี้เราจะรวมเรียกว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่ถัดมานะคะโรคติดต่ออุบัติซ้ำนะคะจะเป็นโรคติดต่อที่เกิดการแพร่ระบาดจากในอดีตแล้วก็อาจจะสงบลงไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งหรือนานหลายปีแล้วก็กลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็จึงเรียกว่าโรคติดต่ออุบัติซ้ำซึ่งคำศัพท์พวกนี้เป็นคำศัพท์ที่นักศึกษาจะต้องให้ความสำคัญนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปใช้ในการแบ่งกลุ่มโรคนะคะถัดมาเป็นเรื่องการจำแนกกลุ่มโรคจริงๆแล้วการจำแนกกลุ่มโรคนะคะสามารถจำแนกได้ละหลายอย่างนะคะในที่นี้อาจารย์จะจำแนกอย่างแรกนะคะเป็น infection disease นะคะซึ่ง infection disease นะคะโรคติดต่อนี้นะคะก็จะแบ่งออกได้หลายแบบมากนะคะอันแรกก็คือแบ่งตามวิธีการติดต่อแบ่งใหญ่ๆเป็น6กลุ่มนะคะก็คือโดยการกินการหายใจการสัมผัสการมีแมลงเป็นพาหะนะคะหรือว่าการติดต่อจากสัตว์เป็นพาหะหรือการติดต่อจากแม่สู่ลูกนะคะอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เลือดออกนะคะเกิดจากยุงลายเป็นพาหะนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นการติดต่อโดยมีสัตว์เป็นพาหะนะคะหรือว่าโรคบางโรคเอสนะคะติดต่อจากแม่สู่ลูกได้นะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างโรคนะคะถัดมานะคะก็แบ่งตามเชื้อโรคที่เป็นสาเหตุนะคะก็จะแบ่งใหญ่ๆได้4กลุ่มนะคะก็ได้แก่กลุ่มไวรัสลิเคเซียแบคทีเรียแล้วก็โปรโตซัวนะคะหรือว่าปรสิตนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มก็จะทำให้เกิดโรคแตกต่างกันนะคะถัดมาในกลุ่ม non-infection disease นะคะก็คือกลุ่มโรคไม่ติดต่อนะคะกลุ่มไม่ติดต่อก็เหมือนกันนะคะแบ่งตามระยะเวลากับแบ่งตามสาเหตุได้ถ้าแบ่งตามระยะเวลาที่ปรากฏอาการก็จะแบ่งเป็น2กลุ่มก็คือเกิดกลุ่มที่เกิดโรคเฉียบพลันหรือกลุ่มที่ค่อยๆสะสมเป็นเกิดโรคแบบเรื้อรังนะคะถ้าแบ่งตามสาเหตุก็จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มนะคะก็ได้แก่กลุ่มที่มีภาวะโภชนาการหรือปัญหาทางภาวะโภชนาการกลุ่มการเจริญของเนื้อเยื่อผิดปกตินะคะกลุ่มต่อมไร้ท่อทำงานผิดปกติกลุ่มโรคทางพันธุกรรมกลุ่มโรคภูมิแพ้กลุ่มโรคจิตแล้วก็กลุ่มการบาดเจ็บนะคะค่ะจะเห็นว่านะคะการจำแนกกลุ่มโรคเนี้ยก็จะมีหลายอย่างนะคะซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วนะคะนักศึกษาจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับคำนิยามต่างๆที่อาจารย์บอกมานะคะแล้วก็ความหมายของการจำแนกกลุ่มโรคด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะการจำแนกกลุ่มโรคอ่ะที่อาจารย์ยังไม่ได้กล่าวถึงนะคะการจำแนกกลุ่มโรคที่เป็นสากลโดยทั่วๆไปที่เราใช้นะคะก็จะมี ICD-10 นะคะซึ่งก็จะแบ่งกลุ่มโรคออกเป็นระบบต่างๆนะคะซึ่งในแต่ละกลุ่มโรคอ่ะเวลานักศึกษาอาจจะเห็นใบมรณบัตรนะคะมันจำเป็นที่ต้องระบุสาเหตุของการเสียชีวิตตรงนี้แหละค่ะ ICD-10 จะ

เป็นตัวบอกว่าบุคคลคนนั้นเสียชีวิตจากโรคอะไรนะคะตามบัญชีที่เป็นบัญชีสากลสำหรับโรคทางกายนะคะแล้วก็ถ้าเป็นโรคทางจิตนะคะก็จะใช้บัญชีสากลที่เราเรียกว่า DSM นะคะซึ่งในปัจจุบันจะเป็น DSM-4ไทยนะคะซึ่งจะเป็นฉบับภาษาไทยซึ่งในนั้นก็จะแบ่งกลุ่มโรคเกี่ยวกับความผิดปกติทางจิตออกเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มจิตเภทกลุ่มภาวะซึมเศร้ากลุ่มความวิตกกังวลนะคะเป็นต้นนะคะค่ะทั้งหมดนะคะก็จะเป็นเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่1ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเกิดโรคนะคะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่2ความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ทำให้เกิดโรคในทางระบาดวิทยานะคะเราจะไม่กล่าวถึงปัจจัย3ทางระบาดวิทยาไม่ได้เลยเพราะว่าการเกิดโรคนะคะจะเกิดจากการเสียสมดุลระหว่างปัจจัย3ทางระบาดวิทยานะคะปัจจัย3ทางระบาดวิทยาตัวแรกนะคะก็คือโฮสต์นะคะก็จะเป็นปัจจัยตัวที่เน้นคนเป็นหลักนะคะซึ่งปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์นะคะก็จะแบ่งเป็นนะคะอายุนะคะอย่างเช่นนะคะอาจารย์ยกตัวอย่างให้อย่างเช่นนะคะเด็กในช่วง0ถึง5ปีนะคะก็จะเกิดโรคติดเชื้อได้มากนะคะพอก้าวเข้าสู่วัยรุ่นนะคะก็จะเกิดโรคที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศนะคะหรือว่าพฤติกรรมการใช้สารเสพติดพอย่างเข้าสู่วัยผู้ใหญ่หรือว่าวัยทำงานนะคะก็จะเริ่มเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะไม่ว่าจะเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือว่าการบาดเจ็บจากที่ทำงานนะคะแล้วก็พอก้าวเข้าสู่วัยผู้สูงอายุนะคะหรือว่าวัยผู้ใหญ่ตอนปลายก็จะเริ่มเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าโรคไม่ติดต่อ NCD เป็นหลักนะคะเบาหวานความดันโลหิตสูงนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์เกี่ยวกับอายุที่อาจารย์ยกตัวอย่างนะคะตัวที่2นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเพศนะคะชายกับหญิงเกิดโรคแตกต่างกันแน่นอนนะคะอย่างเช่นเพศชายนะคะอาจจะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งต่อมลูกหมากโรคเกี่ยวกับไตแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนะคะโรคก็จะพบก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับมะเร็งปากมดลูกนะคะหรือว่ามะเร็งเต้านมกรรมพันธุ์เชื้อชาติมีผิวดำหรือคนเอเชียนะคะองค์ประกอบถัดไปนะคะโฮสต์ตัวถัดไปก็คือองค์ประกอบด้านสรีรวิทยานะคะอาจารย์ยกตัวอย่างเช่นนะคะหญิงตั้งครรภ์หรือว่ามารดาให้นมบุตรนะคะอันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบทางสรีระที่ชัดเจนเป็นกลุ่มที่เราจะต้องให้การดูแลมากนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้มีการทำงานของอวัยวะต่างๆนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงดูบุตรหรือว่าเลี้ยงดูลูกนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราคำนึงถึงเราก็ต้องคำนึงถึงว่ากลุ่มหญิงตั้งครรภ์นะคะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาด้านสุขภาพระดับหนึ่งนะคะถัดมานะคะเป็นโฮสต์เกี่ยวกับเรื่องด้านจิตใจนะคะถัดมาเป็นองค์ประกอบเกี่ยวกับด้านจิตใจนะคะความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้านะคะเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งสิ้นถัดมานะคะเป็นองค์ประกอบด้านพฤติกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการออกกำลังกายพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะคะการทานอาหารฟาสต์ฟู้ดซึ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการทำให้เกิดโรคได้ทั้งสิ้นหรือแม้แต่ภูมิคุ้มกันนะคะที่บางคนอาจจะได้รับก่อนหน้านี้ก็มีส่วนนะคะอย่างเช่นบางคนฉีดวัคซีนและป้องกันหัดโตมาอาจจะไม่เป็นหัดหรือได้รับวัคซีนโตมาก็จะไม่เป็นโรคโปลิโอนะคะอันนี้เป็นการได้รับภูมิคุ้มกันก่อนหน้าถัดมานะคะการเคยเป็นโรคหรือว่าเคยมีประวัติการรักษามาก่อนซึ่งบุคคลกลุ่มนี้นะคะก็จะมีภาวะร่างกายที่อ่อนแอกว่าปกตินะคะอย่างเช่นผู้ป่วยที่ได้รับการฉายรังสีหรือให้เคมีนะคะร่างกายก็จะมีภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทานน้อยนะคะเพราะฉะนั้นโอกาสการเกิดโรคติดต่อหรือว่าบาดเจ็บเจ็บป่วยต่างก็จะมากกว่าคนปกตินะคะอันนี้จะเป็นปัจจัยเกี่ยวกับโฮสต์ถัดมานะคะเป็นปัจจัย3ทางระบาดวิทยาตัวที่2ก็คือเอเจนต์นะคะเอเจนต์นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคต่างๆนะคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคไม่ติดต่อถ้าเกิดเป็นโรคติดต่อนะคะก็จะเน้นที่ตัวเชื้อโรค

คหรือว่าเชื้อจุลชีพเป็นหลักนะคะเชื้อตัวเชื้อโรคหรือตัวเชื้อจุลชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียปรสิตโปรโตซัวพยาธิต่างๆนะคะอันนี้ใช่ทั้งสิ้นแต่ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับไม่ติดต่อหรือว่าโรค NCD นะคะเอเจนต์ตัวนี้จะหมายถึงสารต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นสารอาหารการทำงานกลไกต่างๆของร่างกายเมตาบอลิกต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีความแตกต่างกันระหว่างเอเจนต์ระหว่างโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะคะเรามาดูเอเจนต์แต่ละตัวนะคะสิ่งที่ทำให้เกิดโรคแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางชีวภาพอันนี้อาจารย์ก็จะบอกไปแล้วก็คือเชื้อจุลชีพต่างๆนะคะไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวซึ่งแต่ละเชื้อก็จะทำให้เกิดโรคที่มีความจำเพาะเจาะจงแตกต่างกันนะคะรวมถึงพวกพยาธิต่างๆก็ใช่นะคะเป็นเอเจนต์ทางชีวภาพทั้งสิ้นตัวที่2นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางเคมีนะคะก็คือสารเคมีต่างๆที่เราได้รับนะคะรวมถึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ที่ได้รับจากไอเสียรถยนต์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ทางเคมีได้นะคะรวมถึงยารักษาโรคก็ถือว่าเป็นเอเจนต์ทางเคมีเช่นกันนะคะค่ะตัวที่3นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพนะคะความร้อนแสงเสียงเข้ามามีผลหรือรวมถึงการสั่นสะเทือนด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งแวดล้อมขอโทษค่ะคือสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายภาพทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ถัดมานะคะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดโรคทางด้านจิตใจนะคะความเครียดสะสมความวิตกกังวลนะคะหรือว่าความเหนื่อยล้ารวมถึงนะคะสภาพสังคมส่งผลต่อสภาพจิตใจทำให้ร่างกายเกิดความอ่อนแอนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเอเจนต์ทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะเป็นตัวสุดท้ายตัวที่3 environment นะคะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่สำคัญนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น4อย่างใหญ่ๆเหมือนกันนะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพนะคะทางกายภาพนี้อาจารย์จะรวมถึงสถานที่ตั้งภูมิศาสตร์ต่างๆด้วยนะคะเราอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมไหมนะคะนอกจากนี้นะคะสิ่งแวดล้อมทางกายภาพก็ยังรวมอื่นๆด้วยความร้อนแสงสีเสียงนะคะทั้งสิ้นก็คือสิ่งแวดล้อมทางกายภาพทั้งสิ้นนะคะถัดมานะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีนะคะสิ่งแวดล้อมทางด้านเคมีก็สารเคมีต่างๆนะคะที่เราอาจจะไปสัมผัสโดยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจนะคะถัดมานะคะก็คือสิ่งแวดล้อมทางด้านชีวภาพนะคะชีวภาพก็คือสิ่งแวดล้อมทั่วๆไปนะคะตัวสุดท้ายนะคะซึ่งณปัจจุบันมีความสำคัญมากก็คือสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและสังคมนะคะซึ่งสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและสังคมส่งผลต่อการดำเนินชีวิตหรือว่ารูปแบบการใช้ชีวิตของเรานะคะก็ทำให้เกิดโรคต่างๆมากมายนะคะโดยหลักแล้วนะคะปฏิกิริยานะคะของhost agent environment จะต้องมีความสัมพันธ์กันนะคะซึ่งจอห์นกอร์ดอนนะคะเขาก็ได้เปรียบเทียบปฏิกิริยาของ host agent environment ไว้ว่ามันเหมือนกับคานไม้กระดกนะคะมี A อยู่ A ก็คือ agent อยู่1ฝั่งแล้วก็ host ก็คือ host นะคะอยู่ระหว่าง2ฝั่งของไม้กระดกแล้วก็มี environment ก็คือคานของไม้กระดกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามทั้ง3ตัวเนี้ยไม่อยู่ในภาวะสมดุล นะคะก็จะถือว่าสภาวะนั้นเรียกว่าการเกิดโรคหรือการเจ็บป่วยเกิดขึ้นนะคะซึ่งหลักๆแล้วนะคะความไม่สมดุลก็มีหลายแบบนะคะแบบแรกนะคะจะเป็นแบบที่มีโฮสต์เยอะนะคะโฮสต์เยอะหมายถึงอะไรหมายถึงว่าตอนนั้นนะคะอาจจะมีคนป่วยอยู่ในชุมชนเป็นจำนวนมากนะคะทำให้การรักษาอาจจะเข้าไม่ถึงหรือรักษาได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเจ็บป่วยจำนวนมากตรงนี้นะคะหรือว่ามีคนกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากทำให้เชื้อแพร่กระจายได้เร็วการเกิดเชื้อโรคหรือการแพร่กระจายของโรคก็จะเยอะนะคะตัวที่สองนะคะความไม่สมดุลตัวที่สองตรงภาพกลางด้านล่างนักศึกษาจะเห็นว่าเป็นA จะเป็นวงใหญ่นะคะก็คือเอเจนต์จำนวนมากนะคะอาจจะเกิดจากอย่างช่วงณปัจจุบันนี้อาจจะมีโควิด-19 แพร่ระบาดนะคะทำให้เชื้อเป็นจำนวนมาก A ตรงเนี้ยก็จะมีความใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็อีกลักษณะหนึ่งนะคะก็คือความไม่สมดุลของ environment ก็คือตัวร่าง E คานของไม้กระดกนะคะอาจจะเคลื่อนไปหา A มากหรือว่าเคลื่อนไปหา H ก็ได้นะคะซึ่งในที่นี้นะคะ

ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมขึ้นไปหาเอเจนต์นะคะก็คืออย่างเช่นนะคะในช่วงฝนตกชุบนะคะทำให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายมากขึ้นพอแหล่งเพาะพันธุ์ยุงร้ายมากขึ้นยุงก็เยอะก็ทำให้คนเป็นโรคไข้เลือดออกได้นะคะอันนี้ก็คือหลัก host agent environment ที่มีความสัมพันธ์กันนะคะสรุปนะคะ host agent environment นะคะเมื่อไหร่ก็ตามอยู่ในภาวะสมดุลจะไม่เกิดโรคขึ้นนะคะถ้าไม่อยู่ในภาวะสมดุลแน่นอนค่ะเกิดการเจ็บป่วยขึ้นเกิดการแพร่ระบาดของโรคแน่นอนนะคะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาสาระสำคัญของตอนที่2นะคะความสัมพันธ์ระหว่างโฮสต์สิ่งแวดล้อมและสิ่งที่ทำให้เกิดค่ะสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านตอนที่3ธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคสำหรับธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อนะคะจริงๆแล้วก็จะมีลักษณะเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันนะคะในเบื้องต้นนะคะนักศึกษาจำเป็นที่จะต้องทราบว่าธรรมชาติของการเกิดโรคหรือว่า National History of Disease มีขั้นตอนอย่างไรธรรมชาติของมันเป็นอย่างไรนะคะจากภาพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่านะคะปกติแล้วฐานข้างล่างสุดของสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือคนสุขภาพดีคนสุขภาพดีก็จะมีจำนวนมากนะคะแล้วก็เมื่อไหร่ก็ตามนะคะคนสุขภาพดีมีภูมิไวรัสนะคะอย่างเช่นนะคะมีสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีประวัติการเจ็บป่วยในอดีตที่ผ่านมาหรือมีคนในครอบครัวมีประวัติการเจ็บป่วยทางพันธุกรรมนะคะซึ่งอันเนี้ยก็ถือว่าคนกลุ่มนี้มีภูมิไวรัสรวมถึงนะคะคนที่มีความเสี่ยงต่างๆต่อการเกิดโรคหรือว่าไปสัมผัสปัจจัยเสี่ยงคนเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนกลุ่มที่มีภูมิไวรัสทั้งสิ้นนะคะเมื่อคนมีภูมิไวรัสนะคะรับเชื้อเข้าสู่ร่างกายนะคะโรคยังฟักตัวอยู่ในร่างกายของเราแต่ว่าขั้นที่3นะคะก็จะยังไม่ปรากฏอาการแสดงนะคะเราอาจจะยังไม่เห็นอาการผิดปกติใดๆยังสามารถใช้ชีวิตได้อยู่ตามชุมชนได้อย่างปกตินะคะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเชื้อเยอะขึ้นในร่างกายหรือว่าสัมผัสปัจจัยเสี่ยงเยอะขึ้นนะคะก็จะทำให้ผู้เริ่มรู้สึกเกิดการป่วยหรือว่ากลายเป็นผู้ป่วยนะคะก็จะอยู่ในขั้นตอนที่4นะคะเรานับจากท้ายขึ้นมาจากร่างขึ้นมานะคะของฐานจากสุขภาพดีมาจนถึงผู้ป่วยมาแล้วก็เจ็บป่วยต้องมาพบแพทย์นะคะมารับบริการทางคลินิกต่างๆนะคะซึ่งเหล่านี้อาจจะเป็นสิ่งที่เรายังมองเห็นได้ไม่ชัดนะคะเพราะว่าจริงๆอาการที่มาหาหมอมาพบแพทย์อาจจะเป็นอาการเล็กๆน้อยๆนะคะหรือเป็นการตรวจพบโดยบังเอิญนะคะซึ่งคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นกลุ่มที่มองไม่เห็นซึ่งจะเป็นกลุ่มสำคัญนะคะและถัดมานะคะธรรมชาติของการเกิดโรคเมื่อจะป่วยเล็กน้อยอาจจะหายนะคะหรืออาจจะเป็นหนักกว่าเดิมนะคะก็คือผู้ป่วยต้องมารับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบที่โรงพยาบาลหรือสถานบริการต่างๆนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมานะคะการเจ็บป่วยต่างๆเกิดความพิการไหมหรือบางรายอาจจะเกิดการเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการเกิดโรคทั่วๆไปนะคะซึ่งโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อก็ลักษณะจะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อช่วงที่ยังไม่ปรากฏอาการหรืออาการแสดงระยะฟักตัวอาจจะนานกว่าโรคติดต่อนะคะบางทีอาจจะนานเป็นปีๆหรือหลายปีนะคะถึงจะพบอาการแสดงหรือพบอาการที่จะต้องมาพบแพทย์นะคะซึ่งอันนี้นะคะอาจารย์จะแบ่งออกเป็นในกลุ่มที่มองเห็นกับมองไม่เห็นซึ่งในบทบาทที่เราเป็นนักสาธารณสุขนะคะกลุ่มที่มองเห็นนะเรายังไม่น่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่ากลุ่มที่มองเห็นอย่างไรก็ต้องมาโรงพยาบาลอยู่แล้วแต่กลุ่มที่มองไม่เห็นเนี่ยนะคะเป็นกลุ่มสำคัญซึ่งปรากฏการณ์นี้นะคะเราเรียกว่าปรากฏการณ์ไอซ์เบิร์ดฟีโนเมนอนได้นะคะหรือว่าปรากฏการณ์ภูเขาน้ำแข็งซึ่งจะเห็นว่าใต้ภูเขาน้ำแข็งนะคะซึ่งเส้นขีดเนี่ยก็คือเส้นขอบของน้ำนะคะส่วนที่อยู่ใต้น้ำแข็งอะใต้น้ำเนี่ยเป็นก้อนใหญ่มากนะคะคือส่วนที่นักสาธารณสุขควรให้ความสำคัญค่ะที่อาจารย์กล่าวมาเบื้องต้นเนี้ยเป็นธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะ

อ่ะถ้าเกิดว่าเราระบุให้ชัดนะคะธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคเป็นอย่างไรแบ่งเป็นกี่ระยะนะคะเราลองดูทีละเรื่องนะคะโดยทั่วๆไปแล้วนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคตำราหลายๆเล่มนะคะจะแบ่งออกเป็น4ระยะนะคะก็คืออันแรกนะคะระยะที่มีภูมิไวรับนะคะอันที่2ก็คือระยะก่อนมีอาการของโรคระยะที่3ก็คือระยะมีอาการของโรคระยะที่4เป็นระยะที่แสดงความพิการของโรคนะคะซึ่งถ้าเราแบ่งใหญ่ๆนะคะก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ระยะนะคะก็คือระยะก่อนเกิดโรคและระยะเกิดโรคระยะก่อนเกิดโรคนะคะก็คือ pathogenesis นะคะระยะก่อนเกิดโรคคืออะไรนะคะระยะก่อนเกิดโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอยู่ใต้น้ำนะคะใต้ภูเขาน้ำแข็งเป็นระยะที่คนน่ะมีภูมิไวรัสรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายและเพียงแต่ว่ายังไม่ปรากฏอาการนะคะอาจจะเป็นคนสุขภาพดีก็ได้หรือว่าเป็นคนที่มีภูมิไวรัสแต่ยังไม่ปรากฏอาการก็ได้นะคะอันนี้เป็นระยะก่อนเกิดโรคถัดมานะคะเป็นระยะเกิดโรคเป็นระยะที่มีความสำคัญระยะที่เราจะต้องป้องกันรักษาแล้วก็ทำอย่างไรให้ฟื้นฟูสภาพได้ดีที่สุดนะคะอันนี้ก็คือระยะเกิดโรคระยะเกิดโรคก็อย่างที่อาจารย์บอกนะคะก็จะประกอบด้วย3ระยะใหญ่ๆก็คือก่อนมีอาการปรากฏอาการแล้วก็ระยะสูญเสียสมรรถภาพของร่างกายนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นระยะก่อนมีอาการนะคะอาจจะมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายแต่ยังไม่มากพอนะคะถึงทำให้ยังไม่ปรากฏอาการแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะเชื้อในร่างกายเยอะขึ้นนะคะหรือว่ามีปัจจัยอื่นๆมาเสริมก็จะทำให้ปรากฏอาการได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือระยะสูญเสียสมรรถภาพทางร่างกายนะคะเหมือนกันนะคะถ้าเป็นธรรมชาติขอแล้วก็กลไกการเกิดโรคไม่ติดต่อก็จะเหมือนกับโรคติดต่อเพียงแต่ระยะฟักตัวจะนานกว่าเท่านั้นนะคะธรรมชาติของการเกิดโรคก็เหมือนเดิมนะคะแบ่งออกได้เป็น2ระยะใหญ่ๆเหมือนกันนะคะสำหรับธรรมชาติของการเกิดโรคเราก็จะพิจารณาจาก host agent environment เหมือนกันนะคะ host ก็คือคนนะคะแล้วก็สิ่งเกิดโรคในที่นี้ถ้าเป็นโรคไม่ติดต่อนะคะสิ่งเกิดโรคเราจะไม่เป็นตัวเชื้อโรคเหมือนโรคติดต่อและแต่ว่าจะเป็นพฤติกรรมต่างๆสารเคมีในร่างกายต่างๆกระบวนการต่างๆในร่างกายนะคะอันนี้ก็คือความแตกต่างของธรรมชาติการเกิดโรคระหว่างโรคติดต่อกับโรคไม่ติดต่อนะคะแล้วก็กลไกก็จะเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไปว่ากลไกของโรคไม่ติดต่อจะเกิดช่วงระยะฟักตัวยาวนานกว่าเท่านั้นนะคะอันนี้นะคะอาจารย์ให้ดูตัวอย่างธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคขาดสารอาหารนะคะก็เหมือนเดิมนะคะข้างล่างอาจารย์จะแบ่งเป็น2ระยะใหญ่ๆก็คือระยะก่อนเกิดโรคแล้วก็ระยะเกิดโรคนะคะระยะก่อนเกิดโรคก็จะเห็นว่าจะมีอาจจะเป็นคนที่มีสุขภาพดีอยู่แต่ว่าเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมต่างๆการรับประทานอาหารต่างๆหรือว่าปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเช่นนะคะเขาอยู่ในบริบทที่ขาดหรือว่าไม่สามารถเข้าถึงแหล่งอาหารได้นะคะส่วนถัดมาก็จะเป็นระยะเกิดโรคนะคะระยะเกิดโรคก็จะเป็นขั้นตอนนะคะก็เหมือนเดิมเหมือนธรรมชาติการเกิดโรคที่อาจารย์บอกนะคะพอภูมิไวรัสเข้าไปนะคะก็จะเข้าสู่ร่างกายแล้วก็ทำให้ถ้าร่างกายขาดสารอาหารนะคะก็จะทำให้กลไกเมตาบอลิซึมในร่างกายผิดปกตินะคะหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเกิดอาการเจ็บป่วยนะคะเมื่อไปตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการก็จะพบว่าขาดวิตามินหรือเกลือแร่ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการนะคะพอปรากฏอาการเสร็จก็จะต้องดำเนินการนะคะว่าขาดสารอาหารประเภทใดก็ต้องให้สารอาหารประเภทนั้นเพื่อที่จะทำให้เขามีสารอาหารในร่างกายกลับมาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็จะเป็นกลไกการเกิดโรคขาดสารอาหารที่สามารถอธิบายได้ด้วยธรรมชาติของการเกิดโรคนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ระยะใหญ่ๆอย่างที่อาจารย์กล่าวไปนะคะสรุปนะคะกลไกการเกิดโรคทั้งโรคติดต่อแล้วก็โรคไม่ติดต่อก็จะแบ่งออกเป็น2ระยะเหมือนกันนะคะก็คือระยะเกิดโรคและระยะ
ระยะก่อนเกิดโรคและระยะเกิดโรคนะคะค่ะทั้งหมดก็คือเนื้อหาของตอนที่3นะคะธรรมชาติและกลไกการเกิดโรคค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สำหรับในหน่วยที่2นี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ตอนด้วยกันนะคะตอนที่ 2.1 เนี่ยก็จะพูดถึงการวิเคราะห์ปัญหาการสร้างผังงานและการเขียนรหัสเทียมค่ะส่วนตอนที่ 2.2 เนี่ยก็จะพูดถึงวิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะสำหรับวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหานะคะก็ถือเป็นกระบวนการในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะด้วยนะคะในวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาเนี่ยเราก็จะต้องกำหนดเป็น3ขั้นตอนด้วยกันก็คืออันดับแรกเนี่ยจะต้องกำหนดปัญหาให้ได้ก่อนนะคะการกำหนดปัญหาก็คือเป้าหมายนั่นเองว่าเราจะแก้ปัญหาในเรื่องอะไรนะคะระบุว่าปัญหาที่เราต้องการจะแก้ไขเนี่ยมันคือปัญหาเรื่องอะไรหลังจากนั้นก็จะมาทำการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็คือทำความเข้าใจในรายละเอียดของปัญหานั้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนที่3ก็คือกำหนดวิธีการขั้นตอนในการแก้ปัญหาว่าทำอย่างไรถึงจะได้ผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทตามที่เราต้องการนะคะค่ะก็จะขอยกตัวอย่างนะคะขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะสมมติว่าเราต้องการที่จะผัดกะเพราไก่นะคะเราก็จะต้องกำหนดให้ได้ว่ากระบวนการทั้งหมดที่เราจะต้องดำเนินการมีอะไรบ้างอันดับแรกก็คือขั้นตอนในการกำหนดปัญหานะคะก็คือเป้าหมายของเราเรารู้แล้วว่าเราต้องการผลลัพธ์หรือว่าเอาพุทที่ได้ก็คือผัดกะเพราไก่นะคะต่อไปกระบวนการที่สองก็จะเป็นการวิเคราะห์ปัญหานะคะก็จะต้องทำความเข้าใจว่ากว่าจะได้ผัดกะเพราไก่มาเนี่ยจะต้องมีวัตถุดิบแล้วก็เครื่องปรุงอะไรมาใช้ในการทำผัดกะเพราไก่บ้างนะคะต่อไปขั้นตอนที่3เมื่อเรารู้วัตถุดิบแล้วก็กระบวนการแล้วก็เครื่องปรุงแล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนที่3ก็จะเป็นการกำหนดกับขั้นตอนนะคะว่าก่อนที่เราจะต้องทำผัดกะเพราไก่เนี่ยเราจะต้องใส่วัตถุดิบอะไรก่อนหลังนะคะแล้วก็ในแต่ละช่วงของการปรุงผัดกะเพราไก่เนี่ยเติมวัตถุดิบอะไรไปแล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรุงนะคะเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะคะจนกว่าจะได้เอาพุทออกมาก็คือผัดกะเพราไก่นะคะอันนี้ก็เป็นการยกตัวอย่างขั้นตอนกระบวนการในการแก้ปัญหาง่ายๆในชีวิตประจำวันของเราทีนี้มาดูตัวอย่างที่เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะถ้าเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างความต้องการของเราก็คือคำนวณหาขนาดพื้นที่ความกว้างของห้องนะคะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะโดยกำหนดความกว้างมาว่ากว้าง7เมตรยาว10เมตรนะคะเราก็จะนำมาระบุนะคะเป็นในแต่ละกระบวนการก็คือขั้นตอนแรกคือกำหนดปัญหาการกำหนดปัญหานี่ก็คือเอาพุทที่ต้องการนั่นเองนะคะเราต้องการได้ขนาดความกว้างของพื้นที่ห้องนะคะซึ่งเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะขั้นตอนที่

ที่สองเป็นการกำหนดการวิเคราะห์ปัญหานะคะต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่าข้อมูลนำเข้ามีอะไรบ้างนะคะในที่นี้ข้อมูลนำเข้าก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็สูตรที่ใช้ในการคำนวณนะคะว่าใช้สูตรอะไรในการคำนวณพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ต้องการก็คือเอาพุทเนี่ยที่ได้ก็คือขนาดพื้นที่ของห้องต่อไปเป็นขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหานะคะเราก็จะต้องนำเข้าข้อมูลเข้ามาก็คือขนาดความกว้างของห้องขนาดความยาวของห้องแล้วก็มาแทนค่าในสูตรนะคะสูตรที่เรากำหนดเอาไว้ก็คือคำนวณขนาดพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือกว้างคูณด้วยยาวนะคะพอคำนวณออกมาแล้วได้ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่เราก็แสดงผลนะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ7คูณ10นะคะเพราะฉะนั้นขนาดความพื้นที่ของห้องนี้ก็จะเป็น70ตารางเมตรนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่2ในกระบวนการแก้ปัญหานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการหาคะแนนสอบที่สูงที่สุดของนักศึกษานะคะอันดับแรกนะคะก็คือกำหนดปัญหาก่อนปัญหาของเราก็คือเอาท์พุตนั่นเองเอาท์พุตที่ต้องการก็คือนักศึกษาที่สอบได้คะแนนมากที่สุดนะคะส่วนการวิเคราะห์ปัญหาก็คือเราจะนำเข้าข้อมูลนักศึกษาแต่ละคนนะคะมีนักศึกษากี่คนก็จะต้องนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาเนี่ยให้ครบทุกคนแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันนะคะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ว่าคนไหนที่เป็นคนที่สอบได้คะแนนสูงที่สุดนะคะสำหรับกระบวนการขั้นตอนเนี่ยก็จะละเอียดขึ้นนะคะจะมีการนำเข้าคะแนนสอบของคนแรกเข้ามาก่อนนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้ในตัวแปรสำหรับเก็บคะแนนสูงสุดนะคะหลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนำเข้าคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปแล้วก็นำมาเปรียบเทียบกันว่าระหว่างคะแนนสอบของคนที่1กับคนที่2เนี่ยคะแนนสอบของใครสูงกว่ากันนะคะแล้วก็เก็บคะแนนของคนที่สอบได้คะแนนมากกว่าเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็ย้อนกลับไปที่กระบวนการที่2นะคะก็คือกระบวนการที่2ย่อยก็คือว่าไปวนเอาข้อมูลคะแนนสอบของนักศึกษาคนถัดไปมาเปรียบเทียบกับตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงสุดถ้านักศึกษาคนถัดไปเนี่ยยังได้คะแนนมากกว่าคะแนนสอบสูงสุดเราก็จะเอาสอบสูงสุดของนักศึกษาคนถัดไปเนี่ยมาเก็บในตัวแปรนั้นแทนนะคะเราก็จะวนทำซ้ำในกระบวนการที่2 3เนี่ยไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบตามจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่เรากำหนดไว้นะคะแล้วเราก็จะได้ตัวแปรที่เก็บคะแนนสอบสูงที่สุดก็จะเป็นคำตอบในการแก้ปัญหานี้นะคะหลังจากที่เรากำหนดกระบวนการขั้นตอนในการแก้ปัญหาแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมได้นะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบโปรแกรมซึ่งอันนี้เราจะพูดถึงผังงานโปรแกรมนะคะซึ่งได้กล่าวคร่าวๆมาแล้วในหน่วยที่1นะคะในหน่วยนี้เราจะลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมหรือว่าโปรแกรมโฟลว์ชาร์ตนะคะก็คือการเขียนภาพแสดงลำดับขั้นตอนการทำงานทั้งหมดในโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะโดยที่เราจะนำสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันนะคะแล้วก็จะมีการใช้เส้นซึ่งมีลูกศรกำกับให้เรารู้ว่าแต่ละขั้นตอนเนี้ยขั้นตอนต่อไปจะต้องทำอะไรบ้างนะคะซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเนี่ยที่นำมาใช้ในผังงานโปรแกรมเนี่ยก็จะมีความหมายแตกต่างกันค่ะเรามาดูในรายละเอียดนะคะก่อนที่เราจะเขียนโฟลว์ชาร์ตนะสัญลักษณ์ที่เราจะต้องใช้นะคะต้องมีทุกในโฟลว์ชาร์ตก็คือเราเรียกว่าเทอร์มินาเตอร์นะคะเป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของผังงานนะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์สี่เหลี่ยมมุมมนนะคะใช้เป็นจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของโฟลว์ชาร์ตนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า process นะคะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าซึ่งกำหนดขั้นตอนในการทำงานก็คือภายในโปรเซสนั้นเนี่ยเราจะทำอะไรยกตัวอย่างเช่นเราจะเอาตัวแปรมาบวกลบหรือว่าคูณหารหรือว่าทำการคำนวณอะไรกันเนี่ยเราก็จะใช้เ
ขียนเอาไว้ในสัญ

ญลักษณ์ที่เป็นโพสเซตนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าการตัดสินใจนะคะหรือเรียกว่า decision ในกระบวนการทำงานของโปรแกรมเนี่ยอาจจะมีบางขั้นตอนที่เราจะต้องให้โปรแกรมเนี่ยตัดสินใจนะคะหรือว่าระบุเงื่อนไขลงไปว่าถ้ากรณีนี้เป็นจริงให้โปรแกรมไปทำอะไรถ้ากรณีนี้หรือว่าเงื่อนไขนี้เป็นเท็จนะคะหรือว่า false นะคะให้โปรแกรมไปทำอะไรนะคะเราก็จะเอาสัญลักษณ์ที่เป็น decision หรือว่าการตัดสินใจเนี่ยเขียนลงไปใน flowchart ด้วยนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า data input หรือว่า output นะคะอันนี้เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นการนำข้อมูลเข้าหรือออกซึ่งในบางช่วงหรือว่าบางขั้นตอนเนี่ยเราจะต้องระบุว่าเราจะต้องนำข้อมูลเข้ามารับข้อมูลเข้ามาหรือว่านำข้อมูลออกไปแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเราเรียกว่า manual input นะคะอันนี้เป็นการป้อนข้อมูลเข้าถังแป้นพิมพ์ในกรณีที่บางครั้งเนี่ยเราจะต้องรอให้ผู้ใช้เนี่ยป้อนข้อมูลเข้ามาถังแป้นพิมพ์หรือเรียกว่า input ข้อมูลเข้ามาเราก็จะใช้สัญลักษณ์เนี่ยเป็นตัวระบุในขั้นตอนนั้นนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า magnetic disk นะคะก็คือเป็นที่เก็บข้อมูลนะคะเป็นที่เก็บข้อมูลซึ่งบางขั้นตอนเนี่ยเราอาจจะมีการดึงข้อมูลมาจากที่เก็บข้อมูลหรือเราเรียกว่า read นะคะ read ก็คืออ่านข้อมูลเข้ามาหรือบางครั้งก็จะเป็นขั้นตอนของการ write ก็คือบันทึกข้อมูลไปเก็บนะคะนำข้อมูลไปจัดเก็บนะคะซึ่งเราก็จะมีสัญลักษณ์นี้ระบุให้คนที่จะไปเขียนโปรแกรมเนี่ยทราบว่าช่วงขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเรียกใช้ข้อมูลหรือว่าจัดเก็บข้อมูลนะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่เรียกว่า display นะคะก็คือเป็นการแสดงผลหลังจากที่เราประมวลผลไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะเอาผลลัพธ์เนี่ยไปแสดงในหน้าจอได้นะคะต่อไปเป็นสัญลักษณ์ document นะคะหรือว่าเป็นการแสดงผลออกทางเครื่องพิมพ์นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนสัญลักษณ์ที่เกี่ยวกับoutput ในการแสดงผลนะคะสัญลักษณ์ต่อไปเป็นคอนเนคเตอร์นะคะบางทีเนี่ยในการเขียนโฟลว์ชาร์ตของเราเนี่ยโฟลว์ชาร์ตของเราอาจจะมีขนาดใหญ่นะคะใน1หน้าเนี่ยเขียนไม่จบเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีจุดเชื่อมต่อของโฟลว์ชาร์ตของเรานะคะเพื่อให้บอกว่าโฟลว์ชาร์ตของเราเนี่ยยังไม่สิ้นสุดนะคะยังเชื่อมต่อที่ไปที่ขั้นตอนต่อไปด้วยนะคะสำหรับสัญลักษณ์ที่มีความสำคัญที่สุดนะคะก็คือ flow line หรือว่าเส้นลูกศรนั่นเองนะคะเส้นลูกศรจะบอกทิศทางให้รู้ว่าโปรแกรมเนี่ยจะไปทำงานในขั้นตอนถัดไปเนี่ยเป็นขั้นตอนไหนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเขียนสัญลักษณ์ที่เป็นลูกศรเนี่ยให้ถูกต้องนะคะมิฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนในกระบวนการทำงานใน flow chart ก็จะผิดพลาดนะคะสำหรับผังงานโปรแกรมนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกเป็นผังงานแบบตามลำดับนะคะแบบที่2เนี่ยก็เป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือทางเลือกส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นผังงานแบบทำซ้ํานะคะเรามาดูแต่ละประเภทกันค่ะผังงานแบบตามลำดับนะคะก็จะเป็นโฟลว์ชาร์ตที่ทำงานจากบนลงล่างนะคะหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นซ้ายไปขวาก็ได้แต่จะไม่มีขั้นตอนอื่นมาขั้นนะคะมันก็จะทำงานเรียงตามลำดับตามลูกศรที่เรากำหนดเอาไว้อันนี้เป็นตัวอย่างในการคำนวณขนาดพื้นที่ของห้องนะคะก็จะเริ่มต้นด้วยการรับขนาดความกว้างนะคะและความยาวของห้องเข้ามาแล้วก็เอาไปแทนค่าในสูตรคำนวณนะคะสูตรคำนวณของเราก็คือความกว้างคูณความยาวแล้วก็แสดงผลออกมาว่าขนาดของห้องเป็นขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะจบกระบวนการขั้นตอนนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของผังงานแบบตามลำดับต่อไปเป็นผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่าทางเลือกนะคะอันนี้ก็คือเป็นทางเลือกแบบ2ทางนะคะเมื่อโดยที่เราจะต้องมีการตรวจสอบเงื่อนไขหรือเรียกว่า condition นะคะเราจะใช้ condition เนี่ยเป็นตัวตัดสินใจว่าถ้าเงื่อนไขเป็นแบบนี้ถ้าเป็นจริงจะไปทำกระบวนการไหนแต่ถ้าเป็นเท็จจะไปทำกระบวนการไหนนะคะอันนี้เราเรียกว่าผังงานแบบมีเงื่อนไขหรือว่ามีทางเลือกซึ่งเป็นลักษณะของทางเลือกแบบ2ทาง

อีกแบบหนึ่งเป็นผังงานแบบมีทางเลือกเหมือนกันแต่เป็นทางเลือกแบบหลายทางในบางครั้งเนี่ยนะคะในโปรแกรมของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่มีแค่เพียง2ทางเลือกเท่านั้นอาจจะมีมากกว่านั้นนะคะซึ่งเราสามารถจะใช้สัญลักษณ์หรือว่าผังงานโฟลว์ชาร์ตที่แสดงให้รู้ได้ว่าเงื่อนไขหรือคอนดิชันของเราเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่นะคะมีช่องทางเลือกมากกว่า2ทางนะคะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ระบุลงไปในโฟลว์ชาร์ตให้ถูกต้องค่ะสำหรับผังงานแบบวนทำซ้ำหรือที่เราเรียกว่าลูปนะคะแบบแรกนี่เราเรียกว่า why do นะคะก็คือจะทำเงื่อนไขก่อนนะคะจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนว่าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงไหมถ้าเงื่อนไขนั้นเป็นจริงก็จะทำโปรเซสหรือว่ากระบวนการที่เรากำหนดไว้แล้วก็จะทำซ้ำโดยการตรวจสอบเงื่อนไขในกรณีที่เงื่อนไขยังเป็นจริงอยู่เนี่ยก็จะวนทำโปรเซสนี้ไปเรื่อยๆจะออกจากเงื่อนไขนี้ก็ต่อเมื่อตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเป็นเท็จนะคะจึงจะไปทำโปรเซสถัดไปนะคะส่วนอีกวิธีหนึ่งเราเรียกว่าดูวายนะคะอันนี้จะเป็นการทำกระบวนการก่อนนะคะทำโปรเซสก่อนแล้วถึงจะไปตรวจสอบเงื่อนไขนะคะแล้วก็วนทำโปรเซสอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตรวจสอบเงื่อนไขทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าตรวจสอบเงื่อนไขแล้วเนี่ยเป็นจริงจึงจะออกจากกระบวนการซึ่ง2วิธีนี้จะแตกต่างกันตรงที่ถ้าเป็น why do เนี่ยจะตรวจสอบเงื่อนไขก่อนแล้วถึงจะทำ process นะคะแต่ถ้าเป็น do why เนี่ยจะทำ process ก่อนแล้วถึงจะตรวจสอบเงื่อนไขนะคะซึ่งเป็นการเขียน flow chart แบบวนทำซ้ำนะคะต่อไปนะคะเป็นตัวอย่างของการใช้เขียนชุดคำสั่งจำลองซึ่งเป็นเครื่องมือในช่วยในการออกแบบโปรแกรมนะคะเราเรียกว่าชุดคำสั่งจำลองหรือที่เรียกว่า pseudo code นะคะเป็นการนำคำในภาษาอังกฤษเนี่ยมาเขียนเรียงต่อกันเป็นขั้นตอนเพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ pseudo code ในการตรวจสอบนะคะหาค่าผลรวมของตัวเลขตั้งแต่1ถึง100ว่าตัวเลขไหนเนี่ยเป็นเลขคู่เลขคี่นะคะแล้วก็หาผลรวมของเลขจำนวนเต็มคู่เลขจำนวนเต็มคี่นะคะในการเขียนรหัสเทียมเนี่ยก็จะเริ่มต้นด้วยสตาร์ทโปรแกรมนะคะแล้วก็ตัวจากตัวอย่างนี้ก็จะมีการกำหนดตัวแปรที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็มีการวนทำซ้ำที่คำสั่ง forคำสั่ง for n เท่ากับ1ถึง100นะคะอันนี้ก็จะเป็นการวนทำซ้ำตั้งแต่ตัวเลข1ถึง100ในคำสั่ง for ซึ่งเป็นการวนลูปเนี่ยนะคะก็จะมีการตรวจสอบเงื่อนไขว่าตัวเลขที่รับเข้ามานั้นน่ะเป็นตัวเลขคู่หรือเลขคี่นะคะแล้วก็หลังจากที่เราทำ for loop เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปแสดงผลลัพธ์นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการเขียนpseudo code หรือว่ารหัสเทียมโดยใช้คำในภาษาอังกฤษมาเขียนเรียบเรียงเพื่อให้คนที่จะนำไปเขียนโปรแกรมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นสำหรับตอนที่ 2.2 นะคะเป็นเรื่องของวิวัฒนาการของโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเราเอาแบ่งออกเป็น2เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกเป็นการโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะเรื่องที่2เป็นการโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต์นะคะสำหรับการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยก็เป็นรูปแบบดั้งเดิมตั้งแต่เราเริ่มพัฒนาโปรแกรมเลยนะคะการโปรแกรมเชิงโครงสร้างเนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่โปรแกรมของเราเนี่ยมีขนาดค่อนข้างใหญ่เราก็จะแบ่งโปรแกรมของเราเนี่ยออกเป็นฟังก์ชันงานหรือว่าโมดูลย่อยๆนะคะเพื่อให้โปรแกรมเนี่ยมันมีความซับซ้อนลดลงนะคะแล้วเราก็ไปพัฒนาในแต่ละกระบวนการย่อยนั้นนะคะเราถึงจะนำมารวมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของผังโปรแกรมเชิงโครงสร้างนะคะในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายให้กับพนักงานนะคะโปรแกรมมันค่อนข้างใหญ่จึงได้แบ่งโปรแกรมออกเป็นส่วนย่อยๆนะคะในการเขียนโครงสร้างผังโครงสร้างโปรแกรมเนี่ยก็จะช่วยให้ผู้ที่นำไปเขียนโปรแกรมต่อไปเนี่ยเข้าใจว่าแต่ละกระบวนการมีฟังอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันนี้

นี้จะประกอบด้วยฟังก์ชันย่อยอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นในโปรแกรมนี้นะคะเราก็จะมีฟังก์ชันงานระดับรองลงมาก็คือที่เลเวลที่2ก็คือ100 200และ300เนี่ยจะเห็นว่าในฟังก์ชันงานที่200เนี่ยเรายังแบ่งออกเป็นฟังก์ชันงานย่อยๆก็คือ210 220แล้วก็230นะคะอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงผังโครงสร้างโปรแกรมนะคะต่อไปเป็นเรื่องของการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์นะคะซึ่งเป็นการออกแบบโปรแกรมที่มีแนวคิดที่มองทุกอย่างเป็นออบเจกต์หรือที่เราเรียกว่าวัตถุนะคะในการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์เนี่ยเราก็จะคำนึงถึงว่าอะไรวิเคราะห์มาให้ได้ว่าอะไรเป็นคลาสนะคะภายในคลาสเนี่ยมีคุณสมบัติหรือเรียกว่า attribute อะไรบ้างแล้วก็ภายในคลาสนั้นเนี่ยมีกระบวนการทำงานอะไรบ้างหรือที่เราเรียกว่าเมธอดนะคะหรือว่าฟังก์ชันการทำงานนั่นเองนะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะอันนี้เป็นคลาสของคาร์ซึ่งประกอบด้วย attribute นะคะ attribute ของคลาสคาร์ก็คือมีใครเป็นผู้ผลิตโมเดลของรถเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างมีสีอะไรบ้างนะคะมีคุณสมบัติประสิทธิภาพของรถเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้เราเรียกว่า attributeนะคะภายในคลาสคาร์นี้มีกระบวนการหรือเรียกว่าเมธอดอะไรบ้างนะคะเมธอดของมันก็คือว่าสามารถที่จะหยุดได้สต็อปได้เบรกได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วขนาดเท่าไหร่บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการออกแบบโปรแกรมในเชิงออบเจกต์ซึ่งรายละเอียดของการออกแบบโปรแกรมเชิงออบเจกต์เนี่ยนักศึกษาสามารถจะเรียนศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่3ค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรีบัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
0: ้ความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
0: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
5: ว้าว
6: เพราะถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
0: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: สวัสดีครับอาจารย์
8: ส

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

ึกษานะครับเนื้อหาในหน่วยที่2ก็เกี่ยวเรื่องกับเรื่องของอุปสงค์อุปทานและดุลยภาพของตลาดนะครับสำหรับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหน่วยนี้ก็เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายความหมายและกฎของอุปสงค์ได้นะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปสงค์และการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์ได้นะฮะเข้าใจความหมายของอุปทานและกฎของอุปทานนะครับสามารถวิเคราะห์ปัจจัยกำหนดอุปทานและการเปลี่ยนแปลงของอุปทานได้นะครับแล้วก็สามารถอธิบายความหมายของดุลยภาพตลาดและการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดได้นะครับนี้มาดูเรื่องอุปสงค์กันก่อนนะครับอุปสงค์เนี่ยโดยความหมายของอุปสงค์ก็คือปริมาณความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ซื้อหรือผู้บริโภคนะณระดับราคาต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องมีความสามารถในการซื้อด้วยนะครับไม่ใช่เป็นความต้องการเฉยๆนะเช่นถ้าเราเนี่ยทำงานมีรายได้น้อยแต่อยากซื้อรถราคาแพงๆเป็นรถส่วนตัวนั่งเนี่ยนะก็ไม่ถือเป็นเกิดอุปสงค์เกิดขึ้นเพราะเราไม่มีความสามารถในการซื้อนะครับสำหรับฟังก์ชันของอุปสงค์เนี่ยขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะ Q เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ P นะ Q ก็คือปริมาณ P ก็คือราคาสินค้าจากความหมายของอุปสงค์เราจะเห็นว่าสินค้าและบริการนะครับคำว่าสินค้าในทางเศรษฐศาสตร์หมายถึงสิ่งที่จับต้องได้เช่นรถยนต์นะนาฬิกาคอมพิวเตอร์นะครับส่วนบริการเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เมื่อเราใช้บริการแล้วเราสามารถจะพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจเช่นการรักษาพยาบาลการบริการสุขภาพการเดินทางท่องเที่ยวต่างๆนะครับเงื่อนไขของการเกิดอุปสงค์อันที่หนึ่งก็คือผู้บริโภคต้องมีความต้องการนะครับมีความเต็มใจที่จะซื้อสินค้าและมีเงินเพียงพอที่จะซื้อสินค้านะครับสำหรับกฎของอุปสงค์เนี่ยก็แสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณสินค้าซึ่งสัมพันธ์ในที่ทางตรงข้ามนะฮะจากภาพเราจะเห็นว่าเดิมณจุด A เนี่ยนะครับเป็นเส้นอุปสงค์เนี่ยลากจากซ้ายลงไปขวาเดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงจาก P0 เป็น P1 เนี่ยอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นเลื่อนจาก A ไป B ปริมาณอุปสงค์ก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q0 ไป Q1 แต่ถ้าราคาสินค้าเนี่ยสูงขึ้นจาก P0 เป็น P2 เนี่ยนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 นะครับทีนี้ในส่วนของปัจจัยกำหนดอุปสงค์เนี่ยแน่นอนก็คือปัจจัยราคาเนี่ยซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดนะครับปัจจัยหลักนะแต่ก็มีปัจจัยอย่างอื่นด้วยนะฮะปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการชนิดนั้นๆก็มีอะไรบ้างนะครับเช่นรายได้ของผู้บริโภคนะครับราคาสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้องซึ่งสินค้าเนี่ยก็สินค้าที่ใช้ทดแทนกันหรือใช้ร่วมกันสินค้าที่ใช้ทดแทนกันเนี่ยเช่นกรณีรถยนต์เนี่ยรถที่ใช้น้ำมันกับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยราคาถูกลงสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไม่มีปัญหาเรื่องการบริการต่างๆพวกเนี้ยคนก็จะไปซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแทนที่รถใช้น้ำมันต่างๆนะหรือในกรณีที่ใช้ร่วมกันในกรณีรถยนต์เช่นเดียวกันเช่นราคาน้ำมันเนี่ยถ้าเกิดถูกลงไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะครับก็จะทำให้คนเนี่ยซื้อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันมากขึ้นนะครับปัจจัยอื่นนอกจากนี้ก็มีรสนิยมของผู้บริโภคนะก็เรื่องความชอบไม่ชอบเช่นบริโภคอาหารเกาหลีบริโภคเครื่องแต่งกายทานอาหารการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ย ก็เป็นส่วนเป็นปัจจัยกำหนดอุปสงค์ของผู้บริโภคเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็มีจำนวนผู้บริโภคนะครับถ้าผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะความต้องการซื้อสินค้าก็จะมีมากขึ้นนะครับการคาดคะเนราคาสินค้าการคาดคะเนราคาสินค้าเนี่ยเช่นในช่วงปลายปีเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้นนะครับเขาจะรีบซื้อสินค้าในช่วงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดคิดว่าราคาสินค้าในอนาคตจะลดลงเนี่ยเขาก็ชะลอการซื้อไว้ซื้อช่วงปลายปีนะครับนอกจากนี้ก็มีฤดูกาลเทศกาลการท่องเที่ยวต่างๆนะฮะเช่นฤดูกาลหน้าหนาวเนี่ยเสื้อหนาวก็จะขายดีนะครับเทศกาลเช่นช่วงเทศกาลกินเจนะผักผลไม้ก็จะขายดีหรือเทศกาลสงกรานต์ต่างๆคนก็จะเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นใช้บริการสาธารณะต่างๆมากขึ้นนะครับทีนี้มาดูทางด้านประเภทของอุปสงค์เนี่ยประเภทของอุปสงค์เนี่ยก็มีอุปสงค์ต่อราคาและอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคอุปสงค์ต่อราคาเนี่ยเป็นทั้งอุปสงค์ที่มีต่อราคาสินค้าของมันเองและอุปสงค์ต่อราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในกรณีของรถยนต์เมื่อกี้นะที่อธิบายสินค้าที่ทดแทนกันถ้าเกิดราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงนะทำให้รถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็อุปสงค์ต่อรถยนต์ใช้น้ำมันก็จะน้อยลงนะครับหรือในกรณีที่รถใช้น้ำมันถ้าราคาน้ำมันถูกลงอุปสงค์ที่มีต่อรถยนต์ที่ใช้น้ำมันก็จะมีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เรียกอุปสงค์ไขว้นะครับนอกจากนี้ก็เรียก
มีอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนะครับอุปสงค์ต่อรายได้ของผู้บริโภคนี่มี2กรณีนะครับก็คือเป็นสินค้าปกติกับสินค้าด้อยนะถ้าสินค้าปกติเนี่ยถ้าผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นความต้องการซื้อสินค้าก็จะมากขึ้นสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าเป็นสินค้าด้อยเนี่ยถ้าผู้บริโภคมีรายได้มากขึ้นความต้องการซื้อสินค้าจะน้อยลงคําว่าสินค้าด้อยหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับความรู้สึกนะความคิดของผู้บริโภคแต่ละคนนะครับจะไม่เหมือนกันเช่นในกรณีที่เราทำงานมีรายได้น้อยเนี่ยเราจะซื้อสินค้าตามริมฟุตบาทนะฮะตามริมถนนที่ไม่ค่อยมีคุณภาพสะอาดมากนักบริโภคแต่เมื่อเราทำงานมีรายได้ที่ดีขึ้นเราจะไปซื้อสินค้าจากร้านที่มีคุณภาพสะอาดมากกว่านะสิ่งของเครื่องใช้ก็เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนไปตามรายได้ที่เราเพิ่มขึ้นสินค้าเดิมที่เราซื้อเนี่ยเมื่อเราได้รายได้ต่ำเนี่ยสินค้านั้นเรียกว่าสินค้าด้อยนะครับทีนี้ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับเส้นอุปสงค์เนี่ยนะเห็นว่าในกรณีสินค้าปกติสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันถ้าเป็นสินค้าด้อยสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้ามนะครับสำหรับในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยมี2กรณี ก็คือการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์กับการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เนื่องจากมันจะราคาสินค้าชนิดนั้นเปลี่ยนแปลงนะครับอุปสงค์เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงอยู่บนเส้นอุปสงค์เส้นเดิมเส้นอุปสงค์ไม่เปลี่ยนโดยที่ปัจจัยกำหนดอุปสงค์ปัจจัยอื่นๆเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงเฉพาะราคาสินค้านะฮะซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณอุปสงค์เนี่ยที่อธิบายไปแล้วเป็นการอธิบายเป็นการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์นะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกประเภทหนึ่งก็คือการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์การเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์เนี่ยการเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ราคาสินค้านั้นคงที่แต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ความต้องการซื้อสินค้าเนี่ยมากขึ้นหรือน้อยลงส่งผลให้เส้นอุปสงค์เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปจากเส้นเดิมนะครับจากภาพในที่ปรากฏสำหรับการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์เนี่ยรูปกราฟข้างบนเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปสงค์เห็นว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นเส้นอุปสงค์เส้นเดียวกันส่วนข้างล่างเนี่ยเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงระดับอุปสงค์เห็นว่าเส้นอุปสงค์นี่มีการเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเอาภาพข้างบนก่อนเนี่ยเราเห็นว่าอุปสงค์เดิมณจุด A เนี่ยถ้าราคาสินค้าลดลงเนี่ยปริมาณอุปสงค์จะเพิ่มขึ้นนะจาก Q0 เป็น Q1 นะครับแต่ถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้นปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q0 เป็น Q2 อันนี้หมายถึงว่าราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นกำหนดอุปสงค์ไม่เปลี่ยนนะครับส่วนภาพข้างล่างเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปสงค์นะเช่นราคาสินค้าเนี่ยอยู่ที่ P2 เนี่ยนะครับอุปสงค์เส้นเดิมเนี่ยก่อนการเปลี่ยนแปลงก็คืออยู่ที่D1 นะครับเช่นตรงกลางเนี่ยเช่นถ้าผู้บริโภคนี่มีรายได้มากขึ้นความสามารถในการซื้อสินค้าได้มากขึ้นนะครับระดับอุปสงค์เนี่ยก็จะชิดไปทางขวาเนี่ยเป็นเส้นทางขวาจากจุด A ไปจุด C เนี่ยบนเส้นอุปสงค์เส้นใหม่ทางขวาของเส้นเดิมนะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะเลื่อนจาก Q2 ไปเป็น Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดผู้บริโภคเนี่ยมีรายได้ลดลงนะฮะความสามารถในการซื้อสินค้าจะน้อยลงแม้ราคาสินค้าอยู่ P2 คงเดิมเนี่ยนะครับอุปสงค์ก็จะเลื่อนจากจุด A ไปที่จุด F นะครับปริมาณอุปสงค์ก็จะลดลงจาก Q2 เป็น Q1 นะครับทีนี้มาดูเรื่องอุปทานบ้างนะครับในกรณีของอุปทานเนี่ยความหมายของอุปทานเนี่ยเป็นความหมายในทางด้านของผู้ผลิตนะฮะหรือผู้ขายสินค้านะฮะโดยอุปทานหมายถึงปริมาณเสนอขายสินค้าหรือบริการของผู้ผลิตหรือเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งณระดับราคาสินค้าต่างๆในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งนะครับทั้งนี้ผู้ผลิตเนี่ยหรือผู้ขายต้องมีความสามารถนำสินค้ามาขายได้นะครับมาขายได้ด้วยนะครับฟังก์ชันของอุปทานก็เช่นเดียวกับฟังก์ชันของอุปสงค์นะครับก็ขึ้นอยู่กับราคาสินค้านะครับเงื่อนไขการเกิดอุปทานแน่นอนว่าแม้ราคาสินค้าจะแพงขึ้นแต่ผู้ผลิตก็มีความสามารถต้องมีความสามารถนำสินค้าออกมาขายได้ขึ้นได้ด้วยนะครับเช่นผู้พ่อค้าทุเรียนนะครับที่ขายในท้องตลาดในช่วงปลายฤดูกาลเนี่ยทุเรียนไม่ค่อยมีแม้ผู้ซื้อต้องการซื้อสินค้าราคาแพงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยแต่เขาไม่มีทุเรียนมาขายก็แสดงว่าอุปทานจะไม่เกิดขึ้นนะครับกฎของอุปทานเนี่ยนะครับมีลักษณะตรงกันข้ามกับกฎของอุปสงค์นะโดยอุปทานเนี่ยกฎของอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับถ้าราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นถ้าราคาลดลงปริมาณอุปทานก็จะลดลงในภาพที่ปรากฏนะครับตรงที่ปริมาณอุปทาน400หน่วยเนี่ยที่จุด A เนี่ยนะครับถ้าเกิดราคาสินค้าก็40บาทต่อหน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเพิ่มขึ้นเป็น50บาทต่อหน่วยนะฮะปริมาณสินค้าเสนอขายก็จะเพิ่มขึ้นจาก400หน่วยเป็น600หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดราคาสินค้าเนี่ยลดลงเหลือหน่วยละ30บาทต่อหน่วยนะครับปริมาณอุปทานก็เลื่อนลงมาทางซ้ายเป็นจุด C นะครับปริมาณอุปทานก็จะลดลงเหลือ200หน่วยนะครับเห็นได้ว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันนะครับปัจจัยกำหนดอุปทานเนี่ยนะครับประกอบด้วยปัจจัยราคานะฮะสินค้าหรือบริการชนิดนั้นๆนะครับและปัจจัยอื่นๆที่ไม่ใช่ราคาสินค้าบริการปัจจัยอื่นมีอะไรบ้างนะเช่นราคาปัจจัยการผลิตนะฮะปัจจัยการผลิตนะเช่นค่าแรงนะค่าวัตถุดิบค่าปัจจัยการผลิตนะค่าน้ำค่าไฟต่างๆพวกนี้ค่าจ้างนะครับนะฮะเช่นในกรณีของผลิตเกษตรกรต่างๆเนี่ยค่าปุ๋ยค่ายาค่าแมลงพวกนี้ก็เป็นราคาปัจจัยการผลิตถ้าราคาสินค้าเหล่านี้ถูกลงเขาสามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นนะแล้วราคาสินค้าหรือบริการอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับยกตัวอย่างเช่นในกรณีของเกษตรกรเนี่ยนะครับพื้นที่ปลูกเนี่ยสามารถปลูกได้ทั้งยางพาราและปาล์มน้ำมันนะครับในช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราไม่ค่อยดีขึ้นผู้ผลิตเกษตรกรหลายคนก็โค่นยางพาราไปปลูกปาล์มน้ำมันทำให้ปริมาณยางพาราลดลงนะฮะแต่ปริมาณปาล์มน้ำมันก็เพิ่มขึ้นหรือในกรณีของถั่วเหลืองเนี่ยเช่นถ้าราคากากถั่วเหลืองเนี่ยความต้องการทำอาหารสัตว์เนี่ยเพิ่มขึ้นทำให้ปริมาณการผลิตถั่วเหลืองก็จะเพิ่มขึ้นไปด้วยนะฮะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกเทคโนโลยีการผลิตนะครับจำนวนผู้ผลิตนะครับสภาพภูมิอากาศในกรณีสินค้าเกษตรเนี่ยเห็นว่าในชัดเจนว่าถ้าดินฟ้าอากาศเอื้ออำนวยเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตเนี่ยมีมากขึ้นนะครับพวกข้าวพวกผลผักผลไม้ต่างๆพวกนี้นะครับหรือเป้าหมายของผู้ผลิตเป้าหมายของผู้ผลิตเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยผู้ผลิตไม่ใช่ต้องการผลิตจำนวนมากๆแต่เนื่องจากว่าเป็นสินค้าที่มีความลักษณะเฉพาะเขาผลิตไม่มากสนองความต้องการของผู้บริโภคเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองเขาไม่ได้ผลิตมากนะครับนอกจากนี้ก็มีนโยบายของรัฐบาลนะครับเช่นที่ช่วงที่ผ่านมาเห็นว่าราคายางพาราเนี่ยตกต่ำก็มีการจำกัดพื้นที่การปลูกยางพารานะครับหรือในกรณีที่รัฐบาลส่งเสริมให้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็มีให้แรงจูงใจต่างๆมากขึ้นแก่บริษัทผู้ผลิตทำให้ปริมาณรถที่ผลิตในประเทศก็จะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอุปทานบ้างนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุปทานก็มีลักษณะเช่นเดียวกับของอุปสงค์ก็คือมีทั้งแบบปริมาณนะครับการเปลี่ยนแปลงของที่เป็นระดับอุปทานนะครับการเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่เส้นอุปทานเส้นเดิมนะฮะตามกฎของอุปทานดังที่กล่าวมาแล้วโดยที่ราคาสินค้าเปลี่ยนแต่ปัจจัยอื่นที่กำหนดอุปทานไม่เปลี่ยนนะครับแต่ถ้าเป็นกรณีของการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานเนี่ยราคาสินค้าเนี่ยคงที่แต่ปัจจัยกำหนดอุปทานซึ่งเป็นปัจจัยอื่นๆมีการเปลี่ยนแปลงนะเช่นราคาวัตถุดิบมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นลดลงค่าจ้างเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับสภาพดินฟ้าอากาศอะไรต่างๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับดังภาพที่ปรากฏนะภาพข้างบนเนี่ยแสดงในกรณีของที่การเปลี่ยนแปลงของปริมาณอุปทานซึ่งจะเห็นว่าปริมาณอุปทานเนี่ยนะครับเลื่อนจาก Q1 ไป Q2 ทางขวาถ้าราคาสูงขึ้นนะครับถ้าราคาสินค้าลดลงปริมาณอุปทานเลื่อนจากจุด A มาจุด C ถ้าราคาสินค้าลดลงนะครับภาพข้างล่างเนี่ยแสดงการเปลี่ยนแปลงของระดับอุปทานนะครับเห็นว่าเส้นตรงกลางคือเส้น S1 เนี่ยเป็นเส้นอุปทานเส้นเดิมก่อนมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นณราคา P2 นะครับเส้นอุปทานเส้นเดิมเนี่ยเป็นเส้นบนเส้น S1 เนี่ยระดับอุปทานเนี่ยอยู่ที่ Q4 นะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเช่นกรณีของสินค้าเกษตรถ้าค่าปัจจัยการผลิตถูกลงค่ายาค่าวัตถุดิบเนี่ยค่าจ้างพวกค่าปุ๋ยถูกลงเนี่ยทำให้ความสามารถในการผลิตของเกษตรกรมากขึ้นเนี่ยทำให้ปริมาณอุปทานก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q4 เป็น Q6 นะครับแต่ถ้าเกิดราคาปัจจัยการผลิตแพงขึ้นนะครับนะฮะดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออำนวยนะฮะปริมาณอุปทานของพืชผลที่ผลิตก็จะลดลงเลื่อนเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายนะเป็นเส้น S3 ปริมาณอุปทานก็อยู่ที่จุด F นะครับปริมาณอุปทานก็อยู่ที่ Q2 นะฮะอันนี้เห็นว่าเส้นอุปทานเนี่ยมีการ
เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาถ้าเพิ่มขึ้นเลื่อนทางขวาถ้าลดลงเลื่อนทางซ้ายในกรณีที่ราคาคงที่ปัจจัยอื่นเปลี่ยนนะครับทีนี้มาดูเรื่องดุลยภาพของตลาดนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นหมายถึงอะไรดุลยภาพของตลาดหมายถึงสภาวะที่ปริมาณเสนอซื้อเท่ากับปริมาณเสนอขายพอดีนะครับดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะเกิดขึ้นเนี่ยในระดับผู้ซื้อเนี่ยได้ซื้อและผู้ขายก็ได้ขายตามปริมาณที่ต้องการณระดับราคาที่ตัวเองพึงพอใจดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่เส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยตัดกันพอดีทำให้เกิดดุลยภาพของตลาดณดุลยภาพของตลาดนั้นทำให้เกิดราคานะฮะดุลยภาพและปริมาณดุลยภาพนะครับราคาดุลยภาพเนี่ยก็เป็นราคาที่ได้อุปสงค์หรือปริมาณเสนอซื้อเท่ากับอุปทานปริมาณเสนอขายนะครับส่วนปริมาณดุลยภาพก็เป็นปริมาณของสินค้าบริการระดับราคาดุลยภาพนั่นเองนะที่ความต้องการเสนอซื้อเท่ากับความต้องการเสนอขายนะครับดุลยภาพของตลาดนะครับเห็นว่าในกรณีเราจะเห็นว่าเส้นอุปสงค์อุปทานตัดกันที่จุด E นะครับณระดับราคาสินค้า40บาทต่อหน่วยปริมาณดุลยภาพอยู่ที่40ในที่นี้ก็คือ 40,000 นะฮะ 40,000 จากภาพนี้จะเห็นว่าระดับราคาสินค้าเนี่ยมีหลายระดับนะเช่น60บาทต่อหน่วย50บาทต่อหน่วยลดลงมาเหลือบาทต่อหน่วย20บาทต่อหน่วยนะครับแล้วก็ปริมาณอุปทานระดับราคาสินค้าเนี่ยเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาเนี่ยอย่างเดียวโดยที่เส้นอุปสงค์อุปทานไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยทำให้ระดับราคาสินค้าเนี่ยเข้าสู่ดุลยภาพซึ่งเป็นตามกลไกของตลาดหรือกลไกราคานั่นเองนะครับสำหรับการเปลี่ยนแปลงของระดับราคาสินค้าเข้าสู่ดุลยภาพเนี่ยตามกลไกของราคาดังกล่าวเนี่ยสามารถอธิบายได้ภาพนี้นะครับในกรณีของราคาสินค้าอยู่ที่50บาทต่อหน่วยนะฮะซึ่งจะเห็นว่าปริมาณความต้องการสินค้าเนี่ยจะสูงกว่าราคาสินค้าดุลยภาพนะครับในที่นี้ปริมาณดุลยภาพประมาณ 40,000 บาทนะครับส่วนปริมาณความต้องการณ50บาทต่อหน่วยเนี่ยปริมาณอุปสงค์เนี่ยก็ประมาณ 30,000 นะครับในขณะที่ปริมาณอุปทานเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 60,000 นะซึ่งเห็นว่าณราคาสินค้าที่สูงกว่าดุลยภาพเนี่ยนะครับทำให้เกิดอุปทานส่วนเกินนะฮะการเกิดอุปทานส่วนเกินแสดงว่าสินค้ามีมากนะฮะความต้องการมีน้อยผลสุดท้ายเนี่ยผู้ผลิตก็ต้องลดราคาลงนะฮะถึงจะขายสินค้าได้ราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับในภาพสำหรับข้างล่างเนี่ยกรณีตรงกันข้ามนะครับราคา30บาทต่อหน่วยเนี่ยเห็นว่าราคาสินค้าต่ำกว่าดุลยภาพนะฮะผู้ขายเนี่ยนำสินค้าออกมาขายน้อยลงเหลือ 20,000 นะครับ

20,000 หน่วยแต่ความต้องการซื้อเนี่ยมีมากเพราะราคาสินค้าถูกลงนะฮะสินความต้องการประมาณ 50,000 นะฮะในกรณีนี้เห็นว่าเกิดเค้าเรียกเกิดอุปสงค์ส่วนเกินนะการเกิดอุปสงค์ส่วนเกินเนี่ยอะไรเกิดขึ้นในตลาดทำให้ราคาสินค้าเนี่ยก็จะแพงขึ้นเพราะว่าสินค้าที่เสนอออกมาขายมีน้อยนะครับแล้วก็ทำให้ความต้องการมีมากนะครับท่านผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าก็สามารถเพิ่มราคาสินค้าขายได้ราคาสินค้าก็จะสูงขึ้นนะครับในกรณีเช่นนี้ก็เห็นว่าในกรณีที่ เกิดอุปทานส่วนเกินนะครับราคาสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเข้าสู่ดุลยภาพถ้าเกิดอุปสงค์ส่วนเกินราคาสินค้าก็จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเข้าสู่ดุลยภาพนะครับทีนี้มาดูการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดเนี่ยนะครับในที่นี้ดุลยภาพที่เรากล่าวถึงเมื่อกี้เนี่ยเห็นว่าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการผลสุดท้ายถ้าเส้นอุปสงค์เส้นอุปทานไม่เปลี่ยนดุลยภาพก็อยู่ที่จุดนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเกิดเส้นอุปสงค์นะหรือเส้นอุปทานมันเปลี่ยนดุลยภาพดังกล่าวก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะอุปสงค์หรืออุปทานนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงทั้งอุปสงค์หรืออุปทานนะครับอย่างในกรณีของ อุปสงค์เปลี่ยนแปลงแต่อุปทานคงที่นะครับในภาพข้างบนเนี่ยยกตัวอย่างเช่นราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยปริมาณการผลิตคงเดิมนะครับแต่ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นนะความต้องการน้ำมันในประเทศต่างๆเศรษฐกิจโลกดีขึ้นนะครับอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกเพิ่มขึ้นทำให้ดุลยภาพเปลี่ยนจากเดิมจากจุด E เป็น E1ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณสินค้าที่เสนอขายก็เพิ่มจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงข้ามนะครับในภาพข้างล่างในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะครับโดยที่อุปทานคงเดิมเช่นราคาปริมาณน้ำมันที่ผลิตในตลาดโลกยังคงเดิมนะครับแต่เศรษฐกิจโลกตกต่ำเศรษฐกิจโลกชะลอตัวนะฮะอุปสงค์ต่อน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะครับราคาน้ำมันก็จะลดลงนะดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E มา E1 นะฮะเห็นว่า P ก็ราคาสินค้าน้ำมันก็จะลดจาก P เหลือ P1 นะปริมาณสินค้าที่ขายในท้องตลาดก็จะลดลงนะครับอันนี้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงของ อุปสงค์นะฮะตัวที่อุปทานคงที่เนี่ยนะมีทั้งกรณีที่ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นสูงขึ้นกว่าราคาดุลยภาพถ้าอุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเกิดอุปสงค์ลดลงนะราคาก็จะต่ำกว่าดุลยภาพจุดเดิมนะครับทีนี้ในกรณีของอุปทานบ้างถ้าอุปสงค์คงเดิมอุปทานมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นในกรณีของเช่นอุปสงค์เช่นความต้องการน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยยังคงเดิมนะฮะเศรษฐกิจโลกก็คงที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักแต่ถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับมีเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นนะครับทำให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะฮะจาก E ดุลยภาพก็จาก E ไป E1 ราคาน้ำมันในตลาดโลกก็จะลดลงนะจาก P เป็น P1 นะครับปริมาณดุลยภาพก็จะเพิ่มขึ้นจาก Q เป็น Q1 นะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเกิดผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยนะครับลดปริมาณการผลิตลงนะเส้นอุปทานก็เลื่อนไปทางซ้ายเป็น S1 นะครับดุลยภาพก็เลื่อนจากจุด E ไป E1 ราคาน้ำมันก็จะเพิ่มขึ้นจาก P เป็น P1 นะครับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งกรณีของอุปสงค์และอุปทานที่กล่าวมาเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นในตลาดที่เราเผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันนะเช่นราคายางพาราราคาปาล์มน้ำมันราคาลำไยนะครับราคาสินค้าประเภทต่างๆนะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยอุปทานในตลาดยังคงเดิมนะครับแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนหรือบางทีอุปทานคงเดิมแต่อุปสงค์มันเปลี่ยนบางครั้งอุปสงค์คงเดิมแต่อุปทานมันเปลี่ยนทำให้ราคาสินค้านี่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าดังกล่าวเนี่ยเป็นไปตามกลไกตลาดนะครับหรือกลไกราคานะฮะทีนี้มาดูกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอุปสงค์อุปทานที่เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับอุปสงค์อุปทานอาจจะเพิ่มขึ้นอุปสงค์อุปทานอาจจะลดลงหรืออุปสงค์เพิ่มขึ้นอุปทานลดลงหรืออุปสงค์ลดลงแต่อุปทานเพิ่มขึ้นนะครับในกรณีที่อุปสงค์หรืออุปทานเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ไม่ถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าราคา

ดุลยภาพจะสูงกว่าเดิมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์อุปทานนะฮะจะเพิ่มมากอุปสงค์อุปทานจะเพิ่มมากกว่านะครับเช่นถ้าอุปสงค์เพิ่มมากกว่าอุปทานราคาสินค้าจะสูงกว่าราคาดุลยภาพแต่ถ้าเกิดอุปทานเพิ่มมากกว่าอุปสงค์ราคาสินค้าก็จะลดลงกว่าราคาดุลยภาพนะครับในกรณีที่อุปสงค์เพิ่มขึ้นแต่อุปทานลดลงแน่นอนนะครับราคาสินค้าใหม่เนี่ยหรือราคาดุลยภาพใหม่ก็จะสูงกว่าราคาเดิมนะครับในกรณีที่อุปสงค์ลดลงนะฮะอุปทานเพิ่มขึ้นนะครับราคาสินค้าใหม่ราคาดุลยภาพใหม่ก็จะลดลงจากราคาเดิมในกรณีที่อุปสงค์และอุปทานลดลงนะครับการเปลี่ยนแปลงของราคาดุลยภาพนะก็เช่นเดียวกันไม่สามารถระบุได้ว่าสูงหรือต่ำกว่าเดิมขึ้นอยู่กับว่าอุปสงค์หรืออุปทานอันไหนเนี่ยลดลงมากกว่ากันถ้าอุปสงค์ลดลงมากกว่านะครับราคาสินค้าก็จะลดลงนะครับแต่ถ้าเกิดอุปทานลดลงมากกว่าราคาใหม่ก็จะสูงกว่านะฮะราคาดุลยภาพนะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับนักศึกษานะครับสำหรับเนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดนะฮะตั้งแต่ในเรื่องของอุปสงค์อุปทานการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานนะครับในเรื่องของการเรื่องของดุลยภาพของตลาดการเปลี่ยนแปลงของดุลยภาพของตลาดนะครับศึกษาเพิ่มเติมในเนื้อหานะฮะเนื้อหาที่กล่าวถึงในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ครอบคลุมเนื้อหาทุกตอนทุกเรื่องนะครับมีบางประเด็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องไปทำการศึกษาเพิ่มเติมเช่นเรื่องของความยืดหยุ่นต่างๆพวกนี้นะครับในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์อุปทานและทำไมราคาสินค้ามันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็ไปทบทวนดูบางครั้งเนี่ยในกรณีสินค้าใกล้ตัวสินค้าที่เราเห็นที่เราเผชิญอยู่เนี่ยนะว่าอุปสงค์มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงอุปทานเพิ่มขึ้นหรือลดลงราคาสินค้าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรต่างๆหรือในกรณีราคาสินค้าที่เกี่ยวข้องหรือทดแทนกันเนี่ยนะฮะที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำให้อุปสงค์ต่อสินค้าเช่นนั้นเพิ่มขึ้นหรือลดลงนะครับก็ขอให้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับสวัสดีครับ

าขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 18:59 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัด

0: คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลจำนวน32คนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองได้จะทำโครงการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี2526เพื่อประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดีจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายประเสริฐจันทร์รวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนำผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่รับการคัดเลือกจำนวน33คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลประจำปี2568ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามตั้งแต่ปี2509จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการและสื่อการเรียนการสอนอันเป็นภารกิจสำคัญในการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมโรงเรียนสอนหนังสือศาสนาอิสลามที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการศึกษาและนักเรียนมีความประพฤติดีโดยคัดเลือกสถานศึกษาบุคลากรและนักเรียนที่มีคุณสมบัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่ผู้บริหารครูและนักเรียนซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของชาติให้ดียิ่งขึ้นในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต
1: ้ข้าพเจ้าและพระราชินีมีความยินดีที่ได้มามอบรางวัลแก่กรรมการอิสลามประจำจังหวัดอิหม่ามและโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดภาคใต้ที่มีผลงานดีเด่นประจำปีนี้ภารกิจของท่านทั้งหลายแม้จะมีความแตกต่างกันบ้างในวิธีการปฏิบัติแต่ก็มีหลักการสำคัญอย่างเดียวกันคือต้องกระทำด้วยความตั้งใจจริงซื่อตรงสุจริตและมุ่งประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเป็นที่ตั้งจึงขอแสดงความชื่นชมกับทุกท่านที่ปฏิบัติงานตามหลักการนี้มาโดยตลอดทั้งในการแนะนำสั่งสอนศาสนิกชนและให้การศึกษาอบรมแก่เยาวชนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะถือความสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนกำลังกายกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจต่อไปด้วยความเที่ยงตรงหนักแน่นเพื่อประโยชน์สุขของทุกคนอันเป็นที่ปรารถนาขออำนวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญและความรุ่งเรืองก้าวหน้าในชีวิตทุกประการ

จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ณบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดปัตตานีโดยมีประชาชนจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความปลื้มปิติตั้งเพลงเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้องด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาที่ทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีในครั้งนี้เป็นที่ประจักษ์ชัดว่าทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกด้วยทรงให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงทุกศาสนาในประเทศไทยซึ่งประชาชนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

ที่ได้ชื่นชมพระบารมีและเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดนาฬิกา 29 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค9ประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขากองทัพภาคที่4และข้าราชการฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเช้าสิ่งของที่ระลึกเมื่อสมควรแก่เวลาประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศรถโชว์ครั้งที่3ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่10ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:28 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าประเทศไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยังโรงแรมเลอเมอริสทรงเป็นประธานในกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศครั้งที่3โดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคณะที่ปรึกษาโครงการชุดไทยพระราชนิยมและผ้าไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume หรือชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบและเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3แบบเพื่อเป็นองค์ความรู้ในการตัดเย็บและสวมใส่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมโดยชุดไทยเรือนต้นเป็นเสื้อคอกลมตื้นไม่มีขอบผ้าสิ้นเป็นผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมแขนกระบอก3ส่วนนิยมสวมใส่ในโอกาสงานที่ไม่เป็นพิธีการชุดไทยจิตรดาเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆผ้าสิ้นเป็นผ้าไหมมีลายขวางไหมเกลี้ยงหรือมีเชิงแขนกระบอกยาวจรดข้อมือนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยอมรินทร์เป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้าไหมยกดอกที่มีทองแกมหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการชุดไทยบรมพิมานเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งใช้ผ้ายกไหมยกทองมีเชิงหรือยกทองทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสที่เป็นทางการระดับสูงในเวลากลางวันหรือค่ำชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อคอกลมกว้างไม่มีแขนใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสงานพิธีตอนกลางคืนแทนชุดราตรีแบบตะวันตกชุดไทยจักรีเป็นเสื้อเปิดไหล่ข้างหนึ่งใช้สบายห่มแบบเฉียงและใช้ผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัวนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการสำคัญตอนค่ำชุดไทยศิวาลัยเป็นเสื้อคอกลมมีขอบตั้งผ้าหลังติดซิปห่มสบายกรองทองทับเสื้อใช้สิ้นไหมหรือยกทองนิยมสวมใส่ในโอกาสพิธีการที่มีหมายกำหนดการใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนชุดไทยจักรพรรดิห่มสบาย2ชิ้นชั้นแรกเป็นสบายทึบชั้นอย่างสุภาพเทียบเท่ากับเครื่องแต่งกายแบบสากลโดยผ้าคาดเอวจะต้องผูกเงื่อนไว้ด้านซ้ายมือของผู้สวมใส่แล้วทอดพระเนตรการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยมได้แก่เครื่องประดับไทยโบราณโดยนายไพโรจน์สืบสามครูช่างศิลปะหัตถกรรมประจำปี2562ด้านงานเครื่องโลหะประเภทเครื่องประดับทองโบราณโดยเฉพาะเทคนิคการสลักดุลเป็นงานช่างโลหะที่มีความประณีต

ืบทอดมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งได้นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาการทำเครื่องประดับแบบโบราณมาพัฒนามาต่อยอดให้สอดคล้องกับการใช้งานปัจจุบันโดยยังคงรักษาเอกลักษณ์และรายละเอียดของงานช่างดั้งเดิมทั้งการขึ้นรูปการตกแต่งลวดลายด้วยมือการสลักดุลและการลงยามีลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะไทยโบราณอาทิลวดลายกระจังใบเทศส่วนการจัดแสดงผ้ายกทองโดยนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบและสร้างสรรค์ผ้าไหมไทยโดยเฉพาะผ้าไหมยกทองแบบราชสำนักโบราณที่เป็นงานทอที่ต้องอาศัยทักษะความละเอียดและความชำนาญสูงในการสร้างสรรค์ลวดลายด้วยเส้นไหมและเส้นทองรวมถึงการออกแบบลวดลายไทยชั้นสูงและลวดลายโบราณอาทิลายเทพนมลายครุฑและลายกรวยเชิงรวมทั้งยังสืบสานและสร้างสรรค์งานผ้าประณีตศิลป์ที่เกี่ยวเนื่องกับการแต่งกายและงานช่างไทยได้แก่ผ้ากรองทองและศิลปะการปักสะดึงกรึงไหมศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณที่ต้องอาศัยความละเอียดประณีตและความชำนาญของช่างสะท้อนภูมิปัญญาและความงดงามของงานช่างไทยชั้นสูงและการทำมาลัยเครื่องประดับที่นำรูปแบบและรายละเอียดของมาลัยและดอกไม้ไทยมาประยุกต์เป็นเครื่องประดับที่มีความประณีตอ่อนช้อยมีเอกลักษณ์สะท้อนการนำศิลปะและภูมิปัญญาไทยมาต่อยอดในรูปแบบร่วมสมัยนอกจากนี้ยังมีการเปิดซื้อชุดไทย Through the Age Weaving History Craft and Identity หรือชุดไทยแห่งยุคสมัยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้บันทึกเรื่องราวความเป็นมาคุณค่าและความงดงามของชุดไทยพระราชนิยมมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์ความประณีตและภูมิปัญญางานช่างไทยเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมและงานออกแบบให้คนรุ่นใหม่และผู้สนใจศึกษาต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมการรับรู้ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติจากนั้นทรงเป็นประธานในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลชุดไทย Knowledge Craftsmanship and Practice of the Thai National Costume ซึ่งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมพุทธศักราช2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมุ่งมั่นอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติโดยเฉพาะด้านเครื่องแต่งกายซึ่งเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของประเทศด้วยพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพทรงศึกษาค้นคว้ารูปแบบการแต่งกายไทยในราชสำนักและในแต่ละยุคสมัยอย่างเป็นระบบและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และการออกแบบร่วมพัฒนาชุดไทยพระราชนิยมให้เป็นมาตรฐานการแต่งกายสำหรับสุภาพสตรีไทยที่มีความเหมาะสมทั้งในเชิงวัฒนธรรมและบริบทร่วมสมัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญครั้งยิ่งใหญ่ในการเผยแพร่อัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติโดยได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนชั้นนำของฝรั่งเศสและสื่อระดับนานาชาติจำนวนมากโอกาสนี้ทอดพระเนตรการสาธิตการนุ่งห่มเครื่องแต่งกายแบบราชสำนักไทยโบราณโดยเฉพาะการนุ่งจีบและการห่มสะพักถ่ายทอดขั้นตอนและเทคนิคการแต่งกายที่สะท้อนความละเอียดประณีตความสง่างามและแบบแผนการแต่งกายอันเป็นเอกลักษณ์ของสตรีไทยในราชสำนักให้ผู้เข้าร่วมงานและสื่อมวลชนได้ทำความเข้าใจชุดไทยมากกว่าความงามภายนอกแต่ยังได้เห็นถึงองค์ความรู้ทักษะและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังการแต่งกายแต่ละขั้นตอนอันเป็นส่วนสำคัญของการสืบสานมรดกวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและเข้าใจในระดับสากล

และทอดพระเนตรการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งได้รับพระราชทานนามตามพระที่นั่งและพระตำหนักในพระบรมมหาราชวังและพระราชวังดุสิตรวมทั้งการแสดงแบบเสื้อพระราชทานสำหรับบุรุษ3รูปแบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูโดยสะท้อนถึงเกียรติยศและความ

ภูมิใจของผู้สวมใส่ตลอดจนพัฒนาการของมรดกเครื่องแต่งกายไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมในหลากหลายโอกาสเสมือนการใช้เครื่องแต่งกายเป็นสื่อทางวัฒนธรรมเพื่อถ่ายทอดภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในทวีปยุโรปรวมถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการในปีพุทธศักราช2503ซึ่งชุดไทยพระราชนิยมได้สร้างความประทับใจและการยอมรับในระดับสากลต่อมาได้ร่วมมือกับปีแอร์เบาแมงนักออกแบบชาวฝรั่งเศสบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความงามของผ้าไหมไทยผ่านงานตัดเย็บระดับโอกูตูชุดไทยพระราชนิยมจึงถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่ได้พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยเป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดที่ส่งต่อมาสู่การพัฒนาอัตลักษณ์ไทยในบริบทโลกและเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการต่อยอดในทุกมิติปัจจุบันชุดไทยพระราชนิยมได้รับการสืบสานและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงพลวัตของวัฒนธรรมไทยที่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคสมัยโดยยังคงรักษาแก่นแท้ไว้อย่างสมบูรณ์การนำเสนอในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์หากเป็นการตีความใหม่ในมิติร่วมสมัยที่งานหัตถศิลป์กลายเป็นทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทยได้รับการถ่ายทอดในฐานะคุณค่าที่มีชีวิตพร้อมก้าวสู่การยอมรับในเวทีโลกอย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เสนอชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติต่อยูเนสโกเพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้ณเมืองเซี่ยเหมินสาธารณรัฐประชาชนจีนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยราย

องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรวันนี้หน้าที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษ์บุรีจังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทดุจดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยในการนี้องคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานความร่วมมือเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปด้วยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจากนั้นองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและสิ่งสาธารณประโยชน์ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 7,976 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอประกอบด้วยอำเภอขานุวรลักษ์บุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนาทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้นแล้วหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน

ปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระนางจามเทวีวัดสิริจันทรนิมิตวัดสามัคคีพัฒนารามวัดคีรีธรรมารามจังหวัดลพบุรีวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราวัดโมลีโลกยารามวัดตรีทศเทพวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.นายสุพนัทดิษยนุกูลพัฒสอนพร้อมคณะและวัดเวลุวนารามไผ่เขียวกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.นายชวัลลักษณ์วิชัยลักษณ์พร้อมคณะครอบครัวสุนทรบุระและครอบครัวรุจิเรศพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท My End Matters จำกัดและสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐม4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณวิบูลเวทบรมหงษ์พรหมพงษ์พฤทธาจารย์คณะศิษย์เก่าสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรุ่น16โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการท่านผู้หญิงอังกาบบุญญาทิติและท่านผู้หญิงสุนามันประณิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามวัดสุนทรธรรมทานวัดปากน้ำวัดนิมมานนรดีวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครวัดพระนารายมหาราชวัดหลักร้อยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดเทพากรวัดราชบูรณะวัดเสวตรฉัตรกรุงเทพมหานครวัดสุวรรณารามวัด90วัดหนองคายจังหวัดศรีสะเกษและวัดป่านประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
เวลา 17 นาฬิกาสมาคมกาแฟและชาไทยครอบครัวสวัสดีและครอบครัวพรจรุนพงษ์นายพงศกรเยี่ยมรำพร้อมคณะและสมาคม

0: มศรีครุสิงสภาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสิบรูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดปทุมคงคาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทสยามซันนิโวจำกัดนายกีรพัฒน์ประเสริฐพร้อมคณะบริษัทเอกสุวรรณคอร์ปอเรชั่นจำกัดและกองทุนจิตรดากตัญญุตาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิวัดบุญบางสิงห์จังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้เข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงห่วงใยนักเรียนและประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในขณะนี้โดยในวันนี้ที่โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมเกียรติชอบผลรองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญถุงยางชีพพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจำนวน170ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้รองอธิบดีกรมกิจการพิเศษสำนักพระราชวังเชิญพระราชกระแสความห่วงใยและพระราชทานกำลังใจไปกล่าวแก่นักเรียนบุคลากรและประชาชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไปด้วยดีทั้งนี้สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประกอบกับพื้นที่โรงเรียนและชุมชนติดคลองและระบบระบายน้ำไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงเรียนและบริเวณโดยรอบวัสดุอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนทางโรงเรียนจึงงดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันที่27ตุลาคม2569 สำหรับชุมชนโดยรอบได้รับผลกระทบเนื่องจากยังคงมีน้ำท่วมขังสูงเข้าที่อยู่อาศัยครอบครัวนักเรียนครูประชาชน200ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนทรัพย์สินเสียหายสัญจรลำบากและยังมีความต้องการความช่วยเหลือในทุกมิติเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้โดยเร็วทางนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกันสนองพระราชดำริสมเด็จพระนริศฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเร่งฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยทั้งด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การเรียนให้พร้อมเปิดภาคเรียนที่2ตามกำหนดพร้อมช่วยเหลือนักเรียนและผู้ปกครองกลุ่มเปราะบางจัดกิจกรรมทำความสะอาดและซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าตลอดจนสนับสนุนสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีพและการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในอนาคตจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ
1: ครับในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นในหน่วยที่2เนี้ยผมจะเน้นไปเรื่องของแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งมันจะเป็นฐานความคิดที่สำคัญว่าเอ๊ะเมื่อรัฐที่มองจ้องแต่ผลประโยชน์แห่งชาติจะทำยังไงรัฐมีความคิดอย่างไรหรืออะไรเป็นแรงผลักไอเดียความคิดให้เกิดความร่วมมือระหว่างกันนะครับอันนี้เราก็สำหรับวันนี้ผมจะมาพูดด้วยกัน3ส่วน3หัวข้อที่สำคัญก็คือแนวคิดที่เป็นแนวคิดอุดมคตินิยมหรือ idealism ซึ่งถ้านักศึกษาหรือท่านผู้ที่สนใจในทางรัฐศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้นจำเป็นที่จะต้องรู้เลยนะครับเรื่องของแนวคิดอุดมคตินิยมผมจะมาว่าแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยมีหลักคิดหลักสำคัญอย่างไรที่ผลักให้มนุษย์หรือผลักให้ผู้นำรัฐแต่ละรัฐเนี่ยเข้ามาร่วมมือกันนะครับส่วนในส่วนที่2ที่ผมจะอธิบายแล้วก็บรรยายให้พวกเราได้ฟังกันต่อไปก็คือในเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งมันมีหลายแนวทางหลายแนวทางนี้ก็คือเหมือนกับว่าเป็นแผนที่นะครับที่เขาได้ศึกษาจากการรวมกลุ่มต่างๆของประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์กรระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะนำมาอธิบายให้เข้าใจกันว่าเมื่อมีแนวคิดแล้วในภาคปฏิบัติที่มีการรวมกลุ่มเขามีอะไรผลักดันให้เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนสุดท้ายในพาร์ทที่3หรือส่วนที่3เนี้ยผมก็จะพูดในเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศจากความคิดที่เป็นไอเดียลิซึมหรืออุดมคตินิยมจนถึงยูโทเปียยูโทเปียคืออะไรยูโทเปียคือโลกที่เรียกว่าโลกพระศรีอานละกันนะครับโลกแห่งความสงบสุขโลกของความที่ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีกันเป็นไปได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นคำถามที่นักวิชาการหรือนักเรียนนักศึกษาในภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเนี่ยมักจะถามกันอยู่เสมอๆแล้วก็อาจจะมีคำตอบที่ตรงใจหรือไม่ตรงใจเดี๋ยวมาได้มีการถกแถลงกันในส่วนที่3นะครับเราเข้าสู่เนื้อหาของความคิดที่เป็นฐานความคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเราต้องทราบก่อนว่าอุดมคตินิยมนี่คืออะไรแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นแนวคิดที่ศึกษาการเมืองแต่ศึกษาการเมืองในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรมผมพูดอย่างนี้หลายคนก็บอกเอ๊ะมันศึกษาได้หรอคุณธรรมและจริยธรรมเนี่ยมันเป็นนามธรรมที่มันจับต้องไม่ได้มันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันเป็นความคิดมันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับหลักปรัชญาหรือเกินมันเป็นอุดมคตินิยมเนี่ยฮะนี่คืออุดมคตินิยมแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นแรงขับมันเป็นแรงผลักทำให้เกิดความคิดมนุษย์ทุกคนและแนวทางในการศึกษาแนวคิดอุดมคตินี้เองนะฮะนักรัฐศาสตร์นักวิชาการทางด้านรัฐศาสตร์เนี่ยก็เป็นแนวทางที่ศึกษาการเมืองในแง่ของศีลธรรมจริยธรรมนะครับนักวิชาการเนี่ยสนใจเรื่องค่านิยมเป้าหมายของสังคมมนุษย์ในปลายทางของโลกมนุษย์เนี่ยจะมีหน้าตาอย่างไร เป็นโลกที่พึงประสงค์แบบไหนอย่างไรอันนี้เรามาศึกษาในความคิดของอุดมคตินิยมนะครับและแน่นอนว่าแนวนี้แนวคิดนี้จะพยายามนะครับเสนอแนะแนวทางจะบอกว่าอุดมคตินิยมทุกคนมีกันอยู่นะฮะอุดมคติของโลกในอุดมคติของทุกคนมีอยู่และจะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรในแนวทางอุดมคตินิยมนี้เองก็จะเป็นตัวบอกจะเป็นตัวกำกับและก็จะมีแนวทางแนวปฏิบัติในเชิงศีลธรรมจริยธรรมว่าโลกที่พึงประสงค์นั้นเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือนักวิชาการรัฐศาสตร์ที่ศึกษาแล้วก็มีแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนั้นได้ให้คำจำกัดความนั้นไว้นะครับทีนี้เมื่อนักคิดอุดมคตินิยมเนี่ยเป็นกลุ่มที่สนใจโลกสนใจโลกและมองโลกในแง่ดีเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะเขาศึกษามาจากอะไรเขาแน่นอนว่านักคิดแบบอุดมคตินิยมเนี่ยได้รักได้ฐานคิดมาจากแนวคิดแบบเสรีนิยมแล้วอุดมคตินิยมเนี่ยก็จะเริ่มและเชื่อว่ามีวิธีการที่ถูกต้องที่จะนำพาโลกและจะสามารถเปลี่ยนแปลงโลกเนี่ยนะไปสู่สังคมหรือโลกในอุดมคติได้ทำอย่างไรอันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหลักคิดมีสิ่งที่นักวิชาการนักคิดได้ให้คำอธิบายไว้เดี๋ยวผมจะกลับมานะครับเดี๋ยวผมขออธิบายก่อนว่านักคิดกลุ่มนี้เขาจะพยายามมองโลกคือเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแหละเขาจะเป็นคนที่จะเป็นกลุ่มนักคิดที่จะบอกว่ามองตรงข้ามกับนักคิดอีกแนวทางนึงที่นักศึกษาสนใจนะครับซึ่งหลายคนสนใจกันเป็นหลักเลยดีกว่าแนวกระแสหลักก็คือสำนักคิดของสัจจานิยมหรือแนวคิดสัจจานิยมนั่นเองแต่แนวคิดอุดมคตินิยมหรือเสรีนิยมเนี่ยจะเป็นอีกฝากหนึ่งมองโลกในแง่ดีมองโลกว่าโลกสามารถเปลี่ยนแปลงได้มองว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดบนโลกมนุษย์นี้มนุษย์เป็นผู้กำหนดมนุษย์เป็นผู้ชี้ชะตาเพราะฉะนั้นสิ่งจะทำให้โลกมันดีหรือไม่ดีนั้นมนุษย์เป็นคนสั่งมนุษย์เป็นคนกำหนดมนุษย์เป็นคนออกระเบียบออกกฎออกเกณฑ์ต่างๆเพราะฉะนั้นเขาเชื่อในแนวทางนี้นะครับและสุดท้ายมนุษย์เนี่ยเหมือนกับเป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกและมนุษย์ก็เป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างให้เกิดขึ้นดังนั้นเมื่อมนุษย์เป็นผู้กำหนดชะตาชีวิตของโลกเขามีหลักคิดอย่างไรหลักคิดของแนวคิดอุดมคตินิยมที่สำคัญก็คือ 1. จะมองเรื่องของค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งจำเป็นเขามองยังไงครับเขาให้ความสำคัญกับค่านิยมและศีลธรรมเป็นสิ่งที่นักรัฐศาสตร์หรือนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจจำเป็นที่จะต้องนำมาศึกษาและในศึกษานี้ที่ไม่ใช่ศึกษาการเมืองอย่างเดียวนะฮะเอามาศึกษาในเชิงที่เรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยเพราะความที่เป็นค่านิยมหรือศีลธรรมเนี่ยเป็นเหมือนบรรทัดฐานเป็นมาตรฐานของแนวปฏิบัติที่ถูกต้องที่ถูกต้องคืออะไรคือโลกต้องมีค่านิยมโลกจะต้องมีศีลธรรมโลกจะต้องมีจริยธรรมมิฉะนั้นแล้วเนี่ยผมอธิบายง่ายๆถ้าโลกปราศจากซึ่งศีลธรรมจริยธรรมมันก็ไร้ระเบียบไร้ขอบเขตมันก็จะเป็นอนาธิปไตยซึ่งอนาธิปไตยนี่มันจะไร้กฎเกณฑ์ไร้กฎไร้ระเบียบใครจะทำอย่างไรก็ได้มีอิสระเสรีจนสุดโต่งโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้สิทธิ์ก็จะไปละเมิดสิทธิ์ของรัฐอื่นหรือบุคคลคนอื่นแล้วก็เกิดความไม่เข้าใจกันเกิดความขัดแย้งกันเกิดการทะเลาะกันและแน่นอนก็นำมาซึ่งความขัดแย้งทีนี้ดังนั้นแนวคิดแบบอุดมคตินิยมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับค่านิยมจริยธรรมเป็นสำคัญนะครับและทำอย่างไรแน่นอนว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี้ยเป็นแนวคิดที่นักสัจจนิยมหรือแนวคิดอีกหนึ่งแนวคิดหนึ่งหรือแนวคิดหลักเนี่ยสนใจเขาสนใจในเรื่องสัจจานิยมนะฮะสนใจเรื่องอำนาจเรื่องผลประโยชน์มองว่าโลกใบเนี้ยที่รัฐแต่ละรัฐมีความสัมพันธ์กันนั้นมีความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและเชิงผลประโยชน์ระหว่างกันเท่านั้นนะครับถ้าไม่มีอำนาจไม่มีผลประโยชน์รัฐจะไม่สัมพันธ์ระหว่างกันอำนาจในที่นี้หมายถึงอำนาจที่ไปถูกอำนาจครอบงำคนอื่นมีผลประโยชน์ครอบงำคนอื่นและอีกทางหนึ่งรัฐที่ถูกครอบงำหรือรัฐที่ถูกเอารัฐเอาเปรียบก็แน่นอนว่าจะต้องต่อสู้เพื่อ ให้ได้มาซึ่งอำนาจต่อสู้มาเพื่อให้ได้ข้อเรียกร้องหรือผลประโยชน์ของตนเองหรือรักษาผลประโยชน์ของตนเองอันนั้นคือนักคิดของแนวทางสัจจนิยมแต่นักคิดของอุดมคตินิยมเขามองอีกอย่างนึงเขาให้คำอธิบายว่าโลกไม่ได้มีแค่ความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจและผลประโยชน์อย่างเดียวนะครับเขามองว่าความสัมพันธ์นอกเหนือจากอำนาจและผลประโยชน์นั้นน่ะเชื่อว่ารัฐทุกรัฐมองเรื่องของความสุขอันนี้มองแบบอุดมคติเห็นไหมฮะมองเรื่องความสุขส่วนรวมจึงมีการกำหนดหลักศีลธรรมหรือหลักมอรัลหลักศีลธรรมหลักจริยธรรมหรือแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงค์ของแต่ละรัฐไว้ว่าจะทำยังไงให้มันเป็นระเบียบแบบแผนอยู่ร่วมกันได้มีความสุขร่วมกันได้มีผลประโยชน์ร่วมกันได้ถ้าจะมองในเรื่องของความมั่นคงเราอาจจะมองในเรื่องของความมั่นคงซึ่งแต่ละรัฐเนี่ยสามารถจะพึ่งพาอาศัยสมัครสมานสามัคคีในเรื่องพวกนี้ได้นะครับอันนั้นก็มองไปในเชิงอุดมคติอย่างที่ผมบอกแล้วแนวคิดนี้เป็นแนวคิดที่อุดมคตินะครับอันที่สองเชื่อในเรื่องของหลักเหตุผลเพราะแนวทางอุดมคตินิยมเนี่ยมองว่ามนุษย์เนี่ยเป็นคนเป็นมนุษย์เป็นคนที่มีเหตุผลละและเหตุผลของมนุษย์ก็คือเหตุผลที่จะเลือกในสิ่งที่ดีนะครับในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ถูกต้องนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของแนวคิดอุดมคตินิยมและนำมาซึ่งเมื่อมนุษย์มีเหตุผลแล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของมติมหาชนมติมหาชนคืออะไรก็แน่นอนอย่างที่ผมบอกว่าแนวคิดนี้เชื่อว่ามนุษย์มีเหตุผลเมื่อมนุษย์มีเหตุผลปุ๊บก็ต้องเชื่อในสิ่งที่เป็นมติของมหาชนคือมติของคนส่วนใหญ่ว่าจะพฤติหรือปฏิบัติดีปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติตามคันลองครองธรรมปฏิบัติตามศีลธรรมจริยธรรมอันนี้ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าผมมองโลกในแง่ดีเกินไปนะฮะแต่ว่ามันเป็นหลักคิดของแนวคิดนี้ซึ่งมันเคยผลักดันให้เกิดสันติภาพมันเคยผลักดันให้เกิดความร่วมมือโดยใช้หลักการหลักคิดแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็อย่างที่ผมบอกก็เชื่อมติมหาชนมองว่ามนุษย์มีเหตุผลและเลือกในสิ่งที่ดีที่ถูกต้องเพราะนั้นเราต้องเชื่อมติของมหาชนว่ามนุษย์เนี่ยจะทำในสิ่งที่ถูกต้องทำในสิ่งที่ดีแล้วก็เป็นการยอมรับในเสียงส่วนมากเพราะยอมรับในมติมหาชนนะครับอันนี้ก็เป็นหลักในเหตุผลประการที่3ของแนวคิดอุดมคตินิยมเหตุผลประการที่4นะครับเชื่อมติมหาชนแล้วก็ต้องแน่นอนเรามองผลประโยชน์แต่ไม่ได้มองผลประโยชน์ของชาติใดชาติหนึ่งรัฐใดรัฐหนึ่งหรือส่วนบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นที่ตั้งในแนวคิดอุดมคตินิยมเนี่ยมองผลประโยชน์ของส่วนรวมคือเราสามารถจะแชร์ผลประโยชน์ร่วมกันได้เรามองถึงอย่างเช่นมองยกตัวอย่างอย่างเช่นความมั่นคงเราจะมองว่าความมั่นคงของรัฐเนี่ยมันเป็นเพียงแค่รัฐหนึ่งรัฐใดรัฐเดียวหรือไม่ในแนวคิดอุดมคตินิยมนี่เขาไม่ได้มองเป็นแค่ของรัฐหนึ่งรัฐใดแต่มองว่าความมั่นคงนี่มันสามารถจะเป็นแชร์ร่วมกันผลประโยชน์ร่วมกันของทุกๆรัฐได้นะฮะเพราะนั้นเขาจะมองในเรื่องความเป็นส่วนรวมผลประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกชาติที่มุ่งแน่นอนว่าสูงสุดของอุดมคตินิยมคือมุ่งนำไปสู่เส้นทางแห่งสันติภาพของมวลมนุษยชาตินะครับเมื่อนำไปสู่สันติภาพของมนุษยชาติแล้วเนี่ยก็มองผลประโยชน์ร่วมกันของทุกชาติว่าทุกชาติต้องการสันติภาพเหนือสิ่งอื่นใดนะครับหรือความสงบนะครับทะเลาะเบาแว้งไม่ขัดแย้งกันไม่แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นผลประโยชน์อะไรต่างๆอันนั้นก็คืออย่างที่ผมบอกแนวคิดนี้มันแนวคิดแบบอุดมคตินิยมนะสุดท้ายแน่นอนว่ามองผลประโยชน์ร่วมกันมองถึงสิ่งที่ทุกรัฐอยากปรารถนาพึงปรารถนาก็คือสันติภาพสุดท้ายก็จะมองอนาคตมุ่งสู่อนาคตว่าอนาคตของโลกใบนี้มีความหวังนะครับโลกสามารถจะถูกเปลี่ยนได้อย่างที่ผมบอกว่ามนุษย์เป็นผู้กำหนดจากฐานในความคิดของอุดมคตินิยมแล้วเนี่ยโลกสามารถเปลี่ยนได้เพราะมนุษย์เป็นคนกำหนดนะครับเพราะฉะนั้นโลกสามารถเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เกิดสันติภาพและความสมัครสมานสามัคคีร่วมกันได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสิ่งที่โลกที่พึงประสงค์ของทุกรัฐนะครับที่มองเห็นถึงผลประโยชน์ร่วมกันแต่ทีนี้ก็จะมีคนแน่นอนว่าเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้บางท่านก็ยังมองว่าแนวคิดเนี้ยแนวคิดอุดมคตินิยมเนี้ยเป็นแนวคิดที่แค่ในเชิงเสนอแนะ ในสิ่งที่มันค่อนข้างจะอุดมคติมากๆก็แน่นอนเป็นแนวคิดอุดมคติมันเป็นก็ทุกคนคิดถึงในเรื่องของสิ่งที่บางครั้งมันเป็นไปไม่ได้แต่มันก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้ในแนวทางที่2ที่ในส่วนที่2ที่ผมจะมาอธิบายหรือบรรยายให้ฟังอีกในส่วนนี้นะครับจะมองเน้นเรื่องของแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศซึ่งผมจะมองแบ่งเอาย่อยๆเอาย่อยๆเอาว่าเป็น3ส่วน3เรื่องด้วยกันนะครับที่เราสนใจนะครับคือ1แนวทางสหพันธ์นิยมนะครับหรือ federalism อันแนวทางที่2คือแนวทางภารกิจนิยมส่วนแนวทางที่3คือแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่ง3แนวทางนี้จะเป็นแนวทางที่ไว้อธิบายถึงเรื่องของการที่รัฐต่างๆเข้ามารวมกลุ่มกันแต่รวมกลุ่มกันแบบไหนรวมกลุ่มกันอย่างไรนะครับก็มันแน่นอนมันมีหลายแนวทางที่มาอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ผมเอาขอในแนวทางการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นเนี่ยเอา3แนวทางหลักๆก่อนละกันที่สามารถจะอธิบายการรวมกลุ่มหรือการก่อร่างสร้างตัวขององค์การระหว่างประเทศก็ดีความร่วมมือก็ดีกรอบนู่นนี่นั่นก็ดีที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้ในสังคมโลกใบนี้นะครับอ่ะเรามาดูแนวทางแรกก่อนแนวทางแรกก็คือแนวทางสหพันธ์นิยมสหพันธ์นิยมนี่คือแนวทางที่มองถึงการรวมกลุ่มที่มันเป็นทางการโดยใช้หลักกฎหมายนะครับอย่างเป็นทางการด้วยนะฮะสร้างสถาบันที่เป็นทางการมีกฎมีระเบียบมีโครงสร้างที่แน่ชัดเจนนะครับมองถึงการรวมกันของเป็นสหพันธรัฐที่เกิดขึ้นเขาได้ตัวอย่างนะครับความคิดนี้มาจากการที่สหรัฐอเมริการวมกลุ่มของรัฐต่างๆมลรัฐต่างๆนะครับของการก่อร่างสร้างสหรัฐอเมริกาขึ้นมาเนี่ยจากครั้งแรกที่เกิดการรวมกลุ่มของรัฐมลรัฐต่างๆนะครับ30มลรัฐในสหรัฐอเมริกาแล้วมารวมกลุ่มกันทีนี้ในการมองการรวมกลุ่มระหว่างประเทศที่มองรัฐเป็นหน่วยเป็นองค์กรขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มองแค่รัฐเล็กรัฐต่างๆที่เป็นรัฐมลรัฐและย่อยๆในสหรัฐนะครับแต่มองเอามาเปรียบเทียบว่ารัฐบนโลกใบนี้ที่เป็นประเทศต่างๆอ่ะผมสรุปง่ายๆว่าเป็นรัฐหรือเป็นประเทศหรือเป็นชาติแล้วแต่ที่เราจะเรียกกันก็แล้วแต่นะครับในทางกฎหมายก็ดีในทางสังคมศาสตร์ก็ดีรัฐแต่ละรัฐเนี่ยมันสามารถจะมารวมกลุ่มกันได้และก็รวมกลุ่มกันโดยที่มีโครงสร้างมีกฎระเบียบอธิบายโดยที่มุ่งที่จะสร้างมาตรการหรือรัฐธรรมนูญที่เป็นทางการที่ไว้ใช้กับทุกรัฐนะมีบางคนเรียกรัฐธรรมนูญบางคนเรียกธรรมนูญซึ่งเป็นกฎระเบียบที่ไว้เป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นระเบียบที่ไว้เขาเรียกว่าอะไรดีเป็นแนวทางในการรวมกลุ่มกันหรือการก่อตั้งสถาบันหรือองค์กรหรือความร่วมมือของรัฐต่างนะครับแน่นอนว่ามุ่งเน้นเรื่องกฎระเบียบแน่นอนนะครับในเรื่องของสหพันธรัฐและยังมุ่งเน้นในสหพันธรัฐนะครับยังมุ่งเน้นการสร้างสถาบันหรือองค์กรเลยหน่วยย่อยๆในสหพันธ์ด้วยเช่นเรื่องของกองกำลังตำรวจทหารอย่างมีเช่นมีตำรวจสากลอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้เห็นก็คืออย่างสหภาพยุโรปเนี่ยถ้าเป็นสหพันธรัฐเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องมีองค์กรตำรวจสากลหรือตำรวจEU หรือตำรวจยุโรปอย่างเงี้ยฮะซึ่งแน่นอนว่ามันต้องข้ามบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องที่ข้ามพรมแดนระหว่างรัฐแล้วจะต้องมีองค์กรที่คอยดูแลมีองค์กรที่ไว้คอยจัดการปัญหาต่างๆนะครับร่วมกันหรือแม้กระทั่งทหารความมั่นคงเรื่องของระบบกฎหมายเรื่องของระบบกฎหมายแน่นอนว่ามันมารวมกลุ่มกันก็ต้องมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยมีข้อขัดแย้งข้อโต้แย้งข้อพิพาทอะไรต่างๆก็แน่นอนมันต้องมีเครื่องของระบบยุติธรรมอยู่ด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือเป็นเรื่องของการที่การรวมกลุ่มกันนั้นเนี่ยจะเป็นการที่วิธีการที่ดีที่สุดของการรวมกลุ่มของสหพันธรัฐเนี่ยคือมารวมกันก่อนมีกฎมีระเบียบมีระบบมีโครงสร้างรัฐต่างๆเมื่อมารวมกันแล้วก็ไปปรับตัวเข้ากับระบบเข้ากับโครงสร้างเข้ากับกฎหมายที่ได้วางกันไว้ได้คุยกันไว้ว่าเราจะดีไซน์พูดกันง่ายเขาออกแบบเขาดีไซน์ว่าเราจะวางกฎระวางระเบียบวางเกณฑ์กันไว้อย่างไรแล้วก็รัฐที่เข้ามาเป็นสมาชิกหรือเข้ามา รวมเป็นภาคีในองค์กรนั้นหรือสถาบันนั้นจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะก็เอากฎหมายเอาตัวสถาบันเป็นตัวตั้งแล้วก็รัฐเข้ามาปรับตัวใน

ระบบกฎหมายโครงสร้างหรือตัวสถาบันหรือองค์กรแห่งนั้นนะครับอันนี้เขามองกันอย่างนั้นนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นส่วนในเรื่องของภารกิจนิยมภารกิจนิยมนี้มองง่ายกว่ามองง่ายกว่าแบบแรกมองง่ายกว่าสหพันธรัฐนิยมเพราะมองแบบภารกิจนิยมเนี่ยผมสรุปว่ามันเป็นการที่มองในส่วนย่อยก็คือเราเริ่มจากส่วนเล็กๆก่อนมีอะไรที่สามารถจะร่วมมือกันได้บ้างไหมในมิติไหนมีจำเป็นที่ต้องมามองทางการเมืองเป็นตัวตั้งก่อนเราอาจจะมองมิติในจากการศึกษามาเขามองมิติในเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปากเรื่องท้องนะฮะกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดีนะฮะว่าเอ้ยกินอิ่มเรารัฐแต่ละรัฐก็อยากจะปรารถนาจะให้ประชากรประชาชนของตนเองพลเมืองของตนเองเนี่ยอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนอุ่นก็คือปลอดภัยนะครับอบอุ่นใจสบายใจแล้วก็หุ่นดีก็คือด้านระบบสาธารณสุขดีอย่างเงี้ยเราสามารถที่จะเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเริ่มในเรื่องของระดับการเมืองชั้นสูงที่เป็นแบบสหพันธ์นิยมเนี่ยที่จะต้องมองในเรื่องของตัวโครงสร้างระเบียบกฎหมายอะไรที่มันเข้มงวดเคร่งครัดขนาดนั้นนะครับแต่ภารกิจนิยมเนี่ยมองจากจุดเล็กๆร่วมกันในมิติต่างๆอาจจะร่วมกันความร่วมมือด้านสมมุติยกตัวอย่างผมยกตัวอย่างนะฮะอาจจะมีการแข่งขันกีฬาร่วมกันยกตัวอย่างการกระชับความสัมพันธ์เล่นกีฬาก่อนอะไรเงี้ยมีนะฮะอย่างเช่นการตีปิงปองการทูตปิงปองจีนกับสหรัฐอเมริกาตีใช้การทูตการกีฬาเข้ามาส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยหรือเขาศึกษาก็คือเรื่องของระบบเศรษฐกิจที่สามารถจะรวมกลุ่มอะไรกันได้คือปากท้องก่อนอะเราสามารถจะค้าขายกันได้มีเศรษฐกิจที่มาแลกเปลี่ยนกันได้ไหมต่างๆเป็นต้นนะครับเริ่มจากจุดเล็กๆแล้วมันจะไหลล้นจากภารกิจที่มันเล็กๆกลายเป็นภารกิจที่ใหญ่ขึ้นหนักขึ้นลึกซึ้งมากขึ้นจนถึงระดับที่เรียกว่าการเมืองระดับสูงหรือ high politics นะครับอันนี้ก็มองจากภารกิจนิยมแล้วก็นักคิดที่มีความสำคัญนะครับของในภารกิจนิยมครับผมเอ่ยชื่อแล้วนักศึกษาและผู้สนใจคงจะร้องออกนะฮะเดวิดมิชชานี่หรือว่าจะเป็นเอิร์นฮาร์ตส์อย่างเงี้ยครับสองท่านนี้ก็ได้ศึกษาในเรื่องของการรวมกลุ่มกันหรือสปิลโอเวอร์ก็คือการปฏิกิริยาไหลล้นของภารกิจต่างๆที่มันไหลล้นจนเข้าไปสู่การถึงการบูรณาการนะครับของสหภาพยุโรปนะครับทีนี้ไม่ได้มองกันแค่นี้ไม่ได้จุดแค่นี้แล้วก็จะมีหลายท่านนะบาลาซ่าก็เหมือนกันบาลาซ่าที่มองเรื่องของตลาดร่วมนะครับของยุโรปที่มี5ขั้นตอนนะครับก็คอยไปว่ากันนะพวกนี้เขาคือมองจากภารกิจที่เกิดขึ้นจากจุดเล็กๆร่วมกันจนกลายเป็น high politics หรือว่าเป็นการเมืองในระดับสูงส่วนสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในเรื่องของแนวทางประกอบสร้างทางสังคมซึ่งเป็นแนวทางที่ค่อนข้างจะมีลักษณะพิเศษเป็นแนวทางการศึกษาแนวทางเลือกที่ไว้อธิบายในสิ่งที่2แนวทางแรกไม่สามารถจะอธิบายได้ว่ามันเกิดขึ้นด้วยตัวระเบียบที่เอามาเป็นวางก่อนแล้วก็รัฐแต่ละรัฐเข้ามาเป็นภาคีแล้วสุดท้ายก็ต้องปรับตัวหรือภารกิจนิยมถ้ามันเริ่มจากภารกิจนิยมไม่ได้ล่ะมันตกลงกันไม่ได้ในเรื่องต่างๆนี่แล้วมารวมกลุ่มกันได้ยังไงส่วนใหญ่มาอธิบายในเรื่องของอาเซียนที่เห็นการรวมกลุ่มที่เป็นอาเซียนสิ่งหนึ่งซึ่งอธิบายจากภารกิจนิยมเล็กๆร่วมกันได้และทำไมมันมีความร่วมมือกระชับความร่วมมือกันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแนวทางประกอบสร้างทางสังคมหรือ constructivism เนี่ยก็พยายามที่จะอธิบายถึงสังคมสภาพสังคมเป็นตัวขัดเกลาให้รัฐต่างๆเข้ามาร่วมกันทั้งภาษาศาสนาวัฒนธรรมหรือสิ่งต่างๆที่สามารถจะมารวมกลุ่มกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางประกอบสร้างทางสังคมเนี่ยอธิบายการรวมกันของอาเซียนแล้วบอกถึงลักษณะเฉพาะบางอย่างที่อาเซียนมีแต่ฝรั่งบางทีไม่เข้าใจนะเราเข้าใจคนเอเชียหรือคนอาเซียนด้วยกันโดยที่เรายึดถือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องการปรึกษาหารือกันการลงจะถ้าบอกจะลงประชามติเนี่ยหรือลงมติที่เป็นเอกฉันท์แต่ต้องไม่ทำร้ายหรือไม่ทำให้คนอื่นที่แบบเห็นต่างเสียหน้าอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะไม่เหมือนกับฝรั่งเนาะฝรั่งมังค่านี่ก็คือเอากฎระเบียบเป็นตัวตั้งเนาะผิดเป็นผิดแพ้เป็นแพ้นะแต่บางทีในอาเซียนเองบางทีเราก็จะบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันสามารถไม่ต้องเอามาพูดจาแต่เราก็สามารถจะเข้าใจกันได้แต่แล้วก็อาศัยพวกนี้มันเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของการที่จะ
รักษามิตรไมตรีไว้อันนี้ก็จะเป็นแนวทางการประกอบสร้างทางสังคมนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่เอามาอธิบายส่วนสุดท้ายมันในพาร์ทเนี้ยผมจะเป็นการตั้งคำถามว่าเอ๊ะความร่วมมือระหว่างประเทศเนี่ยจากอุดมคตินิยมถึงยูโทเปียเนี่ยเฮ้ยมารวมกลุ่มกันได้ไงอย่างอาจารย์บอกว่าอาจารย์มีผลประโยชน์มันมีอำนาจในความสัมพันธ์ในเชิงอำนาจมันเกิดขึ้นทั้งนั้นแหละรัฐแต่ละรัฐไม่มีทางที่จะมาคิดอุดมคตินิยมได้อย่างเดียวหรอกแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะผมมายกตัวอย่างง่ายๆไวๆนะครับคำตอบของการที่จะเป็นรัฐต่างๆมาร่วมมือกันมีคำตอบที่แบบสุดโต่งเลย1ในแบบอุดมคตินิยมสุดโต่งเพราะมนุษย์ร่วมมือกันเพราะมนุษย์เลือกที่จะอยู่แบบสันติมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามระหว่างกันอันนี้แบบสุดโต่งเลยเห็นไหมว่ามนุษย์เลือกที่จะสงบสุขมากกว่าเลือกสันติภาพมากกว่าเลือกที่จะทำสงครามกันเลือกที่จะอยู่ร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับหรือเลือกที่ผลประโยชน์ส่วนรวมของระหว่างประเทศร่วมกันมากกว่าที่จะขัดแย้งกันนะครับเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนละกันคือเลือกส่วนรวมมากกว่าส่วนตนนะเอาง่ายๆนะครับอันนี้เป็นคำตอบที่เรียกว่าสุดโต่งแต่ก็มีนะฮะมีคำตอบอย่างนี้แล้วก็เคยเกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่1ก็ดีสงครามโลกครั้งที่2ก็ดีที่มีการรวมกลุ่มกันของสันนิบาตชาติหรือสหประชาชาติในปัจจุบันเนี่ยก็เกิดจากไอเดียความคิดของนักอุดมคตินิยมนี่แหละที่ผลักดันให้เกิดขึ้นส่วนพฤติกรรมความร่วมมือเนี่ยมันก็เป็นความร่วมมือที่เรามาร่วมมือกันอย่างที่ผมบอกเรามองถึงสันติภาพมากกว่าที่จะทำสงครามเพราะอะไรห่วงเรื่องปากท้องถ้าเกิดสงครามเกิดความขัดแย้งกันค้าขายเศรษฐกิจการค้าจะทำกันยังไงในเมื่อคนยังรบกันอยู่ยังเอาปืนมายิงกันเอารถถังมาถล่มกันทิ้งระเบิดทิ้งบอมกันการค้าก็ไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มองถึงว่าความร่วมมือระหว่างประเทศนี่มันสามารถจะเกิดขึ้นได้และมนุษย์ก็เลือกหนทางหรือเหตุผลที่สมเหตุสมผลที่จะให้เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ทิ้งคำถามไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยก็หารับฟังรับชมได้ในโอกาสต่อไปนะครับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะครับแต่เพียงเท่านี้ก็ลากันไปก่อนครับพบกันในโอกาสหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ

0: มสทได้เหรอ
1: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
2: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่ซื่อสัตย์และเปรียบเสมือนเพื่อนที่แสนดีของมนุษย์ทำให้สุนัขเหล่านั้นได้รับการเลี้ยงดูเป็นอย่างดีแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีสุนัขอีกเป็นจำนวนมากที่ไม่มีโอกาสมีเจ้าของที่แท้จริงต้องเร่ร่อนเป็นสุนัขจรจัดจนบางครั้งทำให้ได้รับอันตรายจากการประสบอุบัติเหตุต่าง
1: ๆสวัสดีครับพบกับผมกิติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับกับรายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาแรงบันดาลใจที่ดีเกิดมาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของแต่ละคนครับสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาวันนี้ครับผมขอแบกเป้พาคุณผู้ชมมาพบกับกลุ่มจิตอาสากลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอาชีพหลักเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเลยก็ว่าได้อาชีพครูนั่นเองครับแต่คุณผู้ชมคงสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทำไมเป็นอาชีพครูแล้วถึงต้องมาทำจิตอาสาทางด้านน้องหมาน้องแมวทำไมไม่ทำจิตอาสาเกี่ยวกับการศึกษาหรือว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปติดตามรับชมกันเลยครับ
2: เดินผ่านมาเห็นครูมนเขาทำวีแชร์ก็เลยอยากจะมาร่วมทำบุญด้วยค่ะเพราะว่าการที่ทำให้หมาแมวเดินได้นี่เราก็มีความสุข
3: พอวันหนึ่งครูมนมีโครงการนี้ขึ้นมาก็เลยอาสามาช่วยเห็นน้องหมาน้องแมวที่พิการแล้วรู้สึกสงสารนะครับ
4: หมาแมวก็สัตว์พิการเขาก็มีหัวใจเหมือนกันครับก็เลยอยากช่วยพอดีเราทำอาสาวัชิระอยู่แล้วครับเราก็เลยอยากทำให้น้องมาน้องแมวบ้างครับ
1: หลากหลายมุมมองหลากหลายเหตุผลครับที่เป็นแรงบันดาลใจให้เรากลุ่มจิตอาสากลุ่มนี้หันมาทำความดีหลังจากที่ว่างเว้นจากการทำงานประจำเพื่อทำความดีเพื่อส่วนรวมและนี่ก็คือผลงานของพวกเขาครับวิวแชร์เพื่อน้องหมาน้องแมวครับคุณผู้ชมจะเห็นว่าวีลแชร์เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนขาของน้องหมาน้องแมวที่ทดแทนขาจริงของน้องหมาน้องแมวครับซึ่งอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุหรือว่าความพิการหรือแม้แต่เรื่องใดๆก็ตามครับที่ทําให้ขาของเขาไม่สามารถเดินได้นะครับซึ่งกลุ่มของครูมนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่คอยช่วยเหลือแล้วก็ทําวีลแชร์ชิ้นนี้ออกมาครับก่อนอื่นเลยครับอยากทราบว่ามีที่มาที่ไปยังไงถึงได้รวมกลุ่มกันขึ้นครับ
5: ครับก็แรกเริ่มเลยนะครับคุณครูก็ขออนุญาตเรียนให้ทราบแบบนี้นะครับโครงการวิวแชร์ของคุณครูแรกเริ่มเลยนะครับคุณครูเริ่มทำคนแรกทำครั้งแรกเนี่ยได้คนเดียวก่อนแล้วก็ใช้งบส่วนตัวก่อนในการทำนะครับโครงการของคุณครูเนี่ยที่แรกตั้งใจว่าจะทำแค่100ตัว
1: ครับ
5: 100ตัวทำแจกฟรีส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ100ตัวเนี่ยใช้งบส่วนตัวของตัวเองก่อนนะครับถามว่างบส่วนตัวนี้มาจากไหนคุณครูก็หักจากเงินเดือนแล้วก็เงินที่สอนพิเศษตรงนี้มานั่งมาแบ่งทำให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็ทำไปมันสัก10ตัวแล้วคุณครูก็ลงใน Facebook ส่วนตัวคุณครูลง Facebook ส่วนตัวไปวันเดียวครับวันที่2มาก็มีพี่น้องประชาชนขอคุณครูมาแค่วันเดียวนะ120คันแล้วเกิน
1: แล้ว
5: เกินตั้งใจไว้แล้ว
1: ครับผมแล้วทีมงานนี่คือมากันได้ไง
5: ครับก็พอคุณครูทำลงใน Facebook เสร็จแล้วเนี่ย120ตัวเสร็จปุ๊บน้องๆทีมงานปกติน้องๆเนี่ยจะเป็นทีมงานอาสาสมัครหน่วยแพทย์กู้ชีวิตวชิรพยาบาลกับครูมนอยู่แล้วนะครับ
1: ครับผม
5: ก็เป็นอาสาในกลุ่มเดียวกันอยู่แล้วน้องๆก็บอกว่าครูมนครับเห็นครูมนทำโครงการวีลแชร์ให้สัตว์พิการแล้วก็มีคนขอมาเยอะ
1: ครับ
5: ครูมนทำทันไหมครูมนก็บอกว่าทำไม่ทันแต่ก็จะทำไปเรื่อยๆ
1: ครับ
5: ทีมงานก็เลยบอกว่างั้นพวกผมขอไปช่วยได้ไหมอะไรเงี้ยครับ
1: คือมีความต้องการเพิ่มขึ้น
5: ใช่
1: ต้องมีคนที่มาช่วยทำเพิ่มขึ้นด้วย
5: จากที่ครูมนทำคนเดียวนะครับน้องๆก็พี่ๆน้องๆก็บอกว่าเดี๋ยวพวกผมไปช่วยนะอะไรเงี้ยก็ตั้งแต่นั้นมาก็มีพี่น้องแล้วก็สมาชิกกลุ่มหมดนะครับตอนนี้เราก็มีกันอยู่ทั้งหมด10ท่าน
1: ครับ
5: ก็หลากหลายอาชีพมาช่วยกันทำ
1: แล้วมารวมกลุ่มกันเนี่ยใช้เวลาการรวม

0: กลุ่มกันยังไงครับ
1: ครับเราก็จะนัดทำกันเสาร์อาทิตย์นะครับเพราะว่าพี่ๆน้องบางท่านเนี่ยก็ทำงานบางท่านก็ทำงานบริษัทบริษัทเอกชนบางท่านก็ทำกิจการของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเราก็จะใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย
0: ์
1: แล้วก็ของครูมนเนี่ยเสาร์อาทิตย์หลังจากที่ไม่ได้สอนแล้วเน
0: ี่
1: ยก็มานั่งรวมกันทำ
0: มีต้นแบบของวีลแชร์ยังไงครับตอนแรกเริ่มที่ครูมนเริ่มทำครับ
1: ครับแรกเริ่มนะครับคุณครูก็ศึกษาผ่าน YouTube ของสื่อต่างชาติด้วยนะครับว่าของต่างชาติเนี่ยเขาทำวีแชร์ก็ทำกันแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับบังเอิญว่ามาบวกกับจังหวะน้องผู้หญิงนะครับเอาวีแชร์คันเก่าๆมาให้ครูมนเพื่อให้ครูมนไปบริจาคให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับเขาเห็นครูมนทำวีแชร์อยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ครูมนก็ลองผิดลองถูกมาเรื่อยๆน้องก็บอกว่าครูมนเอาวีแชร์นี้ไปบริจาคให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยแต่นี้ครูมนก็มองว่าวีแชร์ที่น้องเอามาให้เนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วก็ชำรุดก็มีแตกมั่งอะไรเงี้ยครับครูมนก็เลยว่าจากที่เราไปศึกษาผ่าน YouTube ของสื่อต่างชาติมาบวกกับวีแชร์ที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าเราเลยเนี่ยเป็นแบบนี้เลยคุณครูก็ลองมาประติดประต่อกันลองแบบลองผิดลองถูกมาก็จนเป็นหน้าตาแบบนี
0: ้
1: แล้วก็เอาไปพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็ไปบริจาคให้กับคนที่ขอมาก็เขาก็ส่งคลิปมาให้ดูก็ปรากฏว่าเขาก็ใส่ได้
0: อ
1: ัน
0: นี้คือเป็นจุดเริ่มต้นของ100อันแรก
1: ใช่ครับ
0: ก็คือออกมาก็ยังเป็นรูปแบบนี
1: ้เป็นรูป
0: และก็ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง
1: ครับ
0: แล้วมีวิธีการทำที่ยากหรือเปล่าครับผมอยากจะฟัง
1: ก็ไม่ยากครับตอนนี้ก็จริงๆใช้เวลาในการประกอบทำเนี่ยประมาณ20นาทีก็เสร็จแล้วนะครับส่วนอุปกรณ์เนี่ยคุณครูก็จะอย่างที่ท่านเห็นเนี่ยจะเป็นถ้าเป็นสีขาวเนี่ยก็จะเป็นวีลแชร์สำหรับน้องหมากับน้องแมวตัวเล็กนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับคุณครูทำไว้3ไซส์นะครับก็จะมีตัวนี้เป็นไซส์ S แล้วก็มีไซส์ M แล้วก็ไซส์ L S M L
0: มี3ขนาด
1: มี3ขนาดไซส์ S เนี่ยคุณครูก็จะเริ่มให้น้องหมาน้องแมวใส่เนี่ยน้ำหนักของน้องหมาน้องแมวที่มาขอเนี่ยคุณครูจะเริ่มที่2กิโลแล้วก็ไซส์ที่2ไซส์ M ก็จะเป็นน้องหมาที่น้ำหนัก5กิโลแต่ไม่เกิน10กิโลก็จะเป็นไซส์ M นะครับแล้วก็ไซส์สุดท้ายไซส์ L น้ำหนักน้องหมาเนี่ยก็จะเป็นน้องหมาตัวใหญ่หน่อยก็จะประมาณ10กิโลขึ้นไปแต่ไม่เกิน40โลก็สามารถใส่วีลแชร์ได้นะครับผมครับ
0: ครับคราวนี้ครับสำหรับคนที่สนใจแล้วก็อยากจะได้วีลแชร์เนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างคร
1: ับ ครับปกติคุณครูก็จะให้ทางปลายทางที่ขอมาเนี่ยโทรศัพท์มาหาคุณครูก่อนมาแจ้งความจำนงขอรับบริจาค ก่อนนะครับพอคุยกันเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะให้ปลายทางเนี่ยเป็นคนแอดอดีไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์ก็อดีไลน์ก็095-538-6076นะครับท่านก็สามารถอดีไลน์เข้ามาพอระบบไลน์เด้งขึ้นมาปุ๊บเนี่ยทางบ้านคุณครูก็จะให้ทางบ้านเนี่ยเป็นคนส่งคลิปวิดีโอน้องหมาตัวนั้นแล้วก็ให้เขาแจ้งขนาดน้ำหนักมานะครับเสร็จแล้วแล้วก็ให้ปลายทางเนี่ยส่งที่อยู่ของท่านเนี่ยนะครับมาให้คุณครูนะครับที่อยู่นี่ขอละเอียดเลยเสร็จแล้วคุณครูก็จะดูว่าคนที่ขอมาเนี่ยเป็นคิวที่เท่าไหร่แล้วแล้วก็น้องหมาเนี่ยน้ำหนักกี่กิโลเขาพิการส่วนไหน
0: แล้วอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าทุกตัวสามารถที่จะเอาวีลแชร์ของเราไปใส่ได
1: ้
0: แล้วทุกตัวจะต้องได้รับวีลแชร์ของเราอย่างเงี้ย
1: ครับคุณครูก็จะพอส่งไปให้เสร็จแล้วเนี่ยทางปลายทางเขาก็จะฟีดแบ็กกลับมาหาคุณครูก็จะส่งคลิปวิดีโอมาครูมนพี่ได้แล้วนะหนูได้แล้วนะแล้วก็เขาก็จะส่งคลิปตอนใส่มาให้ชม
0: เอาละครับอยากรู้แล้วว่าการทำเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคุณมนช่วยอธิบาย
1: เดี๋ยววันนี้คุณครูก็จะพาคุณได้นั่งประกอบทำเลยนะครับนะคร
0: ับ
1: จะได้เห็นภาพชัดเจนเลยเนาะว
0: ่
1: าวีแชร์วันนี้เรามีอะไรทำแบบไหนกันบ้างนะครับผมครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับผมครับนะครับส่วนอุปกรณ์นะครับวันนี้คุณมนจะพาคุณได้ทำเป็นไซส์ L นะคร
0: ับ
1: เพราะว่าเป็นน้องหมาตัวใหญ่เน
0: า
1: ะ
0: สำหรับหมาใช่ไหมครับอันนี้
1: น้องหมาตัวใหญ่คล้ายๆตัวนี้เลยนะครับเป็นคล้ายตัวนี้นะครับส่วนไซส์ L เนี่ยครับคุณครูก็จะมีการตัดขนาดความกว้างความยาวของท่อ VC เนี่ยก็มีหลายขนาดนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับคุณครูก็ท่อนี้กับท่อนี้เนี่ยคุณครูก็จะใช้25เซน
0: ครับ
1: นะครับ25เซนก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้2ท่อนและตัวนี้30เซนครับเป็นตัวนี้ตัวนี้25เซนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับคุณเอกครับตัวนี้กับตัวนี้นะครับเราก็จะประกอบตัวนี้ก่อนโดยตัวนี้ก็คือเป็นตัวนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่ข้อง
0: อ
1: 2ชิ้นนะครับค
0: ุ
1: ณเอกครับ
0: ข้อง
1: อครับคุณเอกก็คุณเอกประกอบได้เลยครับเดี๋ยวคุณควรพาทําทีนึง
0: สวมไปเลย
1: ครับสวมก็ได้เลยครับผมครับก็จะเป็นคล้ายๆตัวอยู่ตัวนี้นะครับ
0: อันนี้คือด้านหลังใช่ไหมฮะ
1: ด้านหลังครับอันนี้เป็นด้านหลังคร
0: ับ
1: เสร็จแล้ว
0: นี่ครับ
1: อุปกรณ์ชิ้นที่2ครับตัวชิ้นนี้ก็จะมีทั้งหมด6 ตัวนะครับมีความยาว15เซ
0: นอันนี้
1: 6ตัวครับตัวนี้ก็จะประกอบครับตัวนี้ก็ใส่ตัวนี้เข้าไปได้เลยครับเสียบเข้าไปได้เลยใช่ครับครับโอเคครับก็จะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้ว
0: ครับ
1: อันนี้ก็เพื่อบางทีเราหมุนเข้าไปเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยแน่นนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะเคาะได้เลยนะครับเคาะได้เลย
0: อันนี้ไม่ได้ติดกาว
1: ไม่ได้ติดกาวครับก็สามารถที่จะอย่างเช่นคุณครูประกอบที่ร้อยเสร็จแล้วเนี่ยปลายทางก็สามารถที่จะเคาะออกได้เหมือนกันอันนี้ก็ออกแล้วนะครับคุณครูก็จะประกอบเข้าไปให้มันแน่นเฉยๆนะครับโอเคขั้นตอนต่อไปครับพอคุณได้ตัวนี้กับตัวนี้แล้วเนาะนะครับขั้นตอนต่อไปก็เป็น3ทาง3ทางก็จะมี2ตัว3ทางครับครับผมครับเราก็จะประกอบ3ทางใส่อันนี้ก่อนนะครับก็จะเริ่มเป็นตัวนี้แล้วนะครับคุณเอกครับแล้วก็จะตัวนี้มาครับผมครับ
0: คือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่ซ้ายและขวาทำเหมือนกัน
1: ซ้ายและขวาอยู
0: ่ยังง่ายอยู่นะครับ
1: ครับแล้วก็ขั้นตอนต่อมาครับจะเป็นร่วงช่วงเริ่มขานะครับก็จะเป็นตัวนี้ละเริ่มลงมาแล้ว
0: ขาซ้ายแล้วครับ
1: ขาซ้ายกับขาขวาก็จะเป็น15เซนเช่นกัน15เซนเมื่อกี้ใช่ครับคุณครูบอกว่า6ชิ้นเนาะ
0: ครับ
1: 1 1 23 4 5 6ครับแต่นี้เราก็จะประกอบชิ้นที่3แล้วก็ชิ้นที่4ครับชิ้นที่4เข้ามาครับ
0: ครับ
1: เสร็จแล้วก็จะเป็น3ทางขั้นกลางครับ
0: 3ทาง
1: 2ตัว
0: ครับอันนี้ใช้ครบแล้วนะครับครู
1: ครับครบแล้วครับเสร็จแล้วก็จะเป็นขั้นตัวนี้ด้วย1ครับผมฮะ1ชิ้นครับนะครับอันนี้เราก็จะใส่อันนี้กัน
0: อันนี้ขนาด
1: อันนี้เท่ากันครับ25เซนเท่าก
0: ันกับอันนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อ๋อ
1: เพราะอันนี้ยังอันนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคุณเอกก็สามารถที่จะเคาะลงไปให้มันเริ่มแน่นๆได้ครับขออนุญาตนะครับแล้วก็จะเคาะประมาณนี้นะครับก็สามารถเคาะอันนี้การเคาะเนี่ยก็จะใช้น้ำหนักนิดนึงไม่ต้องแรงมากนะครับเพราะว่าท่อ PVC เนี่ยถ้าเกิดบางทีเราเคาะเนี่ยแน่นเกินไปเนี่ยก็ทำให้แตกได้นะครับอันนี้ก็จะเริ่มเป็นเค้าโครงตัวนี้ละนะครับ
0: อันนี
1: ้ได้นะครับเริ่มเป็นตัวนี้ละ
0: ขั้นตอนต่อไปครับ
1: สุดท้ายขั้นตอนต่อไปเค้าก็เป็นตัว15เซนอันที่4 5กับ6นะครับ2อันนี้นะครับเราก็จะใส่เข้าไปนะครับครับก็จะเริ่มเป็นเค้าโครงแบบนี้แล้วนะครับผมครับ
0: อันนี้เราได้ขาซ้ายและขวาแล้วครับ
1: แล้วก็จะมีฝาปิด2อันนะครับฝาปิดก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้เราก็จะปิดฝาถ้าเกิดว่าเราไม่ปิดฝาเนี่ยตัวนี้มันจะค่อนข้างคมงั้นตัวนี้มีโอกาสที่จะบาดขาน้องหมาได
0: ้
1: งั้นถ้าเราปิดตัวนี้1เพื่อความสวยงาม2เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยนะครับคนนี้ก็สามารถเคาะได้เลยใช่ครับใช่นะครับโอเคครับได้ครับอันนี้พอเป็นแบบนี้แล้วนะครับคล้ายๆกันแล้ว
0: เหลือ1ล่างนะคร
1: ับเหลือตัวนี้ครับคราวนี้ตัวนี้จะใช้ความยาว30เซน2ท่อน1 2ใช่ครับตัวนี้ก็จะเสียบตัวนี้เข้าไปใช่ครับคล้ายๆกันแล้วคราวนี้คล้ายๆกันแล้วนะฮะเป็นบอดี้เริ่มอาจจะเชื่อมโยงกันแล้วนะครับใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาครอบนะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีบาดแผลตรงเวลาไปโดนเขา
0: เหมือนอันนี้
1: ใช่ครับงั้นฝาครอบเนี่ยเราก็จะใช้ทั้งหมด4ตัว1 2 3 4นะครับวันนี้ก็สามารถเคาะครับได้เลยนะครับใช่ครับOkay. อ
0: ันนี้เป็นโครงสร้าง
1: เริ่มเป็นโครงสร้างขึ้นมาแต่ดูแล้วก็เราใช้เวลาไม่ถึง3นาทีนะครับนะฮะแป๊บเดียวนะครับอันนี้ก็จะมาช้าตรงที่ว่าใส่ล้อนะครับเจาะรูใส่ล้อเจาะรูใส่สายนะครับครับเสร็จแล้วนะครับคุณครูก็จะพาใส่ล้ออีกทีนึงครับให้แน่นก่อนใช่ไหม
0: อ
1: ัน
0: นี้คือโครงสร้างภาพรวมนี่คือ
1: ใช่ครับใช่ครับอ
0: ันนี้เสร็จแล้วเราก็ทำให้แน่นก่อนที ่จะใช้สายยึดใช่ไหม
1: ใช่ครับผมครับครับผมครับโอเคครับตอนนี้นะครับก็เราจะใส่สายตรงล้อนะครับก็คือตรงนี้นะครับอันนี้วิธีการยิงผ่านล้อนี่นะครับถ้าเกิดว่าบางทีเราใช้สว่านตัวใหญ่เลยเนี่ยอันนี้มันมีโอกาสที่จะ
0: แตก
1: ไหมใช่มันจะควบคุมยากนะครับงั้นคุณครูก็จะให้นำล่องโดยการใช้สว่านตัวเล็กนำล่องก่อนนะครับนำล่องก่อนนะครับการเจาะก็จะประมาณกึ่งกลางของตัวนี้ประมาณกลางๆนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับเราจะเจาะทะลุหรือไม่ทะลุก็ได้นะครับแต่อันนี้คือนำล่องเฉย
0: คือนำให้มีรอย
1: ใช่ให้มีรอยก่อนนะครับเสร็จแล้วคุณครูก็จะใช้สว่านดอกใหญ่นะครับในการยิงเข้าไปเหมือนกันนะครับ เจาะนิดนึงนะครับอันนี้เราก็จะเจาะให้มันทะลุไปเลย
0: ทะลุทะลุ
1: ใช่ทะลุไปเลยครับได้ครับผมครับ
0: อันนี้ครับ
1: ครับอันนี้คุณครูจะให้คุณเอ๊เป็นคนเจาะนำร่องก่อนนะครับลองดูนะครับได้สนไหมโอเคครับเอาตรงกลางก็ได้ครับ
0: นำร่องก่อนนะคร
1: ับ ใช่นำร่องก่อนไม่ต้องทะลุก็ได้นะครับโอเคให้ยิงไปเลยครับไปครับอะไรครับยิงเข้าไปเลยโอเคโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วนี่ก็ยิงได้เลยครับวนช่วยจับให้ทีหนึ่งโอเคครับโอเค
0: ใช้แรงกดมาก
1: ใช้แรงนิดนึงอันนี้การตำแหน่งที่การเจาะรูเนี่ยครับ
0: ครับ
1: บางทีเนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับหรือว่าคนที่มีแรงพอสมควรในการเจาะเพราะว่าบางท่านเนี่ยเป็นเด็กก็อาจจะมีความอันตรายตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ต้องลองฝึกก่อน
1: ใช่ครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่อุปกรณ์ล้อครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับอันนี้น็อตเนี่ยเราจะมีล้ออยู่สองล้อนะครับแล้วก็ใส่น็อตตัวนี้เข้าไปนะครับการใส่น็อตเนี่ยครับก็จะคุณครูก็จะใส่จากข้างในออกมาข้างนอกนะครับที่จะลองแหวนหนึ่งตัวก่อนนะครับคนนี้ก็สามารถนี้เลยนะครับใส่จากด้านในออกมาข้างนอกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่จากข้างนอกออกไปข้างในปุ๊บเนี่ยล้อรถจะอยู่ในนี
0: ้
1: งั้นโอกาสที่จะไปโดนขาเขาเนี่ยจะค่อนข้างอันตรายง
0: ั้
1: นเราก็ต้องผัดเปลี่ยนออกมา
0: จะทำให้แคบกว่าเดิมด้วย
1: ใช่ครับงั้นก็ไม่ได้ใส่แหวน1ตัวไม่ได้ใส่แหวนอันนี้แหวน3ตัวเอาแหวนรอง1ตัวครับพอครับเสร็จแล้วแหวนตัวที่2นำอีกทีนึงครับปึ๊บครับครับเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูก็จะพาใส่ล้อนะครับครูแจ็คขอกรรไกรหน่อยครับผมเอาได้แล้วครูแจ็คได้แล้วโอเคครับครูเด็กก็ตอนนี้เราจะมีเขาเรียกเผากลางนะครับตัวนี้นะครับเป็นเผากลางเพื่อเวลาเราหมุนน็อตเข้าไปอ่ะมันก็จะไปติดกับตัวเหล็กนี้ไว้ทำให้ล้อมันหมุนได้ปกติแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับพอไป
0: ฟรี
1: ใช่มันจะเป็นหนีบแล้วมันจะหมุนยากนะครับมันจะต้องมีเผากลางนี้อยู่ครับคุณครูก็จะใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะใส่แหวนอีกครั้งหนึ่งครับเสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตทั้งหมด2ตัวนะครับน็อตตัวเมียเป็นครับเราก็จะใส่น็อตตัวเมีย
0: ใส่น็อตไป2ตัวเลยนะ
1: 2ตัวครับส่วนกุญแจนี่เราก็จะใช้ประมาณเบอร์14นะครับเบอร์14 15ก็สามารถใช้งานได้นะครับขั้นตอนต่อไปครับคุณครูจะพาใส่สายดำตัวนี้ก็มีหน้าที่คล้องขาหลังที่เขามีปัญหานะครับตอนนี้จะเซฟตัวขาเข้าไว
0: ้
1: นะครับก็อยู่ในนี้อันนี้เราก็เจาะน้ำร่องก่อนการเจาะน้ำร่องนะครับเราจะเจาะจากตรงนี้ไปตรงนี้เราจะเอาแค่กึ่งกลางอันนี้กึ่งกลางตัวนี้ก็ต้องกึ่งกลางส่วนตัวนี้นะครับเราก็วัดจากนี่มาตัวนี้จากนี่มาสูว่าตัวนี้2นิ้วอ
0: ัน
1: นี้ออกไปก็2
0: นิ้วเหมือนกัน
1: งั้นก็เป็นเส้นโค้งแบบนี้มาน
0: ะครับ
1: คุณครูก็จะนำร่องให้แบบนี
0: ้ครับก็คือใช้เกณฑ์การอันนี้เป็นเกณฑ์
1: เสร็จแล้วเราก็จะใส่น็อตใส่สายยางเข้ากับตัวรูที่เรานี้ไว้นะครับก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับ
0: โอ้
1: ใช่ครับคุณครูก็จะยึดนี้เข้าไปก่อนเพราะว่ามีรูแล้วนะฮะเรามีรูตัวนี้แล้วเนาะครับเราก็จะนำร่องมันก็จะเข้าง่ายๆขึ้นนะครับโอเคครับอันนี้ก็จะเริ่มเข้าเป็นหน้าตาแบบนี้แล้ว เหลือ2จุดที่เราต้องทำก็คือเชือกคล้องปลายเท้าน
0: ้
1: องหมากับเชือกรัดตัวเขาไว้ส่วนขั้นตอนต่อไปครับคุณครูก็จะพาใส่สายคล้องปลายเท้าน้องหมาเวลาน้องหมาเขามีบาดแผลนะครับเขาก็ต้องใส่ตัวนี้เพื่อเซฟปลายเท้าเขานะครับหรือส่วนวิธีการเจาะนะครับเราก็จะนำร่องเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เราใส่พวกน็อตตัวนี้เข้าไปเนี่ยถ้ามีนำร่องก่อนเนี่ยเวลาใส่จะใส่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับส่วนนี้เราก็จะเอากึ่งกลางก็พอแล้วนะครับประมาณนี
0: ้ลดการคาดเคลื่อน
1: ใช่ครับประมาณนี้ก็พอนะครับโอเคมี2เส้นแล้วก็มีสายสั้นกับสายยาวนะครับสายสั้นเอาไว้คล้องปลายเท้าเขาส่วนสายยาวเอาไว้คล้องตัวเขาเพราะว่าตัวเขาตัวยาวตัวใหญ่นะครับส่วนวิธีการใช้งานเสียบเข้าไปตัวนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะการยึดน็อตเข้าไปก่อนนะครับตัวนี้ก็อาจจะต้องค่อนข้างที่จะนิ่งนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เสียบเข้าไปเลยครับถามว่าตำแหน่งที่เราจะเสียบน็อตเข้าไปเนี่ยตรงไหนก็ได้ที่แบบว่าเอาสักคืบหนึ่งประมาณนี้ก็ของเราก็พอประมาณนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับกดเข้าไปก่อนส่วนนิ้วเนี่ยครับตรงนี้ต้องคุณครูรบกวนให้ทำแบบนี้ งั้นถ้าเราชิดกันเดี๋ยวเวลาเจาะไปรู้มันจะโดนนิ้วเรานะครับอย่างนี้ก็

0: คุณครูก็จะยิงเข้าไปแบบนี้ก่อนนะครับการใส่เนี่ยจะใส่รูนี้หรือรูนี้ก่อนก็ได้ไม่สำคัญครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็จะใส่นี้เข้าไปโอเคครับแล้วก็จัดให้ตรงนิดนึง
1: ครับ
0: ต่อไป
1: อีกอันนึง
0: อีกอันนึงครับแล้วก็ใส่แหวนตัวหนึ่งครับอันนี้เราก็มาดูว่ารูที่เราเจาะเนี่ยกับตำแหน่งที่เราเสียบเข้าไปเนี่ยให้มันตรงกันน
1: ะครับ
0: เราก็ล็อกเสียบเข้าไปดูใช่ครับใช่โอเคส่วนสายครับอันนี้ในตัวกิฟล็อกเนี่ยจะมีอยู่2รูข้างล่างกับข้างบนนะครับกูโมก็จะให้เข้ากับสอดเข้าไปรูข้างล่างก่อนแล้วเราก็อ้อมขึ้นมาเข้าข้างบนทีนึงมันจะเป็นตัวล็อกพอดีเลยเชือกสุดท้ายตัวนี้นะครับสังเกตว่าคุณครูจะเจาะรูจากด้านล่าง
1: ใช่ครับ
0: จากด้านล่างนะครับเพราะว่าตำแหน่งตัวเนี้ยต้องอยู่ที่ด้านล่างของตัวเขาใช่ท้องเขานะครับประมาณนี้นะครับก็เจาะได้เลยก็จะใส่สายเหมือนเดิมครับการใส่สายก็เหมือนเดิม1คืบ
1: คร
0: ับ พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยเราจะยิงซ้ายหรือขวาก่อนก็ได้แล้วแต่ข้างไหนก็ได้นะครับได้ครับแล้วก็เข้าได้เลยสุดยอดเรียบร้อยครับนี่คือเสร็จ1ตัวนั่นคือน้องหมา1ชีวิตได้ใส่วีลแชร์คันนี้นะครับวิธีการใส่นะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าเขา
1: ก็คือหัว
0: ใช่หัวน้องหมาอยู่ตรงนี้ครับอันดับแรกนะครับคุณครูจะให้ทางปลายทางเนี่ยปลดกิฟล็อกนี่ออกก่
1: อ
0: นปึ๊บออกหลุดไปแล้วนะครับหัวก็อยู่ฝั่งนี้นะครับขาอันนี้คือเป็นน้องหมาที่พิการขาหลังขาหน้าสามารถเดินได้ปกตินะครับอุ้มเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยครับ ขาหน้าเขาอยู่ตรงนี้เลยเชือกมาขาซ้ายขาขวานั่นหมายความว่าเชือกตัวนี้จะต้องอยู่ข้างล่างนะครับเสร็จแล้วครับก็โอบเชือกนี้มารัดกับตัวน้องหมาไว
1: ้ครับ
0: ส่วนน้องหมาเขาจะตัวอ้วนตัวผอมแค่ไหนเราก็สามารถ
1: ปรับได
0: ้หน้าปรับได้นะครับเสร็จแล้วครับนั่นหมายว่าตัวเขาอยู่นี้นะหัวเขาอยู่ฝั่งนี้นะครับใช่ครับขาหลังที่เขาพิการครับคุณครูก็จะให้เอาขาหลังสอดเข้าไปในนี้ขาซ้าย
1: ครับผม
0: ขาขวาครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีเชือกตัวนี้นะครับไม่มีเชือกตัวนี้เนี่ยขาน้องหมาเขาจะลากพื้นแบบนี
1: ้
0: งั้นเวลาเขาวิ่งนะครับงั้นคุณครูจะให้ทางเจ้าของเนี่ยโยกขาเข้ามาปลายเท้านะฮะคล้องแบบตัวนี้พักไว
1: ้
0: ครับงั้นพอเขาพักไว้ตรงนี้
1: เขาจะรออยู่อย่างนี้ใช
0: ่ไหมใช่ครับใช่ขาหน้าเขาทำงานได้พอใส่ปุ๊บเสร็จแล้วเนี่ยครูบอลก็จะให้ทางเจ้าของน้องหมาเนี่ยช่วยจับตัววีลแชร์นี้แล้วก็ช่วยดันน้องหมาไปก็คุยกับเขานะครับน้องหมาที่บ้านเอาไปลุกไปอย่างเงี้ยฮะ
1: เรียนรู้ให้เขาเรียนรู้ก่อนว่าเขาเดินได้นะ
0: เขาค่อยๆไปต้องแต่งของเขาไปแบบนะครับก็คือเสร็จสมบูรณ์ครับงั้นเขาก็จะพอเขาเริ่มรู้ว่าเขาใส่ตัวนี้เขาสามารถมูฟไปข้างหน้าได
1: ้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสำหรับวีลแชร์ชิ้นนี้
0: ก็สามารถใช้ได้
1: ต้องบอกว่าใช้เวลาการทำที่เร็วมากครับ
0: เร็ว
1: ประมาณ15นาทีถึงไหมครู
0: อาจจะไม่ถึงดีด้วยซ้ำนะไม่ถึงเลยครับ

0: วีลแชร์เหล่านี้ทำขึ้นจากการรวมกลุ่มของครูวิมลทัพธานีและเพื่อนๆซึ่งใช้ชื่อกลุ่มว่ากลุ่มครูมลคนรักหมาแมวสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งกับหมาและแมวค่ะเรียกได้ว่าสมกับชื่อกลุ่มที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมเลยล่ะค่ะ
1: อยากให้ครูมลนะครับพูดถึงการทำงานด้านจิตอาสาครับฝากถึงคุณผู้ชมครับสำหรับคนที่ทำงานด้านจิตอาสาอยู่แล้วหรือว่าอยากที่จะทำงานด้านจิตอาสานี่ครับ
2: แต่คุณครูก็อยากให้น้องๆคนรุ่นใหม่นะครับได้แสดงออกมาไม่ต้องอายนะครับไม่ต้องอายแล้วก็ไม่ว่าท่านจะไปเจออะไรก็ช่างที่น้องๆหรือว่าท่านที่เข้าที่ทำกิจกรรมเนี่ยครับที่จะพอช่วยเหลือได้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะทำได้เลยกล้าแสดงออกมา
1: ครับและนี่ก็คือเรื่องราวของกลุ่มครูมลคนรักหมาแมวนะครับกลุ่มคนที่ทำความดีเพื่อสังคมขยายไปถึงสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นเพื่อนร่วมโลกของเรานั่นเองนะครับและสิ่งเหล่านี้ครับสะท้อนให้เห็นจากผลงานที่ผ่านมาของพวกเขานั่นก็คือวีลแชร์นั่นเองครับและก็สะท้อนถึงกลุ่มคนที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงและก็นำวีลแชร์ของพวกเขาไปใช้ประโยชน์ได้จริงวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับสวัสดีครับ
3: กลุ่มครูมลคนรักหมาแมววิวแชร์เพื่อสัตว์พิการ

0: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท
1: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
2: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
3: เรียนที่มสทและเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
4: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
5: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
4: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
6: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
3: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
7: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
8: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
0: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: มสท.มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
10: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
11: มสท.เนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
12: ที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
13: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
14: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
16: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: เลยเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
2: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ STOU Channel

ครับสำหรับตอนที่1นะครับก็เป็นเรื่องของหลักการพื้นฐานนะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์นะครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์คืออะไรครับการดำเนินการทางคณิตศาสตร์ก็คือการบวกลบคูณหารนั่นแหละนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็มีความรู้มีพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่มีความรู้มีพื้นฐานที่ดีอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะข้ามนะครับเนื้อหาในส่วนนี้ไปก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นการปูพื้นจริงๆนะครับแต่สำหรับคนที่นะครับอาจจะเผลอลืมไปบ้างแล้วนะครับก็ถือโอกาสนะครับให้คลิปนี้เนี่ยได้เป็นการรื้อฟื้นความทรงจำนิดนึงอ่ะเรามาดูกันนะครับว่าหลักการพื้นฐานการดำเนินการทางคณิตศาสตร์เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับโอเคเรื่องของการบวกลบนะครับคูณหารจำนวนเต็มก่อนนะครับอาจารย์ก็จะสั้นๆแล้วกันเนาะว่าเรื่องของการบวกลบจำนวนเต็มเนี่ยนะครับเวลาเราจะบวกลบจำนวนเต็มต้องดูเครื่องหมายด้วยถูกไหมครับทุกคนจำได้ไหมครับว่า เวลาเครื่องหมายที่มันติดกันอย่างลบ3นะครับบวกนะครับวงเล็บลบ2เนี่ยนะครับบวกนะครับที่อยู่หลัง3กับหน้าลบ2เนี่ยบวกกับลบเนี่ยเจอกันมันก็จะกลายเป็นลบใช่ไหมครับมันก็จะมันก็จะกลายเป็นลบ3ลบ2นะครับแล้วก็ลบอีก17นะครับแล้วก็ลบอีก111นะครับลบกันไปลบกันมาเนี่ยนะครับก็ได้ลบ133นะบวกกับลบเจอกันเป็นลบใช่ไหมครับถ้าลบกับลบเจอกันเป็นบวกนะครับอันนี้พอจะเริ่มจำได้แล้วเนาะโอเคนะอาจารย์จะไม่ลงรายละเอียดเยอะมากนะครับก็เป็นการพูดผ่านๆอ่ะอย่างเช่นอันนี้นะครับ7บวก5นะครับบวก3นะครับแล้วก็เจอกับลบนะครับในวงเล็บลบ7ลบกับลบเจอกันเป็นบวกมันก็เลยกลายเป็นอะไรครับ7บวก5บวก3บวก7กลายเป็น22อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ยังไงเนาะต่อไปเป็นเรื่องของการคูณบ้างนะครับการคูณจำนวนเต็มนะครับเป็นยังไงครับสมมุติว่านะครับมันมีการคูณกันนะครับอย่างพจน์ที่2นะ8นะครับคูณกับลบ2ครับ8คูณกับลบ2กลายเป็นลบ16ในบรรทัดถัดมาเห็นไหมครับคราวนี้เนี่ยลบ7นะครับบวกกับลบ16บวกกับลบเจอกันก็กลายเป็นลบใช่ไหมก็เลยกลายเป็นลบ7ลบกับ16นะครับนะเพราะต่อมาก็บวกเจอกับลบ18ก็บวกกับลบกลายเป็นลบนะครับก็กลายเป็นลบ18แล้วก็บวก20บวก18ไปนะครับสุดท้ายได้ลบ3นะลองกดเครื่องคิดเลขดูนะครับลองกดเครื่องคิดเลขดูวิชานี้เวลาตอนสอบเนี่ยสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะโอเคสุดท้ายนะคือเรื่องของการหารจำนวนเต็มบ้างนะครับการหารจำนวนเต็มนะครับเราจะทำการหารตั้งแต่ตัวเลขตัวแรกนะครับของตัวตั้งนะครับ169เนี่ยเราเรียกว่าตัวตั้งใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายหารตามด้วยเลข7เลข7เนี่ยคือเราเรียกว่าตัวหารถ้าเอามาตั้งแบบหารยาวนะครับในด้านขวามือของนักศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเป็น7นะครับแล้วก็มีเครื่องหมายหารใช่ไหมแล้วก็169นะครับวิธีการหารก็คือเราก็ทำการหารเนาะโดยการดูนะครับตัวเลขตัวแรกก่อนของตัวตั้งก่อนเนาะเลข1ใช่ไหมเลข1 7หารได้ไหมหารไม่ได้ขยับไปก็เป็นจาก1กลายเป็น16ใช่ไหมครับ167หารได้ไหมน่าจะได้นะก็เป็น77เท่าไหร่ได้16ล่ะ7 2 14ใช่ไหมครับ7 2 14ก็ได้14 14ก็มาลบ16ก็เหลือ2ใช่ไหมดึง9ลงมานะ7 4 28ก็เอา28มาลบกับ29เหลือเศษ1นะครับอันนี้อาจารย์ไม่จับมือเขียนนะอันนี้ใช้อธิบายแบบอธิบายจากภาพเลยนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานอันนี้มาทบทวนนะครับโอเคคำตอบก็คือ24เศษ

หนึ่งนะครับอ่ะนี่เป็นการบวกลบคูณหารจำนวนเต็มนะครับต่อไปครับเป็นการบวกลบคูณหารอะไรครับเศษส่วนก็คล้ายๆกันกับบวกลบคูณหารจำนวนเต็มแหละแตกต่างกันตรงที่มันจะต้องหานะครับคอรนอมันจะต้องหาคอรนอนะครับตัวเลขตัวไหนที่มีส่วนมีส่วนที่น้อยกว่าเนี่ยนะครับก็ต้องหาคอรนออย่างเช่น7เนี่ยน้อยกว่า21ใช่ไหมครับแต่7เนี่ยคูณ3ถึงจะได้21เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอา3เนี่ยนะครับมาคูณกับ3ข้างบนด้วยเพื่อให้มันเท่ากันใช่ป่ะ3 3 9นะครับก็เป็น9บวก5นะครับก็เลยกลายเป็น9บวก5เป็น14นะครับส่วน21เราปรับแล้วนะตัดตัวเลขก็เหลือ2ส่วน3อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นการลบนะครับลบก็เหมือนบวกครับก็หาคอรนอแล้วก็ลบกันปกตินะครับส่วนการคูณครับอันนี้ง่ายเลยครับสำหรับการคูณเศษส่วนเพราะว่าตัวบนคูณตัวบนตัวล่างหารตัวละตัวล่างคูณตัวล่างนะครับการคูณกับการหารเศษส่วนจะง่ายกว่าการบวกกับการลบเนาะส่วนการหารนะครับง่ายนิดเดียวครับตรงที่เอาตัวหารนะครับกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษครับจากเดิม4ส่วน7กลายเป็น7ส่วน4อย่างเงี้ยแล้วเอามาคูณกันนะครับตัวบนคูณตัวบนตัวล่างคูณตัวล่างนะครับโอเคการบวกลบเลขทศนิยมครับก็คล้ายๆครับก็คือเวลาบวกลบเลขทศนิยมเนี่ยนะครับตั้งเลขตั้งจุดทศนิยมให้มันตรงกันนะครับแล้วก็บวกในตำแหน่งเดียวกันนะบวกในตำแหน่งเดียวกันนะครับการลบเลขทศนิยมก็เหมือนกันนะครับตั้งนะครับจุดทศนิยมให้ตรงกันระหว่างตัวตั้งกับตัวบวกตัวลบเนี่ยนะแล้วก็บวกลบตัวเลขนะครับในตำแหน่งที่มันตรงกันนะครับแต่การคูณเนี่ยเรายังไม่สนใจจุดทศนิยมเนาะการคูณเนี่ยเราคูณเหมือนคูณจำนวนเต็มปกติครับแต่สุดท้ายเนี่ยนะครับเราต้องมาใส่จุดทศนิยมเนี่ยเราใช้วิธีนับจุดครับเช่นตัวคูณเนี่ยมันมีจุดทศนิยมเนี่ยมีสองตำแหน่งใช่ไหมนะครับตัวตั้งมี2ตำแหน่งตัวคูณมี1ตำแหน่งรวมแล้วเป็น3ตำแหน่งเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยจะต้องมีทศนิยม3ตำแหน่งด้วยนะครับก็เลยเป็น 57.084 อย่างเงี้ยครับนะครับการหารก็เช่นเดียวกันนะครับการหารเนี่ยในตอนแรกเราก็จะยังไม่สนใจจุดทศนิยมเหมือนกันนะครับวิธีการหารก็เหมือนกับการหารจำนวนเต็มนั่นแหละนะครับโอเคสุดท้ายครับคือเรื่องของเลขยกกำลังครับเลขยกกำลังก็คือ เลขที่มันมีกำลังนะครับมันมีกำลังนะหลักการง่ายๆนะครับสูตรหรือว่าเป็นทฤษฎีง่ายๆของเลขยกกำลังก็คือถ้าเลขยกกำลังเนี่ยมีเลขฐานเหมือนกันนะครับให้เอาเลขชี้กำลังเนี่ยมาบวกกันได้เลยอย่างเช่น8กำลัง4คูณ8กำลัง5เนี่ยเอา4กับ5มาบวกกันเป็น8กำลัง9ได้เลยนะครับแต่ถ้ามันหารกันเอาเลขยกกำลังมาลบกันครับเช่น11กำลัง5นะครับหารด้วย11กำลัง3นะครับกลายเป็น11กำลัง5ลบ3ก็เป็น11กำลัง2ครับนะครับรายละเอียดต่างๆและแบบฝึกหัดนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูได้ในหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นทบทวนนะครับเป็นการทบทวนอ่ะก็สำหรับตอนแรกนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับหรือว่าแบบฝึกหัดนะครับอาจารย์ใส่แบบฝึกหัดไว้เยอะพอสมควรก็สามารถดูได้ในเอกสารของเรานะครับสำหรับตอนที่1ก็จะมีประมาณนี้ครับครับสำหรับตอนที่2นะครับก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเซตนะครับเซตคืออะไรนะครับเซตก็คือกลุ่มของข้อมูลนะครับกลุ่มของวัตถุนะครับสิ่งของหรือสิ่งมีชีวิตต่างๆนะครับอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่กันเป็นกลุ่มนะครับมันคือเป็นเซตนั่นเองนะเซตของสระในภาษาอังกฤษมีตัวอะไรบ้างครับตัว A ตัว E ตัว I ตัว O ตัว U ก็จะมีอยู่5ตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเซตของเดือนที่มี31วันเซตของเครื่องถ้วยชามเซตของจังหวัดในภาคอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับชิคของเซตเนี่ยเราใช้สัญลักษณ์คล้ายๆเป็นตัว E นะครับคล้ายๆเป็นตัว E นะโดยจะเขียนสมาชิกนะครับไว้ข้างหน้าก่อน
และตามด้วยสัญลักษณ์

ซึ่งเราอ่านว่าเป็นสมาชิกนะครับและเราตามด้วยตัวเซตนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็จะใช้อักษรภาษาอังกฤษบ้างนะครับก็แล้วแต่นะครับยกตัวอย่างครับ1แล้วก็มีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย A อ่านว่า1เป็นสมาชิกของเซต A อย่างเงี้ยครับ6แล้วตามด้วยเครื่องหมายนี้แล้วมีตัวขีดค่าครับมันแปลว่าอะไรครับก็แปลว่า6เนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกของ A นะครับง่ายๆนะครับโอเคครับการกำหนดเงื่อนไขของเซตครับเซตนี่ก็สามารถที่จะเขียนเป็นกำหนดเงื่อนไขได้นะครับก็เขาจะใช้วงเล็บปีกกานะครับวงเล็บนี้เขาจะอ่านว่า x เป็นสมาชิกของจำนวนนับนะครับโดยที่ x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8อย่างเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเขียนง่ายๆนะครับเซต b ก็คืออะไรครับมี5มี6มี7นะเพราะว่า x เนี่ยอยู่ระหว่าง4ถึง8ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นระหว่าง4ถึง8คือตัวเลขอะไรล่ะก็ตัวเลข5 6 7อย่างเงี้ยครับโอเคครับต่อไปเป็นสับเซตครับsubset เนี่ยนะครับคืออะไรอะไรจะเป็น subset ของอะไรยังไงนะครับดูยังไง subset เนี่ยมันคือความสัมพันธ์ของเซต2เซตครับก็คือเซต A กับเซต B นะตามตัวอย่างนะครับโดยมีสัญลักษณ์นะครับโดยมีสัญลักษณ์เนี่ยคล้ายๆตัว U ครับคล้ายๆตัว U ที่หันหัวไปทางขวานะครับก้นไปทางซ้ายนะลักษณะ A แล้วมีสัญลักษณ์แบบนี้แล้วตามด้วย B เนี่ยนะครับมันจะอ่านว่า A เป็นสมาชิกของ B ครับA เป็นสับเซตของ B นะครับขออภัยนะครับคำว่าสับเซตก็คือว่าสมาชิกเนี่ยทุกตัวนะครับของ A เนี่ยเป็นสมาชิกของ B ครับสมาชิกทุกตัวเลยนะ A มีสมาชิกกี่ตัวก็แล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของ B เราเรียกว่าสับเซตนะครับถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบขีดค่าแบบนี้ก็แสดงว่า A ไม่เป็นสับเซตของ B ความหมายคือว่าสมาชิกของ A เนี่ยอย่างน้อย1ตัวเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ B นะครับแล้วก็เซตว่างนะครับเป็นสับเซตของทุกเซตครับอันนี้เป็นเงื่อนไขของเซตเรามาต่อกันที่การดำเนินการของเซตครับจำได้ไหมครับว่าในตอนที่1เนี่ยนะครับในตอนที่1เนี่ยมีการดำเนินการของตัวเลขใช่ไหมครับเรื่องเซตก็มีการดำเนินการของเขาเหมือนกันนะครับโดยนะครับการดำเนินการแรกนะครับของเรื่องเซตเนี่ยนะครับเราเรียกว่ายูเนียนสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว U นะตัว U ใหญ่ๆเนี่ยครับก็ตัว U เนี่ยนะครับหรือยูเนียนเนี่ยนะครับเมื่อมันอยู่ระหว่างเซตไหนก็ตามนะครับเราจะอ่านว่า A union B นะครับคำว่า union ก็คือการรวมกันของสมาชิก2เซตยกตัวอย่างเช่น A union B ก็คือการรวมกันของสมาชิก A กับสมาชิก B นะครับตัวอย่างเช่นนะครับเซต A นะครับมีสมาชิก1 2 3 4เซต B มีสมาชิก2 4 6อย่างเงี้ยครับถ้าเอาสมาชิก A มายูเนียน B ก็คือการรวมกันของ A และ B เราจะได้1 2 3 4 6นะครับอาจารย์ขออนุญาตเขียนให้ดูนะครับสมมุติ A เนี่ยนะครับนะ A 1 2 3 4ใช่ไหมเซต A เนี่ยก็คือวงกลมนี้ทั้งวงใช่ไหมครับวงทั้งวงนะครับเซต B ก็คือวงกลมนี้ทั้งวงเช่นเดียวกันทีนี้พอเซต A มายูเนียนกับเซต B คือการรวมกันของเซต A และเซต B นั่นหมายความว่าพื้นที่วงกลมสีพื้นที่วงกลมทั้ง2อันที่อาจารย์แรงเงาเป็นเส้นสีแดงๆเนี่ยนะครับนั่นคือคำตอบของการยูเนียนครับก็คือมันรวมกันนะกินพื้นที่ของทั้ง A ทั้ง B ทั้งหมดเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของยูเนียนต่อไปครับคือเรื่องของอินเตอร์เซคชันครับอินเตอร์เซคชันเนี่ยจะแตกต่างจากยูเนียนตรงที่ว่าเอาสัญลักษณ์ก่อนนะครับมันคือยูกับหัวนะครับความแตกต่างของอินเตอร์เซคชันกับยูเนียนก็คือว่าผลลัพธ์ที่ได้ครับ
ยูเนียนคือรวมใช่ไหมครับintersection คือร่วมครับนี่คีย์เวิร์ดของมันอยู่ตรงนี้ครับยูเนียนรวม intersection ร่วมก็คือเอาเฉพาะตัวที่มันร่วมกันนะยกตัวอย่างเลยครับตัวอย่างเดิมแหละนะครับคือ A มี1 2 3 4 B มี2 4 6ถ้า A union B ก็คือการรวมกันนะครับของ A การร่วมกันของสมาชิกนะครับของ A และ B ซึ่งจุดร่วมนะครับจุดร่วมกันก็คือจุดทับซ้อนของวงกลมนั่นเองเวลาเราแรงเงาคำตอบเนี่ยเราก็จะได้ว่านี่ส่วนนี้ครับเพราะว่ามันเป็นสมาชิกร่วมกันนะครับส่วนนี้คือ2กับ4ครับนะครับโอเคนะครับต่อไปครับผลต่างครับผลต่างคือการเอามาลบกันนะครับระหว่างเซต2เซตนะยกตัวอย่างเช่น A ลบ B นะครับ A ลบ B ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือได้ผลลัพธ์นะครับที่เป็นสมาชิก A ซึ่งไม่อยู่ใน B ถ้า A ลบ B คือสมาชิกที่มีใน A แต่ไม่มีใน B ครับมาดูตัวอย่างนะครับโจทย์เดิมเลยครับ A 1 2 3 4นะครับ B 2 4 6ครับเอา A มาลบ B นะครับเมื่อกี้อาจารย์ให้ท่องนะ A ลบ B คือสมาชิกที่อยู่ใน A แต่ไม่อยู่ใน B ทุกคนก็ต้องดูครับ1อยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมไม่อยู่แสดงว่า1เป็นคำตอบนะครับ2อยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมอยู่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่คำตอบต่อไปครับ3ครับอยู่ใน A แล้วอยู่ใน B ไหมไม่อยู่แสดงว่าเป็นคำตอบครับ4อยู่ใน A ใช่แล้วอยู่ใน B ไหมอยู่ครับแสดงว่าไม่ใช่คำตอบครับสรุปคำตอบที่ได้คือ1กับ3ครับแล้ว6ล่ะทำไง6ไม่อยู่ใน A ไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาเราแรงเงาครับก็คือเป็นพื้นที่เฉพาะพื้นที่ของ A เท่านั้นคือพื้นที่ที่อยู่นอก B คือสมาชิกของ A ที่ไม่อยู่ใน B นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะโอเคครับสุดท้ายแล้วครับคือส่วนเติมเต็มครับหรือว่าคอมพลีเมนต์ครับก่อนที่จะเข้าใจเรื่องของส่วนเติมเต็มเนี่ยจะต้องรู้จักนะครับตัวหนึ่งก่อนก็คือตัว universe หรือเอกภพสัมพัทธ์นะครับเอกภพสัมพัทธ์ก็คือเป็นจักรวาลของข้อมูลนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเอกภพสัมพัทธ์นะครับuniverse เนี่ยมีค่านะครับมีสมาชิก0 1 2 3 4 5นะครับและเซต A เนี่ยครับ1 2 3 4นะครับเซต B 2 4 6นะครับจะหาส่วนเติมเต็มของ A นะครับเราใช้สัญลักษณ์ A แล้วก็มีแดดมีรูปนะครับเม็ดฝนอยู่บนหัว A นะครับแปลว่าตัว A ครับ A นั่นแหละแต่เป็น A อีกตัวหนึ่งเป็น A ตัวปลอมนะครับเราต้องดูใน Universe ครับใน Universe เนี่ยนะครับตัวไหนนะครับที่เป็นตัว A บ้างครับก็คือ1คือ A ใช่ไหมครับ1คือสมาชิกของ A 2คือสมาชิกของ A 3คือสมาชิกของ A และ4คือสมาชิกของ A มีตัวไหนบ้างที่ไม่เป็นสมาชิกของ A นั่นคือ A complement ครับก็คือมี0ครับมี5และมี6ครับเพราะฉะนั้น A complement จึงตอบ0 5 6ครับซึ่ง0 5 6เนี่ยนะครับไม่อยู่ใน A ครับไม่อยู่ใน A แต่มันอยู่ส่วนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในวงกลม A เพราะฉะนั้นถ้าจะแรงเงาคำตอบมันจะต้องแรงเงาพื้นที่ทั้งหมดเลยครับรวมถึงแรงเงาพื้นที่ B ด้วยครับเพราะมันคือพื้นที่ที่เป็น A complement ครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับยกเว้นวงกลม A ที่เราจะไม่ยุ่งนะครับอันนี้ก็เป็น
ส่วนทั้งหมดนะครับของเรื่องของ

เซตและการดำเนินการของเซตครับครับสำหรับตอนที่3นะครับเราก็จะมาคุยกันนะครับในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับระบบจำนวนจริงคืออะไรนะครับระบบจำนวนจริงก็คือจำนวนที่มันมีอยู่จริงในโลกนี้นั่นแหละนะครับซึ่งจำนวนจริงเนี่ยนะครับมันถูกแบ่งนะครับออกเป็น2ประเภทอีกนะครับก็คือจำนวนตรรกะนะครับที่อยู่ทางด้านขวามือของนักศึกษานะครับกับจำนวนอตรรกะจำนวนตรรกะนะครับก็คือจำนวนที่เราเนี่ยพบเห็นได้นะครับโดยทั่วไปในชีวิตประจำวันในโลกธุรกิจในการทำงานนะครับแต่ส่วนจำนวนอตรรกะเนี่ยนะครับเป็นจำนวนที่ออกจะมีความจินตนาการนิดนึงนะครับซึ่งเราไม่ค่อยได้พบบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของเราในหน่วยของเราเนี่ยจะไม่พูดนะครับถึงเรื่องของจำนวนจริงทั้งหมดเราจะพูดเฉพาะที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้แล้วก็จำเป็นต้องใช้นะครับก็คือในส่วนของจำนวนตรรกะนั่นเองนะครับซึ่งจำนวนตรรกะเนี่ยยังอุตส่าห์แบ่งออกไปอีกเป็น2ประเภทนะครับก็คือเรื่องของจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มนะครับเป็นจำนวนเต็มกับจำนวนที่ไม่ได้เป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มนั่นเองนะครับจำนวนเต็มก็คือจำนวนที่ไม่มีจุดทศนิยมส่วนจำนวนที่ไม่ใช่จำนวนเต็มก็คือจำนวนที่มีจุดทศนิยมเอาง่ายๆแค่นี้นะครับซึ่งจำนวนเต็มเนี่ยก็ยังแบ่งออกไปอีกครับแบ่งออกเป็น3กลุ่มอีกก็คือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็ม00นี่ถือว่าเป็นจำนวนเต็มด้วยนะครับจำนวนเต็ม0คือไม่เข้าพวกครับไม่ได้เป็นลบหรือไม่ได้เป็นบวกนะครับก็มีจำนวนเต็ม0ก็มีแค่0ตัวเลขเดียวส่วนจำนวนเต็มลบเนี่ยตัวเลขที่ติดลบเนี่ยถือเป็นจำนวนเต็มลบหมดนะครับอีกอันนึงก็คือจำนวนเต็มบวกก็คือจำนวนที่มีค่าเป็นบวกนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะครับของเรื่องของจำนวนจริงอ่ะโอเคคราวนี้เราจะมาเรียนรู้อะไรบ้างนะครับในเรื่องของจำนวนจริงนะครับอันดับแรกนะก็อยากให้นะครับนักศึกษาเนี่ยรู้จักเรื่องของเส้นจำนวนแล้วก็ช่วงก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานนะครับที่เราจะคุยกันต่อไปนะครับเรื่องของช่วงนะครับเรื่องของเส้นจำนวนเนี่ยนะครับก็จะมีมันจะมีเส้นนะครับเพื่อที่จะบอกตำแหน่งของตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่บอกช่วงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับช่วงเนี่ยแบ่งออกเป็น2แบบครับก็คือช่วงเปิดกับช่วงปิดนะครับช่วงเปิดเนี่ยจะใช้เครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับวงเล็บก็จะเป็นวงเล็บแบบโค้งๆนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์วงกลมที่เป็นวงกลมแบบโปร่งนะครับช่วงอีกประเภทนึงคือช่วงแบบปิดครับช่วงแบบปิดเนี่ยก็จะใช้สัญลักษณ์ที่เป็นมากกว่าที่มีเท่ากับด้วยถ้าน้อยกว่าก็จะมีเท่ากับด้วยนะครับก็จะเป็นวงเล็บใหญ่ๆนะครับวงเล็บแบบที่เป็นปีกกานะครับตรงๆนะครับโอเคสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนก็จะเป็นวงกลมทึบนะครับวงกลมทึบอันนี้เป็นสัญลักษณ์นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเวลาที่เราจะเอามาใช้นะครับเรื่องเส้นจำนวนกับช่วงเนี่ยจะใช้ยังไงก็ดูตัวอย่างนี้เลยครับสมมุติว่านะครับมีช่วงนะครับ x อยู่ช่วงหนึ่งนะครับ x เนี่ยมากกว่าลบ3น้อยกว่า2ถ้าเราเห็นนะครับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าที่ไม่มีเท่ากับแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นช่วงแบบเปิดใช่ไหมครับซึ่งช่วงแบบเปิดเนี่ยสัญลักษณ์ที่อยู่บนเส้นจำนวนเนี่ยก็จะเป็นวงกลมโปร่งใช่ไหมวงกลมโป่งแสดงถึง x เนี่ยมากกว่าลบ3วงกลมโป่งก็จะอยู่บนสเกลที่จะเป็นสเกลลบ3ใช่ไหมครับน้อยกว่า2น้อยกว่า2ไอ้วงกลมโป่งเนี่ยก็จะอยู่บนสเกล2นะครับแสดงว่า x เนี่ยมีค่าอยู่ระหว่างลบ3กับ2นะครับวงกลมโป่งเนี่ยมันแสดงออกว่าเฮ้ย x มันจะไม่เท่ากับลบ3กับ2นะแต่มันมีค่ามากกว่าแล้วก็มีค่าน้อยกว่านะครับตามลำดับนะแต่ถ้าเป็นวงกลมทึบครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2นะครับถัดลงมานะครับ x มากกว่าลบ3แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ4คำว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับเนี่ยแสดงว่า x เนี่ยอาจจะเท่ากับ4ก็ได้ใช่ไหมครับเราก็เลยใช้วงกลม

ึบครับเป็นการบอกว่าเฮ้ยเอาสีด้วยนะนะครับเวลาเขียนเป็นช่วงก็จะได้ดังภาพที่แสดงนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นฐานนะครับของเรื่องเส้นจำนวนและช่วงนะครับอ่ะเรามาดูนะครับเราจะใช้ความรู้นะครับในเรื่องของการบวกลบที่เราเรียนมาตั้งแต่แรกนะครับมาใช้ในการแก้สมการนะครับในหัวข้อนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมการ 3x บวก 6 ครับเท่ากับ 18 เราจะแก้สมการนี้ยังไงดีครับวิธีง่ายๆครับนะครับก็คือการย้ายข้างครับเอาแบบสูตรลัดขั้นตอนไปเลยนะครับก็คือย้ายข้างครับบวก 6 นะครับวิธีหรือหลักการย้ายข้างเนี่ยก็คือเราต้องดูครับว่าตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งไหนนะครับตัวแปรที่เราไม่ทราบค่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวเลขในฝั่งซ้ายเนี่ยทยอยย้ายสมโนครัวมาอยู่ฝั่งขวาให้หมดครับโดยย้ายตัวที่อยู่ไกลนะครับตัวแปรของเราออกไปก่อนนะครับนะในที่นี้ก็คือบวก6ใช่ไหมมันอยู่ไกลนะครับก็ย้ายไปเป็นลบ6นะครับย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งเป็นลบ6นะก็เลยกลายเป็น18ลบ6นะครับ18ลบ6ก็เหลือ12ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ยังมีตัวเลขเป็นเรื่องของอสมการบ้างนะครับถ้าสมการเนี่ยเครื่องหมายนะครับจะเป็นเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นอสมการเนี่ยเครื่องหมายมันจะไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับแล้วมันจะเป็นเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่วิธีการแก้สมการหรืออสมการนะครับใช้หลักการเดียวกันครับก็คือย้ายตัวเลขที่อยู่ฝั่งเดียวกับตัวแปรเนี่ยไปอยู่อีกฝั่งนึงให้หมดนะครับให้เหลือตัวแปรเนี่ยแค่ตัวแปรเดียวนะครับโอเคนะในที่นี้ก็เป็น x ลบ2มากกว่า4ใช่ไหมครับ x ลบ2มากกว่า4ตัวเลขที่ต้องย้ายก็คือลบ2ใช่ไหมครับก็ย้ายไปเป็นบวก2นะครับ x ก็เลยมากกว่า6นะครับเวลาเราเขียนเส้นจำนวนนะครับ x มากกว่า6เป็นช่วงเปิดใช่ไหมครับก็เป็นวงกลมโปร่งนะครับมากกว่าก็ต้องไปทางด้านอะไรครับทางด้านขวานะครับไปทางด้านขวาก็จะเป็นลูกศรมันก็จะไปทางด้านขวามือนะครับของนักศึกษานะครับการแก้อสมการนะครับก็จะมีหลายรูปแบบนะตัวอย่างต่างๆนะครับอยู่ในนะครับหนังสือเนี่ยอาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆนะครับหลักการนะครับไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการเนี่ยเหมือนกันครับก็คือการย้ายข้างอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่อยู่ในหนังสือนะครับซึ่งก็มีหลากหลายตัวอย่างนะครับอาจารย์อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าเอาขึ้นมาให้นะครับพวกเราดูให้เราเห็นภาพว่ารูปแบบนะครับของสมการหรืออสมการมีอะไรบ้างนะครับสำหรับเนื้อหาในเรื่องของระบบจำนวนจริงนะครับภาพรวมก็จะมีประมาณนี้นะครับย้ำนิดนึงครับขอให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดเยอะๆครับเพื่อเพิ่มประสบการ

และการเงินธุรกิจวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องการกำหนดราคาเชิงธุรกิจครับในก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้คุยกันเรื่องของการกำหนดราคาโดยอาศัยแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ไปเรียบร้อยละนั่นคือว่าเราได้ลองพิจารณาว่าสำหรับผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์เนี่ยเขามีหลักการกำหนดราคาเช่นไรนะครับแล้วก็ลองมาดูซิว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับซึ่งประกอบไปด้วยผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายและผู้ผลิตที่เป็นผู้ผูกขาดตลาดเนี่ยมีหลักการในการกำหนดราคาเช่นไรนะครับซึ่งเราก็พบว่าทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดแข่งขันสมบูรณ์และผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดรวมทั้งผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผูกขาดเนี่ยใช้หลักการเดียวกันนั่นก็คือดูที่ MR เท่ากับ MC อันนี้พอจะจำได้ใช่ไหมครับและด้วยลักษณะการตัดสินใจเช่นนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตได้รับกำไรสูงสุดในรูปแบบต่างๆในระดับตามระยะเวลานะซึ่งเราแบ่งออกเป็นระยะสั้นกับระยะยาวนะครับก็จะมีทั้งกำไรเกินปกติกำไรปกติและขาดทุนระยะสั้นนะครับแต่พอเรามาทำการพิจารณาผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดผู้ขายน้อยรายเนี่ยเราก็เห็นความต่างนั่นก็คือว่าผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดนี้เนี่ยกับไม่ใช้ MR ไม่ใช้ MC นะแต่เป็นการตัดสินใจภายใต้การวิเคราะห์กลยุทธ์ของคู่แข่งนะครับแต่ผู้ผลิตที่อยู่ในตลาดเหล่านี้เนี่ยสุดท้ายแล้วก็ต้องการกำไรสูงสุดครับครับนั่นก็เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงเข้ามาสู่หน่วยนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาการกำหนดราคานะครับแต่ตอนนี้เราจะมุ่งเน้นมาในเชิงของปฏิบัติในเชิงปฏิบัติครับในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะรู้สึกยุ่งยากนะครับถ้าเราจำเป็นที่จะต้องไปหา MR หรือ MC นะครับทีนี้มาดูว่าแล้วในเชิงปฏิบัติเนี่ยที่นักธุรกิจหรือหน่วยธุรกิจเขาทำกันเนี่ยเขาทำกันเช่นไรนะครับสำหรับภาพนี้นะฮะเราจะเห็นว่าการกำหนดราคาเนี่ยอาจจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกำไรสูงสุดอันนี้เราก็ได้คุยกันไปเยอะละนะฮะโดยเฉพาะในทางเศรษฐศาสตร์นะครับทำไมต้อง MR MC เพราะต้องการกำไรสูงสุดนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่กำไรสูงสุดล่ะการกำหนดราคาเป็นอย่างอื่นได้ไหมคำตอบก็ได้ครับนะในบางโอกาสผู้ผลิตอาจจะต้องการส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดนั่นคือจะต้องกำหนดราคาอย่างไรเพื่อทำให้ยอดขายของตนเนี่ยเหนือคู่แข่งให้ได้เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดมาให้ได้นะครับหรือในอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็อาจจะเป็นการกำหนดเพื่อการแข่งขันนะครับนั่นก็หมายความว่าผู้ผลิตเนี่ยอาจจะตั้งราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงนะครับเหนือการคาดการของคู่แข่งเลยก็เป็นไปได้นะครับทั้งนี้ทำไปเพื่ออะไรก็เพื่อที่ว่าจะทำให้คู่แข่งรายใหม่เนี่ยไม่สามารถที่จะมาตั้งราคาขายแข่งกับตนได้เพราะว่าราคาถูกเสนอเกินแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งราคาโดยมีวัตถุประสงค์คือการกำจัดคู่แข่งขันครับนะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งที่เราได้กล่าวที่คู่นี้นะครับเรามาเริ่มต้นด้วยการพิจารณาการกำหนดราคาสินค้าชนิดเดียวกันครับด้วยหลักการง่ายๆนั่นก็คือว่าอันนี้ผมว่าผู้ที่เป็นผู้ประกอบการใหม่ก็คงใช้หลักการนี้นะครับนั่นก็คือดูว่าตนเนี่ยเราเนี่ยต้องการกำไรเท่าไหร่นะเราได้ของมาสมมติว่าเราไปรับของมาสักมีต้นทุนประมาณนึงเราอยากได้กำไรสัก 20% 30% นะครับเราก็บวกเพิ่มเข้าไปนะฮะงั้นภายใต้สมการนี้เนี่ยจึงเป็นสมการง่ายๆที่จะช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะตั้งราคาได้นะครับนั่นคือว่าถ้าเรากำหนดให้ P เนี่ยเป็นราคาที่เราสงสัยว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ให้ C ตัว C นะครับ C CAT เนี่ยเป็นต้นทุนที่เราได้มานะต้นทุนสินค้าเราอาจจะไปรับต่อมาหรือว่าผลิตก็ได้นะครับนั่นคือต้นทุนสินค้าส่วน M subscript ห้อยด้วยตัว C เนี่ยนะครับก็คือกำไรที่เราต้องการนะครับอย่างเช่นถ้าเราต้องการกำไรสัก 30% นะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนะครับ 0.3 นะครับแล้วต้นทุนเป็นเท่าไหร่ล่ะก็ใส่เข้าไปตัว C แทนค่า C เข้าไปสิ่งที่เราต้องทำง่ายนิดเดียวครับแก้สมการง่ายๆหาค่า C นะหาค่า P นะครับเราก็จะได้ราคาที่ควรจะตั้ง
ที่จะทำให้เราได้

กำไร 30% ที่เราคาดหวังครับผมครับอันนี้ผมเชื่อว่ารูปแบบนี้เนี่ยใช้กันอย่างกว้างขวางนะครับเพราะค่อนข้างง่ายนะฮะหรืออีกแบบนึงบอกถ้าไม่บวกกำไรไปกับต้นทุนเนี่ยเราทำอย่างอื่นได้ไหมก็สามารถที่จะทำได้ครับด้วยวิธีการบวกกำไรเข้าไปกับราคานะครับอันนี้ทำอย่างไรนะครับพิจารณาจากสมการนี้นะครับสิ่งที่เราต้องทำก็คือทราบต้นทุนก่อนนะครับต้นทุนของเรานะครับแล้วก็อยากได้กำไรเท่าไหร่เนี่ยที่เป็นกำไรที่เหนือไปจากราคาที่เราที่รวมเข้าไปกับราคาที่เราขายเนี่ยนะอย่างเช่นเราต้องการกำไรสัก 30% นะฮะก็ใส่ MP เข้าไปเป็น 30% นะครับแล้วก็แก้สมการครับหาค่า P ออกมานั่นแหละครับคือราคาที่เราจะขายนะครับแล้วได้กำไรเป็น 30% ของราคาขายครับทั้ง2สมการนี้เป็นสมการที่ง่ายๆนะครับสำหรับผู้ผลิตที่ทำการผลิตสินค้าชนิดเดียวครับผมครับนั่นก็เป็นหลักการพื้นฐานในการกำหนดราคาของผู้ผลิตที่ทำการผลิตสินค้าชิ้นเดียวและต้องการตั้งราคาเพื่อให้ตนเนี่ยสามารถที่จะได้กำไรตามเป้าหมายนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างเป็น 30% นะฮะก็อาจจะบวกเข้าไปกับต้นทุนที่ได้มานะครับหรืออาจจะบวกให้รวมเข้าไปกับราคาที่ต้องการที่จะขายนะครับสุดท้ายแล้วเราก็จะได้ราคาออกมานะครับแล้วได้กำไรตามที่เราต้องการครับ

เรายังคงมาพิจารณากันต่อในเรื่องของการกำหนดราคานะครับแล้วก็ยังคงเป็นการผลิตสินค้าชนิดเดียวอยู่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือว่าในความพยายามที่จะทำให้ได้รับผลตอบแทนมากที่สุดเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปที่กำไรมากที่สุดเราจะมีวิธีการจะมีกลยุทธ์อย่างไรที่จะถ้าเราไม่พิจารณาที่ MR เท่ากับ MC นะครับนั่นหมายความว่าถ้าเรากำหนดให้ต้นทุนสินค้าเนี่ยเท่ากันเลยนะครับจะมีช่องทางไหนบ้างที่จะสร้างรายได้นะครับสร้างกำไรจากการผลิตออกมาจำหน่ายเนี่ยให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราไปเอาเปรียบสังคมนะครับครับตอนนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิทย์ทำกันทั่วไปนะครับในการกำหนดราคาเราอาจจะทำการแบ่งแยกตลาดนะครับซึ่งการแบ่งแยกตลาดนี้เนี่ยเราทำไปเพื่อที่ว่าเราจะตั้งราคาในแต่ละตลาดเนี่ยให้ไม่เท่ากันนะครับทำไมเราถึงทำอย่างนั้นนะครับมีเงื่อนไขสำคัญนะครับก็คือว่าสินค้าที่เราทำการแบ่งแยกตลาดเนี่ยพอเราพูดถึงตลาดให้นึกถึงไปพร้อมๆกันก็คือกลุ่มผู้บริโภคนะครับนะพอเราพูดถึงตลาดนั่นคือกลุ่มผู้บริโภคนั่นเองนะฉะนั้นเงื่อนไขก็คือว่าเป็นสินค้าตัวเดียวกันนะครับต้นทุนเท่ากันนะครับแล้วก็การเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างตลาดทำไม่ได้นะครับคือมีต้นทุนสูงมากนะข้อมูลข่าวสารไม่สมบูรณ์นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการรับรู้ราคาแต่ละตลาดแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายจากตลาดที่ขายแพงกว่ามาขายในตลาดที่ถูกกว่านะถ้าเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้การแบ่งแยกตลาดและตั้งราคาที่แตกต่างกันแต่ละตลาดเนี่ยไม่สามารถทำได้ผู้ผลิตก็จะไม่สามารถทำกำไรจากกลยุทธ์นี้ได้นะครับเอาละทีนี้เราก็จะมาดูการแบ่งแยกตลาดลำดับที่1นะครับการแบ่งแยกตลาดคือการแบ่งแยกผู้บริโภคนะครับการแบ่งแยกผู้บริโภคนั่นหมายความว่าเราจะแบ่งแยกผู้บริโภคออกเป็นกลุ่มต่างๆนะครับโดยพิจารณาจากอะไรโดยพิจารณาจากความเต็มใจที่จะจ่ายให้กับสินค้านั้นหรือในทางเศรษฐศาสตร์เราอาจจะบอกว่าพิจารณาจากค่าความยืดหยุ่นไงนะครับดูซิว่าผู้บริโภคเนี่ยมีค่าความยืดหยุ่นต่อของอุปสงค์ต่อราคาเช่นไรนะครับเพราะผู้บริโภคบางคนมีค่าความยืดหยุ่นค่อนข้างมากนะครับอันนี้เขาจะรับไม่ค่อยได้กับการเปลี่ยนแปลงของราคาหรือว่าราคาสูงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยซื้อนะครับแต่ว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยเป็นกลุ่มที่รับได้นะครับมีความยืดหยุ่นน้อยนั่นหมายความว่าระดับราคาเท่าไหร่เขาก็ทนไหวเขาก็ยินดีที่จะจ่ายแบบนี้เนี่ยผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตก็จะใช้โอกาสตรงนี้นะครับสร้างกำไรจากการขายสินค้าชิ้นนี้เนี่ยให้กับผู้บริโภคที่ยอมรับราคาที่สูงได้ก็จะทำให้เขามีรายได้เพิ่มขึ้นครับฉะนั้นการแบ่งแยกตลาดในลำดับที่1เนี่ยอันนี้เป็นคล้ายๆในอุดมคติเลยนะครับนั่นคือว่าผู้ผลิตสามารถที่จะมีรับรู้คือสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าผู้บริโภคแต่ละกลุ่มนี้เนี่ยยินดีที่จะจ่ายเท่าไหร่นะครับงั้นถ้าเรารู้ว่าสินค้าตัวเดียวกันเนี่ยผู้บริโภคกลุ่มนี้เนี่ยยินดีที่จะจ่ายแพงมากนะครับในขณะที่สินค้าตัวนี้เนี่ยผู้บริโภคกลุ่มนึงยินดีที่จะจ่ายน้อยนะครับแบบนี้นะฮะเราก็สามารถที่จะขายนะครับขายของแบบลักษณะเดียวกันเลยนะครับต้นทุนเดียวกันเลยนะครับให้กับผู้ที่ยินดีจะจ่ายมากในราคาที่สูงนะผู้ยินดีจ่ายน้อยแล้วก็ขายในราคาที่ต่ำทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ผู้ผลิตนะครับถ้าเปรียบเทียบกับการขายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์โดยที่ขายในราคาเดียวกันเนี่ยการแบ่งแยกตลาดจะทำให้ผู้ผลิตมีกำไรเพิ่มขึ้นครับอันนี้เป็นแบบที่1 นะครับส่วนแบบที่2 อันนี้จะใช้เรื่องของการกำหนดปริมาณการซื้อมาเป็นเงื่อนไขในการกำหนดราคาครับนั่นหมายความว่าถ้าซื้อสัก20หน่วยก็ขายไปสัก40อย่างนี้นะครับก็ขายไปในราคาหน่วยละ40นะครับแต่ถ้าซื้อมากนะครับซื้อเพิ่มขึ้นอีกสัก20หน่วยจาก20เป็น40แบบนี้ก็ยอมลดราคาให้นะครับทำในลักษณะนี้นะครับลองเปรียบเทียบดูนะครับถ้าขาย40หน่วยในราคา20บาททุกหน่วยนะนี่ลองเปรียบเทียบดูนะเปรียบเทียบกับขาย20หน่วยแรกขายที่40แต่ขายอีก20หน่วยหลังขายที่20แบบนี้นะฮะจะเห็นได้ว่าผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีกำไรเพิ่มขึ้นครับงั้นการใช้เงื่อนไขของปริมาณเป็นตัวกำหนดราคาแบบนี้เรียกว่าการแบ่งแยกตลาดในแบบที่2ครับสำหรับในแบบที่3เนี่ยเราจะดูจากระดับของอุปสงค์นะครับและความยืดหยุ่นของอุปสงค์เป็นหลักเลยนะครับอันนี้
จะเห็นว่าในตลาดที่หนึ่งเนี่ยค่าความยืดหยุ่นเนี่ยมีความมีประสงค์ต่อสินค้าเนี่ยมากกว่านะครับแล้วค่าความยืดหยุ่นเนี่ยน้อยกว่านะครับสำหรับในตลาดที่สองนะฮะก็จะมีประสงค์น้อยกว่านะครับแล้วก็ค่าความยืดหยุ่นเนี่ยจะมากกว่านะครับเอาละอันนี้ผมใช้ศัพท์เทคนิคทางด้านเศรษฐศาสตร์นิดนึงนะครับเผื่อว่าผู้ที่สนใจเนี่ยจะลองเพื่อท้าทายคนผู้นักศึกษานะครับจะได้ไปลองหาความรู้เพิ่มนะหลักการก็คือว่าเอาความต้องการของทั้ง2ตลาดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเส้นอุปสงค์นะครับซึ่งเป็นเส้นที่แสดงถึงราคากับเส้น MR ซึ่งก็คือเส้นรายรับส่วนเพิ่มเนี่ยเอาของทั้ง2ตลาดมารวมกันนะครับเป็นกราฟที่3นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้ผลิตก็จะทำการตัดสินใจทำการผลิตโดยพิจารณาจากผลรวมของอุปสงค์รวมกับเส้น Marginal Revenue MR รวมนะครับแล้วตัดสินใจที่ MR เท่ากับ MC นั่นหมายความว่าทั้งหมดเนี่ยจะผลิตที่900หน่วยฉะนั้นคำถามว่าผลิตที่900หน่วยเนี่ยจะไปขายให้กับตลาดแรกเท่าไหร่มาขายให้กับตลาดที่2เท่าไหร่เขาก็จะแบ่งเลยครับนะในกรณีนี้เนี่ยก็จะเอา900หน่วยนะครับมากระจายขายให้กับตลาดแรก500หน่วยนะครับขายในราคาที่7บาทนะครับส่วนในตลาดที่2อีก400หน่วยที่เหลือจะมาขายในตลาดที่2ครับในราคาที่4บาทแบบนี้นะครับก็จะทำให้ผู้ผลิตมีรายได้มากเป็นพิเศษนะครับในตลาดที่1นะครับแต่อาจจะมีรายได้น้อยนิดนึงในตลาดที่2แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเอาปริมาณทั้งหมดนะครับคูณที่7บาทละบาท500คูณ7บาทแล้ว500หน่วยนะครับคูณ7บาทแล้วก็400หน่วยคูณ4บาทเนี่ยก็ยังมีรายได้มากกว่าที่900หน่วยคูณ5บาทนะครับอันนี้ลองพิสูจน์ดูนะครับอันนี้เป็นแบ่งแยกแบบที่3ครับส่วนนี้เป็นเรื่องของราคาโอนนะครับคำราคาโอนนี่หมายความว่ายังไงให้นึกภาพของเครือข่ายการผลิตนะครับหรือว่ามีแผนกต่างๆถ้าไม่เป็นเครือข่ายการผลิตภายนอกนะครับก็คือมีแผนกต่างๆที่ผู้ผลิตเนี่ยทำการผลิตแล้วมีแผนกแล้วผลิตชิ้นส่วนแล้วส่งต่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเพื่อทำการผลิตสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าเราแบ่งผู้ผลิตรายนี้เนี่ยมี2ขั้นตอนนะในการผลิตนั่นคือขั้นตอน A กับ B นะขั้นตอน A กับ B นะครับนั่นหมายความว่าผู้ผลิตเนี่ยต้องได้สินค้า A ก่อนนะชิ้นส่วน A แล้วไปเอาไปประกอบกับ B ได้สินค้าขั้นสุดท้ายคำถามคือเขาจะไปเอาชิ้นส่วน A จากไหนงั้นถ้ามีการผลิตภายในชิ้นส่วน A ก็จะถูกผลิตภายในแล้วขายต่อให้แผนก B มาประกอบเป็นสินค้าขั้นสุดท้ายนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือแล้วชิ้นส่วน A เนี่ยจะขายเท่าไหร่ให้กับแผนก B นะอันนี้ครับเป็นราคาโอนนะครับเป็นราคาโอนนะครับทีนี้ก็คือว่าก็ต้องกำหนดราคาให้เหมาะสมขายกันเองเนี่ยขายแพงมากก็ไม่ได้เพราะราคาสินค้าขั้นสุดท้ายมันก็จะสูงตามไปด้วยถ้าขายกันเองภายในแผนกเนี่ยนะครับก็จะทำให้ความสามารถในการแข่งขันเนี่ยลดลงไป

ฉะนั้นหลักการในการตัดสินใจของแผนก A ซึ่งเป็นแผนกภายในผลิตชิ้นส่วนเพื่อส่งให้ B เนี่ยก็จะตัดสินใจแบบนี้นะครับภายใต้กราฟนี้เนี่ยก็คือยังคงพิจารณาที่MR เท่ากับ MC นะครับเพียงแต่ว่าเอา MC นะครับของทั้งแผนก A กับ B รวมกันนะครับก็จะเป็นเส้น MC ที่สูงขึ้นไปนะซึ่งเส้นสูงสุดนะครับซึ่งเป็นเส้นที่ MC เท่ากับ MCA บวก MCB นะครับแล้วไปตัดกับ MR ตรงไหนนะก็ขึ้นก็คือจุด Eแบบนี้นะฮะก็จะได้ปริมาณการผลิตของแผนก A นะครับซึ่งก็จะขายให้แผนก B ในราคาที่6บาทนะครับแล้วไปรวมกับต้นทุนของแผนก B ก็จะไปกำหนดราคาขายไปหมดต้นทุนนะครับแล้วก็ไปกำหนดราคาขายแบบนี้นะครับอันนี้คือหลักการของราคาโอนครับผมส่วนสไลด์ครับก็ยังคงเป็นเรื่องของราคาโอนแต่กรณีนี้มีตลาดภายนอกนะครับมีตลาดภายนอกหมายความว่าแผนก A เนี่ยผลิตแล้วไม่จำเป็นจะต้องขายให้กับแผนก B ซึ่งเป็นภายในบริษัทตนเองหรือในเครือข่ายตนเองสามารถที่จะขายข้างนอกได้นะครับในกรณีนี้เนี่ยผู้ผลิตแผนก A เนี่ยนะฮะชิ้นส่วน A เนี่ยก็อาจจะผลิตสัก500นะครับถ้าดูจากตามกราฟนี่นะครับแล้วเอาไปขายใครบ้างนะครับก็คือจะไปขายให้กับตลาดภายนอก100ชิ้นนะครับเพราะสไลด์ก่อนหน้านี้เนี่ยเราพบว่าภายในของเราเนี่ยต้องการใช้400ชิ้นฉะนั้น400ชิ้นขายให้กับภายในของเรานะครับอีก100ชิ้นขายให้กับตลาดภายนอกขายที่ราคาเท่าไหร่ที่6บาทครับนี่นะครับหลักการก็ยังคงเป็น MR MC นะครับผมสำหรับกรณีนะครับก็เป็นกรณีที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์นะครับอ๋อเมื่อสักครู่ผมลืมกำหนดเงื่อนไขของกราฟสไลด์ที่แล้วเป็นการราคาโอนภายในตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะครับส่วนตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นคล้ายๆกับกรณีของสินค้าทั่วๆไปคือการมีการแยกกันระหว่างเส้นอุปสงค์และเส้น MR นะครับฉะนั้นผู้ผลิตก็แผนก A เนี่ยนะครับก็จะหา MR รวมเข้ามานะพิจารณาร่วมกับ MC ของตนเองนะครับแล้วทำการตัดสินใจในการผลิตโดยรวมทั้งหมด400ชิ้นนะครับแล้วก็ขายให้กับผู้ผลิตภายในคือแผนก B นะครับ200ชิ้นแล้วขายให้กับตลาดภายนอกซึ่งเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์เนี่ยอยู่ที่200ชิ้นฉะนั้น400ชิ้นจะถูกกระจายในรูปแบบนี้ครับโดยขายในราคาที่แตกต่างกันนั่นคือขายในตลาดให้กับแผนก B ภายในบริษัทตัวเองที่4บาทนะครับส่วนขายให้ภายนอกนี่ก็คือ6บาทครับก็จะได้กำไรเพิ่มขึ้นครับครับในส่วนนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าชนิดเดียวนะครับแต่ว่าเราก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นเพราะตัวผู้ผลิตเนี่ยใช้โอกาสที่จะทำให้ผู้มีกำไรมากขึ้นโดยการแบ่งแยกตลาดแล้วก็การกำหนดราคาโอนที่เหมาะสมเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนและตั้งราคาที่ทำให้ตนเองเนี่ยมีความสามารถในการแข่งขันและทำกำไรทางธุรกิจครับ

0: คราวนี้เรามาถึงเรื่องของการกำหนดราคาสินค้าใหม่นะครับอันนี้เป็นความยากของผู้ประกอบการเลยครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสินค้าใหม่เนี่ยเราจะไม่มีข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความสำเร็จของราคาต่างๆที่เคยใช้มาแล้วนะครับหรือความล้มเหลวของการตั้งราคาต่างๆเนี่ยจะยากมากนะฮะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องของการใช้ประสบการณ์นะครับการใช้ข้อมูลส่วนตัวใช้เรื่องของการคาดการณ์นะครับฉะนั้นพอเราทำการกำหนดราคาสินค้าใหม่เนี่ยจึงมีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องครับอันนี้ก็จะคล้ายๆหลักทางด้านการเงินที่เราได้ศึกษามานะครับถ้าเราดูเรื่องการเงินมาเนี่ยเราจะคุ้นกับคำว่าตัว expect value หรือค่าคาดคะเนครับฉะนั้นการกำหนดราคาสินค้าใหม่เนี่ยพอเรามีเรื่องของความน่าจะเป็นเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะคำนวณราคาที่คาดคะเนนะครับซึ่งเราก็จะใช้ความน่าจะเป็นครับผมลองพิจารณาจากตารางนี้นะครับนั่นคือว่าในปีแรกนี่นะฮะเอาเรานี้แค่คาดคะเนราคากับยอดขาย2ปีนะครับในปีแรกบอกว่าถ้าตั้งในคอลัมน์แรกจะเป็นราคาที่เราคิดว่าเราจะเสนอขายนะครับแล้วเราก็ประมาณการว่าปีที่1เนี่ยเราจะขายได้เท่าไหร่นะเราเพราะว่าเป็นสินค้าใหม่เนื่องจากความใหม่เรารู้ว่าไม่มีคู่แข่งนะครับเราก็เลยคิดว่า3ที่32บาทเนี่ยนะฮะจะขายได้ทั้งหมด6,000 หน่วยนะครับ24บาทขายได้ 9,000 หน่วยนะครับงั้นที่2ก็จะเป็นปริมาณขายที่คาดคะเนในปีแรกนะครับโดยปราศจากคู่แข่งทีนี้พอเรามาปีที่2เนี่ยสถานการณ์อาจจะเปลี่ยนนะครับนั่นหมายความว่าถ้าปีที่2นะมีคู่แข่งเนี่ยเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากอาจจะเห็นความสำเร็จของเรานะครับก็จะเกิดคู่แข่งรายใหม่นะครับพอเราเกิดคู่แข่งรายใหม่เสร็จปุ๊บเนี่ยการตั้งราคานะครับณระดับเดิมเนี่ยอาจจะมีปัญหาฉะนั้นในคอลัมน์ที่3นะครับก็เป็นการคาดคะเนปริมาณขายในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งนะครับในกรณีที่ไม่มีคู่แข่งฉะนั้นที่32บาทเนี่ยพอราคาสินค้านะฮะติดตลาดขึ้นมาเนี่ยก็ยอดขายอาจจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก 6,000 เป็น 8,000 นะครับแบบนี้ทั้งราคา24และราคา16นะครับและในอีกสถานการณ์หนึ่งนะครับอาจจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นก็ได้นะครับนั่นก็ว่าพอเราประสบความสำเร็จเนี่ยก็จะมีรายใหม่เข้ามาฉะนั้นความน่าจะเป็นเนี่ยนะฮะก็คาดว่าอย่างนี้นะฮะที่ระดับราคา32ความน่าจะเป็นเข้ามาก็จะคู่แข่งรายใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะเป็น 0.9 นะครับ24ก็เป็น 0.6 แบบนี้นะครับภายใต้ข้อมูลแบบนี้นะฮะเราก็จะเอามาใช้ในการหาราคาที่คาดคะเนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมให้เป็นหลักการไว้นะครับให้เป็นหลักการไว้ตอนนั้นศาลก็เดี๋ยวเราไปศึกษาในรายละเอียดในหน่วยนะครับเพราะว่าจะค่อนข้างซับซ้อนแต่หลักการก็คือใช้ราคาที่คาดคะเนนะครับที่คาดว่าจะทำให้มีรายได้มากที่สุดนะครับครับอันนี้เป็นการกำหนดราคาสินค้ากรณีที่มีการผลิตสินค้าแล้วในการผลิตนั้นเนี่ยมีสินค้าเกิดขึ้นพร้อมๆกันนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าผลิตผลไม้กระป๋องนะครับบางผลเราก็อาจจะได้น้ำผลไม้เพิ่มขึ้นนะครับได้น้ำผลไม้มาด้วยหรือการผลิตแร่อย่างใดอย่างหนึ่งก็อาจจะได้แร่ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นพร้อมๆกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นจึงทำให้การคำนวณ นะครับต้นทุนนะครับการกำหนดราคาเนี่ยอาจจะทำไม่ได้ด้วยความยากลำบากนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะเราก็พยายามทำการวิเคราะห์นะครับเราโดยเรากำหนดให้นะครับในกราฟนี้เนี่ยแสดงสินค้า2ชนิดเลยนะครับนั่นก็คือว่าสินค้าชนิดแรกที่เราเป็นวัตถุประสงค์หลักของเราเนี่ยอย่างเช่นก็คือเป็นสินค้า A นะครับส่วนสินค้า B เนี่ยก็เป็นสินค้าที่อาจจะเรียกว่าเป็นสินค้าที่เกิดขึ้นพร้อมกันหรือเป็นผลพลอยได้นะครับหลักการในการตัดสินใจทำการผลิตของผู้ผลิตที่เผชิญกับสถานการณ์การผลิตแบบนี้เนี่ยก็ยังคงใช้ MR เท่ากับ MC เหมือนกันนะครับแต่ว่าเจ้าตัว MR ที่ใช้เนี่ยจะเป็น MR รวมนะครับนั้นจะเห็นเส้น MR เส้นบนเนี่ยนะฮะซึ่งเกิดจาก MRA บวกด้วย MRB เป็นเส้นที่หักงอแบบนี้นะครับณจุดตัดของ MR เท่ากับ MC ก็เป็นปริมาณการผลิตที่ผู้ผลิตรายนี้จะผลิตนะครับนั่นก็คือว่าผู้ผลิตรายนี้เนี่ยจะผลิตสินค้า A ณนะจุด E ดุลยภาพ E นะฮะผลิตสินค้า A เท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือ400นะครับแล้วก็จะได้สินค้า B ที่400เช่นกันแบบนี้นะครับ สำหรับอีกกราฟหนึ่งในด้านทางด้านขวานี่นะครับก็จะพบว่าถ้าเกิดตัวต้นทุนนะครับต้นทุนในการผลิตเนี่ยซึ่งก็คือเส้นณจุด F นะครับตัว MC เนี่ยลดลงนะเราจะพบว่าก็อาจจะทำให้ปริมาณการผลิตนะครับสินค้า A เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น600หน่วยแต่ถึงแม้ว่าจะได้สินค้า B เพิ่มขึ้นเป็น600นะครับเราก็เห็นว่าณปริมาณ600ของสินค้า B เนี่ยจะทำให้ตัว MR ติดลบฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าผู้ผลิตสินค้า A ก็จะผลิตสินค้า A 600นี่แหละนะแล้วก็เอาสินค้า A เนี่ยขายที่600หน่วยนะครับสินค้า B เนี่ยก็จะกำจัดบางส่วนแล้วจะขายเอาออกขายแค่450หน่วยเพื่อป้องกันไม่ให้รายได้ส่วนเพิ่มเนี่ยติดลบครับครับอันนี้เป็นรูปแบบของการผลิตสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมของผลผลิตเนี่ยมีลักษณะที่ผันแปรกันนะครับอย่างเช่นว่าเราผลิตสินค้า A B นะครับแล้วเราให้สังเกตที่เส้น TC นะครับซึ่งเป็นเส้นโค้งๆเนี่ยจะคล้ายๆกับเส้นเป็นไปได้ในการผลิตนะแต่นี้เราจะเรียกว่าเป็นเส้นการเปลี่ยนแปลงการผลิตนะครับเรียกว่าเป็น product transformation curve หรือ product transformation line อันนี้นะครับเส้นนี้เนี่ยโค้งๆเนี่ยจะบอกส่วนผสมในสัดส่วนของผลผลิตระหว่าง A กับ B ณจุดต่างๆที่เป็นไปได้ที่จะทำการผลิตภายใต้ปัจจัยการผลิตหรือต้นทุนนั้นๆนะครับอย่างเช่นที่ TC เท่ากับ 2,000 นะครับนั่นหมายความว่าภายใต้ปัจจัยการผลิตเท่านี้ต้นทุนเท่านี้เนี่ยผู้ผลิตสามารถผลิตได้ทุกสัดส่วนเลยที่อยู่บนจุดที่อยู่บนจุดต่างๆบนเส้นโค้งนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผู้ผลิตก็จะเลือกส่วนผสมของผลผลิตที่เหมาะสมแล้วทำให้ตนได้กำไรสูงสุดนั่นก็คือที่จุดสัมผัสนะครับระหว่างเส้น TC กับเส้น TR ก็คือรายรับรวมนั่นคือจุด Z ครับนั่นก็เป็นหลักการในการกำหนดราคาสินค้าใหม่ครับซึ่งเราก็ต้องอาศัยเรื่องของการคาดคะเนนะประมาณการเรื่องความน่าจะเป็นแล้วใช้ราคาที่คาดคะเนเนี่ยเป็นตัวกำหนดราคาและสุดท้ายก็เป็นเรื่องการกำหนดราคาภายใต้รูปแบบการผลิตที่ได้สินค้าหลายชนิดในสัดส่วนที่คงที่และไม่คงที่ครับผม
1: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
2: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
5: เอ้า
4: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
5: เฮ้ย
4: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
6: อาจารย์สวัสดีครับ
4: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
3: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจสำหรับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินครับว่าทั้ง3สิ่งนี้เนี่ยมีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินการหรือการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการเช่นไรนะครับเราเริ่มต้นกันด้วยระบบการเงินครับซึ่งระบบการเงินเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับเราอาจจะคุ้นเคยเกี่ยวกับคำว่าระบบนิเวศนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยที่เราพูดถึงเรื่องของระบบนะฮะเราจะนึกถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นองค์ประกอบนะครับส่วนต่างๆนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกันมีปฏิสัมพันธ์กันมีความเชื่อมโยงกันนะครับงั้นพอเราพูดถึงระบบการเงินเนี่ยเราก็จะนึกถึงสิ่งนี้เช่นกันนะครับนั่นคือว่าภายในระบบการเงินจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วอะไรที่เราว่านั้นเนี่ยมีความเกี่ยวข้องหรือมีการปฏิสัมพันธ์กันเช่นไรนะครับซึ่งภาพนี้เนี่ยก็จะช่วยอธิบายถึงระบบการเงินนะครับซึ่งสิ่งต่างๆที่เราได้พูดถึงที่ผมได้กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนั่นก็คือผู้ออมนะครับผู้กู้ตัวกลางทางการเงินและตลาดการเงินครับอันนี้ก็คือ

หน่วยนะแต่ละหน่วยที่จะมาประกอบเป็นระบบนะส่วนเรื่องของความสัมพันธ์ภายในระบบหรือปฏิสัมพันธ์กันก็จะออกมาในลักษณะนี้ครับนั่นก็คือผู้ออมจะทำหน้าที่ในการออมเงินครับชื่อก็บอกตามตรงเลยใช่ไหมฮะตรงไปตรงมาเลยใช่ครับว่าผู้ออมก็คือผู้ออมนะครับส่วนผู้ออมนี้เนี่ยหลังจากที่ออมแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในรูปของดอกเบี้ยนะครับส่วนผู้กู้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับตอนนี้ทั้งผู้ออมและผู้กู้เนี่ยผู้กู้หลังจากที่ใช้เงินทุนแล้วต้องทำยังไงนะครับก็ต้องจ่ายผลตอบแทนให้กับผู้ออมไปนะครับอันนี้เวลาผู้กู้กับผู้ออมนะต้องการพบกันจะไปพบกันที่ไหนก็คงต้องมาพบกันที่ตลาดนะครับดังนั้นจึงมีตลาดเข้ามาเป็นตัวกลางในการที่ทำให้เงินออมผู้ออมเนี่ยส่งผ่านไปถึงผู้กู้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยความสะดวกมันจะเกิดขึ้นอยู่ที่ตัวกลางทางการเงินครับฉะนั้นพอเรามีตลาดปุ๊บเนี่ยนะหากมีตัวกลางทางการเงินเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเนี่ยก็จะทำให้การดำเนินการภายในระบบการเงินเนี่ยเป็นไปได้ด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาในระบบนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีตราสารทางการเงินครับอันนี้แหละก็จะเป็นเครื่องมือทางการเงินซึ่งมีหลายรูปแบบเลยนะครับก็เพื่อที่จะให้ทั้งผู้ออมและผู้กู้เนี่ยสามารถที่จะเลือกใช้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหาผลตอบแทนหรือเรื่องของการจัดการบริหารความเสี่ยงครับเรามาดูระบบการเงินกับการประกอบธุรกิจนะครับเนื่องจากหลายวิชานี้เนี่ยเราจะเชื่อมโยงนะครับว่าสุดท้ายระบบการเงินสถาตลาดการเงินและสถาบันการเงินเนี่ยจะไปมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ประกอบการเอาละถ้าเรามองในลักษณะนั้นเนี่ยเราก็จะพบว่าตัวระบบการเงินนะครับซึ่งเราเห็นว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องคืออะไรบ้างแล้วมีปฏิสัมพันธ์มีความสัมพันธ์กันอย่างไรเนี่ยจะเข้ามาเอื้ออะไรให้ผู้ประกอบการนั่นก็คือว่าก็จะทำให้ผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนี่นะครับสามารถที่จะบริหารเงินออมของตนได้นะครับนั่นหมายความว่าในการประกอบธุรกิจเนี่ยผู้ประกอบอาจจะมีเงินทุนนะมีเงินออมเหลือซึ่งยังไม่รู้ว่าจะไปลงทุนอะไรฉะนั้นก็อาจจะมาลงทุนในตลาดการเงินซึ่งอยู่ในระบบการเงินนะครับงั้นหากระบบการเงินนี้เนี่ยมีตลาดที่มีประสิทธิภาพอยู่นะครับก็จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถที่จะเอาเงินออมของตัวเองเนี่ยมาใช้ในการลงทุนหาผลตอบแทนได้ระหว่างรอตัดสินใจทำการลงทุนอย่างอื่นนะครับครับและในส่วนที่2นะก็คือเรื่องของการเป็นแหล่งระดมเงินทุนอันนี้ชัดเจนนะครับพอเราพูดถึงเรื่องของระบบการเงินซึ่งมีตลาดการเงินอยู่เนี่ยผู้ที่ประกอบธุรกิจเนี่ยโดยเฉพาะผู้ที่ยังขาดแคลนเงินทุนก็จะสามารถที่จะเข้ามาหาเงินทุนในระบบการเงินซึ่งมีตลาดการเงินอยู่นี่นะครับผมช่วยในการเพิ่มยอดขายแน่นอนครับว่าระบบการเงินที่ดีก็จะทำให้ธุรกรรมทางการเงินนะไม่ว่าจะเป็นจากตัวลูกค้านะหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเนี่ยสามารถที่บริหารจัดการนะเรื่องของการส่งผ่านหรือการได้รับเงินเนี่ยดียิ่งขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่เอื้อให้การผลิตและการค้าเนี่ยเติบโตและเพิ่มยอดขายได้ครับนะนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงครับเพราะเมื่อสักครู่เราเห็นว่ามีตลาดการเงินมีเครื่องมือทางการเงินอยู่ตรงนี้แหละจะถูกนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจได้อย่างดีครับสำหรับภาพนี้นะครับเราก็จะขยายความจากตลาดการเงินระบบการเงินภายในประเทศนะครับเป็นระบบการเงินระหว่างประเทศนะครับเราก็ใช้หลักการง่ายๆนะครับก็คือเพียงแต่ว่าเราขยายนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องออกไปครอบคลุมถึงผู้ที่อยู่ต่างประเทศหรือสถาบันการเงินต่างประเทศงั้นรูปแบบก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์แบบง่ายๆลักษณะนี้นะครับแต่เพิ่มคีย์เวิร์ดก็คือระหว่างประเทศเข้าไปครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของภาพรวมนะครับระบบก็คือภาพรวมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปกล่าวถึงส่วนย่อยต่างๆแต่ที่สิ่งที่เราได้ข้อสรุปจากตรงนี้ก็คือว่าถ้าเรามีระบบการเงินดีนะครับนั่นก็หมายความว่ามีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในระบบการเงินที่มากพอมีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีความสามารถนะครับแล้วมีกฎระเบียบที่จะเชื่อมโยงผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆภายในระบบการเงินได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะครับก็จะทำให้การจัดสรรเงินทุนภายในระบบเศรษฐกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็จะส่งผลช่วยให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้ประสบความสำเร็จมีกำไรและเติบโตได้ตามที่คาดหวังครับ

ครับมาถึงบทบาทที่สำคัญของตลาดการเงินภายในระบบเศรษฐกิจนะครับตอนที่เราพิจารณาเรื่องของตอนที่เราพิจารณาระบบเนี่ยเราจะเห็นว่าตลาดการเงินเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบครับแล้วเจ้าตลาดการเงินเนี่ยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยเขาเข้ามาทำหน้าที่อะไรและช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ประกอบธุรกิจในด้านใดบ้างนะครับในส่วนนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับสำหรับตลาดการเงินเนี่ยมันก็จะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับนั่นก็คือตลาดการเงินในประเทศนะครับแล้วก็ตลาดการเงินระหว่างประเทศนะฮะส่วนแรกเราจะพูดถึงตลาดการเงินในประเทศก่อนนะครับซึ่งตลาดการเงินภายในประเทศเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นตลาดเงิน2ตลาดหลักๆนะครับนั่นคือตลาดเงินและตลาดทุนครับตลาดทุนนี้เนี่ยเราก็จะแบ่งย่อยออกเป็นอีกตลาดแรกและตลาดรองนะความต่างของ2ตลาดนี้ก็คือในตลาดแรกเนี่ยจะเป็นการขายตราสารหนี้เบื้องต้นนะครับให้กับนักลงทุนนะครับกลุ่มแรกก่อนนะครับอาจจะยังไม่ผ่านตลาดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผู้ที่ได้สิทธิ์นะครับได้ซื้อตราสารทางเงินจากตลาดแรกแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเอาตราสารทางเงินที่ตนได้ซื้อมาเนี่ยมาซื้อขายผ่านตลาดรองได้ซึ่งอันนี้เราก็จะคุ้นเคยกันในลักษณะของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับครับบทบาทของตลาดการเงินนะครับก็ประกอบไปด้วยบทบาทในการเปิดเผยราคานะฮะเปิดเผยราคาอะไรนะทุกๆตลาดจะมีสินค้าหรือบริการอยู่ครับพอเราพูดถึงตลาดการเงินในตลาดการเงินก็มีสินค้าอยู่และสินค้าในตลาดการเงินก็คืออะไรก็คือตราสารทางการเงินนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นตราสารทุนหรือตราสารหนี้นะทั้ง2อย่างนี้เนี่ยถ้าจะคิดว่าเป็นสินค้าก็คือสินค้าซึ่งสินค้าก็ต้องมีราคาคำถามก็คือว่าแล้วราคาของตราสารทางการเงินพวกนี้เนี่ยใครเป็นผู้กำหนดแน่นอนครับถ้ามีการซื้อขายผ่านตลาดอุปสงค์อุปทานจะเป็นผู้กำหนดนะครับแล้วหลังจากที่อุปสงค์อุปทานเป็นผู้กำหนดเราก็จะได้จุดดุลยภาพนั่นก็หมายความว่าเราก็จะได้ราคาดุลยภาพของตราสารทางการเงินหรืออาจจะรู้จักในลักษณะของเครื่องมือทางการเงินนะครับนั่นหมายความว่าตลาดทางการเงินเนี่ยก็จะมีบทบาทอย่างนี้นะครับทำให้เราทราบว่าตราสารทางการเงินแต่ละประเภทเนี่ยควรจะซื้อขายกันในราคาเท่าไหร่นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการคาดการณ์ของผู้ลงทุนนักลงทุนนะครับว่าจะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนคุ้มค่ากับสิ่งที่ตนจ่ายไปหรือไม่นะบทบาทในการสร้างสภาพคล่องครับอันนี้แน่นอนนะครับว่าเงินเนี่ยเข้ามาอยู่ในระบบเศรษฐกิจนะครับตลาดเงินก็เป็นแหล่งสะสมเป็นแหล่งมารวมตัวกันของเงินนะครับแล้วก็กระจายเงินเข้าไปในสู่ระบบเศรษฐกิจฉะนั้นก็จะทำให้นักลงทุนนะผู้ประกอบธุรกิจหรือผู้ออมเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะนำเงินทุนต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปประกอบธุรกิจได้ง่ายเช่นกันอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเกิดสภาพคล่องนะฮะส่วนบทบาทที่3แน่นอนครับเมื่อผู้ประกอบการนะครับหรือนักลงทุนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายไม่เสียเวลานะครับไม่มีต้นทุนในการค้นหาที่สูงแหล่งเงินทุนที่สูงมากนะเนี่ยต้นทุนในการได้มาซึ่งเงินทุนก็จะต่ำลงนะครับที่จะทำส่งผลให้ต้นทุนในการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะต้นทุนในการทำธุรกรรมทางเงินและการประกอบธุรกิจเนี่ยก็จะลดลงด้วยเช่นกันครับบทบาททำให้เศรษฐกิจการค้าขยายตัวครับอันนี้เงินเป็นกลไกสำคัญครับตลาดเงินจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการกระจายทรัพยากรทางด้านทางการเงินเพื่อไปเอื้อต่อการผลิตนะครับและการค้าการผลิตเนี่ยก็จะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตได้ครับนะอันนี้เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้เงินทุนแน่นอนนะครับว่าถ้าผู้ออมนะผู้ต้องการใช้เงินทุนมาพบกันนะครับแล้วตัดสินใจร่วมกันถึงจำนวนนะอุปสงค์อุปทานของเงินอันนี้ก็จะเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรและใช้เงินทุนครับบทบาทให้ก่อให้เกิดการจ้างงานครับส่วนนี้เป็นผลมาจากหลังจากที่เศรษฐกิจเติบโตแล้วการผลิตการจ้างงานก็ควรที่จะเพิ่มขึ้นครับก่อให้เกิดการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้รูปแบบของธุรกิจที่เป็นเครือข่ายนะครับบริษัทแม่เติบโตเครือข่ายธุรกิจที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ต้องเติบโตควรที่จะเติบโตตามกันไปโดยอัตโนมัติครับอันนี้เป็นตลาดเงินระหว่างประเทศนะครับในกราฟนี้เนี่ยจะเป็นมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะตูแสดงสิ่งที่เชื่อมโยงตลาดเงินภายในประเทศกับตลาดเงินระหว่างประเทศครับนั่นก็คือตลาดการเงินระหว่างประเทศจะเป็นตัวเชื่อมโยงที่สำคัญทำให้ตลาดเงินภายใน

ทศและต่างประเทศเนี่ยสามารถทำงานร่วมกันได้นะครับครับในหมายของตลาดเงินนะครับอันนี้เป็นที่ทราบกันดีว่าตลาดเงินเนี่ยจะซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุสั้นนั่นก็คือไม่เกิน1ปีนะฮะตัวอย่างเช่นอันนี้ตัวเงินคลังนะครับตัวแลกเงินนะส่วนตลาดทุนครับก็จะเป็นการซื้อขายตราสารเครื่องมือทางการเงินนะครับตราสารทางการเงินเนี่ยที่อายุเกินกว่า1ปีครับสำหรับตลาดทุนเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย2ตลาดที่สำคัญนะครับนั่นคือตลาดตราสารทุนและตลาดตราสารหนี้ครับซึ่งทั้ง2ตลาดนี้เนี่ยก็จะทำการซื้อขายตราสารทางการเงินที่มีอายุเกินกว่า1ปีครับมาถึงตลาดอนุพันธ์ครับอันนี้เป็นตลาดที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการความเสี่ยงหรือแม้แต่การเก็งกำไรของนักลงทุนครับนะครับนั่นหมายความว่าตลาดนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือที่ถ้านักลงทุนต้องการเก็งกำไรก็สามารถเข้ามาดำเนินการผ่านตลาดนี้ได้ครับหรือผู้ประกอบการที่ต้องการบริหารจัดการลดความเสี่ยงเนี่ยก็สามารถมาใช้ตราสารทางการเงินภายในตลาดนี้ได้ครับซึ่งในตลาดอนุพันธ์เนี่ยเราจะมีตลาดเรียกว่าฟิวเจอร์นะครับกับฟอร์เวิร์ดนะครับสองอย่างนี้เนี่ยเป็นข้อผูกพันนะครับเป็นข้อผูกมัดนะครับกับข้อตกลงที่เราตกลงกันในณวันนี้เนี่ยที่จะต้องไปเกิดขึ้นในอนาคตนะครับนั่นเป็นการตกลงซื้อขายกันณวันนี้แล้วผูกมัดว่าต้องซื้อขายกันในราคานี้และต้องส่งมอบสินค้าที่เราตกลงเนี่ยในอนาคตนะอันนี้เป็นข้อผูกมัดนะครับส่วนออปชันเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตเช่นกันแต่เป็นเพียงสิทธิ์ครับผมเป็นสิทธิ์นั่นหมายความว่าไม่ผูกมัดนะนั่นก็คือว่าถ้าตกลงกันถ้าทำการซื้อสิทธิ์ณวันนี้เนี่ยอาจจะมีจะทำให้ผู้ที่ซื้อสิทธิ์เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะซื้อสิ่งที่ตัวเองตกลงหรือซื้อสิทธิ์นั้นไว้ในอนาคตก็ได้นะครับหรืออาจจะซื้อสิทธิ์ในการขายนะครับก็อาจจะเป็นสิทธิ์นะครับที่จะขายสิ่งที่ตกลงกันไว้เนี่ยในอนาคตก็ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากเป็นสิทธิ์ครับไม่ใช่ข้อผูกมัดฉะนั้นออปชันจึงเป็นเรื่องการตัดสินใจของผู้ซื้อตัวออปชันนี้ว่าจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็ได้ครับส่วนสวอปเนี่ยจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแลกบทบาทกันนะครับถ้าเราพูดถึงเรื่องของสวอปอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนั่นก็หมายความว่านักลงทุนนะครับหรือผู้ที่มีผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็เปลี่ยนบทบาทกันนะครับจากผู้ที่เคยได้รับผลตอบแทนได้ตราดอกเบี้ยที่คงที่อาจจะเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้ที่รับอัตราดอกเบี้ยแบบไม่คงที่นะครับแลกเปลี่ยนกันเพื่อจัดการความเสี่ยงตามการคาดการณ์ของตนเองครับครับนั่นก็เป็นเรื่องของตลาดเงินครับก็ได้พูดถึงตลาดเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับสิ่งที่เข้ามาเชื่อมโยง2ตลาดนี้เนี่ยก็ได้เห็นภาพเรื่องของตลาดเงินตาต่างประเทศนะครับแล้วก็ในตลาดเงินเราก็แบ่งเป็นตลาดในตลาดการเงินเนี่ยเราก็แบ่งเป็นตลาดเงินและตลาดทุนนะครับในตลาดทุนแล้วก็แบ่งย่อยลงไปนะครับแล้วก็ได้พูดถึงตลาดที่สำคัญอีกตลาดนึงก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับซึ่งอันนี้จะช่วยในการบริหารจัดการความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุนได้เป็นอย่างดีครับมาถึงอีกหนึ่งองค์ประกอบภายในระบบเศรษฐกิจนะครับภายในระบบการเงินนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินนะครับก่อนหน้านี้เราพูดถึงตลาดไปแล้วนะงั้นภายในตลาดเนี่ยมีเครื่องมือนะครับมีนักลงทุนมีผู้ออมอยู่นะครับทีนี้มาสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นตัวขับเคลื่อนนะที่สำคัญที่จะทำให้ระบบการเงินเนี่ยสามารถที่จะทำงานไปได้ดีนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยก็เป็นกลไกนะเป็นกลไกไม่ว่าจะมาจากเป็นสถาบันการเงินจากภาครัฐหรือมาจากภาคชนภาคเอกชนเนี่ยนะครับก็เป็นคนสำคัญในการที่จะเข้ามาดำเนินการตามกฎระเบียบนะหรือแม้กระทั่งการเรื่องการสร้างกฎระเบียบหรือผลักดันให้กฎระเบียบทางการเงินเนี่ยนะสามารถที่จะดำเนินการนะช่วยให้กระแสเงินนะครับการกระแสการลงทุนสามารถดำเนินการก่อให้เกิดการหมุนเวียนของรายได้นะครับภายในเศรษฐกิจจนสุดท้ายไปส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนั้นจึงเป็นความสำคัญที่เราก็น่าจะมารู้จักสถาบันการเงินบางสถาบันที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในด้านต่างๆที่เราจะได้พูดถึงกันต่อไปนี้นะครับเราเริ่มจากสถาบันการเงินภายในประเทศครับครับธนาคารกลางอันนี้นักศึกษาทุกคนก็รู้จักเป็นอย่างดีนะครับบทบาทมีบทบาทสำคัญมาก

นะครับอันนี้เป็นธนาคารเป็นธนาคารของประเทศเลยนะครับบทบาทสำคัญก็คือทําหน้าที่ในการกําหนดกฎระเบียบนะครับทางด้านการเงินนะครับควบคุมดูแลกํากับดูแลติดตามนะครับการดําเนินการทางด้านการเงินต่างๆนะท่านถ้าเราเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์เนี่ยเราก็จะรู้เลยว่าธนาคารกลางเนี่ยก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของนโยบายการเงินนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เข้ามาดูแลนะจัดการการเติบโตเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางเศรษฐกิจครับครับส่วนธนาคารพาณิชย์นะครับเราก็จะรู้จักกันในบทบาทของผู้สถาบันที่รับฝากเงินนะครับแล้วก็ปล่อยเงินกู้เข้าสู่ระบบนะฮะตรงนี้ก็จะทำให้เกิดสภาพคล่องกระตุ้นการลงทุนและการพัฒนาทางด้านธุรกิจและเศรษฐกิจครับครับนอกจากธนาคารทั้งสองแล้วเนี่ยก็ยังมีสถาบันการเงินอื่นๆอีกนะครับทั้งที่ทำหน้าที่เป็นคล้ายๆกับธนาคารนะครับกับอีกอย่างหนึ่งที่ทำหน้าที่ไม่ใช่ธนาคารครับสำหรับสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่เป็นธนาคารเนี่ยก็อย่างได้แก่อย่างเช่นนะครับได้แก่นะครับธนาคารออมสินอันนี้เข้ามาช่วยกระตุ้นการออมของประชาชนนะครับของครัวเรือนนะครับอาจจะเป็นกลุ่มผู้ที่อาจจะยังมีเงินออมน้อยหรืออะไรเงี้ยครับแต่ต้องการที่จะออมเนี่ยธนาคารออมสินเข้ามามีบทบาทค่อนข้างมากเลยนะครับส่วนธนาคารอาคารสงเคราะห์เนี่ยผู้ที่ซื้อบ้านนะครับที่อยู่อาศัยนะครับอันเนี้ยก็จะมาผ่านธนาคารนี้นะครับสามารถการเงินนี้เนี่ยก็จะช่วยดูแลในส่วนนี้เนี่ยเป็นกลไกที่สำคัญนะครับสำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับชื่ออันนี้ก็บอกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คงเป็นสถาบันการเงินที่ไปเอื้อนะครับหรือไปช่วยดูแลนะพี่น้องชาวเกษตรกรนะครับให้มีทั้งการออมแล้วก็มีแหล่งเงินทุนที่สำคัญที่จะไปประกอบอาชีพทางการเกษตรนะครับครับสำหรับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเนี่ยก็มีลักษณะที่ค่อนข้างเฉพาะครับเพราะว่าในเรื่องการออมเรื่องการคิดดอกเบี้ยต่างๆเนี่ยก็จะมีเรื่องของความเชื่อทางด้านศาสนามาฉะนั้นสถาบันการเงินสถาบันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของระเบียบเรื่องของกฎต่างๆนะฮะให้สอดคล้องกับหลักทางศาสนาครับครับสำหรับสถาบันการเงินที่ทำตามขอบเขตนะครับอันนี้ก็เพื่อการส่งออกนะครับสถาบันธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น SME Bank อะไรนี่นะครับบริษัทสินเชื่ออุตสาหกรรมนะครับอันนี้ก็เข้ามาตามวัตถุประสงค์เลยนะครับต้องการกระตุ้นการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมก็ผ่านสถาบันการเงินเหล่านี้ได้ครับครับนั่นก็เป็นสถาบันการเงินต่างๆนะครับภายในประเทศของเราที่เข้ามาช่วยบริหารจัดการเงินทุนภายในประเทศนะครับแล้วกระตุ้นเรื่องของการประกอบธุรกิจธุรการผลิตนะการจ้างงานการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการบริหารจัดการธุรกรรมทางการเงินครับครับในส่วนสุดท้ายนี้เราจะพูดถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศครับซึ่งสถาบันการเงินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะทำหน้าที่นะมีบทบาทหน้าที่คล้ายๆกับสถาบันการเงินภายในประเทศครับแต่ว่าจะขยายบทบาทเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องในประเทศต่างๆนะครับนั่นหมายความว่า เรื่องของธุรกรรมทางการเงินในรูปแบบต่างๆเนี่ยก็จะมีความหลากหลายมากขึ้นครับแต่ตอนนี้สถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ผมจะกล่าวถึงในวันนี้เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่ถูกสร้างขึ้นแต่จากความร่วมมือของรัฐบาลประเทศต่างๆนะครับกับสถาบันการเงินระหว่างประเทศหรืออาจจะเป็นกลุ่มนักลงทุนที่เกิดจากการร่วมมือกันหรือรวมตัวกันของนักลงทุนหรือบริษัทเอกชนนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทั้งสองส่วนนี้นะฮะก็จะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นธุรกรรมทางการเงินในการประกอบธุรกิจและการเติบโตทางเศรษฐกิจครับครับเราเริ่มต้นด้วยสถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่นะของโลกเรานะครับนั่นก็คือธนาคารโลกครับซึ่งสถาบันการเงินนี้เนี่ยนะครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าเป็นระดับโลกนั่นหมายความว่าเป็นแหล่งนะเป็นสถาบันที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศต่างๆนะครับที่เข้าไปทำงานร่วมกันในการกำหนดกฎระเบียบ

เปรียบนะครับเรื่องของกฎเกณฑ์นะครับวิธีการมาตรการต่างๆที่จะเอามาใช้ในการดำเนินการหรือควบคุมการทำงานทางด้านการเงินของสถาบันการเงินต่างๆภายในโลกนี้นะครับอีกสถาบันการเงินหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เช่นกันครับเราจะเป็นสถาบันการเงินที่ถูกพูดถึงมากนะครับโดยเฉพาะในช่วงของวิกฤตเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือสถาบันเงินการเงินที่เรารู้จักกันในชื่อสั้นๆว่า IMF ครับหรือกองทุนการเงินระหว่างประเทศครับตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญเลยนะครับสำหรับประเทศต่างๆที่ต้องการเติบโตพัฒนาฟื้นฟูจากฟื้นฟูหรือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจนะครับสถาบันการเงินนี้เนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือแต่เป็นความช่วยเหลือภายใต้เงื่อนไขนะครับที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแลการดำเนินการทางการเงินของประเทศที่เข้าไปรับขอรับความช่วยเหลือครับครับส่วนสถาบันการเงินสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยที่เกิดจากความร่วมมือของรัฐในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งผมก็รวบรวมไว้จำนวนหนึ่งก็จะกล่าวถึงสั้นๆนะครับนั่นก็คือสถาบันการเงินสถาบันเงินทุนระหว่างประเทศครับหรือที่รู้จักกันในชื่อว่า IFC ครับอันนี้ถ้าผู้สนใจหรือนักศึกษาต้องการหารายละเอียดนะครับลองดูในหน่วยนะครับที่เราจะทําการศึกษานะครับครับสถาบันสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศครับครับสถาบันค้ำประกันการลงทุนแบบภาคีครับธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียครับอันนี้ค่อนข้างที่จะเฉพาะเจาะจงอยู่ในพื้นที่นะครับชื่อสถาบันก็เป็นตัวบอกนะครับตอนนี้มาถึงสถาบันการเงินระหว่างประเทศที่นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยเป็นสถาบันการเงินที่ทําหน้าที่คือนักลงทุนเนี่ยผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงนะเป็นเรื่องของประเทศเป็นเรื่องของนโยบายเป็นเรื่องของการควบคุมเนี่ยกฎระเบียบต่างๆเพื่อกําหนดทิศทางการเติบโตของแต่ละประเทศและของโลกนะครับแต่ในส่วนของสถาบันการเงินในส่วนนี้เนี่ยต้องการที่จะกล่าวถึงเพื่อให้เห็นภาพของการที่นักลงทุนสามารถที่จะเข้าถึงได้ง่ายนะได้ง่ายแล้วก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้จากสถาบันการเงินหรือกลุ่มที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่างๆดังนี้ครับครับนั่นก็คือธนาคารระหว่างประเทศนะครับและธนาคารระหว่างชาตินะครับอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็น Multinational Bank หรือ International Bank นะครับซึ่งทั้งสองสถาบันนี้เนี่ยต่างกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็น Multinational Bank เนี่ยก็จะมีการเปิดสาขาต่างๆในประเทศในประเทศต่างๆนะครับแล้วก็ให้บริการทางการเงินส่วน International Bank เนี่ยก็จะมุ่งเน้นเรื่องของการให้บริการทางการเงินนะครับโดยไม่มุ่งเน้นเรื่องของการเปิดสาขาในประเทศต่างๆนะครับส่วน Angel Investor นะครับหรือบางท่านอาจจะเรียกว่านางฟ้าใจดีอะไรนี้นะครับชื่อที่แปลเป็นไทยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบธุรกิจซึ่งอาจจะให้เงินช่วยเหลือเนี่ยไม่มากเท่าไหร่สนับสนุนเงินช่วยเหลือไม่มากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นแหล่งเงินทุนหนึ่งนะครับอาจจะผู้ลงทุนที่เป็น Angel Investor เนี่ยอาจจะเป็นมหาเป็นเศรษฐีนะเป็นหรือเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จในการประกอบธุรกิจนะครับแล้วก็อาจจะมีใจที่อยากจะเข้าไปช่วยเหลือหรือให้เงินกู้ยืมหรือเงินทุนสำหรับธุรกิจบางประเภทที่เขาสนใจครับครับส่วน Venture Capitalist อันนี้ก็เป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับที่จะเป็นช่วยเหลือทางด้านเงินทุนให้กับผู้ประกอบธุรกิจนะครับแต่ก็จะให้เงินจำนวนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องในการกำหนดนโยบายนะครับดูแลธุรกิจนะอันนี้เป็นเงื่อนไขถ้าจะไปขอรับเงินทุนจากผู้แหล่งเงินทุนแหล่งนี้นะครับครับส่วน corporate investor อันนี้ก็จะเป็นสถาบันการเงินที่ช่วยเหลือนะในรูปแหล่งเงินทุนซึ่งผู้ช่วยเหลือนี้ก็จะเป็นตัวสถาบันนะครับนะเป็นรูปของสถาบันที่ไม่ใช่เฉพาะการรวมตัวของกลุ่มนักลงทุนนะครับก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะฮะความยิ่งใหญ่ที่เพิ่มขึ้นก็หมายความว่าแหล่งเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเช่นกันส่วน social impact investor นะครับก็คือนักลงทุนที่สนใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับอันนี้ก็จะเป็นนักลงทุนที่ให้กู้ยืมนะครับแต่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นธุรกิจที่ดูแลสังคมด้วยนะครับครับและสุดท้ายก็เป็น crowding equity crowdfunding นะครับอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมนะครับที่ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นให้กับผู้ที่สนใจจะลงทุนผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนะครับก็จะเป็นแหล่งเงินทุนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้

0: ะครับครับนั่นก็เป็นสถาบันการเงินระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งมีบทบาทหน้าที่ที่ในระดับที่แตกต่างกันนะครับถ้าเป็นสถาบันการเงินที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยก็จะดูแลเรื่องนโยบายส่วนสถาบันการเงินที่เกิดจากนักลงทุนรายย่อยเนี่ยนะครับก็จะนักลงทุนต่างๆก็จะเข้าถึงได้ง่ายนะครับก็เป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญครับผม
1: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
2: โอเคผ่านครับ
3: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและระดับปริญญาตรีเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมเปิดโอกาสให้บุคคลที่สนใจเข้าศึกษาเพิ่มพูนความรู้วิทยาฐานะและประสบการณ์ยึดหลักการสอนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจระดับปริญญาตรี4ปีเปิดสอน2หลักสูตรหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิตแขนงวิชาเศรษฐศาสตร์แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชโทรศัพท์02504 8196ถึง8โทรสาร02503 3571อีเมล ecoffice@stou.ac.th หรือศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ www.stou.ac.th และศูนย์สารสนเทศโทร02982 9700
5: ฮัลโหล
6: ตกลงงานนี้พี่จะทำใช่ไหมครับ
5: งานนี้ผมขอแล้วกัน
6: งั้นให้คนของพี่มาคุยเรื่องราคาประมูลแต่งานหน้าผมขอนะพี
5: ่ได้เลยแบ่งๆกันไป
7: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
8: แค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นๆกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายๆแล้วฝึกงานหรือจ้าหนูช่วยๆกันนะแบบนี้สิถึงเรียกว่าทีมเวิร์ค
9: ฝึกงานค่ะแต่ไม่ได้ฝึกโกงโกงงบประมาณโกงแม้กระทั่งชาวบ้านไม่ละอายใจกันบ้างหรอฮะ
10: น้องก็พูดถูกครับ
11: ไม่โกงด้วยหรอ
12: ไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกง
13: จะเรียนมสทได้หรอ
14: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
15: สวัสดีครับรายการเพื่อการศึกษาชุดวิชา60482นะครับวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะครับในเรื่องนโยบายภาครัฐที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับและการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับการพูดถึงนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนั้นนะครับในขั้นตอนแรกก็คือควรทำความเข้าใจว่าในระบบเศรษฐกิจมหาภาคของประเทศนะครับผู้ที่มีบทบาทหลักนะครับในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศประกอบด้วยภาครัฐและภาคเอกชนนะครับภาครัฐประกอบด้วยรัฐบาลกลางรัฐบาลท้องถิ่นนะครับและธนาคารกลางนะครับถ้าเป็นประเทศไทยก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและภาคเอกชนก็คือผู้ประกอบการนะครับซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคนะประชาชนโดยทั่วไปนะครับทีนี้ในส่วนของภาครัฐนะครับการใช้นโยบายเศรษฐกิจก็เพื่อบรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจใน4ด้านนะครับอันที่1ก็คือเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับนะฮะต้องการให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP เพิ่มสูงขึ้นรายได้

ซึ่งเป็นเสถียรภาพภายในประเทศนะครับนอกจากนี้ก็มีเสถียรภาพภายนอกประเทศนะครับเช่นเรื่องดุลการค้าดุลการชำระเงินเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเป็นต้นนะครับอันที่3ก็คือเพื่อรักษาความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนะครับลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจนะครับอันที่4ก็เกี่ยวกับเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรนะครับแก้ปัญหาในกรณีที่ระบบเศรษฐกิจกลไกราคาไม่สามารถทำงานได้สมบูรณ์นะครับรัฐบาลก็เข้าไปแก้ปัญหาแก้ความล้มเหลวของตลาดนะครับเช่นแก้ปัญหาผลกระทบภายนอกนะครับลงทุนในพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมต่างๆที่ภาคเอกชนไม่ลงทุนนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนั้นโดยความหมายของมันก็เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะโดยรวมนะครับที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้จัดให้มีสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพนะครับเอื้อต่อการส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับให้มีความแข็งแกร่งและยั่งยืนนะครับนะฮะทีนี้นโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนี้มีความสำคัญเพราะว่ามันจะส่งผลต่ออุปสงค์อุปทานมวลรวมในระบบเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคนะครับตัวแปรเหล่านี้เช่นการบริโภคนะครับของประชาชนนะครับการลงทุนของภาคเอกชนการใช้จ่ายและรายได้ของรัฐบาลนะครับการส่งออกและการนำเข้านะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับการจ้างงานและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจต่างๆนะครับนะฮะนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยจึงมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจนะเพราะว่าในการวางแผนนะครับและการตัดสินใจทางธุรกิจนั้นนะครับนะฮะต้องคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะครับและตัวแปรเศรษฐกิจต่างๆนะครับเช่นในการลงทุนในการตัดสินใจต่างๆก็ต้องดูว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นยังไงบ้างรายได้ต่อหัวของประชากรเพิ่มขึ้นไหมนะครับเงินเฟ้อเงินฝืดเป็นยังไงนะครับระดับราคาสินค้าเป็นยังไงอัตราการว่างงานมีมากน้อยเพียงใดนะครับอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงต่างๆนะครับนะฮะดังนั้นนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคนะครับก็เป็นทั้งเป็นปัจจัยภายนอกที่เป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดในการประกอบธุรกิจนะครับนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยก็สามารถแบ่งไป5ประเภทหลักๆนะก็คือนโยบายการคลังนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรายจ่ายและการจัดเก็บภาษีของรัฐบาลนะครับอันที่2ก็คือนโยบายการเงินนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินและอัตราดอกเบี้ยนะครับอันที่3ก็คือนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับราคาของเงินตราต่างประเทศเมื่อเทียบเป็นเงินตราของสกุลประเทศนั้นๆนะครับนะครับอันที่4ก็คือนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการส่งออกและนําเข้านะครับสินค้าและบริการนะอันสุดท้ายก็คือนโยบายทางด้านอุปทานนะครับเกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาณหรือผลผลิตรวมของประเทศในระบบนะฮะมีการใช้จ่ายนะฮะของรัฐบาลนะครับผ่านโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก้ปัญหาเศรษฐกิจต่างๆนะครับการลงทุนการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจสร้างถนนหนทางสร้างรถไฟฟ้าสนามบินท่าเรือต่างๆพวกนี้นะครับและนโยบายทางด้านรายได้นะครับผ่านมาตรการทางด้านภาษีต่างๆนโยบายสินเชื่อนโยบายเศรษฐกิจพิเศษและก็นโยบายเกี่ยวกับส่งออกและนําเข้าสินค้าบริการเป็นต้นนะครับตัวอย่างนะครับกรณีศึกษาบทบาทของตัวแปรเศรษฐกิจมหาภาคต่อการประกอบธุรกิจเนี่ยที่มีการวิจัยก็พบว่าในกรณีของประเทศไทยนะครับในการดำเนินงานของตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยเนี่ยนะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีผลต่อผลตอบแทนของหุ้นนะครับนะครับและในการศึกษาของประเทศกลุ่มอาเซียนก็พบว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีผลต่อการดำเนินงานของดัชนีหลักทรัพย์นะครับและการศึกษาของประเทศสหรัฐอาณาจักรก็พบว่า GDP ที่แท้จริงอัตราการว่างงานและอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อการดำเนินงานของภาคธุรกิจนะครับและในกรณีของประเทศปากีสถานเนี่ยก็พบว่าอัตราดอกเบี้ยอัตราแลกเปลี่ยนและ GDP อัตราเงินเฟ้อเนี่ยก็มีผลต่อราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์ของประเทศปากีสถานนะครับนะฮะดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการประกอบธุรกิจนั้นนะครับผู้ประกอบธุรกิจก็ต้องคำนึงถึงว่านโยบายเศรษฐกิจมหาภาคที่รัฐบาลใช้ในขณะนั้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับตัวแปรที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะครับเพื่อภาคธุรกิจนำไปใช้ประโยชน์นะฮะในการประกอบธุรกิจและการตัดสินใจในทางธุรกิจต่างๆให้มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังดังที่กล่าวมาแล้วก็เกี่ยวข้องกับรายได้ในส่วนของนโยบายการคลังนั้นนะครับมีผลโดยตรงต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศนะครับผ่านการใช้จ่ายของรัฐบาลและการจัดเก็บภาษีอากรนะครับนะฮะการใช้นโยบายดังกล่าวก็ส่งผลต่อการจ้างงานและรายได้ของครัวเรือนหรือประชาชนโดยทั่วไปนะครับสุดท้ายนะครับก็จะส่งผลต่อรายจ่ายเพื่อการบริโภค

และการลงทุนนะครับของภาคธุรกิจนะครับนโยบายการคลังที่ใช้เนี่ยก็จะสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทหลักๆนะครับก็คือนโยบายการคลังแบบขยายตัวและแบบหดตัวนะครับนโยบายการคลังแบบขยายตัวเนี่ยใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจตกต่ำเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างเช่นในปัจจุบันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19นะครับรัฐบาลต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวเพิ่มการจ้างงานต่างๆพวกนี้นะครับนโยบายที่ใช้ก็ใช้งบประมาณขาดดุลนะครับเพิ่มการใช้จ่ายรัฐบาลลดภาษีอากรต่างๆพวกนี้นะครับถ้าแบบหดตัวก็คือนโยบายใช้งบประมาณเก็บแบบเกินดุลนะครับลดการใช้จ่ายรัฐบาลและเพิ่มภาษีอากรแบบหดตัวนี้ใช้ในกรณีที่เศรษฐกิจมันโตเกินไปนะครับเกิดปัญหาเงินเฟ้อต่างๆเกรงว่าฟองสบู่จะแตกปัญหาเงินเฟ้อนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายการคลังเนี่ยผลที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างนะครับก็มาดูนะครับก็คือผลต่อต้นทุนและความสามารถในการกู้ยืมของหน่วยธุรกิจนะครับทั้งนี้เนื่องจากว่าถ้ารัฐบาลใช้นโยบายงบประมาณขาดดุล นั้นรัฐบาลต้องไปกู้ยืมนะโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลในระบบเศรษฐกิจนะส่งผลให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นนะครับอันที่2ก็คืออุปสงค์ต่อสินค้าและบริการของหน่วยธุรกิจนะครับนะฮะก็ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้และการจ้างงานในระบบเศรษฐกิจต่างๆอันสุดท้ายก็คือผลต่อกลุ่มธุรกิจเป้าหมายนะครับบางครั้งรัฐบาลใช้นโยบายการคลังเนี่ยครับนะฮะไปยังกลุ่มธุรกิจเป้าหมายบางกลุ่มนะครับเช่นกลุ่มผู้ผลิตเหล่านี้นะครับนะฮะสำหรับตัวอย่างนะครับการศึกษาที่ผ่านมาเพราะว่าการใช้นโยบายการคลังเนี่ยส่งผลต่อการประกอบธุรกิจมีอะไรบ้างนะครับอย่างกรณีของประเทศไทยเนี่ยการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจากโควิด-19 รัฐบาลใช้นโยบายเช่นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ช็อปดีมีคืนคนละครึ่งต่างๆพวกนี้เพิ่มสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็ส่งผลให้การบริโภคของประชาชนเพิ่มขึ้นส่งผลต่ออุปสงค์มวลรวมของประเทศเพิ่มขึ้นนะครับในการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานะฮะธุรกิจค้าปลีกในกรณีรัฐบาลเนี่ยใช้นโยบายการคลังนะครับก็ส่งผลต่อการบริโภคของประชาชนนะครับต้นทุนการกู้ยืมของประชาชนนะครับหรือภาคธุรกิจต่างๆและค่าเงินดอลลาร์นะครับนอกจากนี้การศึกษาของประเทศไนจีเรียและอินโดนีเซียก็พบว่าการใช้จ่ายของรัฐบาลนะครับก็ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับนะฮะดังนั้นจะเห็นว่าในส่วนของนโยบายการคลังนั้นนะครับก็มีรายละเอียดที่ลงลึกลงไปนะครับซึ่งหน่วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็ควรเข้าไปการศึกษาว่าในขณะนั้นรัฐบาลใช้นโยบายการคลังแบบไหนนะครับแบบต้องการขยายตัวหรือหดตัวต่างๆผลกระทบที่เกิดขึ้นกับธุรกิจมีอะไรบ้างต่างๆพวกนี้นะครับเพื่ นำผลของนโยบายมาใช้ประโยชน์ให้เกิดกับการประกอบธุรกิจให้มากที่สุดนะครับครับในเรื่องของนโยบายการเงินนะครับต่อการประกอบธุรกิจนะครับนโยบายการเงินดังที่กล่าวมาแล้วเป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจนะครับและอัตราดอกเบี้ยนะครับผู้ที่ใช้เงินนะก็คือธนาคารกลางนะครับในกรณีของประเทศไทยนะครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับวัตถุประสงค์ในการใช้นโยบายการเงินนะครับวัตถุประสงค์สำคัญเลยนะครับก็เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครับและช่วยสนับสนุนให้นโยบายการคลังมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นนะครับนโยบายการเงินเนี่ยก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับคล้ายนโยบายการคลังนะครับก็คือนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายกับแบบเข้มงวดนะครับนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายเนี่ยใช้ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยต้องการเพิ่มสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจนะครับแก้ปัญหาในช่วงของเศรษฐกิจตกต่ำเพิ่มกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวต่างๆนะครับนโยบายที่ใช้ก็โดยการซื้อพันธบัตรคืนนะจากภาคประชาชนภาคเอกชนต่างๆพวกนี้นะครับและลดอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะอัตราดอกเบี้ยคิดลดเนี่ยก็เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารกลางนะคิดจากธนาคารพาณิชย์นะครับแล้วก็ลดอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายที่กำหนดไว้กับธนาคารพาณิชย์นะครับและนโยบายการเงินแบบเข้มงวดนะซึ่งเป็นนโยบายที่ตรงข้ามนะครับก็คือใช้ในกรณีที่รัฐบาลเนี่ยต้องการลดแก้ปัญหาลดความร้อนแรงทางเศรษฐกิจนะครับไม่ให้เศรษฐกิจโตมากเกินไปเกรงว่าฟองสบู่จะแตกนะครับหรือสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปต่างๆพวกนี้นะครับรัฐบาลก็ใช้นโยบายโดยการขายพันธบัตรรัฐบาลให้กับประชาชนให้กับภาคธุรกิจต่างๆนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะครับแล้วก็เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายนะเพื่อให้ปริมาณ

0: การเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจน้อยลงนะครับทีนี้นโยบายการเงินเนี่ยส่งผลอะไรบ้างต่อระบบเศรษฐกิจนะครับในส่วนของปริมาณเงินเนี่ยเมื่อปริมาณเงินเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยครับเช่นการเพิ่มปริมาณเงินก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยมันจะลดลงนะครับถ้าลดปริมาณเงินก็ทำให้อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับในส่วนของการเพิ่มปริมาณเงินนั้นนะครับนะฮะก็ส่งผลต่อภาวะเงินเฟ้อเช่นเดียวกันนะครับเพราะปริมาณเงินเนี่ยหมุนเวียนมากขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับนะฮะและจะส่งผลต่อการขยายตัวของธุรกิจนะครับถ้าสภาพคล่องมันดีขึ้นต่างๆธุรกิจก็ขยายตัวต่างๆก็มากขึ้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ส่งผลต่อการส่งออกนะฮะสุทธิหรือการส่งออกและนำเข้า x ลบ m ก็คือการส่งออกสุทธินะครับคือในกรณีที่เกิดภาวะเงินเฟ้อต่างๆพวกเนี้ยนะครับราคาสินค้าของเราก็จะแพงขึ้นเมื่อเทียบกับต่างประเทศคู่แข่งทำให้ส่งออกได้น้อยลงต่างๆพวกนี้นะครับแล้วจะส่งผลต่อการจ้างงานนะครับในระบบเศรษฐกิจถ้าส่งออกน้อยลงการจ้างงานก็จะน้อยลงนะครับนอกจากนี้ก็ส่งผลต่อต้นทุนของหนี้ต่างๆนะครับและความสัมพัทธ์ของต้นทุนในการบริโภคและการออมต่างๆเพราะเนื่องจากว่าเกิดภาวะเงินเฟ้อขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจนะครับทีนี้ในส่วนของนโยบายการเงินนะครับยังมีผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจผ่านอัตราดอกเบี้ยนะครับนะฮะตามที่กล่าวมาแล้วว่ารัฐบาลเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคิดลดนโยบายการเงินโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะในกรณีของประเทศไทยนะครับการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยคิดลดเนี่ยนะครับก็ส่งผลต่อต้นทุนการกู้ยืมของธนาคารพาณิชย์นะฮะจากธนาคารกลางนะครับนะฮะทีนี้ธนาคารพาณิชย์ก็มาคิดอัตราดอกเบี้ยจากผู้กู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์อีกทีนึงนะครับเช่นภาคธุรกิจต่างๆที่ไปกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์นะครับเมื่ออัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนนะครับไปนะครับเช่นในกรณีอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นนะครับก็ส่งผลต่อการตัดสินใจการลงทุนของหน่วยธุรกิจต่างๆนะครับนะฮะถ้าลงทุนอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นลงทุนน้อยลงการจ้างงานก็จะน้อยลงนะครับรายได้รายจ่ายของประชาชนก็น้อยลงซึ่งส่งผลต่ออุปสงค์ต่อสินค้าบริการของหน่วยธุรกิจนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็ส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับการเปลี่ยนแปลงของค่าหลักทรัพย์ของธุรกิจนะครับแล้วก็ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนซึ่งส่งผลต่อความสามารถในการส่งออกและนำเข้านะครับสำหรับตัวอย่างผลการศึกษาเงินต่อการประกอบธุรกิจนะครับในกรณีของประเทศไทยก็พบว่านโยบายการเงินส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยนะครับและการลงทุนของภาคเอกชนนะครับ IP คือการลงทุนภาคเอกชน R คืออัตราดอกเบี้ยนะครับและในกรณีก็นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายก็ส่งผลให้พฤติกรรมการเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์มีมากขึ้นนะครับในส่วนของการลงทุนในประเทศเวียดนามก็พบว่ารัฐบาลใช้นโยบายการเงินเนี่ยส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยและปริมาณเงิน M2 ก็คือปริมาณเงินนะครับก็ส่งผลต่อการลงทุนภาคเอกชนเช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นภาคธุรกิจก็ต้องให้ความสนใจนะครับในการศึกษานโยบายการเงินของภาครัฐนะครับเพราะนโยบายการเงินที่ใช้เนี่ยนะแบบผ่อนคลายแบบเคร่งงวดย่อมส่งผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับในเรื่องของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กล่าวมาแล้วก็คือเกี่ยวกับค่าเงินของประเทศนั้นๆเมื่อเทียบกับเงินตราสกุลต่างประเทศนะครับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยจะมีผลโดยตรงและโดยอ้อมต่อธุรกิจนะครับโดยผลโดยตรงเนี่ยผลต่อธุรกิจการส่งออกและนำเข้าในธุรกิจส่งออกเนี่ยนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้ซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยชำระสินค้าเป็นเงินตราสกุลไหนนะครับเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยเขาชำระให้ชำระเป็นเงินตราสกุลบาทหรือดอลลาร์นะครับนะฮะถ้าเป็นเงินบาทเนี่ยผู้ส่งออกก็มีความเสี่ยงในกรณีที่ราคาสินค้าของเราสูงขึ้นเนื่องจากเกิดภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศนะครับแต่ถ้าชำระเงินตราเป็นต่างประเทศนะเช่นดอลลาร์เนี่ยผู้ส่งออกก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันในกรณีที่ค่าเงินบาทของเราแข็งค่านะครับเราก็จะมีความเสียเปรียบไม่สามารถแข่งกับประเทศคู่แข่งได้นะครับนะส่วนการนำเข้าสินค้าเนี่ยนะครับผู้ซื้อในประเทศเนี่ยถ้าชำระสินค้าเป็นเงินตราต่างประเทศนะฮะเช่นดอลลาร์เนี่ยก็มีความเสี่ยงในกรณีที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะเพราะว่าเราต้องใช้เงินบาทมากขึ้นในการซื้อสินค้าต่างๆพวกนี้นะครับแต่ในทางตรงข้ามก็ได้รับประโยชน์จาก เงินบาทแข็งค่านะครับเพราะซื้อสินค้าได้ด้วยราคาที่ถูกลงนะครับนะทีนี้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะมีผลโดยอ้อมต่อธุรกิจนะครับก็คือในกรณีของผู้นำเข้าสินค้านะครับถ้าเงินบาทอ่อนค่าเนี่ยนะฮะการนำเข้าของธุรกิจเหล่านั้นก็จะน้อยลงเพราะต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นนะครับนะทำให้เขามีการนำเข้าสินค้าน้อยลงนะครับในกรณีผู้ผลิตภายในประเทศเนี่ยที่ผลิตสินค้าประเภทเดียวกันเนี่ยก็สามารถขายสินค้าได้มากขึ้นนะครับได้กำไรมากขึ้นเพราะว่าคู่แข่งจากต่างประเทศน้อยลง นะส่งผลต่อให้มีการเพิ่มการจ้างงานเพิ่มขึ้นในระบบเศรษฐกิจต่างๆอันนี้ก็เป็นผลโดยอ้อมนะครับในส่วนของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนต่อธุรกิจภายในประเทศนะครับนะทีนี้นโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับในการศึกษาในกรณีของประเทศไทยนะก็พบว่าการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจปี40นะครับนะการเปลี่ยนแปลงนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจากคงที่เป็นลอยตัวเนี่ยนะครับก็จะมีผลกระทบนะทางเศรษฐกิจและการเงินอย่างรุนแรงนะครับนะธุรกิจการเงินนะครับและการผลิตการบริการต่างๆเนี่ยปิดกิจการล้มละลายไปมากนะครับตลาดหุ้นซบเซานะครับราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับและต่อภาคธุรกิจเนี่ยธุรกิจส่งออกและนำเข้าก็ได้รับผลกระทบอันนี้เป็นการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของราคาและปริมาณนะฮะนำเข้าและส่งออกและความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจเหล่านี้นะครับสำหรับในกรณีศึกษาของประเทศสหราชอาณาจักรเนี่ยก็พบว่านโยบายอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยมีผลกระทบต่อการดำเนินงานของธุรกิจส่งออกของประเทศเขาเช่นเดียวกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับผลของนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วยเช่นความยืดหยุ่นของอุปสงค์สินค้าออกนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศที่นำเข้าสินค้าเหล่านั้นนะครับและสัดส่วนการนำเข้าวัตถุดิบสินค้าจากต่างประเทศของธุรกิจการส่งออกนะนอกจากนี้ก็พบว่าภาวะเงินเฟ้อภายในประเทศนะครับสาเหตุของอัตราแลกเปลี่ยนที่แข็งค่าหรืออ่อนค่านะครับและสัญญาซื้อขายเช่นซื้อขายล่วงหน้าเนี่ยก็มีผลต่อธุรกิจเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นภาคธุรกิจที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือนำเข้าเนี่ยควรให้ความสนใจกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนะครับที่ภาครัฐใช้อยู่ในขณะนั้นนะครับว่าอัตราแลกเปลี่ยนเป็นยังไงเงินบาทแข็งค่าอ่อนค่าอัตราแค่นโยบายแบบไหนต่างๆเพื่อนำข้อมูลประกอบในการตัดสินใจทางธุรกิจต่างๆและวางแผนทางธุรกิจได้นะครับนอกจากนี้ผู้ประกอบการภายในประเทศนะครับที่ไม่ได้ทำธุรกิจโดยตรงเนี่ยก็มีผลโดยอ้อมเช่นเดียวกันทางที่กล่าวมาแล้วควรให้ความสนใจเช่นเดียวกันกับนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนหรือค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะครับในเรื่องของนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับที่มีผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับนโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับก็เกี่ยวข้องการส่งออกและการนำเข้านะทางด้านการส่งออกเนี่ยเกี่ยวข้องกับการอุดหนุนการส่งออกและการผลิตนะครับและการช่วยเหลือทางอ้อมนะครับเช่นการสร้างท่าเรือที่ทันสมัยนะครับการอุดหนุนการวิจัยต่างๆเพื่อลดต้นทุนการผลิตและการทำข้อตกลงการค้าเสรีเป็นต้นนะครับซึ่งนโยบายเหล่านี้ก็ส่งผลต่อการเพิ่มศักยภาพของผู้ส่งออกนะครับทางด้านการนำเข้านะครับนโยบายที่ใช้เช่นการห้ามนำเข้าครับนะฮะห้ามนำเข้ายกเว้นได้รับอนุญาตนะครับหรือโควต้าการนำเข้านะการเก็บประเมินภาษีศุลกากรและกำหนดโควต้าภาษีต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้นโยบายการค้าระหว่างประเทศด้านการนำเข้าในมาตรการต่างๆที่ใช้เนี่ยนะครับถ้าใช้ก็จะกระทบต่อธุรกิจการนำเข้านะครับแต่ถ้าไม่ใช้เนี่ยก็จะกระทบกับผู้ผลิตภายในประเทศนะเพราะว่าจะมีคู่แข่งสินค้าจากต่างประเทศเข้ามานะครับได้รับผลกระทบนะครับทีนี้ตัวอย่างกรณีศึกษานโยบายการค้าระหว่างประเทศนะครับต่อการประกอบธุรกิจนะครับนะการใช้ประโยชน์จากด้านภาษีศุลกากรและความตกลงการค้าเสรีของผู้ส่งออกและนำเข้าในประเทศไทยนะครับในการศึกษาก็พบว่าธุรกิจที่ได้รับประโยชน์นะครับมากก็คือธุรกิจยานยนต์นะครับและอาหารในการศึกษานี้ก็มีหลายธุรกิจที่เขาศึกษานะครับนะฮะแต่ว่าธุรกิจที่ได้ประโยชน์มากที่สุดก็คือยานยนต์และอาหารนะครับนะฮะจากการค้าเสรีที่รัฐบาลไทยไปติดต่อทำข้อตกลงกับหลายประเทศต่างๆพวกนี้นะครับนะนอกจากนี้ก็พบว่าการค้ากับประเทศจีนและประเทศอาเซียนนะครับนะได้รับประโยชน์จากข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันนะครับอันที่2ก็คือผลการศึกษาจากในประเทศอิหร่านนะครับนะเกี่ยวกับธุรกิจส่งออกอาหารเนี่ยก็พบว่าโครงการส่งเสริมการส่งออกในประเทศอิหร่านเนี่ยนะครับส่งผลต่อการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับการเพิ่มพูนความรู้การส่งออกนะครับและความมุ่งมั่นของผู้ประกอบการการส่งออกของธุรกิจส่งออกอาหารในประเทศอิหร่านนะครับในการศึกษาในกรณีของประเทศแคนาดาเนี่ยนะครับศึกษานโยบายโครงการส่งเสริมการส่งออกเนาะต่อการเพิ่มสมรรถนะและผลการดำเนินงานของธุรกิจ SME เทคโนโลยีชั้นสูงในประเทศแคนาดาเนี่ยก็พบว่าโครงการที่ใช้เนี่ยส่งผลต่อการเพิ่มพูนความรู้ของธุรกิจนะครับแล้วการเพิ่มหรือความสามารถทางด้านการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกนะครับ อันนี้จะเห็นว่าในกรณีของนโยบายการค้าระหว่างประเทศมาตรการนำเข้าหรือส่งออกก็แล้วแต่นะครับย่อมมีผลต่อการประกอบธุรกิจนะครับดังนั้นผู้ที่ประกอบธุรกิจนำเข้าส่งออกนะควรติดตามนโยบายนะมาตรการที่เกี่ยวข้องนะที่รัฐบาลใช้ออกมาเนี่ยอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อให้ใช้ประโยชน์นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนในการตัดสินใจทางธุรกิจนะครับเพื่อให้การดำเนินธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จนะครับเกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพในการตัดสินใจให้มากที่สุดนะครับครับในเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจนะครับในเรื่องของการพยากรณ์เศรษฐกิจนั้นนะครับก็เป็นกระบวนการที่มีเป้าหมายเพื่อทำนายเหตุการณ์หรือภาวะการที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในอนาคตนะครับซึ่งมีความสำคัญเพราะว่าถ้าทำนายแม่นยำถูกต้องแล้วนะครับก็สร้างความมั่นใจนะครับและความแน่นอนในระบบเศรษฐกิจนะครับผู้ที่นำผลไปใช้ไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนนะครับนำไปใช้ในวางแผนนะกำหนดนโยบายและการตัดสินใจต่างๆก็ก่อให้เกิดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในการพยากรณ์เศรษฐกิจนั้นก็แบ่งเป็น2ประเภทก็คือ เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพนะครับการพยากรณ์เชิงปริมาณนั้นนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในชุดวิชาเศรษฐมิตินะครับและการประยุกต์ชุดวิชา60410นะครับซึ่งในที่นี้จะพูดในประเด็นหลักๆเกี่ยวกับวิธีการพยากรณ์นะฮะทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์ในเชิงปริมาณนะฮะทางด้านเศรษฐกิจนั้นนะครับนะมีอะไรบ้างนะครับก็ใช้สมการเศรษฐมิติอย่างง่ายนะครับสมการอนุกรมเวลาอย่างง่ายนะครับคือตัวแปรตามแค่ตัวแปรเดียวนะครับและตัวแบบสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ตัวแบบเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับในส่วนของการพยากรณ์เชิงคุณภาพนะครับก็เป็นพยากรณ์จากผู้เชี่ยวชาญโดยใช้ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเป็นตัวเช่นตัวชี้นำทางเศรษฐกิจนะครับซึ่งเป็นตัวที่บอกว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นเงินทุนจดทะเบียนนิติบุคคลใหม่นะครับพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างทั่วประเทศนะครับดัชนีปริมาณการส่งออกดัชนีตลาดหลักทรัพย์เป็นต้นนะครับนะฮะนอกจากนี้ก็มีดัชนีชี้พ้องนะครับดัชนีชี้พ้องเศรษฐกิจก็คือมันจะบอกว่าในขณะนี้เนี่ยเกิดอะไรขึ้นในระบบเศรษฐกิจนะครับเล่นดัชนีปริมาณการนำเข้าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับแล้วดัชนีชี้ตามนะครับดัชนีชี้ตามเนี่ยก็จะในกรณีที่เศรษฐกิจตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับกรณีที่เศรษฐกิจถึงจุดสูงสุดหรือต่ำสุดเนี่ยก็จะบอกว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในระบบเศรษฐกิจนะครับเช่นการเปลี่ยนแปลงของ GDP นะครับดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่ใช่อาหารและอัตราการว่างงานเป็นต้นนะครับนะฮะทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์ธุรกิจนั้นถ้าเป็นเชิงปริมาณนิยมใช้ก็คือข้อมูลอนุกรมเวลานะครับนะเช่นใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่นะครับการปรับให้เรียบแบบ exponential นะครับการแยกส่วนประกอบตามฤดูกาลและแนวโน้มนะครับวิธีPocklington's Arima นะครับนะครับวิธีเชิงปริมาณในการพยากรณ์ธุรกิจที่ใช้ก็เช่นยอดขายต่างๆที่เขานำมาใช้นะครับในการพยากรณ์นะครับทีนี้ในการพยากรณ์เชิงคุณภาพทางด้านธุรกิจก็ใช้วิธีเดนไฟนะครับก็คือจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะครับแล้วก็เทคนิคกรรมการบริหารนะครับก็คือมีคณะทำงานที่เป็นตัวแทนของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องร่วมกันพยากรณ์นะครับและการสำรวจของหน่วยการขายตัวแทนของหน่วยการขายในพื้นที่ต่างๆนะครับและการวิจัยตลาดซึ่งเก็บข้อมูลจากผู้บริโภคหรือลูกค้าต่างๆพวกนี้นะครับตัวอย่างการพยากรณ์ทางเศรษฐกิจนะครับเช่นกรณีของประเทศไทยเนี่ยนะครับเศรษฐกิจมหาภาคเนี่ยสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดีด้าเนี่ยก็มีการพยากรณ์นะครับใช้ข้อมูลทั้ง73ตัวแปรนะครับเช่น GDP อัตราดอกเบี้ยการบริโภคของประชาชนการลงทุนเอกชนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับการส่งออกและการนำเข้าเป็นต้นนะครับในส่วนของประเทศอเมริกาเนี่ยก็มีการพยากรณ์นะครับจากกรณีศึกษานะของบริษัทบูชิปนะครับก็ใช้ข้อมูลจากตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจนะครับ15รายการนะครับเช่น GDP ดัชนีราคาผู้บริโภคนะครับอัตราดอกเบี้ยและอัตราการว่างงานเป็นต้นนะครับสำหรับในกรณีศึกษานะฮะการพยากรณ์ธุรกิจนะครับกรณีศึกษาของประเทศของบริษัทโนเกียไทยหรือบริษัทผลิตยางรถยนต์นาโนเกียนะครับเขาใช้ข้อมูลอนุกรมเวลานะครับนะฮะเขาใช้ทั้ง3วิธีนะครับก็คือใช้ยอดขายเดือนปัจจุบันนะหรือแล้วก็ใช้ยอดขายในเดือนที่มีการปรับตามฤดูกาลแล้วแล้วก็แยกส่วนประกอบต่างๆอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของธุรกิจที่นำมาใช้ในการพยากรณ์สินค้าของเขาในยอดขายต่างๆพวกนี้นะครับทีนี้ในส่วนของการพยากรณ์เศรษฐกิจธุรกิจนั้นนะครับธุรกิจก็ที่ดำเนินการไม่ว่าภาครัฐที่ ดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมนะครับของประเทศนะครับก็ต้องมีการพยากรณ์ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นกับระบบเศรษฐกิจนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจเองก็เช่นเดียวกันต้องมีการพยากรณ์ยอดขายพยากรณ์อุปสงค์นะฮะที่มีต่อสินค้าบริการต่างๆที่เกิดขึ้นธุรกิจนั้นๆ นะครับเพื่อนำมาใช้ประกอบในการวางแผนการตัดสินใจต่างๆนะครับ
1: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
2: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
3: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
4: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
5: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
6: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
7: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
8: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
9: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
10: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
11: ถึงจะแก่จะเท่าก็เรียนมสท.ได้นะเจ้า
1: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
12: ผมได้นำวิชาเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทั้งจากต่างประเทศและในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อทางด้านความมั่นคงและการปฏิบัติการทางด้านอาหารในกรณีที่ผมถูกสั่งไปปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนก็ไม่ต้องห่วงเนื่องจากว่ามสท.เขามีศูนย์วิทยาพัฒนาซึ่งกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆของประเทศเราสะดวกที่ไหนเราก็เรียนที่นั่นเรียนมสท.สร้างโอกาสให้กับชีวิตครับ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
13: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
14: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
13: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
14: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
15: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
16: น่าภูมิใจหรือเปล่าใครจะคิดว่าประเทศไทยจะมีคำที่มีความหมายว่าโกงมากขนาดนี้คำที่พวกเราได้ยินกันจนชินคำที่พวกเราใช้กันอย่างไม่รู้สึกละอาย

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อการศึกษานะคะชุดวิชา60482เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะในเรื่องการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจนะคะในตอนแรกนะคะก็คือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะเราต้องมารู้จักความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะการจัดการเชิงกลยุทธ์หมายถึงแนวทางการดำเนินงานในระยะยาวที่คำนึงถึงสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินงานโดยมุ่งเน้นให้เกิดให้การบริหารเกิดประสิทธิภาพประสิทธิมีความพอเพียงและมีความยั่งยืนโดยพิจารณาวิเคราะห์ทางเลือกทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อนำไปปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ในระยะยาวขององค์กรธุรกิจค่ะเรื่องถัดมานะคะก็คือกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การค่ะประกอบด้วย5ขั้นตอนนะคะขั้นตอนที่1ค่ะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมโดยที่จะต้องพิจารณาการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและก็สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะในเรื่องกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะเป็นขั้นตอนการสร้างและดำเนินการเชิงกลยุทธ์ขององค์การเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การนะคะประกอบด้วย5ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมซึ่งเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและก็สภาพแวดล้อมภายในนะคะขั้นตอนที่2ค่ะก็คือการกำหนดทิศทางขององค์การค่ะโดยกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายค่ะขั้นตอนที่3นะคะเป็นการกำหนดกลยุทธ์ใน3ระดับค่ะก็คือระดับบริษัทระดับธุรกิจและระดับหน้าที่ค่ะขั้นตอนที่4ค่ะก็เป็นการปฏิบัติตามกลยุทธ์หรือการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติค่ะและขั้นตอนที่5ค่ะก็คือการประเมินผลและการควบคุมกลยุทธ์ค่ะในทั้ง5ขั้นตอนนะคะก็จะเรียงลำดับขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนนะคะแล้วก็สามารถมีข้อมูลย้อนกลับไปในแต่ละขั้นตอนได้เช่นกันค่ะในภาพที่แสดงก็จะเป็นกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะทั้งหมดก็จะเป็นแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์นะคะซึ่งเราจะดูในเรื่องความหมายของการจัดการเชิงกลยุทธ์และกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะ

ัวข้อการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะเราจะมาดูใน3เรื่องย่อยๆนะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแล้วก็การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกนะคะความหมายก็คือหมายถึงปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การที่อยู่ภายนอกขอบเขตขององค์การค่ะซึ่งองค์การน่ะไม่สามารถควบคุมได้นะคะเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกค่ะการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกประกอบด้วย5ประเภทนะคะก็คือ1การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไปใช้การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก PESTEL นะคะประกอบด้วย6ปัจจัยด้านต่างๆนะคะก็คือนะคะ P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง Political ค่ะ E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ Economic S ก็คือปัจจัยด้านสังคม Social T ก็คือปัจจัยทางด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีนะคะ E ก็คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม environment L ก็คือปัจจัยด้านกฎหมาย legal นะคะประเภทที่2นะคะก็จะเป็นสภาวะอุตสาหกรรมนะคะโดยที่ต้องมีการคำนึงถึงปัจจัยสภาวะทางการตลาดโครงสร้างของอุตสาหกรรมแนวโน้มของอุตสาหกรรมแล้วก็วงจรชีวิตอุตสาหกรรมหรือวัฏจักรของอุตสาหกรรมค่ะประเภทที่3นะคะเป็นสภาพแวดล้อมในการแข่งขันนะคะธุรกิจก็ต้องติดตามและรวบรวมข้อมูลและกลยุทธ์ของคู่แข่งขันทั้งที่เป็นคู่แข่งขันโดยตรงและโดยอ้อมนะคะโดยเฉพาะคู่แข่งขันรายใหญ่หรือคู่แข่งขันที่มีศักยภาพในระดับเดียวกับองค์การค่ะ4ค่ะสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานนะคะก็ประกอบด้วยลูกค้านะคะผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบแรงงานคู่แข่งขันค่ะ5ค่ะก็คือสภาพแวดล้อมระหว่างประเทศโดยนำปัจจัยต่างประเทศมาพิจารณาเป็นการพิจารณาถึงสภาพแวดล้อมด้านกระแสโลกาภิวัตน์หรือโลกไร้พรมแดนค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในค่ะความหมายของสภาพแวดล้อมภายในนะคะหมายถึงปัจจัยที่มีผลหรือมีอิทธิพลต่อการดำเนินงานขององค์การนะคะที่มีอยู่ภายในขององค์การค่ะที่องค์การเนี่ยสามารถควบคุมได้นะคะหรือเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในนั่นเองค่ะองค์ประกอบของสภาพแวดล้อมภายในนะคะประกอบด้วยเจ้าของกิจการและผู้ถือหุ้นนะคะคณะกรรมการบริหารพนักงานหรือบุคลากรนะคะแล้วก็วัฒนธรรมองค์การค่ะแล้วก็หน้าที่ต่างๆของธุรกิจนะคะถัดมานะคะก็จะมาดูถึงการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคนะคะซึ่งเราจะเรียกรวมว่า SWOT analysis นะคะซึ่งเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์สำหรับองค์กรนะคะซึ่งใช้กลยุทธ์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะคะ SWOT เนี่ยเป็นคำย่อมาจากคำว่า strength นะคะ weakness opportunities and threat นะคะ strength ก็คือจุดแข็งนะคะหรือจุดเด่นซึ่งย่อตัวย่อก็คือ S นั่นเองนะคะเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในของธุรกิจค่ะหมายถึงสถานการณ์ภายในขององค์กรซึ่งส่งผลดีนะคะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองค่ะส่วน W นะคะหรือ Weakness นะคะก็คือจุดอ่อนหรือจุดด้อยเป็นผลจากสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรธุรกิจเช่นกันกับ S นะคะหมายถึงสภาพการหรือสถานการณ์ภายในองค์กรที่ส่งผลกระทบด้านลบค่ะที่ทำให้องค์กรเนี่ยไม่สามารถนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้นะคะส่วน O นะคะหรือ opportunities ก็คือโอกาสค่ะเป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อมภายนอกของบริษัทหรือขององค์กรเนี่ยค่ะเอื้อประโยชน์หรือส่งเสริมการดำเนินงานขององค์กรนั่นเองค่ะโอกาสจะแตกต่างจากจุดแข็งตรงที่โอกาสนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายนอกนะคะแต่จุดแข็งเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายในค่ะส่วน T นะคะ threat นะคะก็คืออุปสรรคหรือข้อจำกัดค่ะที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องนะคะและพยายามขจัดอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นให้ได้นะคะทั้งหมดก็จะเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจนะคะซึ่งมีอยู่ใน3เรื่องนะคะก็คือการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในแล้วก็การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคค่ะ

ในตอนกลยุทธ์ธุรกิจนะคะเราจะแบ่งเป็นการพิจารณา3กลยุทธ์นะคะก็คือกลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจและกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะเรามาดูทีละกลยุทธ์นะคะกลยุทธ์แรกค่ะก็คือกลยุทธ์ระดับบริษัทความหมายของกลยุทธ์ระดับบริษัทหรือบางทีเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับองค์การนะคะก็คือเป็นการกำหนดทิศทางโดยรวมขององค์การค่ะในเรื่องการเจริญเติบโตแล้วก็เป็นหน้าที่ของผู้บริหารระดับสูงค่ะซึ่งต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายขององค์การเพื่อให้องค์การเนี่ยสามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืนค่ะหรือกล่าวได้ว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องเป็นผู้รับผิดชอบในการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนั่นเองค่ะรูปแบบของกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะตามไมเคิล อีพอร์เตอร์นะคะที่ได้ไว้นะคะมี4กลยุทธ์ค่ะ1ก็คือกลยุทธ์การเจริญเติบโตหรือกลยุทธ์ลุกนะคะ2กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพหรือกลยุทธ์คงที่ค่ะ3กลยุทธ์การตัดทอนค่ะ4กลยุทธ์การผสมผสานค่ะในกลยุทธ์ที่4ก็คือเป็นการผสมผสานในกลยุทธ์ที่1กลยุทธ์ที่2และกลยุทธ์ที่3เข้าด้วยกันนะคะในเทคนิคของการกำหนดกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะที่ดึงมาเป็นประเด็นสำคัญก็มี2เทคนิคนะคะก็คือเทคนิค BCG กับเทคนิค Task Metric นะคะโดยที่เราจะมาดู BCG Metric ก่อนนะคะ BCG ย่อมาจากคำว่า Boston Consulting Group นะคะใช้สำหรับการวิเคราะห์ด้านการเงินการลงทุนเกี่ยวกับการตลาดในรูปแบบของ Metric 2x2 นะคะเป็นการอธิบายกลุ่มธุรกิจขององค์กรค่ะเป็นการจัดกลุ่มธุรกิจออกเป็น4กลุ่มนะคะตามเมตริกการเจริญเติบโตและส่วนแบ่งตลาดของ BCG นะคะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและกำหนดกลยุทธ์ในแต่ละกลุ่มของธุรกิจค่ะเราก็จะมีรูปให้ดูนะคะว่าการวิเคราะห์ BCG เมตริกนะคะประกอบด้วย4ส่วนนะคะเริ่มจาก question marks นะคะก็คือรูป question mark ค่ะเป็นกลุ่มธุรกิจคำถามแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มธุรกิจ star นะคะหรือดาวเด่นแล้วก็กลุ่มธุรกิจ cash cow นะคะหรือวัวเงินนะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจ dogs นะคะหรือกลุ่มธุรกิจสุนัขเรามาดูความหมายในแต่ละกลุ่มธุรกิจนะคะกลุ่มธุรกิจคำถามค่ะ question mark นะคะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดที่น้อยนะคะทั้งที่ตลาดกำลังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งสิ่งหนึ่งที่ธุรกิจในตำแหน่งนี้ต้องการเป็นอย่างมากก็คือทรัพยากรทางการเงินค่ะเพื่อนำไปลงทุนเพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดนะคะจากคู่แข่งอื่นๆแล้วก็ต้องเปลี่ยนกลุ่มธุรกิจ question mark เนี่ยนะคะให้เป็น star โดยการเพิ่มทุนค่ะถัดมานะคะก็กลุ่มธุรกิจดาวเด่นหรือดาวรุ่งหรือเราเรียกว่าสตาร์นั่นเองค่ะเป็นธุรกิจที่มีส่วนแบ่งตลาดและเติบโตสูงแต่มีตำแหน่งในการแข่งขันต่ำนะคะเพราะเพิ่งเข้าไปในอุตสาหกรรมนั้นจึงมีความต้องการเงินสดมากนะคะเพื่อนำไปใช้ในการทำ R&D นะคะวิจัยและพัฒนานะคะแล้วก็สร้างสมรรถนะด้านการตลาดค่ะ3กลุ่มธุรกิจวงเงินหรือ cash cow นะคะวงเงินก็เปรียบเสมือนวัวนมค่ะที่ให้นมกับเราได้อย่างสม่ำเสมอนะคะโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเพิ่มมากนะคะโดยธุรกิจในช่วงนี้นะคะก็คือธุรกิจที่ได้รับส่วนแบ่งตลาดที่สูงมากนะคะเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างเชื่องช้าหรือไม่มีการเติบโตแล้วค่ะ4นะคะกลุ่มธุรกิจสุนัขนะคะก็คือตำแหน่งที่ธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดน้อยนะคะมีการเติบโตน้อยผลกำไรน้อยซึ่งธุรกิจส่วนใหญ่ที่ตกอยู่ในตำแหน่งนี้ก็มีโอกาสยากที่จะขึ้นไปสู่ตำแหน่งอื่นๆนะคะอาจจะต้องพิจารณาออกจากธุรกิจหรือขายธุรกิจทิ้งค่ะถัดมานะคะเป็นเทคนิค Task Metric นะคะ Task Metric นะคะก็เป็นตัวอักษรที่มาจากการกลับด้านตัวอักษรของ SWOT ที่เรากล่าวไปแล้วนะคะจากหลังไปหน้านะคะเป็นเครื่องมือทางธุรกิจที่ได้จากการต่อยอดกระบวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกและก็สภาพแวดล้อมภายในขององค์กรนะคะที่ได้มาจากการวิเคราะห์สวอตแล้วแล้วก็มาจับคู่เข้าด้วยกันเพื่อใช้หาความสัมพันธ์ในการสร้างกลยุทธ์ที่เหมาะกับสถานการณ์ที่มันนำมาใช้ในองค์กรค่ะการวิเคราะห์ Task Metric นะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์การจัดทำตารางนะคะ9ช่องนะคะคือปัจจัยหลักสำคัญ4ช่องแล้วก็ช่องกลยุทธ์4ช่องนะคะอีก1ช่องจะเป็นที่มาของปัจจัยว่าเป็นปัจจัยภายนอกหรือภายนะคะ
ช่องกลยุทธ์4ช่องนะคะเราก็จะดูในตัวอักษรสีแดงนะคะก็คือมาจากแนวตั้งกับแนวนอนนะคะก็คือกลยุทธ์เชิงรุกหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ SO ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งในการหาข้อได้เปรียบจากโอกาสค่ะถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันค่ะหรือกลยุทธ์ ST นะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้จุดแข็งในการหลีกเลี่ยงจากอุปสรรคค่ะแล้วถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไขค่ะกลยุทธ์ WO นะคะเป็นกลยุทธ์ที่เอาข้อได้เปรียบจากโอกาสมากำจัดจุดอ่อนและกลยุทธ์เชิงลับค่ะ WT ค่ะเป็นกลยุทธ์ที่ลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรคค่ะถัดมานะคะก็เป็นกลยุทธ์ระดับที่2นะคะก็คือกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับ SBU นะคะ Strategic Business Unit นะคะเป็นกลยุทธ์ที่กำหนดขึ้นในระดับหน่วยธุรกิจหรือระดับผลิตภัณฑ์นะคะที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีความแตกต่างจากคู่แข่งหรือเรียกว่ากลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนั่นเองค่ะกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะที่มีการศึกษาเป็นครั้งแรกโดยไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะก็เสนอว่าบริษัทที่กำลังพยายามจะดำเนินกลยุทธ์ระดับธุรกิจจะมีทางเลือกอยู่3ทางที่เป็นกลยุทธ์ในทางการแข่งขันนะคะ1ก็คือกลยุทธ์การเป็นผู้นำด้านต้นทุนค่ะก็คืออาจจะเป็นด้านผู้นำด้านต้นทุนต่ำนะคะ2ก็คือกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างอาจจะเป็นด้านแตกต่างด้านผลิตภัณฑ์แตกต่างด้านคุณภาพหรือแตกต่างด้านคุณค่าของสินค้าก็ได้นะคะ3กลยุทธ์การมุ่งเน้นตลาดโดยเป้าหมายโดยเฉพาะค่ะก็อาจจะเป็นตลาด niche market นะคะอาจจะมุ่งกลุ่มลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะเทคนิคในการพิจารณากลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะผู้บริหารจะต้องพิจารณาใน2ประเด็นนะคะก็คือการวิเคราะห์อุตสาหกรรมหรือวงจรชีวิตอุตสาหกรรมและก็ความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะการวิเคราะห์อุตสาหกรรมนะคะก็จะช่วยให้ธุรกิจเนี่ยสามารถประเมินสภาพการแข่งขันและข้อจำกัดในด้านต่างๆในอุตสาหกรรมของตนได้อย่างถูกต้องและทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันนะคะวงจรชีวิตอุตสาหกรรมนะคะก็จะเป็นตามกราฟนะคะจะมี5ระยะนะคะระยะเริ่มต้นระยะเจริญเติบโตระยะชะลอตัวระยะอิ่มตัวและระยะตกต่ำค่ะก็เป็นไปตามกราฟเลยนะคะอีกเรื่องนึงค่ะความได้เปรียบทางการแข่งขันค่ะเราใช้แบบจำลองแรงผลักดัน5ประการของไมเคิลอีพอตเตอร์ค่ะนะคะโดยแบบจำลองแรงผลักดันประการแรกนะคะก็คือการคุกคามของคู่แข่งรายใหม่ค่ะในการแข่งขันทางธุรกิจมักจะมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาสู่ตลาดทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นก็เกิดการแย่งชิงส่วนแบ่งตลาดและทรัพยากรค่ะทำให้เกิดการคุกกับการต่อรองของผู้ส่งมอบวัตถุดิบนะคะก็คือการผลิตสินค้าในทุกอุตสาหกรรมจำเป็นต้องใช้วัตถุดิบแรงงานส่วนประกอบและปัจจัยการผลิตอื่นๆส่งผลให้ผู้ส่งมอบวัตถุดิบและชิ้นส่วนมีอิทธิพลต่อการผลิตในอุตสาหกรรมนะคะถ้าผู้ส่งมอบมีอำนาจต่อรองสูงก็จะมีผลโดยตรงต่อความสามารถในการทำกำไรและความน่าเชื่อถือของลูกค้าที่มีต่อธุรกิจค่ะ3ค่ะอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อสินค้าค่ะพลังอำนาจของผู้ซื้อสินค้าก็เกิดจากผู้ซื้อที่เป็นบุคคลสำคัญต่อความอยู่รอดขององค์กรนะคะธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อมนั่นเองค่ะ4ค่ะการคุกคามของสินค้าทดแทนค่ะสินค้าทดแทนก็จะเป็นภัยคุกคามสำหรับสินค้าที่มีอยู่ในท้องตลาดนะคะส่งผลให้เกิดความยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าเดิมและนำไปสู่การใช้สินค้าทดแทนค่ะสินค้าทดแทนก็อาจจะเป็นสินค้าคล้ายกันหรือสินค้าที่ต่างกันที่ตราสินค้าก็ได้นะคะทำให้

ผู้ซื้อมีทางเลือกมากขึ้นค่ะ5ค่ะการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมหรือการแข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะก็คือการแข่งขันกันระหว่างองค์กรที่มีองค์กรใดองค์กรหนึ่งที่มีการริเริ่มเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานของตนนะคะเพื่อให้เกิดความได้เปรียบที่มีผลประโยชน์เหนือกว่าองค์กรค่ะทั้งหมดก็จะเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะทีนี้เรามาดูกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะหรือเราเรียกว่ากลยุทธ์ระดับปฏิบัติการนะคะเป็นวิธีการที่ผู้บริหารองค์การเลือกที่จะดำเนินการเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์นะคะและเป้าหมายในการใช้ทรัพยากรของบริษัทค่ะประเภทของกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะก็แบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ1หน้าที่หลักนะคะประกอบด้วยหน้าที่ทางการตลาดและขายนะคะแล้วก็หน้าที่ด้านการผลิตหรือการให้บริการค่ะ2ก็คือหน้าที่สนับสนุนนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นด้านการเงินและบัญชีด้านการวิจัยและพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์นะคะทั้งหมดก็จะเป็นกลยุทธ์ธุรกิจนะคะโดยที่ได้บรรยายไปใน3เรื่องนะคะก็คือกลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจแล้วก็กลยุทธ์ระดับหน้าที่ค่ะ

ในตอนการประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะเราก็มาดูทีละหัวข้อนะคะก็คือการประเมินผลกลยุทธ์นะคะเราจะพิจารณาในแนวคิดการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของกลยุทธ์ที่ได้นำไปใช้ค่ะทำให้เกิดการปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันโดยที่สำคัญนะคะก็คือเราจะใช้เทคนิคที่เรียกว่าการวัดผลองค์การแบบสมดุลค่ะหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Balance Scorecard นะคะหรือ BSC ค่ะเป็นเครื่องมือในด้านการบริหารที่ช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถบริหารกลยุทธ์โดยผ่านทางการวัดผลการปฏิบัติงานเพื่อที่จะประเมินผลการดำเนินงานบนพื้นฐานของข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่องค์การค่ะถัดมานะคะก็คือการควบคุมกลยุทธ์การควบคุมกลยุทธ์ก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่มีความสำคัญและเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ค่ะเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารนะคะใช้เป็นเครื่องมือในการผลักดันองค์การไปสู่ความสำเร็จนะคะโดยการควบคุมกลยุทธ์ต้องดำเนินการให้มีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์พันธกิจและสภาพแวดล้อมขององค์การค่ะสำหรับการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะดังที่ได้กล่าวกลยุทธ์ทางธุรกิจมาแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นกลยุทธ์ระดับบริษัทกลยุทธ์ระดับธุรกิจหรือกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะใน3กลยุทธ์นะคะสามารถจะดึงกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยมาใช้ประยุกต์ใช้หรือมาใช้กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะจะขอยกตัวอย่างแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อันแรกนะคะก็คือแนวคิดการประหยัดจากขนาดการผลิตและการประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจนะคะเราสามารถนำกลยุทธ์ระดับบริษัทนะคะซึ่งอาศัยแนวทางที่เน้นการดำเนินการในธุรกิจเดียวเพื่อประโยชน์จากการประหยัดจากขนาดการผลิตหรือที่เราเรียกว่า economy of scale นะคะหรือจะเน้นการกระจายธุรกิจเพื่อประโยชน์จากความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจหรือเราเรียกว่า economy of scope ค่ะแนวคิดการประหยัดจากขนาดการผลิตนะคะหมายถึงช่วงที่หน่วยธุรกิจขยายการผลิตจนทำให้ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตสินค้าและบริการลดต่ำลงนะคะซึ่งสาเหตุจากปัจจัยหลักๆ2ปัจจัยนะคะเราก็มาดูกันนะคะในปัจจัยแรกนะคะก็คือการประหยัดจากขนาดการผลิตในส่วนความชำนาญเฉพาะอย่างของปัจจัยแรงงานค่ะในการดำเนินกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะอันนี้เรามาประยุกต์กับกลยุทธ์ระดับหน้าที่แล้วนะคะก็คือผู้บริหารระดับต้นและพนักงานระดับปฏิบัติการจะทำงานในแต่ละหน้าที่ด้วยความชำนาญเฉพาะอย่างนะคะจนทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนแรงงานค่ะสามารถจ้างแรงงานได้จำนวนมากนะคะผลผลิตเฉลี่ยต่อแรงงานก็จึงมีค่าเพิ่มขึ้นนะคะในขณะที่ต้นทุนเฉลี่ยของการผลิตสินค้าต่อแรงงานก็จะมีค่าลดลงค่ะ2นะคะการประหยัดจากขนาดการผลิตในส่วนความชำนาญเฉพาะอย่างของปัจจัยทุนค่ะถ้าธุรกิจใดเป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ในตลาดหรือมีปัจจัยทุนจำนวนมากนะคะเช่นสามารถมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่าธุรกิจอื่นๆนะคะก็จะทำให้การผลิตเนี่ยผลิตสินค้ามีต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยต่ำกว่านะคะจะทำให้การผลิตเนี่ยมี

ประสิทธิภาพนะคะมากกว่าด้วยต้นทุนเฉลี่ยต่อหน่วยที่ต่ำกว่าคู่แข่งขันนะคะอีกแนวคิดหนึ่งทางเศรษฐศาสตร์นะคะที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับกลยุทธ์ทางธุรกิจนะคะก็คือการประหยัดจากขอบเขตการผลิตค่ะหรือที่เราเรียกว่า economies of scope นะคะจะเกิดขึ้นเมื่อต้นทุนรวมของการผลิตสินค้าหลายประเภทในหน่วยธุรกิจเดียวกันเนี่ยนะคะมีต้นทุนต่ำกว่าการผลิตสินค้าแยกกันไปนะคะในแต่ละหน่วยผลิตโดยธุรกิจเนี่ยสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตได้มากขึ้นค่ะทำให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันในกลยุทธ์ระดับธุรกิจนะคะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในกลยุทธ์การเจริญเติบโตนะคะก็คือพูดง่ายๆอะค่ะก็คือนำกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นกลยุทธ์การเจริญเติบโตมาประยุกต์ใช้กับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์เรื่องการประหยัดจากขอบเขตการผลิตค่ะก็คือบริษัทจะสามารถใช้กลยุทธ์กระจายธุรกิจซึ่งเป็นกลยุทธ์ระดับธุรกิจเพื่อสร้างคุณค่าให้กับบริษัทในการแสวงหาประโยชน์จากความประหยัดในขอบเขตการดำเนินธุรกิจนะคะส่วนการใช้แนวคิดทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์อื่นๆนะคะก็จะมีอยู่2แนวคิดนะคะแนวคิดแรกก็คือแนวคิดการเพิ่มความชำนาญจากการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติค่ะก็คือในกรณีที่การผลิตนะคะมีการผลิตซ้ำๆกันจำนวนมากนะคะหรือซ้ำๆกันหลายๆครั้งนะคะก็จะเกิดความชำนาญในการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัตินะคะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยค่ะต่ำลงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดการประหยัดนะคะหรือเกิดการกำไรเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็จะนำกลยุทธ์ทางธุรกิจมาใช้ในกรณีที่เป็นกลยุทธ์ระดับหน้าที่นะคะที่นำมาใช้ว่าทุกๆหน่วยงานในแต่ละหน้าที่ไม่ว่าด้านการผลิตด้านการขายด้านการตลาดทำชำนาญเฉพาะอย่างนะคะจนเกิดการเรียนรู้มีการปฏิบัติทำซ้ำกันนะคะก็จะทำให้เกิดความชำนาญและเกิดทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลงนั่นเองแล้วก็นำไปสู่กำไรขององค์กรค่ะส่วนแนวคิดที่สองนะคะก็เป็นแนวคิดอรรถประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์นะคะแนวอรรถประโยชน์ก็คือความพอใจนะคะในการบริโภคสินค้าของผู้บริโภคค่ะถ้าผู้บริโภคตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์นะคะจะเป็นผู้บริโภคที่มีเหตุผลค่ะก็คือบริโภคด้วยความพอใจสูงสุดค่ะแล้วก็เมื่อบริโภคด้วยความพอใจสูงสุดนะคะเขาก็จะบริโภคด้วยความแตกต่างกันนะคะโดยความพอใจเขาก็อาจจะคำนึงถึงรสนิยมนะคะในรสนิยมก็จะคำนึงถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะคะก็ไปเชื่อมกับกลยุทธ์ระดับธุรกิจค่ะคือเป็นกลยุทธ์ที่เป็นความแตกต่างนะคะความแตกต่างของในด้านผลิตภัณฑ์หรือในด้านคุณภาพอะไรต่างๆนะคะก็จะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยมีความพอใจมากขึ้นค่ะก็เป็นการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจค่ะค่ะทั้งหมดก็จะเป็นการประเมินผลการควบคุมกลยุทธ์และการใช้กลยุทธ์ทางธุรกิจกับแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์นะคะ

0: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับปริญญาโทหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต2กลุ่มวิชาได้แก่กลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์และกลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์สามารถวางแผนประยุกต์วิเคราะห์เศรษฐกิจภาพรวมได้นำความรู้ตัวนี้นะครับไปใช้ในการประกอบอาชีพไม่ว่าจะเป็นงานราชการงานธุรกิจเอกชนรวมถึงอาชีพอิสระของนักศึกษาเองด้วยการเรียนการสอนแบบออนไลน์นักศึกษาสามารถที่จะเรียนควบคู่กับการทำงานไปได้นอกจากนี้นักศึกษายังสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาเองรวมถึงคณาจารย์ของสาขาวิชาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมสท.จะทำให้ทุกท่านเข้าใจถึงพลวัตความเป็นเศรษฐกิจในปัจจุบันรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่พลิกผันในอนาคตรู้เศรษฐกิจคิดทันโลกต้องเรียนกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มสท.รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
1: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ปริญญงปริญญาจะเอาไปทำไม
4: เงินน่ะผมไม่เก็บหรอก
3: ซื้อเหล้า
4: ลูกเมีย
3: อยากจะไปก็ไปเลย
4: ดี
3: จะได้เมามันทั้งวัน
5: วันเนี้ยผมเห็นแล้วว่าแม่หวังดีกับผมมาตลอดผมจะทำให้แม่ชื่นใจสักครั้งผมจะเลิกกินเหล้าม
6: สท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
7: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

0: บายอาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับทุกท่านครับทุกท่านเคยได้ยินคำว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันไหมครับยุคปัจจุบันนะครับได้เข้าสู่โลกยุคดิจิตอลแล้วนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของทุกคนเป็นอย่างดีนะครับและก็มีผลสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกนี้ด้วยนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำพวกท่านนะครับรู้เรื่องถึงพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับที่ดิจิตอลในวิถีชีวิตของเรานะครับแล้วก็ผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีผลต่อโลกนี้นะครับเรามาดูกันนะครับเทคโนโลยีครับเป็นสิ่งที่พัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องมาตลอดนะครับเราจะเคยได้ยินในช่วงชีวิตของเราเนี่ยแหละสัก 30-40 ปีที่แล้วนะครับอย่างตอนผมเด็กๆเนี่ยก็มีโอกาสได้เล่นคอมพิวเตอร์ครับจะเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่ๆเลยนะฮะก็อาจจะไม่ทันนะก็คอมพิวเตอร์เนี่ยเริ่มต้นมาจากคอมพิวเตอร์เมนเฟรมครับเป็นเครื่องขนาดใหญ่เลยเป็นตู้เลยนะครับตั้งแต่ประมาณปี1960นะครับจากนั้นมาก็พัฒนาไปสู่คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กครับหรือมินิคอมพิวเตอร์แต่ช่วงในปี1980เป็นต้นมานะครับก็เป็นช่วงที่ผมเด็กๆนั่นแหละได้เล่นนะครับต่อมาเราก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็กลายไปเป็นคอมพิวเตอร์ที่

นี้เนี่ยเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับซึ่งเกิดมาจากการหล่อหลอมกันของเนื้อหาดิจิตอลช่องทางในการส่งข้อมูลและก็การแสดงข้อมูลทุกชนิดเนี่ยก็ได้รวบรวมมานะครับได้รวมมันเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะครับปัจจุบันอินเทอร์เน็ตสามารถเชื่อมโยงสรรพสิ่งของโลกเข้าด้วยกันนะครับเพราะว่าการดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลกระทบนะครับต่อชีวิตของพวกเราต่อสังคมของพวกเราทุกคนนั่นเองนะครับเรามาดูกันนะครับว่าพัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีอะไรบ้างในปัจจุบันที่เราเห็นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับมาดูพัฒนาการของมันก่อนนะครับเราสามารถแบ่งพัฒนาการเนี่ยออกเป็น5ยุคได้นะครับยุคแรกนะครับคือยุคก่อนที่อินเทอร์เน็ตเราใช้นะเราก็ยังส่งข้อความกันโดยอะไรจดหมายอยู่เลยนะพิลาบสื่อสารบ้างอะไรบ้างพวกนี้นะครับหรือใช้มือถือครับในการส่งมือถือเป็น SMS นะสั้นๆหรือแพ็คลิงก์โฟนลิงก์สมัยก่อนเพจเจอร์สมัยก่อนนะครับต่อมาครับอินเทอร์เน็ตก็เข้ามาสู่ยุคที่2นะครับก็คือยุคของอินเทอร์เน็ตด้านเนื้อหานะครับก็คือการกำเนิดขึ้นของ World Wide Web ต่างๆเริ่มมีเว็บไซต์เกิดขึ้นนะครับเราสามารถค้นหาข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมาเราเริ่มเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตเพื่อการบริการครับพวกนี้ก็จะเป็นพวกอีเมลนะครับพวกการติดต่อซื้อขายกันผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับปัจจุบันนะครับยุคต่อมาที่ใกล้เคียงกับเราต่อมาคืออินเทอร์เน็ตของคนครับเป็นพวกสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ Facebook YouTube Skype Twitter นะครับเราสามารถส่งข้อความได้ถึงกันในช่วงเวลาแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับสามารถแชร์เรื่องคนทั่วโลกได้ผ่านแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะครับและต่อมาในปัจจุบันนี้เนี่ยเราเข้าสู่ยุคที่5แล้วนะครับคือยุคของอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งนะครับเครื่องต่อเครื่องนะครับก็คือเราเนี่ยจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ยในการทำอะไรทุกอย่างได้แทนตัวเราแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการนะของที่เทคโนโลยีดิจิตอลในยุคปัจจุบันนะครับปัจจุบันเราก็เห็นแล้วครับว่าเราเนี่ยใช้นะเราเข้าถึงนะครับดิจิตอลมากขึ้นนะครับโดยตัวเลขเนี่ยนะมีการประมาณการมาว่าประชากรทั่วโลกเนี่ยราว 4,100 ล้านคนเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตกันในแต่ละวันทีเดียวนะครับซึ่งเป็นตัวเลขสูงมากทีเดียวก็แสดงให้เห็นว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยได้เข้าสู่ชีวิตพวกเรามากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเมื่อมีข้อมูลจำนวนมากขึ้นนะครับเข้าสู่คนจำนวนมากขึ้นเราก็ต้องมีความระมัดระวังในการใช้ข้อมูลในการส่งข้อมูลในการแชร์ข้อมูลต่างๆเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับทางไซเบอร์ได้นะครับเทคโนโลยีดิจิตอลนะฮะส่งผลกระทบต่อโลกหลายประการนะครับที่ผมจะยกมาครั้งนี้ขอยกตัวอย่าง3ตัวอย่างละกันนะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตสำหรับสรรพสิ่งหรือ IoT นะครับเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และก็เรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อทุกสิ่งทุกอย่างในอินเทอร์เน็ตครับก็คือมีรีโมทอันเดียวเนี่ยสามารถที่จะสั่งงานผ่านมือถือได้ใช้มือถือเนี่ยแทนรีโมทได้เลยสั่งเปิดแอร์ก็ได้สั่งเปิดกล้องวงจรปิดก็ได้สั่งเปิดรถก็ได้สั่งทำนู่นทำนี้ได้หมดเพียงปลายนิ้วสัมผัสกุญแจฝังไมโครชิปต่างๆพวกนี้นะก็ได้ที่ว่านะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าบ้านอัจฉริยะเนาะคนเดินไปไฟติดเองไม่ต้องไปกดสวิตช์ที่มันเสียเวลาห่างไกลจากโรคโควิดด้วยไม่ต้องใช้นิ้วสัมผัสกันประมาณนี้นะครับนำไปสู่เมืองอัจฉริยะครับอุตสาหกรรมอัจฉริยะแล้วก็ชีวิตที่สุขสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอันที่สองนะครับคือเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ทุกคนคงเคยเห็นในหนังนะในภาพยนตร์ต่างๆที่หุ่นยนต์ก็สามารถทำอะไรได้เหมือนมนุษย์นี่แหละครับก็คือปัญญาประดิษฐ์อีกหน่อยเนี่ยคนอาจจะทำงานได้น้อยลงนะครับใช้คอมพิวเตอร์ดีกว่าไม่เรื่องมากไม่มีขอขึ้นเงินเดือนอะไรทั้งหลายแหละไม่มีความรู้สึกทำงานไม่มีวันหยุดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นผลกระทบที่ในอนาคตต้องคิดถึงกันว่าถ้าใช้แต่แรงงานคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยแล้วคนเราไปทำอะไรกันนะครับที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเสมือนจริงนะครับ Reality ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VR AR และ MR นะครับซึ่งก็เป็นการใส่แว่นตานะครับหรือเข้าไปในแบบจำลองต่างๆที่เห็นภาพเสมือนจริงครับทั้งที่จริงแล้วเป็นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับพวกนี้เนี่ยก็จะให้ประโยชน์ทางด้านความสมจริงเนาะเราไม่จำเป็นต้องเข้าถ้ำจริงๆเราก็ใส่ไอ้แว่นเนี้ยทำให้เห็นว่าชีวิตในถ้ำเป็นยังไงชีวิตในอวกาศเป็นยังไงชีวิตในสังคมสมัยก่อนเป็นอย่างไรผ่านทางแบบจำลองที่ใส่ในแว่นของเรานะครับเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นวิทยาการต่างๆที่ทำให้โลกนี้เนี่ยมันดูสะดวกสบายและดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับแต่อย่างที่บอกละครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยมีทั้งคุณและมีทั้งโทษนะครับเราก็เรียนรู้แหละเอาประโยชน์เข้ามันมานะครับส่วนพวกโทษต่างๆเนี่ยเราก็ต้องดูในต่อๆไปครับว่าเรามีวิธีอย่างไรบ้างในการทำให้ผลกระทบเนี่ยมันน้อยลงในตัวเรานะครับหลายคนนะครับได้รู้จักเทคโนโลยีดิจิตอลและประเภทของเทคโนโลยีดิจิตอลกันไปแล้วนะครับทีนี้เรามาเรียนรู้กันเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และทักษะการเรียนรู้ในศต

0: วรรษที่21กันนะครับว่าประกอบด้วยอะไรกันบ้างนะครับการศึกษาในศตวรรษที่21นะครับเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างกว้างขวางรวดเร็วครับจากเทคโนโลยีดิจิตอลและส่งผลกระทบต่อรูปแบบการบริหารการจัดการศึกษาเทคนิคการเรียนการสอนเทคนิควิธีการสอนผู้เรียนแหล่งเรียนรู้ต่างๆทั้งหมดเลยนะครับโลกในยุคดิจิตอลเนี่ยให้ความสำคัญต่อการนำเทคโนโลยีครับมาใช้และทำให้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยมีบทบาทในการในฐานะได้เป็นสื่อการเรียนรู้แหล่งเรียนรู้และเครื่องมือในการเรียนรู้รูปแบบใหม่ๆนะครับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยทำให้เกิดสภาพการแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ประเภทต่างๆเช่นการที่สังคมกลายเป็นสังคมแบบเปิดครับสังคมเครือข่ายที่เข้าถึงด้วยกันทั่วโลกการไขโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียมและการศึกษาแบบเปิดที่เน้นเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนั่นเองนะครับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ใหม่เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้2สิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้แบบออนไลน์และแหล่งเรียนรู้แบบออนไลน์นะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นยังไงนะครับการเรียนรู้แบบออนไลน์เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่เปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนครับไปสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมากขึ้นทำให้ที่บอกไปครับว่าเป็นการศึกษาสำหรับทุกคนทุกที่ทุกเวลานะครับตามความพร้อมของผู้เรียนเลยนะครับผู้เรียนสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจได้ครับไม่จำเป็นอีกต่อไปแล้วที่ต้องเรียนวิชาที่เราไม่อยากเรียนนะครับนักศึกษาเทคโนโลยีศึกษาไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษก็ได้นะถ้าอยากรู้ประวัติศาสตร์เข้าเว็บไซต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เลยเรียนอยากเรียนรู้ภาษาไทยเข้าเว็บภาษาไทยได้เลยนะครับตามห้องเรียนเสมือนจริงครับทุกวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเราเนี่ยก็ทำวิชวลคลาสรูมอยู่เหมือนกันห้องเรียนเสมือนจริงนะครับให้นักเรียนเนี่ยให้ผู้เรียนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาหลากหลายรูปแบบได้มากขึ้นการเรียนออนไลน์นั้นก็มีทั้งแบบเสรีครับแบบสมัครสมาชิกเสียค่าใช้จ่ายมากมายนะครับตอนนี้มหาวิทยาลัยทั่วโลกเนี่ยก็มีการให้เรียนฟรีแล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ใบเซอร์ใบประกาศนียบัตรเนี่ยก็ต้องจ่ายตังค์อะไรเงี้ยก็มีนะครับเยอะแยะมากมายเนาะการเรียนออนไลน์เนี่ยก็ทำให้เกิดรูปแบบใหม่ๆครับเช่นการประชุมทางไกลเทเลคอนเฟอเรนซ์นะการเรียนรู้เนี่ยการเรียนเสริมเนี่ยของมสทเนี่ยผ่านทางโปรแกรมต่างๆ MS Team อะไรก็มาแล้วในตอนนี้นะครับพวกนี้เนี่ยก็เป็นสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่ๆครับที่เราต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับหรือการเรียนการสอนผ่านMOOCนะครับที่เคยกล่าวไปแล้วนะครับก็คือพวกเป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมเนื้อหาและวิชาต่างๆเข้าไว้ในเว็บไซต์นะครับมากมายทีเดียวนะเราสามารถเรียนรู้ได้ส่วนแหล่งเรียนรู้ออนไลน์นั้นส่วนใหญ่ก็เรื่องอินเทอร์เน็ตละครับนะไม่จะเป็นพวกสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ๆต่างๆนะครับห้องสมุดเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ชั้นเยี่ยมเลยนะครับทุกคนภายในห้องสมุดเนี่ยปัจจุบันนี้ที่บอกไปนะครับนอกจากจะมีหนังสือแล้วก็จะมีพวกสื่อการเรียนการสอนออนไลน์เต็มไปหมดเลยนะครับเราสามารถค้นหาความรู้ได้ทั้งหมดเลยในห้องสมุดนะครับรวมถึงเรามีเว็บไซต์ครับในการเรียนการสอนเช่นเว็บไซต์ Khan Academy นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์เพื่อการศึกษาที่รวมวิดีทัศน์ครับคลิปวิดีโอต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนทั้งหมดเลยนะในหลากหลายสาขาทุกเพศทุกวัยทุกการลุกดับการศึกษาเลยอยู่ในนั้นนะครับมีภาษาไทยด้วยนะครับนักศึกษาลองเข้าไปชมกันได้นะครับส่วนทักษะในศตวรรษ21นะครับโลกยุคศตวรรษ21เนี่ยก็เริ่มมา20กว่าปีและอันดับปี2001เป็นต้นมานะครับโลกยุคนี้เนี่ยผู้เรียนจะต้องมีความรู้อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าโลกสังคมมันเปลี่ยนไปเยอะนะครับความรู้หลักครับก็ยังเป็นเนื้อหาที่สำคัญอยู่ในศตวรรษ21เนาะมันจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์สังคมต่างๆก็จำเป็นอยู่นะครับที่เพิ่มมาคืออะไรทักษะการเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมต่างๆการคิดเชิงวิเคราะห์การสื่อสารความร่วมมือร่วมใจความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้เป็นทักษะจำเป็นครับในศตวรรษ21เพราะว่าถ้าเกิดขาดความสร้างสรรค์แล้วเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ตอนนี้เราเป็นสังคมแห่งคอนเทนต์อะเราต้องมีความคิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะครับเราต้องมีความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศครับสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อไม่ตกเป็นเหยื่อครับของสื่อออนไลน์เต็มไปหมดเลยหลากหลายรูปแบบถ้าเราไม่ฉลาดรู้เลยเรามีอะไรเรารับมาหมดพอดีตายพอดีเจอเฟกนิวเจออะไรมาจิตตกนะเราก็แบบเป็นบ้ากันไปเลยก็ได้นะเราต้องฉลาดรู้ครับใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับเราต้องมีทักษะชีวิตครับและมีงานอาชีพปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องการเป็นลูกจ้างนะเราไม่ต้องการเป็นพนักงานบริษัทอีกต่อไปเราเป็นเจ้าของธุรกิจเองเราค้าขายออนไลน์เองเหล่านี้ครับเป็นทักษะชีวิตที่เราต้องเรียนรู้กันโปรแกรมออนไลน์ทำสติ๊กเกอร์ไลน์ขายก็ได้กำไรแล้วอย่างเงี้ยนะพี่ทักษะชีวิตทักษะทางอาชีพนะครับสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ในศตวรรษ21เนี่ยก็มีมากมายที่บอกไปนะครับ ปัจจุบันเนี่ยไปอยู่ในการสร้างสรรค์จริงๆครับถ้าเรามีความคิดที่ดีความคิดนอกกรอบนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีความรู้ทางด้านพวก IT ด้วยเนี่ยนะครับมันก็ส่งผลให้เราเนี่ยอยู่ได้ครับในสังคมปัจจุบันและมีช่องทางในการทำมาหากินหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ใหม่และการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆก็มีมากมายที่ผมได้กล่าวไปเมื่อข้างต้นนะครับพวกเราทุกคนเนี่ยนะครับก็น่าที่จะแสวงความรู้นะครับผ่านช่องทางต่างๆเหล่านั้นนะครับเพื่อให้เป็นพลเมืองโลกโดยสมบูรณ์แบบครับโลกปัจจุบันนะครับเป็นโลกแห่งข้อมูลข่าวสารนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับผมเลยจะขอกล่าวถึงเรื่องของความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศความฉลาดรู้ทางด้านการใช้สื่อเรื่องดิจิตอลนะครับความสำคัญของการฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศสื่อดิจิตอลแล้วก็พลเมืองดิจิตอลนะครับมาดูกันนะครับความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนะครับก็มีนักวิชาการให้ความหมายของมันไว้เยอะแยะเลยว่าจะเป็นเรื่องของการรู้สารสนเทศความรู้ทางสารสนเทศความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศนะครับแต่ในเอกสารแต่ในที่นี้เราจะขอเรียกว่าความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศกันแล้วกันเป็นยังไงนะครับความฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศก็คือความรู้และความสามารถครับที่จะระบุความต้องการเรื่องสารสนเทศได้นะครับเรารู้ว่าเราต้องการอะไรเข้าถึงอย่างไรค้นหาอย่างไรแล้วสามารถประเมินได้ครับว่าสารสนเทศหรือข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมีประโยชน์ขนาดไหนนะครับสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่านะครับหรืออาจจะเป็นความตระหนักถึงความสามารถในการรวบรวมจัดการสังเคราะห์และสร้างสารสนเทศให้มีจริยธรรมได้ด้วยนะครับอันนี้คือความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศนั่นเองนะครับทีนี้ความฉลาดรู้เรื่องสารสนเทศต้องเริ่มต้นจากเราสามารถระบุความต้องการได้ครับว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะถ้าเราต้องการเรารู้แล้วว่าเราต้องการข้อมูลแบบไหนนะก็นี่แหละเป็นการฉลาดรู้แบบหนึ่งแล้วนะครับเราสามารถระบุความต้องการได้ไหมนะครับเราสามารถกำหนดประเด็นได้ไหมว่าขอบเขตที่เราต้องการคิดต้องการหาข้อมูลเนี่ยมีอะไรบ้างสามารถระบุประเภทและรูปแบบของสารสนเทศได้ครับสมมติเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทยเนาะแต่เราไปดูเอกสารพวกตามการ์ตูนอย่างเงี้ยเราก็อาจจะเอ๊ะไม่น่าใช่มั้งอาจจะอิงตามเนื้อหาประวัติศาสตร์จริงแต่เรื่องในการ์ตูนอาจจะเป็นเรื่องเหนือจริงไปบ้างเงี้ยเราก็จะมองว่าการ์ตูนอาจจะไม่ใช่แสงสีที่ดีนักในเรื่องประวัติศาสตร์ประมาณนี้เรารู้ครับว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนาะจากนั้นเราต้องค้นครับใช้เครื่องมือต่างๆที่เหมาะสมในการค้นนะเราจะหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลปะลึกหลักที่1เงี้ยเราจะไปหาตามอะไรหลักเราต้องไปหาในห้องสมุดใช่ไหมถ้าไปหาสำนักขอสมุดถ้าไปหาหนังสือเป็นเล่มอะไรเงี้ยเป็นต้นเรารู้จักเครื่องมือครับรู้จักกำหนดคำสำคัญรู้จักคำศัพท์ทั่วไปว่าเราจะใช้อะไรบ้างในการค้นหาเมื่อค้นหาเสร็จต้องประเมินครับว่าข้อมูลที่เราได้รับมาเนี่ยมันน่าเชื่อถือไหมใครพูดบ้างนะข้อมูลส่วนนี้เนี่ยมีคนนักวิชาการพูดไว้กี่คนพูดไปคนเดียวเลยเหรอพูดไปคนเดียวน่าเชื่อถือไหมมีคนอื่นขัดมีแนวคิดขัดแย้งคนคนนี้หรือเปล่านะเราต้องไม่ใช่เชื่อสื่ออย่างเดียวไปเลยเราต้องประเมินด้วยนะเราต้องดูว่ามีวิจารณญาณในการเลือกครับว่าต้องใช้สมองนิดนึงในการดูว่าข้อมูลนั้นมันน่าเชื่อขนาดไหนนะครับลองเปรียบเทียบดูซิว่าข้อมูลชุดนี้กับข้อมูลอีกชุดนึงมันเหมือนกันตรงกันสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไรพวกนี้จากนั้นเราต้องใช้ครับใช้อย่างไรใช้เกิดประโยชน์ในวงวิชาการใช้เกิดประโยชน์กับตัวเองเนาะเราสามารถประเมินได้แล้วหนิว่าอะไรมันน่าเชื่อถือไปบอกต่อหรือเปล่านะอะไรไม่น่าเชื่อถือก็บอกต่อได้ครับว่ามันไม่น่าเชื่อถือประมาณนี้นะครับจากนั้นเมื่อเรานำเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเราก็ต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับในการเผยแพร่ต่อนะไม่เสียชื่อเสียงคนอื่นเขาหรือต้องอ้างอิงนะต่างๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการใช้สารสนเทศอย่างมีจริยธรรมด้วยนะครับต่อมาความฉลาดรู้เรื่องการใช้สื่อครับสื่อในปัจจุบันมีมากมายหลายอย่างเราจะฉลาดรู้ในการใช้สื่ออย่างไรนะเราก็ต้องเลือกครับเนาะเลือกสื่อที่มันน่าสนใจนะเลือกสื่อที่ให้ความรู้ที่ตรงจุดกับเรานะน่าเชื่อถือต่างๆส่วนมากก็ดูที่ความน่าเชื่อถือนะครับใช้วิจารณญาณในการดูว่าสื่อนั้นเหมาะสมกับเราไหมนะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือเพียงไหนก็ตามนะครับส่วนการฉลาดรู้เรื่องดิจิตอลเนี่ยก็คือเป็นการที่เราเนี่ยเข้าใจนะครับว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยเข้ามามีบทบาทสำคัญเยอะแล้วนะเราก็ต้องมีความใช้ดิจิตอลเหล่านั้นให้เกิดประโยชน์แล้วก็นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆนะครับความฉลาดรู้เรื่องสื่อนะครับสารสนเทศและดิจิตอลก็มีความสำคัญครับเพราะว่าทำให้เราเนี่ยนะ ได้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ว่าไว้นะครับหรือว่าก็มีความจำเป็นในการเนี่ยในการแสวงความรู้ของเราเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในทักษะในศตวรรษ21ที่ผมเคยกล่าวไว้นะครับส่วนสังคมก็ได้ประโยชน์ครับถ้าบุคคลเนี่ยมีความรู้กันเยอะขึ้นสังคมก็นะเจริญก้าวหน้าไปนั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็จะบอกอีกครั้งนึงว่านะครับการฉลาดรู้ในเรื่องสารสนเทศสื่อและดิจิตอลเนี่ยก็มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเหนือสิ่งอื่นใดเลยนะครับคนทุกคนเนี่ยก็ควรจะต้องใช้วิจารณญาณนั่นแหละครับในการดูสารสนเทศสื่อและดิจิตอลให้เหมาะสมกับตัวเองอันดับแรกเลยเนาะต้องเหมาะสมกับตัวเองแล้วเอาไปใช้ประโยชน์นะครับไม่ใช่ว่าเราเข้าเว็บไซต์ไปดูนู่นดูนี่แล้วก็จบเนาะเราต้องต่อยอดความรู้นั้นนำความรู้นั้นไปใช้ประโยชน์นะครับและใช้ประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ด้วยไม่ใช้ความรู้ทางดิจิตอลทางสื่อต่างๆในการให้ร้ายคนอื่นในการโจมตีคนอื่นแบบนี้ก็ผิดจริยธรรมนะครับดังนั้นเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องใช้สื่อให้เป็นนะครับใช้สื่อให้ถูกต้องเหมาะสมและใช้สื่ออย่างถูกต้องตามจริยธรรมครับปัจจุบันนะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโลกของสังคมข้อมูลข่าวสารเป็นสังคมดิจิตอลแล้วนะครับเราผู้ซึ่งเป็นพลเมืองโลกก็เป็นพลเมืองดิจิตอลไปด้วยนะครับพลเมืองดิจิตอลเป็นยังไงนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับแล้วก็เป็นแนวปฏิบัติสำคัญซึ่งช่วยพลเมืองได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในยุคดิจิตอลนี้นะครับนอกจากนี้นะครับพลเมืองดิจิตอลเนี่ยนะครับยังอาจรวมถึงการเคารพสิทธิ์ครับของตัวเองนะมีความรับผิดชอบต่อสังคมในโลกสมัยใหม่ไปจนถึงเข้าใจผลกระทบครับของเทคโนโลยีดิจิตอลที่มีต่อสังคมมีต่อโลกนะครับและสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเพื่อการสร้างเปลี่ยนแปลงทางสังคมในเชิงบวกได้นะครับพลเมืองดิจิตอลก็เลยเป็นบุคคลครับหรือเป็นประชาชนผู้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเสมอและมีประสิทธิภาพประสิทธิภาพเป็นยังไงอย่าบอกต่อไปนะครับมีความสามารถในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศการรับส่งสารอย่างมีมารยาทการเข้าใจและเคารพต่อกฎระเบียบกฎหมายการใช้เทคโนโลยีอย่างถูกต้องเหมาะสมและการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีครับทักษะสำคัญของการเป็นพลเมืองดิจิตอลนะครับก็มีอยู่8ประการด้วยกันประการที่1นะครับเราต้องมีอัตลักษณ์ของพลเมืองดิจิตอลครับนะคือเราต้องมีความสามารถในการสร้างและจัดการอัตลักษณ์ที่เข้มแข็งทั้งในรูปแบบของออฟไลน์และออนไลน์ได้อย่างสมบูรณ์นะครับอัตลักษณ์ดิจิตอลเนี่ยจะเป็นปรากฏการณ์ใหม่ครับในของบุคคลที่สามารถให้บุคคลเนี่ยแสดงออกถึงความเป็นตัวตนต่อสังคมภายนอกโดยอาศัยช่องทางการสื่อสารผ่านเว็บไซต์และเครือข่ายสังคมออนไลน์นะครับเป็นความสามารถในการสร้างความสมดุลต่างๆได้นะครับคือเราก็ต้องสามารถแสดงอัตลักษณ์ตัวเองได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโลกสังคมออนไลน์นั่นแหละนะครับต่อมานะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการเวลาหน้าจอครับทุกวันนี้มีการวิจัยแล้วนี่ว่าเราอยู่กันหน้าจอโทรศัพท์หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานนะครับเราจะต้องมีความสามารถในการจัดการนะครับการใช้เวลาในหน้าจอได้อย่างเหมาะสมนะเราต้องสามารถทำงานได้หลายอย่างครับนะทำงานหลายอย่างในหน้าจอได้นะมีส่วนร่วมในกิจกรรมในหน้าจอเนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับไม่ใช่ว่าบางคนก็บอกจะนอนแต่ดูซีรีส์ไปก่อนดูซีรีส์ถึงตีสองตีสามตื่นเช้ามาทำงานก็ไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้นะเราต้องมีการจัดการหน้าจออย่างเหมาะสมครับเด็กบางคนก็อาจจะต้องตกลงกับผู้แม่ผู้ปกครองนะว่าจะขออยู่เล่นเกมออนไลน์นะสักชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรก็ว่าไปพ่อแม่ก็อย่าไปห้ามเลยครับเพราะว่าการเล่นเกมออนไลน์เป็นการผ่อนคลายรูปแบบหนึ่งในปัจจุบันเนาะต่อมาครับพลเมืองดิจิตอลที่ดีเนี่ยก็ควรจะต้องมีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์ได้อย่างเหมาะสมนะการระรานในโลกไซเบอร์เป็นการคุกคามครับเป็นการกลั่นแกล้งให้ร้ายด่าว่าต่างๆทางโลกไซเบอร์นะครับก็สร้างโปรแกรมปลอมต่างๆหลอกลวงต่างๆขึ้นมานะครับดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้ครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่น่าเชื่อถือไม่น่าเชื่อถือผ่านทางโลกไซเบอร์ได้รับอีเมลมาบอกว่าถูกรางวัลที่1เนี่ยต้องรีบติดต่อด่วนเลยหมดตัวพอดีอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ากดเมลตรงนี้สิแล้วเธอจะได้เงินอะไรเงี้ยนะเขาก็ดูดข้อความดูดข้อมูลคุณไปหมดแล้วอย่างเงี้ยอย่าไปเชื่อถือมากนะเราต้องรู้ว่าต้องเท่าทันนะครับว่าอะไรที่ควรเชื่อถืออะไรที่ไม่ควรเชื่อถือนะครับต่อ ่อมาครับเราต้องรู้จักการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลครับพอยนี้บอกนะตอนนี้อะไรๆมันผ่านมันใส่พาสเวิร์ดไปหมดใส่รหัสผ่านไปหมดนะแต่รหัสผ่านบางที่ถ้าเกิดเราทิ้งเอาไว้คนอื่นก็สามารถสวมสิทธิ์เราได้นะดังนั้นเราต้องจัดการดีๆต้องจำให้ได้นะมีพาสเวิร์ดมีรหัสผ่านกี่ตัวต้องจำไม่ได้จำไม่ได้ก็จดเอาไว้ในที่ที่เรารู้คนเดียวอะไรเงี้ยนะครับเพื่อไม่ให้คนอื่นเนี่ยสามารถทำอะไรแทนตัวเองได้นะครับโลกออนไลน์เนี่ยแม้บางคนจะมองว่าเป็นโลกส่วนตัวฉันเฟซบุ๊กฉันทำอะไรก็ได้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสาธารณะนะคนอื่นก็เห็นด้วยนะครับเราไปโพสต์ข้อความอะไรเนี่ยนะแป๊บเดียวเองมีคนแคปหน้าจอมันก็ส่งผลถึงเราแล้วนะครับอย่างที่เกเห็นในตามทีวีต่างๆที่เห็นแล้วว่าผิดพลาดนะปิดาเขานิดเดียวเองเขาแคปหน้าจอไว้อนาคตเสียเลยครับพวกนี้ก็มีเหมือนกันดังนั้นเราเนี่ยต้องรู้นะครับว่าเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ได้ปลอดภัยเสมอไปนะเราต้องจัดการข้อมูลส่วนตัวเราให้ดีกันละกันนะครับข้อที่6ครับเราควรมีการคิดวิเคราะห์ครับข้อมูลต่างๆในโลกออนไลน์เนี่ยบางทีเชื่อได้เชื่อไม่ได้เฟกนิวก็เยอะนะข่าวลวงก็เยอะข่าวปลอมก็เยอะนะข้อมูลผิดๆก็เยอะนะเราทำยังไงล่ะเราถึงจะไม่เสพข่าวนั้นไปและเชื่อถือหมดก็ต้องมีการวิเคราะห์แหละว่าอะไรเป็นจริงอะไรไม่เป็นจริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วนะครับร่องรอยทางดิจิตอลครับเป็นสิ่งที่เราก็ต้องรู้เหมือนกันนะเพราะว่าโลกที่ทิ้งข้อมูลไว้ครับต่อให้เราเนี่ยไปลบเว็บไซต์ว่าอุ้ยเราเข้าเว็บที่ไม่เหมาะสมไว้นะแม้เราจะไปลบไว้ในหน้าจอแต่ในคอมพิวเตอร์มันเก็บไว้หมดแล้วครับว่าคุณเข้าเว็บอะไรบ้างนะทุกวันนี้เนี่ยเลยบอกว่าเวลาไปโพสต์ด่าใครโพสต์ต่อว่าใครเนี่ยแล้วไปลบเนี่ยมันไม่ลบไปไหนหรอครับวัตถุในโลกนี้ไม่หายไปไหนมันก็อยู่ในนั้นแหละเราสามารถขุดมาได้ว่าพูดอะไรไว้ฟ้องร้องคดีได้นะในนั้นดังนั้นในการทำอะไรคิดดีก่อนทำนะครับอย่าได้ทิ้งร่องคือร่องรอยมันทิ้งไว้ได้แหละแต่ว่าคุณก็ต้องทำให้มันดีๆแบบว่าอย่าทำอะไรผิดกฎหมายก็แล้วกันนะมีงั้นมันก็จะส่งผลต่อตัวคุณเองนะครับสุดท้ายครับเรามีความเห็นอกเห็นใจทางดิจิตอลครับบางทีเนี่ยก็อยู่ในลิมิตของไปอยู่ในข้อจำกัดของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าเขาโพสอะไรมาเนี่ยอู้ผมเดือดร้อนมากเลยจะไปโอนเงินให้เขาตลอดเวลาก็ไม่ใช่นะแต่ก็มีได้ครับโลกไซเบอร์เนี่ยมันก็มีความอกเห็นใจได้นะได้นะครับก็เป็นการแสดงนะแสดงมิติจิตรูปแบบหนึ่งเหมือนกันแต่เราก็ต้องอยู่ในพื้นฐานของความเป็นจริงนะว่าเป็นน่าเชื่อถือไหมนะครับไม่ใช่ว่าจะบริจาคทุกคนได้หมดนะบางทีมันเป็นเหยื่อของอาชญากรทางไซเบอร์ได้ครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นทักษะเบื้องต้นนะครับของการเป็นพลเมืองดิจิตอลในปัจจุบันครับแหล่งข้อมูลสารสนเทศนะครับในปัจจุบันมีเป็นจำนวนมากเลยนะครับหน้าที่ของพวกเราที่ดีนะครับคือเราต้องค้นนะครับประเมินและใช้สารสนเทศและสื่อเนี่ยให้เหมาะสมนะครับเรามาดูกันครับว่ามีวิธีการอะไรบ้างนะครับการค้นสารสนเทศและสื่อนะครับเป็นขั้นตอนแรกเลยนะครับในการนำข้อมูลที่มีในโลกดิจิตอลเนี่ยมาใช้ประโยชน์นะครับหลังจากที่เราเนี่ยกำหนดความต้องการครับสารสนเทศในประเด็นใดประเด็นหนึ่งแล้วนะครับกำหนดขอบเขตเรียบร้อยแล้วนะว่าเราจะศึกษาเรื่องอะไรนะครับเราก็จะต้องไปค้นหาสารสนเทศหรือข้อมูลนะครับและก็สื่อที่จำเป็นในการใช้ประกอบการเรียนรู้ของเรานะครับก็นะเราก็จากนั้นนะครับเรารู้แหล่งแล้วว่าเราจะไปที่ไหนนะเราก็ต้องระบุประเภทรูปแบบของแหล่งสารสนเทศที่เราต้องการนะเช่นเราต้องการค้นหนังสือก็ไปห้องสมุดนะครับถ้าเราต้องการข้อมูลจากแบบโอ้ข้อมูลจากต่างประเทศเลยคงไปห้องสมุดต่างประเทศไม่ได้ก็ค้นผ่านเว็บไซต์ซะนะครับหรือไปดูว่ามีตำราต่างประเทศอะไรที่เป็นอีบุ๊กเราก็สามารถมาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือการค้นหาครับสารสนเทศและสื่อที่จะเป็นต้องใช้นะครับการค้นผ่านห้องสมุดนะครับก็มีวิธีการหลายวิธีการเลยนะครับปกติแล้วตามเว็บไซต์ของห้องสมุดตามมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับเราจะใช้วิธีการค้นหาแบบใช้ OPAC ครับนะครับ Online Public Access นะครับก็คือการใช้ข้อมูลนะว่าชื่ออะไรชื่อผู้เขียนชื่อผู้แต่งคำสำคัญเลขที่ค้นหนังสือเหล่านี้นะครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะครับว่าเวลาเราจะหาหนังสือสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราจะใช้ชื่อผู้เขียนหรือเปล่านะอย่างเรารู้แล้วว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยเป็นนักเขียนทางด้านคอมพิวเตอร์นะเราใช้ชื่อท่านเขียนเลยนะฉันใช้ชื่อผู้แต่งคนนี้นะครับแล้วจะมีรายชื่อท่านขึ้นมาเต็มหมดเลยว่าท่านเขียนหนังสืออะไรบ้างนะครับเราอาจจะต้องใช้เทคนิคในนั้นเช่นเรียงลำดับครับเอาปีที่ใหม่ที่สุดขึ้นมาก่อนนะเพราะที่ดูยิ้มไปเร็วเนาะเราจะไปอ้างอิงหนังสือปี30ก็คงแบบเก่ากันไปแล้วนะเราอาจจะอ้างอิงแบบข้อมูลแบบปี60 61 62อะไรเงี้ยมันได้ประโยชน์มากขึ้นนะครับหรือใช้การค้นหาแบบ single search ก็ได้หรือการใช้ค้นหาผ่าน Pre-net search ก็ได้นะเหล่านี้เป็นรายละเอียดที่นะมีในเว็บไซต์นะครับประกอบไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับการค้นหาจากเว็บไซต์ครับแน่นอนเราก็จะคุ้นเคยกับ Search Web Engine นะครับที่ชื่อว่า Google นะครับนอกจาก Google ที่เป็น Search Engine แล้วเนี่ยก็มีตัวอื่นๆนะมี Yahoo ก็มีใช่ไหม Bing ก็มีพวกนี้นะครับเราก็สามารถเอาคำสำคัญของเราเนี่ยไปใช้ใน Search ได้นะครับแล้วก็มีข้อมูลพวกนี้เกิดขึ้นมานะถ้ามีเทคนิคลึกขึ้นนะครับเราอาจจะกำหนดก็ได้ลิมิตของมันนะครับว่าขอเป็นรูปภาพนะขอเป็นเว็บภาพเคลื่อนไหวนะขอเป็นรูปนิ่งนะขอเป็นเพลงนะนะมันจะมีการค้นหาแบบละเอียดเอาไว้นะซึ่งเราสามารถที่จะควบคุมการหาได้นั่นเองนะครับหรือเราจะพิจารณาความน่าเชื่อถือนะครับจากโดเมนเนมต่างๆนะครับถ้ามีจุด edu นะก็เป็นสถาบันการศึกษาอันนี้น่าเชื่อเนาะจุด gov จุด gov นะครับเป็นพวกสถาบันแห่งรัฐก็น่าเชื่อนะจุด .org เป็นองค์กรสแสวงหาไม่แสวงหากำไรอันนี้อาจจะเชื่อได้นะบางเว็บอาจจะเชื่อได้บางเว็บอาจจะเชื่อไม่ค่อยได้ก็ได้นะครับจุด .net นี่อะไรก็ไม่รู้เลยนะเป็นเว็บเครือข่ายทั่วไปนะครับดังนั้นเนี่ยเราประเมินความน่าเชื่อถือผ่านโดเมนเนมเหล่านี้ได้นะครับต่อมาครับการประเมินสารสนเทศและสื่อครับเมื่อเราค้นได้เราต้องประเมินก่อนครับว่าสารสนเทศและสื่อที่เราเอามาเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับสารสนเทศที่ดีต้องมีองค์ประกอบสำคัญครับว่าแหล่งที่มาน่าเชื่อถือหรือเปล่านะฮะมีการจัดทำผลิตเผยแพร่ได้เป็นไปตามมาตรฐานไหมนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือได้เพียงใดก็ตามอย่างนี้นะครับเรามาดูกันอันดับแรกประเมินแหล่งก่อนครับแหล่งมาจากไหนที่ผมบอกมาสักครู่ถ้าเป็นหน่วยงานแล้วรับผิดชอบโดยตรงนะเช่นระบบการศึกษาทางไกลเนี่ยมาเสิร์ชมสทเนี่ยโอ้โหได้เป็นข้อมูลที่โอเคแน่นอนเพราะเราเป็นเอกทางด้านนี้เป็นแบบผู้นำทางด้านนี้นะครับถ้าเกิดเราจะไปดูพวกโอเคอะไรล่ะ เกี่ยวกับสถาบันประชาธิปไตยต้องไปรัฐสภาอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเป็นหน่วยงานโดยตรงพวกนี้สำนักพิมพ์ล่ะครับก็มีความสำคัญเหมือนกันสำนักพิมพ์นี้เนี่ยโอ้โหผลิตงานที่แบบเป็นคอมพิวเตอร์เยี่ยมมากเลยน่าเชื่อถือมากแบบนี้ก็ได้นะครับเราดูจากสำนักพิมพ์ก็ได้เนาะกรณีบุคคลครับคนเขียนน่าเชื่อถือขนาดไหนอันนี้ก็ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับจากนั้นเราประเมินครับว่าสารสนเทศเนี่ยมันมีความถูกต้องทันสมัยตรงประเด็นกับเราหรือเปล่าถูกต้องสมบูรณ์ไหมง่ายไหมในการนำไปใช้มีความคุ้มค่าในการต้องซื้อมาหรือเปล่าเหล่านี้ก็เป็นการประเมินสารสนเทศและสื่อในเบื้องต้นนะครับต่อมาในการใช้สารสนเทศและสื่อล่ะนะครับโลกปัจจุบันนะที่บอกไปนะเป็นโลกดิจิตอลแล้วนะฮะการนำสารสนเทศไปใช้และการนำสื่อไปใช้เนี่ยก็ต้องอยู่อย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปตามจริยธรรมกฎเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงอะไรบ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเพจาริซึมหรือการนำเอาผลงานคนอื่นเป็นผลงานของตนนะวสันพูดว่าไม่ได้นะเพราะว่าวสันเอาตามมาจากคนอื่นก็ได้นะครับหลีกเลี่ยงการระรานในโลกไซเบอร์นะครับอย่างที่บอกไปคือการพิมพ์ข้อความหนึ่งในการให้ร้ายคนอื่นเนี่ยในโลกออนไลน์เนี่ยสามารถจับเราได้เลยนะครับว่าทำผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังให้ดีในส่วนนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการใช้สื่อและสารสนเทศอย่างมีมารยาทนะไม่ใช้สื่อสารสนเทศในการทำร้ายคนอื่นผิดกฎหมายนะไม่เจาะระบบต่างๆนะครับไม่ใช้บัญชีของคนอื่นในการทำงานของตัวเองนะครับแล้วก็ใช้สื่อสารสนเทศเนี่ยโดยอย่างมีมารยาทเข้าถึงซึ่งกันและกันคือไม่หยาบคายนะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของการค้นการประเมินและการใช้สารเทศและสื่อครับ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: วันนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องบุคลิกภาพมนุษยสัมพันธ์และก็การสร้างความสัมพันธ์ภายในสังคมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบุคลิกภาพกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินคุ้นเคยเกี่ยวกับสองคำนี้ดีอยู่แล้วนะคะมีความสำคัญอย่างไรนะคะแล้วก็มีวิธีที่จะพัฒนาสองสิ่งนี้อย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันดับเลยนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าบุคลิกภาพกันก่อนนะคะบุคลิกภาพเนี่ยหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า personality นะคะจริงๆแล้วมีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินนะคะที่ใช้คำว่า persona ซึ่งแปลว่าหน้ากากนะคะที่โรงละครเนี่ยเขาใช้สวมใส่กันนะคะในกรุงโรมเนี่ยนะคะในยุคโรมันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราดูละครนะคะแล้ว เอาตัวละครใส่หน้ากากอะไรนะคะก็คือแสดงว่าเขามีบุคลิกภาพนะคะที่จะนำเสนอเป็นแบบนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าใส่หน้ากากที่เป็นตัวร้ายนะคะอาจจะเป็นตัวยักษ์หรือตัวอะไรก็แล้วแต่บุคลิกก็คือจะเราก็มองแล้วว่าโอ้ตัวละครนั้นเนี่ยเป็นคนที่ไม่ดีนะคะเป็นผู้ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นบุคลิกภาพเนี่ยนะคะจริงๆแล้วก็คือลักษณะต่างๆที่แต่ละบุคคลนะคะเสนอภาพออกไปแล้วก็ให้ผู้อื่นเนี่ยรับรู้ว่าเราเป็น

คนอย่างไรนะคะมีอิทธิพลต่อผู้พบเห็นนะคะจะมีทั้งลักษณะภายในแล้วก็ภายนอกนะคะบุคลิกภาพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นบุคลิกภายในนะคะภายในก็คือจิตใจหรือว่าสติปัญญานะคะเหล่านี้อาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกนึกคิดความเชื่อมั่นในตนเองนะคะก็สามารถแสดงออกเป็นบุคลิกได้นะคะบางคนที่เราพบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออคนนี้ดูมีความเชื่อมั่นสูงเป็นบุคลิกภาพที่เขาแบบฉายออกมาให้เราเห็นนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นบุคลิกแบบขี้อายไม่ค่อยมั่นใจอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าทางสติปัญญาหรือทัศนคติความสนใจต่างๆอันนี้ก็จัดว่าเป็นบุคลิกภาพภายในนะคะโดยบุคลิกภาพภายในเนี่ยนะคะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ามันมีอะไรบ้างนะคะก็หมายถึงอารมณ์นะคะบางคนเนี่ยอารมณ์โกรธอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะอารมณ์เสียหน้าบึ้งตลอดเลยนะคะบุคลิกก็แสดงออกมาแบบนั้นนะคะความรู้สึกสติปัญญานิสัยนะคะแล้วก็คุณธรรมจริยธรรมอันนี้ก็เป็นบุคลิกภายในที่เสนอออกมาให้คนอื่นเห็นนะคะต่อมานะคะบุคลิกภาพภายนอกนะคะภายนอกเนี่ยคืออะไรก็หมายถึงสิ่งที่เรามองเห็นจากคนอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปร่างหน้าตาสุขภาพนะคะหรือว่ากิริยามารยาทการแสดงท่าทางเหล่านี้นะคะถือว่าเป็นบุคลิกภาพภายนอกทั้งสิ้นนะคะนอกจากนี้นะคะภายนอกเนี่ยทั้งเรื่องการแต่งกายรูปร่างหน้าตาความสะอาดหรือว่าสุขภาพแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องคำพูดด้วยหรือว่าวาจานะคะวาจาเนี่ยบางคนนะคะน้ำเสียงเป็นคนที่พูดเสียงห้วนนะคะบางคนเนี่ยนะคะเคยไปที่ประเทศจีนเขาบอกว่าโอ้โหคนจีนเนี่ยทำไมพูดจากันเสียงดังใช่ไหมคะหรือว่าดูห้วนจังนะคะดูไม่น่าพูดคุยด้วยอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเพราะน้ำเสียงนะคะอันเนี้ยก็เสนอออกมาเป็นบุคลิกภาพของคนคนนั้นนะคะหรือว่าการใช้ภาษาหรือว่าวาทศิลป์ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะบางคนมีการพูดจาที่ดีพูดจาไพเราะนะคะก็เป็นคนบุคลิกที่ดีน่าฟังนะคะความสำคัญของบุคลิกภาพมีอะไรบ้างนะคะบุคลิกภาพมีความสำคัญมากนะคะบางคนอาจจะบอกว่าไม่สนใจเรื่องพวกนี้เลยไม่อยากจะพัฒนาบุคลิกภาพจริงๆแล้วก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามีความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องชีวิตส่วนตัวความสัมพันธ์กับเพื่อนหรือครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งผลให้ประสบความสำเร็จทางด้านการทำงานด้วยนะคะความสัมพันธ์อันแรกเลยเนี่ยนะคะก็คือบุคลิกภาพเนี่ยมีผลต่อการปฏิบัติงานค่ะถ้าคนไหนเป็นมีบุคลิกภาพที่มีความใฝ่ในผลสัมฤทธิ์สูงนะคะก็จะกระตือรือร้นพยายามทำงานให้ประสบความสำเร็จคนใดที่มีแรงจูงใจฝ่ายสัมฤทธิ์ต่ำนะคะก็จะไม่อยากลงทุนลงแรงอยู่เฉยๆก็อาจจะประสบความสำเร็จได้น้อยกว่าสองเลยคือบุคลิกภาพนะคะก็กำหนดทิศทางการทำงานด้วยนะคะคนที่มีบุคลิกภาพที่แอดเวนเจอร์หน่อยนะคะชอบค้นหาชอบผจญภัยก็อาจจะอยากได้สิ่งแปลกใหม่ตลอดเวลาหรือบางคนมีบุคลิกที่กล้าได้กล้าเสียนะคะชอบความเสี่ยงก็อาจจะนะคะพลิกผันชีวิตตัวเองจากบุคลิกความเสี่ยงอันนั้นได้นะคะแล้วก็บุคลิกภาพมีผลต่อความน่าเชื่อถือด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าคนที่รักษาคำพูดนะคะอารมณ์มั่นคงบุคลิกเนี่ยดูมีเหตุผลน่าเชื่อถือนะคะบุคคลประเภทนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ยอมรับของคนอื่นแล้วก็ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะนอกจากนี้สุดท้ายเนี่ยนะคะบุคลิกภาพก็มีผลต่อการสร้างความสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยนะคะแน่นอนเลยถ้าเรามีบุคลิกที่ยิ้มแย้มนะคะเป็นมิตรอัธยาศัยดีคนอื่นเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยนะคะก็จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่ออาจจะเป็นทั้งเพื่อนร่วมงานครอบครัวแล้วก็ผู้บังคับบัญชาอะไรต่างๆนะคะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามีบุคลิกภาพที่ไม่ต้อนรับแขกเลยนะคะบึ้งตึงปิดกั้นตัวเองอันเนี้ยก็จะส่งผลต่อความสัมพันธ์เช่นเดียวกันค่ะมานะคะเรามาดูถึงเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพกันค่ะว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ส่งผลต่อการนำเสนอบุคลิกภาพของเรานะคะอันดับแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของพันธุกรรมค่ะพันธุกรรมเนี่ยนะคะ อาจจะเป็นเช่นความสูงความเตี้ยผิวดำผิวขาวโรคภัยไข้เจ็บบางอย่างหรือว่าข้อบกพร่องทางร่างกายบางอย่างที่ส่งต่อมาทางพันธุกรรมนะคะอันนี้ก็เป็นผลต่อบุคลิกภาพเหมือนกันนะคะมีทฤษฎีนะคะ

จากนักคิดนะคะหลายท่านที่เกี่ยวพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของพันธุกรรมนะคะเช่นทฤษฎีจิตวิเคราะห์ของซิกมันด์ฟรอยด์เขาบอกว่าพัฒนาการนะคะวัยเด็กเนี่ยนะคะในวัยเด็กเนี่ยจะเป็นรากฐานของการพัฒนานะคะบุคลิกภาพตอนวัยผู้ใหญ่เขาบอกว่ามีความสำคัญมากเลยนะคะที่เราจะพยายามหล่อหลอมเด็กคนหนึ่งเนี่ยให้มีบุคลิกอย่างไรเราต้องหล่อหลอมภายใน5ปีแรกของช่วงชีวิตเขานะคะถ้าเราอยากให้เขาเป็นคนที่มีความไว้วางใจคนอื่นง่ายนะคะไม่ปิดกั้นผู้อื่นเราก็ต้องสร้างความไว้วางใจตั้งแต่เด็กนะคะจนถึง5ขวบอันนี้เป็น1ทฤษฎีนะคะต่อมามีทฤษฎีบุคลิกภาพของแอดเลอร์นะคะหรืออัลเฟรดแอดเลอร์เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเชื่อว่าบุคคลเนี่ยนะคะมีการสร้างบุคลิกภาพของตัวเองนะคะโดยการพยายามเอาชนะอุปสรรคต่างๆเอาชนะศักยภาพที่ตัวเองมีเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นจิตวิทยาของแอดเลอร์แอดเลอร์เนี่ยเขาก็เชื่อว่าคนทุกคนมีปมเด่นปมด้อยนะคะอ่ะเราอาจจะต้องไปศึกษากันนะว่าปมเด่นปมด้อยมีอะไรบ้างบางคนอาจจะห่อลิ้นได้บางคนตาสีนี้บางคนผมสีนี้บางคนเนี่ยพ่อแม่คลอดลูกออกมาลูกขาวหมดเลยอาจจะมีคนนึงผิวแตกต่างจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหล่านี้ก็มีผลนะคะต่อการหล่อหลอมบุคลิกนะคะสองก็คือเจตคติของพ่อแม่ด้วยในการอบรมเลี้ยงดูก็มีผลแล้วก็สามคือสัมพันธภาพภายในครอบครัวเนี่ยก็มีผลอย่างมากต่อบุคลิกนะคะก็จะมีทฤษฎีของหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินเนาะพวกลูกคนโตจะมีนิสัยอย่างไรถ้าเป็นลูกคนเดียวจะมีนิสัยอย่างไรลูกคนเล็กมีนิสัยอย่างไรนะคะเช่นเขาบอกว่าลูกคนโตส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้สึกนะคะเป็นคนมีเหตุผลรับผิดชอบมีความเป็นผู้นำเพราะว่าต้องการที่จะปกป้องน้องๆนะคะลูกคนรองจะปรับตัวได้ดีรักสนุกขี้เล่นไม่ชอบรับผิดชอบอะไรมากนักนะคะเพราะว่าเห็นพี่รับผิดชอบให้แล้วส่วนลูกคนเล็กนะคะตามทฤษฎีนะคะอันนี้เขาบอกว่าจะเอาแต่ใจขี้อ้อนแล้วชอบเรียกร้องความสนใจถ้าเป็นลูกคนเดียวนะคะไม่มีพี่น้องเลยจะเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็ฉลาดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคะไม่ว่าเราจะเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ก็สามารถพัฒนาบุคลิกภาพได้ทางนั้นอันนี้เป็นเพียงทฤษฎีหนึ่งเท่านั้นนะคะอันที่สองก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คืออะไรก็แล้วแต่เลยรอบตัวนะคะเป็นสภาวะแวดล้อมของมนุษย์นะคะเช่นการเลี้ยงดูครอบครัวโรงเรียนอะไรพวกเนี้ยเขาบอกว่าก็มีผลต่อบุคลิกภาพเช่นเดียวกันนะคะปัจจัยที่3ก็คือประสบการณ์ค่ะประสบการณ์ในช่วงชีวิตของแต่ละคนจะหล่อหลอมนะคะบุคลิกภาพออกมาไม่เหมือนกันแม้กระทั่งสมมุตินะคะฝาแฝดที่มีพันธุกรรมที่ค่อนข้างเหมือนหรือใกล้เคียงกันมากๆนะคะมีการอบรมเลี้ยงดูจากสิ่งแวดล้อมคือพ่อแม่คนเดียวกันแต่เมื่อเขาสองคนแยกกันออกไปดำเนินชีวิตมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็ส่งผลต่อจิตใจนะคะแล้วก็ฉายออกมาเป็นบุคลิกภาพที่แตกต่างกันอาจจะแตกต่างกันมากหรือน้อยก็แล้วแต่ประสบการณ์ที่พบเจอนะคะต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะเป็นสิ่งสำคัญของมนุษย์อย่างมากเลยที่เราต้องพัฒนาปรับปรุงบุคลิกภาพของเราให้ดีขึ้นนะคะการพัฒนาบุคลิกภาพภายนอกนะคะเช่นพัฒนาเรื่องของการแต่งกายนะคะให้เหมาะสมกับกาลเทศะนะคะดูแลรักษาความสะอาดเป็นต้นนะคะสองคือพัฒนาบุคลิกทางด้านกิริยามารยาทด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการยืนการเดินการนั่งการกินอาหารนะคะพบว่าบางคนสมัยนี้อาจจะบอกว่าเรื่องของฉันอยากทำอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะคะบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่ทำให้คนเนี่ยมองเราแล้วก็ตัดสินเราในแวบแรกเลยนะคะเช่นถ้าเรายืนสั่นเท้าแคะขี้มูกหรือว่ากรอกตาไปมาหรือเป็นคนที่ชอบเดินโยกตัวอย่างเงี้ยนะคะคนก็จะสังเกตเราจากบุคลิกตรงนั้นแล้วตัดสินเราทันทีเลยนะคะต่อมานะคะเราต้องพัฒนาบุคลิกทางด้านการฟังและก็การพูดด้วยหรือที่เรียกว่าบุคลิกทางการสื่อสารนะคะเวลาคนอื่นพูดนะคะจริงๆเราก็ควรจะรับฟังด้วยความเข้าอกเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่พูดแทรกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะต่อมานะคะการพัฒนาบุคลิกภายในเมื่อกี้เป็นภายนอกนะคะถ้าภายในเนี่ยเราก็สามารถพัฒนาได้เช่นกันนะคะเรื่องอารมณ์ความรู้สึก
นึกคิดของเราความสนใจของเรานะคะเพราะว่าการพัฒนาอารมณ์หรือบุคลิกภายในเหล่านี้มันก็จะฉายออกมาหรือส่งผลต่อบุคลิกภายนอกเช่นเดียวกันนะคะเช่นเราก็อาจจะต้องพัฒนาภายในเช่นมองโลกในแง่บวกนะคะมองโลกในแง่ดีจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเปล่งประกายออกมาเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็อะไรดีๆก็จะตามมาเช่นเดียวกันนะคะบุคคลที่เขาบอกว่ามีบุคลิกภาพภายนอกที่สำคัญที่ควรจะมีเลยก็คือ1คือเปิดกว้างนะคะรับสิ่งใหม่ๆ2คือมีจินตนาการช่างฝัน3คือมีความสุนทรียะนะคะมองเห็นความงดงามในสิ่งต่างๆ4คือเปิดเผยอารมณ์ความรู้สึกนะคะไม่ใช่คนเก็บโกรธ5คือนะคะมีการปฏิบัติพร้อมลองสิ่งใหม่ๆนะคะไม่ปิดกั้นตัวเองแล้วก็มีความคิดนะคะ6คือมีความคิดแล้วก็7คือยอมรับค่านิยมนะคะพร้อมที่จะยอมรับค่านิยมใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเช่นค่านิยมทางสังคมการเมืองหรือว่าศาสนาตอนนี้นะคะเราจะมาดูกันในเรื่องมนุษยสัมพันธ์ค่ะคำนี้นะคะมีความสำคัญมากนะคะประกอบจาก2คำรวมกันก็คือมนุษย์นะคะกับความสัมพันธ์นะคะทำไมเราต้องมีมนุษยสัมพันธ์ด้วยคะเนื่องจากเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมนะคะหลังจากที่เราน่าจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักดีนะคะว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะต้องอาศัยอยู่รวมกันนะคะเป็นกลุ่มนะคะเพื่อที่จะปฏิบัติงานหรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ไม่สามารถทำอะไรคนเดียวได้นะคะถ้าเราอยู่คนเดียวเลยในป่าหรือในสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยนะคะก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นมีความสำคัญมากเลยเวลาที่เราอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะสิ่งสำคัญก็คือมีการมีมนุษยสัมพันธ์นะคะเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยอยู่ร่วมกับคนอื่นในสังคมได้อย่างดีนะคะภาษาอังกฤษของคำว่ามนุษยสัมพันธ์ก็คือ human relation นะคะมาจาก2คำคือ human คือมนุษย์นั่นเองนะคะก็คือความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละนะคะผู้มีจิตใจหลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสัตว์ประเสริฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆเราก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอะเนาะนะคะ2คือ relation หรือว่าสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์หมายถึงความผูกพันเกี่ยวข้องกันนะคะมีการติดต่อสัมพันธ์กันนะคะเมื่อนำคำ2คำนี้มารวมกันก็หมายความว่าการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะเกี่ยวข้องกับระหว่างบุคคลกับบุคคลนะคะไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวนะคะแน่นอนเรื่องความสัมพันธ์มันต้องเกี่ยวกับคนอื่นนะคะเพื่อให้เกิดความรักความพึงพอใจแล้วก็การสนับสนุนจากผู้อื่นนะคะนำไปสู่การดำรงชีวิตได้อย่างราบรื่นนะคะส่วนใหญ่แล้วมักจะเกิดกับบุคคลที่เขาบอกว่ามองโลกในแง่ดีหรือแง่บวกนะคะเวลาเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับใครถ้าเราตั้งแง่ลบไว้เลยว่าคนนี้จะมาโกงเราคนนี้จะมาหลอกเราอย่างเงี้ยนะคะเราก็อาจจะไม่ได้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเขานะคะความสำคัญของมนุษยสัมพันธ์คืออะไรคะ1คือด้านการดำเนินชีวิตนะคะการมีมนุษยสัมพันธ์จะทำให้เราเนี่ยไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างนะคะแต่ทำให้เรารู้สึกได้รับการยอมรับในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานอย่างหนึ่งที่มนุษย์ต้องการนะคะคือการได้รับการยอมรับในสังคมนะคะ2คือทางด้านการบริหารจัดการนะคะมีความสำคัญคือคนเนี่ยเป็นปัจจัยที่สำคัญในการผลิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะประสานงานกับใครหรือใช้คนคนนั้นทำอะไรเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ในการบริหารในการประสานงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของกิจการงานต่างๆนะคะทางด้านเศรษฐกิจก็เช่นเดียวกันนะคะมีความสำคัญนะคะอย่างเช่นเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศนะคะก็จำเป็นจะต้องใช้หลักมนุษยสัมพันธ์เนี่ยนะคะประสานงานนะคะเพื่อให้สำเร็จนะคะทางด้านการเมืองนะคะสำคัญมากเลยอย่างเช่นเรื่องของการทูตนะคะเวลาที่เกิดปัญหาอะไรนะคะก่อนที่จะใช้ความรุนแรงเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพูดคุยนะคะการทูตกันก่อนอันเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับนักการเมืองกับนักการเมืองนะคะหรือระดับนักการเมืองกับประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมีการสื่อสารหรือมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีที่ทำให้เกิดการประสานงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยองค์ประกอบของมนุษยสัมพันธ์มีอยู่3องค์ประกอบด้วยกันนะคะ1คือการเข้าใจตนเองนะคะ
ลักษณะของการรู้จักตัวเองเนี่ยว่าตัวเองคือใครมีจุดดีจุดอ่อนข้อดีข้อเสียอะไรก็จะช่วยนะคะทำให้เรารู้สึกนับถือยอมรับนับถือตัวเองแล้วก็

ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย2คือเราต้องเข้าใจคนอื่นด้วยนะคะไม่ใช่เข้าใจเรื่องของตัวเองอย่างเดียวไม่สนใจแล้วก็ไม่เข้าใจคนอื่นเลยก็อาจจะทําให้การมีมนุษยสัมพันธ์เนี่ยมันไปต่อไม่ได้นะคะการเข้าใจบุคคลอื่นคือเข้าใจเราเนี่ยตามธรรมชาติมันมีหลายประเภทบางคนอาจจะเป็นคนประเภทเก็บตัวไม่ชอบปาร์ตี้ไม่ชอบสังคมบางคนอาจจะเป็นคนแบบเฮฮาชอบเข้าสังคมเราต้องเข้าใจนะคะว่าคนแต่ละคนมีบุคลิกแตกต่างกันนะคะทำให้เราจะได้ปรับตัวหรือว่าหาวิธีเข้าหากับคนคนนั้นโดยวิธีไหนนะคะ3คือเข้าใจสิ่งแวดล้อมนะคะเข้าใจว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนสถาบันการศึกษาหรือว่าที่ทำงานครอบครัวเนี่ยต่างมีอิทธิพลทั้งสิ้นนะคะค่ะวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะ1คือยกย่องให้เกียรติผู้อื่น2คือเราก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความสุภาพอ่อนโยนนะคะ3คือยอมรับความต้องการของผู้อื่น4นะคะก็คือยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นด้วยและสุดท้ายก็ต้องซื่อสัตย์จริงใจต่อคนอื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังจะต้องมีวิธีการวางตัวที่ยิ้มแย้มเป็นกันเองนะคะมีน้ำใจต่อคนอื่นถูกกาลเทศะไม่ดูหมิ่นไม่แสดงอำนาจเหนือผู้อื่นและอย่าลืมนะคะว่าในปัจจุบันมีเทรนอะไรใหม่ๆก็ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยเขาโปรโมทในเรื่องความหลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลากหลายทางเพศทางเชื้อชาติทางศาสนาเราก็ต้องถ้าเราจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นเราก็ต้องไม่ไปล่วงละเมิดในประเด็นเหล่านี้นะคะเหล่านี้ก็จะช่วยให้เกิดมนุษยสัมพันธ์ที่ดีได้ค่ะต่อมานะคะเราจะมาดูวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์นะคะตามหลักธรรมของศาสนาแต่ละศาสนานะคะจริงๆทุกศาสนาเลยนะคะก็สอนให้เรามีความสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์นะคะที่ดีในรูปแบบต่างๆนะคะเรามาดูอันแรกเลยนะคะตามพุทธศาสนานะคะเขาบอกว่าสังคมไทยส่วนใหญ่คนก็จะนับถือพุทธศาสนาเนาะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักธรรมคำสอนเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะคะที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์มีอะไรบ้างอันแรกเลยคือพรหมวิหาร4นะคะ2ก็คือสังคหวัตถุ4แล้วก็3นะคะก็คือคารวาสธรรม4พรหมวิหาร4มีอะไรบ้างเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาใช่มั้ยคะเกี่ยวข้องยังไงกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษย์ด้วยกันอันแรกเลยคือเมตตานะคะพรหมวิหาร4เนี่ยเมตตาอ้าวการมีเมตตาหมายความว่าเราเนี่ยปรารถนาให้ผู้อื่นนะคะได้รับความสุขนะคะก็แน่นอนการที่เรามองโลกในแง่ดีอยากให้คนอื่นแบบได้ดีไปด้วยนะคะอันนี้ก็จะสร้างความสัมพันธ์อันดีในอนาคตได้2คือกรุณานะคะกรุณาคืออยากให้คนอื่นเนี่ยไม่เป็นทุกข์นะคะเราก็อยากจะเกิดความสงสารช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันนี้ก็ทำให้เวลามีคนมาช่วยเหลือเราสงสารเราอะไรเงี้ยเราก็อาจจะรู้สึกมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนนี้ขึ้นนะคะ3คือมุทิตาคือยินดีเมื่อคนอื่นได้ดีไม่เป็นคนขี้อิจฉาเนาะนะคะไม่มีจิตใจอิจฉาริษยานะคะเวลาที่เรายินดีกับเพื่อนสมมติเพื่อนเราเนี่ยแบบถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เราก็แบบอุ๊ยยินดีด้วยอย่างเงี้ยนะคะดีกว่าก็จะมีความสัมพันธ์อันดีดีกว่าคนที่แบบหรอดวงดีนี่เดี๋ยวก็หมดมั้งอย่างเงี้ยนะคะก็อันนี้ก็คนก็จะไม่อยากเข้าหาแล้วนะคะต่อมาสุดท้ายคืออุเบกขานะคะคือการรู้สึกวางเฉยการวางเฉยนะคะมีความปรารถนาดีช่วยเหลือให้คนอื่นปราศจากทุกข์แหละนะคะแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าใครทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะคะต่อมาคือสังคหวัตถุ4นะคะมีอยู่4ประการก็คือทานปิยวาจาอัตถจริยาแล้วก็สมานัตตานะคะทานก็คือเสียสละเอื้อเฟื้อเนาะนะคะเป็นผู้ให้ไม่เห็นแก่ตัวก็จะมีบุคลิกที่ดีแล้วก็มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีด้วยนะคะสองคือปิยวาจานะคะคำพูดสำคัญนะคะว่าไพเราะพูดจาดีไม่ถากถางไม่ดูถูกคนอื่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ3คืออัตถจริยาคือการสงเคราะห์บำเพ็ญประโยชน์แบบสาธารณประโยชน์นะคะคนที่ช่วยเหลือคนอื่นแบบสาธารณประโยชน์ก็อาจจะทำให้เกิดความสัมพันธ์มนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับสังคมนะคะสุดท้ายคือสมานัตตาคือผู้ที่มีความสม่ำเสมอนะคะเสมอต้นเสมอปลายนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างเช่นในครอบครัวเนี่ยถ้าสามีภรรยาไม่มีความสม่ำเสมอหรือสมานัตตากันแน่นอนเลยมนุษยสัมพันธ์หรือความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็ขาดออกไปนะคะ

ต่อมานะคะคารวาสธรรม4นะคะเป็นธรรมสำหรับการครองเรือนนะคะอันนี้ก็เป็นมนุษยสัมพันธ์อย่างหนึ่งเหมือนกันนะคะ1คือสัจจะคำพูดซื่อตรงพูดจริงทำจริงนะคะ2คือธรรมะคือการข่มใจฝึกนิสัยปรับตัวนะคะรู้จักแก้ไขข้อบกพร่อง3คือขันติหรือว่าความอดทนบางทีเนี่ยเรื่องมนุษยสัมพันธ์นะคะมันเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในสังคมหลายๆคนรวมกันใช่ไหมคะแน่นอนต้องมีความอดทนเหมือนกันนะบางเรื่องนะคะมีขันตินะคะสุดท้ายคือมีจาคะหรือว่าความเสียสละบางทีเราต้องเสียสละประโยชน์ตัวเองนะคะเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยนะคะอันนี้จะทำให้เราไม่เป็นคนจิตใจคับแคบเห็นแก่ตัวแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้นะคะในศาสนาคริสต์ก็มีคำสอนเหมือนกันนะคะส่วนใหญ่เนี่ยที่เกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยของศาสนาคริสต์แน่นอนเลยคือเขาเน้นเรื่องความรักความรักนะคะเขาก็พยายามเน้นให้รักกันเองระหว่างเพื่อนมนุษย์ใช่ไหมคะมีน้ำใจสามัคคีแล้วก็รักระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของศาสนาคริสต์นะคะพอเรามีความรักปุ๊บเนี่ยนะคะเดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะตามมาเราก็จะอยากมอบสิ่งดีๆให้กับคนอื่นก็เป็นการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะส่วนในหลักศาสนาอิสลามนะคะก็มีในอัลกุรอานก็ระบุเอาไว้เหมือนกันนะคะว่ามีฮิกมะนะคะฮิกมะก็คือการใช้ความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ด้วยความนิ่มนวลเห็นไหมคะไม่ได้แบบให้ใช้ความรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่ร่วมกันก็อาจจะต้องอาศัยความนุ่มนวล gentle นิดนึงนะคะสองคือการตักเตือนที่ดีนะคะสามคือการโต้แย้งด้วยสิ่งที่ดีกว่านะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักของแต่ละศาสนาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์หรือว่าอยู่ร่วมกันนะคะในหมู่มวลมนุษย์ได้เป็นอย่างดีค่ะต่อมาเรามาดูการสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลนะคะโดยการสร้างความสัมพันธ์ของบุคคลเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันเนาะระหว่างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวนะคะความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่เราพบเห็นแล้วก็ความสัมพันธ์กับบุคคลในที่ทำงานนะคะ3ประเด็นนี้นะคะ3เรื่องเนี่ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ทุกคนนะคะต้องเจอในชีวิตประจำวันนะคะอันดับแรกเลยคือเราต้องมาดูเรื่องการสร้างความสัมพันธ์ภายในครอบครัวก่อนนะคะมีความสำคัญนะคะเป็นเรื่องราวระหว่างพ่อแม่พี่น้องลูกหรือว่าสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆอาจจะเป็นญาตินะคะต้องมีการสื่อสารภายในครอบครัวมีแบบแผนความสัมพันธ์แล้วก็กำหนดบทบาทอำนาจให้ชัดเจนนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะปัจจัยที่มีผลต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวคืออะไร1เลยคือการชื่นชมคุณค่าของบุตรหลานหรือสมาชิกในครอบครัวนะคะการเห็นคุณค่าของกันและกันนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าของกันและกันพ่อแม่ชื่นชมลูกเห็นคุณค่าของลูกนะคะแน่นอนเลยก็จะมีความสัมพันธ์อันดีนะคะ2คือการที่สมาชิกมีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเวลาก็เป็นปัจจัยสำคัญของความสัมพันธ์ในครอบครัวนะคะได้ทำกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันได้พูดคุยกันนะคะ3คือการเต็มใจร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะคะแน่นอนเลยนะคะการเป็นครอบครัวเนี่ยต้องมีความห่วงใยกันอย่างแท้จริงนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุขกัน4คือการติดต่อสื่อสารระหว่างสมาชิกในครอบครัวนะคะเป็นการพูดคุยตรงๆเปิดเผยกันไม่ปกปิดกันนะคะ5ก็คือการมีศรัทธาต่อความเชื่อร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องของศาสนาหรือทางด้านอื่นๆนะคะความเชื่ออื่นๆนะคะ6คือการที่สมาชิกนะคะใช้สมรรถนะที่ตัวเองมีเนี่ยจัดการกับวิกฤตการณ์ในครอบครัวได้เมื่อเราอยู่ในครอบครัวแล้วเราอาจจัดการความสัมพันธ์ในครอบครัวไปแล้วเราในชีวิตประจำวันก็ต้องพบเจอกับบุคคลอื่นๆด้วยบุคคลทั่วไปนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรู้จักคนที่เดินสวนกันโดยบังเอิญเนี่ยเป็นต้นนะคะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าใจลักษณะของบุคคลทั่วไปดังนี้นะคะ1คือมีความเข้าใจว่ามีความเหมือนกันของคนนะคะบุคคลต้องเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็ต้องการได้รับนะคะความยกย่องให้เกียรติเอาใจใส่นะคะพูดง่ายๆก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเรานะคะอันนี้เป็นหลักการเบื้องต้นเลยของการที่เราจะมีความสัมพันธ์กับบุคคลทั่วไปที่ผมเห็น2คือเข้าใจความแตกต่างว่าบุคคลแต่ละคนมีความชอบมีพฤติกรรมการแสดงออกที่ไม่เหมือนกันบางคนนะคะอาจจะมีความชอบหรือว่าความสนใจที่พิเศษกว่าคนอื่นนะคะเราก็ต้องไม่ไปตัดสินหรือไปดูถูกเขาต่อมานะคะ

0: สามคือความต้องการของคนทั่วๆไปเราก็ต้องเข้าใจด้วยนะคะเช่นต้องการความรวดเร็วต้องการการพูดจาไพเราะหรือต้องการความพร้อมในการให้บริการนะคะอย่างเวลาเราให้บริการใครเราก็ต้องเข้าใจนะคะว่าลูกค้าเนี่ยแน่นอนเลยก็ต้องการบริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสคนทั่วไปเขาต้องการเนาะต้องการความรวดเร็วของคนทั่วไปคงไม่ต้องการแบบบริการช้าๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วเราก็ต้องนำเสนอสิ่งนั้นนะคะจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปได้ต่อมานะคะหลักการสร้างความสัมพันธ์อันดีมีอะไรบ้าง1คือไม่วิพากษ์วิจารณ์นะคะ2คือให้ความสำคัญกับบุคคลทั่วไปในเรื่องที่กำลังสนทนา3คือแสดงความเป็นมิตรนะคะ4ก็คือจำชื่อคู่สนทนาได้อันนี้ก็สำคัญนะคะ5คือทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี6นะคะคือมีความสามารถวิเคราะห์นะคะเรื่องที่สนทนาแล้วก็จับใจความสำคัญได้นะคะไม่ใช่เขาพูดอะไรมาก็ไม่รู้เรื่องเลยนะคะสื่อสารกันไม่ได้นะคะ7นะคะคือแสดงให้บุคคลนั้นนะคะเห็นว่าเราให้ความสำคัญกับเรื่องราวของเขานะคะอันเนี้ยก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสุดท้ายนะคะในเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ในที่ทำงานอันนี้แน่นอนเลยบุคคลที่ทำงานนะคะเราก็ต้องเจอบ่อยมากเจอทุกวันนะคะเราจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างไรอ่ะถ้ากับผู้บังคับบัญชาเลยอันดับแรกเราก็ต้องเข้าใจในตัวผู้บังคับบัญชาก่อนนะคะเรื่องนิสัยอารมณ์เขาเป็นคนยังไงบางทีเราอาจจะเขาเป็นคนแบบนี้ก็อย่าไปถือสามากนะคะจะทำให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อไปได้นะคะสองคือเข้าใจสถานภาพของตัวเองกับผู้บังคับบัญชานะคะต้องรู้บทบาทของตัวเองนะคะสามคือเข้าใจงานที่ได้รับมอบหมายหรือรับผิดชอบนะคะการทำงานเนี่ยนะคะมันจะมีเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายที่องค์กรเนี่ยต้องการจะไปเราเป็นส่วนหนึ่งนะคะเราก็ต้องเข้าใจถึงบทบาทของตัวเองจะทำให้มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บังคับบัญชาได้นะคะต่อมานะคะเมื่อกี้เป็นเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชาเนาะต่อมาในที่ทำงานนอกจากเรามีหัวหน้าแล้วเราก็ต้องมีเพื่อนร่วมงานนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยเราจะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเขาอย่างไร1คือจริงใจแล้วก็เป็นมิตรนะคะพูดคุยกิริยาท่าทางที่เราแสดงความปรารถนาดีต่อกันนะคะจะทำให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีได้2คือมีความไว้วางใจไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เกียรติกันนะคะแม้ว่าจะมีความขัดแย้งกันแต่เราก็ต้องพยายามให้เกียรติแล้วก็หาทางออกนะคะ3คือยกย่องเพื่อนร่วมงานนะคะเป็นระยะระยะนะคะสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานนะคะมีปิยวาจาคือพูดจาด้วยความจริงใจน้ำเสียงที่ไพเราะไม่กระแนะกระแหนเน็บแนมหรือว่าไม่พูดส่อเสียดเพื่อนร่วมงานนะคะแน่นอนเลยคือใครมาพูดส่อเสียดเยอะๆเราก็แบบไม่อยากอยู่ใกล้เนาะนะคะต่อมานะคะคือการยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานอันนี้ก็สำคัญนะคะถือเป็นเรื่องปกติที่แต่ละคนจะมีความคิดเห็นไม่เหมือนกันหรือว่าต่างกันนะคะแต่ว่าเราก็ต้องพยายามนะคะยอมรับรับฟังยินดีปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องของตัวเองนะคะต่อมานะคะคือหมั่นตรวจสอบจิตใจของตัวเองด้วยนะคะและสุดท้ายก็คือให้ความช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานนะคะเวลาที่เขาขอความช่วยเหลืออันนี้ก็จะส่งผลให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานค่ะ
1: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สวัสดีครับทุกท่านนะครับคงทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตนะครับอารมณ์มีแบบไหนบ้างนะครับส่งผลกระทบต่อชีวิตพวกท่านอย่างไรบ้างนะครับอารมณ์มีกี่ประเภทนะครับแล้วเราจะสามารถมีวิธีการอะไรบ้างครับในการจัดการอารมณ์ตัวเองวันนี้ผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับไปหาคำตอบร่วมกันนะครับก่อนอื่นเรามาเข้าใจคำว่าอารมณ์ก่อนนะอารมณ์คืออะไรครับอารมณ์ก็คือความรู้สึกทางใจครับที่เปลี่ยนแปลงไปตามสิ่งเร้านะครับ หรืออารมณ์เนี่ยก็คือกระบวนการครับในการตอบสนองต่อสิ่ง

เร้าภายนอกเพื่อรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละขณะอย่างมีประสิทธิภาพครับมนุษย์เนี่ยจะสามารถแสดงออกทางอารมณ์ได้ผ่านทางวาจาและด้วยท่าทางนะครับเวลาเรากลัวอะไรนะเราอาจจะกรีดร้องด้วยความตกใจกลัวในอย่างวาจานะครับทางท่าทางคืออะไรทำท่าตกใจ

เลี้ยงดูครับสภาพแวดล้อมล้วนหล่อหลอมให้บุคคลมีอุปนิสัยนะครับมีการแสดงออกทางอารมณ์ต่อสถานการณ์ต่างๆที่แตกต่างออกไปครับทีนี้เรามาดูกันว่าองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างอันดับแรกเลยครับสิ่งที่กระตุ้นอารมณ์เป็นอย่างดีคือเรียกว่าสิ่งเร้านะครับสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์จะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ได้หมดครับคนบางคนเคยตกน้ำตอนเด็กๆก็มีความรู้สึกว่ากลัวน้ำน้ำก็เป็นสิ่งเร้าของบุคคลหนึ่งในขณะที่คนบางคนชอบน้ำชอบว่ายน้ำน้ำก็ไม่เป็นสิ่งเร้าอารมณ์เขาเลยนะครับนั้นเจอน้ำเขาก็เฉยๆสำหรับคนกลัวน้ำเจอน้ำทีเขาจะรู้สึกว่าหวาดกลัวนะครับหรือบางคนเจอสุนัขกัดเมื่อตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าสุนัขเนี่ยเป็นสิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์กลัวของเขานั่นเองนะครับอันที่สองครับคือการประเมินทางปัญญาครับคือการให้ค่าต่อสิ่งเร้านั้นอย่างที่บอกไปครับสุนัขเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งเร้าของคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งเร้าของอีกบุคคลหนึ่งก็ได้นะครับต่อมามีการตอบสนองทางร่างกายครับปฏิกิริยาตอบสนองตอบทายอย่างที่บอกนะเวลาคนที่กลัวสุนัขมากๆเห็นหน้าสุนัขทีก็สึกหวาดกลัวไม่กล้าเดินนะไม่กล้าเดินต่อไปได้ยินเสียงสุนัขเห่าก็รู้สึกหวาดกลัวอยากจะวิ่งหนีอันนี้คือปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายนะครับซึ่งแน่นอนปฏิกิริยาตอบสนองต่อร่างกายเนี่ยจะเป็นเรื่องของกลไกภายในร่างกายก็ได้เช่นขนลุกนะครับใจเต้นแรงใจสั่นรั่วเหล่านี้เป็นปฏิกิริยาตอบสนองในร่างกายนะครับกายสองพฤติกรรมเป็นยังไงล่ะวิ่งหนีที่บอกไปนะรู้สึกเจอสุนัขแล้วอยากวิ่งหนีนะอยากจะตัวสั่นอยู่ตรงนั้นนี่เป็นการสอบทางพฤติกรรมนะครับและสุดท้ายคือพฤติกรรมตามเป้าหมายครับคือทำยังไงดีถึงจะหายกลัวนะคนบางคนกลัวที่แคบมากนะครับทางออกก็คือไม่เข้าที่แคบไม่กล้าเข้าลิฟต์ก็เดินขึ้นบันไดไปเป็นการบำบัดครับเป็นการ อะไรล่ะตอบสนองร่างกายเพื่อให้หนีพ้นไปจากสิ่งเร้านั้นนะครับสิ่งเร้าอารมณ์นั้นนั่นเองนะครับอันนี้คือ5องค์ประกอบของอารมณ์นะครับง่ายๆเลยครับอารมณ์ดีกับอารมณ์ไม่ดีอันนี้ใครก็รู้เนาะอารมณ์ดีก็คืออารมณ์ที่มีความสุขอารมณ์ไม่ดีคืออารมณ์ที่มีความทุกข์นั่นเองอันนี้แบ่งแบบหยาบๆนะครับต่อมาถ้าแบ่งตามลักษณะอารมณ์พื้นฐานของมนุษย์ครับอาจจะแบ่งเป็นความร่าเริงความไว้วางใจความกลัวความประหลาดใจความเสียใจความคาดหวังความโกรธความรังเกียจต่างๆเหล่านี้เป็นอารมณ์ย่อยๆของมนุษย์นั่นเองนะครับแบ่งตามสถานการณ์ก็ได้ครับเป็นความกลัวความวิตกกังวลความรักความร่าเริงความสุขสนานเฮฮาความอิจฉาความเศร้าความโกรธความขัดแย้งนะครับพวกนี้ก็แล้วแต่ที่เราจะนิยามหรือจำแนกอารมณ์ประเภทต่างๆได้อย่างไรนะครับผลของอารมณ์ที่มีต่อตนเองและผู้อื่นล่ะครับแน่นอนแหละอารมณ์เป็นเรื่องของตัวเราเป็นเรื่องของบุคคลนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยที่ส่งผลก็คือส่งผลต่อร่างกายตัวเองคนเราถ้ามีอารมณ์ดีแจ่มใสตลอดเวลาร่างกายก็จะมีความสุขไปด้วยเขาจะบอกว่าวาระหนึ่งครั้งอายุยืนปีหนึ่งปีนั่นแหละคือคำตอบที่ถูกต้องคือการทำให้ร่างกายมีความสุขก็ส่งผลให้ร่างกายนั้นมีอายุยืนยาวขึ้นมีความสุขมากขึ้นในชีวิตนะต่างจากคนที่มีความทุกข์คิดอะไรลบไปหมดมีอะไรทุกข์ไปหมดอารมณ์เสียตลอดเวลาพวกนี้อาจจะหัวใจวายนะครับหรือว่าส่งผลต่อในร่างกายแหละระบบกลไกร่างกายก็จะไม่ดีเลือดฉีดแรงเกินไปเส้นเลือดอุดตันอะไรเงี้ยก็ดีหัวใจวายประมาณนี้นะครับดังนั้นอารมณ์นั้นส่งผลโดยตรงครอบต่อร่างกายมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อเกิดภาวะตึงเครียดครับทุกคนเคยทุกคนอาจจะเคยตึงเครียดกันมานะครับความตึงเครียดทำให้ไรนอนไม่หลับเนี่ยผมเนี่ยโอ้งานการเยอะๆเลยทำไงดีนอนไม่หลับนอนไม่หลับส่งผลยังไงบ้างร่างกายทรุดโทรมความจำไม่ดีส่งผลประสิทธิภาพในการทำงานตอบอีกเหล่านี้ครับก็เป็นอารมณ์รูปแบบหนึ่งเนาะซึ่งเราต้องบำบัดให้มันดีขึ้นนั่นเองนะครับอารมณ์ยังส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้อีกครับคนเราอารมณ์เสียมากๆอารมณ์ไม่ดีมากๆขุ่นมัวมากๆความจำก็จะสั้นตามไปด้วยนะครับแต่ในขณะที่คนอารมณ์ดีอาจจะจดจำอะไรได้ดีกว่านะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอารมณ์ก็ส่งผลต่อความจำและการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งนะครับนอกจากนี้แล้วอารมณ์ยังส่งผลต่อกระบวนการรู้คิดนะครับอารมณ์เนี่ยเป็นสิ่งที่รับอารมณ์จากการรู้คิดนะครับดังนั้นอารมณ์เนี่ยส่งผลต่อการคิดแก้ปัญหาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการคิดนะครับนั้นคิดในใจเขาจะพูดว่าคิดเนี่ยต้องแบบให้สมองปลอดโปร่งใช่ไหมก็นั่นแหละคือให้อารมณ์ดีๆนิ่งๆนะความคิดต่างๆก็จะเกิดขึ้นได้นะครับและแน่นอนครับอารมณ์ก็ส่งผลต่อพฤติกรรมครับความฉุนเฉียวก้าวเกี้ยวกราดต่างๆนะทุบโต๊ะเดินปิดประตูรุนแรงพวกนี้เกิดจากอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ส่งผลต่อความสัมพันธ์ต่อผู้อื่นด้วยอารมณ์เสียมากๆไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ครับเราก็อยู่คนเดียวในสังคมไปอย่างนี้นะซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเอาละครับวันนี้เราก็รู้แล้วเนาะว่าความหมายของอารมณ์คืออะไรประเภทของอารมณ์คืออะไรและองค์ประกอบของอารมณ์มีอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์นั้นส่งผลต่อการดำเนินชีวิตในทุกๆมิตินะครับทางร่างกายความทรงจำนะกระบวนการรู้คิดพฤติกรรมต่างๆครับดังนั้นการควบคุมอารมณ์ตัวเองให้ได้จึงเป็น

สิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตของพวกเราทุกคนครับสังคมปัจจุบันนะครับมีเรื่องราวมากมายให้เรารู้สึกเครียดกันนะครับความเร่งรีบในชีวิตที่มีมากขึ้นเนาะปัญหาภาวะเศรษฐกิจที่บีบคั้นพวกเราทุกคนนะครับการทำงานยุคปัจจุบันเนี่ยนะการเมืองค่านิยมวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยส่งผลให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกต่อตัวเราทั้งสิ้นครับนะครับถ้าพวกเรานะครับลองดูซิว่าสมรสตัวเองเนาะว่ามีไหมรู้สึกนอนไม่หลับครับวิตกกังวลใจเหน็ดเหนื่อยจนไม่อยากทำอะไรเลยรู้สึกปวดเกร็งทางร่างกายอยากให้นวดตลอดเวลานะครับถ้าช่วง2เดือนมานี้คุณมีอาการเหล่านี้เนี่ยก็แสดงว่าคุณเริ่มเข้าสู่ภาวะเครียดแล้วครับก่อนอื่นเรามาดูกันนะว่าความเครียดมันคืออะไรนะครับความเครียดเนี่ยเป็นภาวะทางอารมณ์ครับที่มีผลให้เกิดความกดดันทางอารมณ์และเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระวิทยาของร่างกายและเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งครับที่ส่งผลต่อทางร่างกายจิตใจความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะครับอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของความเครียดครับเราก็บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะความเครียดมันเกิดจากหลายปัจจัยเลยไม่ว่าจะเป็นคนทำงานก็อาจจะเครียดเรื่องงานครับทำงานแล้วทำไมไม่ประสบความสำเร็จไม่ก้าวหน้าสักทีเงินเดือนน้อยเหล่านี้เป็นความเครียดจากที่ทำงานทั้งหมดนะครับเกิดจากอะไรบ้างสัมพันธภาพในองค์กรครับก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าสักทีประมาณนี้เครียดจากกระบวนงานหัวงานเราเครียดมากเลยสภาพแวดล้อมก็ไม่ดีนะส่วนบุคคลเราเองเราจะหวังมากเกินไปอะไรเงี้ยเกิดความเครียดสร้างความกดดันให้ตัวเองนะอันนี้คือเครียดจากที่ทำงานครับเครียดในครอบครัวครับผู้ใหญ่ที่มีลูกแล้วทำไมลูกฉันไม่ตั้งใจเรียนทำไมโอ้โหเดือนนี้จ่ายเงินเดือนชนเดือนเลยทำไมเครียดจังเลยเงินไม่พอใช้เมื่อไหร่จะมีบ้านดีๆอยู่พวกนี้เกิดจากครอบครัวทั้งสิ้นนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ในบ้านป่วยอะไรเงี้ยก็เป็นความเครียดในครอบครัวที่อาจจะสะสมมาเรื่อยๆก็ได้นะครับความเครียดจากการเรียนครับทำไมโอ้โหเรียนไม่ได้เกรดดีทำไมโอ้โหจนไล่ออกแล้วในเกรดเฉลี่ยน้อยอันนี้ก็เครียดจากการเรียนนะเครียดจากภาวะรอบตัวครับข่าวสารบ้านเมืองทำให้เราเครียดเนาะเนาะเนี่ยโรคโควิดต่างๆทำให้เราเครียดเนาะนะเรามีวิธีบำบัดยังไงบ้างล่ะเดี๋ยวจะบอกต่อไปนะครับทีนี้เรามาดูกันครับว่าความเครียดมันส่งผลอะไรต่อเราบ้างนะครับอันดับแรกเลยครับร่างกายเนาะอารมณ์เมื่อกี้ก็ส่งผลต่อร่างกายและความเครียดก็ส่งผลต่อร่างกายเหมือนกันความเครียดเนี่ยทำให้รู้สึกปวดหัวปวดเมื่อยไปทั้งตัวนะครับใจสั่นไตเต้นแรงมือไม้มือเท้าเย็นนะครับนอนหลับยากพวกนี้เป็นผลกระทบทางร่างกายทั้งสิ้นครับที่เกิดจากความเครียดจะเห็นว่าคนเครียดมากๆก็นอนไม่หลับอ่ะรู้สึกปวดเมื่อยเหมือนแบกอะไรเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ส่งผลต่อร่างกายโดยตรงเลยนะครับจิตใจอ่ะนะความเครียดส่งผลทำให้อะไรบ้างอารมณ์แปรปรวนหงุดหงิดช่างเจ้าอารมณ์เหลือเกินที่น้อยใจไร้เหตุผลเบื่อหน่ายซึมเศร้าว้าเหวครับและรู้สึกสิ้นหวังอันนี้ก็โอ้โหเศร้าเลยนะครับส่งผลต่อพฤติกรรมล่ะการก้าวร้าวครับความเครียดมากๆคนบางคนนะครับอาจจะเหมือนแบบนิ่งๆอะเนาะแต่พอเขาเครียดมากๆจะระเบิดมาพฤติกรรมเปลี่ยนไปคนนึงก็ได้อย่างเงี้ยก็ส่งผลได้เหมือนกันนะครับต่ออารมณ์นะครับก็ต่อไปนะเมื่อเราเครียดเยอะๆนะเราจะจัดการความเครียดยังไงล่ะนะง่ายสุดครับดูแลสุขภาพครับก็เลยบอกว่าเราเนี่ยต้องออกกำลังกายเนาะความเครียดเนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดจากการสะสมในร่างกายนั่นแหละนะการวิ่งการออกกำลังกายเนี่ยจะช่วยให้แหล่งสารใช่ไหมแห่งความสุขออกมาเนี่ยก็ทำให้เราหายเครียดได้นะครับรับประทานอาหารมีประโยชน์อย่างเงี้ยก็ทำให้ใช้เครียดได้นั่นเองนะครับทำกิจกรรมครับงานอิเล็กต่างๆหูเครียดจากการงานไปกลับบ้านไปทำอะไรเครียดเครียดอีกก็ไปดูหนังฟังเพลงซะไปแต่งไปจัดสวนจัดดอกไม้อะไรไปนะทำกิจกรรมยิงนกตกปลาก็ได้นะที่มันเดือดร้อนชาวบ้านเนี่ยทำได้หมดนะครับฝึกพลังกล้ามเนื้อครับบางคนชอบไปนวดชอบไปสปาอันนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับช่วยลดความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องกล้ามเนื้อเนาะความปวดเมื่อยต่างๆไปนวดแบบแผนโบราณบ้างเนี่ยก็ช่วยให้คลายเครียดได้นะครับฝึกกระบวนการคิดครับเรื่องเครียดเรื่องตัวเราเองที่บอกเป็นมุมมองตัวเราเองเนาะดังนั้นเราฝึกคิดให้บวกครับเจอความเครียดอะไรมาปรับให้เป็นบวกซะเนาะเนี่ยไอ้ที่บ้านเงินมันไม่พอใช้ก็อาจจะทำงานมากขึ้นก็ดีแล้วล่ะเขาสอนให้เราขยันมากขึ้นไงทำงานมากขึ้นได้มีเงินมากขึ้นอะไรเงี้ยเนาะมันก็เป็ดฝึกกระบวนการคิดบวกไปกันแล้วกันมองโลกให้บวกครับชีวิตก็สดใสขึ้นเองเนาะมีอะไรอีกหากเครียดที่ทำงานครับก็พยายามมุ่งที่ตัวงานเป็นหลักครับเพราะบางคนเนี่ยเครียดเจ้านายขี้บ่นมากอ่ะเจ้านายทำไมใช้งานเราคนเดียวก็มีงานส่งคิดไปปรับบวกไปก็คือมีงานก็เดี๋ยวมีงานเนาะภาษาภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยคนตกงานก็มากเนาะเรามีงานอยู่แล้วก็คงจงดีใจเถอะที่มีงานทำนะครับแล้วก็มุ่งหวังผลงานเป็นหลักอย่างนี้ตัวบุคคลเลยนะครับคนเราบ่นได้แต่งานมันเป็นข้อพิสูจน์ของตัวเราเองว่าเราทำได้ใช่ไหมถ้าเครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับของรัชกาลที่9เนาะในการ
พอเพียงอยู่อย่างประหยัดประหยัดบ้างนะฮะจะได้แบบไม่เดือดร้อนนะเงินในกระเป๋าเรานะครับยึดหลักพรหมวิหาร4ก็ได้เมตตานะมุทิตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนาะเห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีมาก็มุทิตายินดีเขาด้วยว่าเออเขาก็ได้ดิบได้ดีไปไม่เป็นไรเดี๋ยวสักวันเป็นของเราเองอย่างเงี้ยนะครับฝึกใช้ธรรมะง่ายๆครับเข้ามากล่อมเกลาจิตใจเราได้นะครับก็เห็นได้ว่าเมื่อเกิดความเครียดเนาะบุคคลแก้แซงปฏิกิริยาตอบสนองต่อความเครียดนะครับและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆได้ทางด้านร่างกายจิตใจพฤติกรรมต่างๆนะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับของความเครียดเนี่ยคือเราต้องรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองครับเมื่อเรารู้สึกเริ่มเครียดเนี่ยก็หาวิธีการผ่อนคลายด้วยวิธีการต่างๆกันแล้วกันที่บอกไม่ใช่ว่าผ่อนคลายแบบผิดกฎหมายก็ไม่ได้เนาะต้องผ่อนคลายแล้วแบบว่าไม่เดือดร้อนชาวบ้านนะครับอาจจะฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะออกกำลังกายเยอะๆให้เหงื่อออกแล้วก็หลับเองแหละนะครับและที่สำคัญคือฝึกคิดบวกครับเพราะการมีมุมมองที่บวกในสังคมเนี่ยมันจะช่วยให้อารมณ์เราดีขึ้นจัดการความเครียดได้ง่ายขึ้นนะครับเหล่านี้ก็คือสาระที่เกี่ยวกับห้องกับความเครียดนะครับคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับว่าปัญหาทางอารมณ์นะครับและสุขภาพจิตเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคอะไรได้บ้างนะครับและการสังเกตอาการฝึกสังเกตอาการเบื้องต้นนะของอาการเหล่านั้นนะครับว่าเราหรือคนใกล้ชิดเราเนี่ยมีภาวะเหล่านั้นหรือเปล่าเนี่ยก็ช่วยให้การรักษาเนี่ยเป็นไปอย่างทันท่วงทีนะครับเรามาดูกันเนาะว่ามีแนวทางอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกนะครับมาดูกันว่าปัญหาสุขภาพจิตที่สังคมไทยตอนนี้เผชิญอยู่เนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็มีโรคซึมเศร้าครับทุกวันนี้เราจะเห็นข่าวเนาะมีคนซึมเศร้าเนาะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างทำร้ายตัวเองบ้างเงี้ยเนาะเยอะอยู่นะครับข้อที่2คือภาวะหมดไฟในการทำงานครับรู้สึกโอ้โหไม่อยากทำงานต่อไปแล้วเบื่อเหลือเกินนะอันที่3คือบุคไบโพล่าครับอารมณ์2บุคลิกเนาะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันครับว่าแต่ละโรคนั้นมีภาวะอย่างไรบ้างและวิธีการรักษาอย่างไรบ้างเนาะอันดับแรกครับโรคซึมเศร้าที่บอกนะครับว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นอาการที่พบมากเลยในสังคมปัจจุบันนะครับผู้มีภาวะซึมเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีอาการเศร้าสร้อยครับท้อแท้หดหู่สิ้นหวังอย่างรุนแรงรู้สึกเบื่อหน่ายหมดความสนใจในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำนะครับหาความสุขได้ยากในชีวิตครับพวกนี้เป็นพวกซึมเศร้าเนาะเพราะซึมเศร้าเนี่ยเกิดได้หลายจากหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัจจัยทางชีวภาพก็ได้เป็นพันธุกรรมก็ได้นะครับก็คือถ้ามีบุคคลในครอบครัวเคยเป็นโรคพวกนี้เนี่ยก็อาจจะมาส่งผลต่อเราก็ได้นะครับหรือบางทีก็เกิดจากความผิดปกติในต่อมนะการทำงานในร่างกายของเราเนี่ยส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้หรือมีปัจจัยทางสังคมเข้ามาเกี่ยวเนื่องด้วยครับพวกความเครียดต่างๆในชีวิตประจำวันเนี่ยก็ส่งผลต่อว่าซึมเศร้านะครับว่าซึมเศร้านั้นก็มีวิธีการรักษาครับว่าจะเป็นการใช้ยาเนาะพบแพทย์ก็กินยาซะนะครับทำจิตบำบัดนะครับหรือการให้คำปรึกษาต่างๆนะครับแนวทางในการดูแลตัวเองนะครับของผู้มีภาวะซึมเศร้าก็เหมือนเดิมครับก็คือต้องเริ่มจากออกกำลังกายก่อนเลยนะการออกกำลังกายเนี่ยเป็นยาพิเศษนะครับทำให้แบบเวลาก็ผ่านอย่างรวดเร็วด้วยแล้วร่างกายแข็งแรงด้วยแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องคิดกังวลกับเรื่องอื่นๆนะครับให้มากเกินไปนะคอนเซนต์มีสมาธิกับการออกกำลังกายไปนะครับรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็หักปรุงนะครับใช้อารมณ์ตัวเองและการในการปรับว่ามันเป็นเรื่องของทุกคนน่ะที่มีความทุกข์เนี่ยไม่ใช่เราคนเดียวไม่ต้องแบกรับความทุกข์นี้คนเดียวก็ได้นะทุกข์มีไว้เพื่อแก้นั่นเองนะพยายามปรับมุมมองความคิดเราเนี่ยก็จะดีขึ้นนะครับหลีกเลี่ยงครับการนึกถึงสิ่งบั่นทอนสิ่งที่บั่นทอนจิตใจเราครับอะไรทำให้เราเครียดเราก็ไปลืมมันไปถ้าลืมไม่ได้ก็ที่ว่าหาอะไรทำซะให้มันลืมไปนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการทำร้ายตัวเองครับการทำร้ายตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยนะไม่ควรคิดที่กระทำร้ายตัวเองเลยด้วยวิธีการใดๆก็ตามนะครับต่อมาดูภาวะที่2ครับภาวะหมดไฟในการทำงานนะมนุษย์เงินเดือนหลายๆคนในที่ในสังคมไทยเนี่ยอาจจะมีภาวะนี้อยู่หลายคนเหมือนกันนะครับคือรู้สึกว่าเริ่มเบื่อเนาะเริ่มเบื่อในการทำงานแล้วอ่ะนะเป็นคำที่ตอนนี้เจอกันเยอะเลยนะเป็นคนแบบฮิตมากคำพูดฮิตมากนะในที่ทำงานหลายๆที่นะครับมาดูกันภาวะหมดไฟในการทำงานคืออะไรนะเป็นภาวะที่เกิดจากการเครียดสะสมมากนะครับเราทำงานเนี่ยมา10 ปี 20 ปีแล้วไม่รู้สึกงานมันซ้ำซากและงานมันน่าเบื่อและนะไม่มีอะไรก้าวหน้าไม่เลยท้าทายเลยเนี่ยรู้สึกเบื่อนะครับหรือว่ามันแบบปัญหามันก็ซ้ำไปซ้ำมาอยู่เงี้ยแก้ไม่ได้สักทีนะทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าครับหมดแรงในการทำงานรู้สึกเบื่อๆนะในการทำงานก็เป็นกันทุกคนเป็นกันเกือบทุกคนแหละนะที่ผมบ่นมาแต่มีมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกันไปนะครับองค์การอนามัยโลกครับได้ระบุลักษณะเลยครับของภาวะคนที่หมดไฟในการทำงานเนี่ยว่าจะรู้สึกอ่อนเพลียครับรู้สึกแบบอยากกลับบ้านเร็วอ่ะไม่อยากทำงานวันจันทร์เลยโอ้เมื่อไหร่ถึงวันศุกร์สักทีหลายๆคนคงเป็นอยู่เนาะก็ประมาณนี้แหละแบบรู้สึกเบื่อแบบโอ้เมื่อไหร่จะ4 โมงเย็นอยากกลับบ้านแล้วอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ย
นะหรือว่าบางทีก็รู้สึกอุทิศเวลามากเกินไปอ่ะกับการทำงานรู้สึกมันผลตอบรับได้ไม่เท่ากับที่อุทิศไปอันนี้ก็สึกคิดได้นะรู้สึกห่างเหินครับรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ต้องการคนทำงานเลยทำไมไม่มาปรึกษาเราทำไมมาคุยกับเรานะเพื่อนร่วมงานรู้สึกแบบแอบเมาเราอยู่หรือเปล่าแอบดินทาเราอยู่หรือเปล่าพวกนี้คิดไปเองส่วนมากเกิดจากการคิดไปเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะแต่พวกนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอ่ะแปลกแยกกับคนในที่ทำงานนะครับแล้วก็เริ่มมองว่าตัวเองทำงานเสร็จน้อยลงนะครับรู้สึกว่างานที่ได้ทำเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพตัวเองทำงานห่วยลงทำงานแย่ลงนะครับแล้วก็ความภาคภูมิใจตัวเองเนี่ยลดลงรู้สึกไม่ภาคภูมิใจต่อไปทั้งที่ทำงานเหมือนเดิมอ่ะแต่ความภาคภูมิใจตัวเองมันลดน้อยลงนะครับอาจจะมีอาการอื่นๆร่วมด้วยเนาะปวดหัวตัวร้อนเนี่ยไม่อยากทำงานเนี่ยรู้สึกเครียดนะครับมันก็จะมีความเนี่ยรู้สึกเหนื่อยล้ารู้สึกท้อแท้กำลังใจต่างๆบางคนอาจจะพึ่งยาเสพติดอะไรเงี้ยทำร้ายตัวเองเหมือนเดิมเลยก็ไม่ควรทำนะครับต่อมานะครับเราก็ต้องมาดูว่าวิธีการจัดการนะภาวะเนี่ยที่หมดไฟทำงานเนี่ยนะครับเราต้องรู้สึกการเรารู้จักการปฏิเสธงานบ้างนะครับไปวางปัญหาตัวเองบ้างนะครับบางคนเนี่ยแบกรับงานเยอะเกินไปนะไม่กล้าปฏิเสธใครมาให้ทำงานทำหมดอย่างเงี้ยอันนี้ก็เครียดด้วยในรู้สึกว่าท้อแท้ด้วยนะทั้งว่าไม่สำเร็จโดนเขาว่าอย่างเงี้ยนะครับหรือไม่ก็ลองขอคำปรึกษาจากพี่ผู้ใหญ่ดูนะครับเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงานเพิ่มพลังบวกในการทำงานนะลาพักผ่อนบ้างครับคนเรามีสิทธิ์ในการลาพักผ่อนเนาะลาพักผ่อนบ้างนะเพื่อชาร์จตัวเองเนาะชาร์จพลังงานตัวเองนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองอยู่เสมอหากิจกรรมทำหลังเลิกงานพวกนี้นะครับต่อมาไบโพล่าครับไบโพล่าก็เป็นโรคอารมณ์2ขั้วนะอันนี้ก็เกิดทั้งอารมณ์ร่าเริงเกินปกติแล้วก็เศร้าผิดปกติในตัวเราเองนะครับไบโพล่าเนี่ยก็เกิดทั้งการเป็นพันธุกรรมบ้างเป็นสารสื่อประสาทผิดปกติบ้างนะครับมีปัญหาชีวิตด้วยนะไบโพล่าก็บอกก็มีสองลักษณะครับแบบแมนิกก็คืออารมณ์ดีเกินไปและแบบซึมเศร้าหดหู่เกินไปเนาะมันแล้วแต่ว่าวันนั้นร่างกายจะหลั่งสารประเภทไหนออกมานะบางวันก็อารมณ์ดีเกินบางวันก็อารมณ์เครียดเกินนะครับไบโพล่าเนี่ยเป็นโรคแล้วนะครับตอนนี้ดังนั้นเนี่ยการรักษาที่ดีที่สุดคือการพบแพทย์นะครับแล้วก็สังเกตอาการง่ายๆเนาะก็คือไบโพล่าเป็นโรคแล้วว่านั้นเราต้องเข้าใจเขาก่อนว่าเขาเป็นโรคนะนั้นต้องรักษานะครับว่าก็ต้องมีวิธีการเยียวยาผู้จะพูดกับเขาอะให้รู้สึกเขาไม่เครียดนั่นเองนะครับก็ทั้ง3โรค3ภาวะที่เล่ามาสักครู่นี้ที่กล่าวมาสักครู่นี้นะครับก็เป็นปัญหาสุขภาพจิตครับที่คนในสังคมไทยและสังคมโลกในทุกวันนี้เป็นกันเยอะขึ้นนะครับสุขภาพจิตก็เหมือนสุขภาพกายครับก็ต้องรักษาเนาะรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้สึกตัวเองเนาะถ้าเกิดรู้สึกว่าอาการหนักเนี่ยอย่าไปอายครับที่จะไปพบแพทย์บางคนบอกว่าฉันไปโรงพยาบาลบ้าไม่ใช่เนาะจิตแพทย์ไม่ใช่หมอรักษาประสาทนะครับจิตแพทย์เนี่ยจะให้คำแนะนำที่ดีครับในการดำเนินชีวิตต่อไปนะครับหรือบางทีมันเกิดจากโรคการกินยาอาจจะหายนะครับการรักษาอย่างรวดเร็วทันท่วงทีเป็นสิ่งจำเป็นครับเหล่านี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะที่เกี่ยวกับโรคเครียดในสังคมปัจจุบันครับวันนี้นะครับผมมีแบบประเมินนะครับปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตนะครับมาช่วยให้ทุกคนทำแบบประเมินกันนะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเรามาดูก่อนว่าแบบประเมินปัญหาทางอารมณ์และสุขภาพจิตที่สำคัญในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็มีแบบสอบถามนะครับเราลองไปเสิร์ชในเว็บเอนจินก็ได้นะครับแบบประเมินความเครียดของกลุ่มสุขภาพจิตครับอันนี้5ข้อนะครับที่วันนี้ผมจะมาให้ทุกคนลองทำกันดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเขาเรียกแบบ ST5 นะครับของกลุ่มสุขภาพจิตเนาะตอบคำถาม5ข้อเองครับง่ายๆนะครับแบบที่2ครับก็คือแบบประเมินความเครียดครับที่เพิ่มขึ้นมานะโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้เพิ่มมาจาก5ข้อมาเป็น20ข้อนะครับเรียกว่า SPST20นะครับอันนี้มี20ข้อง่ายๆเหมือนกันนะครับลองทำดูนะครับแล้วดูว่าเราเครียดขนาดไหนนะครับนอกจากนี้ก็มีดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยครับของกรมสุขภาพจิตนะเอาคำนี้ไปเสิร์ชได้เลยนะดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตของคนไทยนะครับหรือว่ามีดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับเรียกว่าแบบ TMHI66นะครับอันนี้ของกรมสุขภาพจิตเหมือนกันนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบทดสอบภาวะซึมเศร้าครับ PHQ9 นะครับของศาสตราจารย์ในแพทย์มานพหล่อตระกูลและคณะนะครับของรามาธิบดีอันนี้ก็ลองดูเนาะว่าใครที่รู้สึกว่ามีภาวะซึมเศร้าเนี่ยลองเข้าไปแบบทดสอบนี้ดูว่าเราเป็นหรือเปล่าหรือเราคิดไปเองว่าเราเป็นนะครับนอกจากนี้ก็มีแบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานครับ MBI ของแมสลาสแล้วก็แจ็คสันนะครับถึงเวลาแล้วครับเรามาลองประเมินความเครียดตัวเองกันเนาะตามแบบ ST5 นะครับของกรมสุขภาพจิตนะครับมาดูกันนะครับถ้าลองรำลึกดูครับว่าใน 2-4 สัปดาห์นี้ในเดือนนึงเนี่ยนะครับ
นับไปเนี่ยแต่ต้นตั้งแต่เนี่ย1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีภาวะเช่นนี้ไหมนะครับถ้าไม่เคยมี

เลยนะได้0คะแนนนะครับถ้าเกิดขึ้นน้อยมากเลยนะเนี่ย30วันเจอสัก 2-3 วันก็1ละกันนะฮะถ้าเจอบ่อยนะก็2ถ้าเจอขึ้นมากเลยเจอเกือบทุกวันเลย3นะครับมาดูกันมีอะไรบ้างข้อแรกครับท่านมีปัญหาการนอนนอนไม่หลับหรือนอนมากเกินไปไหมเคยมีไหมครับแบบโอ้โหนอนเท่าไหร่ไม่พอสักทีหรือแบบโอ้โหนอนไม่หลับเลยเที่ยงคืนตีหนึ่งไม่หลับไม่นอนเกิดขึ้นบ้างไหมนะครับให้คะแนนตัวเองเลยนะ0 1 2หรือ3นะครับข้อที่2ครับถ้ามีสมาธิน้อยลงหรือเปล่านะครับรู้สึกว่าโอ้โหอย่างผมเนี่ยรู้สึกสมาธิน้อยลงจริงๆนะเพราะว่าอย่างเนี้ยทำดำอะไรไปแป๊บนึงไปกดมือถือดูแลอะไรเงี้ยแป๊บๆกดมือถือดูแลสมาธิน้อยนะครับเนี่ยพวกท่านเคยเป็นไหมแต่ก่อนไม่เคยติดมือถือเลยตอนนี้มาติดมือถือมากขึ้นรู้สึกแบบสมาธิมันไม่ค่อยโอเคอะนะเกิดไหมนะ0 1 2 3ให้คะแนนตัวเองเลยครับข้อที่3ครับรู้สึกหงุดหงิดกระวนกระวายใจว้าวุ่นใจมั้ยฮะโอ้โหรู้สึกฉุนเฉียวขับรถไปก็อย่าบีบแตรไล่ชาวบ้านเค้าเงี้ยมีมั้ยนะฮะ0 1 2 3ครับลองเลือกเลยนะครับข้อที่4ครับรู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไหมครับแบบโอ้โหไม่อยากทำอะไรแล้วอยากนอนอยู่บ้านอย่างเดียวรู้สึกแบบไม่อยากทำงานเลยไม่รู้สึกอยากไปไหนเลยนะเบื่อมากนะมีไหมนะ0 1 2 3ลองดูนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับไม่อยากปะผู้คนไม่อยากเจอคนอื่นเลยอยากอยู่คนเดียวเงียบมีโลกส่วนตัวสูงสูงนะเคยเป็นบ้างหรือเปล่าเกิดอารมณ์นี้ภายใน1เดือนบ้างไหมนะครับลองดูนะครับทีนี้ก็พอจะเดาได้แหละนะฮะถ้ายิ่งได้คะแนนมากนะครับมันก็ยิ่งส่งผลว่าท่านนั้นเครียดมากนะครับเพราะอาการความเครียดมันเกิดจากนี่แหละรู้สึกเบื่อเซ็งไม่อยากเจอใครหงุดหงิดง่ายอะไรง่ายนะครับถ้าท่านได้0ถึง4คะแนนคือท่านเครียดน้อยฮะหรือไม่เครียดเลยนะฮะ5ถึง7คือเครียดปานกลางครับ8ถึง9คือเครียดมากและ10ถึง15คือเครียดมากที่สุดนะฮะถ้าใครอยู่ระดับ10 15เลยเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็ไปผ่อนคลายร่างกายก็ดีนะครับไปรีชาร์จร่างกายตัวเองซะนะหรือปรึกษาคนรอบข้างครับว่าตัวเองรู้สึกเครียดมากนะมันทำให้ชีวิตไม่มีความสุขหรอครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นแบบง่ายๆครับของประเมินความเครียดของสุขภาพจิตนะครับคะแนนจะมากจะน้อยอะไรก็ไม่ได้ทำให้แบบว่าชีวิตเราอาจจะดูแย่หรือดูไม่ดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นการทดสอบครับว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะเช่นนี้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าอย่างที่บอกครับถ้าพบว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะต่างๆต่อไปนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติแล้วครับในสังคมปัจจุบันนั้นเป็นเรื่องที่หลายๆคนเขาก็เป็นกันนะครับดังนั้นอย่าไปคิดมันเป็นเรื่องแบบผิดปกติมันชั้นบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเรารู้ก่อนเราก็แก้ไขได้ก่อนเนาะแก้ไขปรับปรุงตัวเองได้ก่อนโดยการปรึกษาแพทย์ปรึกษาคนรู้จักปรึกษาคนที่มีความรู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตได้ดียิ่งขึ้นนะครับเราจะเครียดมากเครียดน้อยเครียดปานกลางหรือไม่เครียดเลยมันส่งผลต่อจิตใจและการทำงานของเราหมดนะครับดังนั้นนะครับแบบทดสอบเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งจำเป็นนะเนาะสำหรับในการประเมินตัวเองก็หวังว่าทุกท่านนะครับก็จะหมั่นสำรวจนะฮะประเมินตนเองเพื่อรับมือต่อความเครียดได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาดกันต่อไปทุกคนนะครับเป็นที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าความเครียดเนาะและอารมณ์เนี่ยส่งผลกระทบต่อร่างกายเราเยอะเลยนะครับรวมถึงสมรรถภาพของคนนะครับแล้วก็สังคมนะครับดังนั้นนะวันนี้เรามาดูกันว่าการจัดการปัญหาทางอารมณ์และการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ถูกต้องเนี่ยทำกันอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกครับเราควรจะมีความฉลาดทางอารมณ์ครับความฉลาดทางอารมณ์คืออะไรนะความฉลาดทางอารมณ์หรือ EI นะหรือว่า EQ ก็ได้นะเรารู้จักกันดีแล้วตอนนี้แต่ก่อนรู้จัก IQ เนาะเป็นความฉลาดทางปัญญานะครับตอนนี้มี EQ แล้วนะครับว่าเป็นความฉลาดทางอารมณ์ก็คือความสามารถในการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ของตนเองครับเราสามารถรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่นะครับไปวัด EQ ซะนะครับความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของโครงสร้างด้านต่างของความฉลาดทางอารมณ์นะครับรวมถึงพวกการวัดประเมินต่างๆว่าเราเนี่ยมีความฉลาดทางอารมณ์เพียงใดนะครับความฉลาดทางอารมณ์จึงมีเป็นความสามารถนะครับในการตระหนักรู้เข้าใจอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นครับทำให้เราเนี่ยสามารถควบคุมและจัดการตัวเองนะอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมนะครับและสามารถปรับตัวของเราเนี่ยเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้สามารถสร้างสมรรถภาพที่ดีให้กับผู้อื่นได้นั่นเองนะครับมีนักวิชาการด้านจิตวิทยานะครับอย่างแดเนียลโกแมนเนี่ยได้กล่าวว่าความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยประกอบด้วยความสามารถต่างๆต่อไปนี้ครับข้อแรกเลยคือรู้จักตระหนักรู้ตัวเองครับรู้จักเท่าทันอารมณ์ตัวเองอะไรทำให้เราโกรธเราต้องออกจากสิ่งนั้นไปนะครับเรารู้สึกว่าคำพูดเหล่านี้เนี่ยทำให้เราโกรธเราก็ต้องระงับจิตใจเนาะแล้วก็เดินออกไปอะไรเงี้ยอย่าไปท้าทายเขานะหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบโดนกดดันมากๆแล้วก็ตัวเองก็ต้องออกไปอะไรเงี้ยนะรู้จักตัวเองครับว่าตัวเองนั้นมีอารมณ์อะไรอะไรทำให้เราโกรธได้บ้างควบคุม

0: ตัวเองให้ได้ครับไม่ใช่โกรธปุ๊บต่อยกันเลยอย่างเงี้ยไม่ได้นะต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองนะฮะแล้วก็ผลักเป็นแรงจูงใจเพื่อบรรลุการเป้าหมายแทนนะฮะฝึกชนะจิตตัวเองอ่ะนะครับเอาใจเขามาใส่ใจเราก็ได้เขาพูดอย่างนี้ไปเนี่ยกว่าจะมีเหตุผลของเขามั้งเราให้อภัยเขาก็แล้วกันนะครับแล้วการมีทักษะทางสังคมครับการพูดคุยการอยู่รวมกันเป็นการสร้างสมรรถภาพครับสังคมเหล่านี้ก็คือความสัตย์ทางอารมณ์นะครับที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตเนาะกรมสุขภาพจิตครับกล่าวว่าความสัตย์ทางอารมณ์เนี่ยต้องมีองค์ประกอบสำคัญ3ด้านคือด้านดีด้านเก่งด้านสุขครับมนุษย์คนหนึ่งต้องประกอบด้วยความดีเนาะเก่งแล้วก็มีความสุขรับรู้อารมณ์ครับความต้องการตัวเองนี่คือด้านดีนะครับด้านเก่งคือรู้จักเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นนะครับด้านสุขก็คือสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะครับต่อมานะครับผู้มีความสัตย์ทางอารมณ์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีลักษณะพวกนี้แหละครับ1คือมองโลกแง่ดีนะครับ2คือรู้จักจิตใจและอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างดีนะครับรู้จักเข้าใจความแตกต่างผู้อื่นมีเหตุผลเชื่อมั่นตัวเองนะครับแต่ไม่ใช่มั่นเกินไปนะคือเชื่อมั่นตัวเองคือมีความมั่นใจตัวเองนะครับมองเห็นความดีงามตัวเองว่าคนอื่นเห็นว่าไม่ดีแต่เราเห็นว่าดีก็พอชนะใจตัวเองให้ได้ก็พอนะครับความสัตย์อารมณ์ก็มีความสำคัญทั้งต่อตัวเองครอบครัวชีวิตการทำงานและการทำงานแล้วก็การเรียนอยู่แล้วอันนี้เรื่องปกตินะครับการพัฒนาความสัตย์ทางอารมณ์นะครับต้องคุณรู้จักอันแรกเลยที่สำคัญที่สุดก็รู้จักอารมณ์ตัวเองนั่นแหละนะฮะมีสติตัวเองรู้สึกอย่างไรรู้สึกโกรธรู้สึกดีใจอะไรควบคุมตัวเองให้ได้ครับอย่าให้แสดงออกมากเกินไปนะครับมีความเห็นมีความรู้สึกต่อความรู้สึกนั้นยังไงนะเห็นแฟนไปมีแฟนไปมีไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราต้องรู้สึกว่าเราจะโกรธดีไหมหรือเราจะทำยังไงดีนะเมื่อเรามีสติครับเราต้องจัดการอารมณ์ตัวเองให้ได้มองแง่ดีเพื่อนมั้งไม่ใช่แฟนไม่ใช่แบบคบซ้อนหลอกอะไรเงี้ยนะแต่อย่าหลอกตัวเองนะนี่คือมองแง่ดีไว้ก่อนนะมองมุมดีก่อนแล้วค่อยๆไปถามเขาตะล้อมถามเขาไม่ใช่ไปถึงก็ปีกิจการใส่เขาได้เลยเงี้ยไม่ถูกนะครับสร้างแรงจูงใจตัวเองครับอันนี้ก็คือบางทีแบบว่าเครียดมากเนี่ยก็รู้สึกว่าถ้าเกิดทำได้แค่นี้ก็พอแล้วทำได้แค่นี้ให้รางวัลตัวเองทำงานเสร็จตรงนี้ไปกินข้าวก่อนไปกินอาหารอร่อยๆแล้วกลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยสร้างแรงจูงใจตัวเองเนาะอย่างรู้อารมณ์ความรู้สึกคนอื่นครับที่บอกเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราโดนเพื่อนทำแบบนี้บ้างจะรู้สึกอย่างไรอะไรประมาณนี้นะฝึกนะเข้าข้างแบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยดีแล้วนะครับเพื่อจะดูว่าคนอื่นคิดยังไงอะไรบ้างนะครับรักษาสมรรถภาพที่ดีต่อกันครับบางทีความเครียดมันอาจจะทำให้เราทำอะไรแบบพลาดไปเนี่ยเราก็พยายามรู้สึกว่าโอเคควบคุมอารมณ์ตัวเองได้เพื่อรักษาสมรรถภาพของเพื่อนหรือมิตรภาพในต่อไปนะครับต่อมาแนวทางในการจัดการอารมณ์นะครับก็ซ้ำเดิมครับก็คือการฝึกรู้ท่าอารมณ์ตัวเองเป็นสิ่งสำคัญนะครับว่าตัวเองรู้สึกอย่างไรนะครับการฝึกหายใจครับทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายรู้สึกแบบว่าใจเย็นมากขึ้นนะในศาสนาพุทธก็บอกหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทเนี่ยนะเป็นการฝึกลมหายใจรูปแบบหนึ่งนะครับการทำสมาธิการเล่นโยคะเหล่านี้เนี่ยเป็นการผ่อนคลายนะทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นนะครับมีการนวดผ่อนคลายการปรับปรุงสภาพการรอบตัวการจัดการอารมณ์ด้านลบอย่างมีสติเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการอารมณ์นะปัญหาสุขภาพจิตทั้งนั้นนะครับส่วนการช่วยเหลือบุคคลเนี่ยนะครับเราก็ต้องสังเกตพฤติกรรมเขานะครับถ้ารู้ว่าเครียดก็พาไปหาหมอซะนะครับแล้วก็อยู่กับเขาด้วยความเข้าใจนะครับอย่างที่บอกครับจิตแพทย์ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกใหม่ในสังคมไทยแล้วนะครับถ้ามีปัญหาพวกนี้เนี่ยสามารถปรึกษาจิตแพทย์ได้นะครับสายด่วนกรมสุขภาพจิตก็มีนะครับเรามีช่องทางต่างๆตอนนี้เยอะแยะมากมายในการช่วยบำบัดนะครับความเครียดหรือความรู้สึกทางอารมณ์เราได้มากขึ้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขต่อไปครับ
1: เธอเรียนมสท.ได้หรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับมาสู่แนวถามตอบนะครับในประเด็นเกี่ยวกับการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับดูกันครับ5ข้อเรามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกเลยครับข้อที่1ข้อใดครับไม่จัดเป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับตัวที่1ครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะครับตัวที่2ความเป็นจริงเสริมหรือ AR นะครับตัวที่3ครับ

ความเป็นจริงเสมือนหรือ VR ตัวที่4อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งครับ IoT นะครับแล้วตัวที่5ครับมินิคอมพิวเตอร์ครับอันนี้ทับศัพท์เลยมินิคอมพิวเตอร์อะไรไม่ใช่เทคโนโลยีดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเป็นเทคโนโลยียุคปัจจุบันเนี่ยที่เราเห็นกันนะครับตามสื่อต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างเนาะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องที่แบบโหดูทันสมัยอะไรมากมายเลยนะดูแล้วมันเปลี่ยนโลกอ่ะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกได้นะครับปัญญาประดิษฐ์เนี่ยก็เป็น AI นะเราอาจจะเห็นในโฆษณาในภาพยนตร์นะที่แบบเป็นหุ่นยนต์น่ะเหมือนคนจริงๆเลยอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลนะคืออีกหน่อยเนี่ยมนุษย์อาจจะไม่ต้องทำงานและใช้เครื่องยนต์ทำงานก็ได้นะในการ์ตูนก็จะมีพูดพวกนี้เหมือนกันเนาะเกี่ยวกับพวกหุ่นยนต์ต่างๆที่มาทำงานแทนมนุษย์แล้ววันหนึ่งก็ยึดโลกมานะพอคิดได้เหมือนมนุษย์แล้วนี่อะไรเงี้ยนะครับความเป็นจริงเสริมครับหรือ AR รวมถึงความเป็นจริงเสมือนหรือ VR เนี่ยนะครับก็เป็นการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลรูปแบบหนึ่งนะครับในการจำลองภาพครับเสมือนจริงเนาะเราอาจจะไม่ต้องเดินทางไปเนี่ยพระปรางสามยอดลพบุรีต่อไปถ้าเกิดเรามีนวัตกรรมที่เป็น VR หรือ AR เนี่ยที่จำลองภาพพระปรางสามยอดเนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าอ๋ออยู่ในกรุงเทพก็ดูได้เด็กดอยที่ไหนก็ดูได้เพราะว่าไม่ต้องเดินทางมาจริงๆเรามีเทคโนโลยีที่เสมือนจริงแล้วนะจำลองภาพเขาเห็นเลยว่าเป็นยังไงนะครับส่วนอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งเนี่ยก็คือการเชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตครับไว้ในปลายนิ้วสัมผัสเนาะเป็นรีโมทต่างๆในการเปิดแอร์ได้ในระยะไกลๆนะสมัยนี้ก็จะบอกว่าอ่ะเนี่ยหรือว่ากล้องกันขโมยตอนนี้เราก็สามารถเชื่อมลงมือถือนะเราสามารถดูกล้องได้จากโทรศัพท์มือถือตัวเองเหล่านี้ก็เป็นเทคโนโลยีดิจิตอลทั้งสิ้นนะครับจะมีข้อเดียวที่ไม่ใช่ก็คือเรื่องของมินิคอมพิวเตอร์ครับโอ้มีมานานมากแล้วครับตั้งแต่ช่วงสักเกือบ30 40เกือบสัก20 30ปีมาแล้วล่ะนะคอมพิวเตอร์นั้นไม่ใช่นะครับต่อไปเรื่องข้อ2ครับข้อใดครับไม่จัดเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21นะครับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนาะอะไรที่ไม่ใช่ทักษะการเรียนรู้นะครับตัวที่1ครับการสื่อสารตัวที่2ความร่วมมือร่วมใจตัวที่3ความคิดสร้างสรรค์ตัวที่4การวิพากษ์วิจารณ์และตัวที่5ความคิดเชิงวิเคราะห์นะครับอันนี้เนี่ยตามที่บรรยายไปนะครับว่าทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่21เนี่ยจะมีทั้งหมด4 C นะครับจะมี communicate นะครับ cooperation creative นะครับแล้วก็ critical thinking นะครับอยู่ 3-4 อย่างมี4อย่างนะครับมีหนึ่งที่ไม่ใช่นะครับการสื่อสารนั้นจำเป็นอย่างยิ่งนะครับในการสื่อสารยังไงให้คนเนี่ยเข้าใจเพราะว่าทิ้งอยู่การสื่อสารมันก้าวหน้านี่ผมไม่ต้องสื่อสารกับคนที่อังกฤษคนที่อเมริกันสื่อสารยังไงให้เขาเข้าใจนะครับความรู้มั่นใจก็ต้องมีครับเพราะว่าโลกมันแคบลงที่บอกนะครับการที่เรามีเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างๆก็เป็นสิ่งที่ดีมากในยุคนี้ความสร้างสรรค์ครับเนาะเราต้องมีทุกวันนี้เนี่ยเรามีกล้องตัวนึงเนี่ยเราจะผลิตคอนเทนต์ยังไงให้คนสนใจนะครับก็หาเงินได้ละจากโลกโซเชียลนะครับการคิดวิเคราะห์ก็ต้องวิเคราะห์ครับว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องจริงเรื่องไหนเป็นเรื่องเท็จกันกรองข้อมูลให้ดีนะครับแต่ทักษะที่ไม่ถือว่าจำเป็นมากนักนะครับหรืออาจจะจำเป็นแหละแต่ไม่ใช่ทักษะในศตวรรษ21นะครับก็คือเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะแต่อีก4ข้อที่เหลือเนี่ยเกี่ยวข้องนะครับต่อมาดูข้อ3กันนะครับข้อที่3ครับทักษะที่จำเป็นของพลเมืองดิจิตอลนะครับหลายประการเลยยกเว้นข้อใดครับอะไรไม่ใช่นั่นเองนะครับตัวที่1ครับมีการจัดการเวลาหน้าจอครับตัวที่2มีการจัดการร่องรอยดิจิตอลตัวที่3มีการจัดการความปลอดภัยดิจิตอลตัวที่4มีการจัดการการระรานบนโลกไซเบอร์และตัวที่5นะครับมีการจัดการตรวจสอบและลงโทษผู้กระทำผิดทางไซเบอร์ครับอันนี้เรานะทำไงได้บ้างนะครับอย่างที่กล่าวไว้ครับทุกวันนี้เนี่ยคนเราเนี่ยใช้เวลากับคอมพิวเตอร์ใช้เวลากับมือถือเนี่ยมากขึ้นนะแท็บเล็ตต่างๆมากขึ้นเรามีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างในเรื่องพวกนี้นะครับแน่นอนเราต้องรู้จักการจัดการหน้าจอที่ดีครับแบ่งเวลาให้ถูกนะเวลากินข้าวก็ไม่ใช่ว่าเล่นมือถือกดมือถือต่อหน้าครอบครัวอันนี้จัดการเวลาไม่เป็นนะไม่แยกเวลาส่วนตัวเวลาครอบครัวจากกันอันนี้ไม่ถูกนะครับหรือที่เราเคยดูในสื่อต่างๆว่าไปนั่งกินข้าวกันก็กดมือถือกันอย่างเดียวอันนี้ไม่ถูกต้องนะครับต้องมีการจัดการร่องรอยดิจิตอลนะต้องรู้เท่าทันนะครับว่าเราไม่ใช่ว่าเราโพสต์ข้อความอะไรไว้แล้วเราก็ไม่รับผิดชอบไม่ได้พวกนี้บันทึกไว้หมดนะครับมีความปลอดภัยดิจิตอลครับเวลาไปเข้าพาสเวิร์ดอะไรที่ไหนต้องลบพาสเวิร์ดตัวเองด้วยไม่งั้นก็มีอะไรเงี้ยเก็บไว้นะครับต้องรู้จักการจัดการการละลานโลกไซเบอร์ได้นะครับที่ไม่เกี่ยวเลยคือการตรวจสอบและลงโทษนี่แหละครับตรวจสอบได้ครับแต่ลงโทษเนี่ยปล่อยเป็นหน้าที่ของกฎหมายบ้านเมืองก็ทำกันไปละกันเนาะนั่นตอบข้อ5นะครับต่อมาครับข้อ4 www.stou.ac.th นะครับ AC

0: เนี่ยเป็นตัวย่อที่บอกอะไรครับตัวที่1 URL ของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่2ชื่อหน่วยงานของเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่3ประเภทของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์ตัวที่4ประเทศของหน่วยงานเจ้าของเว็บไซต์และตัวที่5ครับตัวเลขที่5ครับชื่อเว็บไซต์เครือข่ายเจ้าของเว็บไซต์คืออะไรกันไม่รู้งงเลยนะครับง่ายๆครับเวลาเว็บพวกนี้นะWWW ย่อมาจาก World Wide Web เนาะ STOU เป็นชื่อของหน่วยงานนะเจ้าของเว็บไซต์ STOU คือมหาวิทยาลัยของเรานะครับ AC คือประเภทครับของหน่วยงานย่อมาจาก Academic ก็คือเกี่ยวกับการเรียนการสอนส่วน TH เนี่ยมาคือประเทศของหน่วยงานครับ TH คือ Thailand นั่นเองนั้นตอบข้อ3นะครับสุดท้ายครับข้อ5ข้อใดไม่จัดเป็นวิธีการอ้างอิงผลงานของผู้อื่นทางวิชาการนะครับตัวที่1การทำเชิงอัดตัวที่2การเขียนเป็นรูปกลมตัวที่3การเขียนเอกสารอ้างอิงตัวที่4การลอกเลียนวรรณกรรมและตัวที่5การอ้างอิงแทรกบทในเนื้อหานะครับอันนี้ง่ายมากนะครับก็ตอบข้อ4เลยละกันการลอกเลียนวรรณกรรมนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเอางานคนอื่นมาลอกเป็นงานตัวเองเลยและอ้างเป็นงานตัวเองอันนี้เป็นวิธีการที่น่าเกลียดครับเป็นวิธีการที่ไม่ใช่วิธีการอ้างอิงผลงานที่ถูกต้องนะครับเหล่านี้นะครับก็เป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิจิตอลนะครับซึ่งเข้ามามีบทบาทสำคัญมากเลยในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคนนะครับการจัดการสิ่งเหล่านี้ที่ดีและก็นำไปใช้นำประโยชน์ที่ได้จากพวกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ก็เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทุกคนต้องเรียนรู้กันนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้นำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไปกันนะครับ
1: เรามาเข้าสู่ช่วงถามตอบกันนะคะหลังจากที่เราได้ฟังไปแล้วเรามาลองทบทวนความรู้ดูนะคะว่าเราจะตอบกันได้หรือเปล่าข้อที่1 นะคะถามว่าข้อใดจัดเป็นบุคลิกทางกายค่ะบุคลิกภาพทางกายนะคะตัวเลือกที่1รูปร่างหน้าตาทรงผมตัวเลือกที่2รูปร่างทรงผมนิสัยตัวเลือกที่3นะคะสติปัญญานิสัยแล้วก็ความรู้สึกตัวเลือกที่4ภาษาน้ำเสียงแล้วก็นิสัยตัวเลือกที่5นะคะการแต่งกายสติปัญญาแล้วก็นิสัยค่ะจากที่ได้บอกไปแล้วเนาะนะคะว่าบุคลิกภาพเนี่ยก็แบ่งเป็นทางกายใช่ไหมคะทางใจแล้วก็มีในเรื่องของวาจาด้วยเป็นบุคลิกภาพภายนอกกับภายในอันนี้ถามว่าทางกายเป็นข้อไหนนะคะแน่นอนเลยคำตอบนะคะเฉลยก็คือตัวเลือกที่1ค่ะเป็นเรื่องของรูปร่างหน้าตาทรงผมอาจจะเป็นในเรื่องความสะอาดเหล่านี้เป็นสิ่งภายนอกที่มองเห็นนะคะแต่พวกนิสัยสติปัญญาอารมณ์ความรู้สึกพวกเนี้ยนะคะจะเป็นบุคลิกทางใจนะคะส่วนภาษาน้ำเสียงเหล่านี้จะเป็นบุคลิกกภาพที่เป็นทางด้านวาจานะคะต่อมานะคะข้อที่2ถามว่าการกระทำในข้อใดจัดว่าเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะหรือสะท้อนให้เห็นถึงบุคลิกภาพที่ไม่ดีตัวเลือกที่1กวางชอบนั่งกระดิกเท้าและกลอกกิ้งสายตานะคะตัวเลือกที่2กิ๊กมักดูแลความสะอาดร่างกายให้สะอาดอยู่เสมอตัวเลือกที่3กุ๊กมักสบตากับคู่สนทนาแล้วก็ตั้งใจฟังตัวเลือกที่4นะคะก้อยเป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเสมอตัวเลือกที่5กวางออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงค่ะคนไหนนะคะในตัวเลือกเหล่านี้ถือว่ามีบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะคำตอบแน่นอนเลยก็คือตัวเลือกที่1นะคะชอบนั่งกระดิกเท้าแล้วก็กลอกกิ้งสายตาอันนี้เป็นบุคลิกภาพที่ไม่ดีนะคะจะทำให้ผู้ที่พบเห็นเนี่ยอาจจะรู้สึกรำคาญตาแล้วก็ไม่ถูกชะตานะคะต่อมานะคะข้อที่3นะคะถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีนะคะตัวเลือกที่1คือปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยกิริยาที่สุภาพอ่อนโยนแล้วก็ให้เกียรติตัวเลือกที่2นะคะยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นตัวเลือกที่3นะคะรู้จักช่วยเหลือบริการแล้วก็มีน้ำใจต่อผู้อื่นตัวเลือกที่4ไม่ดูถูกดูหมิ่นก้าวร้าวหรือแสดงอำนาจเหนือคนอื่นและตัวเลือกสุดท้ายนะคะแสดงอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างที่มีออกมานะคะข้อใดไม่ใช่วิธีที่จะสร้างมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลอื่นนะคะแน่นอนเลยนะคะเฉลยนะคะคำตอบก็คือตัวเลือกที่5นะคะแสดงทุกอารมณ์ความรู้สึกที่มีนะคะจริงๆแล้วเราอาจจะต้องเก็บบางอารมณ์ความรู้สึกเอาไว้นะคะเช่นถ้าเรากำลังโกรธอยู่ แล้วมีบุคคลที่ไม่รู้จักเดินมาเราจะไปแสดงทุกอารมณ์ใส่เขาอันนี้ก็ไม่ใช่วิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

0: นะคะแต่ว่าตัวเลือกอื่นๆเนี่ยใช้หมดเลยค่ะต่อมานะคะในข้อที่4นะคะถามว่าตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยข้อใดนะคะคือวิธีการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลอื่นนะคะตัวเลือกที่1พรหมวิหาร4ค่ะตัวเลือกที่2นะคะทศพิธราชธรรม10ตัวเลือกที่3จักรวรรดิวัฒน์12ตัวเลือกที่4ความรักระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะคะและตัวเลือกสุดท้ายฮิกมะค่ะลองคิดดูนะคะว่าจะเป็นข้อไหนนะคะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีของพุทธศาสนานะคะตามหลักคำสอนคำตอบนะคะก็คือข้อที่1ค่ะพรหมวิหาร4ได้แก่อะไรบ้างเมตตามุทิตากรุณาอุเบกขานะคะเลี้ยงใหม่นะคะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานะคะจากที่ได้บอกไปแล้วส่วนทศพิธราชธรรมหรือจักรวรรดิวัฒน์อันนี้เป็นธรรมะของกษัตริย์หรือว่าผู้ปกครองประเทศนะคะต่อมานะคะข้อที่5ถามว่าข้อใดไม่ใช่วิธีการที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไปนะคะไม่ใช่วิธีที่ดีนะคะ1คือวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไป2คือให้ความสนใจความสำคัญกับบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังพูดคุยกัน3คือจงยิ้มไว้เสมอนะคะแสดงออกถึงความเป็นมิตรนะ4คือสามารถจำชื่อนะคะกับผู้สนทนาได้และสุดท้ายตัวเลือกที่5นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีโดยไม่พูดสอดแทรกขึ้นมาอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั่วไปเลยนะคะก็คือตัวเลือกที่2ถึง5นะคะวิธีที่ไม่ดีก็คือตัวเลือกที่1ค่ะวิพากษ์วิจารณ์บุคคลทั่วไปนะคะบางทีเนี่ยเราไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นก็เหอะนะคะแต่ผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่สบายใจที่อยากจะคุยกับเรานะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีนะคะ
1: ต่อไปเป็นช่วงถามตอบนะครับมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับข้อแรกครับเมื่อเรานะครับเกิดอารมณ์กลัวนะครับแล้วเกิดอาการขนลุกขึ้นมานะครับอาการขนลุกเนี่ยจัดเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ในข้อใดนะครับตัวที่1ครับการประเมินทางปัญญาตัวที่2พฤติกรรมตามเป้าหมายตัวที่3การแสดงออกทางพฤติกรรมตัวที่4สิ่งเร้าที่เข้ามากระตุ้นอารมณ์และตัวที่5ครับปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายครับให้เวลาคิดแป๊บนึงนะครับจะพูดไปเรื่อยๆนะครับว่าทั้ง5ข้อนี้นะครับก็รวมแล้วเป็นองค์ประกอบของอารมณ์ทั้งสิ้นนะครับองค์ประกอบของอารมณ์เนี่ยก็จะมีเนี่ยแหละสิ่งเร้าเนาะการประเมินทางปัญญาการแสดงออกทางอารมณ์นะครับการแสดงออกทางพฤติกรรมและพฤติกรรมตามเป้าหมายทีนี้ก็ดูที่โฟกัสที่อาการขนลุกฮะมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะไรนะครับอาการขนลุกนั้นนะครับเรียกว่าเป็นตามข้อ5นะครับก็คือเรื่องของปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับเกิดอาการขนลุกเกิดการใจสั่นนะที่เราควบคุมไม่ได้อะนะครับอันนี้เป็นการตอบสนองทางร่างกายนะครับส่วนการวิ่งหนีนะการเอาไม้ฟาดสุนัขไปเลยอันนี้เป็นพฤติกรรมนะครับอันนี้จะเป็นข้อ3เนาะแต่อะไรก็ได้มันควบคุมตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนั้นน่ะคืออาการที่เป็นปฏิกิริยาตอบสนองทางร่างกายนะครับนั้นข้อ1นั้นตอบข้อ5นะครับต่อไปดูข้อ2กันบ้างนะครับการที่บุคคลนะครับที่มีอารมณ์ทางบวกจะมีแนวโน้มมองตัวเองนะครับไปในทางที่ดีนั้นแสดงเห็นถึงพฤติกรรมของอารมณ์ที่มีต่อสิ่งใดครับก็ไก่ตัวที่1นะครับร่างกายตัวที่2พฤติกรรมตัวที่3กระบวนการรู้คิดตัวที่4สัมพันธภาพกับผู้อื่นและตัวที่5ความจำและการเรียนรู้ครับอันนี้สำหรับบุคคลที่เป็นอารมณ์บวกเนาะก็จะมองโลกในแง่ดีใช่ไหมมองในแง่ดีแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมีความสุขไปหมดนะครับอันนี้เป็นการทำให้เห็นว่านะครับอารมณ์เนี่ยมีอิทธิพลต่อสิ่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับคืออะไรเอ่ยนะครับร่างกายหรือเปล่านะถ้าร่างกายก็คือคนอารมณ์ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงนะครับรู้สึกแจ่มใสหน้าตาผ่องใสขึ้นอุ๊ยอาจารย์ไปทำอะไรมาเนี่ยทำไมหน้าผ่องจังนะหน้าดูมีน้ำมีนวลขึ้นเนี่ยคือส่งผลต่อร่างกายเนาะคนอารมณ์ดีรู้สึกทำไมอาจารย์ทำพฤติกรรมร่าเริงจังเลยอาจจะเป็นพฤติกรรมนะฮะสำหรับผู้อื่นคือคนอารมณ์ดีก็มีเพื่อนเยอะนะ ความจำและการรู้คือคนอารมณ์ดีความจำก็จะดีตามไปด้วยนะครับดังนั้นการที่บุคคลมีอารมณ์เนี่ยที่บอกว่ามองตัวเองในทางดีเนี่ยก็เป็นเรื่องของข้อที่3ครับกระบวนการรู้คิดนั่นเองตอบกันถูกไหมเอ่ยนะครับมาดูข้อ3ต่อไปนะครับข้อ3ครับข้อใดไม่ใช่นะครับแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อลดความเครียดครับตัวที่1การปรับวิธีคิดให้ถูกต้องนะครับตัวที่2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวที่3การติดตามข่าวสารบ้านเมืองเป็นประจำตัวที่4การดูแลร่างกายตนเองให้แข็งแรงอยู่เสมอและตัวที่5ครับการมีกิจกรรมหรืองานอดิเรกที่เพลินนะครับอันนี้ทุกข้อนะครับจะมีอยู่ข้อนึงอ่ะที่ดูแล้วไม่ได้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเท่าไหร่ในการลดความเครียดนะครับวิธีการลดความเครียดเนี่ยทำได้หลายอย่างที่บอกไปนะครับอันดับแรกเลยก็อาจจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายใช่ไหมที่ผมพูดไปนะออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับนั้นข้อ4นั้นก็ต้องถูกต้องหมายถึงว่าเป็นแนวทางนะครับไม่เนี่ยที่ถามไม่ใช่อ่ะเนาะการดูแลร่างกายตัวเองให้แข็งแรงเสมอนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับต่อมาเราอาจจะมีกิจกรรมเพลิดเพลินก็ได้นะครับข้อ5ก็ยังถูกอีกก็คือการมีกิจกรรมไงเหล็กความเพลิดเพลินทำให้เราลืมความเครียดไปนะครับร้องเพลงคาราโอเกะอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะทำให้คลายความเครียดนะครับส่วนมาข้อ1ข้อ2ข้อ3ล่ะนะครับการปรับวิธีคิดให้ถูกต้องเป็นยังไงเนาะข้อ2การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้ออันนี้ก็ลดความเครียดได้ที่บอกครับความเครียดเนี่ยทำให้เส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเนี่ยตึงใช่ไหมการฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยก็ช่วยความเครียดได้ในระดับหนึ่งนะครับการปรับวิธีคิดถูกต้องคือคิดบวกนั่นแหละนะครับก็ไปส่งผลต่อข้ออื่นๆเหมือนกันนะครับคือการฝึกกระบวนคิดให้มันรู้สึกว่าเข้าทันควรหรือว่ารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องอย่างนั้นอย่างนี้เองอย่าไปเครียดเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการปรับวิธีคิดเนาะนั้นข้อที่ไม่ใช่วิธีการนะครับที่ดีในการลดความเครียดคือการติดตามข่าวสารบ้านเมืองครับเพราะข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นอะไรความเครียดของเราเองเนาะคนตกงานเยอะจังเลยฟังนักข่าวพูดแล้วรู้สึกหดหู่ใจไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนั้นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับในการลดความเครียดในร่างกายเรานะครับดังนั้นในข้อนี้ตอบข้อ3นะครับต่อไปข้อ4นะครับระยะแมนิกนะครับหรือแมนิกเอพิโซดนะครับมีความสัมพันธ์กับตัวเลือกในข้อใดมากที่สุดครับตัวที่1โรคเครียดครับตัวที่2โรคซึมเศร้าตัวที่3โรคไบโพล่าตัวที่4ภาวะหมดไฟในการทำงานและตัวที่5ภาวะโรคประสาทส่วนกลางครับระยะแมนิกนะเนาะระยะแมนิกอันนี้นะครับสัมพันธ์กับโรคสัมพันธ์กับข้อใดมากที่สุดนะครับอันนี้ถ้าจำได้นะครับผมก็บอกไปแล้วแหละว่าระยะแมนิกเนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่เรียกว่าโรคไบโพล่านะครับแมนิกเนี่ยก็เป็นภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งนะครับแล้วก็มีภาวะอารมณ์ขั้วหนึ่งซึ่งเป็นภาวะ2ขั้วนั่นเองนะครับนั่นข้อนี้ตอบข้อ3นะไบโพล่านะครับมาดูข้อสุดท้ายกันนะครับ TMHI 66นะครับเป็นชื่อของแบบประเมินในข้อใดนะครับตัวที่1ดัชนีชี้วัดความสุขของคนไทยนะครับตัวที่2แบบทดสอบภาวะซึมเศร้าตัวที่3แบบประเมินความเครียดตัวที่4ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยและตัวที่5แบบสอบถามภาวะหมดไฟในการทำงานนะครับอันนี้เป็นความจำเล็กน้อยนะครับถ้าเราเก่งภาษาอังกฤษนะมีทักษะภาษาอังกฤษบ้างนะครับเราจะเห็นว่า T น่าจะเป็นเกี่ยวกับ Thailand มั้งอะไรเงี้ยนะและ H ล่ะน่าจะเป็นอะไรนะ I เนี่ย index นะเป็นดัชนีแน่นอนนะครับแล้วก็ H เนี่ยน่าจะเป็นอะไรดีเนาะ happy ได้ไหมนะอะไรเงี้ยนะครับก็น่าจะเดาๆได้นะครับว่า TMHI 66เนี่ยเป็นเรื่องของดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยนะครับตามตัวที่1นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น5ข้อนะครับที่มีการทบทวนกันนะว่าได้เข้าใจเนื้อหาในการบรรยายหรือเปล่านะครับก็จะเห็นว่าในเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราจริงๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยประสบความเครียดเนาะการจัดการอารมณ์ของเราเนี่ยให้หายจากความเครียดได้เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยแหละเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับมนุษย์ยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเราเครียดกันหมดเนาะเราต้องแบบทำงานหนักหนาเพื่อจะมาจ่ายค่ายาความเครียดเนี่ยบางทีก็ไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับก็หวังว่านะครับจะได้นำความรู้ที่ได้นะครับเรื่องของอารมณ์การจัดความเครียดปัญหาสุขภาพจิตต่างๆเนี่ยไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมกันทุกคนนะครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: หอพระประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับความกรุณาออกแบบจากรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ปีพุทธศักราช2537โดยออกแบบหอพระเป็นอาคารจตุรมุขลักษณะแท่นฐานย่อมุมทั้ง4ด้านมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ120ตารางเมตรในการออกแบบอาจารย์พินโยได้เน้นลักษณะสำคัญให้เป็นแบบสุโขทัยลักษณะเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตระกูลช่างสุโขทัยคือใบระกาใบระกาแบบสุโขทัยเป็นใบระกาที่แกะสลักแล้วปิดทองอย่างงดงามทองที่ใช้เป็นทองหน้าพระพักอย่างดีที่มีความคงทนถาวรต่อดินฟ้าอากาศอย่างมากนอกจากนี้อาจารย์พินโยยังให้คำแนะนำอีกว่าในการสร้างหอพระสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่ควรมีการซ่อมแซมบ่อยๆดังนั้นในการสร้างหอพระจึงได้ใช้วัสดุก่อสร้างที่คงทนถาวรโดยเลือกใช้กระเบื้องเคลือบสีพิเศษสีเขียวและสีทองส่วนของผนังใช้หินอ่อนสีเขียวและสีขาวในการตกแต่งในส่วนองค์พระพุทธรูปที่นำมาประดิษฐานในหอพระเป็นองค์พระพุทธรูปหล่อปางมารวิชัยพุทธลักษณะได้รับการศึกษาและออกแบบเป็นมาตรฐานของช่างหลวงตั้งแต่สมัยสุโขทัยเชียงแสนโดยแท้และการวางตำแหน่งของพระพุทธรูปก็เป็นส่วนสำคัญเพราะถ้าวางไม่ถูกที่

0: ระพุทธรูปก็จะเสียความงดงามวางสูงหรือต่ำไปก็ไม่สวยจึงเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนที่จะมีมิติที่4เข้ามาเกี่ยวข้องและในวันนี้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้มีหอพระประจำมหาวิทยาลัยซึ่งมีความงดงามตามรูปแบบสถาปัตยกรรมสุโขทัยโดยแท้หอพระแห่งนี้จะเป็นศูนย์รวมแห่งความดีงามที่จะยึดเหนี่ยวใจของชาวมสทให้ยึดมั่นในความดีสร้างเสริมสังคมมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดไป
1: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
1: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
3: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: เธอเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

0: สวัสดีครับนักศึกษาครับพบกันอีกครั้งนะครับในการสอนเสริมชุดวิชาภาวะผู้นำและพฤติกรรมองค์การนะครับวันนี้เนี่ยในการที่เรามาฟังในการสอนเสริมครั้งนี้นะครับก็จะพูดในเรื่องของกลุ่มทฤษฎีต่างๆของภาวะผู้นำนะครับว่ามันมีกลุ่มทฤษฎีอะไรบ้างมีลักษณะยังไงบ้างจะไล่ตั้งแต่ในอดีตจนถึงยุคสมัยใหม่นะครับในการที่เรามาพูดในครั้งนี้นะครับเราจะพูดกันร่วมกันอยู่3ท่านนะครับก็คือของผมเองนะครับผอ.ดร.ภาวินนะครับอาจารย์กล้านะครับแล้วก็จะมีท่านอาจารย์นะครับคือผอ.วราพรสุขแสนชนานันท์นะครับนั่งอยู่ข้างๆนี่เองแล้วก็จะมีท่านอาจารย์ดร.ภูริพัฒน์ชันกิจนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: แล้วแนะนำกันก่อนไหมว่าเป็นยังไงเอ่ย
1: ดีครับดี
0: ครับผมขอเชิญอาจารย์ก้อยครับ
2: ค่ะก็ชื่อวราพรสุขแสนชนานันท์นะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะเอกการจัดการของเรานี่เองค่ะ
3: ครับผม
2: ค่ะ
4: ครับผมว่าที่ร้อยตรีดร.ภูริพัฒน์ชาญกิจนะครับก็อยู่เอกการจัดการสาขาวิทยาการจัดการเช่นกันครับผม
0: เรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนดีกว่านะครับก็ในสิ่งที่เราอยากจะรู้นะครับก็คือในตัวของกลุ่มทฤษฎีภาวะผู้นำนะครับในส่วนเริ่มต้นเนี่ย ที่เป็น มันจะแบ่งเป็น3กลุ่มทฤษฎีหลักๆก็คือจะเป็นวิทยาศาสตร์พฤติกรรมนะครับแล้วก็ยุคสมัยใหม่แต่รอบนี้คือเราจะพูดในเรื่องของวิทยาศาสตร์ก่อนนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะครับท่านอาจารย์ภูริพัฒน์ครับผมในทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มันต้องเริ่มต้นจากแนวคิดของใครนะครับ
4: ใช่ครับครับก็จริงๆแล้วน่าจะพูดถึงเรื่องของนักวิชาการที่ค่อนข้างโด่งดังมากเลยก็คือเฟเดอริกเทเลอร์นะอาจารย์เนาะ
0: ครับ
4: จริงๆแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกับแนวคิดทางด้านการจัดการด้วย
0: ใช่
4: เพราะว่าในยุคแรกๆเนี่ยต้องเท้าความนิดนึงว่าสมัยก่อนเรายังไม่เคยทำงานเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นเกษตรกรเนาะทำงานตามบ้านตอนหลังนี่มาอยู่ในโรงงานร่วมกันใช่ไหมครับพออยู่ทำงานร่วมกันปุ๊บคราวนี้มันก็ต้องมีคนคอยบริหารจัดการงานคราวนี้เฟเดอริกเทเลอร์เนี่ยเขาก็ไปศึกษาเรื่องของ principle หลักการ4อย่างของเขานะครับแล้วก็ดูเฮ้ยตัวอย่างที่ดีของคนเนี่ยนะเป็นยังไงคนที่เก่งเนี่ยเขามีพฤติกรรมยังไงนะครับคราวนี้มันยังไม่พออาจารย
0: ์
4: เพราะว่าในบางครั้งเนี่ยมันต้องมีเรื่องของการกระตุ้นแรงจูงใจช่วยส่งเสริมใช่ไหมอาจารย์เทเลอร์เนี่ยเขาก็มีเรื่องของการให้รางวัลมาด้วย
0: แต่เรื่องของ

0: ราะว่าหลายๆโรงงานในปัจจุบันเนี่ยถ้าใครขยันเนี่ยนะใครเก่งเนี่ยนะก็จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้นำก็คือคนที่เป็นหัวหน้าก็ดีเนี่ยนะครับอาจจะต้องคอยควบคุมกำกับดูแลอะไรต่างๆด้วยนะครับ
1: ดังนั้นในกลุ่มของเชิงวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าก็จะเน้นในเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็จะเน้นในเรื่องของความสามารถของบุคคลบุคคลหนึ่งว่าจะดึงศักยภาพออกมาให้ได้ดังนั้นในการที่เราศึกษาเนี่ยของภาวะผู้นำก็จะเน้นในเรื่องของภาวะผู้นำที่มีคุณลักษณะที่ถูกต้องและเหมาะสมว่าควรจะเป็นแบบไหนนะครับทีนี้ก็อยากจะให้ท่านอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับลองยกตัวอย่างมาหน่อยว่าคุณลักษณะจริงๆแล้วมันน่าจะมีอะไรบ้างนะครับที่เหมาะความเป็นผู้นำอะไรเงี้ยครับท่านอาจารย์ก้อยครับมีอะไรบ้างเอ่ย
2: คือจริงๆแล้วนะคะผู้นำเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นและก็สะท้อนให้เห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือในเรื่องของบุคลิกภาพผู้นำที่ดีเนี่ยก็จะต้องมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะแล้วการที่จะมีบุคลิกภาพที่ดีได้เนี่ยเขาจะต้องมีความรู้ต้องมีความมั่นใจเนาะมันก็จะสะท้อนออกมาทางบุคลิกภาพให้ทุกคนเห็นนะคะ
0: อาจารย์ภวินนี่ได้ไหมฮะรูปลักษณ์หน้าตา
1: อ้วนครับ
0: มีความรู
2: ้ดูพื้นฐาน
0: แต่ว่าก็เป็นลักษณะที่ดีอย่างนึงนะฮะเพราะว่าสังเกตว่าเวลาท่านเรียนกับท่านอาจารย์ภวินท่านอาจารย์จะพูดจาฉะฉาน
2: ไ
0: ม่ค่อยพูดนะฮะแล้วก็จะมีเรื่องของ motivation เรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนด้วย
2: นะครับ
1: นั้นก็มีทั้งบุคลิกภาพมีแรงบันดาลใจใช่ไหม
2: มีในเรื่องของความรู้ความสามารถ
1: ความรู้ความสามารถ
2: ซึ่งอาจจะแสดงออกมาในภาพของพฤติกรรมนะคะมันก็จะออกมาในด้านของบุคลิกภาพกับพฤติกรรม
1: ครับก็บุคลิกภาพที่ออกมาเวลาพฤติกรรมที่แสดงออกมานะครับจะแบ่งออกได้เป็นสองส่วนคือความมั่นใจข้างในของตัวเองนะครับคือจะเป็นทั้งแววตาท่าทางนะครับหรือว่าการแสดงออกต่างๆอันที่2คือจะเป็นรูปแบบของการแต่งกายที่ทำให้การมองเห็นหรือการรับเข้ามานะครับว่าเอ๊ะมองคนนั้นรู้สึกยังไงการยืนการเดินการพูดอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เป็นบุคลิกภาพที่ดูแล้วเหมาะสมหรือเปล่านะครับของภาวะผู้นำคนนั้นนะครับเพราะว่าคงไม่เจอแบบภาวะผู้นำบอกว่าอ้าวคนไหนผู้นำแกเป็นไงชี้มาเอ้ยสวัสดีคนเป็นยังไ
0: งดูไม่น่าจะเชื่อถือเท่าไหร่
1: มันเริ่มมากอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้ว first perception ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับผู้นำนะคะ
1: นี่ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับทีนี้แรงจูงใจสำคัญไหมเอ่ยของภาวะผู้นำนะครับ
0: คือจูงใจใช่ไหมอาจารย
1: ์
0: ที่มีต่อผู้ตาม
1: ต่อผู้ตามอะไรเงี้ย
0: สำคัญมากเลยอาจารย์เพราะว่าจริงๆแล้วพนักงานเนี่ยนอกจากจะถูกกระตุ้นด้วยตัวเงินได้แล้วเนี่ย
2: ต้องมีแรงจูงใจ
0: ใช่มันต้องมีแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจากตัวผู้นำด้วยเช่นกันจริงๆแล้วเนี่ยคือว่าหลายๆคนน่าจะเจอประสบการณ์เดียวกันก็คือบางครั้งนะครับเราได้เข้าไปทำงานกับหัวหน้าที่มีทักษะความรู้ที่ดีได้ไอเดียอะไรใหม่ๆ
2: ใช
0: ่ไหมฮะมันเกิดอินสปิเรชันเกิดแรงบันดาลใจอยากจะทำงานอยากจะแอคชีฟอยากจะประสบความสำเร็จนะครับและยิ่งหัวหน้าบางคนเนี่ยเรียกว่าเน้นเป็น positive thinkingคือให้แต่แรงพุชบวกเน
2: า
0: ะให้แต่แรงผลักดันเอ้ยคุณต้องพยายามนิดนึง
2: คอยสนับสนุนคอยซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลัง
0: เพราะงั้นมันก็จะเหมาะสมกับบางคนเนาะแต่ว่ามันไม่ใช่ด้านบวกด้านเดียวนะอาจารย
2: ์
0: บางทีเราก็ต้องมีการควบคุมบ้าง
2: ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำที่ดีนะคะก็ควรที่จะมีการให้คุณแล้วก็ให้โทษได้นะคะถึงจะสามารถให้สามารถที่จะควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเราได้นะคะในตรงส่วนนี
1: ้ดังนั้นเมื่อกี้ที่บอกไปเมื่อมีแรงจูงใจแล้วครับเมื่อกี้ก็มีท่านอาจารย์ก็ได้บอกมาว่ามันมีพลังนะครับมันทำสร้างสามารถสร้างพลังให้คนอื่นได้รับทราบได้ดังนั้นตัวพลังที่เราจะทำให้เกิดพลังงานที่อยากจะให้อยากจะทำหรือแรงกระตุ้นขึ้นมานะครับก็จะมาจากทั้งแรงจูงใจในเชิงบวกแล้วก็แรงจูงใจในเชิงลบผู้นำก็ควรจะมีความสามารถในด้านนั้นนะครับรวมถึงลักษณะของสติปัญญาและการทำงานของการทำงานเช่นวิสัยทัศน์ของผู้บริหารหรือผู้นำของเขาเนี่ยก็ควรจะมีวิสัยทัศน์ที่แบบเป็นลักษณะที่เรามองการไกลใช่ไหมครับมองการไกลเป็นยังไงเอ่ย
2: การมองการไกลนะคะก็เขาจะมองว่าเอ้ยอนาคตเนี่ยสมมตินะคะตอนนี้เนี่ยนวัตกรรมกำลังมาแรงใช่ไหมคะกำลังมาในยุค 4.0 โดยเฉพาะ Thailand 4.0 ผู้นำก็จะต้องเฮ้ยเราจะเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ได้อย่างไรไม่ปิดกั้น
1: ไม่ปิดกั้นมีอะไรที่เปลี่ยนมาก
2: ็ใช่นะคะแล้วก็อาจจะ motivate เอาแรงจูงใจเข้ามาเพื่อที่จะให้พนักงานให้ผู้ตามหรือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยสร้างองค์กรนวัตกรรมร่วมกันขึ้นมา
0: สำคัญมากเลย
1: ครับ
2: ลักษณะ
0: มุมมองของผมนะจ๊ะเนาะเกี่ยวกับผู้นำที่มีวิสัยทัศน์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องอาจจะต้องรู้จักสำรวจสภาพแวดล้อมก่
1: อ
0: นว่าสภาพแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเขาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเพื่อที่เขาจะได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่ถูกต้อง
2: จริง
0: ใช่ไหมอาจารย์เพราะว่าสังเกตเห็นเนาะบรรดาผู้นำระดับโลกก็หลายคนเนี่ยก็จะมีวิสัยทัศน์ที่ล้ำหน้ากว่ายุคปัจจุบันอีกใช่ไหมครับอย่างสตีฟจ็อบส์ก็ดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์มาร์คซักเกอร์เบิร์กอะไรที่อาจารย์เล่าให้ฟังกับเด็ก

0: แต่พวกนี้เขาเรียกว่าค่อนข้างล้ำสมัยเป็นผู้นำนวัตกรรมไปเลย
1: ก็คิดดูนะคะจากเดิมโทรศัพท์ของเราไม่มีปุ่มกดใช่ไหมหน้าจอไม่มีปุ่มกดแต่พอสตีฟจ็อบส์เขามองล้ำไปข้างหน้าใช่ไหมคะก็กลายเป็นโทรศัพท์ที่หลายปุ่มนะคะเป็นแบบหน้าจอสัมผัสแทนก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นความคิดที่ก้าวไปข้างหน้านะคะ
2: จนมาถึงในปัจจุบันที่แบบไม่จำเป็นจะต้องมีตัวโทรศัพท์ก็ได้สามารถกดแล้วก็ฉายขึ้นมาบุบบนอากาศแล้วก็กดผ่านอากาศได้เลย1 2 3 4 5ใช่มั้ยตอนแรกไม่เคยคิดว่าเอ๊ะทำไมต้องผ่านตัวสัมผัสที่เป็นสิ่งของนี้ไม่ต้องละจะมีตัวจับใหม่อันนี้ก็คือจะเป็นวิสัยทัศน์ของคนที่เป็นผู้นำคืออาจจะไม่ได้มองสั้นนะครับต้องมองไกลเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันควรจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตไปบ้างนะครับ
1: ก็คือต้องเน้นอย่างที่ว่าต้องเน้นการวิเคราะห
0: ์
1: สภาพแวดล้อมภายนอกภายในที่เกิดขึ้น
2: ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือในส่วนของผู้นำในการทำงานขององค์กรเองครับต้องมีความเข้าใจในลักษณะของเนื้องานเป็นอย่างดีด้วยเพราะว่าเวลาลูกน้องเวลาเข้ามาถามว่าเป็นยังไงบ้างอันนี้ทำยังไงดีไม่รู้เหมือนกันช่วยเราถามช่วยมาตอบให้ผมทีได้ไหมผมตอบไม่ได้อะไรเงี้ยลูกน้องก็จะเฟลลงไปทันทีแล้วมันเป็นผู้นำได้ยังไงใช่ไหมครับก็จะเป็นเรื่องของความสามารถของผู้บริหารคนนั้นนะครับทีนี้ในการที่เราจะสร้างนะครับความคิดหรือว่าระบบการทำงานได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะท้าทายนะครับในการทำงานค่อนข้างมากเพราะว่าอย่างของเทเลอร์เขาบอกไปแล้วว่าสิ่งที่ต้องทำคือต้องทำในการทำงานที่ดีที่สุดนะครับในตัวคุณลักษณะของผู้นำเองที่จริงแล้วเนี่ยคือในกลุ่มทฤษฎีนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคุณลักษณะตามที่ระบุไว้ทุกข้อ
0: โอ้ไม่ถึง
2: มันถึงจะเป็นผู้นำที่มีศักยภาพนะต้องมีคุณลักษณะตามนั้นแต่ปัญหาก็คือว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติลักษณะเหมือนกับที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเป็นอย่างดีเนี่ยมันหาได้ยากมากนะครับมันก็เลยเป็นข้อจำกัดของทฤษฎีคุณลักษณะที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวทฤษฎีของกลุ่มคุณลักษณะในด้านของทางวิทยาศาสตร
0: ์ครับผม
2: ทีนี้เรามาคุยในเรื่องของทฤษฎี
1: น
2: ะเชิงพฤติกรรมนี่หน่อยนะครับ
0: กลุ่ม
2: ทฤษฎีเชิงพฤติกรรมเนี่ยเขาเริ่มต้นจากแนวคิดที่มองว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยคนต้องทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคนคือเครื่องจักร
1: เน้น
2: productivity ดังนั้นคนเป็นยังไงไม่รู้แต่เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนะแต่ปัญหาคือเขาบอกว่ามีกลุ่มของคนที่เป็นนักคิดเหมือนกันว่าแล้วทำไมคนต้องทำเฉพาะเหมือนกับตัวชิ้นงานหรือสิ่งของเท่านั้นคนมันไม่ใช่สิ่งของเพราะว่าจะมีตัวปัจจัยที่มันวาดล้อมที่ทำให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นใช่ไหมนะอันนี้ก็ถ้าเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาสร้างขึ้นมานะครับก็จะมีกลุ่มของนักทฤษฎีที่เขาศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรร
1: ม
2: นะของบุคคลขึ้นมาใช่ไหมครับก็จะดูเรื่องของ สภาพแวดล้อมที่มีต่อการดำเนินงานใช่ไหมครับนะนึกภาพกันปุ๊บสภาพแวดล้อมของโรงงานแสงไฟมีผลต่อการทำงานของคนไหมนะอากาศมีผลต่อความสำคัญของคนหรือทำงานให้มีประสิทธิภาพได้ไห
1: ม
2: อย่างเช
1: ่
2: นอย่างเช่นเวลาเราไปทำสอบอย่างเงี้ยเมษายนอากาศเป็นไงครับร้อนคิดออกไหมข้อสอบไม่ออก
0: ใช่
1: ก็ต้องอยู่ต้องอาจจะต้องมีแอร์คอนดิชันมีอะไรอย่างเงี้ยให้กับผู้ใต้
2: แต่ถ้าไม่มีทำไงเราก็ต้องบริหารจัดการเองเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วสภาพแวดล้อมมันมีผลทีนี้การศึกษาไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องของแสงเท่านั้นจะมีเรื่องของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานทุกๆอย่างเลย
1: ยืนนานไปไหม
2: ใช่การมูฟเมนต์ของคนอะไรมันจะเกี่ยวข้องกันสิ่งในการที่เราเริ่มของทฤษฎีของพฤติกรรมองค์การพฤติกรรมของภาวะผู้นำครับก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆตอนแรกเลยซึ่งจะมีนักทฤษฎีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเนี่ยอยู่2กลุ่มใหญ่ๆก็คือจะเป็นของโอไฮโอกับมิชิแกนที่เขาเน้นเรื่องอะไรเอ่ย
0: ที่บ้าคนบ้างานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์บ้าคนบ้างานเน้นคนเน้นโครงสร้างเน้นอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ทำไมถึงเขาแยกเป็น2 อย่างนั้นเนื่องจากว่าในที่เราศึกษาครับจะเป็นกลุ่มของคนชาติตะวันตกนะครับในกลุ่มคนตะวันตกเนี่ยจะมีลักษณะที่เป็นลักษณะของความเป็นตัวตนที่สูงดังนั้นเมื่อศึกษาไปจริงๆแล้วเนี่ยคนก็เลยฉีกแนวเลยคือบ้างานก็บ้างานสุดๆเลยจนถึงชีวิตส่วนตัวไปเลยถ้าคนแบบเน้นคนหรือเน้นความสัมพันธ์ก็จะเน้นความสำคัญจริงๆไปเลยดังนั้นเวลาเขาแยกเขาสามารถแยกได้อย่างชัดเจนนะครับก็จะเป็นกลุ่มแบบนี
1: ้ว่าผู้นำคนไหนมุ่งเน้นความสัมพันธ
2: ์
1: มุ่งผู้นำคนไหนเน้นไปที่การสร้างงาน
2: นะครับก็จะเป็น2กลุ่มนี้
1: อันนี้ก็จะเป็นทฤษฎีภาวะ

0: ผู้นำเชิง
1: พฤติกรรมใช่ครับซึ่งจะมีกลุ่มที่น่าสนใจคือเขาบอกว่ากลุ่มมันจะมีอยู่แค่2 อย่างนี้หรือเปล่านะครับก็เลยศึกษาต่อไปนะครับก็จะเป็นของคุณเบรกกับคุณมูตันเนี่ยเขาก็เลยศึกษา managerial grid นะครับ
2: ที่มี5ตัว
1: ใช่ไหมใช่ใช่ในตัวของ managerial grid นะครับก็จะแบ่งเป็นผู้นำอยู่ทั้งหมด5ประเภทไม่ใช่แค่2แล้ว
2: เยอะเลย
1: เพราะว่าเขา
0: ใ
1: ช่เขาเลยเอาแกนตั้งเป็นคนเน้นคนไงแล้วแกนนอนก็เป็นงาน
2: ครับ
1: ทีนี้พอเราทำแกนตั้งเป็นคนแกนนอนเป็นงานปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถแบ่งกลุ่มนะครับตารางได้เป็น5ประเภทมีอะไรบ้างเอ่ยถ้าแบบคือมันจะเน้นแบบเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำเลย
2: ไอ้เดี๋ยวผมมีข้อสงสัยนิดนึงอาจารย
3: ์
2: ไอ้ที่บอกว่าบ้าคนบ้างานนี่มันเป็นยังไงล่ะเน้นคนเน้นงานขยายความนิดนึงได
1: ้ไหมได้เน้นคนคือจะเน้นเรื่องของความสัมพันธ์
2: หมายถึงว่า
1: สมา
2: ธิกับลูกน้องอะไรอย่างเงี้ย
1: มีความสัมพันธ์ที่ดีกลัวว่าลูกน้องจะรู้สึกไม่ดี
2: เราจะหนักไปไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: จะ
2: ถามสารทุกสุขดิบอย่างงี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับแต่ถ้าเน้นงานคือเน้นตามประสงค์ที่การทำงานเลยว่าคุณต้องทำไม่ได้ตามนี
2: ้ครับ
1: ทำไม่ได้แสดงว่าคุณก็ตก
2: ก็คือเอางานเป็นตัวตั้งเอาความสำเร็จเป็นตัวตั้ง
1: ใช่ครับ
2: โอเค
1: ทีนี้เขาก็เลยบอกคุณเบรกคุณมูตันเนี่ยก็เลยตั้งเป็นแมเนเจอร์กริดขึ้นมาทีนี้เป็น5ด้านทีนี้มันจะมีเน้นก็คือเน้นงานต่ำเน้นคนต่ำคือไม่สนใจอะไรเลย
2: โอ้โหหัวหน้าแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะอาจารย์เนาะ
1: ครับนะคือ
0: ไม่สนใจสิ่งใดทั้งสิ้น
2: ไม่สนใจลูกน้องคือไม่สนใจความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องไม่สนใจงาน
1: ก็คือจะเน้นลักษณะที่ว่าก็โยนภาระงานให้กับลูกน้องไงครับแล้วก็ไม่สนใจว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าลูกน้องจะชอบหรือไม่ชอบเราก็โยนไปเลยดังนั้นความสามารถคือมันอยู่ที่ความสามารถของลูกน้องเองภาระหรือความรับผิดชอบก็อยู่ที่ลูกน้องเองเช่นกัน
0: ตกไปที่หัวลูกน้อง
1: นะครับ
0: ก็จะต้องไปหาเอาเอง
1: ใช่ก็ต้องไปหาเอาเองอันนี้ก็ถ้าเจอกลุ่มลูกน้องที่แบบไม่ไหวเธอทำงานไม่ได้ก็จะเป็นปัญหานะครับก็จะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นงานอย่างเดียวเลยไม่เน้นคนเลย
2: สุดตรงไปที่งานอย่างเดียวเลย
1: สุดตรงไปที่งานเลยอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเผด็จการเน
2: า
1: ะจะเน้นงาน
2: เลยแหมพูดเข้าเรื่องเผด็จการ
0: ใช่ไหมเผด็จการก็คือสั่งถูกไหมคะ
2: เน้นสั่ง
0: เน้น
1: สั่งการ
0: ส่งเมื่อไหร่เป้าหมายฉันให้เธอไปอย่างนี้เธอต้องทำ
1: ใช่ต้องทำให้เสร็จท้องอยู่จะคลอดแล้วทำไงดีทำไม่เสร็จเขาสนใจไหม
0: ไม่สน
1: ใจไม่สนใจใช่ไหมครับ
0: อันนี้คือเน้นงาน
1: นี่คือเน้นงาน
2: ฟังแล้วโหดร้ายจังเลยไม่อยากไปทำงานในบริษัทนั้นเลยฮะ
1: ใช่เพราะว่ามันจะมีผลต่ออีกใช่ทีนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เราเน้นกลุ่มของที่เน้นงานเป็นหลักนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงก็คือจะเน้นคนเป็นหลักเลยคือดูแต่คนไม่เน้นงาน
2: คือหน้าแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
1: ใช่นี่ก็เรียกว่าเป็นกลุ่มคันที่ครับก็คือดูสมาชิกเฮ้ยสมาชิกรู้สึกดีไม่ชอบหรือยังไง
0: เน้นสร้างบรรยากาศในการทำงาน
2: เป็นทีมอะไรประมาณนี้เนาะไม่ให้ลดข้อขัดแย้งให้น้อยที่สุด
0: ใช
2: ่ไหมครับ
1: ใช่ครับดังนั้นคือเป้าหมายที่เราวางงานไว้อ่ะคือเราแทบจะไม่มีหรืออาจจะไม่สำลิดผลเลยก็ได้เพราะว่าเราเน้นเรื่องของความรู้สึกของคนเป็นหลักมาก่
2: อ
1: นนะครับอันนี้ก็จะเป็นปัญหามาก
0: เน้นความสบายใจของผู้ร่วมงาน
1: ใช่แต่ทีนี้มันก็มีอีกกลุ่มนึงครับที่เขาบอกว่าเป็นกลุ่มที่โอเคเหมือนกันก็คือเขาเรียกว่ากลุ่ม55เนี่ยก็คือเป็นกลุ่มที่อยู่ตรงกลาง
0: นึกว่าหัวเราะค
1: ่
0: ะ
1: หัวเราะ
0: ไม่ใช่นะคะ
2: อ๋อคลิปออกแล้วเพราะว่ากริดเนี่ยมันแบ่งเป็นคะแนนไง
0: ใช่เป็นแกนตั้งกับแกนนอน
2: 1ถึง9เพราะในคนที่อยู่ในกลุ่มระดับ55เนี่ยก็คือเน้นทั้งคนเน้นทั้งงานอยู่ระดับกลางเรียกว่าเดินทางสายกลางได้
1: เดินทางสายกลางใช่ครับหรือว่า middle road นั่นเองนะครับ
0: middle road ทางสายกลางเลย
1: ทางสายกลางเนี่ยมันก็คือมันมีทั้งข้อดีข้อเสียคือมันก็ทุกคนกับงานกับคนมันก็ได้เหมือนกัน
2: ครับ
1: แต่ข้อเสียคือมันไม่ได้เต็ม
0: มันไม่ได้อะไรไปมันไม่สุด
1: ม
0: ัน
1: ไม่สุด
0: มัน
1: ไม่ได้สุดทั้งอันเลยด
2: ัง
1: นั้นก็ใช้เป็นลักษณะของการประนีประนอมการพูดคุยกันฉันวางให้แกสิบแกทำได้เท่าไหร่ฉันทำได้แค่ห้าเงินมาเจอกันครึ่งทางได้ไหมเจ็ดได้ไหมอะไรเงี้ย
0: หรือไม่ก็อาจจะแบบเข้าไปให้คำแนะนำบ้างหลังจากที่มอบหมายงานอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นเดินทางสายกลางนะครับจะมีอีกกลุ่มนึงนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เน้นประสิทธิภาพสูงๆเลยนะครับก็คือเป็นกลุ่ม99คือเน้นทั้งคนแล้วก็เน้นทั้งงานด้วย
2: โอ้โห
0: นี่มันผู้นำนี่สุดยอดนะ
2: ผู้นำในฝันเลยหรือเปล่าของธุรกิจของบริษัทเลย
1: อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นทีมแมเนจเมนต์ใช่ไหมครับก็คือผู้จัดการผู้บริหารจัดการทีมอะไรเงี้ยเน้นทีมเป็นหลักนะครับจะเน้นประมาณไหนเอ่ย
0: ก็การที่เราจะทำงานเป็นทีมได้นะคะเราก็จะต้องมีการให้ลูกน้องเนี่ยแสดงความคิดเห็นเนาะแล้วผู้นำก็ต้องยอมรับความคิดเห็นนั้นมาพิจารณาในการตัดสินใจใช่ไหมคะ
1: อ
0: ันนี้ก็จะลักษณะของผู้นำแบบ99คือไม่ตัดสินใจเพียงผู้เดียวนะคะดึงผู้ตามผู้ใต้บังคับบัญชามามีส่วนร่วม
2: แสดงว่าลักษณะแบบนี้คล้ายๆกับเป็นผู้นำแบบเชิงประชาธิปไตยอะเนาะก็คือเปิดโอกาสให้กับลูกน้องได้เข้ามามีส่วนร่วม

0: ในการวางแผนการตัดสินใจงานร่วมกันใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
0: แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่หลุดวัตถุประสงค์ขององค์กรด้วยยังไงก็ต้องบรรลุผลให้ได
2: ้
0: ซึ่งคนที่จะเป็นหรือคนที่มีลักษณะพร้อมพนามแบบ9-9ที่คะแนน9เต็มแบบนี้เนี่ยหายากมากนะในปัจจุบันนะต้องผ่านการอบรมใช่ไหมจ๊ะ
1: ต้องผ่านการอบรมนะครับบางทีอาจจะยังไม่มีตั้งแต่แรกหรอกแต่ว่าต้องผ่านการอบรมเช่นบางคนอาจจะเน้นเหมือนกับวิศวะเน้นแต่ระบบอย่างเดียวฉันเคยให้ระบบเท่านี้ตรงนั้นอย่างนี
0: ้
1: คนควรจะได้เงินเท่านี้ดังนั้นพอผมให้เงินไปกูก็ควรจะทำงานได้เท่านี้แต่ความจริงแล้วมันมากกว่านั้นมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมันเป็นเรื่องของอะไรเขาก็ต้องมาเรียนรู้เพิ่มเติม
0: ครับผม
1: และบางคนศึกษาแต่เชิงพฤติกรรมอย่างเดียวอ๋อคนเรารู้สึกแบบนั้นแบบนี้แต่ไม่มีกระบวนการในการคิดในการวิเคราะห์ว่าทำไงที่ถูกต้องหรือประสิทธิภาพก็ไม่ได้
2: เสริมเติมตรงนั้นเข้าไป
1: ก็จะเป็นการเน้นซึ่งกันและกันนะครับ
2: ซึ่งเราก็จะเห็นเนาะส่วนใหญ่ผู้ถ้าเป็นระดับวิศวกรนะคะเขาก็จะมาเรียนต่อ MBA เพื่อที่จะมาเอาความรู้ด้านนี้เข้าไปเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ที่เรียนปตรีอยู่นะคะก็สามารถที่จะอัพตัวเองขึ้นมาเนาะเพื่อที่จะให้มีภาวะผู้นำมาก
0: โดยมาลงเรียนกับทางเรา
2: ถูกค่ะลง MBA ได้นะคะ
1: แล้วก็เปิดอยู่นะคร ับ
2: ใช่ค่ะเปิดอยู่ค่ะขายของนิดนึง
0: แต่ถ้าถามจริงๆนะอาจารย์ในบรรดา5ตัวเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยส่วนมากเนี่ยพนักงานจะชอบหัวหน้าใจดี
2: ถูก
0: ใช่ไหมฮะก็คือจะเน้นที่คนเป็นหลัก
2: ใช่
0: แต่ว่าถ้าหัวหน้าคนนั้นเน้นที่ตัวคนอย่างเดียวเนี่ยผมว่ามันก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาองค์กรต่อไปได้นะอาจารย์เนาะ
2: ประสิทธิผลที่ออกมาเป้าหมายที่วางไว้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปนะมันก็จะก่อให้เกิดปัญหาในเรื่องของกำผลกำไรหรืออะไรก็แล้วแต่
1: เหมือนดูจากเวลานักศึกษามาเรียนก็ได้ครับพอนักศึกษามาเรียนเนี่ยมันจะมีอยู่2กลุ่มนะก็คือผู้นำคืออาจารย
0: ์
1: ผู้ตามคือนักศึกษานักศึกษาบอกว่าผู้ตามคือเฮ้ยสนใจมากเลยและชอบมากเลยคืออาจารย์ใจดีผู้นำใจดีแต่พอผู้นำใจดีเกิดอะไรขึ้น
0: ครับ
1: 1ควบคุมเวลาไม่ได้
2: ใช่ไม่ส
1: นความตั้งใจในการทำงานก็ไม่
0: ม
1: ีประสิทธิภาพในการทำงานก็ไม่ได้
2: ใช่อันนี้ใกล้ตัวเน
1: า
2: ะ
1: ถูกไหมกลับกลายเป็นว่าผู้นำต้องเป็นยังไงครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
2: ใช่
1: ว่าเราเป็นแบบนี้ไม่ได้แล้วอ่ะดังนั้นเราควรจะต้องเปลี่ยนหรือเปล่า
2: ใช่
1: นะกับกลายเป็นว่าอาจารย์ก็กลายเป็นการทำงานที่ต้องเคี่ยวมากขึ้นต้องเข้มข้นมากขึ้นก็ค่อยๆเปลี่ยน
0: ครับ
2: ใช่
1: นะว่าโอเคดังนั้นก็อยากจะให้คุณเรียนดีอยากให้คุณตั้งใจเรียนอยากให้คุณมาตรงเวลาอยากให้คุณฟังไม่ใช่นั่งคุยกันกลายเป็นว่าอาจารย์ต้องโหดเอง
2: ใช่ใช่อันนี้กลายเป็นปัจจัยภายนอกที่ทำให้ผู้นำเปลี่ยนไปนะคะก็จะคล้ายๆเป็นผู้นำเชิง
1: สถานการณ์ที่เราจะเล่ากันไปในช่วงถัดไป
0: ครับ
1: นะครับในรูปแบบของผู้นำเชิงพฤติกรรมอะครับมันก็จะมีหลายกลุ่มมากเลยที่เราได้ศึกษาเรียนรู้นะครับทีนี้ในกลุ่มของพฤติกรรมของผู้นำต่างๆนะครับเมื่อกี้ที่บอกเรื่องของทีมงานเนี่ยเราก็บอกมีผู้นำโดยปกติกับผู้นำของทีมงานจะต่างกันเมื่อกี้ที่บอกไปนะครับว่ามันจะต้องแบบรับฟัง
2: ความค
1: ิดเห็นจะต้องบอกได้ว่าต้องทำยังไงเป็นยังไงบ้างแล้วยังมีตัวอื่นที่เป็นคุณลักษณะของผู้นำที่อยู่ในลักษณะของทีมงานด้วยเช่นกันนะครับ
2: 99เน
1: ี่
2: ย
1: ใช่ก็อย่างเช่นเราบอกว่าโอเคเราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นเหมือน PR ให้กับกลุ่มนะว่าความสำเร็จของกลุ่มอยู่ที่ไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ย
2: มีการประกาศให้โลกรับรู้ว่าตอนนี้ว่าตอนนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จแล้วนะนะคะ
1: แต่ว่าเวลาเราบอกความสำเร็จปุ๊บไม่ได้ความสำเร็จจากผู้นำ
2: เป็นของทีมงาน
1: แต่เป็นของทีม
2: ภาพรวมก็คือยกความดีความชอบให้กับคนทั้งหมดลักษณะ
1: รวมถึงในการทำงานเป็นทีมครับมันก็จะมีความต่างของคนที่อยู่ในกลุ่มของทีมผู้นำก็จะมีความต้องมีลักษณะอย่างนึงคือต้องเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทหรือความขัดแย้งในกลุ่มของเราให้ได้ใช่ไหมครับ
2: เพราะแต่ละคนก็มากเรื่องก็มากคนมากคนก็มากเรื่อง
0: จริงๆเรื่องของ negotiation เรื่องของการเจรจานี่สำคัญมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าเนื่องจากว่าเราทำงานเป็นทีมปุ๊บเนี่ยแต่ละคนก็เรียกว่าอะไรฮะ
2: มีความต้องการไม่เหมือนกัน
0: มีความต้องการไม่เหมือนกันแต่ละคนมีความคิดของตัวเองเป็นหลักเพราะฉะนั้นหัวหน้าหรือว่าผู้นำในทีมเนี่ยจะต้องรู้จักควบคุมบรรยากาศควบคุมสถานการณ์อารมณ์ของในทีมให้ได
1: ้โดยเฉพาะปัจจุบันเลยครับ
0: ครับ
1: ปัจจุบันเนี่ยคือเราใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับตัวของการทำงานมาก
0: ครับ
1: ทีนี้พอใช้สื่อเทคโนโลยีมาจับมากเนี่ยการสื่อสารน่ะระหว่างพฤติกรรมระหว่างคนกับคนมันน้อยลง
0: ครับ
1: แต่เราจะคุยกับคนกับมือถือสามารถทีนี้พอคุยกับคนกับมือถือความสัมพันธ์น้อยก็จะไม่สนใจละสิว่าคุณจะรู้สึกยังไงถูกไหมเวลาเราคุยอะไรกันหรือจะทำอะไรกันบางทีเราอาจจะแตกคอกันหรืออาจจะทะเลาะกันเพียงแค่ส่งสติ๊กเกอร์ผิดอยู่แค่รูปเดียวเองนะโดยที่ไม่คุยกันนะอะไรอย่างเงี้ยดังนั้น ผู้นำก็ต้องแบบเอ้ยต้องมานั่งไก่เกลี่ยกันแล้วก็พยายามลดอารมณ์ของคนทุกคนที่อยู่ในทีมให้ได้นะแล้วก็อาจจะทะเลาะ กันก็จริงแต่ผลของงานต้องเป็นหลักของทีมใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราอยากจะให้รับรู้ว่าเรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยม
2: ี
1: ลักษณะนอกจากอย่างอื่นแล้วมันยังมีอย่างอื่นที่มันมีความเกี่ยวข้องอีกนะ
2: ใช่นะคะอย่างที่ผ่านมาค่ะที่ว่าหมูป่าค่ะ
0: ใช่ไหมคะที่ติด
2: ที่ติดถ้ำก็จะเห็นว่าแต่ละคนนะคะที่เข้าไปเพื่อที่จะช่วยทีมหมูป่ามีทุกภาคส่วนทั้งภาคเอกชนทั้งชุมชนลักษณะนี้ท่านผู้ว่าเชียงรายท่านก็เข้าไปช่วยไกล่เกลี่ยให้ทุกคนสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้อ
1: ันนี้ก็จะใช่ถูกต้องก็คือมันจะเป็นลักษณะในการที่จะเชื่อมโยงระหว่างที่เราจะพูดในเรื่องถัดไปคือในเรื่องของสถานการณ์เพราะว่าสถานการณ์บางอย่างคือมันค่อนข้างจะต้องด่วนต้องตัดสินใจอยู่ดีบอกฉันต้องการคิดแบบนั้นฉันไม่ได้ฉันต้องการแนวคิดแบบนี้ไม่ได้แล้วมันต้องฟันธงเลยว่าเราต้องเดินงานแบบนี
2: ้
1: นะต้องเน้นเผด็จการนะเพราะว่าในช่วงสถานการณ์มันไม่ได
2: ้
1: นะครับอันนี้เราก็จะได
2: ้แต่ประชุมหาลือกันไม่ทันการ
1: ถูกต้องนะครับดังนั้นในการทำงานที่เป็นทีมเนี่ยก็คือต้องมีความชัดเจนนะตรงไปตรงมาในการทำงานนะครับผลประโยชน์ที่ทีมได้รับก็คือเป็นส่วนของทีมแต่เมื่อความผิดที่มาเก
2: ิ
1: ดขึ้นคนที่รับผิดจริงๆที่ออกไปเสนอก่อนปุ๊บต้องเป็น
2: ผู้นำ
1: ของทีมนะครับต้องออกไปแบกรับไปก่อนว่าโอเคตัวผมเองผมทำผิดนะหรืออะไรอย่าโทษทีมนะทีมทำเต็มที่แล้วนะครับก็จะเป็นมาๆอย่างนี้เน
2: า
1: ะ
2: อันนี้เนี่ยก็จะเห็นได้จากใครนะมาร์คซักเคอร์เบิร์กมีอยู่ช่วงหนึ่งอะค่ะที่ Facebook ก็ค่ะถูกโจมตี
1: ตอนนี้ก็โดนครับ
2: ถูกโจมตีในเรื่องของว่าเอาข้อมูลเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook เอาไปขายลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งก็ถูกโจมตีซึ่งมาร์คซักเคอร์เบิร์กก็ต้องออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษค่ะเพื่อที่จะให้องค์กรเนี่ยเดินต่อนะเดินหน้าต่อไปได้ลักษณะนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างประกอบ
1: ก็ในส่วนของภาวะผู้นำที่เป็นเชิงพฤติกรรมนะครับก็จะเป็นลักษณะที่จะเน้นคนเน้นงานแล้วก็มีอยู่5กลุ่มหลักๆของ Managerial Grid นะครับก็เดี๋ยวเราจะดูในคำถามถัดไปในช่วงหน้านะครับ

0: ก็ในคำถามถัดไปนะครับที่เราอยากจะรู้ก็คือภาวะผู้นำเนี่ยมันมีกี่ระดับกันแน่นะครับแต่ก่อนเนี่ยก็จะบอกว่าภาวะผู้นำเนี่ยจะมีระดับแบ่งตามลักษณะของบริหารก็คือเป็นภาวะผู้นำของผู้บริหารระดับต้นระดับกลางระดับสูงนะครับโดยที่จะมองว่าในระดับต้นก็คือผู้นำต้องมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของเทคนิค
1: ก็คือเป็นระดับต้นพวกผู้จัดการโรงงาน
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ technical skill อะไร
0: technical skill ที่เป็นระดับของ first line ใช่ไหมครับแล้วก็ระดับที่2คือจะเป็นอยู่ที่ระดับความสัมพันธ์ใช่ไหมที่ในความสัมพันธ์ที่เราต้องใช้มากนะครับแล้วก็
2: เขาเรียกว่าอะไรนะ interpersonal skill
0: interpersonal
2: ความสัมพันธ์ระหว่าง
1: บุคคลก็คืออยู่ตรงกลางอะค่ะคืออีกส่วนหนึ่งต้องลงไปสื่อสารกับข้างล่างลงไปแล้วก็ต้องสื่อสารกับข้างบนด้วยในขณะเดียวกัน
0: มันเป็นเหมือนตัวกลางที่ชนระหว่างนโยบายกับแนวปฏิบัตินะดังนั้นมันต้องประสานงานกันให้เยอะๆหน่อย
1: ถ
0: ู
1: กต้องลักษณะ
0: แล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มผู้บริหารระดับสูงนะครับหรือผู้นำระดับสูงเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของ conceptual skill ใช่ไหม
2: เป็นทักษะในการคิดวิเคราะห์
1: สร้างนโยบายดูวิสัยทัศน์ลักษณะน
0: ั้
1: น
0: นะครับดังนั้นในกลุ่มเนี่ยมันจะมีลักษณะที่เราแบ่งตามลักษณะของผู้บริหารของที่ทำงานหรือในภายในองค์กรเนี่ยแต่ก็ยังมีลักษณะของระดับนะครับของผู้นำอีก5ระดับมีไหนบ้างอาจารย
1: ์ก้อยก็รูปแบบผู้นำ5ระดับที่ว่าเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือผู้นำที่มีความสามารถสูง
2: มีความสามารถสูง
1: อันนี้นะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของเน้นที่ความสําเร็จของงาน
2: เน้นไปที่ความสําเร็จของงานเป้าหมายเป็นหลักเลย
1: เป้าหมายเป็นหลักอันนั้นอันที่3นะคะเน้นการจัดการให้มันมีความสามารถให้สามารถที่จะบรรลุในเรื่องของ management ได
2: ้ครับ
1: นะคะและอันที่4ก็คือดูที่ประสิทธิภาพประสิทธิผลของงานและสุดท้ายก็เน้นด้านการบริหาร
0: การจัดการในรวมนี้ใช่ไหม
1: ใช่ลักษณะนี้ค่ะ
0: ก็แสดงว่าในอันดับแรกคือเราต้องรู้ว่าตัวเองก่อนว่าถ้าจะเป็นผู้นำได้ดีๆเนี่ยก็ต้องมีทักษะนะครับในความเชี่ยวชาญด้านนั้นๆก่อน
1: ใช่
0: เมื่อมีความชำนาญด้านนั้นๆปุ๊บคนก็จะให้ความเชื่อถือ
1: ถูก
0: ใช่ไหมแล้วเกิดความ
1: ปฏิบัติตาม
0: อยากจะปฏิบัติตามนะครับ
1: ลักษณะนี้
0: ทีนี้เสร็จปุ๊บก็จะทำให้เกิดความสำเร็จ
1: ถูกค่ะ
0: ทำแล้วสำเร็จด้วยพอสำเร็จปุ๊บเนี่ยอ๋อคนนี้หน้าตามเนอะหน้าอยู่ด้วยจังเลย
1: ก็คือสร้างทีมงานขึ้นมาได้หลังจากที่ตัวเองมีความสามารถแล้วนะก็ต้องพาทีม
2: ยกระดับความสามารถสูงขึ้นด้วยใช่ใช่เพราะว่าผมเจอประสบการณ์บางคนเนาะอาจารย
1: ์
2: เก่งเนาะแต่ไม่จะ achieve หรือบรรลุความสำเร็จได
1: ้
2: เพราะงั้นเนี่ยที่ต้องฝึกเหมือนกัน
1: อันนั้นคือ one man show
2: ใช่ one man show แต่ถ้าเราต้องเป็นทีมมาสมัยนี้เพราะงั้นเก่งแล้วต้องสอนทีมให้เก่งด้วยนำพาสู่ความสำเร็จพร้อมๆกัน
1: โอเคประมาณนั้น
0: เหมือนกับองค์การเนี่ยองค์การเนี่ยถามว่าอยากเลือกคนเก่งแต่ทำงานกับคนอื่นไม่ได
2: ้โอ้โหแย่เลย
0: ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่
1: แล้วทำงาน
0: แต่ทำงานคนอื่นได้ดีอย่างเงี้ยเราจะเลือกอันไหนใช่ไหมเราก็ต้องเลือกอันที่2อยู่แล้วเพราะว่าอันแรกเนี่ยก็คือมันไม่มีงานไหนที่จะทำงานแบบเดียวๆแล้วอะในปัจจุบัน
1: ใช่ทุกอย่างต้องบูรณาการ
0: เพราะว่าทำไปคนเดียวไม่ใช่ว่าทำคนเดียวด้วยมันทำความลำบากให้ชาวบ้านด้วยเพราะว่าอาจจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องก็มีเพราะว่าเกิดปัญหาอย่างอื่นตามมาอีกเยอะเลย
1: ถูกต้อง
2: เพราะงั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องฝากนักศึกษาเลยคือเก่งแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องรู้จักมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นในทางที่ดีด้วย
1: สร้างความสัมพันธ์
2: เพราะว่าณวันนี้เนี่ยเราเน้นการทำงานเป็นทีมเป็นหลักเราไม่ได้ทำงาน stand alone ไม่มีละในโลกแบบนี้นะครับ
0: ครับแล้วก็พอจุดที่เป็นระดับของผู้นำที่มันอยู่ในระดับสูงเนี่ยคือมันต้องเป็นแบรนดิ้งขององค์กรได้เหมือนกับอันนี้สตีฟจ็อบใช่ไหม
1: ใช่สตีฟจ็อบเนี่ยเวลาพูดถึง iPad
2: ครับ
1: ไอโฟนเราจะนึกถึงหน้าของสตีฟจ็
2: อ
1: บสติปจ็อบเหมือนเป็นแอมบาสเตอร์แบรนด์ใช่ไหมคะเขามีความเป็นผู้นำเวลาที่มีโปรดักต์อะไรออกมาใหม่เขาจะเป็นคนออกมานำเสน
2: อ
1: ถูกไหมคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็จะพอเห็นสติปจ็อบปุ๊บเอ้ยใช่เลยนะคะลักษณะนี้ค่ะ
0: แล้วขอจันบอมเจอคนที่เป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นแบรนด์ติดตัวสักคนบ้างไหมเอ่ยที่เราเห็น
2: จริงๆผมก็มีหลายคนนะแต่นึกชื่อไม่ออก
1: บิลเกตไหมคะ
2: บิลเกตก็ใช่แต่ตอนนี้ที่ดังๆเนี่ยก็ต้องในกลุ่มของอาลีบาบาไง
1: ใช่แจ็คมา
2: เนี่ยวันนี้เนี่ยก็ถือว่าทั่วโลกรู้จักนะ
1: ถูก
2: แล้วก็คนคนนี้เนี่ยก็มีวิสัยทัศน์ที่กล้าวไกลไม่ได้เจาะกลุ่มเฉพาะกลุ่มอีคอมเมิร์ซเพียงเท่านั้นตอนนี้กำลังขยายแบรนด์ตัวเองขยายธุรกิจตัวเองให้มันกว้างขึ้น
1: เขาทำด้านการเงินด้วยเท่าที่ทราบ
2: แล้วที่สำคัญเนี่ยก็คือเขาพยายามเข้าถึงคนหลายกลุ่
1: ม
2: สังเกตนะมีการมาเยี่ยมเยียนในประเทศไทยด้วย
1: ใช่ๆๆค่ะโอ้แล้ว แล้วที่เห็นนะคะเขามีการเอาผู้ประกอบการจากหลายๆประเทศเข้าไปฝึกที่อาลีบาบานะคะก็คือแล้วเขาก็มีการฝึกให้นอกจากจะฝึกผู้ประกอบการแล้วนะคะอย่างเรานะคะเราเป็นอาจารย์เราสามารถที่จะไปอบรมกับเขาเพื่อให้เป็นวิทยากรแทนของตัวเป็นตัวแทนหนึ่งของอาลีบาบาได้ด้วยลักษณะเนี้ยค่ะซึ่งแจ็คหม่าเขาค่อนข้างที่จะมีวิสัยทัศน์
2: วิสัยทัศน์ที่ดีตรงนี้มันก็จะตอบโจทย์ตามที่อาจารย์ก้อยได้พูดแนะนำเมื่อตอนต้นนะเนา
1: ะ
2: ว่าตัวเองเก่งแล้วเนี่ยไม่พอเนาะต้องพาคนอื่นเก่งเข้าไปด้วยตรงนี้ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวบริษัทเท่านั้นแต่ว่าในภาพรวมของประเทศหรือโลกใบนี้เนี่ยก็จะยกระดับสูงขึ้นมาด้วย
1: ก้าวต่อไปข้างหน้าด้วยกัน
0: สุดยอดมากเลยครับดังนั้นก็เมื่อกี้ก็บอกไปแล้วคือเราไม่ได้เน้นตัวเองเป็นหลักก็เน้นกลุ่มเน้นทีมเน้นอะไรให้ดีขึ้นพร้อมกันด้วย
1: ใช่แต่ในขณะเดียวกันก็สร้างผู้จัดการขึ้นมานึกออกไหมคะสร้างผู้จัดการสร้างผู้นำคนใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเป็นผู้นำทีมเล็กๆต่อไปลักษณะนี้
0: เพราะว่าคนที่เป็นผู้นำจริงๆแล้วก็ต้องมีวิสัยทัศน์และมองเรื่องอื่นด้วยดังนั้นถ้าเขามัวแต่เอามานั่งคิดแต่ระบบการบริหารข้างในโดยที่ไม่มีการเทรนให้คนขึ้นมาแทนเขาได้เนี่ยเขาก็จะไม่มีเวลาที่จะไปนั่งคิดงานใหม่ๆนวัตกรรมใหม
2: ่
0: ๆนะธุรกิจใหม่ๆที่เกิดขึ้นอะนะ
1: ไม่ใช่ว่าเรามีทีมเดียวเรามีหลายทีมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีผู้นำผู้จัดการนำทีมหลายๆทีมนั้นเนาะลักษณะน
0: ี้ดังนั้นก็เมื่อกี้ก็จะที่ฝากในเรื่องของลักษณะของประเภทของผู้นำนะไอ้ระดับของผู้นำนะครับ มันจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะมีของทางตะวันตกแล้วก็จะมีของตะวันออกตอนนี้เริ่มมีตะวันออกมาแล้วมีแจ็คหม่ามาแล้วคือรูปแบบของคิดหรือรูปแบบของการวางระบบเนี่ยจะเห็นว่า2กลุ่มนี้
1: เ
0: ราจะแตกต่างกันนะครับคือของทางตะวันออกเนี่ยเขาจะเริ่มมีความคิดเรื่องของความสัมพันธ์ของกลุ่
2: ม
0: เรื่องของสังคมเรื่องอะไรเข้ามามีผลกับความคิดเยอะนะครับแต่ในทางตะวันตกเนี่ยเขาจะไปเน้นในลักษณะของงาน
1: ประสิทธิภาพประสิทธิผล productivity ของงานแทน
0: จะเห็นเลย

0: เวลาเขาสัมภาษณ์หรือเวลาเขาคุยมีวาทะต่อกันหรือการพูดคุยกันเนี่ยโอ้โหจะฉีกความคิดเลยลองไปหาดูในเว็บไซต์หรือใน
1: YouTube
0: ใน YouTube เนี่ยมันมีหมดแล้วนะก็ต้องไปเติมนะครับที
2: น
0: ี้อีกคำถามนึงนะก็คือจะเป็นลักษณะของรูปแบบของผู้นำเนี่ยรูปแบบของผู้นำเนี่ยจริงๆแล้วมันควรจะมีรูปแบบแบบไหนบ้างนะครับอย่างแรกเลยเมื่อกี้เราคุยไปแล้วว่าโอเคมันมีทั้งต้องเน้นคนด้วยต้องเน้นงานด้วยมันถึงจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเราต้องเข้าใจว่าเรามีทั้งผู้นำและมีทั้งผู้ตามนะครับอย่างแรกเลยที่เราอยากจะรู้ก็คือเอ๊ะแล้วผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคนที่รับฟังปัญหาของพนักงานใช่ไหมครับนะเพราะว่าพนักงานเนี่ยเขา
2: สัมผัสงานเขาทำงานเขารู้ปัญหาที่แท้จริง
0: แล้วเขาไม่มีแบบโอกาสที่จะก้าวเข้ามาสู่การมาพูดคุยกับผู้บริหารได้มากนักหรือผู้นำได้มากนักนะครับดังนั้นการเปิดโอกาสการเปิดการรับฟังเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีด้วยนะครับแล้วมีอะไรไหมครับจันบอมในเรื่องของลักษณะของ
1: ครับ
0: ลักษณะของ
1: ผู้นำอะไรเงี้ยสถานการณ์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับอาจจะมีเรื่องของความเอาใจใส่ความตระหนัก
2: ใช่ประมาณนั้นนะคะ
1: ลักษณะของผู้นำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่เราจะเห็นในปัจจุบันก็คือเรื่องของการดูแลเอาใจใส่ลูกน้องเพราะว่าณวันนี้เนี่ยต้องยอมรับนิดนึงว่าพนักงานแต่ละคนค่อนข้างเครียด
0: ครับ
1: เครียดจากภาวะเศรษฐกิจก็ดีเครียดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปก็ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำที่รู้จักเอาใจใส่ถามสารทุกข์สุขดิบกลุ่มนั้นเนี่ยก็จะได้ใจลูกน้องด้วยแล้วคราวนี้เมื่อเกิดเขาเรียกว่าซื้อใจซึ่งกันและกันได้เนี่ยการที่จะไหว้วานหร
2: ือ
1: ควบคุมกำกับงานอะไรต่างๆเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้คือลักษณะอย่างหนึ่ง
2: เพราะว่าวันก่อนไปอ่านข่าวค่ะอ่านพันทิปนะคะก็มีคนมาโพสต์ในเรื่องของว่าเขาทำงานอยู่ในธนาคารแห่งหนึ่งนะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมีการเอาเทคโนโลยีมาใช้พอเอาเทคโนโลยีมาใช้ปุ๊บคนก็จะถูกเลิกจ้างถูกไหมคะพอคนถูกเลิกจ้างปุ๊บเนี่ยคนก็มีความเครียดใช่ไหมคะอาจจะยังไม่เลิกจ้างแต่ใช้วิธีการกดดันผู้นำกดดันต
1: ั้
2: งเป้าตั้งยอดไว้สูงๆเพื่อที่จะกดดันเพรสเชอร์อันนี้ก็แล้วลูกน้องก็จะมีความรู้สึกแบบว่าฉันไม่ไหวแล้วนะฉันทำไม่ได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะลาออกลักษณะนี้ก็ผู้นำก็จะรู้สึกแบบแบบแทนที่จะคุยกับลูกน้องนะเพื่อที่จะช่วยกันเคลียร์ปัญหาเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระซึ่งกันและกันแต่ใช้วิธีกดดันลักษณะนี้ก็ขาดความเอาใจใส่ไปนิดนึง
0: ใช่คือเวลาทำงานเนี่ยเราจะมองมุ่งเน้นแต่ว่าผู้นำจะมุ่งเน้นแต่ว่าการทำงานเนี่ยต้องให้มันอยู่รอดได้นะต
2: ้
0: องได้กำไรนะ
1: ครับ
0: พอแบบได้มันลดลงทำให้รู้สึกว่าองค์กรเนี่ยรู้สึกจะต้องลดค่าใช้จ่ายเนี่ยก็ไปคิดอย่างเดียวเลยว่าจะตัดค่าใช้จ่ายแต่มันมีวิธีอื่นอีกใช่ไหมคือเฮ้ยกูต้องสร้างงานให้กับพนักงาน
2: อ
0: ่ะคือไม่ใช่ว่าเอาเขาออกหรือลดภาระงานเขาไปคุณจะทำยังไงก็ได้ให้มีงานเพิ่มเติ
2: ม
0: นะครับ
1: ครับ
0: นะก็คืออย่างเช่นเป็นอาจารย์เนี้ยสมมุติว่าเอ้ยภาระของนักศึกษามันน้อยลงทำไงดี
2: อ
0: ่ะก็ยังมีงานอื่นที่ในลักษณะอาจารย์เขาไปต้องไปช่วยได้เช่นวิจัย
2: งานวิจัยงานเขียนตำราลักษณะนี้บริการวิชาการเรามีก็เป็นงานเสริมของพวกเราถ้าเกิดว่านักศึกษาเราลดลงนะคะ
1: ส่วนในภาคธุรกิจเนี่ยเขาก็มีวิธีการบริหารอย่างนี้เหมือนกันนะอาจารย
2: ์
1: ในภาคธุรกิจเนี่ยณวันนี้เนี่ยระบบโรบอทเนาะระบบ AI มันเข้ามาเพราะฉะนั้นงานที่เป็นรูทีนจ็อบเนี่ยก็ต้องให้กลุ่มนี้เขาทำงานไปเครื่องจักรแต่ไอ้กลุ่มที่ต้องใช้ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทักษะเชิงคิดวิเคราะห์เนี่ยตรงนี้มนุษย์ทำได้เท่านั้นในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยไปผลักดันเนาะงานพวกนี้นะฮะกลุ่มงานที่เป็นคนเนี่ยนะที่เคยทำในกลุ่มนี้เนี่ยให้ไปศึกษาเพิ่มเติ
2: ม
1: มีทักษะความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ไปทำงานใหม
2: ่
1: ๆที่เหมาะสมกับที่มนุษย์ควรทำ
2: ใช่
1: นะครับเพราะงั้นรับรองว่ายังไงก็ไม่ตกงานถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง
2: ต้องมีการปรับตัว
1: ใช่
0: ครับก็เมื่อกี้น่าสนใจมากเลยคือพอไอ้ดิจิตอลหรือว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีมันเข้ามาใหม
1: ่ครับ
0: ในลักษณะของลักษณะของการทำงานของคนไม่ว่าจะเป็นผู้นำเองก็ตามก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่เรื่องของดิจิตอลหรือว่าเทคโนโลยีเนี่ยทำแล้วทำได้ดีนะส่วนคนก็จะมีบางอย่างที่ทำได้ดีกว่านะครับอย่างสมมุติว่าเราบอกว่าจะไปคำนวณแข่งกันไปประมวลผลแข่งกันก
2: ับยังไง
0: ต้องยอมสู้ไม่ได้หรอกเครื่องคิดเลขเรากดปุ๊บกดคูณเข้าไปเงี้ยเราไปคูณแข่งกับเครื่องคิดเลขยังไม่ได้เลย
2: แค่กดเนี่ยไอ้เจ้า คอมมันคิดเสร็จแล้วลักษณะนี้
0: ทีนี้ตัวของเราเองก็ต้องยกระดับขึ้นไปด้วยใช่ไหมครับ

0: ในการที่เราจะเป็นลักษณะของคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยก็จะยกระบบขึ้นไปว่าถ้าเป็นลักษณะของดิจิตอลเนี่ยผู้นำควรจะเป็นแบบไหนมันก็เกิดคำถามขึ้นมา
1: ใช่
0: นะอ้าวแล้วเมื่อมีดิจิตอลเข้ามาใหม่เนี่ยผู้นำจะต้องเป็นยังไงนะรูปแบบของมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: นะคะ
0: นะ
1: ก็ผู้นำก็ควรที่จะไหมคะปรับตัวเนาะ
0: หนึ่งเลยใช่หนึ่งเลยคือ
1: ต้อง
0: ปรับตัว
1: คือไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือผู้นำเมื่อโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนตามโลกตามแต่ที่เราไม่เปลี่ยนมันก็จะสูญพันธุ์เหมือนไดโนเสาร์นะคะผู้นำก็ต้องรู้จักที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปการเมืองที่เปลี่ยนไปนะคะในขณะเดียวกันก็ต้องกระตุ้นแล้วก็จูงใจผู้ตามด้วยนะคะให้ปรับตัวไปพร้อมๆด้วยกันนะคะไม่ใช่ว่าเราปรับเพียงฝ่ายเดียว
0: ครับผมนะก็แสดงว่ามันลักษณะในการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือผู้นำเนี่ยก็คือต้องมีความพร้อมแล้วก็ต้องกระตุ้นให้กับผู้ตามด้วยว่าคุณต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงนะไม่ใช่ว่าพอเรื่องการเปลี่ยนแปลงมาปุ๊บผมบอกยังไม่พร้อมขอเตรียมตัวก่อน
1: มันต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
0: ใช่ไหมต้องบอกเลยแล้วเราก็ต้องบอกให้เขาทราบเลยว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงนะแล้วเขาต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนไปอยู่ตลอดเวลานะครับเท่าที่ไปคุยเนี่ยทุกองค์กรเป็นแบบนี้หมดพนักงานพร้อมเข้าใจหมดนะครับ
1: ขอให้บอก
0: นะครับอันที่สองเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยบอกว่าเอ้ยมันต้องมีแรงกระตุ้นนะแรงจูงใจนะแรงจูงใจปัจจุบันไม่เหมือนแรงจูงใจในอดีต
2: เออเป็นยังไงจ้ะ
0: นะเพราะว่าแรงจูงใจในปัจจุในอดีตเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงเวลาในการทำงานเนี่ยเราเริ่มทำงาน8โมงเป้งนะออกจากที่ทำงานไปกินข้าวคือเที่ยงเป้งกลับมาบ่ายโมงเป้งเริ่มทำงานใหม่5โมงเย็นเลิกเป้งกลับบ้านนะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของรูปแบบการดำเนินชีวิตใช่ไหมครับ
2: มันเปลี่ยนไปโลกสมัยนี้มันเป็นอะไรนะอาจารย์ก็เรียกว่า
1: ย่อโลก
2: ย่อโลกระหว่างงานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวให้มาอยู่รวมกัน
1: ด้วยกันนะคะงานคืองานก็คือชีวิตเราชีวิตเราก็คืองานนะรวมกันเข้ามาด้วยกันนะคะ
2: พออาจารย์พูดอย่างนี้ปุ๊บนึกภาพออกเลยเพราะว่าชีวิตพวกเราเนี่ยที่เป็นอาจารย์กันเองเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาที่แบบเป็นฟิกไทม์เท่าไหร่เนาะเราก็จะทำงานไปด้วยและบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้เวลาส่วนตัวในช่วงเวลางานนิดนึงหย
1: ิ
2: บสมาร์ทโฟนขึ้นมาเช็คดูลงดูไลน
1: ์
2: เป
1: ิ
2: ดกล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ดูซิว่าที่บ้านเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะพูดคุยกับเพื่อนต่างๆแล้วก็กลับมาทำงานเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ทำให้ชีวิตเราดำเนินชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับค่ะแล้วงานก็ไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่ทำงานล่ะทำงานที่บ้านได้
2: ใช่ๆน
1: ี
2: ่เทรนนี้ดังมาก
1: สามารถคอนเฟอเรนซ์ร่วมกันได้โดยที่ต่างคนต่างอยู่บ้านของตัวเองเวลากันมา
0: เดี๋ยวเราจะมาออนแอร์ผ่านกันคนที
1: ่ใช่ลักษณะนั้นนะคะมันมีนะคะตอนนี้นักขณะเรียนนะคะเขายังให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่เรียกว่า Microsoft Teams นะคะไอ้เจ้าตัว Microsoft Teams เนี่ยมันสามารถที่จะสอนผ่านสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ก็ประชุมผ่านสิ่งเหล่านี้ได้โดยที่มันเป็นแอปฟรีอะค่ะเราไม่ต้องเสียสตังค์ด้วยรู้สึกแบบมันเวิร์กมากสำหรับตัวนี้นะคะ
0: แล้วนั้นก็พอเปลี่ยนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคนรุ่นใหม่อะมันเปลี่ยนเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนเจนในระบบของการที่เราจะเดินทางมาทำงานเปลี่ยนรูปแบบของแรงจูงใจในระบบการทำงานแล้วเนี่ยมันก็เลยผู้บริหารหรือผู้นำเนี่ยก็เลยต้องมองแล้วต้องเข้าใจด้วยเพราะว่าผู้บริหารส่วนใหญ่หรือผู้นำส่วนใหญ่เนี่ยยังติดอยู่ในภาพเดิมๆว่าเราควรจะทำงานแบบนี้การทำงานก็ควรจะเข้ามาตรงเวลาควรจะใส่เสื้อชุดแบบนั้นแบบนี
2: ้
0: ซึ่งมันขัดกับรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนรุ่นใหม่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกว่าไม่อยากจะอยู
1: ่
0: นะดังนั้นตัวนี้ก็จะเป็นแรงจูงใจตัวหนึ่งที่มันทำให้เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการแต่งกายเนี่ย
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากเลยเพราะว่าเคยเจอ
1: เป็นประเด็นนะคะ
0: คือมาปุ๊บเนี่ยบอกเฮ้เรามียูนิฟอร์มต้องใส่แบบนี้แบบนี้กับการเป็นว่าพนักงานที่เข้ามาใหม่ที่เป็นผู้หญิงก็จะบอกว่า
1: ไม่ชอบ
0: แล้วทำยังไงเด็กรุ่นใหม
1: ่
0: ออกเลยไม่ใช่ไม่มาเอาออกเลย
1: ไม่มานี่คือมีน้อยไป
0: เพราะว่าฉันแต่งชุดแบบนี้มาจะให้ฉันแต่งชุดแบบนี้ได้ยังไงไม่ควรจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
1: นะ
0: เป็นการบังคับ
1: พูดถึงแรงจูงใจบางครั้งแรงจูงใจเนี่ยมันก็ต้องตอบสนองความต้องการของเราด้วยถ้าแรงจูงใจไม่ตรงกับความต้องการของเราเรามันก็ไม่จูงใจใช่ค่ะอย่างของอาจารย์เนี่ยอาจารย์อาจจะเฮ้ยเราต้องการความสำเร็จเราต้องการความก้าวหน้าใช่ไหมคะสิ่งที่องค์การจะให้เราก็คือจะต้องเป็นสิ่งเหล่านี้
2: เป็นสิ่งเหล่านั้น
1: ใช่ค่ะบางคนอาจจะต้องการเฮ้ยความรู้มากๆนะคะก็อาจจะแรงจูงใจก็อาจจะส่งไปอบรมแทนบางคนอาจจะอยู่ในรูปของตัวเงินเพราะฉะนั้นแรงจูงใจมันต้องสอดคล้องกับความต้องการของผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชา
0: สอดคล้องกับแจ็คหม่าที่บอกว่าเราต้องเน้นในเรื่องของ soft skill ที่มากขึ้นนะครับด
1: ัง
0: นั้นในตัว soft skill เราจะได้รู้ว่าอ๋อแทนที่ว่าจะมุ่งเน้นแต่ผลอย่างเดียวมันก็ต้องมุ่งเน้นในความรู้สึกคน นะว่าคนต้องเป็นยังไงใช่ไหมครับเหมือนกับสตาร์ทอัพที่เกิดขึ้นมาบอกเฮ้ยสตาร์ทอัพฉันเกิดมาแบบนี้รับคนเหมือนกันแต่ต้องมีลักษณะของพฤติกรรมที่ตรงกับลักษณะสตาร์ทอัพเหมือนกันคุณเป็นคนแบบนี้เหมือนกันนะธุรกิจเราทำแบบนี้คุณมีแนวคิดเหมือนกันใช่ไหมถ้ามีเหมือนกันมาอยู่ด้วยกันเลยแล้วจะอยู่ได้ยาว
1: เอาคนประเภทเดียวกันมาไว้ที่เดียวกันแล้วก็จะอยู่กันยาวขึ้น
0: ครับอีกอันนึงที่น่าจะพูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการมองภาพของธุรกิจที่ดีหรือว่าสามารถสำเร็จในอนาคตได้อันนี้ก็น่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่ผู้นำควรจะ
1: ม
0: ีนะครับก็ตั้งแต่การมองว่าองค์กรเนี่ยสามารถดำเนินการด้วยวิธีไหนรูปแบบการทำเงินงานยังไงมีความสำเร็จแบบไหนเนี่ยก็ต้องเป็นไปได้
1: ก็คือมองภาพในอนาคตใช่ไหมคะเอาอะไรมาใช้ได้เอาอะไรมาช่วยได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้มากน้อยแค่ไหนลักษณะนี้มองภาพ
0: เพราะว่าตัวนี้จะเป็นสกิลในการเวลาเราเกิดการเปลี่ยนแปลงครับแล้วเราจะบอกว่าองค์กรเราจะเปลี่ยนไปรูปแบบไหนผู้นำจะได้อธิบายได้ว่าภาพมันเป็นยังไงนะครับภาพในอนาคตมันจะเป็นยังไงเกิดผลประโยชน์ดีๆหรือเกิดผลกระทบต่อพนักงานมันมีอะไรบ้างเขาจะได้เข้าใจจะได้เห็นภาพก่อนจะได้จินตนาการออกนะครับอีกกลุ่มนึงคือในลักษณะของการมุ่งมั่นในการพัฒนาหรือเติบโต
1: ให้องค์การโตไปในข
0: ้
1: างหน้า
0: ใช่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวต่อไปในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าคุณอยากให้องค์การอยู่ไหนอยู่เท่าเดิมพอ
1: เพราะฉะนั้นมันจะไปสะท้อน
2: อันนี้ไม่น่าจะใช่ผู้นำที่ดีไม่น่าจะเป็นผู้นำที่ดีอะไร
1: จริงๆไอ้ตัวนี้มันจะไปสะท้อนที่วิสัยทัศน์เน
0: า
1: ะเพราะวิสัยทัศน์มันจะบอกว่าอีก5ปี10ปีเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะเป็นอะไร
0: ฉันอยากเป็นมหาวิทยาลัยที่
1: ชั้นนำของโลก
0: ในเร
1: ื่องของการศึกษาอะไรนะการเรียนทางไกลลักษณะนี
0: ้นะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่มองในอนาคตแล้วเราจะมุ่งมั่นในการเติบโตยังไงนะครับในการเติบโตเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบนะครับที่เราจะผลักดันนะแล้วทำให้เกิดแรงผลักและดึงคนที่อยู่ข้างหลังเนี่ยมาทำงานด้วยกันได
1: ้
0: นะครับไม่งั้นเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะทำเหมือนกับเวลาเราตั้งเป้าหมายถ้าเราเรียนทฤษฎีแรงจูงใจเรื่องของการตั้งเป้าหมายถ้าเป็นนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเวลาเราตั้งเป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่ตั้งเป้าหมายสุดโต่ง
1: ว่าค่อย
0: คืออาจจะตั้งเป็นค่อยเป็นค่อยไปก็ได้ครับหรือพอสุดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาขึ้นนี้คือง
1: ั้น
0: ผมอยากจะได้5ลำดับของเป็นอันดับโลกพอติดห้ามดับปุ๊บจบแล้วบรรลุเป้าหมายในชีวิต
1: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้ว ทุกอย่างมันจะลดลงมาทันทีนะถูกไหมแต่จริงพอทำไปเสร็จปุ๊บอย่างโรเจอร์เฟเดอรัลหรือราฟาเอลนาดาลเนี่ยพอเขาเป็นอันดับหนึ่งของโลกปุ๊บสถิติที่เขาจะทำต่อไปคือ
1: ทำลายสถิติ
0: ตัวเอง
1: ก็คือต้องพัฒนาตัวเองไปตลอดนะคะ
0: ก็ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับพวกระดับแล้วก็รูปแบบนะครับก็เราก็น่าจะได้ประเด็นนะครับที่สมควรแล้วนะครับ
3: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: อยู่ที่ไหนก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.
5: เรียนอยู่ที่บ้านก็สะดวกดีเจ้า
6: สามารถทำงานด้วยเรียนไปด้วยได้ครับ
7: เรียนที่มสท.และเรียนที่อื่นด้วยค่ะ
8: เอกสารการสอนส่งถึงบ้านเลยค่ะ
9: อ่านจากเอกสารการสอนฟังรายการวิทยุดูรายการโทรทัศน์และศึกษาจากสื่ออิเล็กทรอนิกส
10: ์มสท.มีบริการสอนเสริมให้ด้วยค่ะ
11: ลงทะเบียนทางไปรษณีย์ทางธนาคารทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตสะดวกมากค่ะ
12: มีศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศค่ะ
13: สามารถเข้าสอบได้ทุกสนามสอบทั่วประเทศครับ
14: ถึงจะแก่จะเท่าก็เฮียนมสท.ได้นะเจ้า
4: ทั้งหมดนี้ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
15: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
16: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
17: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าก ว่า4ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์กรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยาก สำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
18: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนขั้นตอนการดำเนินการเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตทราบหรือไม่ว่าเมื่อผู้บริจาคดวงตาเสียชีวิตแล้วญาติผู้เสียชีวิตสามารถโทรติดต่อศูนย์ดวงตาสภากาชาดไทยได้ที่เบอร์0819025938หรือ0818364927ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นเจ้าหน้าที่ศูนย์ดวงตาจะสอบถามถึงสาเหตุและระยะเวลาการเสียชีวิตจะต้องไม่เกิน6ชั่วโมงก่อนการเก็บดวงตาหลังจากญาติเซ็นยินยอมบริจาคดวงตาแล้วเจ้าหน้าที่จึงจะสามารถเก็บดวงตาและตัวอย่างเลือดของผู้บริจาคได้โดยเลือดที่เก็บมานั้นจะนำไปตรวจหาโรคติดต่อหากไม่พบโรคติดต่อก็จะนำส่งให้แพทย์ใช้เปลี่ยนกระจกตาให้แก่ผู้ป่วยตามลำดับการจองดวงตาต่อไป
19: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
0: ที่คุยกันในเรื่องของภาวะผู้นำนะครับทีนี้มันก็จะมีลักษณะของภาวะผู้นำที่แบ่งเป็น2ส่วนสำคัญก็คือภาวะผู้นำที่เน้นคนกับภาวะผู้นำที่เน้นงานแล้วก็เราก็ได้พูดเปลยไปแล้วว่าใน2อันเนี้ยมันมีลักษณะในการที่เราทำงานเนี่ยมันต่างกันเลยก็จะมีกลุ่มของผู้ที่เป็นนักทฤษฎีเขาจะมองว่าเอ๊ะแล้วอันไหนดีกว่ากันนะว่าไอ้เน้นคนดีหรือเน้นงานดีกว่ากันมันมาจากไหนดีนะครับก็เลยมองเป็นว่าเอ๊ะเรามาศึกษาดิว่าสองอันนี้มันมีอะไรบ้างก็เลยตั้งสถานการณ์ขึ้นมา
1: คือ
0: นะครับ
1: คือจริงๆแล้วนะคะเขาจะบอกเลยว่าผู้นำอะค่ะไม่สามารถระบุได้ว่าผู้นำแบบไหนที่ดีที่สุด มันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้น
2: สถานการณ์บริบท
1: รอบ
2: องค์การต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้น
1: ใช่ค่ะแล้วผู้นำก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสถานการณ
2: ์
1: แล้วก็ใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อะค่ะปรับเพื่อที่จะให้มันประสบความสำเร็จนะคะโดยที่เราอาจจะดูว่าผู้ตามของเราขณะนี้เป็นอย่างไรสถานการณ์แบบนี้เราต้องปรับตัวเองอย่างไรเนี่ยเขาก็คือจะเป็นเกี่ยวกับทฤษฎีของ
0: ภา
1: วะผู้นำ
0: เชิงสถานการณ์เน
1: า
0: ะก็จะมาจากปัจจัยที่เราศึกษาว่าจะมีอะไรเป็นผลกระทบบ้างนะครับก็ตั้งแต่ลักษณะขององค์กรเองลักษณะของผู้ตามเองหรือพนักงานเองว่าเป็นยังไงมันก็จะมีนักทฤษฎีสำคัญอยู่อย่างเช่นจะมีของฟิตเลอร
1: ์ใช่ฟิตเลอร์
0: นะฟิตเลอร์เนี่ยเขาแบ่งสถานการณ์ออกเป็น8สถานการณ์นะครับในตัว8สถานการณ์เนี่ยจะแบ่งในลักษณะของความต่างของสถานการณ์เนี่ยจะมีอยู่3กลุ่มควบคุมในสถานการณ์นั้น
1: 3กลุ่มควบคุม
0: นึกออกไหมก็คือจะมีเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับสมาชิ
2: ก
0: สัมพันธ์มากสัมพันธ์ต่ำอะไรสัมพันธ์สูงสัมพันธ์ต่ำนะในเรื่องของโครงสร้างว่าโครงสร้างเนี่ยมันมีความเข้มแข็งกับโครงสร้างไม่แน่นอนอะไรเงี้ยหรือว่าจะเป็นลักษณะของอำนาจหน้าที่ที่มีอำนาจสูงกับต่ำนะครับแล้วก็สลับกันไป
1: น
0: ี่พอสลับกันไปเสร็จปุ๊บพอฟิลเลอร์ตีตารางปึ้งมาแล้วก็จับว่าศึกษาว่าผู้นำแบบไหนเหมาะกับสถานการณ์ไหนบ้างที่บอกเป็น8สถานการณ
1: ์
0: สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยภาพเนี่ยคือสีของผู้นำที่เป็นเชิงเขาจะวัดด้วยผู้นำที่เป็นผู้นำที่เน้นงานกับผู้นำที่เน้นคน
1: เน้นความสัมพันธ์ใช่ไหมใช่ค่ะสุดท้ายเขาก็จะแบ่งตามนี้
0: ทีนี้พอหยอดไปปุ๊บเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าตัวของผู้นำเน้นคนกับเน้นงานเนี่ยรวมไปรวมมาคือสถานการณ์ทุกสถานการณ์รวมกันแล้วเท่ากันเลยดังนั้นสรุปอะไรได้ว่าก็คือเขาสรุปได้ว่าในตัวผู้นำที่เน้นคนกับเน้นงานเนี่ยสำคัญเหมือนกัน
1: เท่ากัน
0: แต่มันอยู่ที่สถานการณ์ไหนเนี่ยเราจะเอามาใช้ใช่ไห
1: มขึ้นอยู่กับตัวนั้นนะคะซึ่งจริงๆแล้ว ฟิตเลอร์เขาก็จะบอกอีกว่าการที่เราแบ่งแบบมุ่งความสัมพันธ์กับมุ่งงานเนี่ยนะคะมันจะประสบผลสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับการควบคุมสถานการณ์ซึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วบางส่วนว่าการที่เราจะควบคุมสถานการณ์ได้นั้นที่อาจารย์บอมบอกว่าความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำกับผู้ตามต้องดีใช่ไหมคะถ้าผู้นำกับผู้ตามเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีผู้ตามก็
2: คอยตาม
1: ได้ง่ายนะคะแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยอำนาจหน้าที่ของผู้นำอะค่ะที่อยู่ในตำแหน่งมีอำนาจจริงๆหรือเปล่าใช่ไหมบางคนอยู่ในตำแหน่งแต่ไม่สามารถให้คุณละโทษได้เลย
2: คือถ้าไม่ให้คุณที่เด็ดขาดหรือให้โทษเด็ดขาดเนี่ยลูกน้องก็ไม่ศรัทธาเหมือนกันนะ
1: ใช่
2: เพราะว่าบางครั้งเนี่ย

0: ่อนข้างที่จะเกเรนะฮะ
1: ก็ไม่ตัดสินใจอีก
0: ไม่ลงโทษด้วยไม่กล้าที่จะไปตำหนิเพราะฉะนั้นคนหมู่มากก็เห็นหัวหน้าแบบนี้ปุ๊บก็รู้สึกหมดศรัทธา
1: ก็คือควบคุมไม่ได้
0: ใช
1: ่นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะมุ่งความสัมพันธ์หรือมุ่งงานเนี่ยมันต้องดูสถานการณ์
0: ดูสถานการณ
1: ์ดูซึ่งสถานการณ์นั้นอันหนึ่งก็คืออำนาจหน้าที่ของผู้นำตามตำแหน่งนะคะและอีกอันหนึ่งที่เราขาดไม่ได้ก็คือ
2: ความสัมพันธ์ใช่ไหม
1: อีกอย่างก็คือโครงสร้างของงาน
0: โครงสร้าง
1: ใช่โครงสร้างของงานมันก็จะเป็นตัวชี้นำว่าเอ๊ะคนนี้ต้องฟังใครถูกไหม
2: ชัดเจนไม่ชัดเจน
1: ใช่ฉันขึ้นอยู่กับใครอ้าวฉันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเธอนี่ฉันจะฟังเธอทำไมควบคุมได้ไหมไม่ได้ลักษณะนี้นะคะ
2: ก็พอแบ่งไปเสร็จปุ๊บก็จะสถานการณ์ก็จะต่างกันทีนี้พอสถานการณ์ต่างกันไปเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นในลักษณะของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันต่ำมากเลยครับโครงสร้างดีโครงสร้างมีความเข้มแข็งมากเลยนะครับแล้วก็ในลักษณะของอำนาจหน้าที่มีอำนาจมากก็จะเน้นลักษณะของเน้นงานเนาะเป็นหลักใช่ไหมครับก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับทีนี้ก็จะมีอีกทฤษฎีหนึ่งนะครับที่น่าสนใจอีกนอกจากฟิตเลอร์เนี่ยก็จะเป็นทฤษฎีที่เขาดูปัจจัยที่เป็นตัวที่จะมาวัดผู้นำในสถานการณ์อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับเกิดจะมองเรื่องของความสำเร็จที่มันเกิดขึ้นนะครับเราเรียกว่าพาร์ทโกใช่ไหมทำยังไงให้มันไปถึงเป้าหมายได้เนี่ย
1: หรือภาษาไทยเรียกว่าทฤษฎีหนทางและเป้าหมายของเฮาส
2: ์นะคะ
1: อันนี้จะเป็นของเฮาส์แทนเมื่อกี้นี้ของฟิตเลอร
0: ์ของฟิตเลอร์
1: เขานี่จะเป็นของเฮาส์
2: ของเฮาส์เป็นไงบ้างครับอาจารย
1: ์เฮาส์เนี่ยเขาก็จะมีการกำหนดภาวะผู้นำเอาเป็น4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกเลยคือผู้นำแบบชี้นำเธอต้องทำอย่างนี้นะชี้ไปเลยค่ะเธอทำนี้นะส่งเมื่อนี้นะทำอย่างนี้นะชี้นำ
0: ชี้นำลูกน้องเธอทำแบบนี้แบบนั้น
1: ใช่นะคะกับแบบที่สองก็เป็นแบบอะไรคะ
2: สนับสนุน
1: สนับสนุนใช่ไหมคะแบบสนับสนุนนี่ก็คือคอยเป็นกองหลังพูดง่ายๆลูกน้องอยากได้อะไรเราก็คอย
2: ซัพพอร์ตเราสนับสนุนให้เขา
0: เสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำ
2: สวัสดิการหรือจะเป็นเรื่องของทรัพยากรที่คุณต้องการเราสนับสนุนให้หมดใช่ไหม
1: ใช่ลักษณะนั้นนะคะลักษณะตัวที่3ก็จะเป็นแบบมีส่วนร่วม
0: มีส่วนร่วมก็คือให้ลูกน้องเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำ
1: ถูกต้อง
0: กับหัวหน้าด้วย
1: ถูกต้องอ
0: ย่างนี้ก็ดีนะปัจจุบันเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือเน้นความสำเร็จ
0: ในความสำเร็จ
2: ก็จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาว่าในกลุ่มของผู้นำมันมีแต่ละสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยในส่วนความสำเร็จดูแล้วน่าจะเป็นส่วนที่แบบดูแล้วมันต้องดูว่ามันต้องเข้มแข็งเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: นะว่าจะทำไงให้มุ่งถึงเป้าหมายให้ได้อะไรเงี้ย
1: ถูกนะคะก็คือว่าเป็นการทำงานที่ท้าทายนะคะเพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานให้บรรลุผลตามที่เราได้วางเอาไว้ลักษณะนี
2: ้ก็คือเป็นหนทางที่จะไปทำให้ถึงเป้าหมายที่ผู้นำนั้นวางไว้นะครับก็จะสรุปว่าประกอบด้วย4ด้านหลักๆก็คือชี้นำน
1: ะ
2: สนับสนุนส่วนร่วมนะครับแล้วก็เน้นความสำเร็จเป็นหลักนะเป็นหลัก
1: โอเคค่ะ
2: แล้วก็อีกกลุ่มทฤษฎีนะครับของทางเฮาส์เองเนี่ยที่เขาบอกว่ามันจะมีปัจจัยที่มันเป็นปัจจัยที่แวดล้อมในกลุ่ม4กลุ่มนี้ด้วยมันจะมีลักษณะของขอบเขตในการควบคุ
1: ม
2: นะว่ามีขอบเขตประมาณไหนมีความสามารถในการรับรู้ต่างๆหรือความต้องการในความสำเร็จของผู้นำเองนะครับว่าเขามีความต้องการมากมายและประสบการณ
1: ์
2: นะครับตัวนี้ก็จะทำให้พฤติกรรมของผู้นำเนี่ยจะเลือกหนทางของเขาเองว่าเขาจะเป็นผู้นำแบบไหนได้นะครับ
1: ลักษณะนี้ก็คือเป็นปัจจัยตามสถานการณ
2: ์ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ตามสถานการณ
2: ์ทีนี้จะมีอีกผู้นำของสถานการณ์ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งครับนะก็จะเป็นของเฮอร์เซย์แอนด์บรันชาร์ดนะครับ
1: อ่านว่าเฮอร์ซี
2: ่นะเฮอร์ซี่ก็ได้หรือเฮอร์เช่ก็ได้ครับนะเหมือนช็อกโกแลต
0: ช็อกโกแลต
1: เฮอร์เช่
0: ถ
1: ึ
0: งเรื่องนั้นก็ด
1: ีอร่อยเลยนะคะหิวด้วยยังไม่ได้กินข้าว
2: ทีนี้ของเฮอร์เซย์แอนด์บรันชาร์ดเนี่ยเขามองผู้นำเนี่ยแบ่งออกเป็น10ประเภทเหมือนกันแต่เขามองตัวตามเนี่ยต่างกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่ค่ะ
2: ก็คือจะพิจารณาจากลักษณะของผู้ตามเป็นหลัก
1: ใช่ค่ะคือเขาบอกเลยว่าทฤษฎีของเฮอร์ซี่และแบนชัดเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าไม่มีสไตล์ผู้นำคนไหนที่ดีที่สุด
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นก็คือจะเน้นที่ผู้ตามเป็นหลัก
0: ผู้ตามเป็นหลัก
1: ใช่ว่าผู้นำเนี่ยควรเจอผู้ตามแบบนี้เนี่ยควรที่จะทำอย่างไรนะคะ
0: เป็นยังไงบ้างอาจารย์
2: จะมีผู้ตามอยู่2แบบที่ของเขากำหนดไว้ก็คือผู้ตามที่มีศักยภาพ
0: เก่งอ่ะพูดง่าย
2: แล้วก็อยากมีส่วนร่วมหรือไม่มีส่วนร่วมเนี่ยจะมีเนี่ยแบ่งเป็นสูงก็ต่ำเนี้ยมีความสามารถไหมหรือไม่มีมีเป็นอยากจะมีส่วนร่วมไหมหรือไม่มี
0: ไ
2: ม่อ
0: ยากม
2: ีไม่อยากมีก็ผู้ตามไอ้ผู้นำก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงที่เราจะต้องเลือกว่าจะเป็นแบบไหน4แบบมีอะไรบ้างครับ

0: 10แบบก็แน่นอนสั่งค่ะสั่งอีกแล้วอยากได้อะไรก็สั่งค่ะ
1: หัวหน้าสั่งลูกน้องจะเหมาะกับลูกน้องที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรเงี้ยไม่ค่อยเก่งอะไรเงี้ย
0: แล้วก็ไม่อยากทำด้วย
1: ไม่ค่อยอยากทำด้วย
0: ไม่เก่งแล้วก็ไม่อยากทำก็เลยต้องสั่ง
2: เหมาะมาก
3: สั่งเลย
1: ต้องสั่ง
0: ต้องสั่งไปเลยอะค
3: ่
0: ะ
3: ไม่งั้นมันก็ไม่อยากทำ
1: ไม่งั้นก็ไม่ทำ
0: ค่ะแล้วต่อไปก็คือต้องสอน
1: สอนนี่เป็นยังไงลูกน้องเป็นยังไงอาจารย
0: ์ลูกน้องเป็นยังไงลูกน้องอยากทำนะอยากมีส่วนร่วมแต่ทำไม่เป็น
1: คือแบบว่าหัวหน้าสั่งมาเลยจะให้ทำอะไรบอกแต่ว่าทำไม่เป็นช่วยสอนหนูหน่อย
0: ใช่คืออยากมีส่วนร่วมไง
3: แล้วเซลลิงไอเดียว่าคุณจะทำคำหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณไปทำเลยนะใช่ไหม
1: ง่ายๆคือเต็มใจที่จะให้ความร่วมมือเต็มที่แหละ
0: แต่ฉันทำไม่เป็นช่วยสอนฉันด้วย
3: อะไรประมาณนั้นเป็นพวกกลุ่มพนักงานใหม่ๆที่เข้ามาเนี่ยเขาอยากจะทำนะแต่ว่าไม่รู้ทำยังไงอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นลักษณะของมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยนะครับกลุ่มที่สามนะครับ
0: ทำงานร่วมกัน
1: เป็นยังไงอาจารย์
0: ทำงานร่วมกันคือพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเนี่ยมีความสามารถมีความรู้ความสามารถ
1: ระดับนึงนะความรู้ความสามารถ
0: เพราะว่าเขาก็จะแสดงความคิดเห็นอะไรอย่างเงี้ยร่วมกับเราได
3: ้อันนี้คืออยากคือเขาก็เก่งด้วยอ่ะแล้วก็เขาก็อยากจะมีส่วนร่วมด้วยเราก็เลยให้ทำงานร่วมกันมาช่วยทำได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะร่วมกันทำงานนะครับผู้นำนี้ก็คือใช้วิธีการเปิดโอกาสเปิดนะครับเปิดโอกาสให้พนักงานที่มาทำงานร่วมกัน
1: ผมก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะอาจารย
0: ์
1: คือเคยไปทำงานหลายบริษัทแล้วไปเจอลูกน้องที่ค่อนข้างอายุมากก็คือเรียกง่ายว่าทำงานมาหลายปีแล้วเราก็เป็นแบบหัวหน้าเด็กหนุ่มนะเข้าไปปุ๊บพวกนี้เขาจะมองเรานะว่าเด็กหนุ่มคนนี้มันไม่น่าจะมีความรู้ความสามารถอะไรมาอยู่หน้าฉันได้ยังไงเพราะงั้นผมก็เนี่ยก็ได้ทฤษฎีเนี่ยได้แนวคิดพวกนี้แหละครับไปลองปรับใช้ก็คือเฮ้ยพี่ทำงานกี่ปีแล้ว5ปี10ปีแล้วงั้นพี่มาช่วยวางแผนระบบโครงการร่วมผมได้ไหมพอเราเปิดโอกาสให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการวางแผนเนี่ยเขาเปิดใจ
0: เริ่มยอมรับเรา
1: เพราะว่าเราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน
0: อ
1: ันนี้แนวคิดของเซเบนชาร์ดเนี่ยเยี่ยมมากเลย
0: เยี่ยมมากเลยใช่ไหมเอาไปใช้จริง
1: เอาไปใช้ได้จริงเลย
3: เพราะว่าที่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะไม่มีความสามารถนะครับก็คือทุกคนเนี่ยจริงมีความสามารถแต่ว่าเราจะ
0: เปิดโอกาส
3: หาโอกาสอะไรให้เขาเนี่ยได้ลองทำบ้างเราจะมองว่าคนนี้ทำไม่ได้หรอกเพราะว่าเคยเห็นงานนี้แล้วทำไม่ดีหรอกแต่อีกงานนึงก็เลยไม่ให้แต่กลายเป็นว่าพอเราเปิดโอกาสให้จริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเขาทำงานได้ดีนะครับมันเป็นโอกาสที่เขาเราเปิดให้อย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยผมเนี่ยสอนเนี่ยบอกไม่ได้เลยบอกแม่ว่าสอนไม่ได
1: ้
3: นะทำงานเป็นนักเขาเรียกว่าเป็นนักวิชาการไม่มีทางไม่ชอบอ่านหนังสือเลยนะอยากจะทำเป็นนักธุรกิจคือไปคุยกันเราไปดีลงานทำงานแล้วทำได้นะแล้วพอเราทำงานก็ทำได้ดีด้วยแต่พอบอกว่ามันบางทีพอทำงานแล้วเบื่ออยากจะเปลี่ยนแนวแล้วบอกว่าเราทำไม่ได้หรอก
0: แต่
3: พอมีโอกาสนึงอ่ะ
0: ได้ลอง
3: ใช่ถูกต้องครับได้ลองได้ขึ้นเวทีเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าพอเราสอนไปแล้วเกิดชอบ
0: มากกว่าเดิม
3: ชอบมากกว่าสิ่งที่ทำก็เลยว่าลองเปลี่ยนเป็นนักวิชาการเป็นอาจารย์ดีไหมอะไรเงี้ยพอมาสอนปุ๊บก็รู้สึกว่าสอนได้นะจากคนที่ไม่ค่อยพูดกลายเป็นคนพูดมากซะงั้นมันเหมือนตอบโจทย์ชีวิตตัวเองว่าเป็นคนที่คนพูดมาก
0: ได้ระบาย
3: อะไรเงี้ย
0: ได้ระบายออกมา
1: ต้องเรียกว่าพูดแต่สิ่งที่มีสาระและมีประโยชน์ให้กับนักศึกษา
3: ไรสาระก็เยอะ
0: ไม่ขนาดนั้นค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยพนักงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาของเราเขาต้องการโอกาสเนาะ
1: ใช่ใช่อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นผู้นำเนี่ยก็ควรที่จะเปิดโอกาสให้เขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน
3: มันจะมีอันนึงที่ยังขาดไปเนาะก็คือจะไปอีกอันนึง
0: แบบหนึ
3: ่
0: ง
3: คืออะไรนะการมอบหมาย
1: มอบหมายเหมาะไงอาจารย์มอบหมายนี่เหมาะ
3: มอบหมายคือ
0: เขาเก่งนะ
3: แต่เขาไม่อยากทำ
0: เราก็เลยเอาแกไปทำซะแล้วก็ตั้งเป้าหมายให้เขาว่าเขาต้องทำให้เสร็จนะมอบหมายไปเลยแล้วก็บอกวัตถุประสงค์บอกวันเวลาว่าต้องการเมื่อไหร่แล้วก็ให้เขา
3: ต้องให้รับผิดชอบว่าเขาต้องรับผิดชอบงานอะไรไม่มันต่างกับอันแรกที่สั่งนะคืออันแรกนี่คือทำไม่ได้แล้วไม่อยากจะร่วมด้วยนะ
0: แต่อันนี้คือมีความสามารถ
3: แต่ไม่อยากทำ
0: ก็เลยเอาไปซะ
3: มอบหมายไป
0: มอบหมายงานให้เขารับผิดชอบอย่างเหมาะสม
3: จำเอาไว้ว่าถ้าเกิดคนไหนมีความสามารถแต่ไม่อยากทำงานนะเราก็มอบให้งานไปเลยนะอย่าบอกว่าเขาไม่ทำงานก็เลยปล่อยเขาไปไม่ต้องเขาไม่ทำงานแล้วให้เขาไปบ้างนะเหมือนคนที่แบบเราช่วยกันทำงานแล้วก็อยากมีส่วนร่วมแล้วก็ไปทำงานได้ดีก็กลายเป็นว่ารับภาระซะเยอะ
0: ใช่ค่ะเหมือนกับไปลงโทษเขาไหมใช่ไหมคนที่ทำงานดีทำงานเก่งมีความตั้งใจ
1: เอา
0: ไปอีกเอาไปอีก
1: เพราะคนอื่นเขาไม่อยากทำ
0: เหมือนกับว่าลงโทษ
1: นะใช่
3: น่าสงสารมากเลยนะกลายเป็นเรื่องแบบนั้นแทนนะครับ
0: ใช่กลายเป็นผิดวัตถุประสงค์ไป
3: ทีนี้ของในลักษณะของผู้นำที่แบบเชิงสถานการณ์เนี่ยโอเคเราก็เข้าใจแล้วสถานการณ์มันเปลี่ยนมาเยอะนะมันก็แต่ละสถาน

0: แต่ละสถานการณ์ก็จะมีผู้นำที่เหมาะสมแตกต่างกัน
1: ถูกต้อง
0: นะครับแต่ว่ามันจะมีลักษณะของสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยมันมีทฤษฎีใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเยอะแยะมากเลยอ่ะน
1: ะ
0: มีภาวะผู้นำที่อยู่ในสถานการณ์ใหม่ๆเนี่ยมันมี
1: อะไรบ
0: ้าง
1: ก็เท่าที่ทราบตอนนี้นะคะก็จะมีทฤษฎีภาวะผู้นำแบบแลกเปลี่ยน
0: แลกเปลี่ยน
1: แบบแลกเปลี่ยนที่เขาเรียกว่า
0: transaction
1: transaction
0: transaction leadership เป็นยังไงนะครับ
1: transaction leadership ก็คือเหมือนกับว่าแลกเปลี่ยนกัน
0: แลกเปลี่ยนกับลูกน้อง
1: แลกเปลี่ยนลูกน้องอยากได้อะไรอยากได้รางวัลเราอยากได้งานคุณทำงานมาสิฉันให้รางวัล
2: ใช่
1: ลักษณะนี้
0: เราจะเปลี่ยนนะถ้าเกิดคุณทำแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะให้ตำแหน่งนะคุณปัดตรงนี้ได้หรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเป็นการแลกเปลี่ยน
1: คล้ายๆกับมีแรงจูงใจที่เราพูดกันมาตั้งแต่เริ่มต้นเพียงแต่ว่าเขาเอาแรงจูงใจมาจับเป็นทฤษฎีถูกไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ล
0: ัก
1: ษณะนี้
2: เพราะว่าผู้นำแบบนี้หรือผู้นำแบบนี้เนี่ยต้องรู้นะว่าลูกน้องต้องการอะไรในช่วงเวลานั้น
1: ถูก
2: ลูกน้องต้องการกำลังใจลูกน้องต้องการเงินต้องการตำแหน่ง
1: ต้องการความสำเร็จ
2: ต้องการสำเร็จหรือเปล่าต้องรู้จักแล้วเราจะให้อะไรตอบเติมเข้าไปตอบแทนเข้าไป
1: แล้วแลกเปลี่ยนแล้วเราก็จะได้งานที่เราอยากได
0: ้
1: ลูกน้องก็คือวินวินทั้งคู่
0: ใช่ครับแล้วก็ในลักษณะของแลกเปลี่ยนเนี่ยคือเราไม่ใช้เวลาเป็นตัวจับนะครับคือเราจะเน้นเป้าก็คือเรามีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าเวลาเนี่ยที่แบบต้องเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เราจะมีช่วงในการต่อรองช่วงในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีระยะเวลาหนึ่งที่เขาได้ทำใจได้มีเวลาได้เขาได้ปรับตัวดังนั้นพวกนี้จะเหมาะสมกับลักษณะขององค์กรที่มีขนาดใหญ
1: ่
0: นะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าองค์กรขนาดใหญ่มันเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันไม่ได้
1: มันต้องค่อยๆ
0: นะมันก็ค่อยๆจูงใจทีละกลุ่มทีละกลุ่มทีละกลุ่มจนแต่ละคนโอเคยินดีที่จะเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของผู้นำที่เป็นลักษณะของแลกเปลี่ยนหรือ transaction นะครับอีกกลุ่มนึงที่ดังมากเลย
1: เคยได้ยินไหมคะหนัง transformation
2: เคยได้ยินแต่
0: transformer
1: อันนี้ก็เป็น trans เหมือนกัน
2: แต่เป็น leadership
1: ใช่เป็น transformation leadership
0: จริงๆคำเดียวกันก็บอกว่าคือการ transform คือมันเปลี่ยนจากสิ่งเดิมที่มันมีอยู
2: ่
0: ให้มันดีขึ้นแล้วก็แบบไม่เห็นหัวเห็นหางจากอันเดิมเลย
2: จากหน้ามือเป็นหลัง
0: มือเลยแต่ดีขึ้นนะในทางที่ดี
2: ทางที่ดีนะมันจะแย่ลงถึงจะแย่ลงนะชีวิตเน่าเลย
1: คราวนี้เนี่ยผู้นำที่จะทำให้เกิด transformation การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันขนาดนั้นน่ะก็ต้องมีบุคลิกต้องมีความเป็นผู้นำ
2: นะ
1: ต้องเก่งนะคะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ตามได
2: ้
1: อันนี้จึงจะเป็นไปตามทฤษฎีของ transformation
0: ใช่ของ Bass and Avario นะเวลาเขาบอกเนี่ยเขาบอกเลยว่าหนึ่งเลยคือเขาบอกว่าต้องเป็นแบบอย่างนะคือเหมือนเป็นโมเดลเลยอะว่าคนนี้พอไปปุ๊บเขาต้องไปด้วยนะเขาเรายินดีที่จะตามเขาไปนะอีกอันนึงคือเขาต้องสร้างเขาเรียกว่าแรงบันดาลใจได้ด้วยใช่ไหมคือ
1: สร้างแรงบันดา
0: ลใจถ้าไม่สร้างแรงบันดาลใจเขาก็จะไม่อยากจะตามใช่ไหมนี่จะไปแล้วไปเพื่ออะไรทำยังไงแล้วมายกระดับดีขึ้นยังไงบ้างอะไรเงี้ย
1: ก็เคยเห็นนะคะอย่างอะไรนะขายแบบเครือข่ายอะค่ะทีมขายเครือข่าย
2: ขายตรงนะ
1: ขายตรงเขาก็จะมีพวกแบบไดมอนด์แบบเป็นเพชรเป็นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีตำแหน่งถูกไหมคะเสร็จแล้วพอใครขึ้นตำแหน่งสูงได้เขาก็จะมาเล่าให้ฟังก็จะเป็นการสไปเรชั่นให้คนนะอยากที่จะเดินตาม
0: อันนี้ทางการตลาดเขาเรียกว่าบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกต
1: ์
0: ใช่ไหมคือสร้างโลกสวยให้เห็นก่อนแต่พอเห็นปุ๊บก็จะทำให้เกิดแรงบันดาลใจขึ้นมานะครับแต่ว่ามันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกที่ตรงกับความต้องการของคนคือคนตอนนี้มันมีปัญหาอยากจะได้เงินเยอะเศรษฐกิจไม่ดีดังนั้นเอ้ยเนี่ยผมทำงานมาปีนึงผมได้รถนะทำสามปีผมได้บ้านนะ
1: ลักษณะน
0: ี้อะไรประมาณนี้ทำไม่ยากหรอก
1: แล้วพวกนี้เขาก็จะชอบโชว์ในโซเชียลนะคะว่าเขาเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องทำงานเออแต่เขามีเวลาไปเที่ยวแล้วก็มีเงินไปเที่ยวด้วยเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยมีงานแต่ไม่มีเงินใช่ไหมมีเวลาแต่ไม่มีเงินกับมีเงินแต่ไม่มีเวลาเออแต่ถ้าเกิดทำลักษณะเนี่ยเขาจะโชว์เลยว่าเฮ้ยฉันมีทั้งเงินและเวลาที่จะไปเที่ยวแล้วก็ตอบสนองนี้ของฉันลักษณะนี
2: ้
0: ก็อันนี้ก็คือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจแต่ก็ยังมีอีกนะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่สองอย่างที่ทำให้คนเนี่ยสามารถอยากจะเดินตามเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงทางระบบได
1: ้
0: นะครับก็อย่างเช่นวิสัยทัศน์มันก็ต้องไกลมากแล้วก็สามารถอธิบายวิสัยทัศน์เป็นภาพได้ใช่ไหมคือไม่งั้นคนก็จะจินตนาการไม่ได้ว่าแล้วเมื่อเปลี่ยนไปแล้วมันจะเป็นยังไงนะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาจะได้ประโยชน์อะไรมันจะดีขึ้นอย่างไรนะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ทางผู้นำเนี่ยต้องมีนะครับในการ

0: เปลี่ยนแปลงหรือแปลงสภาพจากเดิม
1: จากหน้ามือเป็นหลังมือ
0: ใช่และอีกอันนึงคือเป็นลักษณะของผู้นำจะต้องมีบารมีในตัวด้วย
1: บารมี
2: บารมีมาจากคาแรคเตอร์ของเราจากลักษณะ
0: คาแรคเตอริสติกลีดเดอร์ชิพใช่ไหม
1: ที่เกิดจาก
0: นะมาจากสภาพ
1: แล้วก็สะท้อนออกมาเป็นออร่าพูดง่ายเป็นออร่าให้คนแบบเห็นว่า
2: เอ้ยง่ายว่าเวลาเราเจอคนบางคนทำไมคนนี้เขาดูภูมิฐานดูมีบารมีเวลาพูดเวลาอะไรรู้สึกคล้อยตามเขาไปเลย
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมอาจารย์อันนี้คือคาริสมาใช่ไหม
0: ใช่เป็นคาริสเมติกลีดเดอร์ชิพที่มันจะอยู่ภายในของตัวเองครับทีนี้ในตัวของคาริสเมติกเนี่ยมันบางคนมันไม่ได้มีนะใช่ไหม
1: มาสร้างได้ไหมคะ
0: ที่จริงเราต้องรู้ก่อนว่าไอ้บารมีเนี่ย มันไม่ใช่ว่าเป็นบารมีเพียงอย่างเดียวเช่นพูดปุ๊บมีน้ำเสียงเข้มแข็งเนี่ยเราก็บอกว่าอันนี้คือมีบารมีแล
2: ้
0: วแล้วคนอื่นไม่มีคือไม่มีไม่ใช่นะ
1: แล้วอย่างลาพรตัวเล็กๆนะคะจะมีบารมีได้ไหม
2: อาจารย์ก็ดูมีบารมีนะฮะ
0: อย่างเช่นอย่างพาวินเนี้ยเวลาไปไหนบอกว่าพาวินไม่ตลกดีไม่ได้บอกดูภูมิฐานแล้วน่าเชื่อนะแต่ว่าเป็นเรื่องของการพูดคุยเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความตลกกลายเป็นมีบารมีของคนอื่นช่วยได้ไหมขอร้องได้ไหมวะอะไรเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องค้นหาตัวเองว่าการมีบารมีของแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหน
1: อ๋อเขามีคำพูดหนึ่งเขาบอกว่าคนดีคนมักจะเข้ามาหาเราอาจจะก่อสร้างได้การสร้างบารมีอาจจะการสร้างความดีของเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นพอเราชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนอื่นก็จะเข้ามาหาเราอันนี้ถือว่าเป็นการสร้างบารมีได้ไหมคะ
0: ใช่แต่ความจริงเวลาคนแต่ละคนจะไม่รู้ตัวเองหรอกว่าเรามีบารมีตรงไหนต้องรู้จากสิ่งที่เขาพูดมาแล้วเราฟังเขามา
1: ฟังจากคนอื่น
0: ใช่อย่างผมอย่างสมมติว่าอาจารย์ก้อยอาจารย์ก้อยเวลาทำงานอาจารย์ก้อยไม่เต็มที่มากเลยอ่ะ
2: เสียสละทุ่มเท
0: ยอมรับเลยอ่ะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ไม่รู้ต
0: ั
1: ว
0: เนี่ยไม่รู้ตัวใช่ไหมแล้วก็บอกเฮ้ยเวลามีอะไรอาจารย์ก้อยบอกว่าทำนี้ให้หน่อยโอ้โหอาจารย์ก้อยมันทำให้กับทุกคนเลยอ่ะ
2: ใช่
0: เราไม่ทำให้อาจารย์ก้อยก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยคือหนึ่งอย่างแล้ว
1: อ๋ออันนี้คือบารมี
0: ใช่ที่เราสร้าง
1: ได้ความรู้ใหม่ขึ้นมา
2: อาจารย์กำลังเชื่อมโยงเลยเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ก็เรียกว่าอะไรนะคอยดูแลเนาะเพื่อนร่วมงานอย่างดีเลยเพราะงั้นเนี่ยในบางครั้งบางทีอาจารย์ขอความร่วมมืออะไรเนี่ยบางทีเราไม่ว่างจริงแต่เราก็เก่งใจ
0: เราก็อยาก
2: เลย
0: คือ
1: ลอย
0: อย่างอาจารย์บอมเนี่ยโอ้โหออกมาปุ๊บจะมีลักษณะที่เป็นออร่าอีกแบบนึง
1: ใช่
2: ด้านลบหรือเปล่า
1: ไม่อาจารย์บอมจะเป็นคนที่แบ
2: บ
1: พูดเก่งนะคะแล้วก็พูดน่าเชื่อถือนะเป็นคนที่พูดแล้วแบบจริงอ่ะเราเชื่อเลยอะค่ะในลักษณะในมุมมองก้อยนะ
0: เขาเรียกของความสามารถในการพูดให้คอยตาม
1: ใช่
2: นี่เราพูดด้านดีหมดเลยเนี่ย
0: ใช
2: ่ด้านร้ายมีไหมจ๊ะพูดด้านร้ายออกสื่อใช่ไหมครับ
1: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องเราเก็บไว้หลังบ้านค่ะด้านร้ายเราเก็บไว้หลังบ้าน
2: ในอดีตเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการยกตัวอย่างนะบารมีที่เกิดขึ้นจากบางทีการลงโทษแรงๆในพวกกลุ่มนาซีอะไรพวกนี้ฮิตเลอร์พวกนี้คนก็เกิดบางทีก็กลัวเน
1: า
2: ะ
1: เกิดความกลัวเป็นบารมีที่เกิดจากการสร้างให้คนกลัว
0: สรุปคืออาจารย์บอมเขาเป็นคนซาดิส
2: ไม่ใช่มันมีหลายแบบนะอาจารย์เรื่องของบารมีครับน่าสนใจ
0: เรื่องการมีบารมีนะครับทีนี้มันก็จะมีอีกหลายๆอย่างนะครับของที่จะมาประกอบเป็นผู้นำที่เป็นเชิงปฏิรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อกี้ที่เป็นบารมีในเรื่องของภาวะการของตัวของเราเองนะยังมีบารมีในลักษณะของกลุ่มงานด้วยความน่าจะถือว่าคุณจะทำแล้วมันเป็นไปได้จริงไหมทำให้เกิดความสำเร็จได้ไหมอะไรอย่างนี้ตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็คือนักศึกษาสามารถไปศึกษาเพิ่มเติมได้เลยเพราะว่ามันจะมีรูปแบบของพระผู้นำที่จะมีการปฏิรูปเนี่ยเปลี่ยนแปลงอยู่หลายแบบนะครับ
1: คราวนี้มีศัพท์ใหม่เกิดขึ้นค่ะเชิงปฏิรูปใช่ตัวเดียวกับ transformation
0: ตัวเดียวกัน
1: นะคะนักศึกษาจะได้เข้าใจว่า transformation leadership เนี่ยสามารถเรียกได้ทั้งทฤษฎีเชิงปฏิ
0: ร
1: ู
0: ป
1: แล้วก
0: ็
1: แบบเปลี่ยนสภาพนะคะอันนี้ให้นักศึกษาเข้าใจไว้ด้วย
0: มันจะมีอีกหนึ่งทฤษฎีตบท้ายสักนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันจะมีที่เราเรียกว่าทฤษฎีผู้นำแบบ3มิติใช่ไหม
1: 3D ใช่ 3D printer ไหมคะ
0: ใช่กันคือที่ไปหาข้อมูลมาเนี่ยในลักษณะของผู้นำที่เป็นแบบลักษณะ3มิติจะประกอบด้วยมิติทั้งหมด3อย่างก็คือมิติในลักษณะของมุ่งงานนะครับนะอันที่2คือมุ่งความสัมพันธ์และสุดท้ายคือนุ่งประสิทธิผลนะใน3อย่าง
1: ก็พูดง่ายๆก็คือเพิ่มจากฟิตเลอร์บอกว่ามีแบบมุ่งงานกับมุ่งความสัมพันธ์มุ่งความสัมพันธ์แต่ตัวนี้สามมิติเนี่ยเพิ่มมุ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลเข้ามาด้วย
0: ใช
1: ่อันก็จะเป็นจุดที่เพิ่มขึ้นมา
2: จุดเพิ่มเติมขึ้นมา
0: แต่ว่าพอเอามากรุ๊ปดูในลักษณะของทฤษฎีเนี่ยครับคือเขาบอกแบ่งคนเป็นทั้งหมดผู้นำเป็นทั้งหมด4แบบนะครับ4แบบนี้คือ1เป็นผู้นำแบบผสมผสาน2ผู้นำแบบไม่ติดเป็นมิตรสัมพันธ
1: ์
0: 3คือเป็นแบบผู้แยกตัวแล้วก็4เป็นผู้เสียสละใน4กลุ่มนี้เนี่ยมันจะสอดคล้องคล้ายๆกับผู้นำแบบแมเนเจอร์เรียลกริ

0: เลยนะเพราะว่าในนั้นเนี่ยเวลาอธิบายเนี่ยเขาบอกว่าผู้นำแบบผสมผสานนะคือเป็นผู้นำที่ทำงานสูงมีประสิทธิภาพสูงด้วยแล้วก็มีความสัมพันธ์สูงด้วย
1: ครับ
0: นะก็จะตรงกับทีมแมเนจเมนต
1: ์ใช่
0: ใช่ไหมครับนะของ
2: ก็เน้นทีม
0: ใช่นะอันที่สองคือแบบมิสัมพันธ์นะครับก็คือจะเน้นคำว่ามิตรอยู่แล้ว
1: นะมิสัมพันธ
0: ์เน้นคนเป็นหลักใช่ไหมครับก็ใครคันที่ขับ
2: ใช
0: ่
2: ใช่จริงๆมันก็น่าจะเกิดจากเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเดียวกันเนาะที่ลากของทฤษฎีอะค่ะเพียงแต่มันค่อยๆพัฒนาแล้วก็เพิ่มตัวแปรไป
1: ย
2: ุ
1: คปัจจุบันเน
0: า
1: ะ
0: และอันที่3คือผู้แบบผู้ที่แบบแยกตัวคือไม่เอาทั้งคันเลยไม่เอาทั้งคนด้วยอันนี้คือแบบ1-1เลยแบบ1-1เลยแบบไม่สนใจใครแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นลักษณะของผู้เสียสละคืนทำแต่งานเลย
2: ไม่เอาอะไรเลย
0: ไม่เอาคนอ่ะแต่เอาแต่งานน่ะนะเมื่อกี้ที่อาจารย์ก้อยบอกอ่ะคือในตัวแต่ละทฤษฎีเนี่ยมันจะมีรูปแบบของการดำเนินงานเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจากสิ่งที่เห็น
2: จริงๆมันก็คือมีรากเดียวกันแต่ค่อยๆ
0: แล้วค่อยๆพัฒนาขึ้นมา
2: ปรับรูปแบบโครงสร้าง
0: ครับอันนี้ก็นักศึกษาคงน่าจะได้คำตอบในหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของประเด็นสำคัญนะครับของลักษณะของผู้นำนะครับที่เป็นเชิงสถานการณ์แล้วก็ผู้นำที่เป็นสมัยใหม่ครับ

0: ครับก็จะเจออีกคำถามหนึ่งนะที่น่าสนใจก็คือเป็นลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์นะครับในช่วงปัจจุบันเนี่ยคำว่ากลยุทธ์หรือองค์กรในระดับในกลยุทธ์เนี่ยมันจะเริ่มมีผลต่อการบริหารจัดการเนี่ยเยอะมากแล้วควรจะเป็นตัวหลักเนาะในการที่เราจะดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นการทำงานเชิงกลยุทธ์หรือการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ก็ตามนะครับในความหมายครับของผู้นำเชิงกลยุทธ์เนี่ยควรจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็พอเวลาเราพูดถึงกลยุทธ์สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยคือวิสัยทัศน
0: ์
1: ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นผู้นำเชิงกลยุทธ์ก็คือต้องเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้ลักษณะนี
0: ้ครับแล้วก็สามารถมีแนวคิดเชิงกลยุทธ์ร่วมกับองค์กรที่มีอยู่ในลักษณะเดียวกันใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อมีกลยุทธ์ปุ๊บมันจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นมา
1: ใช่
0: ก็จะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงด้วยอันนี้จะเป็นความหมายของผู้นำเชิงกลยุทธ
2: ์ใช่จริงๆก็อยากจะเสริมเพิ่มเติมนิดนึงเพราะว่านักศึกษาหลายคนก็คงเรียนเรื่องของการจัดการเชิงกลยุทธ์มาบ้าง
1: ค่ะ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการจะกำหนดกลยุทธ์ได้นั้นเนี่ยมันต้องมีการวิเคราะห์สถานการณ์วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งหมดถูกไหมฮะเพราะงั้นผู้นำที่ดีก็ต้องรู้จักสถานการณ์ที่ดีก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นรู้จักว่าวันนี้องค์การเราเนี่ยหรือองค์กรเราเนี่ยต้องการจะ achieve เรื่องอะไรต้องการจะเป็นอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเขาจะต้องกำหนดกลยุทธ์ของเขาให้สอดคล้องกับตัวองค์การนะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: นั่นหมายความว่าเขาอาจจะต้องมีการวิเคราะห์ SWOT analysis
2: ประมาณนั้น
1: ปัจจัยสภาพภายนอกสภาพภายในอย่างที่อาจารย์ว่า
0: ครับดังนั้นการที่มองสภาพตัวเองก่อนนั้นนำหนึ่งเลยวิเคราะห์ด้วยต้องมองด้วยวิสัยทัศน์ที่เราทำเนี่ยเป็นไปได้ไหมอย่างเช่นพาวินบอกเอ้ยฉันอยากไปจีบย่าย่า
2: เป็นไปได้ครับ
0: เป็นไปได้แต่ว่ามันเป็นสิ่งที่มันไม่เคยไม่ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน
2: แสดงว่าต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วย
0: ก็คือวิเคราะห์ตัวเองด้วยเป็นไปได้หรือเปล่าก็ต้องวิเคราะห์ปัจจัยภายในชีวิตตัวเองด้วยใช่ไหม
1: ใช่เพราะฉะนั้นผู้นำก็ต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยว่าตัวเองมีคุณลักษณะอย่างไร
0: ทีนี้มันมีปัจจัยภายในภายนอกเมื่อกี้คุยกันเนี่ยก็ไหนๆก็เพิ่มละก็ปัจจัยภายนอกมันประกอบด้วยอะไรบ้างครับ
2: ภายนอกเหรอ
1: มันก็เซฟ
2: มีหลายตัวอาจารย์จริงๆแล้วเราก็อาจจะยึดหลักเหมือนที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องSWOT analysisป
1: ั
2: จจัยภายนอกตัวแรกเนี่ยน่าจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจแล้วกัน
1: เศรษฐกิจ
2: เพราะว่าต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้สภาพเศรษฐกิจโลกเป็นยังไง
1: ผู้นำคุณจะเป็นยังไง
2: ผู้นำคุณจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรถ้าสมมติว่าเศรษฐกิจมันกำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าอยู่นิ่งๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงคุณก็อาจจะปรับตัวเองให้มันเหมือนกับเศรษฐกิจเลยก็คือนิ่งตามนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจมันเกิดมีภาวะการผันผวนเช่นเศรษฐกิจกำลังดาวลงตอนนี้คุณต้องเน้นเรื่องของภาวะผู้นำแบบสถานการณ์และต้องปรับตัวยังไงจะชักจูงลูกน้องยังไงจะมีกลยุทธ์เทคนิควิธีอย่างไรเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
1: ใช่อย่างที่ผ่านมาที่ประเทศสเปนหรือประเทศไหนที่ว่ามีค่าเงินบาทไม่ใช่สเปนเนาะประเทศสักประเทศหนึ่งอะค่ะที่ว่าเขามีค่าเงินบาทแบบเละไปหมดเลยอะค่ะแบบต้องใส่เงินตะกร้าไปซื้อ

0: คือของลักษณะเนี้ยค่ะ
1: คืออัตราเงินเฟ้อมันสูงมากก
0: ัน
1: ค่าสกุลเงินเขาต่ำเขาเรียกว่าไม่มีค่าไปแล้ว
0: ใช่คราวนี้ภาวะผู้นำของผู้บริหารประเทศก็ควรที่จะต้องแก้ไขปัญหาตรงนี
1: ้จะปล่อยปละละเลยไม่ได้
0: ใช่
2: นอกจากเศรษฐกิจแล้วยังมีตัวอื่นไหมน่าจะมีเรื่องของกฎหมายเน
0: า
2: ะพวกการเมืองพวกนี้อันนี้ของในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่มันมีผลกระทบต่อตัวอื่นมากสุดอ่ะ
1: ครับ
2: ถ้าเป็นของในประเทศไทยนะของคนอื่นอาจจะในประเทศอื่นอาจจะไม
0: ่
2: ใช่นะครับในส่วนของกฎหมายเขาจะมีผลนะครับต่อการดำเนินงานใช่ไหม
0: ใน
2: การบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นกฎระเบียบหรือกฎหมายที่จะบริหารจัดการเรื่องของคนเยอะแยะเลย
0: พวกภาวะผู้นำก็จะมีผลเนาะอย่างบริษัทถ้าเราเป็นผู้จัดตอนนี้เนี่ยถ้าเราจะมาลงทุนในประเทศไทยจะลงทุนไหมหรือจะไปลงทุนที่เวียดนามดีผู้นำก็ต้องทำการตัดสินใจลักษณะนี้นะคะเพื่อให้มันสอดคล้องกับ policy นโยบายหรือการเมืองณขณะนั้นของประเทศนั้นนะคะอันต่อมาอีกอันหนึ่งนะคะก
2: ็
0: จะเป
2: ็
0: นเป็นเทคโนโลย
2: ี
0: นะคะเทคโนโลยีก็จะ
2: ถือ
0: เป็นสภาพแวดล้อมเหมือนกันแต่เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่เราควบคุมคอนโทรลไม่ได้
1: แล้วตอนนี้ปัจจัยด้านเทคโนโลยีมีบทบาทมาก
0: ใช่ค่ะ
1: โดยเฉพาะผู้นำที่ไม่รู้จักแอปพลายใช้เทคโนโลยีมาในการทำงาน
0: ถูกค่ะ
1: มุมมองของลูกน้องจะรู้สึกว่าเอามากหัวหน้าคนนี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอินเทรนอยากจะเป็นผู้นำได้จริงก็ต้องรู้จักเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะมาประยุกต์ใช้งานกับตัวคุณ
0: ถูก
1: หรืออันหนึ่งอาจารย์อะไรนะครับ
2: สังคมกับสิ่งแวดล้อมใช่ครับ
0: สังคมสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมไลฟ์สไตล
2: ์เพราะว่ามันเปลี่ยนเยอะเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าจากกฎหมายเปิดทำให้เทคโนโลยีมันก็เทเข้ามาพอเทเข้ามาเสร็จปุ๊บเทคโนโลยีเนี่ยมันก็ทำให้คนใช้เทคโนโลยีทำให้สังคมหรือสภาพแวดล้อมหรือการดำเนินชีวิตก็เปลี่ยนไป
1: ใช่
2: นะความต้องการเปลี่ยนไปอย่างเช่นอยากจะซื้อของกินที่บ้านเนี่ยเราไม่ต้องวิ่งมาแล้ว
1: ครับ
0: ใช่
2: นะเปิดมาคนก็เปิดมือถือมาสั่งแก๊ปฟู้ดสั่งฟู้ดแพนด้าฝั่งนินจาสั่งโอ้แล้วก็รออยู่ที่บ้านรออยู่ที่ทำงาน
0: ใช่
2: นะพฤติกรรมมันเปลี่ยน
0: ซึ่งแต่ก่อนอยากกินกล้วยปิ้งต้องไปซื้อเดี๋ยวนี้กินกล้วยปิ้งโทรสั่งแก๊ปกล้วยปิ้งมาส่งถึงบ้านในวันฝนตกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะโปรโมชั่นเดี๋ยวนี้มันก็แปลกนะคะไปกินที่ร้านไม่ได้1แถม1นะคะ
1: ครับผม
0: แต่ถ้าไปสั่งแกร็บปุ๊บคุณได้1แถม1เฮ้ยเห็นไห
2: ม
0: มันดีกว่าการที่เรา move ไปหาเขาอีกนะคะเนี่ยค่ะสิ่งที่มันเชนไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบัน
2: นี้ก็กลายเป็นปัญหาเลยนะเด็กก็เล่นเกมอยู่บ้านผู้ใหญ่ก็สั่งอาหารนั่งเล่นอยู่บ้านผู้สูงอายุก็ซื้อของให้กลับมาที่บ้านสรุปแล้วมันอยู่บ้าน
1: ต่างคนต่างอยู่ไปซะอย่างนั้น
0: แล้วเจออันหนึ่งค่ะตลกมากเลยอ่ะไอ้เจ้าช้อปปี
1: ้ครับผม
0: มันมีนะคะโปรโมชั่นส่งฟรีค่ะตอนเที่ยงคืนถึงตีสอง
2: เดี๋ยวนี้เวลาไม่เป็นข้อจำกัดในการรับของทั้งนั้น
0: ใช่ต้องตื่นขึ้นมาค่ะถังของตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะได้ราคาส่งฟรีลักษณะเนี้ยค่ะมันก็พยายามดึงดูดไลฟ์สไตล์ของเรา
2: ใช่มันมีผลกระทบต่อการทำงานทันทีเลยนะเพราะว่าส่งตีหนึ่งตีสองเนี่ยส่งฟรีเนี่ยพนักงานอ่ะคนส่งก็ต้องขับมาตีหนึ่งตีสองเหมือนกัน
1: ใช่
2: แล้วต้องไปรับมาในช่วงเวลานั้นอ่ะซึ่งมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยมันค่อนข้างมันมีสุ่มเสี่ยงในอันตรายก็ได้นะครับของขโมยขโจรหรืออะไรก็ตามเรื่องของ
0: อุบัติเหตุ
2: หรืออะไรก็ตามเนี่ยแล้วใครจะมาช่วยเวลาล้มไปหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเนี่ย
0: อ
2: ันนี้คือทางผู้นำเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงตรงนี้ด้วยในสภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนนะครับ
0: ก็ต้องให้ครอบคลุมในเรื่องของเซฟตี้ด้วยในเรื่องหลายๆมุมเนาะในความรู้สึก
2: แล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องของสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นกระแสปัจจุบันมากๆเลยนะครับ
0: ใช่น้องมาเรียม
2: นะคือสิ่งแวดล้อมสังคมเนี่ยมันมีทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นกายภาพแล้วก็จะเป็นเรื่องของจิตใจที่มันมีนะครับคือศีลธรรมวัดแล้วก็สิ่งที่คุณทำแล้วก็จริยธรรมที่อยู่ข้างในก็จำเป็นในการทำงานอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันมีส่วนอื่นด้วยครับที่เป็นปัจจัยภายนอกเมื่อกี้เป็นปัจจัยแวดล้อมเหมือนปัจจัยแวดล้อมทั่วไปนะมันจะมีปัจจัยภายนอกที่เป็นปัจจัยแวดล้อมอุตสาหกรรมอีกไหมนะ
0: ก็พวกคู่แข่งขัน
2: พวกคู่แข่งพวกไฟฟอร์สต่างๆใช่ไหมคู่แข่งผู้ผลิต
0: นะ
1: ซัพพลายเออร์
2: อะไรอย่างซัพพลายเออร์พวกนี้อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องเอามา
0: คิดด้วย
2: ทีนี้ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบ้าง
0: ปัจจัยภายในก็ตัวเราเอง ใช่ไหมคะสิ่งที่ควบคุมคอนโทรลได้ก็จะถือว่าเป็นปัจจัยภายในนะคะคราวนี้การที่ผู้นำก็ต้องดูที่ตัวผู้นำเองผู้นำมีอะไรเนาะมีคุณลักษณะเป็นยังไงตัวเราเนี่ยเราวิเคราะห์ตัวเราเอง
1: เช่นอะไรบ้างอาจารย์เช่นความรู้ความสามารถอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่เราเป็นคนมีความรู้ความสามารถมากน้อยแค่ไหนมีความเชี่ยวชาญอะไรนะคะจะทำให้เขาคล้อยตามได้มากน้อยแค่ไหน
2: นะมันก็จะดูว่าตัวเราจะเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับในตัวของสภาพแวดล้อมในองค์กรต่างๆหรือในตัวของเราเองเนี่ยจะมีอะไรบ้างเรื่องของแรงจูงใจข้างในความรู้ความสามารถเครือข่ายที่เรามีอันนี้แบบมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งจุดอ่อนของตัวเราเองได้ทั้งหมดนะครับ
0: ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของคุณลักษณะของผู้ตามผู้ตามก็คือผู้ใต้บังคับ
1: ลูกน้องเราอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ค่ะ
1: คนต้องดูไงบ้างอาจารย์อย่างเช่น
0: ก็ลักษณะเดียวกันค่ะลูกน้องเราเป็นยังไงที่เราดูค่ะ
1: มีความสามารถไหมเหมือนที่อาจารย์เล่าในช่วงแรกไหมเก่งไหมมีความรู้ไหมตั้งใจคือเรียกว่าจะเสียสละกับองค์กรหรือเปล่าหรือว่าชอบอยู่เงียบเงียบไม่อยากทำงานร่วมกับใครเลย
0: ใช่ฉันต้องสั่งนะอะไรเงี้ยมันก็สอดคล้องกับทฤษฎีไป
1: นี่ได้ประโยชน์มากเลย
0: นะคะต่อไปก็ภายในก็เป็นเรื่องของเนื้อลักษณะของเนื้องาน
1: ตัวเนื้องาน
0: ใช่ตัวเนื้องานตัวเนื้องานเป็นยังไงตัวเนื้องานลักษณะที่ว่าทำงานในโรงงาน
1: ครับ
0: ใช่ป่ะกับทำงานในออฟฟิศ
1: โอ้ยบรรยากาศต่างกันเลย
0: ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นลักษณะของการใช้ผู้นำก็จะต่างกันถูกไหมคะ
1: ออฟฟิศอาจจะต้องเป็นไงบ้างอาจารย์อาจจะต้องดูสุขุม
0: ใช่ดูสุขุมอาจจะแบบไม่ต้องควบคุมเยอะนึกออกไหมแต่ในขณะที่งานในโรงงานมันต้องเป๊ะ
1: ใช่ได้ข่าวว่าอาจารย์เป็นสาวโรงงานมั้งครับไม่ใช่
0: โรงงานค่ะ
1: เป็นผู้บริหารโรงงาน
0: แล้วเป็นสาวโรงงานนี่แหละค่ะเป็นวิศวกรนะคะ
1: วิศวกร
2: เพราะฉะนั้นที่ได้ที่ฝั่งประเทศมีสาวขายตรงด้วยทำทุกอาชีพ
0: ค่ะชอบอ่านนะคะในเรื่องของถ้าเกิดว่าเป็นสาวโรงงานเนี่ยเนื่องจากว่ามันจะมีงานที่ค่อนข้างเป็นลักษณะที่เฉพาะตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นอำนาจของเราเนี่ยจะสั่งลงไปได้เต็มที
1: ่
0: ลักษณะนี้นะคะเพราะว่าเรามีอำนาจหน้าที่ตำแหน่งของวิศวกรอยู่แล้วแล้วเขาก็ถูกวางบทบาทไว้แล้วว่าเรามีอำนาจในการสั่งเพราะฉะนั้นการควบคุมคนเหล่านี้ก็จะง่ายกว่าออฟฟิศ
1: ผมว่าเห็นนะพฤติกรรมของหัวหน้าหรือผู้นำที่อยู่ในโรงงานเนี่ยค่อนข้างที่จะเด็ดขาดพูดจาอาจจะต้องเสียงดังนิดนึง
0: ใช่
1: ไหมแล้วก็มีการติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
0: ถูกค่ะ
1: ไม่ใช่ว่าสั่งงานเป็น2วันแล้วกลับมาดูเหมือนในออฟฟิศไม่ใช่อันนี้เรียกว่ารูทีนเนาะอาจารย
0: ์
1: ผ่านไป2ชั่วโมงติดตามแล้วเป็นยังไงเดินเข้าไปสอบถามอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับพฤติกรรมก็จะต่างกันไป
0: อันนี้เป็นลักษณะของเนื้องาน
1: ครับผม
2: ทีนี้พอเรากำหนดในสภาพแวดล้อมได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวของเราเนี่ยจะมีบทบาทที่เราจะทำอะไรต่อองค์กรได้บ้างใช่ไหมครับในตัวของผู้นำเชิงกลยุทธ์เนี่ยมันจะมีบทบาททั้งหมดอยู่4ประการนะครับก
0: ็
2: คือผู้นำที่สามารถกำหนดแนวทางหลักนะครับอันที่สองคือสร้างระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพได้นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการมอบอำนาจให้กับพนักงานนะครับแล้วก็เรื่องของการเป็นตัวแบบที่ดีภายในองค์กรนะครับนะดังนั้นในการกำหนดแนวทางหลักเนี่ยผู้นำเนี่ยก็เหมือนเป็นคนที่ขีดเส้นเน
0: า
2: ะเหมือนวางแผนวางรูปแบบแนวทางให้พนักงานเดินให้ถูกต้องเนี่ยควรจะทำยังไงดังนั้นการวิเคราะห์การสร้างแนวทางเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในการเริ่มต้นอย่างมาก
0: ใช่วางกลยุทธ์ออกมา
2: เพราะว่าพนักงานไม่รู้หรอกว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมอย่างเช่นอ้าวกลยุทธ์ขององค์กรบอกว่ามันมีอยู่3กลยุทธ์หลักๆแล้วกัน
0: เติบโต
2: เติบโตคงที่หดตัวนะถ้าเติบโตนะเป็นไงเอ่ย
0: ก็จะต้องขยายอาจจะขยายนะคะ
2: พอขยายเสร็จปุ๊บโอกาสมันมีก็ปล่อยให้กับพนักงานไปคิดไปเลยมอบอำนาจให้ไปเลย
0: จะขยายอย่างไรจะไปอยู่สาขาไหน
1: จะลงทุนอะไรเพิ่มเติ
0: มลักษณะนี้จะมีโปรเจกต์ใหม่หรือเปล่าจะขายของอะไรเพิ่มให้เขาคิดเปิดโอกาส
2: แล้วก็ถ้าเกิดเป็นภาวะผู้นำที่ในช่วงสถานการณ์อยู่ที่คงที่อันนี้คือไม่ได้เกิดอะไรแต่เขาต้องพัฒนาตัวเอง
0: นะ
2: มีอะไรใหม่ๆต้องพัฒนาตัวเองมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาใช้ได้มีอะไรบ้าง
0: รอคว้าโอกาสถ้ามีโอกาสณขณะนี้มันคงที่ใช่ไหมเราพัฒนาตัวเองพอมันดีขึ้นเราก็พร้อมจะคว้าโอกาสนั้นลักษณะนี
2: ้แล้วกลยุทธ์สุดท้ายเนี่ยคือกลยุทธ์หดตัวเนี่ยโอ้โหอันนี้มันจะค่อนข้างลำบากเลยคือมันจะทำยังไงดีทั้งที่แบบเราองค์กรเรามันไม่มีรายได้ที่ไม่เข้ามามากดังนั้น ผู้นำก็จะเป็นลักษณะที่ว่าจะ
1: ทำยังไงถึงจะอยู่รอด
2: ให้อยู่รอดได้ดังนั้นคุณจะปล่อยโอกาสไม่ได้แล้วก็จะค่อนข้างเป็นลักษณะที่ควบคุมมากๆหน่อยเชิงเผด็จการนิดๆ
0: เพื่อให้เป็นบรรลุผลตามที่เป้าตามที่วางเป้าหมายเอาไว
2: ้ครับดังนั้นแนวทางเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่ากลยุทธ์มีอะไรเราจะวางแนวทางแบบไหนดีแล้วพยายามให้เขาเข้าใจพนักงานเข้าใจว่าทำไมเราต้องเดินแบบนี
1: ้ครับผม
2: นะครับถัดมาก็เป็นระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะครับในบทบาทนี้เนี่ยมันจะต้องสร้างรูปแบบการทำงานที่ตอบสนองต่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับซึ่งมันจะตั้งแต่ความพึงพอใจตั้งแต่ลูกค้าภายในภายนอกองค์กรเองลูกค้าภายในอย่างเช่นเราอยู่อย่างผมทำงาน HR ดังนั้นพนักงานส่วนอื่นก็คือลูกจ้างทั้งหลายหรือพนัก

0: านทั่วไปจนถึงหัวหน้าเนี่ยที่เขาต้องใช้สวัสดิการหรือว่าประกันสังคมหรืออะไรก็ตามมาสอบถามเนี่ยเราก็ต้องบริการที่ดีนะเหมือนกันคนข้างนอกก็เช่นกันนะครับอันนี้ก็คือเราจะสร้างรูปแบบแบบไหนบ้าง
1: สร้างรูปแบบการให้บริการลักษณะนี้นะคะให้สอดคล้องกับการทำงานของเราเนาะ
0: ทีนี้ในการมอบอำนาจเราก็ต้องมอบอำนาจในสิ่งที่เหมาะนะที่ถูกที่ควรนะครับนะแล้วก็เป็นตัวแบบที่ดีอย่างที่อาจารย์ก็อาจารย์บอมได้บอกไปแล้วมันต้องมีตัวที่เป็นต้นแบบนั่นแหละนะว่าจะเดินแบบไหนร่วมกับเราอะไรเงี้ย
2: เป็นโลโมเดลเน
0: า
2: ะ
0: ทีนี้ในคำถามของคุณลักษณะของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับก็จะเป็นลักษณะของผู้นำเนี่ยจะมีลักษณะของผู้นำที่มีความคิดและความเข้าใจในระดับสูงนะคือต้องมีความเข้าใจในลักษณะของกลยุทธ์จะเดินยังไงธุรกิจมันต้องเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับ
1: ก็คือต้องคำนึงถึงความเกี่ยวข้องกันแล้วก็มีความอิสระต่อการในการทำงานเนาะและอาจจะต้องมีการวิเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลเข้ามาขึ้นมานะคะเพื่อที่จะแยกงานบริหารออกมาเป็นระดับแล้วก็กระจายงานออกไปนะคะ
2: คือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่อายุงานของคนที่เป็นหัวหน้าด้วยเนาะยิ่งคนมีประสบการณ์สูงเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อย่าลืมว่าจะต้องมีการสอบถามจากลูกน้องบ้างเพราะบางทีมุมมองหัวหน้าเองเนี่ยอาจจะมองไม่ครบรอบด้านแต่ลูกน้องเนี่ยเขาอยู่กับหน้างานเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยรับรองว่าเรื่องของการกำหนดงานเนี่ยจะชัดเจนมากขึ้นโอกาสที่จะบรรลุผลสำเร็จเนี่ยสูงเลยนะครับ
0: ทีนี้ในลักษณะของรูปแบบของผู้นำเชิงกลยุทธ์อะครับมันจะมีลักษณะของผู้นำแบบอยู่4ประเภท
1: ใช่ค่ะมันจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4ประเภทด้วยกันประเภทแรกเนี่ยเขาจะเรียกว่า high control innovator
0: high control นั่งดูชื่อหรูหรา
1: หรูหรา innovator ก็คือนวัตกรรมนะคะไม่ใช่นวัตกรรมเป็นนวัตกร high control ก็คือการควบคุมเพราะฉะนั้นไอ้เจ้า high control
2: innovator เน
1: าะ innovator เนี่ยก็จะเป็นผู้นำที่มีความคิดสร้างสรรค์แต่อย่างไรก็แล้วแต่ก็ยังเน้นที่การควบคุมอยู่ยังควบคุมผู้บริหารอยู่ยังเน้นการควบคุมผู้ตามอยู่นะคะแต่จะเป็นผู้บริหารที่มีความท้าทายความสามารถที่มีต้องการที่จะสร้างองค์กรนวัตกรรมขึ้นมาแล้วก็ควบคุมการทำงานของผู้ตามให้เป็นไปตามที่ตัวเองวางเอาไว้ด้วยความที่เขาเชื่อมั่นว่าตัวเขาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความสามารถนะเธอต้องเดินตามฉัน
0: เพราะว่าเมื่อกี้นี้มีคำอยู่คำหนึ่งก็คือจะเป็นคำว่านวัตกรใช่ไหมครับก
2: ับ
0: นวัตกรรมเนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงก็คือตัวนวัตกรรมจะเป็นสิ่งหรือจะเป็นบริการหรือรูปแบบแนวคิดที่มันออกมาแต่นวัตกรเนี่ยจะเป็นผู้คิด
1: เป็
0: นผู้คิดนวัตกรรม
1: ใช่เพราะฉะนั้นที่เขาใช้คำว่า innovator ก็แสดงว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเป็นผู้
0: คิดก่อน
1: ผู้คิดที่มีความคิดที่สร้างสรรค์ขึ้นมาก่อน
2: เพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปก็คือลักษณะแบบนี้ก็คือนวัตกรที่เน้นการควบคุม
1: ถูกต้องค่ะ
2: นวัตกรที่เน้นการควบคุม
1: ประเภทที่สองอาจารย์ภวิน
0: จะเป็นลักษณะผู้นำเชิงกลยุทธ์ที่รักษาสถานภาพใช่ไหมครับเดิมได้อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างเอ่ย
1: ก็คือคนกลุ่มนี้นะคะเขาจะไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาจะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นภัยคุกคามเขาเลยอ่ะเขาไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเขาชอบแบบเดิมๆเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟนะคะเพราะฉะนั้นไอ้เจ้ารักษาสภาพแบบเดิมเนี่ยเขาจะเรียกว่าอะไรนะสเตตัสขั้วกอร์เดียนการ์เดียนนะคะลักษณะนี้ค่ะ
0: ทีนี้อีกแบบนึงครับก็คือเป็นผู้นำแบบสร้างสรรค์แบบให้มีส่วนร่วมเนี่ยเป็นยังไงเอ่ย
1: แบบสร้างสรรค์
0: มันจะคล้ายๆกับไอ้ตัวสร้างสรรค์ที่แบบควบคุมไหมแต่ว่ามันมีส่วนร่วม
1: คือเหมือนกับว่าผู้นำแบบที
2: ่แบบมี
1: ส่วนแบบมีส่วนร่วมเนี่ยเขาก็จะอยากให้พนักงานเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเอาเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อช่วยกันคิดช่วยกันทำก็คือมีความมั่นใจในตัวของผู้ตามมากขึ้น
0: ก็เท่าที่ฟังก็เหมือนกับว่าในตัวของผู้นำที่แบบเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะการสร้างสรรค์แบบควบคุมคือผู้นำจะเป็นผู้คิดเองแล้วก็ผู้ตามเนี่ยก็ต้องทำตามที่คิดเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผู้นำที่ให้มีส่วนร่วมคือเรากระจายโอกาสให้ผู้ตามเนี่ยสร้างโอกาสสร้างแนวคิดสร้างสรรค์มาสู่องค์กรเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับ
2: เพราะฉะนั้นจุดเด่นของตัวที่สามตัวที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือพยายามสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
1: ถูก
2: นะลักษณะแบบนี้คือสำคัญที่สุด
1: ถูกครับ
2: ซึ่งมันจะแตกต่างจากอันแรกมากอันแรกนี่อาจจะไม่มีบรรยากาศของการมีส่วนร่วม
1: เลยเครียดไม่อยากมาทำงาน
2: แต่ว่าฉันจะต้อง
0: เปลี่ยนไป
2: ตามนวัตกรรมของหัวหน้า
0: อะไรอย่างเงี้ยแต่มีไหมหัวหน้ามีนะโอ้มันก็
2: ฉลาดหัวหน้าฉลาดเก่งอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ตัวสุดท้ายก็คือเป็นตามกระบวนการใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะก็คือก็พูดง่ายๆก็คืออนุรักษ์นิยมเหมือน

0: ันนะคะแต่ว่าก็คือไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงหรือเรียกนวัตกรรมและที่สำคัญคือไม่ควบคุมด้วยนะคะ
1: ไม่ควบคุมด้วย
0: ไม่ควบคุมด้วยค่ะการควบคุมก็อยู่ในระดับต่ำแล้วก็ไม่ชอบนวัตกรรมนะคะเพราะฉะนั้นพนักงานก็จะไม่ถูกคิดติดไม่ต้องไม่คือแบบสบายๆค่ะ
1: นึกถึงบรรยากาศแบบว่าอิสระ
0: ใช่ค่ะ
1: คือเปิดโอกาสให้พนักงานได้คิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ
0: ถูก
1: นี่คือลักษณะอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ลักษณะนั้นค่ะ
2: ทีนี้มันจะเหลือเวลาอยู่ประมาณแค่นาที2นาทีเองเนี่ยคือเราอยากจะรู้นะทิศทางในอนาคตมั้งว่าทิศทางของผู้นำในอนาคตมันน่าจะเป็นยังไงเอ่ยนะอาจจะเป็นลักษณะคุณลักษณะก็ได้รูปแบบการทำงานรูปแบบการบริหารก็ได
1: ้
2: นะมันน่าจะเป็นแบบไหนได้บ้างนะครับที่เราน่าจะเน้นๆกันนะครับอย่างแรกเราบอกว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีมากนะครับดังนั้นผู้นำเนี่ยควรจะเป็นคือผู้ที่มีความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิตอลถูกไหม
0: ถูกค่ะรู้ AI รู้ Big Data เอาเราสิ่งเหล่านั้นมาใช้ในการ Analyze เพื่อที่จะเอามาใช้ในการทำงานใช้ในการวางเป้าหมาย
2: ครับเมย์ก็บอกว่า Big Data Big คืออะไรอ๋อน้ำซ่าๆหรือเปล่า
0: ไม่ใช่แล้วนะคะ
2: แล้วก็อีกอันนึงคือแบบมันเหมือนว่ารูปแบบการทำงานตอนนี้เนี่ยมันจะต้องกระชับแล้วก็ความผิดพลาดต้องเกิดขึ้นได้น้อยเพราะว่าถ้าทำปุ๊บมันจะเกิดผลกระทบอย่างเยอะมากกับองค์กรใช่ไหมครับดังนั้นในการทำงานที่มีประสิทธิภาพในการความสำเร็จสูงเนี่ยมันน่าจะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะของผู้นำในยุคปัจจุบันนะครับ
0: ก็คือจะต้องแบบกล้าคิดกล้าตัดสินใจด้วย
2: นะเพราะว่าบางทีเฮ้ยอยากจะดูว่าตรงนี้ดีจังเลยอย่างที่อาจารย์วราพรอาจารย์ก้อยกับอาจารย์บอมบอกว่าเนี่ยดีต้นตอนนี้คนซื้อของมากเลยแต่เรายังจะขายของยังใช้คนส่งอยู่ตามปกติเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วเราใช้เครือข่ายเราใช้คอนเนคชั่นทางด้านระบบเนี่ยขึ้นมามากนะครับนั้นรูปแบบของการทำงานมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับอีกอันหนึ่งคือเรื่องของแรงจูงใจนะที่เราต้องดูเพราะว่าตอนนี้แกลบมันเรื่องของอายุมันเยอะมากดังนั้นมันจะต้องพยายามดูว่าอะไรที่เหมาะสมกับเด็กยุคใหม่กับคนยุคเก่านะว่าจะทำยังไงให้เหมาะสมใช่ไหมครับ
0: ว่างมันออกลงมานะคะ
2: ก็ในช่วงเวลานี้ก็น่าจะโอเคในรูปแบบของการสอนนะครับในเรื่องของภาวะผู้นำแล้วก็พฤติกรรมองค์การนะครับก็คงจะได้เนื้อหาที่ครบถ้วนนะครับตามที่เราจัดไว้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชม

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคะแนนวิชาการตลาด

และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่www.stou.ac.th

ากวันนี้เราสามารถเชื่อมต่อทุกความคิดและส่งผ่านความรู้ถึงกันได้เสมือนหนึ่งท้องฟ้าเดียวกันมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ไพศาลแต่ร้อยใจผู้คนกว่า5ทวีปเข้าไว้ด้วยกันจะใกล้หรือไกลเราสามารถเรียนรู้และสัมผัสถึงกันได้ด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญที่จะเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กับชีวิตทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกันด้วยระบบการเรียนการสอนทางไกลที่อยู่เคียงคู่กับคนไทยและร่วมพัฒนาระบบการศึกษาของชาติมากกว่า3ทศวรรษแสงเทียนเล่มแรกได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยเอกสารการสอนอันเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยล้อมรวมกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มชนและได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งการศึกษาระดับประกาศนียบัตรและระดับอุดมศึกษาการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปได้เรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติการเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วเกือบ 400,000 คน3ทศวรรษที่เราหยัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันด้วยอัตลักษณ์ของมสท.ผูกพันด้วยมิตรภาพระหว่างนักศึกษาและคณาจารย์โดยถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตในรูปแบบ One Stop Service ลืมความโดดเดี่ยวและสนุกไปกับกิจกรรมของชมรมนักศึกษาต่างๆวันนี้เรามีรุ่นพี่ที่พร้อมจับมือเราไปสู่ความสำเร็จด้วยกิจกรรมบัณฑิตอาสาคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาค

0: การศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
3: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
4: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
5: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มค่ะพ
6: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
7: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
6: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
2: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
8: เรียนมสท.ดีอย่างไร
9: ผมคิดว่าเรื่องความรู้เนี่ยมันมาใหม่เสมอนะครับแล้วก็ในการทำงานทุกวันนี้นะครับส่วนใหญ่ที่ผมพบเจอว่าจะเป็นความรู้องค์รวมครับก็คือเป็นเรื่องของตัวสหวิทยาการความรู้ด้านเดียวนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีครับถ้ามีความรู้ในเชิงลึกแต่ผมมองว่าในการที่ไปช่วยบุคคลอื่นให้ความรู้บุคคลอื่นถ้าเรามีความรู้ในหลายด้านก็สามารถที่ประยุกต์ใช้ได้ดีมากขึ้นก็ตั้งใจเรียนเพิ่มเติมอีกเรื่อยๆแล้วก็ที่ผมเลือกมสทนั้นก็เพราะว่ามสทเนี่ยเปิดโอกาสให้เราสามารถทำงานไปด้วยเรียนไปได้โดยง่ายครับแล้วก็มีช่องทางมีสื่อต่างๆให้เราศึกษาเพิ่มเติมได้ตลอดเวลาก็ศึกษามสทมาตั้งแต่ปี2543ครับก็เกือบ20ปีแล้วก็ได้นำความรู้จากนี่ไปใช้ประกอบการทำงานตลอดมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับ

0: ที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel
2: นาฬิกา 11 นาที 24 ตุลา 68 ฉน้ำสิ้นสมเด็จพระพันปีผู้มีธรรมราชร้องร่ำชนละในอาลัยลาได้9ปีที่รอ9ส่ง9จากเดือนตุลาก็มาพรากพระจากล่าหรือทรงเดชเสด็จรับราชกัญญาส่งสู่ฟ้าเคียงขวัญพิมานทองโอ้พระราชชนนีศรีสยามผู้ทรงงามทรงสฤทธิ์กิจทั้งผองทั้งงานศิลป์แผ่นดินสยามงามเรืองรองทรงปกป้องป่าน้ำงามพฤกษ์ภัยทรงเคียงบาทกษัตรา

ทรงบรรเทาทุกประชาคราป่วยไข้ทรงเป็นแม่แห่งกษัตริย์ทรงฉัตรชัยเป็นแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินคือคุณค่าจารึกในหัวใจราษฎร์จารึกหยาดพระกรุณาอาดูลทวินแม้พระทรงสถิตสวรรค์อันโสภินมิสูญสิ้นสืบสารผลงานปวงถวายสิริกิติยาสิรวาทถวายราชชนนีพันปีหลวงถวายกุศลดลวิมุตติพิสุทธิ์สวงถวายพวงมาลัยฟ้าสักการะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วัสดีค่ะรายการที่7เป็นเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะในตอนที่1นั้นเราจะกล่าวถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะโดยเริ่มต้นจากการให้ความหมายของสารสนเทศสารสนเทศหมายถึงข้อมูลนะคะที่ได้รับจากการประมวลผลเป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตในการทำธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการวางแผนในการจัดองค์การในการเป็นผู้นำและการควบคุมงานในองค์การสารสนเทศนั้นเป็นข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานแล้วก็ทันเวลาสารสนเทศที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ดีนะคะสารสนเทศนั้นที่มีคุณภาพนั้นเนี่ยควรจะมีคุณลักษณะที่สำคัญเช่นต้องตรงต่อความต้องการของผู้ใช้มีความถูกต้องมีความเที่ยงตรงมีความแม่นยำความทันสมัยใช้งานได้ดีนะคะคงเส้นคงวาแล้วก็สอดคล้องกับความคาดหวังมีความครบถ้วนสมบูรณ์มีการเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็มีต้นทุนที่ไม่สูงนักนะคะสำหรับสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นนะคะเป็น Tourism Information จะเป็นชุดข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวที่ประกอบด้วยส่วนต่างๆนะคะเช่นสารสนเทศเกี่ยวกับการเดินทางนะคะที่พักแรมอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็การนำเที่ยวบันเทิงแล้วก็ของที่ระลึกเป็นต้นนะคะสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นมีจำนวนค่อนข้างมากและมีความแตกต่างกันมากขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้แต่ละบุคคลแต่ละกลุ่มตัวอย่างนะประเภทของข้อมูลสารสนเทศทางการท่องเที่ยวนั้นจะแบ่งตามกลุ่มของผู้ใช้นะคะอย่างเช่นเป็นสารสนเทศสำหรับนักท่องเที่ยวสารสนเทศสำหรับตัวแทนหรือว่าตัวแทนจำหน่ายนะคะซึ่งเป็นตัวแทนกลางแล้วก็สารสนเทศสำหรับซัพพลายเออร์ที่ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวรวมทั้งสารสนเทศสำหรับหน่วยงานวางแผนทางการท่องเที่ยวนะคะอีกคำหนึ่งที่ควรทราบก็คือเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะในช่วงต้นศตวรรษที่1990นะคะเกิดอินเทอร์เน็ตถือว่าเทคโนโลยีเว็บก่อให้เกิดยุคใหม่ของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นนะคะที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารในการดำเนินธุรกิจแล้วก็ติดต่อระหว่างผู้ประกอบธุรกิจกับลูกค้านะคะที่เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็สะดวกขึ้นลดเวลาการเดินทางไปทำธุรกรรมนะคะเกิดเทเลแบงกิ้งหรืออีคอมเมิร์ซเป็นต้นนะคะมันเทคโนโลยีสารสนเทศก็หมายถึงเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการจัดเก็บประมวลผลเรียกใช้และสื่อสารสารสนเทศเพื่อช่วยให้องค์การนั้นสามารถผลิตสินค้าและบริการให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจรวมทั้งบรรลุวัตถุประสงค์และพันธกิจขององค์การได้นะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบด้วย5ส่วนในการคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลเครือข่ายและการสื่อสารโทรคมนาคมบุคลากรและระเบียบปฏิบัติและคู่มือนะคะสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวนั้นสามารถเอามาใช้นะคะในการวางแผนธุรกิจด้านต่างๆนะคะเช่นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีการจัดการห่วงโซ่คุณค่านะฮะ value chain ห่วงโซ่คุณค่านั้นเป็นชุด

กิจกรรมที่สร้างคุณค่าให้กับจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวนะตัวกลางแล้วก็ซัพพลายเออร์เป็นที่เป็นผู้ผลิตสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวโดยการออกแบบสินค้าและบริการผ่านการจัดการห่วงโซ่คุณค่าทำให้ช่องทางการจัดจำหน่ายสามารถเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็โปร่งใสนะคะแล้วก็สร้างผลกำไรได้มาก

KM นะฮะ Knowledge Management and Information รูปแบบการจัดการความรู้นั้นในการท่องเที่ยวนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อันนะที่สลับซับซ้อนเพื่อสร้างสารสนเทศที่มีผลต่อการตัดสินใจทางธุรกิจนะคะมีระบบการจัดการฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้มีจำนวนมากประมวลผลข้อมูลลูกค้านะคะเป็นล้านรายนะคะรายการสินค้าและบริการจำนวนมากที่เราเรียกว่า Big Data นะคะได้นะคะนอกจากนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการตลาดและการจัดสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะเทคโนโลยีสารสนเทศจะทำให้องค์การสามารถได้เปรียบทางด้านการตลาดและการขายเช่นการทำอีคอมเมิร์ซหรือพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การใช้สื่อสังคมออนไลน์และนวัตกรรมอื่นๆเช่นสายการบินยินยอมให้ผู้โดยสารใช้บัตรโดยสารขึ้นเครื่องแบบโมบายได้หรือว่าเป็นโมบายบอร์ดดิ้งแพสนะคะโดยใส่ถ้าไปในโทรศัพท์มือถือนะคะนอกจากนี้แหล่งท่องเที่ยวก็สามารถใช้ระบบสารสนเทศในการระบุตำแหน่งบนพื้นโลกหรือระบบที่เราเรียกว่า GPS นะคะ Geographic Position System นะคะเพื่อนำทางนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยวได้นะคะเราก็จะนิยมใช้เป็นจำนวนมากนะคะ GPS ในมือถือที่เราใช้กันในปัจจุบันหรือว่าในรถยนต์นะคะโรงแรมก็จะติดตั้งอุปกรณ์ให้อีกส่วนหนึ่งถัดมาก็จะเป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมสามารถจะติดตั้งอุปกรณ์ให้ลูกค้าได้ลงทะเบียนเข้าพักด้วยตนเองได้เป็นเซลฟ์เช็คอินเทอร์มินอลเราไม่ต้องเช็คอินกับบุคคลเราใช้เช็คอินกับเครื่องได้นะคะโดยใช้บุ๊กิ้งนะคะถัดมาเทคโนโลยีสารสนเทศยังช่วยในการส่งมอบบริการและจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องของ customer relationship management การจัดการลูกค้าสัมพันธ์นั้นเป็นระบบการจัดการลูกค้านะที่มีความพยายามในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้บริการและก็ลูกค้าโดยอาศัยฐานข้อมูลขนาดใหญ่นะคะเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าความต้องการของลูกค้าความชอบของลูกค้าอุปนิสัยในการซื้อสินค้าและบริการของลูกค้านะคะเพื่อจะส่งเสริมการตลาดในอนาคตนะคะถ้าเราทราบว่าเขาชอบอะไรชอบห้องพักแบบไหนนะคะหรือว่าชอบรายละเอียดอะไรต่างๆนะคะในบริการที่เราให้นะคะอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการฟังเชิงธุรกิจนะระบบเทคโนโลยีสารสนเทศก็จะช่วยให้เป็นส่วนต่อของผลสำเร็จขององค์การธุรกิจในเรื่องของ strategicนะวางแผนกลยุทธ์หรือการฟังเชิงกลยุทธ์นะมีการฟังบุคลากรลูกค้าซัพพลายเออร์นะคะผู้ผลิตสินค้าและบริการต่างๆและคู่แข่งขันนะทำให้เราสามารถติดต่อสื่อสารนะคะพูดคุยกันได้อย่างดีก็ผู้บริหารองค์การธุรกิจสามารถฟังผู้มีส่วนให้ส่วนเสียทุกคนแล้วก็ได้จากการใช้เทคโนโลยีช่วยในการสื่อสารนะคะเช่นเราใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์นะคะประชุมทางไกลใช้โทรศัพท์มือถือนะคะเป็นแท็บเล็ตนะคะสื่อสังคมออนไลน์ยังช่วยให้ผู้บริหารเข้าสู่การตลาดอัจฉริยะนะคะเป็น Market Intelligence นะคะโดยกำกับดูแลบล็อกหรือสื่อออนไลน์ต่างๆเพื่อให้เกิดความเข้าใจกับลูกค้าแล้วก็คู่แข่งขันมากขึ้นค่ะระบบการจัดจำหน่ายดิจิตอลเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่มีความสำคัญมากในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยทำให้เกิดผลดีต่อระบบที่เราในเรื่องของการจัดจำหน่ายนะคะเริ่มต้นจากการจองสินค้าและบริการนะฮะสำรองคอมพิวเตอร์ในอดีตที่เรียกว่าคอมพิวเตอร์ reservation system เช่นสายการบินสำรองที่นั่งนะคะบนเครื่องบินโรงแรมสำรองห้องพักธุรกิจนำเที่ยวสำรองรายการนำเที่ยวนะคะหรือว่าสำรองรถเช่าสายการบินได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์นะคะของตัวเองเรียกว่าAirline Reservation System ด้วยนะคะต่อมาทั้ง2อย่างนี้ระบบนี้กลายมาเป็นระบบที่เรียกว่าระบบ GDS นะฮะที่เป็นระบบที่ใช้ในปัจจุบันก็คือระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จเชื่อมโยงซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ผลิตสินค้าบริการและท่องเที่ยวต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายการบินเรือสำราญรถไฟโรงแรมกับตัวแทนจำหน่ายที่นำไปขายนะคะโดยตัวแทนการท่องเที่ยวหรือบริษัทนำเที่ยวนะคะจะทำให้ระบบเชื่อมโยงได้สมบูรณ์แล้วก็รวดเร็วมากขึ้นค่ะในตอนที่3นะคะก็จะเป็นเรื่องระบบที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะมีหลายระบบระบบแรกก็คือระบบ GDS ที่จริงเรากล่าวถึงมาพอสมควรระบบการจัดจำหน่ายแบบเบ็ดเสร็จแต่เราจะเพิ่มรายละเอียดให้ฟังนิดหนึ่งนะคะระบบ GDS นั้นเป็นระบบสารสนเทศที่เป็นตัวแทนทางการท่องเที่ยวนะคะหรือ Travel Agent เนี่ยของ

ของสายการบินนะคะซึ่งบางครั้งเราจะเรียกว่า GSA เนี่ยที่ทั่วโลกนะคะใช้ในปัจจุบันเป็นระบบจัดจำหน่ายอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ตัวแทนทางการท่องเที่ยวเนี่ยใช้ในการสำรองที่นั่งของสายการบินของแก่ผู้โดยสารแล้วก็ยังปัจจุบันนี้ยังสามารถสำรองซื้อสินค้าบริการอื่นๆของซัพพลายเออร์อื่นๆได้อย่างเช่นจองห้องพักในโรงแรมนะคะจองเรือสำราญจองรายการนำเที่ยวหรือรถเช่าหรือประกันการเดินทางได้ด้วยนะคะ GDS นั้นเป็นระบบที่นำสารสนเทศจัดการสารสนเทศที่มาใช้ในการจัดการข้อมูลใหญ่ในธุรกิจของสายการบินนะคะเพื่อสำรองและจัดจำหน่ายสินค้าและบริการผู้โดยสารแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลบริการการท่องเที่ยวอื่นๆที่เกี่ยวข้องจากผู้ผลิตสู่ตัวแทนจำหน่ายโดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อนะตามความสะดวกข้อมูลหลักที่ใช้ในระบบของ GDS นะคะก็คือต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินและจำนวนที่นั่งที่ว่างในแต่ละเที่ยวบินนะคะเมื่อผู้โดยสารจองมาเราจะต้องระบบจะสามารถตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับตารางการบินก่อนการตัดสินใจสำรองที่นั่งได้ว่าในเที่ยวบินที่เขาจะเดินทางนั้นเนี่ยมันมีที่ว่างหรือไม่อย่างไรนะคะนั้นต้องมีข้อมูลในตารางการบินนอกจากนี้ยังมีข้อมูลรายการบันทึกการสำรองที่นั่งเมื่อมีที่ว่างผู้โดยสารก็จะสำรองนะคะหรือจองที่นั่งนะคะเราจะใช้ระบบที่เรียกว่า PNR นะคะ Passenger Name Record PNR ก็จะ create ขึ้นมาจากระบบนะคะเมื่อผู้โดยสารจองเสร็จก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับผู้โดยสารนั่นเองแล้วก็มีรายละเอียดกับที่นั่งนะคะที่ได้สำรองในเที่ยวบินไหนในสายการบินใดนะคะแล้วก็ไปในเมืองใดนะคะข้อมูลอีกอันนึงที่มีความสำคัญก็คืออัตราค่าโดยสารแน่นอนนะคะเมื่อลูกค้าหรือว่าผู้โดยสารต้องการจะสำรองที่นั่งก็จะต้องการทราบราคาเพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลที่เป็นแทริฟหรือแฟร์ซึ่งผู้โดยสารต้องการตรวจสอบค่าโดยสารก่อนที่จะเลือกสำรองนะคะการบริการหรือที่นั่งในเที่ยวบินแล้วก็ข้อมูลบัตรโดยสารสุดท้ายเมื่อเขาเลือกหรือว่าเขาได้สำรองแล้วเขาก็จะได้บัตรโดยสารออกมาเป็นทิเก็ตอินโฟเมชันเมื่อผู้โดยสารตัดสินใจเลือกซื้อนะคะก็จะได้บัตรโดยสารและสั่งพิมพ์ออกมาเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า e-ticket ได้นะคะนอกจากนี้ก็จะได้ใบเสร็จรับเงินที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะคะใบเสร็จรับเงินบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์ทิเก็ตรีซีทนะผู้โดยสารจะชำระค่าโดยสารเรียบร้อยแล้วก็จะมีเครื่องก็จะเจเนเรตให้เจอใบเสร็จนี้ให้ด้วยพร้อมกับเจ้าบุ๊กกิ้งนะคะหรือว่าทิเก็ตอีทิเก็ตที่เมื่อกี้กล่าวถึงนอกจากนี้ยังมีรายการเดินทางของผู้โดยสารที่เรียกว่า Passenger Itinerary เมื่อผู้โดยสารสำรองแล้วได้รับบัตรโดยสารแล้วก็จะได้รับรายการเดินทางด้วยให้ทราบว่าไปไหนเมื่อไหร่นะคะใช้เวลาเท่าไหร่นะจะเป็นลักษณะของเอกสารอ้างอิงและตรวจสอบรายละเอียดของการเดินทางของตนเองได้ค่ะหน้าที่ของระบบ GDS คืออะไรนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็ระบบ GDS นั้นจะเข้าไปศึกษาหรือว่าไปให้ข้อมูลว่ามันมีที่ว่างในแต่ละเที่ยวบินที่นั่งที่ว่างนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ก็คือจำนวนสินค้าหรือบริการที่ว่างหรือใช้ได้ availability ของที่นั่งในเที่ยวบินนั่นเองนะ GDS จะรวบรวมแล้วก็ส่งข้อมูลที่นั่งสายการบินที่ว่างอยู่จากซัพพลายเออร์ต่างๆของในระบบ CRS เดิมเนี่ยนะคะหรือว่า CRS ที่จองไว้ตามเวลาจริงแล้วก็นำมาเสนอเป็นที่ว่างให้แก่ผู้โดยสารหรือคนที่จะเลือกซื้อนะคะนะคะแล้วเมื่อทราบแล้วว่าในเที่ยวบินแต่ละเที่ยวบินใดมีที่ว่างนะคะหน้าที่ของ GDS ก็คือการทำ booking request หรือการสำรองที่นั่งตามที่ผู้โดยสารกำหนดหรือว่าเลือก GDS ก็จะรับสำรองที่นั่งของเที่ยวบินของสายการบินนะคะซึ่งสามารถทำได้ตลอดเวลาตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ตลอด7วันใน1สัปดาห์นะคะอัตราค่าบริการและก็เงื่อนไขนะคะระบบ GDS จะเป็นระบบฐานข้อมูลที่มีราคาของค่าโดยสารของเครื่องบินและเงื่อนไขของการบริการต่างๆในแต่ละคลาสของเที่ยวบินคำว่าคลาสก็คือมี First Class Business Class แล้ว Economy Class ราคาของเที่ยวบินนะคะหรือว่าราคาของที่นั่งจะไม่เท่ากันนะคะแล้วก็จะมีรายละเอียดที่บอกว่าวันสุดท้ายของการรับสำรองนะคะแล้วก็ชำระค่าโดยสารชำระเงินมัดจำนโยบายการคืนเงินหรือหากจำเป็นต้องยกเลิกการเดินทางนะคะนะคะระบบก็จะเจเนเรต e-ticketing นะคะitinerary management นะคะเป็นบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็รายการเดินทางก็จะทำให้ตัวแทนท่องเที่ยวนะคะสามารถจำหน่ายบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารได้โดยมีข้อมูลต่างๆที่ต้องการ

ระบบ GDS ในปัจจุบันมีระบบอะไรบ้างนะคะระบบ Sabre นะคะเป็นระบบของ American Airlines ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะในทวีปอเมริกาและทวีปเอเชียและแปซิฟิกที่ใช้กันแพร่หลายระบบที่2คือระบบ Amadeus เป็นระบบของสายการบิน Air France Lufthansa Iberia แล้วก็ SAS นะคะเป็นตัวแทนจำหน่ายในทวีปยุโรปตะวันตกตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียแปซิฟิกค่ะระบบที่3คือ Travelport Travelport เกิดจากการควบรวมของ Galileo และ Worldspan นะฮะเป็นสายเป็นระบบของ9สายการบินในยุโรปแล้วก็ Worldspan เป็นระบบของ United Airlines ก็มารวมตัวกันตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะจำหน่ายรับสำรองสายการบินในทวีปยุโรปทวีปยุโรปทวีปอเมริกานะคะได้อย่างแพร่หลายนะคะระบบที่2คือระบบการจัดการทรัพย์สิน Property Management หรือ PMS นะคะ PMS นั้นเป็นระบบคอมพิวเตอร์ของโรงแรมนะคะที่ใช้ในมีหน้าที่ในการสำรองห้องพักในโรงแรมนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่เป็นรายละเอียดต่างๆของโรงแรมเช่นจำนวนห้องพักนะคะประเภทห้องพักอัตราค่าพักต่างๆห้องอาหารต่างๆนะคะโรงแรมนิยมซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็น PMS มาใช้งานนะระบบ PMS นั้นจะเชื่อมต่อระบบคอมพิวเตอร์ถ่ายข้อมูลโอนกันนะคะจาก Front Office เป็นระบบบริการส่วนหน้านะคะสำรองห้องพักลงทะเบียนเข้าพักทำบัญชีนะคะประวัติลูกค้าต่างๆนะคะแล้วก็เชื่อมโยงกับระบบส่วนหลัง Back Office System นะคะระบบบัญชีลูกหนี้ระบบบัญชีเจ้าหนี้ระบบบัญชีเงินเดือนพนักงานระบบการเงินนะคะแล้วก็ระบบจัดซื้อจัดจ้าง Electronics หรือ E-Procurement เชื่อมโยงกับระบบจัดการห้องพัก Room Management System ทำหน้าที่ควบคุมจำนวนห้องพักโดยพนักงานนะคะผู้ใช้ระบบจะจัดสรรห้องพักตามความต้องการนะคะของลูกค้าโดยที่ลูกค้าสำรองห้องพักจะช่วยให้แม่บ้านได้ทราบถึงปริมาณห้องพักจะต้องทำความสะอาดนะคะแล้วก็มีไฟล์ข้อมูลต่างๆที่จะเก็บข้อมูลของแต่ละห้องพักนะคะระบบการจัดการในจุดขาย point of sales นะก็เป็นระบบที่เชื่อมโยงกับ PMS นะคะเป็นระบบย่อยของการขายบริการในห้องอาหารต่างๆในโรงแรมนะคะรับเงินค่าบริการเช่นเงินสดบัตรเครดิตนะคะ mobile banking POS นั้นจะเป็นระบบที่ช่วยปรับปรุงในการสั่งอาหารนะคะอย่างที่ว่าจากครัวนะคะสู่โต๊ะอาหารได้นะคะแล้วก็วิเคราะห์ยอดขายพยากรความต้องการและคิดต้นทุนของค่าอาหารได้เป็นอย่างดีค่ะระบบอีกระบบที่มีความสำคัญคือระบบ Food and Beverage Management ระบบการจัดการอาหารและเครื่องดื่มก็เป็นระบบการควบคุมสินค้าคงคลังควบคุมการจัดซื้อควบคุมต้นทุนของส่วนผสมของอาหารต่างๆ Recipe นะคะที่ขายในห้องอาหารแต่ละห้องอาหารของโรงแรมนะคะเพื่อให้รู้ต้นทุนส่วนผสมของอาหารแล้วก็ตัดออกของสินค้าคงคลังได้ถูกต้องนะคะ6เป็นระบบ HRM นะคะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก็มี3ระบบย่อยคือบันทึกเวลาการทำงานของพนักงานระบบทำบัญชีเงินเดือนแล้วก็ทำฐานข้อมูลแล้วฝึกอบรมของพนักงานนะคะ7ระบบการขายนะคะเป็น Sales and Marketing ก็เป็นเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสถิติที่จำเป็นในการทำการตลาดระบบลูกค้าสัมพันธ์นะคะระบบการคำนวณค่าที่พักเฉลี่ยที่เหมาะสมที่สุดนะคะโรงแรมได้เกิดรายได้มากที่สุดนะคะถัดมาอีกระบบที่ประยุกต์ใช้ก็คือระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์นะคะ CRM นะคะ Customer Relationship Management การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ทำการตลาดเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าในระยะยาวนะคะเรียนรู้ความต้องการของลูกค้าสร้างความประทับใจให้เกิดความภักดีนะคะแก่ลูกค้าเป้าหมายโดยนำเทคโนโลยีมาช่วยนะคะงั้น CRM ก็เป็นกลุ่มของแอปพลิเคชันหรือคลังข้อมูลและชุดของกระบวนการในการจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าตั้งแต่สื่อสารจนถึงให้บริการหลังการขายโดยบันทึกเอาไว้ในคลังข้อมูลนะคะของการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในรูปแบบของการเป็นแพ็กเกจนะคะในการจัดการลูกค้าสัมพันธ์เพื่อทำให้มีข้อมูลต่างๆที่จำเป็นจะต้องการใช้ในการทำการตลาดระบบที่4คือระบบ Agency Management System ระบบการจัดการตัวแทนจำหน่ายระบบนี้ก็คือ Agency นะคะเป็นผู้ใช้เป็นระบบการดำเนินงานของตัวแทนจำหน่ายที่ใช้เทคโนโลยีช่วยนะคะเพื่อจะจัดการกับความต้องการของลูกค้าการทำยอดขายนะคะการทำบัญชีนะคะก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนคือระบบบริการส่วนหน้าและระบบสนับสนุนส่วนหลังของ

ตัวแทนท่องเที่ยวนะคะส่วนหน้าก็เป็นระบบในการรับสำรองนะคะสายการบินสำรองรายการนำเที่ยวต่างๆนะคะที่ใช้ผ่านระบบ GDS นะคะช่องทางต่างๆก็ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเฉพาะบุคคลได้ดีกว่าที่เขาจะค้นหาเองนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ค้นหาเองได้มากขึ้นแต่ระบบก็จะช่วยเจ้าไอ้เอเจนต์เนี่ยเขาจะมีระบบนี้ที่จะช่วยให้การดำเนินงานมันสะดวกมากขึ้นนะคะสองเป็นแบ็กออฟฟิศก็เป็นระบบอัตโนมัติที่จะประมวลยอดขายต่างๆที่เกิดจากการดำเนินงานนะคะของส่วนหน้าแล้วก็เอามาทำส่วนหลังก็คือทำระบบบัญชีนะคะทำระบบทรัพยากรมนุษย์แล้วก็ทำระบบ CRM กับลูกค้าเช่นกันค่ะรวมทั้งระบบการสื่อสารระบบการคิดค่าในหน้าเนื่องจากว่าตัวแทนจำหน่ายนั้นเนี่ยเป็นรายได้ของตัวแทนจำหน่ายก็เกิดจากค่าในหน้าจากการสำรองที่นั่งของสายการบินต่างๆนะคะแล้วก็ระบบการชำระหนี้ของบัตรโดยสารนะเป็น transaction settlement ด้วยนะคะเป็น billing settlement plan นะคะ5ระบบการจัดการรายได้ revenue managementการจัดการรายได้หมายถึงกระบวนการที่ใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศและกลยุทธ์ด้านราคาเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจด้วยการจัดสรรปริมาณของสินค้าและบริการที่มีอยู่ในเวลาที่เหมาะสมด้วยราคาที่เหมาะสมให้แก่ลูกค้าที่เหมาะสมการจัดการรายได้เป็นการใช้ความชำนาญความรอบคอบในการควบคุมปริมาณแหล่งที่มาของรายได้ตามหลักอุปสงค์และอุปทานระบบการจัดการรายได้จะบรรลุผลสำเร็จต้องมีแหล่งข้อมูลหรือสารสนเทศต่างๆทั้งภายในและภายนอกที่นำมาใช้สนับสนุนระบบการจัดการรายได้เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถวิเคราะห์อัตราค่าห้องพักอุปสงค์อุปทานห้องพักของโรงแรมเพื่อเสนอราคาที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลาแล้วสามารถส่งข้อมูลให้แก่ผู้จัดการช่องทางเราเรียกว่า Channel Manager ของโรงแรมเพื่อสื่อสารไปยังการจัดจำหน่ายออนไลน์ได้ทันทีองค์ประกอบของการจัดการรายได้นะคะมีอยู่6ประกอบด้วยกันอันแรกก็คือ Segment Market Segmentation เราจะต้องทราบว่าการแบ่งส่วนตลาดของธุรกิจหรือสินค้าและบริการนะคะเป็นกระบวนการของการแบ่งแยกลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ลูกค้าที่มีลักษณะมีความต้องการคล้ายกันมาอยู่ด้วยกันนะคะสายการบินก็จะเซกเมนต์ผู้โดยสารนะคะโรงแรมก็จะเซกเมนต์ลูกค้านะคะให้เป็นกลุ่มที่มีความคล้ายคลึงกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำการตลาดได้เข้าถึงลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่มีความต้องการแตกต่างกันขายสินค้าและบริการที่แตกต่างกันตามความต้องการที่แตกต่างกันได้องค์ประกอบที่2คืออุปสงค์และรูปแบบการสำรองในอดีตข้อมูลในอดีตนั้นเราจะทราบว่าลูกค้าที่มีศักยภาพและสามารถซื้อสินค้าบริการที่จำหน่ายในราคาและช่วงเวลาที่กำหนดอะไรบ้างเพื่อเราจะได้นำไปเสนอขายสินค้าและบริการในอนาคตได้นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือการนำเอาข้อมูลในอดีตมาพยากรณ์อุปสงค์นะคะ demand forecast ว่าโรงแรมก็จะจัดทำโมเดล forecast เนี่ยนะคะรายวันเพื่อวางแผนกลยุทธ์ในการกำหนดราคาขายในแต่ละช่วงเวลาในแต่ละวันนะคะถ้าความต้องการสูงราคาก็จะแพงความต้องการน้อยราคาก็จะลดลงมันจะพยากรณ์อาการอัตราเข้าพักนะจำนวนพวกเข้าพักซึ่งจะทำให้ฝ่ายต้อนรับฝ่ายแม่บ้านฝ่ายอาหารเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์นะคะรวมทั้งสามารถที่จะกำหนดราคาอย่างที่ว่าตามอุปสงค์ได้ยังถูกต้องนะตามช่วงเวลาด้วยนะเนื่องจากการท่องเที่ยวมีฤดูการท่องเที่ยวที่เป็น high และ low season นะคะในองค์ประกอบถัดไปเป็นการจัดการราคาและราการน้องบักอันนี้สำคัญมากเครื่องก็จะเอาข้อมูลsegmentation อย่างที่ว่านะคะแล้วก็อุปสงค์ในอดีตนะคะแล้วก็เอามา generate ให้เราได้ในราคาที่จะกำหนดในอนาคตพยากรณ์ราคาในอนาคตนะให้เหมาะสมกับทำ supply อย่างที่ว่ากำหนดราคา supply ให้เหมาะสมกับ demand ของลูกค้านะคะซึ่งอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละที่แล้วก็แต่ละเวลาแล้วก็ในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละปีนะคะโรงแรมเนี่ยถ้ากำหนดห้องพักราคาถูกแต่ความต้องการสูงก็จะเสียโอกาสในการทำกำไรแต่ถ้าโรงแรมขายห้องพักสูงเกินไปในขณะที่ความต้องการมีน้อยโรงแรมก็จะขายห้องพักได้น้อยนะคะมันตรงนี้ก็คือประเด็นสำคัญของการจัดการรายได้ถัดมา overbooking การสำรองบริการเกินกว่าจำนวนห้องพักบางครั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ถ้ามีดีมานด์สูง overbooking หมายถึงการรับสำรองที่นั่งของสายการบินหรือห้องพักของแรมที่มีจำนวนมากกว่าจำนวนห้องพักหรือของจริงนะคะซึ่งโดยแต่ว่าโดยภายใต้ความคิดที่

0: ว่าทั่วไปลูกค้าจะไม่ได้มาแสดงตัว100%หรือว่าเขาเรียกว่าโนโชนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบางส่วนที่โอเวอร์บุ๊กได้แต่ก็ต้องมีกลยุทธ์ที่ดีนะคะสุดท้ายระบบสารสนเทศก็คือคอมพิวเตอร์ที่มาใช้ในการเก็บรวบรวมซึ่งเป็นตัวกลางที่จะทำให้ไอ้เจ้า5องค์ประกอบทั้งหมดเกิดผลนะคะระบบสารสนเทศต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้บุคลากรและหน่วยงานต่างๆเนี่ยทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สามารถวิเคราะห์การจัดการรายได้ของโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
3: สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนักศึกษาเคยสงสัยไหมครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรครับวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเนาะสงสัยไหมว่านักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยถ้าเราอยากจะทำการตลาดกับเขาเนี่ยเราควรจะศึกษาเรื่องอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็มีคนถามอาจารย์กันเข้ามาเยอะเลยนะครับวันนี้จะมาไขข้อข้องใจนะครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นเลยนะครับเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคหมายถึงอะไรครับถ้าเราเคยเรียนวิชาทางด้านการตลาดมาแล้วเนาะก็น่าจะพอนึกออกใช่ไหมครับพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยหมายถึงการกระทำของคนนะครับหรือกลุ่มคนก็ได้นะครับเกี่ยวกับการตั้งแต่การเลือกใช่ไหมครับการซื้อการใช้นะครับผลิตภัณฑ์หรือบริการครับซึ่งมันจะต้องเกี่ยวครับข้องกับกระบวนการในด้านของจิตใจครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเขาก็ใช้เรื่องของทั้งเหตุผลทางด้านของอารมณ์นะครับอาจจะมีเรื่องของอิทธิพลทางสังคมด้วยนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อจะตอบสนองความต้องการและก็ความจำเป็นนะครับซึ่งในชีวิตประจำวันเนี่ยเราก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจนะครับในการซื้อสินค้านะครับหรือบริการอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาใช่ไหมครับตั้งแต่เช้าจรดเย็นนะครับอันนี้ครับนักศึกษาก็เริ่มเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยเป็นพฤติกรรมที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับตั้งแต่เช้านะครับเราอาจจะมีการตัดสินใจซื้อกาแฟใช่ไหมครับซื้ออาหารเช้านะครับหรือว่าซื้อขนมขบเคี้ยวต่างๆนะครับในร้านสะดวกซื้อนะครับแต่เมื่อเรามาแอพพลายนะครับนำมาประยุกต์ใช้นะครับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเรามาดูสิครับว่าเขาจะเป็นอย่างไรพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับคืออะไรครับเขาบอกว่ามันหมายถึงกระบวนการนะครับที่นักท่องเที่ยวเนาะซึ่งในที่นี้เนี่ยนักท่องเที่ยวเขาก็เป็นเหมือนอะไรครับเหมือนกับผู้บริโภคของเรานั่นเองครับทั้งที่เป็นอะไรครับบุคคลนะหรือกลุ่มบุคคลเพราะอะไรครับหลายๆครั้งเนี่ยนะครับนักท่องเที่ยวอาจจะมาเป็นกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมครับอาจจะมาเป็นกลุ่มบริษัทนะครับที่เราเนี่ยจะต้องมีการสื่อสารนะครับพูดคุยกับเขานะครับซึ่งเขาจะมีกิจกรรมเนาะตั้งแต่การเลือกครับเลือกว่าจะไปเที่ยวที่ไหนครับเขาก็จะมีเรื่องของการเลือกแล้วใช่ไหมครับว่าอ้าวจะเลือกไปเที่ยวที่ไหนดีนะครับแล้วก็มีการจองครับมีการจองสถานที่ท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ซื้อครับพอซื้อเสร็จนะครับก็เข้าใช้บริการเลยครับเพื่อจะตอบสนองเนาะความต้องการแล้วก็ความจำเป็นของเขาเองนะครับโดยที่ก่อนนักท่องเที่ยวนะครับเขาจะเลือกเนาะหรือจองผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีความคาดหวังใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะต้องมีการเสียเงินเสียเวลานะครับหรือเรื่องของความพยายามเนี่ยในการเข้าไปจองเนอะในบางผลิตภัณฑ์เนี่ยก็ต้อง first come first serve ถูกไหมครับก็คือจองก่อนแล้วได้ก่อนนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยเป็นเรื่องของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับสรุปแล้วก็คือตั้งแต่การเลือกครับการจองเนอะการซื้อนะครับแล้วก็การเข้าใช้บริการนะครับของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่างๆ โดยที่นะครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีความสำคัญอย่างไรครับกับการทำการตลาดกับนักท่องเที่ยวนะครับแน่นอนครับประการแรกก็คืออะไรครับเรื่องของการเลยครับกำหนดกลยุทธ์นะครับของตลาดเป้าหมายครับอันนี้เป็นประเด็นสำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเรารู้จักพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเนี่ยเราก็จะสามารถอะไรครับกำหนดกลยุทธ์ใช่ไหมครับว่าเราจะเลือกตลาดเป้าหมายอย่างไรนะครับใครเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเราต้องการสื่อสารอะไรกับเขานะครับเราจะได้เลือกกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องนะครับก็ต้องใช้กระบวนการของ STP นะครับการแบ่งส่วนตลาดการเลือกตลาดเป้าหมายแล้วก็การกำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์นะครับ2ก็คือเพื่อใช้ในการสื่อสารนะครับโน้มน้าวใจครับให้ลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์นะครับสมมุติว่าเราทำโรงแรมใช่ไหมครับโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยเราก็อยากจะโน้มน้าวใจนะครับปัจจุบันก็มีกลยุทธ์ต่างๆใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ลูกค้ามาช่วยรีวิวเนอะพอมารีวิวเนี่ยเราก็จะได้ positive comment ใช่ไหมคอมเมนต์เหล่านั้นเนี่ยนะครับลูกค้าคนอื่นมาเห็นก็จะอยากมาเที่ยวตามนะครับ3ก็คือการติดตามแนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวครับเพราะว่าอะไรครับนักท่องเที่ยวแต่ละช่วงเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปครับตั้งแต่ก่อนโควิดใช่ไหมช่วงโควิดหลังโควิดนะครับช่วงโควิดก็เกิดเรื่องของการท่องเที่ยวแบบใหม่ๆเช่นสเตย์เคชั่นถูกไหมครับการที่เราเนี่ยไปท่องเที่ยวนะครับในโรงแรมหรือพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดของเราเนะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินทางไปไกลได้นะครับโดยที่นะครับแนวโน้มของพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยในปัจจุบันมีอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือจะเป็นเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวเนี่ยระหว่างการเดินทางไปทำธุรกิจครับเขาเรียกว่า leisure ก็คือมาจาก business บวก leisure นะครับเพราะอะไรครับเพราะหลายๆคนเนี่ยอาจจะเป็นนักธุรกิจเป็นผู้บริหารใช่ไหมครับเดินทางไปทำงานแล้วเนอะก็ถือโอกาสท่องเที่ยวด้วยเลยนะครับอาจารย์ก็เคยนะครับสมัยก่อนนะก่อนที่อาจารย์มาเป็นอาจารย์เนี่ยก็ทำงานอยู่บริษัทเนอะหลายๆครั้งเนี่ยเราก็มีการลาเนอะลาพักร้อนต่อจากการไปประชุมธุรกิจนะครับก็ไปยังท่องเที่ยวยังจังหวัดต่างๆหรือประเทศต่างๆนะครับสองก็คือความรู้สึกผูกพันต่อแบรนด์ของนักท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับเรื่องของ tourist engagement เนอะเพราะคนเนี่ยนักท่องเที่ยวอาจจะมองหาที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับหรือมองหาประสบการณ์ใหม่ๆสามก็คือว่ามีการท่องเที่ยวเพื่อลดความเครียดนะครับในยุคดิจิตอลหรือดิจิตอลดีท็อกซ์อันนี้แปลว่าอะไรครับเพราะปัจจุบันเนี่ยเราใช้เวลากับหน้าจอค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับอาจจะเกิดความเครียดนะครับดูโพสต์ต่างๆนะครับอาจจะเกิดเรื่องของเทนชันขึ้นมาเนาะเขาก็อาจจะต้องการที่จะพักจากโซเชียลมีเดียเนาะแล้วก็ไปท่องเที่ยวนะครับหรืออิทธิพลครับของอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะครับที่อาจจะมีผลเนาะต่ออะไรครับความรู้สึกของเราเนาะให้เราอยากไปท่องเที่ยวนะครับก็จะมีอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวเนี่ยมากมายหลายคนเลยนะครับก็อาจารย์ก็มีโชว์ให้ดูบนจอนะอยากติดตามคนไหนก็ไปติดตามได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของการใส่ใจครับในเรื่องของสุขภาพสุขภาวะนะครับเพราะอะไรครับหลายคนเนี่ยไปท่องเที่ยวเพื่ออะไรครับดูแลสุขภาพตัวเองครับเขาก็จะมีสถานที่ท่องเที่ยวเนาะที่ช่วยนะครับช่วยในการ rejuvenate เนาะในการฟื้นฟูสุขภาพของเราครับในการวิเคราะห์เนี่ยพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยเราวิเคราะห์จากอะไรได้บ้างครับมันก็จะมีนะครับหลักการง่ายๆเลยคือ 5W1H 5W คืออะไรครับเราก็ต้องรู้ใช่ไหมครับว่านักท่องเที่ยวเราเป็นใครครับเป็นคนเดียวๆหรือเป็นกรุ๊ปทัวร์ใช่ไหมครับเขาต้องการท่องเที่ยวแบบไหนครับเขาต้องการมาไซต์ซีอิ้งคือมาชมนะครับหรือต้องการมาชิมต้องการมาช็อปหรือมาชิลนะนะครับเว้นเนี่ยเขาต้องการไปท่องเที่ยวช่วงไหนครับฤดูกาลไหนครับปิดเทอมหรือว่าช่วงของซัมเมอร์ช่วงของฤดูหนาวนะครับเขามาท่องเที่ยวเนี่ยเพราะอะไรครับเช่นอาจจะท่องเที่ยวเพราะว่าต้องการความตื่นเต้นผจญภัยเนาะต้องการพักผ่อนครับแล้วก็เขาเนี่ย how ก็คือว่ามีการวางแผนอย่างไรครับเป็นการท่องเที่ยวแบบกระทันหันไหมหรือเป็นการท่องเที่ยวแบบวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายคือ where ครับเขาต้องการเดินทางไปที่ไหนครับเช่นอาจจะต้องไปต่างจังหวัดครับไปภาคเหนือเนาะหน้าหนาวก็อาจจะไปภาคเหนือใช่ไหมครับบางช่วงนะครับก็อาจจะไปภาคใต้ใช่ไหมครับไปชื่นชมทะเลไปดื่มด่ำกับทะเลนะครับก็เป็นหลักการ 5W1H นะครับนำมาวิเคราะห์นะครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้นะครับแล้วก็คุณลักษณะของนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันครับเช่นกลุ่ม Baby Boomer นะครับกลุ่มนี้ครับเขาก็จะสนใจนะเรื่องของการหาประสบการณ์ใหม่ๆเนาะแล้วก็เน้นการท่องเที่ยวที่สะดวกสบายแล้วก็เน้นเรื่องของการดูแลสุขภาพครับ ภูมิถัดมานะครับ Generation X ครับ Gen X เนี่ยเขาเน้นอะไรครับให้ความสำคัญ

ควันกับอะไรครับคุณภาพแล้วก็ความสะดวกสบายครับมักจะเน้นการท่องเที่ยวที่แบบเชิงสังคมเนอะหรือไปเยี่ยมญาตินะครับส่วน Gen Y ล่ะ Gen Y เขาเป็นกลุ่มที่ให้ความสำคัญกับ Work Life Balance ใช่ไหมครับเรื่องของการทำงานเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการพักผ่อนเนอะเขาก็จะเน้นเรื่องของการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ของ Gen Y เลยเนาะเน้นเรื่องของทัศนียภาพเนาะสภาพแวดล้อมที่สวยงามส่วน Gen Z ครับหรือ Gen C เนี่ยเขาเน้นอะไรนะครับเขาเน้นเรื่องของเขาอยากจะไปดื่มด่ำกับวัฒนธรรมครับเน้นการท่องเที่ยวเชิงการศึกษานะครับส่วน Gen Alpha ครับเขาก็จะเป็นเจนนะครับเจนรุ่นหลังสุดเลยนะครับอัลฟาเนี่ยเขาเน้นประสบการณ์ใหม่ครับการค้นหาสิ่งใหม่ๆนะครับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับซึ่งเขาก็จะเป็นกลุ่มคนเนอะที่เน้นค้นหาอะไรที่ไม่มีนะครับที่คนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่รู้เนอะเขาก็ต้องไปสืบค้นไปเที่ยวมาก่อนคนอื่นนะครับก็สำหรับในช่วงที่หนึ่งนะครับทุกคนก็ได้รู้แล้วใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยคืออะไรหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็เทรนด์เป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในตอนที่2นะครับเรื่องของปัจจัยอะไรบ้างครับที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่ผ่านมานะครับเราได้ทราบแล้วว่าพฤติกรรมนักท่องเที่ยวคืออะไรใช่ไหมครับแตกต่างจากพฤติกรรมผู้บริโภคหรือเหมือนกันอย่างไรนะครับรวมถึงแนวโน้มเนาะหรือสิ่งที่นักท่องเที่ยวเนาะแต่ละกลุ่มนะครับแต่ละเจนเนี่ยเขามีความต้องการแตกต่างกันอย่างไรนะครับเรามาดูซิครับว่าแล้วปัจจัยอะไรล่ะที่มีผลนะครับต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวบ้างนักศึกษาอาจจะเริ่มอยากรู้แล้วเอ๊ะมันมีปัจจัยอะไรบ้างอาจารย์ก็อยากเล่านะว่ามันมีปัจจัยอะไรบ้างซึ่งบางปัจจัยเนี่ยเราสามารถที่จะมีอิทธิพลเนาะต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวได้บางปัจจัยก็อาจจะเป็นปัจจัยภายนอกเนาะซึ่งมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์เนาะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นปัจจัยหลักๆเนี่ยมี2ปัจจัยเท่านั้นครับง่ายมั้ยดูไม่ยากนะครับแต่เขามีข้อย่อยเนาะอันแรกคือปัจจัยภายในประการที่2ก็คือปัจจัยภายนอกโดยที่ปัจจัยภายในเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายในตัวนักท่องเที่ยวเองครับอะไรที่มาจากตัวนักท่องเที่ยวเองเนาะ1ก็คือเรื่องของสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวครับอันนี้ก็ถือเป็นปัจจัยภายในใช่ไหมครับที่มีผลเนาะต่ออะไรครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนาะเช่นฐานะเนาะฐานะสถานภาพนะครับโดยเช่นนะครับสมมุติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นผู้บริหารระดับสูงใช่ไหมครับหรือนักท่องเที่ยวที่มีฐานะที่ดีใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเขาอาจจะเน้นเรื่องความสะดวกสบายเน้นสถานะเน้นความแตกต่างทําให้คนรับรู้นะครับว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดานะเขาอาจจะต้องการการดูแลเป็นพิเศษนะครับในการเดินทางในการขึ้นเครื่องบินเนี่ยเขาอาจจะเลือกนะครับเรื่องของการบินที่เป็นชั้นธุรกิจหรือชั้น1เนาะ business class หรือ first class นะครับที่ได้รับการดูแลเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่นั่งเนาะที่มีความเป็น private เนาะเป็นความส่วนตัวกินอาหารที่อร่อยนะครับมีการเสิร์ฟอาหารราคาแพงเช่นคาเวียร์นะครับเรื่องของเครื่องดื่มต่างๆนะครับที่มีหลากหลายให้เลือกหรือว่าการรับประทานอาหารเป็นลักษณะ on demand เนาะอยากทานเมื่อไหร่ก็ได้ทานตอนนั้นนะครับต่อมาก็คือคุณลักษณะส่วนบุคคลของนักท่องเที่ยวนะครับว่าเราเป็นเจนไหนนะครับอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วเนอะในตอนที่ผ่านมานะว่าเจน X เจน Y เจน C เนี่ยเขาก็มีเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะครับก็ถือเป็นปัจจัยภายในของนักท่องเที่ยว3ก็คือปัจจัยในเชิงจิตวิทยาครับก็จะมาจากพวกการรับรู้นะว่าเขารับรู้เขามีมุมมองต่อการท่องเที่ยวเนี่ยรูปแบบต่างๆอย่างไรนะครับการเรียนรู้ครับจะมาจากประสบการณ์ครับว่าเขาเคยไปท่องเที่ยวที่ไหนมาบ้างและเขาเนี่ยมีประสบการณ์ที่ดีหรือไม่ดีอย่างไรหรือเป็นประสบการณ์นะครับที่ส่งผ่านมาจากเพื่อนหรือคนใกล้ชิดนะครับก็จะมีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับรู้การเรียนรู้นะครับหรือทัศนคติครับหลายคนอาจจะมีมุมมองนะคะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยที่เป็นท่องเที่ยวทะเลภูเขาเนอะก็อาจจะเหมาะกับการท่องเที่ยวในเชิงพักผ่อนถูกไหมครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเนอะทัศนคตินะมุมมองของแต่ละคนนะครับรวมไปถึงบุคลิกภาพด้วยนะครับถ้านักท่องเที่ยวเป็นคนบุคลิกที่มีความอะไรครับ active energetic เนี่ยเขาอาจจะเน้นการท่องเที่ยวแบบแคมปิ้งนะครับเดินเขาปีนป่ายนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของบุคลิกลักษณะของนักท่องเที่ยวนะครับแต่ละคนหรือแต่ละกลุ่มนะครับเรื่องของปัจจัยภายนอกเนาะนอกจากปัจจัยภายในแล้วเนี่ย

แล้วก็มีปัจจัยภายนอกเนี่ยที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับหลักๆก็คือเรื่องของการเมืองครับการเมืองก็มีผลสังเกตไหมครับปัจจุบันนี้ก็จะมีเรื่องของข้อตกลงทางการเมืองถูกไหมครับที่เขามีการตกลงว่าฟรีวีซ่าใช่ไหมระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับก็ทําให้ต้องการที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนาะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับเราก็มีการเปิดให้คนไทยเนี่ยไปเที่ยวยังเมืองจีนได้นะครับโดยไม่ต้องขอวีซ่านะครับถ้าหลายๆคนดูใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าเพื่อนๆเราหลายคนก็ไปเช็คอินอยู่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งบ้างนะครับกวางโจวบ้างนะตามเมืองต่างๆนะครับหรือนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีคอนเซปต์ในเรื่องของ BCG เข้ามานะครับเรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมนะครับเรื่องของ Green Economy นะครับเรื่องของเศรษฐกิจสีเขียวนะครับเรื่องของการที่ Circular Economy เนาะการใช้ทรัพยากรต่างๆนะอย่างประหยัดนะครับมีการนำมาใช้ใหม่นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมนะครับอันนี้ก็เป็นนโยบายนะครับของประเทศนะครับสองคือสภาพเศรษฐกิจครับเศรษฐกิจก็มีผลใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราการเจริญเติบโตนะครับเรื่องของปัจจัยกระตุ้นทางเศรษฐกิจนะครับหรือราคาน้ำมันเนาะซึ่งตอนนี้ก็กำลังขึ้นขาขึ้นอยู่เลยนะครับผมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับก็มีผลเนาะต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าการจะไปเที่ยวหรือไม่เนี่ยหลายๆครั้งเขาก็อาจจะต้องดูค่าใช้จ่ายประจําด้วยนะครับว่าค่าใช้จ่ายประจำเนี่ยเยอะไหมนะครับมีสตังค์เพียงพอเหลือใช้ไปท่องเที่ยวหรือไม่นะครับส่วนปัจจัยถัดมาก็คือด้านสังคมวัฒนธรรมครับสังคมวัฒนธรรมก็มีผลนะครับปัจจุบันเนี้ยหลายๆคนนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องการดูแลสุขภาพถูกไหมครับเพราะว่าหน่วยงานต่างๆของภาครัฐเนี่ยก็รณรงค์เรื่องของอะไรครับการควบคุมน้ําตาลการทานอาหารสุขภาพนะครับก็จะเห็นเลยว่านะครับหลายๆสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือร้านอาหารหรือสายการบินเนี่ยเขาจะมีทางเลือกใช่ไหมครับที่เป็นอาหารสุขภาพเนาะให้นักท่องเที่ยวได้เลือกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและของพฤติกรรมซึ่งอะไรครับสายการบินต่างๆหรือร้านอาหารต่างๆเนี่ยนะครับก็มีการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับส่วนถัดมานะครับอันนี้น่าสนใจมากก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนะครับปัจจุบันเทคโนโลยีก้าวล้ำนำสมัยมากๆนะครับเราจะเห็นเลยว่าโรงแรมหลายที่เนี่ยไม่ได้ใช้พนักงานเป็นรีเซพชันเนาะเขาใช้โรบอทครับหุ่นยนต์นะครับหุ่นยนต์ที่หน้าตาสะสวยเลยเหมือนอะไรครับเหมือนพนักงานจริงๆเลยนะครับคอยมาดูแลให้บริการนะครับหรือการบริการในร้านอาหารนี่ไงครับก็มีบริการเสิร์ฟโดยหุ่นยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งแวดล้อมเรื่องของกฎหมายนะกฎหมายต่างๆก็จะมีข้อบังคับต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงสิ่งกระตุ้นนะครับด้านการตลาดนะครับของนักการตลาดต่างๆอันนี้น่าสนใจมากนะเพราะเป็นปัจจัยที่เราสามารถอะไรครับสร้างอิทธิพลกับนักท่องเที่ยวได้เพราะเป็นปัจจัยภายนอกเนี่ยที่นักการตลาดเนี่ยเป็นผู้กําหนดนะครับเช่นอะไรครับสายการเอเชียเนี่ยเขาก็จะมีบุฟเฟ่ใช่ไหมหลายคนอาจจะกดทันบางคนอาจจะกดไม่ทันเนาะซึ่งบุฟเฟ่อันเนี้ยก็จะทําให้เราสามารถที่จะเดินทางได้อย่างไม่จํากัดนะครับในตัวบุฟเฟ่หรือนะครับเรื่องของการทํากิจกรรมเรียกว่าเป็น CRM เนาะของเครือ Accor นะครับ Accor เขาก็จะมีโปรแกรมชื่อว่า Accor Plus นะครับซึ่ง Accor Plus เนี้ยเขาก็จะให้อะไรครับลูกค้าเนี่ยนะครับของโรงแรมในเครือเนอะเครือ Novotel นะครับเครือ Ibis นะครับแล้วก็เขาก็จะมีโรงแรมในเครือเขาก็จะมีอีกหลายๆโรงแรมนะครับอยู่ในเครือเขาเนี่ยให้สามารถสะสมนะแต้มผ่านคืนนะครับในการพักหรือว่าค่าอาหารเนาะที่เรารับประทานในโรงแรมเนี่ยเราสามารถอัปเกรดนะครับเป็นบัตรระดับต่างๆนะครับตั้งแต่บัตรระดับซิลเวอร์ใช่ไหมครับเป็นโกลด์เป็นแพลตินัมนะครับเป็นไดมอนด์เนาะซึ่งแต่ละระดับเนี่ยเราจะได้สิทธิมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัปเกรดการเข้าลาวช์เนาะในโรงแรมนะครับหรือว่าการทานอาหารเช้าฟรีครับถึงแม้เราไม่ได้จองห้องพักแบบมีอาหารเช้านะเห็นไหมครับว่าตื่นเต้นมากเลยว่าปัจจุบันนี้เขามีนะครับสิ่งกระตุ้นทางการตลาดมากมายเลยนะครับที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเนี่ยกลับมาใช้บริการแล้วก็ใช้เงินมากขึ้นกับการท่องเที่ยวนะครับสำหรับนะครับในตอนที่2นะครับเราก็จะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าเรามีปัจจัยทั้งภายในภายนอกนะครับที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับสวัสดีครับนักศึกษาครับเราทราบถึงนะครับเรื่องของอะไรครับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวมาแล้วใช่ไหมครับแนวคิดต่างๆนะครับแนวโน้มต่างๆพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านมาเนอะอาจารย์ก็ได้พูดถึงปัจจัยและปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกเนอะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวนะครับในตอนที่3นี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามี

มีการตัดสินใจอย่างไรครับอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่หลายคนอยากรู้นะว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในทฤษฎีทางด้านการตลาดเนี่ยเรามองว่าการตัดสินใจของผู้บริโภคเนี่ยเหมือนเป็น black box กล่องดำกล่องดำคืออะไรล่ะเป็นสิ่งที่อยู่ภายในใจของผู้บริโภคใช่ไหมครับเรามักจะไม่รู้หรอกว่าเขาคิดอะไรเขาต้องการอะไรนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมาถอดรหัสเนาะเรื่องของการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวกันนะครับซึ่งการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น3ประเภทหลักนะครับก็จะมีเรื่องของการตัดสินใจแบบกว้างขวางเนาะหรือ extensive decision making นะครับก็หมายถึงการตัดสินใจเนี่ยที่มีความสลับซับซ้อนนะมีความ complex นะพูดง่ายๆเนาะเขาต้องใช้ความพยายามเนาะในการตัดสินใจค่อนข้างสูงนะครับเพราะอะไรครับอาจจะเป็นการตัดสินใจท่องเที่ยวที่มีราคาแพงเนาะมีค่าใช้จ่ายใช้ความพยายามสูงหรือต้องเดินทางไปไกลเนาะต้องลาพักร้อนยาวๆเนาะอันนี้ก็อาจจะเป็นการตัดสินใจอย่างกว้างขวางเนาะสองก็คือการตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขตครับหรือ limited decision making นะครับก็เป็นการตัดสินใจเนี่ยที่จะมีประสบการณ์เนาะเขาพอรู้แล้วแหละว่าเขาเคยท่องเที่ยวแบบนี้มาแล้วเขาพอมีประสบการณ์หรือเขาได้รับรู้ประสบการณ์จากเพื่อนหรือคนใกล้ตัวนะครับเขาก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจได้ง่ายกว่าการตัดสินใจแบบแรกที่อาจารย์กล่าวถึงแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญคือค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเนี่ยไม่สูงครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยสามารถที่จะตัดสินใจแบบจำกัดขอบเขตได้นะครับสุดท้ายก็คือการตัดสินใจแบบเคยชินครับก็คือ routine decision making เนาะก็จะเป็นการตัดสินใจนะครับของนักท่องเที่ยวเนี่ยที่เกิดขึ้นเป็นประจำครับเป็นสิ่งที่ตัดสินใจประจำเลยนะครับแล้วก็เขามักจะเลือกตราผลิตภัณฑ์เนี่ยที่ตนคุ้นเคยเป็นหลักเนาะเช่นอาจจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวใกล้ๆเนาะอาจจะไปพัทยานะครับไปหัวหินเนาะนะครับไปอะไรที่เราเดินทางสะดวกไปอยุธยาอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราอาจจะมีโรงแรมที่เราเนี่ยไปพักประจำอยู่แล้วหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยที่เราไปสักบูชาไปไหว้พระนะครับเราไปประจำอยู่แล้วหรือร้านอาหารประจำก็ได้เนาะที่ต่างๆเหล่านี้ครับเรามักจะเลือกแบรนด์ที่เราคุ้นเคยเป็นหลักนะครับก็จะเป็นเรื่องของการตัดสินใจแบบเคยชินนะครับซึ่งสรุปแล้วก็จะมีการตัดสินใจ3แบบนะครับคือแบบกว้างขวางเนื้อแบบจำกัดขอบเขตแล้วก็แบบเคยชินนะครับโดยที่นะครับเราก็จะต้องเข้าใจเนาะในเชิงลึกถึงกระบวนการตัดสินใจนะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามีกระบวนการตัดสินใจแบบใดบ้างนะครับอาจารย์ก็จะนำเสนอเนาะการตัดสินใจเนี่ยหลายๆโมเดลนะโมเดลเนี่ยโมเดลแรกก็คือการตัดสินใจแบบเชิงเส้นตรงเนาะเชิงเส้นตรงคืออะไรครับอันแรกก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีการตัดสินใจประมาณ5ขั้นตอนเนาะอันแรกก็คือการรับรู้ถึงความปรารถนาครับว่าเขามีความปรารถนาอะไรเขาอยากไปเที่ยวที่ไหนนะครับ2ก็คือเขาเริ่มเก็บรวบรวมข้อมูลหาข้อมูลต่างๆครับอาจจะหาผ่าน Google เนาะหาผ่านแหล่งต่างๆนะแล้วก็เกิดการตัดสินใจเลยครับว่าจะไปเที่ยวระหว่างอะไรดีครับพัทยาบางแสนเนาะหรืออยุธยาดีเนาะหลังจากนั้นเขาก็เตรียมตัวแล้วก็เดินทางไปท่องเที่ยวเลยนะครับหลังจากท่องเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับมาเลยครับประเมินผลความพึงพอใจของเขาเนาะประเมินกับใครดีล่ะก็ประเมินกับตัวเขาเองไงครับว่าก่อนไปเที่ยวกับหลังไปเที่ยวเนี่ยสิ่งที่เขาได้รับเนี่ยมันตอบสนองความต้องการไหมนะครับเขารู้สึกว่าเขาได้รีชาร์จเนาะหรือพักผ่อนตัวเองอย่างเพียงพอหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลความพึงพอใจนะครับซึ่งเขาอาจจะเลือกที่จะแบ่งปันประสบการณ์นี้ก็ได้นะผ่านทางอะไรครับโซเชียลมีเดียใช่ไหมครับเรื่องของสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเนาะหรือว่าโทรไปเล่าให้เพื่อนฟังเห็นไหมครับบางที่ที่เราประทับใจเนอะเราก็จะเล่าต่อใช่ไหมอยากแชร์ภาพอยากแชร์ประสบการณ์หรือว่าเก็บประสบการณ์นั้นไว้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์นะครับ2ก็คือการตัดสินใจแบบอะไรครับ2ระดับเนอะ2 level นะ tourist behavior model นะครับก็เป็นการท่องเที่ยวเนี่ยที่พฤติกรรมนักท่องเที่ยวอาจจะถูกกำหนดด้วย2ระดับเนอะมาจากตัวนักท่องเที่ยวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแรงจูงใจนะครับการรับรู้นะครับบุคลิกภาพเนาะทัศนคติแล้วก็การเรียนรู้นะครับก็มาจากภายในตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบจำลองที่มาจากภายในตัวนักท่องเที่ยวเองแต่ถามว่าภายในตัวนักท่องเที่ยวเองเนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากอะไรบ้างล่ะนะครับเขาได้รับอิทธิพลแน่นอนครับจากสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมครับจากวัฒนธรรมนะจากครอบครัวใช่ไหมครอบครัวก็มีผลนะครับแล้วก็กลุ่มอ้างอิงต่างๆเนาะก็หมายถึงอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยที่อาจจะมีผลเนาะต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวด้วยนะครับแล้วก็แบบจำลองแบบที่3ครับก็คือเป็นการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับสิ่งกระตุ้นเนาะ
stimulus นะครับแล้วก็การตอบสนองครับสิ่งกระตุ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวต่างๆนะครับที่

มีการสื่อสารเนาะผ่านเรื่องของการโฆษณาการประชาสัมพันธ์ต่างๆหรืออาจจะได้รับคำแนะนำจากอะไรครับครอบครัวกลุ่มอ้างอิงนะครับแล้วก็ทำให้เกิดการตัดสินใจครับการตัดสินใจที่จะไปใช้บริการนะครับในสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านั้นนะครับแล้วก็กลับมาประเมินผลกับตัวเองนะครับแล้วก็ทำให้เกิดเนาะเป็นประสบการณ์นะครับช่วยในการตัดสินใจในครั้งต่อไปนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีแบบจำลองกระบวนการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวนะครับเป็น Tourism Purchase Behavior นะครับก็จะเป็นเรื่องของกระบวนการนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยมันมีกระบวนการอย่างไรนะครับอันแรกก็คือเขาตระหนักถึงความจำเป็นครับว่าทำไมเขาต้องท่องเที่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าเครียดจากงานครับไม่ไหวแล้วเนาะอยากไปเที่ยวจังเคยเป็นไหมครับนักศึกษา2คือเริ่มค้นหาข้อมูลครับหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆโทรถามเพื่อนครับดูจากออนไลน์เสิร์ชจาก Facebook ดูจาก IG นะครับเดี๋ยวนี้อาจจะต้องดูจาก X ด้วยถูกไหมครับTwitter ตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็น X แล้วนะครับแล้วก็มีการประเมินผลก่อนการซื้อใช่ไหมครับประเมินก่อนว่าไปที่ไหนดีพักโรงแรมไหนดีนะครับหลังจากนั้นพอประเมินเสร็จตัดสินใจได้ละเริ่มจองเลยนะครับขั้นตอนการจองหรือซื้อเนาะเพราะบางที่เวลาเราจองเนี่ยเราก็ต้องจ่ายสตางค์เลยใช่ไหมครับตั๋วเครื่องบินบ้างล่ะโรงแรมใช่ไหมครับบางทีโรงแรมเนี่ยถ้าเราซื้อก่อนเนาะจ่ายเงินก่อนก็ได้ราคาถูกแต่อาจจะเป็น non refund ก็คือแบบว่า refund ไม่ได้นะครับแล้วก็ถึงขั้นการบริโภคก็คือเราเดินทางไปท่องเที่ยวนะครับแล้วก็มีการประเมินผลนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่แตกต่างจากโมเดลอื่นก็คือจะมีขั้นการจดจำและแบ่งปันเนาะจดจำและแบ่งปันก็คือว่าประสบการณ์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันจะถูกจดจำในใจผู้บริโภคนะครับแล้วก็เขาอาจจะจดไว้ที่ใดที่หนึ่งก็ได้นะครับในสื่อสังคมออนไลน์เนาะหรือมีการแบ่งปันมีการรีวิวเนาะในเพจต่างๆนะครับให้คนอื่นได้รับรู้ถึงประสบการณ์ของเขานะครับซึ่งนะครับกระบวนการตัดสินใจต่างๆเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นฐานเนาะให้นักศึกษาเนี่ยเข้าใจนะครับถึงวิธีการตัดสินใจของผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวของเรานั่นเองนะครับว่าเราจะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวได้อย่างไรนะครับซึ่งอีกประเด็นหนึ่งนะครับนอกจากการตัดสินใจแล้วเนี่ยในปัจจุบันทุกคนจะพูดถึงเรื่องของ customer journey ใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องของอะไรครับTourist Journey เหมือนกันเนาะว่าเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวเนี่ยการที่นักท่องเที่ยวนะครับกว่าเขาจะตัดสินใจเนาะหรือว่ามีกระบวนการกว่าจะมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวของเราเนี่ยเขาผ่านเส้นทางเดินอะไรบ้างนะครับก็ทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ก็สรุปมาได้4ขั้นนะครับขั้นแรกก็คือขั้นของความฝันนะครับกระตือรือร้นแล้วก็หาข้อมูลเนาะก็เป็นขั้นแรกเลยครับที่เขาเริ่มมีจินตนาการใช่ไหมไปเที่ยวที่นี่จะแต่งตัวอย่างไรนะครับเช่นสมมติว่าจะไปเที่ยวทะเลเนาะก็เตรียมเสื้อผ้าเตรียมชุดเตรียมฟิตหุ่นนะครับเตรียมฟิตร่างกายใช่ไหมครับสองก็คือขั้นวางแผนเนาะเลือกแล้วก็จองเนาะเขามีการเลือกมีการจองนะครับจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะเสร็จแล้วขั้นถัดมาครับเขาก็เดินทางเนาะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับในการท่องเที่ยวและความเพลิดเพลินเหล่านั้นนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาอาจจะกลับมาใช้บริการซ้ำก็ได้เนาะเกิด repeat purchase นะครับหรือมีการแนะนำต่อนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่านะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาก็มีกระบวนการตัดสินใจเนาะมีเส้นทางเดินของเขาเองนะครับซึ่งทำให้เราเห็นภาพว่าถ้าเราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราก็จะเลือกสร้างอิทธิพลเนาะในวิธีการไหนหรือใช้กลยุทธ์อะไรต่างๆนะครับในการที่จะทำให้นักท่องเที่ยวนะครับตัดสินใจมาเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวหรือสถานบริการของเรานะครับก็หวังว่านะครับนักศึกษาจะได้ประโยชน์นะครับในเรื่องของการนำพฤติกรรมนักท่องเที่ยวเนี่ยไปใช้นะครับในการวางแผนการตลาดเนาะไม่ว่าจะเป็นการตลาดแบบดั้งเดิมหรือการตลาดดิจิทัลนะครับเพื่อที่จะอะไรครับเพิ่มจำนวนลูกค้าแล้วก็สร้างผลกำไรให้กับธุรกิจของตัวเองขอบคุณครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: สวัสดีครับท่านนักศึกษาวันนี้พบกับหน่วยที่10เรื่องเทคโนโลยีและการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวนะครับชุดวิชานี้เนี่ยเป็นชุดวิชาหนึ่งภายใต้วิชานวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับมีทั้งหมด2ตอนนะครับ 10.1 คือแนวคิดในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.2 คือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวนะครับภายใต้วิชานี้แนวคิดประกอบด้วย2ส่วนคือ1แนวคิดการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงความรู้พื้นฐานในการนำมาจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นไปตามที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นนะครับ 2. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในรูปแบบการประยุกต์ใช้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการส่งต่ออารมณ์ความรู้สึกที่มีต่อการส่งมอบประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวนะครับตอนที่ 10.1 กล่าวถึงแนวคิดในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหัวเรื่องคือ 10.1.1 ความหมายความสำคัญและปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.1.2 รูปแบบการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 10.1.3 กระบวนการการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแนวคิดคือ1การจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงความรู้พื้นฐานในการนำมาจัดการเพื่อให้เกิดผลกระทบเป็นไปตามที่ต้องการให้นักท่องเที่ยวรับรู้ถึงประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้น 2. ปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น10ด้านอย่างเช่นเพื่อทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อที่ให้ผู้บริการการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของนักท่องเที่ยวในปัจจุบัน 3. การจำแนกรูปแบบการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น7ประเภทที่มีความหลากหลายมุ่งหมายให้นักศึกษาเข้าใจการท่องเที่ยวที่เป็นกิจกรรมมาจากพื้นฐานการดำรงชีวิตของมนุษย์ในการสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวสำหรับนัดเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 4. กระบวนการการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวโดยใช้กระบวนการศึกษาการจัดการความรู้และประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวของหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบหลักซึ่งระบุถึงแนวทางและขั้นตอนกระบวนการที่สนับสนุนซึ่งกันและกันในการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายพัฒนาเพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานและบรรลุเป้าหมายในการส่งมอบประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวเรื่องที่ 10.1.1 ความหมายความสำคัญและปัจจัยเกี่ยวกับการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวกล่าวถึงความหมายของประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นมีความครอบคลุมแนวคิดที่ซับซ้อนและหลากหลายซึ่งรวมไปถึงองค์ประกอบต่างๆที่ส่งผลต่อการรับรู้โดยรวมของนักท่องเที่ยวและความเพลิดเพลินในการเดินทางท่องเที่ยวเช่น 1. ประสบการณ์หมายถึงช่วงเวลาที่ได้รับรู้ทั้งกายภาพและทางอารมณ์ในเชิงบวกหรือเชิงลบจากการมีส่วนร่วมนำไปสู่การตอบสนองทางสังคมในทุกระดับที่สำคัญของห่วงโซ่การบริโภครวมถึงประสบการณ์ที่เกิดจากการเสนอตลาดที่แตกต่างซึ่งเรียกร้องให้มีปฏิสัมพันธ์เชิงรุกระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ 2. ความหมายของประสบการณ์การท่องเที่ยวและองค์ประกอบต้นจะพบถึงประเด็นความคิดใหม่ เป็นส่วนใหญ่ในส่วนของความหมายที่นักวิชาการกล่าวถึงมีความหมายครอบคลุมทั้งรูปแบบรวมถึงองค์ประกอบในด้านประสบการณ์การท่องเที่ยวประสบการณ์การท่องเที่ยวหมายถึงการเดินทางทั้งหมดของแต่ละบุคคลครอบคลุมทุกด้านตั้งแต่การวางแผนและการคาดหวังไปจนถึงการไตร่ตรองหลังการเดินทางซึ่งเป็นกระบวนการส่วนตัวที่ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆได้แก่ 1. แรงจูงใจกล่าวคือเหตุผลในการเดินทางท่องเที่ยวอาจมีตั้งแต่การพักผ่อนหย่อนใจไปจนถึงการดื่มด่ำกับวัฒนธรรมการผจญภัยหรือการเติบโตส่วนบุคคล 2. ความคาดหวังกล่าวคือความคิดและความปรารถนาที่อุปทานเป็นตัวกำหนดประสบการณ์ของนักเดินทางท่องเที่ยวและมีอิทธิพลต่อการตีความแหล่งท่องเที่ยวแห่งนั้น 3. กิจกรรมกล่าวคือประเภทของกิจกรรมที่มีส่วนร่วมระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการเที่ยวชมการรับประทานอาหารการเข้าร่วมกิจกรรมในท้องถิ่นหรือการมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชนซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อประสบการณ์ท่องเที่ยว 4. อารมณ์กล่าวคือความรู้สึกสนุกสนานตื่นเต้นความประหลาดใจความหงุดหงิดหรือความผิดหวังมีบทบาทสำคัญในการสร้างความทรงจำและความพึงพอใจในภาพรวม 5. ลักษณะส่วนบุคคลกล่าวคือภูมิหลังความสนใจและความเข้าใจทางวัฒนธรรมส่วนบุคคลมีอิทธิพลต่อวิธีที่นักเดินทางรับรู้และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมของผู้คนที่แตกต่างกัน 1.3 องค์ประกอบของประสบการณ์การท่องเที่ยวประกอบด้วยทั้งหมด3ช่วงหลักๆช่วงที่1ประสบการณ์ก่อนเดินทางได้แก่ก่อนการเดินทางกล่าวคือนักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีการวางแผนการจองการวิจัยหรือสืบค้นข้อมูลการสร้างความคาดหวังรวมไปถึงการกำหนดความคาดหวังของผู้ประกอบการ 2. การเดินทางกล่าวคือการเดินทางสู่จุดหมายปลายทางรวมถึงรูปแบบการเดินทางระบบขนส่งและความประทับใจครั้งแรกช่วงที่ 2. ประสบการณ์ระหว่างเดินทาง 1. การมาถึงจุดหมายกล่าวคือการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่การนำทางไปยังจุดหมายปลายทางและมีส่วนร่วมในกิจกรรมเริ่มต้น 2. การสำรวจและการมีปฏิสัมพันธ์กล่าวคือการดื่มด่ำไปกับวัฒนธรรมสถานที่ท่องเที่ยวกิจกรรมท่องเที่ยวและผู้คนในท้องถิ่นของจุดหมายปลายทางช่วงที่ 3. ประสบการณ์หลังการเดินทาง 1. การสะท้อนกลับขอการประเมินผลกล่าวคือประมวลผลประสบการณ์สร้างความทรงจำและสรุปเกี่ยวกับการเดินทางภายหลังการเดินทางกล่าวคือแบ่งปันเรื่องราวรูปภาพของที่ระลึกและการวางแผนการเดินทางในอนาคตความสำคัญของการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. ความสำคัญต่อนักท่องเที่ยวได้แก่ความพึงพอใจและความเพลิดเพลินที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวที่ได้รับจากการเดินทางอย่างราบรื่นลดความตึงเครียดและเพิ่มเวลาสูงสุดในการดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆนำไปสู่ความพึงพอใจความทรงจำเชิงบวกและความปรารถนาที่จะกลับมาอีกครั้ง 2. การประหยัดต้นทุนคือการวางแผนอย่างรอบคอบการจองล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวให้มีข้อมูลหรือข้อเสนอส่วนลดต่างๆที่ได้รับประโยชน์มากขึ้น 3. การรักษาความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นได้แก่การค้นหาจุดหมายปลายทางล่วงหน้าการทำความเข้าใจบริบทประเพณีท้องถิ่นรวมไปถึงการจัดการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่ไม่คาดฝันขึ้นทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถผ่อนคลายและดื่มด่ำได้อย่างเต็มที่ 4. ประสบการณ์ส่วนบุคคลและความจริงแท้คือการจัดการประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถปรับแต่งโปรแกรมรวมถึงกิจกรรมที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นที่ซ่อนอยู่ตอบสนองความต้องการได้เพิ่มขึ้น 5. ทักษะการวางแผนการท่องเที่ยวที่ดีขึ้นได้แก่เมื่อนักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการจัดการประสบการณ์ด้วยตนเองจะทำให้การพัฒนาทักษะการวางแผนมีคุณค่าและช่วยยกระดับการท่องเที่ยวนั้นในอนาคต 2. ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. ความสามารถในการแข่งขันและผลกำไรที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือบริษัทท่องเที่ยวที่นำเสนอประสบการณ์การเดินทางที่ครอบคลุมและมีการจัดการอย่างดีจะสามารถดึงดูดลูกค้าและสร้างความภักดีได้ในอนาคตนำไปสู่การสร้างรายได้เพิ่มขึ้นและความสามารถในการทำกำไร 2. การบริการลูกค้าและความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นกล่าวคือการจัดการระบบขนส่งการเดินทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพการบริการลูกค้าที่ตอบสนองและการแก้ปัญหาเชิงรุกช่วยให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ที่ดีสิ่งนี้สามารถสร้างภาพลักษณ์ในเชิงบวกให้กับแหล่งท่องเที่ยวส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำและสามารถดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ 3. การพัฒนาความยั่งยืนและความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นกล่าวคือการจัดการประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวสามารถผสมผสา

และการอนุรักษ์ท่องเที่ยวสำหรับคนรุ่นใหม่ในอนาคต 4. การขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลกล่าวคือการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวจากประสบการณ์ที่ได้รับระบบการจัดการทำให้ช่วยระบุแนวโน้มเข้าใจถึงความต้องการของนักท่องเที่ยวและทำให้เกิดการตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับข้อเสนอทางกลยุทธ์ในอนาคต 5. การทำงานร่วมกันและนวัตกรรมกล่าวคือการจัดการการเดินทางท่องเที่ยวที่มีประสิทธิภาพจะส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำไปสู่การแก้ไขประเภทใหม่ที่ทำให้เกิดนวัตกรรมทางบริการและการปรับปรุงในระบบนิเวศการเดินทางให้แข็งแรงขึ้นปัจจัยในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 1. ประสบการณ์หรือ experience ประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นเรื่องส่วนตัวที่มีหลายมิติครอบคลุมถึงอารมณ์ความรู้สึกความคิดรวมถึงความรู้สึกทางกายภาพ 2. ประสบการณ์คือสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นร่วมกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการและได้รับอิทธิพลจากปัจจัยหลายประการเช่นจุดหมายปลายทางกิจกรรมที่ดำเนินการและการมีปฏิสัมพันธ์กับคนในท้องถิ่น 3. ประสบการณ์ที่น่าจดจำและน่าพึงพอใจเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความภักดีของลูกค้าและการบอกปากต่อปากในเชิงบวกซึ่งท้ายที่สุดสามารถนำไปสู่ความสำเร็จในธุรกิจได้ข้อ 3.2 การออกแบบบริการหรือ Service Design ประกอบด้วยการออกแบบบริการที่เป็นแนวทางที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นหลักในการออกแบบและการให้บริการมุ่งเน้นให้ตรงกับความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า 2. บริบทของการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวการออกแบบบริการเกี่ยวข้องกับการทำความเข้าใจการเดินทางท่องเที่ยวระบุปัญหาและพัฒนาโซลูชันในการแก้ไขเพื่อให้เกิดนวัตกรรมในการเพิ่มประสบการณ์โดยรวมการเล่าเรื่อง Storytelling การเล่าเรื่องเป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถเพิ่มความสามารถในการเชื่อมโยงอารมณ์ของนักท่องเที่ยวเข้ากับรูปแบบการท่องเที่ยวที่ผู้ประกอบการได้ดำเนินณจุดหมายปลายทาง 2. ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวสามารถใช้ประโยชน์จากการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความแตกต่างให้กับข้อเสนอของตนและสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครได้อย่างน่าจดจำ 4. เทคโนโลยี 4.1เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญขึ้นในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวเริ่มตั้งแต่การจองและการวางแผนไปจนถึงประสบการณ์นอกสถานที่และการมีส่วนร่วมหลังการเดินทาง 4.2 แพลตฟอร์มบนอุปกรณ์เคลื่อนที่เทคโนโลยีความจริงเสมือนรวมไปถึงความเป็นจริงเสริมทั้งหมดเป็นเพียงตัวอย่างในการใช้เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงประสบการณ์การท่องเที่ยวความยั่งยืนหรือ sustainability 5.1 ความยั่งยืนเริ่มมีความสำคัญขึ้นในการท่องเที่ยวซึ่งนักท่องเที่ยวกำลังมองหาวิธีการเดินทางอย่างมีความรับผิดชอบและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้เหลือน้อยที่สุด 3.5.2 ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวสามารถบูรณาการความต้องการแนวทางปฏิบัติรวมถึงความยั่งยืนให้เข้ากับการดำเนินงานของตนได้เช่นการนำเสนอทัวร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นข้อ 6. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์หรือ CRM การจัดการลูกค้าสัมพันธ์เป็นแนวทางเชิงกลยุทธ์ในการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวและความภักดีของลูกค้าบริบทของที่เกี่ยวข้องกับประสบการณ์การท่องเที่ยวการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้านั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมข้อมูลกับนักท่องเที่ยวการทำความเข้าใจความชื่นชอบของพวกเขารวมถึงการมอบประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัว 7. การจัดการแหล่งท่องเที่ยวหรือ destination management การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเกี่ยวข้องกับการวางแผนและการประสานงานรวมไปถึงการพัฒนาในทางด้านมาร์เก็ตติ้งของแหล่งท่องเที่ยวนั้น 2. การจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญในการจัดการจุดหมายปลายทางโดยสามารถเป็นเครื่องรับประกันว่าประสบการณ์ที่นำเสนอนั้นสอดคล้องกับภาพลักษณ์โดยรวมและแบรนด์ของจุดหมายปลายทาง 3.8

การสร้างความร่วมมือหรือ co-creation การสร้างความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการการท่องเที่ยวที่ทำงานร่วมกันนั้นเพื่อสร้างประสบการณ์และปรับแต่งประสบการณ์เพิ่มขึ้น 2. การร่วมสร้างสรรค์ความสามารถในการสร้างสรรค์แพลตฟอร์มเวิร์กช็อปหรือโครงการริเริ่มอื่นๆที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการทำงานร่วมกัน 3.9 ความจริงแท้หรือ authenticity 3.9.1 ความจริงแท้เป็นองค์ประกอบสำคัญของประสบการณ์การท่องเที่ยวที่น่าจดจำและน่าพึงพอใจ 3.9.2 นักท่องเที่ยวยุคใหม่มองหาประสบการณ์ที่แท้จริงรวมถึงการสะท้อนถึงวัฒนธรรมและมรดกท้องถิ่น 3.9.3ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ประสบการณ์การท่องเที่ยวสร้างประสบการณ์ที่แท้จริงโดยทำงานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นในการสืบประเพณีรวมถึงประเพณีท้องถิ่นได้ 3.10 เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์ 10.1 เศรษฐกิจที่มุ่งเน้นประสบการณ์เป็นคำของโจเซฟปายนักวิชาการซึ่งมีข้อโต้แย้งทางธุรกิจต่างๆกำลังเปลี่ยนจากการขายสินค้าและบริการไปเป็นขายประสบการณ์มากขึ้นเรื่อยๆ 10.2การจัดการประสบการณ์ของการท่องเที่ยวเป็นการตอบรับโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีความมุ่งเน้นไปที่ประสบการณ์ที่มีเอกลักษณ์และน่าจดจำโดนใจนักท่องเที่ยวต่อไปกล่าวโดยสรุปปัจจัยหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวเป็นการทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้ให้บริการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้การตัดสินใจให้มีข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างและส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงกับความต้องการและความคาดหวังต่อนักท่องเที่ยวได้แนวคิดพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวนั้นการออกแบบการบริการหรือ Service Design จากบทความของ Service Design Master ในปี2559กล่าวว่าการออกแบบบริการเป็นเครื่องมือในการช่วยคิดค้นและปรับปรุงโดยอาศัยการศึกษามุมมองจากผู้ใช้งานจริงโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงได้แก่ 1. รูปสี่เหลี่ยมทางด้านซ้ายแสดงถึงวัฏจักรแรกซึ่งเริ่มต้นด้วยการค้นพบความท้าทายและความต้องการของผู้คนรวมถึงระบบที่ออกแบบไว้จากนั้นจึงนำมาบรรจบกันเพื่อสร้างโอกาสในการเอาชนะทั้งความท้าทายและความต้องการวงจรนี้ช่วยให้แน่ใจว่ามีการออกแบบสิ่งที่ถูกต้องหรือ designing the right thing2. สี่เหลี่ยมทางด้านขวาแสดงถึงรอบที่2ซึ่งทำให้แน่ใจว่าผู้ออกแบบกำลังออกแบบในสิ่งที่ถูกต้อง Designing Right โดยการพัฒนาและทดสอบแนวคิดตามโอกาสที่ระบุในรอบแรกจากนั้นจึงนำมาบรรจบกันกับโซลูชันแก้ไขแบบจำลองนี้เน้นการทดสอบและบนซ้ำซึ่งช่วยให้เกิดการกำจัดแนวคิดที่ไม่ดีออกและจัดลำดับความสำคัญที่มีประสิทธิผลอย่างยั่งยืนในการทำการออกแบบบริการอาศัยกระบวนการคิดเชิงบวกออกแบบทั้งหมดมี4ขั้นตอนได้แก่1การค้นหาหรือ discover เป็นขั้นตอนสำหรับค้นหาข้อมูลเพื่อกรอบแนวคิดและปัญหาในการให้บริการโดยละเอียดผ่านการค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเชิงลึกและการศึกษาประสบการณ์ของผู้ใช้งานเพื่อได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำมาสรุปประเด็นสำคัญได้ 2. การนิยามหรือ define เป็นขั้นตอนการนำเอาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์คัดกรองเพื่อให้เกิดกำหนดปัญหาเพื่อบ่งชี้ทิศทางและจุดหมายในการศึกษา 3. การพัฒนาหรือ develop เป็นขั้นตอนการระดมความคิดเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างรอบด้านในขั้นตอนนี้จะมีการใช้ Customer Journey เป็นเครื่องมือในการระดมความคิด 4. การส่งมอบหรือ Deliver เป็นขั้นตอนในการเลือกพัฒนาแนวคิดและทดลองเพื่อทดสอบประสิทธิภาพเพื่อนำไปประเมินผลลัพธ์ต่อไปจากเรื่องดังกล่าวการจัดการประสบการณ์ผ่านรูปแบบการท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. การท่องเที่ยวในเชิงชาติพันธุ์ 2. การท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรม3. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 5. การท่องเที่ยวเชิงวันนันทนาการ 6. การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล 7. การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเรื่องที่ 10.1.3 การจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
สิ่งที่ควรพิจารณาในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นั้นประกอบด้วย 1. ความแตกต่างระหว่างการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยวรูปแบบอื่นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวนั้นหมายถึงการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจากนักท่องเที่ยวอย่างกระตือรือร้นมากกว่าการตั้งรับอยู่กับที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้สอดร้อยเข้ากับเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมมีนวัตกรรมและพลวัตใหม่ๆมีความยั่งยืนและอยู่บนพื้นฐานทรัพยากรในท้องถิ่นจากข้อความดังกล่าวทำให้ทราบว่าการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวนั้นไม่ใช่การสร้างอาคารหรือสถานที่แต่เป็นการทำตามรายการท่องเที่ยวจากวัฒนธรรมเช่นทัวร์9วัดหรือสิ่งอื่นๆซึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือ 1. นักท่องเที่ยวจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างในพื้นที่เรา 2. พื้นที่มีกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมประเพณีอะไรบ้าง 3. นักท่องเที่ยวเรียนรู้อะไรจากพื้นที่ของเราได้บ้าง 4. เรามีทักษะอะไรที่จะแลกเปลี่ยนกับนักท่องเที่ยวประเด็นที่ 2. คือประเด็นการพิจารณาพื้นฐานที่จำเป็นต่อการท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวประกอบด้วย 1. การจัดการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 2. การจัดการที่สร้างประโยชน์ให้กับชุมชน 3. การคำนึงถึงด้านประสบการณ์สุขภาพเกี่ยวกับความปลอดภัย 4. กิจกรรมที่ไม่ทารุณสัตว์ข้อ 1.3 กรอบการทำท่องเที่ยวเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวประกอบด้วยการสืบค้นให้ได้เรื่องราวหรือเซนส์แบ่งออกเป็น 1. การกำหนดกิจกรรมควรถูกออกแบบมาจากพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น 2. การสำรวจข้อมูลพื้นที่ควรมีปราชญ์ศิลปินเข้าร่วมการร้อยเรียงให้ได้อรรถรสหรือเซนส์โดยแบ่งขั้นตอนในการสร้างประสบการณ์ใหม่แก่นักท่องเที่ยวอยู่4ขั้นตอน 1. การออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวควรมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมในการสร้างการเรียนรู้ 2. การออกแบบกิจกรรมควรสร้างบรรยากาศให้มีการเปิดโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยตอบโต้ 3. กิจกรรมที่ออกแบบควรคำนึงถึงการมุ่งเน้นในการสร้างประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยว 4. การกำหนดสถานที่จัดกิจกรรมนั้นควรออกแบบไว้อย่างเหมาะสม 3. การออกแบบอย่างมีลีลาชั้นเชิงอย่างน่าประทับใจหรือ sophisticationแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนประกอบด้วย 1. กิจกรรมควรถูกออกแบบวางไว้ให้แต่ละกิจกรรมมีความลื่นไหล 2. การออกแบบกิจกรรมควรมุ่งเน้นไปที่การเปิดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ 3. ค้นหานักท่องออกแบบกิจกรรมการท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพไว้ในการสร้างความแตกต่างของกิจกรรม 4. ค้นหานักออกแบบกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่มีความพร้อมในการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างตอนที่ 10.2 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวหัวเรื่อง 10.2.1 เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวและ 10.2.2 สารสนเทศในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยวรวมถึงกรณีศึกษาในการนำมาประยุกต์ใช้แนวคิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวหมายถึงการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เป็นประโยชน์ 2. สารสนเทศในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวหมายถึงจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยใช้ข้อมูลที่บรรจุในระบบสารสนเทศเข้ามาช่วย 3. กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการจัดการการท่องเที่ยวเป็นการนำตัวอย่างความรู้ทางวิทยาศาสตร์และระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดความรู้ในการตอบสนองประสบการณ์การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว 10.2.1เทคโนโลยีในการจัดการประสบการณ์การท่องเที่ยว 1. เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการประสบการณ์ท่องเที่ยวได้แก่ห้องอัจฉริยะหรือสมาร์ทรูมภายในห้องพักธุรกิจของโรงแรมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและเป็นหนึ่งในส่วนที่มีแนวโน้มในการพัฒนาประสบการณ์การท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นการจดจำเสียงเพื่อสร้างห้องอัจฉริยะโดยพื้นฐานแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ลูกค้าเนี่ยสามารถควบคุมระบบจากมุมต่างๆของห้องพักได้ตัวอย่างเช่น Alexa
ของ

0: Amazon เป็นต้น 2. แชทบอทหรือปัญญาประดิษฐ์โดยใช้ความก้าวหน้าในตัวปัญญาประดิษฐ์ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยหรือเครื่องจักรสามารถทำหน้าที่ได้อย่างปกติโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของมนุษย์ได้โดยตรงยิ่งขึ้นตัวอย่างเช่นธุรกิจโรงแรมการท่องเที่ยวหรือสายการบินไม่จำเป็นต้องให้บริการตอบลูกค้าตลอด24ชั่วโมงแต่ใช้แชทบอทหรือปัญญาประดิษฐ์เป็นผู้ตอบแทน 3. การตลาดส่วนบุคคลหลักการพื้นฐานเบื้องหลังการตลาดส่วนบุคคลคือการนำเนื้อหาส่งเสริมการขายที่ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นซึ่งโดยปกติจะทำผ่านการรวบรวมข้อมูลหรืออัลกอริทึมอัตโนมัติและอนุญาตให้เผยแพร่ไปยังผู้ใช้ที่มีความเฉพาะเจาะจง 4. ความจริงเสมือนหรือ Virtual Reality VR ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมามีการทำเทคโนโลยีความจริงเสมือนเติบโตขึ้นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหูฟังหรือเครื่องอุปโภคต่างๆในการเข้ามาสอดคล้องสร้างประสบการณ์ใหม่ๆให้กับนักท่องเที่ยว 5. ความเป็นจริงหรือ Augmented Reality หรือ AR เป็นเทคโนโลยีที่มีความคล้าย VR ถึงแม้ว่าลูกค้าทั่วไปจะเข้าถึงได้ง่ายโดยสามารถใช้แค่เพียงสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันอย่างไรก็ตาม AR แทนที่จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมได้โดยสมบูรณ์แต่เทคโนโลยีความจริงเสมือนกลับมีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมมากกว่าจะทำให้เกิดการซับซ้อนหรือซ้อนทับขึ้น 6. อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรืออินเทอร์เน็ตออฟติงเป็นการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตภายในอุปกรณ์ต่างๆให้เกิดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานในธุรกิจการเดินทางท่องเที่ยวหรือการเตรียมตัวล่วงหน้าในการที่จะเดินทางไปยังท่องเที่ยวยังสถานที่ต่างๆเป็นต้น 7. หุ่นยนต์หรือโรบอทณปัจจุบันมีตัวอย่างหลายๆสถานประกอบการที่ใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนมนุษย์เช่นที่ประเทศญี่ปุ่นได้สร้างหนึ่งตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือโรงแรมเฮนน่าโฮเทลเป็นพนักงานเป็นหุ่นยนต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นพนักงานเช็คอินหรือหุ่นยนต์ยกกระเป๋าหรือสำหรับสนามบินหรือสายการบินหุ่นยนต์ก็สามารถที่จะเข้ามาทำงานแทนได้ไม่ว่าจะเป็นการตรวจจับอาวุธหรือการกำจัดระเบิดหรือการเพิ่มความปลอดภัยในมนุษย์เป็นต้นเนื้อหาที่ผู้สร้างขึ้นหรือ user generate content หมายถึงเนื้อหาใดๆที่ผู้ผลิตขึ้นโดยผู้ใช้หรือลูกค้าไม่ใช่เนื้อหาที่ผลิตจากธุรกิจอุตสาหกรรมภายนอกหนึ่งในตัวอย่างที่ชัดเจนคือรูปภาพที่ผู้ใช้อัปโหลดขึ้นไปยังเว็บไซต์หรือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆสิ่งเหล่านี้มีอิทธิพลอย่างมากเนื่องจากจะเป็นการแสดงถึงความคิดเห็นของลูกค้าโดยตรง 9. ทัวร์อวกาศเชิงพาณิชย์หรือ space tourism หมายถึงการเดินทางไปยังอวกาศนอกโลกเพื่อนันทนาการการพักผ่อนและธุรกิจซึ่งมีบริษัทท่องเที่ยวอวกาศหลายบริษัทเกิดขึ้นเมื่อไม่นานนี้เช่น Virgin Galactic หรือ Blue Origin หรือแม้แต่ SpaceX ของ Elon Musk นั่นเองกล่าวโดยสรุปการได้รับประสบการณ์จากเทคโนโลยีที่สามารถทำให้การท่องเที่ยวในจุดหมายปลายทางสะดวกขึ้นนั้นส่งผลต่อการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวที่สามารถวางแผนการเดินทางเลือกจุดหมายปลายทางที่ต้องการท่องเที่ยวส่งผลให้เกิดการลดระยะเวลาในการเดินทางรวมถึงการใช้เทคโนโลยีต่างๆมาสร้างความอำนวยความสะดวกสบายต่าง
1: ๆถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
3: สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนวันนี้นะคะจะเป็นรายการe-learning นะคะของชื่อวิชา32496นะคะนวัตกรรมเทคโนโลยีและการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหน่วยที่11ความรู้พื้นฐานทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณาศิลปาชานะคะในหน่วยที่11เนี่ย เราก็จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น2ตอนนะคะตอนที่1จะเป็นเรื่องของแนวคิดทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีรายละเอียดย่อยๆนะคะประเด็นย่อยคือเรื่องของความหมายการตลาดนะคะเรื่องของวิวัฒนาการแนวคิดการตลาด

ขององค์ประกอบการตลาดเรื่องของอรรถประโยชน์ของการตลาดนะคะสภาพแวดล้อมทางการตลาดแล้วก็การตลาดเป้าหมายทั้งหมดนี่ก็คือในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะส่วนตอนที่สองเนี่ยเราจะมาลงลึกกันนะคะในเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะมีอยู่7ตัวนะคะหรือที่เราเรียกว่า 7P นั่นเองนะคะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดบุคลากรกระบวนการแล้วก็สภาพแวดล้อมทางการทางกายภาพการบริการนั่นเองนะคะคราวนี้มาดูในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนะคะเรื่องแรกเนี่ยเป็นเรื่องของความหมายการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจริงๆแล้วก็คือจะเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับการตลาดทั่วไปนะคะดังนั้นเนี่ยการตลาดการท่องเที่ยวหรือว่า Tourism Marketing เนี่ยจึงหมายถึงกระบวนการทางการตลาดของธุรกิจนะคะทางการท่องเที่ยวแล้วก็บริการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนี่แหละนะคะที่เขาดำเนินการในการที่จะสร้างคุณค่าแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีนะคะกับนักท่องเที่ยวหรือว่าตัวลูกค้าของเราเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็สร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่ในธุรกิจเองเนี่ยก็จะได้รับคุณค่านะคะที่เกิดจากนักท่องเที่ยวหรือตัวลูกค้าของเราเนี่ยเป็นการตอบแทนเช่นกันนะคะในประเด็นที่สองเป็นเรื่องของวิวัฒนาการแนวคิดการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น5ยุคนะคะเป็นการตลาด 1.0 การตลาดยุคนี้เนี่ยเราจะเน้นที่ตัวผลิตภัณฑ์นะคะ product centric นะคะเน้นตัวการผลิตสินค้าให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็ทำให้มีคุณภาพแต่ว่าก็ต้องเน้นต้นทุนต่ำด้วยนะคะในการตลาด 2.0 ก็จะเน้นที่ตัวผู้บริโภคนะคะเน้นค้นหาว่าผู้บริโภคเนี่ยเขาชอบอะไรแล้วเราก็ธุรกิจเองก็จะตอบสนองความต้องการของลูกค้านั่นเองนะคะมาถึงการตลาด 3.0 ยุคนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับมนุษย์นะคะเน้นการทำธุรกิจโดยที่จะมีจริยธรรมแล้วก็เป็นการตอบแทนต่อสังคมนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็อันนี้เนี่ยอาจจะทำให้แบรนด์เนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวสินค้าเองนะคะในการตลาด 4.0 ยุคตลาดดั้งเดิมก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลแล้วนะคะอันนี้เนี่ยจะเน้นการตลาดโดยการนำเทคโนโลยีมาช่วยนะคะในการเข้าถึงลูกค้าให้มากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยสร้างอาชีพใหม่ๆนะคะอาจจะเช่นนักศึกษาคงได้ยินเรื่องของงานเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์นั่นเองนะคะการตลาด 5.0 ยุคนี้เนี่ยเป็นยุคเทคโนโลยีเพื่อมวลมนุษยชาตินะคะเป็นการรวมกันระหว่างการตลาด 3.0 ที่เน้นมนุษย์กับการตลาด 4.0 ที่เน้นเทคโนโลยีนะคะแล้วก็นำเทคโนโลยีมาใช้ที่เราได้ยินกันในเรื่องของมาเทคนั่นเองนะคะเพื่อที่จะวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแล้วก็ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นยังไงก็ตามนะคะจริงๆแล้วในช่วงเนี่ยนะคะใกล้ๆนี้เลยก็คือเราจะก้าวไปสู่ยุคการตลาด 6.0 นะคะการใช้เทคโนโลยีเสมือนโลกเสมือน Metaverse Marketing นั่นเองนะคะประเด็นถัดไปเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะอันนี้ก็จะประกอบด้วย2 ส่วนนะคะคือเรื่องของอุปสงค์การท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องของอุปทานการท่องเที่ยวนะคะสำหรับอุปสงค์การท่องเที่ยวเนี่ยดีมานด์ตัวดีมานด์นะคะก็คือความต้องการซื้อนั่นเองนะคะซึ่งในที่นี้เราหมายถึงตัวนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะคะเราจะแบ่งออกเป็นระยะเวลาของการพักแรมของนักท่องเที่ยวก็จะมีลักษณะที่นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนนะคะณจุดหมายปลายทางนั้นซึ่งนักท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยเกินกว่า24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนักท่องเที่ยวที่ไม่พักค้างคืนอันนี้เขาก็จะอยู่ในจุดหมายปลายทางเนี่ยน้อยกว่า24ชั่วโมงนั่นเองนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งของอุปสงค์ก็คือแบ่งตามถิ่นพำนักอาศัยอันนี้เนี่ยก็จะแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศกับนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศนั่นเองนะคะส่วนอุปทานการท่องเที่ยวล่ะตัวซัพพลายก็มีอยู่หลายกลุ่มนะคะคือกลุ่มที่ให้บริการแล้วก็ผลิตสินค้าทางการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะเช่นนะคะมีกลุ่มแหล่งท่องเที่ยวก็คืออย่างเช่นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอะไรเนี่ยกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจนะคะเช่นโรงแรมกลุ่มผู้ให้บริการประกอบการเดินทางอย่างเช่นพวกภัตตาคารร้านค้าอาหารทั้งหลายนะคะกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกอันนี้ก็อย่างเช่นการเดินทางสาธารณะนะคะแล้วก็กลุ่มทรัพยากรบุคคลอันนี้เนี่ยเช่นแรงงานในท้องถิ่นนั่นเองนะคะประเด็นถัดไป
เป็นเรื่องของอัตราประโยชน์อัตราประโยชน์ของการตลาดทางการท่องเที่ยวนะคะ utilities อันนี้เนี่ยเป็นความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวนะคะแต่ละคนที่มีต่อการบริโภคผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการก็จะแบ่งออกเป็นหลายอย่างนะคะเช่นอัตราประโยชน์ด้านรูปแบบนะคะก็จะเป็นคุณค่าที่เกิดขึ้นจากการแปลงวัตถุดิบนี่แหละนะคะเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะผลิตภัณฑ์สมุนไพรของร้านสปาหรือว่าถ้าเป็นอัตราประโยชน์ด้านราคาก็จะอันนี้เน้นที่เป็นความรวดเร็วอ่ะนะคะให้ทันต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเช่นถ้าเกิดว่าจะให้บริการอาหารบริการตนเองเนี่ยน่าจะดีกว่าเป็นเซตเมนูนะคะด้านสถานที่ก็อย่างเช่นว่าสถานที่ที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะใช้บริการได้อย่างสะดวกนะคะเช่นให้บริการเช็คอินโรงแรมด้วยตนเองเนี่ยนะคะด้านความเป็นเจ้าของนะคะก็เหมือนนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถครอบครองสินค้าบางอย่างอย่างเงี้ยนะคะได้เช่นนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ของโรงแรมที่มีโลโก้โรงแรมอาจจะโรงแรมดังๆเนี่ยนะคะไปสะสมได้นั่นเองนะคะในหัวข้อที่5นะคะเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมทางการตลาดการท่องเที่ยวนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานทางการตลาดของธุรกิจนะคะทั้งโดยทางตรงทางอ้อมนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสภาพแวดล้อมภายในนะคะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นในกิจการนั่นเองสามารถที่จะควบคุมได้เช่นกระบวนการผลิตการเงินการจัดการบุคลากรการวิจัยการพัฒนาและก็การตลาดนะคะส่วนสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะ external เนี่ยจะเป็นปัจจัยสำคัญที่มีพลังขับเคลื่อนสูงเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของกิจการนะคะแล้วก็กิจการเองก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระดับระดับจุลภาคอันนี้ก็คือเล็กลงมาหน่อยนะคะหรือเรียกว่าสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันนั่นเองเช่นผู้จัดส่งวัตถุดิบการแข่งขันคนกลางทางการตลาดตัวนักท่องเที่ยวเองนะคะแล้วก็ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วนระดับมหาภาคนะคะอันนี้ก็เช่นพวกกฎหมายกฎระเบียบทั้งหลายข้อบังคับสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีนะคะสิ่งแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมและก็ตัวธรรมชาติสำหรับประเด็นถัดไปนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการตลาดเป้าหมายในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวละนะคะtarget marketing จริงๆก็คือเป็นแนวทางนั่นแหละนะคะที่ผู้ประกอบการเนี่ยเขาจะนำมาใช้เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าจริงๆนักเที่ยวกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขามีความแตกต่างกันใช่ไหมคะเช่นมีความจำเป็นพื้นฐานต่างกันมีความต้องการความคาดหวังอะไรเงี้ยนะคะต่างกันนี่ขั้นตอนการทำอันนี้เนี่ยนะคะมีอยู่3ขั้นที่เราเรียกว่า STP marketing นะคะตามลำดับเลยมาดูทีละขั้นนะคะขั้นที่1คือการแบ่งส่วนตลาดนะคะตัว segmentation market segmentation ตัว T ตัว S ตัวแรกนะคะคือการแบ่งตลาดนักท่องเที่ยวเนี่ยออกเป็นกลุ่มย่อยๆเกณฑ์ที่เราจะใช้เช่นเราแบ่งตามภูมิศาสตร์ก็ได้นะคะเป็นทวีปเป็นเขตเป็นภูมิภาคเป็นประเทศเป็นจังหวัดอย่างเงี้ยแบ่งตามลักษณะประชากรนะคะเช่นเพศอายุการศึกษารายได้อาชีพสัญชาติเชื้อชาติขนาดของครอบครัวอะไรนะคะหรือจะใช้เกณฑ์ทางด้านจิตวิทยาก็ได้นะคะเช่นแรงจูงใจทัศนคติความชอบนะคะความสนใจนะคะหรือว่าตัวพฤติกรรมการบริโภคนะคะเช่นวัตถุประสงค์การเดินทางนะผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์สถานะการใช้อัตราการใช้แล้วก็ระดับของราคาของตัวผลิตภัณฑ์ต่อไปขั้นที่2นะคะพอเราได้ S ละเราก็จะมาดูการเลือกตลาดเป้าหมายอันนี้เป็น market targeting นะคะการเลือกให้เหมาะสมที่สุดกับศักยภาพหรือขีดความสามารถของธุรกิจนะคะเพื่อที่เขาจะได้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างชัดเจนนะคะทั้งนี้ก็ต้องเริ่มด้วยการทำประเมินส่วนตลาดก่อนนะคะจากปัจจัยต่างๆเช่นขนาดแล้วก็อัตราการเติบโตของตลาดนะคะความน่าสนใจของส่วนตลาดวัตถุประสงค์ของทรัพยากรกันของบริษัทนะคะหรือว่าเราอาจจะมองอีกมุมหนึ่งมองในแง่ของการตลาดเป้าหมายในมุมของประเภทธุรกิจแยกเป็นประเภทนะคะเช่นนะคะถ้าเป็นธุรกิจนำเที่ยวก็จะมีหลายรูปแบบก็คือเขารับลูกค้าหลายแบบเช่นแบบ inboundนะคะ tour operators หรือเป็นแบบ outbound tour operators หรือแบบ domestic tour operators ก็ได้นะคะหรือว่าจะแบ่งตามประเภทธุรกิจที่พักแรมล่ะนะคะอันนี้ก็อย่างเช่นพวกอาจจะโรงแรมนะคะเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้าเช่นรับลูกค้าแบบ FIT หรือว่ารับลูกค้าที่เป็นหน่วยงานจากภาครัฐ
หรือว่ากลุ่มลูกค้าที่มาจากภาคเอกชนนะคะพวก contract rate ทั้งหลายก็อาจจะแตกต่างกันออกไปนะคะธุรกิจสายการบินก็เช่นสายการบินที่ให้บริการแบบเต็มรูปแบบหรือแบบสายการบินต้นทุนต่ำที่เรารู้จักกันแบบ low cost airlines เนี่ยนะคะ

หรือว่าสายการบินแบบเช่าเหมาลำพวกชาร์เตอร์ไฟลท์นะคะขั้นถัดไปขั้นที่3ละนะคะเป็นเรื่องของการกำหนดตำแหน่งตลาดอันนี้ก็คือตัว market positioning นะคะ STP ตัวนี้คือตัวที่ P แล้วนะคะในที่นี้เนี่ยก็เน้นการกำหนดผลิตภัณฑ์นั่นแหละนะคะซึ่งก็จะเป็นกระบวนการหรือว่าการสร้างสรรค์ภาพลักษณ์ชื่อเสียงลักษณะเด่นนะคะหรือว่าการรับรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยโดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งเพื่อให้ครองใจลูกค้าได้นะคะอาจจะมีหลายแนวทางนะคะในการกำหนดตัวนี้เช่นเลือกลักษณะของผลิตภัณฑ์นะคะเน้นให้ลูกค้าเนี่ยเห็นจุดเด่นของผลิตภัณฑ์เช่นโรงแรมที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยย่อมได้เปรียบในเรื่องของโลเคชันได้วิวทัศน์สวยงามนะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะอันนี้ก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยเห็นคุณค่าของตัวผลิตภัณฑ์เช่นสายการบินที่มีที่นั่งกว้างกว่าลูกค้าก็มักจะชอบนะคะประเภทของลูกค้าเน้นสื่อสารให้ลูกค้าเนี่ยตัวลูกค้าเป้าหมายเนี่ยเห็นได้ชัดเจนนะคะเช่นเราบอกว่าเราเป็นบัดเจ็ตโฮเทลอันนี้ก็จะเหมาะกับลูกค้าที่มีงบประมาณน้อยนะคะราคาหรือจะใช้เรื่องราคาของผลิตภัณฑ์ลูกค้าอาจจะคาดหวังในเรื่องของราคาสอดคล้องกับคุณภาพก็ได้นะคะเช่นราคาห้องพักเนี่ย5ดาวนะคะมันย่อมแตกต่างกับ3ดาวอยู่แล้วหรือว่าระดับชั้นก็ได้นะคะอันนี้ก็เน้นให้ลูกค้าเนี่ยเขาเห็นความต่างของผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันแหละนะคะที่อยู่ในตลาดเช่นความหรูหราหรือว่าระดับของการให้บริการนะคะระหว่างโรงแรม5ดาว4ดาว3ดาวย่อมแตกต่างกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของโอกาสการใช้ผลิตภัณฑ์ก็ได้นะคะเช่นเลือกโรงแรมที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะได้รับความทรงจำหรือการจดจำที่ดีในโอกาสพิเศษนะคะหรือว่าโรงแรมนั้นเนี่ยเขาเป็น specialist ทางด้านนี้เช่นการจัดงานแต่งงานเนี่ยเราสามารถกำหนดธีมที่ลูกค้าต้องการได้แล้วก็โรงแรมทำออกมาได้อย่างดีทำนองนี้นะคะอีกแบบหนึ่งแบบสุดท้ายคือแบบผสมผสานอันนี้ก็ขอยกตัวอย่างเลยนะคะอย่างเช่นว่าอย่างโรงแรมMandarin Oriental กรุงเทพเนี่ยเขาจะมีหลายเกณฑ์นะคะอย่างเช่นเขาตั้งอยู่ใจกลางเมืองแต่ว่าติดแม่น้ำอันนี้เนี่ยเขาก็ได้เปรียบในแง่ของลักษณะของเฉพาะของเขาหรือว่าลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจชั้นนำเลยนะคะอันนี้เขาก็กำหนดตามประเภทของลูกค้านะคะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งคือแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงระดับโลกอันนี้เนี่ยเขากำหนดตามระดับชั้นของผลิตภัณฑ์นะคะประเด็นเรื่องของส่วนผสมทางการตลาดละนะคะตัวแรกเลยที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวนะคะตัว productproduct เนี่ยก็คือจริงๆก็คือเป็นสินค้าแล้วก็บริการนั่นแหละนะคะที่นำเสนอแก่ตลาดเพื่อการเดินทางแล้วก็ท่องเที่ยวนะคะที่สามารถที่จะตอบสนองความต้องการแล้วก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยเกิดความพึงพอใจได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะคะสิ่งแรกคือสิ่งดึงดูดใจทางการท่องเที่ยวหรือว่า tourist attractions นะคะเช่นพวกแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกประเภทหนึ่งคือสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะเช่นพวกโครงสร้างพื้นฐานหรือว่าบริการด้านการท่องเที่ยวอื่นๆนะคะคราวนี้เรามาศึกษาดูเรื่องว่าผลิตภัณฑ์นี้มันต้องมีวงจรชีวิตนะคะวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวเนี่ยเป็นวงจรการพัฒนาในที่นี้จะยกตัวอย่างของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะคะโดยอาศัยแนวคิดของบัตเลอร์นะคะแบ่งเป็น6ระยะระยะแรกเลยก็คือระยะของการสำรวจนะคะระยะนี้เนี่ยจริงๆก็คือเป็นระยะเริ่มต้นแล้วก็พื้นที่ที่เราเข้าไปดูหรือว่านักเที่ยวยังอาจจะยังไม่เริ่มไปเที่ยวเท่าไหร่เนี่ยนะคะแต่คาดว่าพื้นที่นั้นเนี่ยจะมีศักยภาพนะคะในการที่สามารถจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ก็จะถัดมาเป็นขั้นถัดไปคือชุมชนมีส่วนร่วมพัฒนานะคะเช่นชุมชนร่วมกันพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตามความรู้ตามความสามารถของตนเองขั้นถัดไปก็จะเป็นขั้นของการพัฒนานะคะเนี่ยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนก็จะเริ่มเข้ามามีบทบาทละเข้ามาร่วมในการพัฒนาหรือแม้กระทั่งร่วมลงทุนนะคะในพื้นที่นั้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องสังคมเนี่ยอาจจะมีตามมาได้ในระยะนี้นะคะระยะถัดไปคือระยะติดตลาดติดตลาดเนี่ยอาจจะมีการส่งเสริมการตลาดเพื่อขยายช่วงเวลาของฤดูการท่องเที่ยวให้มันมากขึ้นนะคะส่วนช่วงของการอิ่มตัวล่ะอิ่มตัวเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวก็มักจะเริ่มมีปัญหาละในเรื่องของความสามารถในการรองรับของพื้นที่นะคะหรือว่าแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆเนี่ยอาจจะไม่เป็นที่นิยมอีกต่อไปละนะคะอาจจะต้องพยายาม

ปรับปรุงสิ่งใหม่ๆในแหล่งท่องเที่ยวนั้นเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะส่วนระยะสุดท้ายคือระยะที่เรียกว่าตกต่ำหรือเราอาจจะมีการฟื้นฟูก็ได้นะคะระยะนี้เนี่ยอาจจะเน้นการจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยวนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาความเสื่อมโทรมหรือว่าเพิ่มพื้นที่การใช้พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวนะคะให้ได้ตลอดทั้งปีในประเด็นถัดไปนะคะเป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเรื่องของราคาราคาเนี่ยโดยนิยามของมันเลยก็คือเป็นจำนวนเงินนั่นแหละนะคะที่นักท่องเที่ยวเนี่ยเขายินดีที่จะจ่ายเพื่อที่จะแลกซื้อผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวหรือว่าบริการซึ่งจำนวนเงินที่จะจ่ายนั้นเนี่ยนักท่องเที่ยวก็มักจะประเมินความเหมาะสมของราคาต่อคุณค่านะคะแล้วก็ความพึงพอใจที่จะจ่ายเงินในราคาที่ผู้ประกอบการเขากำหนดวิธีการที่เราจะกำหนดราคาอาจจะใช้หลายเกณฑ์นะคะเกณฑ์แรกคือใช้ต้นทุนเป็นเกณฑ์ต้นทุนเป็นเกณฑ์เนี่ยก็มีอยู่2แบบคือต้นทุนบวกกำไรจริงๆอันนี้คือเป็นวิธีง่ายสุดเลยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็นิยมที่จะทำกำไรเนี่ยโดยคิดเป็นร้อยละนะคะกับอีกวิธีหนึ่งคือการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนนะคะก็เป็นจุดที่จุดคุ้มทุนเนี่ยก็คือจุดที่ปริมาณการขายเนี่ยต่ำที่สุดนะคะที่มีผลทำให้รายได้รวมเท่ากับต้นทุนรวมพอดีนะคะกำไรจึงเป็นศูนย์ถ้าขายได้มากกว่านี้ก็คือจะเริ่มมีกำไรละนะคะส่วนอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือใช้ผู้บริโภคเป็นเกณฑ์เกณฑ์นี้เนี่ยก็คำนึงถึงความต้องการและก็พฤติกรรมของผู้บริโภคเป็นหลักนั่นแหละนะคะร่วมกับการใช้ส่วนผสมการตลาดอื่นๆเข้ามาดึงดูดความสนใจของลูกค้านะคะส่วนเกณฑ์อีกเกณฑ์หนึ่งคือเกณฑ์คู่แข่งนะคะอันนี้ก็จะมีอยู่3แบบราคากำหนดราคาให้เท่ากับคู่แข่งอันนี้ก็คือเพื่อเผชิญการแข่งขันเลยนะคะหรืออีกแบบหนึ่งก็คือราคากำหนดราคาให้สูงกว่าคู่แข่งกรณีเนี้ยเราจะต้องมั่นใจว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจเราเนี้ยมีลักษณะเด่นกว่าคู่แข่งนะคะหรือว่าเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายที่เขามีรายได้สูงเลยนะคะจับตลาดสูงไปหรือว่าอีกเกณฑ์หนึ่งก็คือราคาต่ำกว่าคู่แข่งกำหนดไว้อย่างนั้นนะคะกรณีนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยน่าจะต้องมีอะไรลักษณะที่ด้อยกว่าของคู่แข่งนะคะหรือเราอาจจะใช้เป็นเทคนิคในการส่งเสริมการตลาดได้บ้างนะคะส่วนประเด็นถัดไปคือส่วนผสมทางการตลาดในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะเรื่องของช่องทางการจัดจำหน่ายช่องทางการจัดจำหน่ายเนี่ยก็เป็นกลไกหรือวิธีการกระบวนการนั่นแหละเส้นทางที่ธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสื่อสารติดต่อสื่อสารนะคะแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เนี่ยไปยังลูกค้าของเราหรือนักท่องเที่ยวของเราในเวลาที่เหมาะสมแล้วก็ตรงตามความต้องการนี้ช่องทางก็มีเป็นแบบประเภทจำหน่ายโดยตรงนะคะเช่นธุรกิจจัดนำเที่ยวเลยสายการบินโรงแรมภัตตาคารนะคะแล้วก็จะไดเรกไปถึงลูกค้าได้เลยนะคะข้อดีก็เข้าถึงลูกค้าได้โดยตรงแล้วก็ประหยัดค่าในหน้านะคะสามารถปรับปรุงคุณภาพสินค้าได้ตามที่ลูกค้าคอมเมนต์มาเลยแต่ข้อจำกัดก็จะมีบ้างนะคะคือไม่สามารถเข้าถึงลูกค้าได้จำนวนมากลูกค้าอาจจะไม่ค่อยได้รับความสะดวกเพราะว่ามันมีแหล่งเดียวคือช่องทางเดียวในการติดต่อส่วนอีกช่องทางนึงนะคะเป็นแบบจำหน่ายแบบทางอ้อมนั่นเองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะมีตัวกลางนั่นแหละนะคะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งตัวกลางก็จะมีหลายแบบนะคะมีผู้ค้าปลีกนะคะเป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายการท่องเที่ยวหรือที่ว่าเราเรียกว่า TA นะคะ Travel Agent ปัจจุบันก็จะเห็นการนิยมขายแบบออนไลน์ที่เราเรียกว่า OTA นะคะเช่นพวกตัวแทนรับจองห้องพักอะไรพวกนี้นะคะผู้ค้าส่งนะคะผู้ประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวบริษัทนำเที่ยวอันนี้ทัวร์ออเปเรเตอร์นะคะ TO หรือว่าทัวร์โฮเซลเลอร์เช่นพวกจัดเหมาแบบการจัดแพ็กเกจนะคะแพ็กเกจทัวร์แบบเหมาจ่ายนะคะแล้วก็มีตัวแทนอีกประเภทหนึ่งคือตัวแทนการจัดจำหน่ายพิเศษนะคะเป็นแบบลักษณะของไมซ์นะคะธุรกิจจัดประชุมนิทรรศการนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลหรือว่าlocal tourist agent อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือตัวส่วนผสมการตลาดนะคะเรื่องของการส่งเสริมการตลาดละนะคะตัวโปรโมชั่นเนี่ยจริงๆก็คือเป็นกระบวนการนะคะทางด้านการติดต่อสื่อสารทางการตลาดระหว่างผู้ซื้อผู้ขายแล้วก็ผู้เกี่ยวข้องนะคะในกระบวนการซื้ออาจจะมีการสื่อสารผ่านภาพถ้อยคำสัญลักษณ์ทั้งหลายนะคะเพื่อเป็น
ข้อมูลเนี่ยชักจูงหรือว่าเตือนความทรงจำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และก็ตรายี่ห้อนะคะรวมทั้งเพื่อให้เกิดอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงความเชื่อทัศนคติหรือความรู้สึกของแล้วก็พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายเราด้วยนะคะนี้มาดูว่าสำหรับตัวส่วนผสมการส่งเสริมการตลาดหรือว่า promotion mix เนี่ยนะคะมีอะไรบ้างเช่นนะคะการตลาดการโฆษณา advertising เนี่ยก็คือเป็นการนำเสนอสินค้าผ่านสื่อนั่นแหละนะคะจะสื่อประเภทไหนก็ได้โทรทัศน์ออนไลน์นะคะการประชาสัมพันธ์อันนี้เน้นที่การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรนะคะหรือว่าใช้การส่งเสริมการขายอันนี้ก็อย่างเช่นการลดราคาแจกแถมแจกของทดลองใช้อะไรเงี้ยนะคะการขายโดยบุคคลอันนี้เป็นลักษณะของการสื่อสาร2ทางสามารถช่วยกระตุ้นความสนใจของลูกค้าได้นะคะกับการตลาดทางตรงอันนี้ก็ใช้สื่อผสมเลยทั้งออฟไลน์ออนไลน์นะคะเพื่อให้เกิดการตอบสนองจากฐานของฐานข้อมูลของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรานะคะส่วนผสมการตลาดอีกตัวนึงคือเรื่องของบุคลากรนะคะ people ตัว people เนี่ยจริงๆแล้วเป็นตัวที่มีความสำคัญมากนะคะก็คือเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องในตลาดท่องเที่ยวเลยนะคะทั้งตัวเจ้าของผู้บริหารพนักงานลูกค้านะคะในที่นี้เนี่ยก็จะขอเน้นเรื่องของพนักงานเป็นส่วนใหญ่นะคะความสำคัญของ people ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์เปรียบเสมือนกับเป็นตัวแทนธุรกิจเลยเปรียบเสมือนเป็นตราสินค้าด้วยส่วนมาตรฐานนะคะสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวของอาเซียนเนี่ยนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลักสมรรถนะหลักหรือที่เรียกว่า core competency เนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นตัวสมรรถนะที่ใช้ร่วมกันนะคะทั้งสาขาธุรกิจการโรงแรมแล้วก็สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวเช่นนะคะต้องสมรรถนะพวกนี้เช่นการประสานงานแล้วก็บริการแบบให้สัมฤทธิ์ผลทำงานในสภาพแวดล้อมที่เป็นพหุสังคมได้นะคะส่วนสมรรถนะทั่วไปจะมี generic จะหมายถึง generic competency นะคะเป็นสมรรถนะที่แบ่งตามแผนกต้อนรับเป็นแผนกงานทั้งหลายที่เขาทำนะคะแม่บ้านอาหารบริการและเครื่องดื่มนะคะแผนกธุรกิจนำเที่ยวแล้วก็ดำเนินการนำเที่ยวนะเช่นการใช้เทคโนโลยีการใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะนี่เป็นพัฒนาทั่วไปส่วนสมรรถนะอีกตัวหนึ่งคือสมรรถนะตามหน้าที่อันนี้คือ functional นะคะ competency ก็เป็นสมรรถนะตามตำแหน่งงานของเขาเลยนะคะในสาขาธุรกิจโรงแรมเนี่ยมีการกำหนดไว้23ตำแหน่งงานแล้วก็สาขาธุรกิจการท่องเที่ยวมีกำหนดไว้9ตำแหน่งงานนะคะส่วนอีกหนึ่งสมรรถนะนะคะที่อยากนำเสนอคือสมรรถนะในอนาคตสมรรถนะตัวนี้คือมุ่งเน้นให้เป็นคนดีของสังคมมีความสุขในการดำเนินชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นะคะเช่นมีอะไรบ้างการจัดการตนเองการสื่อสารการทำงานเป็นทีมการคิดขั้นสูงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะการอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็วิทยาการอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะอีกตัวนึงเป็นเรื่องของส่วนผสมเกี่ยวกับกระบวนการ process ละ process เนี่ยมันก็คือขั้นตอนแหละแล้ววิธีหรือว่าวิธีการของการทำงานต่างๆนะคะที่ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็รวมถึงการเสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าก็มักจะรับรู้ว่าหรือเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ไปด้วยนะคะเรื่องของกระบวนการเนี่ยนี่ปัจจัยในการออกแบบกระบวนการมีอะไรบ้างเช่นระดับของการมีส่วนร่วมนะคะถ้าเกิดเราให้บริการแบบบุฟเฟ่ลูกค้าก็อาจจะมีปฏิสัมพันธ์น้อยกว่าแบบพนักงานมาเสิร์ฟนะคะบริการเต็มรูปแบบหรือว่าอย่างเช่นสถานที่นำเสนอบริการนะคะการจัดเลี้ยงภายในโรงแรมกับภายนอกโรงแรมที่เรียก catering เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะคะหรือระดับความซับซ้อนของกระบวนการเช่นการสำรองบัตรออนไลน์ก็ย่อมมีขั้นตอนที่แตกต่างกันกับที่ไปติดต่อที่เคาน์เตอร์นะคะรวมทั้งระดับความเป็นมาตรฐานอันนี้เนี่ยก็คือจริงๆคือสรุปเลยก็คือรูปแบบของการบริการเนี่ยมารับลูกค้ามารับบริการกี่ครั้งกี่ครั้งควรจะเหมือนกันนะคะขั้นตอนของการออกแบบกระบวนการล่ะนะคะเช่นมีการระบุความแตกต่างของกิจการก่อนนะคะเช่นมีงานบางงานที่เราเรียกว่าเป็นงานที่อยู่หน้าฉากอะ front stage นะคะกับ back stage อันนี้ก็แยกกันสเต็ปที่2คืออาจจะมีการขยายหรือตัดทอนกิจกรรมบางส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องนะคะพิมพ์เขียวการบริการอันนี้เนี่ยservice blueprint นะคะ
จะเป็นลักษณะของการแสดงประสบการณ์ในการบริการของลูกค้าในแต่ละขั้นตอนเลยอย่างเช่นลูกค้าเดินเข้ามาจากโรงแรมนะคะมีพนักงานต้อนรับแบบไหนยังไงลูกค้าต้องเดินไปตรงไหนไปเจอใครบ้างนะคะติดต่ออย่างไรอย่างเงี้ยนะคะอีกขั้นตอนหนึ่งคือทดสอบแล้วก็นำไปปฏิบัตินะคะใช้การสังเกตแล้วก็ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมนะคะมาเป็นตัวแบ็กอัพหรือว่าขั้นตอนสุดท้ายนะคะและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก็คือประเมินแล้วก็ปรับปรุงนะคะอันนี้เนี่ยต้องคำนึงถึงต้นทุนแล้วก็ศักยภาพของพนักงานด้วยนะคะในหัวข้อสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของส่วนผสมการตลาดที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพการบริการนะคะ service physical environment นั่นเองนะคะหรือว่าเราอาจจะได้ยินอีกคำหนึ่งนะคะสำหรับตัวนี้คือเรียกว่าภูมิทัศน์บริการนะคะ service scape นะคะเป็นสภาพแวดล้อมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการบริการทั้งตัวบุคคลหรืออาคารสถานที่นะคะบรรยากาศอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้อื่นๆที่นำมารวมกันนะคะในการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการเองนะคะส่งผลต่อการรับรู้ที่แตกต่างกันนะคะนี้ปัจจัยล่ะที่เราจะมาพิจารณากันในเรื่องนี้นะคะนี้ขอยกตัวอย่างเป็นปัจจัยด้านมิติสิ่งแวดล้อมของภูมิทัศน์บริการนะคะก็คือสิ่งแรกคือบรรยากาศโดยรอบนะคะ ambience เนี่ยนะคะ conditions เช่นเสียงดนตรีเสียงเพลงนะคะกลิ่นสีทั้งหมดเนี่ยมีอิทธิพลต่อการบริการทั้งนั้นนะคะอีกตัวหนึ่งก็คือพื้นที่การใช้งานนะคะตัว space ของมันหรือฟังก์ชันเป็นการออกแบบพื้นที่ในการใช้งานให้เหมาะสมให้สะดวกให้สวยงามแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งคือตัวป้ายสัญลักษณ์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นการออกแบบเพื่อที่จะสื่อความหมายกับลูกค้านะคะควรเลือกใช้สีตัวอักษรนะคะแล้วก็ข้อความให้เหมาะสมเช่นอาจจะแบบเห็นโลโก้เห็นป้ายห้ามสูบบุหรี่อย่างเงี้ยนะคะป้ายบอกทางต่างๆนะคะทั้งหมดทั้งปวงเนี้ยนะคะก็เป็นเรื่องของหน่วยที่11นะคะก็ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ

0: ม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
3: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษก ภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
5: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการข้าวแผ่นดินของเรากันอีกเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณชัยวัฒน์มูลนะครับรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะกลางเขตประเวศครับที่นี่ครับได้มีการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

จริงๆแล้วผมเป็นผมไม่ได้จบเกษตรเนาะปริญญาตรีผมจบศิลปศาสตร์ออกแบบประยุกต์ศิลป์นะครับแอพพลายแล้วผมไปจบปริญญาโทรับประสานศาสตร์มหาวิทยาลัยที่มอขอนแก่นซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับเกษตรโดยตรงนะครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นลูกหลานเกษตรผมดั้งเดิมผมเป็นคนปัตตานีพ่อผมทำเกษตรพ่อผมทำนาพ่อผมทำสวนอาจจะเป็นเรื่องของสายเลือดที่มันผูกพันนะครับกับตัวผมทำให้ผมเนี่ยเป็นคนที่คนไทยหัวใจเกษตรเต็มร้อยเลยทำการเกษตรก็เราเน้นเกษตรผสมผสานนะครับเราไม่ปลูกเชิงเดียวความหลากหลายพันธุกรรมพืชที่นี่เยอะมากค่อนข้างเยอะเราจะมีมะม่วงที่ไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเราจะมีไทโยโนมีมะม่วงหลายสายพันธุ์อังโฟซองนะครับฟลอริดาอะไรพวกนี้จะเป็นชื่อแปลกๆทั้งนั้นเลยสำหรับกล้วยเราก็จะมีกล้วยโอกินาวาของญี่ปุ่นกล้วยหอมนะฮะที่ราคาแพงมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยลูกนึง200กว่าบาทจะถามว่าเราปลูกเพื่อที่จะมองเรื่องของราคาไหมไม่ใช่ฮะมองถึงความแบบอะไรที่เป็นนิวของเราเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกนะครับซึ่งมันเหมาะที่สำหรับไปแปรรูปทำเป็นขนมนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะมีมอนเบอรี่นะครับเราจะมีมันปูซึ่งเป็นพืชดั้งเดิมของเราของประเทศไทยแล้วนะครับซึ่งมออก็ทำวิจัยเรื่องการชะลอวัยนะครับทานแล้วมันมีสารอนุอิสระนะครับทำให้สาวๆเนี่ยแก่ช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องของเราทำเรื่องของผักกูดซึ่งเป็นผักพื้นถิ่นทางภาคใต้ซึ่งเขาชอบอากาศที่ค่อนข้างชื้นนะครับลองสร้างบ้านให้เขาอยู่ผมอุ่นในโดมผมใช้สแลมคุมอุณหภูมิให้เขานะครับซึ่งเขาก็เจริญเติบโตได้ดีครับแล้วมาเป็นตัวบ่งชี้ถึงความเป็นผักปลอดสารนะครับผักกูดก็จะไม่เอาเคมีถ้าเราใช้เคมีเนี่ยมันจะไม่รอดนะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะมีเตยหอมเตยหอมของเราเนี่ยจะเป็นเตยหอมจริงๆนะครับซึ่งเราได้เครือข่ายเป็นเครือข่ายกับสันติอโศกเราได้สายพันธุ์ของเข้ามาเราซื้อมาครับตอนนั้นต้นละ7บาทประมาณตอนนี้เราขยายได้เต็มโดมละ6เมตรคูณ36เมตรเพื่อที่จะขยับในเรื่องของการแปรรูปเป็นชาขิงใบเตยขิงปกติก็จะทำชาตะไคร้ใบเตยใช่ไหมของผมไม่เพราะว่าประธานวิสาหกิจของเราเป็นหมอแพทย์แผนไทยเป็นรองคณบดีอยู่ที่มอสิตอยู่เขาจะมีสูตรให้เรานะครับเราก็จะทำพาวเดอร์เตยเพื่อที่จะเอาเวลาเราจะทำขนมเราไม่ต้องไปคั้นน้ำแล้วเราตักละลายเข้าผสมได้เลยนะครับลดกระบวนการขั้นตอนการนำมาใช้นะครับ

ผมเป็นประธานชุมชนที่ดูแลเรื่องเศรษฐกิจฝ่ายเศรษฐกิจชุมชนผมจะมีรองประธานเยอะ3คนคนหนึ่งดูแลการศึกษาผมดูแลเรื่องเศรษฐกิจอีกคนหนึ่งจะดูแลเรื่องสุขภาพนะครับส่วนของผมนี่ผมก็จะเน้นในเรื่องของปลูกผักอินทรีย์เพื่อที่จะตอบโจทย์ของชุมชนให้เขามีผักที่ปลอดสารทานนะครับและเราจะไม่ได้คิดว่าเราจะขายเฉพาะ

ถ้าเราเนี่ยสามารถแปรรูปได้มูลค่าของมันก็จะเพิ่มขึ้นคุณก็จะมีรายได้มากขึ้นถ้าอย่างเตยเนี่ยผมไม่พอแล้วครับตอนนี้ผมก็เลยขยายให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกและเอามาให้ผมซื้อจากชาวบ้านวิสาหกิจชนซื้อจากชาวบ้านในราคาตลาด16บาทก็คือ16บาทนะครับไม่ต่ำกว่าตลาดเราไม่และค่าคุณขายให้ผมให้วิสาหกิจชุมชนวิสาหกิจชุมชนเนี่ยขายได้กำไรผมก็จะตอบกลับไปในเรื่องของการปันผล

0: ตามโจทย์ตัวเองว่าตัวชีวัดของวิสาหกิจชุมชนครับปี70เนี่ยเราจะมีแบรนด์ของเราที่ออกสู่ขึ้นเป็นออทอปขึ้นเป็นบางกอกแบรนด์อะไรเงี้ยเพื่อที่จะเวลาบางกอกแบรนด์เวลากรุงเทพมหานครเวลาเขาออกบูธเนี่ยเขาก็จะเชิญเราไปออกบูธซึ่งเราสามารถออกได้เพราะว่าเรายังมีใบเซอร์ใบอะไรเงี้ยแต่ว่าจะให้เราครึ่งห้างเนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากเพราะว่าผมต้องใช้งบอย่างน้อยก็3ล้านกว่าเพื่อเป็นทำลายผลิตเองซึ่งต้องทำโรงขนาดนั้นนะครับซึ่งถามว่าผมอยากทำไหมก็ถ้ามีโอกาสผมก็ทำเนาะเพราะว่าผมถ้าผมทำตรงนี้เนี่ยผมช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยเนาะชาวบ้านที่ปลูกกล้วยเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณขายกล้วยไม่ได้คุณส่งมานี่ผมทำพาวเดอร์และเสร็จเรื่องของการตลาดผมก็มีสมาชิกที่เขาเก่งเรื่องของการตลาดนะครับเขาจะไปทำของเขาหน้าที่ขายหน้าที่มัน
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอนิสรฉิมน้อยครับแห่งสวนตาการครับที่นี่ครับได้มีการรับเกณฑ์จังหวัดนนทบุรีครับแล้วก็มีการปลูกทุเรียนแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

คือในปัจจุบันนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นพันธุ์นะครับที่เขาปลูกกันคือหมอนทองกับก้านยาวนะครับแล้วก็พันธุ์เนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมีการไปนำมาจากทางภาคตะวันออกหรือภาคใต้เอามาปลูกซึ่งบางสายพันธุ์นั้นก็ไม่ตรงกับพันธุ์ดั้งเดิมของนนทบุรีนะครับอย่างที่สวนเนี่ยเราทำพันธุ์จากในสวนของเราเองเราทำตั้งแต่ก่อนน้ำท่วมปี54ไม่ใช่เราทำทีหลังนะครับเราอนุรักษ์พันธุ์มาตั้งแต่ปี50ซึ่งถามว่าเรามีพันธุ์โบราณอยู่ในสวนเราเนี่ยก่อนที่น้ำจะท่วมไหมก่อนครับนะครับตอนน้ำท่วมเรามีพันธุ์ทุเรียนนนอยู่ในบ้านเราเนี่ยเป็นหมื่นต้นนะครับคือต้องมองอย่างนี้นะครับอย่างที่นนเนี่ยเป็นภูมิปัญญาการทำสวนในดินเหนียวดินนนไม่มีหินปนไม่มีลูกรังไม่มีอะไรเลยดินเหนียวล้วนอยู่กับน้ำเป็นที่ลุ่มนะครับที่ลุ่มภาคกลางโบราณเขาบอกว่าอย่างนั้นแต่ที่ปลูกทุเรียนได้จริงๆเป็นที่ดอนปากแม่น้ำนะครับเป็นซากพืชซากสัตว์ที่พัดมาสะสมกันเป็นพันปีแล้วนะครับที่นี่การทำสวนก็คือจะเป็นภูมิปัญญาการทำสวนแบบยกร่องที่นนมีระบบระบายน้ำมาตั้งแต่โบราณทุกสวนเนี่ยอย่างในสวนจะมองเห็นว่าน้ำจะแห้งในหน้าฝนเรามีระบบระบายน้ำนะครับเวลาน้ำน้อยเราก็จะดูดน้ำจากข้างนอกหรือเปิดน้ำจากข้างนอกเข้ามานะครับก็ทำให้การทำสวนที่นนบุรีเนี่ยจะแตกต่างจากที่อื่นอีกอันนึงการทำสวนที่นนบุรีเนี่ยเขาจะไม่ทำทุเรียนเชิงเดียวการทำทุเรียนนนเนี่ยเขาจะทำแบบผสมผสานที่นี่จะมีการผสมผสานตั้งแต่ในน้ำจนถึงบนฟ้านะครับก็คือการผสมผสานที่นนบุรีเนี่ยเขาปลูกพืชที่อยู่ร่วมกันได้เช่นทุเรียนจะอยู่ร่วมกันกับอะไรได้นะครับร่วมกับมังคุดได้ร่วมกับกล้วยได้ส้มโอมะกรูดมะนาวนะครับอันนี้จะเป็นพืชที่หารายได้ให้เกษตรกรในการเริ่มต้นทำเกษตรและมีรายได้ทั้งปีการปลูกพืชผสมผสานนั้นเขาก็เลยมีแนวคิดว่าถ้าจะปลูกในดินเหนียวปลูกในที่ภาคกลางต้องปลูกแบบผสมผสานเพื่อให้พืชแต่ละอย่างเช่นกล้วยเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวคลายความชื้นได้ดีมากเห็นไหมฮะที่นี่จะมีหมากเยอะมากนะครับหมากเราพอตายปุ๊บเราปลูกใหม่เลยหมากจะเป็นพืชที่ให้ออกซิเจนนะครับเราอยู่ใน

ื้นที่เมืองซึ่งถามว่ารอบข้างเรามีแต่หมู่บ้านเรามีอากาศหายใจเท่าไหร่ออกซิเจนในอากาศเท่าไหร่เราก็ต้องสร้างมันขึ้นเหมือนกันครับการทำเกษตรนั้นพืชก็ต้องการอากาศที่ดีเหมือนกันครับที่นี่จะมีมะไฟเห็นไหมครับเราจะมีกล้วยเราจะมีมังคุดเราจะมีส้มมีมะกรูดมะนาวทุกอย่างที่มีในสวนนั้นล้วนแล้วแต่เป็นผลประโยชน์ของเกษตรกรแม้แต่ในน้ำเขายังปลูกผักกระเฉดผักบุ้งเพื่อได้ผลประโยชน์พอขึ้นมาบนดินเขาก็ปลูกข่าตะไคร้ที่ปลูกฝังในดินพอผิวดินเนี่ยเห็นไหมคุณมองเนี่ยเขาจะมีพริกมีผักต่างๆนะครับเขาก็ได้เงินใบเตยปลูกชายคลองก็ได้เงินพอโตขึ้นมาหน่อยเขาก็จะปลูกชั้นที่4พูดง่ายเขาก็เริ่มปลูกกล้วยอย่างเงี้ยครับพอชั้นที่5เนี่ยเขาจะปลูกพืชรองพืชรองที่นนเนี่ยเขาถึงพืช8ชั้นเนี่ยชั้นที่5ปลูกเราเขาจะปลูกอะไรส้มโอมะนาวมะกรูดมังคุดนี่เขาเรียกพืชรองถูกไหมฮะแล้วพอชั้นที่6เขาถึงมาปลูกพืชหลักพืชหลักที่นนเนี่ยถามว่าอะไรดังบางสวนก็ปลูกทุเรียนบางสวนก็ปลูกกระท้อนเคยได้ยินไหมฮะกระท้อนห่อบางกลางบางสวนปักเก็ตก็จะปลูกมะปรางแถวท่าอิฐอันนั้นก็คือพืชหลักชั้น7เขาเรียกชั้นฟ้านะครับหลายคนก็ไม่รู้ชั้น7ชั้นฟ้าคืออะไรชั้นฟ้าที่นี่ที่นนทบุรีเนี่ยเห็นได้ชัดใกล้ๆหมากนะครับมะพร้าวนะครับพวกนี้จะอยู่สูงแล้วก็ให้ผลผลิตเราสมัยก่อนเขาขายทั้งมะพร้าวอ่อนมะพร้าวแห้งนะครับแต่ชั้นที่8เนี่ยเขาเรียกพืชผลพลอยได้คือที่นนทบุรีเนี่ยการทำสวนเขาจะปลูกทองหลางอยู่แล้วเขาก็จะปลูกพริกไทยพลูดีปีนะครับอาศัยขึ้นกับต้นทองหลางเป็นผลประโยชน์ที่พลอยได้แล้วส่วนอีกอันหนึ่งก็คือไอ้พริกไทยดีปีหรือทองไอ้พลูเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยวัดความชื้นสัมผัสในอากาศได้เป็นอย่างดีเพราะพืชพวกนี้ถ้าชื้นยิ่งงามนะครับก็เลยทำให้นนทบุรีในอดีตนั้นล่มลื่นนะครับเข้ามาในสวนเนี่ยเดินไปในสวนผมก็จะเหมือนย้อนไปสัก50ปีที่แล้วเราพยายามทำสวนที่นี่ให้เหมือนเมื่อ50ปีที่แล้วก็คือมีร่องมีพืชทั้งอย่างที่บอกอะยกเว้นชั้นน้ำอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวนี้น้ำในร่องมันสกปรกเพราะว่ามันมีน้ำแฟบน้ำสบู่ต่างๆที่มาจากในคลองนะครับเราก็เลยไม่มีการปลูกพืชในน้ำแต่นอกนั้นเราจะปลูกครบหมดนะครับที่นนเนี่ยเขาใช้ทองหลางใช้ปุ๋ยอินทรีย์เขาทำกันมาเป็นร้อยๆปีแล้วไม่ใช่มาเพิ่งมาเอ้ยทุเรียนมาเพิ่งมีวันนี้ทุเรียนมี 2-300 ปีแล้วครับนะครับแต่เราเนี่ยยังทำวิถีนนอยู่ก็คือการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะมองเห็นที่สวนเราเนี่ยโคนต้นไม้เราจะมีแต่ปุ๋ยอินทรีย์นะครับแล้วก็ผลผลิตที่ออกมาเนี่ยมันถึงดีมีคุณภาพ

0: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยคุณอ้อครับถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือเจ้าของฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับที่นี่ครับได้มีการรักดอกไม้พื้นถิ่นครับแล้วก็สามารถดูแลรักษาอย่างง่ายครับเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในระบบเกษตรอินทรีย์เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าครับเราพาคุณผู้ชมมาดูวิธีการปลูกดอกไม้กินได้แบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับและวิทยากรของเราในนี้ครับคือดร.ถนอมวันสิงจุ้ยครับหรือพี่อ้อสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: เราคุยกันถึงเรื่องดอกไม้ทานได้ใช่ไหมครับในกระบวนการผลิตก็คือเหมือนกับว่าให้เลือกพันธุ์ที่ถูกต้องกับพื้นที่ให้ธรรมชาติดูแลกันเองใช่ไหมแล้วก็เรื่องของดินเรื่องน้ำก็คือเราก็จะไม่มีการใช้สารเคมีเลย
1: ไม่มี
0: เลย
1: เพราะว่ากลุ่มลูกค้าเนี่ยเวลาเปิดหน้าเวนเดอร์เนี่ยเขาจะมีข้อตกลงมาเลยว่าถ้าตรวจเจอ
0: ในการปลูกเลยว่าถ้ามีตรวจเจอปุ๊บตีกลับแน่นอน
1: โดนฟ้องแน่นอน
0: เพราะฉะนั้นเรามีวิธีการปลูกที่ชัดเจนแล้วก็ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
1: ใช่แล้วก็มีการตรวจแลบทุก3เดือน
0: ทุก3เดือนเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตรวจอะไรบ้างครับตรวจแลบทุก3เดือน
1: ตรวจแลบ12ตัวแล้วแต่ลูกค้า
0: เป็นสารตกค้างที่อยู่ในพืช
1: ใช่ก็คือด้วยความที่ลูกค้าเราเนี่ยมีหลากหลายมากเป็นกลุ่มแบบ

0: ธุรกิจโรงแรม
1: เน้นไฮเอ็นนิดนึง
0: ใช่แล้วก็มี
1: คุณกำลังซื้อ
0: สายการบิน
1: สายการบิน
0: ส่งออกไปต่างประเทศก็ต้องมีการตรวจ
1: เป็นมีมาตรฐานที่ถูกต้องรับรองชัดเจนแน่นอนว่าต้องปลอดภัยปลอดสารพิษตกค้าง
0: ก็อย่างเงี้ยของเราด้วยความที่หนึ่งอ่ะมันไม่ใช่พืชเศรษฐกิจถูกไหมพอไม่ใช่
1: มันจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วในอนาคต
0: แต่มันจะไม่คือพืชเศรษฐกิจในมุมพี่อ่ะ
1: มันได้ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นโปรดักตั
1: วอ
0: ื่
1: นตัวอื่น
0: สารสกัด
1: ของเราจะแซมอยู่ในนั้น
0: ใช่
1: ในโปรดักนั้นใช่ไหม
0: ก็คือจะมาจากนี้เพราะว่าหนึ่งจริงๆอ่ะโดยตัวโครงสร้างของเราก่อนที่เราจะไปทำสู่ระบบอุตสาหกรรมอ่ะเราวางดีมไว้ว่าตอนแรกอ่ะเราอยากทำโปรเจกต์ฟาร์มสุกอาราเดเวอร์
1: อาราเดเวอร
0: ์ก็คือขายแฟรนไชส์ไปที่ต่างประเทศ
1: ครับ
0: จ่ายพี่คนละ5ล้าน
1: 5ล้านเลยเหรอฮะ
0: ใช่สัญญา3ปีพี่ดูแลกลุ่มทาร์เก็ตลูกค้าให้ในเครือธุรกิจร้านมิชลินทั่วโลกเน
1: า
0: ะพี่ดึงมาจิ้น
1: 25%
0: แต่สัญญา3ปีนะคะในมุมของฟาร์มสุกอาราเดเวอร์เพราะเราเจอปัญหาว่าเราส่งออกไปอเมริกาแล้วคือแบบโลจิสติกคือประมาณ10วันพอจะถึงลูกค้า
1: ใช่เนี่ยนี่ผมคิดเป็นห่วงว่าเป็น
0: นั่นแหละเราก็เลยเจอปัญหาว่าโอ้ถ้ามันยาวขนาดนั้นอ่ะ
1: เจ๊งแน่เลย
0: คุณไปปลูกที่นู่นเลยโดยใช้โนเลสเราโดยใช้แฟรนไชส์เราเพราะว่า1คือชื่อเสียงพี่ตั้งแต่คือเดี๋ยวนี้เริ่มมีชื่อเสียงเหมือนที่หลายๆกับ
1: เริ่มดังแล้วเริ่มดังแล้ว
0: ใช่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นร้านอาหารในเครือมิชลีนอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือต่างประเทศเพราะว่า
1: เราก็จะดูแลเรื่องปลูกให้เขาเลยปลูกอย่างดักสิ่งแวดล้อม
0: ใช่ก็คือ knowledge เราทั้งหมด
1: ที่เราปลูกยังไงอยู่ยังไงแล้วเราก็ไปทำให้เขาเลยปลูกอย่างนี้ได้เลย
0: พอโควิดมาค่ะเราก็เลยโปรเจกต์นั้นก็เลยพับเพราะว่าสถานการณ
1: ์ก็เงียบไปนะ
0: ใช่สถานการณ์ในต่างประเทศอะค่ะร้านอาหารเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีก็คือเดคอเรชันเนี่ยมันคงไปไม่ได้
1: ไม่ถึง
0: ใช่แล้วก็เลยเปลี่ยน
1: มาเป็นทำอย่างนี
0: ้มาเปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมก็คือจะเริ่มปีหน้าก็คือทำได้ทำที่เขาใหญ
1: ่
0: อันนั้นคือพื้นที่
1: เป็นโปรเจกต์ใหม่ของเราที่จะไปขยายพื้นที่ตรงนั้นที่เขาใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: อ
0: ันนั้นแต่อันนั้นอาจจะเป็นกลุ่มไม่ใช่แบบเป็นเดคอเรชันแล้วนะ
1: อ
0: ันนั้นคือจะป้อนเข้าอุตสาหกรรมอย่างเดียว
1: โอเค

0: คนที่จะมาทำธุรกิจไม้ดอกกินได้อย่างเราเนี้ยเขาต้องมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วก็ทำยังไงจะประสบความสำเร็จแบบพี่อ้อเนี้ย
1: จริงๆสำหรับคนที่จะเริ่มต้นทำธุรกิจดอกไม้นะคะจริงๆก็อย่างที่บอกค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเราอ่ะจะผลิตออกมาแล้วเนี่ยเราจะขายใครอยากให้รู้จักกลุ่มลูกค้าให้มากก่อนเพราะว่าเมื่อไหร่ที่เรามีความเข้าใจในกลุ่มลูกค้าหรือเราเห็นกลุ่มลูกค้านั้นจริงๆอ่ะเราสามารถทำโปรดักต์หรือว่าตัวสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เพราะว่าไม่อย่างนั้นนะคะเหมือนที่พี่อ้อบอกค่ะปลูกอ่ะไม่ยากโยนโยนหวานหวานมันก็ขึ้นแต่หัวใจหลักคือปลูกแล้วขายได้หรือเปล่าถ้าปลูกแล้วขายไม่ได้แล้วเกษตรกรอย่างเราก็จะกลับไปสู่วังวนเดิมแต่ถ้าปลูกแล้วมันขายได้สามารถปลูกได้ในปริมาณน้อยๆแล้วขายได้ในระยะยาวอันนี้คือน่าสนใจอันที่2เลยอ่ะที่แบบอยากจะฝากไว้มากๆคืออยากให้เกษตรกรน่ะสนใจเรื่องงานวิจัยคือแบบรู้ให้ลึกรู้แบบให้จริงแบบสุดกึ่งไปเลยว่าโปรดักต์ของเราเนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างอย่างของพี่อ้อไม่ได้ขายแต่เชฟอย่างเดียวนะคะเราขายคุณหมอเวชสำอางอุตสาหกรรมตอนนี้คือเราขยายไปถึงอุตสาหกรรมภาคอุตสาหกรรมแล้วที่จะเอาดอกไม้เนี่ยไปแปรรูปเป็นเวชสำอางไปเป็นแบบแร้งบอดี้ทั้งหมด
0: สุดท้ายอยากให้ฝากถึงเรื่องของการปลูกอย่างเป็นอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดูแลธรรมชาตินิดนึง
1: จริงๆอ่ะเรื่องปลูกอะค่ะอย่างที่บอกเราต้องในมุมของเกษตรกรอะเกษตรกรต้องมีความเข้าใจในพืชที่ตัวเองปลูกก่อนอย่างที่บอกก็แหละว่าถ้าไม่มีความเข้าใจก็ต้องหาข้อมูลอยากรู้ก็ต้องหาต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกอ่ะมีลักษณะมีกายภาพมีแมลงมีโรคอะไรที่มันหลบเราจะได้สามารถจัดการได้ถูกในมุมแบบนี้พี่ว่ามันก็อยู่ในระบบนิเวศทำให้มันสามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งสารเคมีหรือยาเราเชื่อในวิทยาศาสตร์อ่ะเรามีความรู้สึกว่าถ้าเกษตรกรมีความรู้มีแล็บมีนักวิจัยหรือมีทีมอาจารย์มาทำงานวิจัยร่วมเนี่ยการลดการใช้สารเคมีไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับเองหรือว่าอะไรก็แล้วแต่มันน่าจะมีองค์ความรู้มากขึ้นพี่ว่ายุคนี้เราเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อยู่ในยุค 5G อยู่ในยุคเทคโนโลยีองค์ความรู้มันมีอยู่ในทุกมหาลัยแล้วก็คือพร้อมแชร์ลิงมากมายมันสามารถทำให้เราพัฒนาตัวโปรดักต์หรือว่าพัฒนาธุรกิจของเราอ่ะในมุมของธุรกิจเกษตรอ่ะได้จริงๆแล้วจะเห็นได้จริงๆนะ

0: คตอะค่ะ
1: ครับแล้วก็เกษตรกรที่สนใจครับในการปลูกดอกไม้แบบกินได้ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมก็สามารถเข้ามาดูงานได้ที่ฟาร์มสุขดอกไม้ไทยครับคุณผู้ชมครับช่วงสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับความสุขของคุณลุงสุเทพกุลศรีครับความสุขในการเป็นฟาร์มโคชชิ่งครับในการนำองค์ความรู้ด้านการเกษตรไปสอนให้กับคนที่สนใจครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันเป็นเรื่องของแนวคิดแล้วก็ออกมาในรูปของนามธรรมเอานำไปปฏิบัติถามว่าเรื่องดีไหมที่พระองค์ทรงคิดไว้ให้เยอะท่านลองไปอ่านดูนะว่ามีเรื่องราวอะไรต่างๆเนี่ยจะมีเยอะโอเคถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันอันนี้เป็นแนวทางการปฏิบัติเลยมันเห็นชัดเจนว่าจะต้องอย่างนี้พระองค์ทรงคิดไว้ให้เป็นแบบของเกษตรกรความจริงไม่ใช่เฉพาะเกษตรกรก็ได้ทุกๆอาชีพไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเป็นอะไรที่อยู่ในชุมชนอะไรเงี้ย ถ้าสามารถที่จะดำเนินการอย่างนี้ได้เนี่ยมันเอาไปใช้ได้อย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นถ้า2อันนี้มาผนวกก็คือโอเคท่านปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยโอเคมันท็อปอัพอยู่ข้างบนแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พื้นฐานข้างล่างเนี่ยถ้าว่าเราเริ่มต้นด้วยทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ชีวิตพอเพียงเนี่ยมันจะไปช่วยส่งเสริมกันการที่จะเอื้อต่อสังคมเนี่ยคือตัวเองต้องไปรอดก่อนคราวนี้การทำศูนย์เรียนรู้ตรงนี้มันไม่ใช่ว่าเป็นศูนย์เรียนรู้แต่ว่าจริงๆแล้วมันอยู่บนพื้นฐานของรายได้และอาชีพของกรุงเทพเองแต่ในเวลาเดียวกันถ้าทุกคนทุกๆอาชีพเนี่ยถ้าเราทำตรงนี้แล้วเนี่ยเราออกแบบเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ย เพื่อที่จะเผยแพร่ขีดข่ายความสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ที่มีอยู่นะมันทำควบคู่กันไปได้มันก็เลยกลายเป็นว่าอันนี้มันไม่ใช่ภาระพอไม่ใช่ภาระตรงนี้เนี่ยโอเคถ้าเรามีรายได้ตรงนี้เสร็จแล้วในเวลาเดียวกันในพื้นที่เดียวกันอะไรเดียวกันมันก็กลายเป็นแหล่งรู้ของชุมชนของคนที่เขาสนใจตรงนี้มันก็เลยเหมือนกับไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือโอเคเขาก็ชื่นชมเนาะหรือเขาก็เอากระบวนการเนี้ยไปปฏิบัติมันเนี้ยเกิดมิตรภาพเกิดความรู้สึกที่ดีๆต่อกันและไอ้ตรงนี้มันเป็นปัจจัยของความสุขการที่เรามองกันด้วยทัศนคติที่ดีแล้วเขาชื่นชมเราแล้วเราเองเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่บนวิถีชีวิตเนี่ยแบ่งปันให้กับคนอื่นแล้วให้คนอื่นไปทำตามตรงเนี้ยมันเกิดภาพที่งดงามเกิดมันก็เลยทำให้บนงานบนชีวิตตรงเนี้ยมันมีความสุขเข้ามาเจือปนด้วยอันดับแรกเลยเนาะทำเล็กๆก่อนทำเล็กๆให้มันเกิดความสำเร็จก่อนก็คือลงทุนน้อยแล้วก็ถ้ามันไม่ประสบความสำเร็จหรือมันเสียหายเนี่ยมันก็ไม่เสียหายอะไรมากแล้วก็ข้อสำคัญคือใจมันไม่เสียทีนี้พอเราทำเล็กๆแล้วมันเกิดความสำเร็จแล้วก็ค้นหาว่าไอ้ที่มันได้น่ะเพราะอะไรและที่มันไม่ได้น่ะเพราะอะไรแค่2ประเด็นตรงนี้คุณจะหลุดพ้นทันทีแล้วพอเริ่มต้นอย่างนี้แล้วพอมันมีแนวทางในขณะที่เราทำตรงนี้เดี๋ยวการตลาดมันจะมาเองโอเคเรื่องของการผลิตก่อนนะผลิตให้มันได้ก่อนผลิตเล็กๆให้มันได้เรื่องของผลผลิตเรื่องของคุณภาพเรื่องของอะไรต่ออะไรพวกนี้ให้มันได้ก่อนนะอย่าใจร้อนแล้วก็ทำแล้วให้เราพิจารณาถึงไอ้ที่เราทำเนี่ยมันดีหรือไม่ดียังไงอย่างเนี้ยมันดีแล้วมันดีพอหรือยังแล้วยิ่งไอ้เรื่องผลผลิตผักตรงเนี้ยมันไม่ใช่แค่ได้ผลผลิตอย่างนี้มันปลอดภัยไหมใช้ทรัพยากรเยอะหรือเปล่ามันเป็นที่ต้องการมันมีตัวบ่งชี้ไหมว่าอันเนี้ยมันดีต่อสิ่งแวดล้อมผลิตภัณฑ์เราเนี่ยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผลผลิตดีอย่างเดียวไม่ได้ต้องดูองค์ประกอบตรงนี้ก็ถ้าหากว่าเราได้ครบตรงเนี้ยเชื่อเถอะผลผลิตของเราใครๆก็อยากกิน

ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือว่าทฤษฎี3ขั้นตอนสู่ที่พอเพียงมันเป็นกุศโลบายที่พระองค์ท่านได้วางไว้ให้แล้วถ้าใครเดินตามแล้วมันจะเป็นอย่างนี้โอเคอย่างกับพอเพียงก่อนคนที่มาอยู่ในมิติของความพอเพียงเริ่มต้นจากความพอเพียงเนี่ยพอเพียงแต่ห้ามเกิน2ปีนะถ้าสอบเกิน2ปีไปแล้วพอเพียงนะคุณผิดละคือพอเพียงแล้วเนี่ยไอ้บนความพอเพียงมันจะเกิดการเพิ่มพูนขึ้นไม่ว่าเรื่องของรายได้ไม่ว่าการดำรงชีวิตอะไรเนี่ยมันพอมันเพิ่มพูนขึ้นพอเพิ่มพูนขึ้นและคนพวกนี้ที่ปฏิบัติมาอย่างเงี้ยเกิดแนวคิดว่ามันต้องจุนเจือจากแนวทางที่กรุงเทพทำมามันเป็นสเต็ปอย่างนี้จริงๆคือให้มันอยู่ได้ก่อนแล้วก็ร่วมมืออะไรนั่นกันโอเคมันก็มาสู่ความพอเพียงและเพิ่มพูนแล้วก็มาถึงตอนนี้ก็คือมาอยู่ในขั้นที่มันจุนเจือเพราะจุนเจือแล้วบางทีเราให้โดยที่เราไม่ได้เสียอะไรเลยก็มีอะไร

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออยู่อย่างพอดีพอเพียงมีเหตุผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้วผมหวังว่าครับรายการค่าแผ่นดินครับคงจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมไม่มากก็น้อยครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
0: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: ถ้าเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

ครับเนื้อหาถัดมานะครับก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกต่อสังคมไทยเพราะนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญพลวัตจริงๆแล้วก็คือพูดถึงก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองเพราะฉะนั้นปัจจุบันต้องยอมรับว่าสังคมโลกมีการเปลี่ยน

แปลงในหลายด้านในหลายมิติซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกนั้นก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองนะครับซึ่งมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับเราก็มาดูกันว่าตอนที่หนึ่งถ้าพูดถึงพลวัตของสังคมโลกนะครับและพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าในเรื่องของพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหนึ่งก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมนะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมในระดับโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นก็คือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่ามันเกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองนะครับอันที่สองถ้าในพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงหรือพลวัตของสังคมโลกทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดประเด็นที่สำคัญก็คือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงขั้วอำนาจทางการเมืองและเศรษฐกิจก็คือหมายถึงว่ามันเกิดประเทศบางประเทศที่เริ่มมีบทบาทในทางการเมืองที่เริ่มมีบทบาทในทางเศรษฐกิจในเวทีโลกนั่นเองนั่นก็คือประเทศจีนนะครับจากที่ตัวแสดงเดิมหรือว่ากู้อำนาจเดิมในทางการเมืองและเศรษฐกิจคือสหรัฐนะครับแต่ตอนนี้จีนก็เริ่มที่จะมีบทบาทในเวทีโลกทั้งด้านการเมืองและด้านเศรษฐกิจเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สามก็คือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและประชากรก็คือพูดง่ายๆโครงสร้างประชากรมันเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงการเป็นโรคการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นรวมไปถึงความไม่มั่นคงทางด้านอาหารก็จะเป็นประเด็นสำคัญในเวทีโลกก็คือพูดง่ายจะเกิดการขาดแคลนอาหารในหลายๆพื้นที่ในโลกนี้นั่นเองนะครับรวมไปถึงอันที่4ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็จะมีการก้าวกระโดดหรือพูดง่ายเทคโนโลยีมีก้าวกระโดดมีการนำเทคโนโลยีขั้นสูงนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้นะครับอันที่5ก็คือเรื่องของทางด้านสาธารณสุขอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญณปัจจุบันนี้นะครับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสาธารณสุขที่สำคัญก็คือไอ้โรคระบาดไวรัสโควิด-19นี่แหละที่ทำให้โลกทั้งใบนี้เปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในเรื่องของวิถีชีวิตใหม่ซึ่งก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าไอ้ New Normal เนี่ยมันก็มาจากเหตุผลของโรคระบาดนั่นเองนะครับที่ต้องทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์เราเปลี่ยนแปลงไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวิถีชีวิตของมนุษย์เราก็จะต้องเปลี่ยนแปลงไปแหละแต่ว่าโรคระบาดโควิด-19 เนี่ยมันทำให้การเปลี่ยนแปลงนั้นเร็วขึ้นมานั่นเองเกิดวิถีชีวิตใหม่นะครับที่ไม่ใช่เหมือนเดิมแล้วก็คือหมายความว่าการเผชิญหน้าคงจะลดน้อยลงนะครับต้องอาศัย เครื่องไม้เครื่องมือหรือเทคโนโลยีการสื่อสารเข้ามาแทนที่นะครับเพราะฉะนั้นวิถีชีวิตใหม่กับมาตรการด้านต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตใหม่แบบที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวในเรื่องของสาธารณสุขของไทยนะครับเราก็จะเห็นว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับของโควิดเนี่ยมันก็ต้องทำให้เราทุกคนไทยทุกคนจะต้องประพฤติปฏิบัติตัวให้สอดรับกับโรคระบาดที่เกิดขึ้นอย่างน้อยต้องสวมหน้ากากอย่างน้อยต้องหมั่นล้างมืออย่างน้อยต้องไม่ติดต่อสัมพันธ์กันนะครับนอกจากนี้เราก็จะเห็นวิถีชีวิตใหม่ในเรื่องของผลกระทบด้านธุรกิจและเศรษฐกิจที่ชัดเจนถูกไหมครับเพราะว่าพูดง่ายๆเมื่อเกิดโรคระบาดนะครับต้องยกเลิกต้องปิดต้องเลิกกิจกรรมทางธุรกิจอะไรต่างๆนานาเพื่อตัดวงจรไม่ให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์เพราะการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างมนุษย์มันเป็นตัวก่อให้เกิดโรคระบาดขยายตัวขึ้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่ด้านของสถานบันเทิงหรือลองมหรสพอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนานา เพิ่มมากขึ้นนะครับอาจจะต้องปิดแต่ว่าปิดเนี่ยก็คือปิดเฉพาะในช่วงแรกคงไม่สามารถปิดให้บริการอย่างถาวรได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันก็จะกระทบต่อเรื่องของเศรษฐกิจนั่นเองรวมไปถึงผลกระทบของวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการศึกษารูปแบบการศึกษาอะไรต่างๆนานาก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับเริ่มมีการนำระบบที่ไม่ต้องเผชิญหน้าหรือพูดง่ายๆมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั่นเองซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องเกิดข้อถกเถียงกันว่ามันมีคุณภาพพอไหมการเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะมาทดแทนการเรียนการสอนแบบเผชิญหน้าได้ไหมแน่นอนว่ามันการเรียนการสอน

แบบออนไลน์นั้นมันแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดได้แต่ในเรื่องของข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพการศึกษาก็เป็นอีกประเด็นนะครับก็ต้องพิจารณากันแต่ว่าในหมายความว่าในช่วงแรกของการแพร่ระบาด ที่รุนแรงเนี่ยก็คงต้องใช้มาตรการการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ไปก่อนนะครับแต่เมื่อสถานการณ์มันดีขึ้นก็กลับไปเป็นแบบเผชิญหน้าเพราะยังไงก็แล้วแต่การเรียนการสอนแบบเผชิญหน้านั้นมีประสิทธิภาพมีคุณภาพมากกว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่นักวิชาการทุกท่านก็พูดไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือว่าการเรียนการสอนแบบออนไลน์ก็คือเป็นแค่มาตรการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั่นเองนะครับรวมไปถึงวิถีชีวิตใหม่กับผลกระทบด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องอันนี้จะเห็นภาพชัดเจนเลยนะครับก็เพราะว่าไม่มีการเดินทางไม่มีการอนุญาตของประเทศต่างๆนานาให้พลเมืองของประเทศนั้นๆเดินทางออกนอกประเทศนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงที่การแพร่ระบาดของโรคระบาดเริ่มรุนแรงขึ้นเนี่ยนักท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนั้นก็ต้องกลับประเทศตัวเองพูดง่ายๆนะครับเพื่อลดผลกระทบตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมไม่ว่าจะเป็นสายการบินไม่ว่าจะเป็นรถนำเที่ยวเรือนำเที่ยวอะไรต่างๆนานาก็ได้รับผลกระทบหมดก็คือพูดง่ายต้องปิดกิจการเพราะว่าประสบปัญหาภาวะขาดทุนนะครับเพราะไม่มีนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะต้องยกเลิกกิจการไปอะไรต่างๆนานาทำให้ผู้ประกอบการหรือลูกจ้างหรือพนักงานก็ต้องได้รับผลกระทบตามไปด้วยนะครับเพราะว่าต้องโดนไล่ออกจากงานต้องโดนออกจากงานง่ายๆนะครับเพราะว่าธุรกิจไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือพลวัตของสังคมโลกนะครับซึ่งก็จะชี้ให้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมโลกนะครับทั้งในด้านการเมืองทั้งในด้านเศรษฐกิจนะครับทั้งในด้านเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมแล้วก็สาธารณสุขนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นหลักๆณตอนนี้เนี่ยนะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าเรื่องของโรคระบาดเป็นประเด็นใหญ่สุดณตอนนี้นะครับและก็ยังไม่มีใครสามารถที่จะตอบได้ว่าโรคระบาดนี้จะยุติลงเมื่อไหร่อาจจะกลับมาแพร่ระบาดอีกก็ได้นะครับซึ่งเมื่อโรคระบาดเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ในโลกเลยก็ว่าได้รวมไปถึงโรคระบาดนี้ยังจุดประเด็นความขัดแย้งของประเทศต่างๆในโลกด้วยก็เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งเรื่องของจีนกับประเทศจีนกับสหรัฐอเมริกาส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องโรคระบาดนี้ด้วยเพราะว่าอเมริกาก็กล่าวหาจีนว่าเป็นต้นกำเนิดนะครับที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดนี้หรือถ้าพูดง่ายๆโควิดก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่มาตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนให้ยิ่งรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คงจะนึกภาพออกเราคงจำได้หรือกลับไปอ่านข้อมูลย้อนหลังอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาท่านหนึ่งก็คืออันนี้คงพูดได้เพราะว่าเป็นข่าวโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ออกมากล่าวโจมตีนะครับประเทศจีนออกมาล้อเลียนออกมาอะไรต่างๆนานาเกี่ยวกับไข้หวัดนี้นะครับหรือพูดง่ายๆคือว่ามองว่าประเทศจีนนี่แหละเป็นบ่อเกิดเป็นต้นกำเนิดของโควิดนะครับที่ทำให้เกิดความเสียหายไปทั่วโลกนะครับความขัดแย้งอันนี้แล้วจีนก็ออกมาตอบโต้นะครับแต่ว่ามันก็เลยกลายเป็นยิ่งตอกย้ำความขัดแย้งระหว่างประเทศสองประเทศนี้นี่ก็คือเนื้อหาในตอนที่หนึ่งก็คือพลวัตของสังคมโลกและพลวัตของสังคมไทยครับเนื้อหาในตอนถัดมาเนี่ยก็จะพูดถึงพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยซึ่งก็จะต่อเนื่องจากเนื้อหาเมื่อสักครู่นี้นะครับเมื่อสักครู่นี้ก็อาจจะเป็นการพูดถึงภาพรวมของพลวัตของสังคมโลกว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่พอตอนนี้เนี่ยก็จะเริ่มเน้นลงไปเลยว่าจากไอ้พลวัตของสังคมโลกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมันส่งผลกระทบต่อสังคมไทยยังไงบ้างนะครับซึ่งรายละเอียดมีอะไรบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับ

ลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยก็คือแน่นอนมันเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับความขัดแย้งนั้นก็เข้มข้นมากขึ้นประเด็นที่สองก็คือเรื่องของโควิดนะครับโควิดก็จะทำให้กระแสของโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักลงนะครับก็คือหมายความว่าโควิดนั้นทำให้ประเทศต่างๆนานาต้องปิดประเทศซึ่งมันเหมือนกับว่าทวนกระแสของโลกาภิวัตน์ถูกไหมฮะเพราะว่าโลกาภิวัตน์หมายความว่าประเทศต่างๆนานามีปฏิสัมพันธ์กันแต่พอเจอโควิดเนี่ยก็เหมือนกับว่าต้องกระแสโลกาภิวัตน์ต้องหยุดชะงักไปเลยถูกไหมเพราะว่าการเดินทางการติดต่อสื่อสารอะไรกันแบบเผชิญหน้าก็จะหมดไปนะครับอันที่3ก็คือโควิดก็ทำให้เกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า the great decoupling หรือการทางออกจากกันระหว่างรัฐมากขึ้นก็คือหมายความว่าอาจจะทำให้แต่ละประเทศต้องห่างเหินกันเพราะว่าไม่มีการติดต่อสัมพันธ์กันในลักษณะเผชิญหน้ารวมไปถึงทำให้เกิดการกล่าวโทษกันหรือมีการตอบโต้ซึ่งกันและกันก็เห็นได้ชัดเจนกรณีจีนกับสหรัฐก็มีการกล่าวโทษกันไปมามีการโต้เถียงกันรวมไปถึงแม้แต่ประเด็นเรื่องวัคซีนถ้าเราจำกันได้วัคซีนก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีการโต้เถียงมีการกล่าวหากันว่าวัคซีนของประเทศนี้มีคุณภาพดีพอไหมหรือวัคซีนอีกประเทศหนึ่งดีกว่าไหมอะไรทำนองนี้นะครับถัดมาก็คือทำให้สิ่งที่เรียกว่าพรมแดนกลับมาเข้มแข็งและหนาแน่นมากขึ้นหมายความว่ายังไงก็คือหมายความว่าก็เนื่องจากว่าต้องทำให้พรมแดนมีความเข้มข้นก็คือหมายความว่าไม่เปิดโอกาสให้มีการเดินทางได้อย่างสะดวกเหมือนสมัยก่อนแล้วถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นการป้องกันเรื่องของการระบาดที่มาพร้อมกับผู้ที่เดินทางข้ามแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นพรมแดนก็จะมีความเข้มแข็งมากขึ้นคือไม่ให้ข้ามพรมแดนนั่นเองเพราะว่าถ้าเราติดตามข่าวสารก็จะเห็นว่าช่วงที่มีการแพร่ระบาดเนี่ยก็มีการลักลอบเข้าพรมแดนของไทยจากประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมที่มีการระบาดหนักกว่าเราหรือมีชาวต่างชาติที่อยู่ในประเทศเพื่อนบ้านต้องการหลบหรือหนีความรุนแรงของการแพร่ระบาดเข้ามาในประเทศไทยเพราะมองว่าประเทศไทยอาจจะความรุนแรงของการระบาดของโรคนั้นไม่รุนแรงมากนักรวมไปถึงระบบสาธารณสุขของไทยยังรับมือได้ยังพอรับมือได้ก็เลยแอบหนีเข้ามานะครับแล้วก็เรื่องของโควิดนะครับก็เร่งกระบวนการชาตินิยมประชานิยมแล้วก็การปกป้องทางการค้านะครับอันนี้ก็คือหมายความว่าเราก็จะเห็นว่าก็ต้องมีการช่วยเหลือกันเองของคนในแต่ละประเทศถูกไหมฮะมันก็เลยเกิดกระแสที่เรียกว่าชาตินิยมประชานิยมถูกไหมฮะอันที่6ก็คือวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ถูกไหมฮะในตอนที่เริ่มระบาดใหม่ๆเริ่มมีการค้นคิดวัคซีนนะครับวัคซีนเนี่ยก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีกันเหมือนกันนะรวมไปถึงมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าการใช้การทูตวัคซีนก็คือหมายความว่ามีการด้อยค่าวัคซีนของบางประเทศเพราะตอนนั้นก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อทุกๆประเทศกลัวโควิดนะครับเมื่อทุกๆประการระบาดของโควิดอย่างรุนแรงนะครับวัคซีนจึงเป็นสิ่งที่หลายๆประเทศต้องการถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นประเทศไหนที่คิดได้หรือผลิตออกมาได้ก่อนก็จะได้ประโยชน์มหาศาลนะครับมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันกล่าวหากันรวมไปถึงการใช้การทูตทางวัคซีนเช่นหมายความว่าสมมุติว่าอยากจะมีการเดินทางไปในประเทศนั้นด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าคุณฉีดวัคซีนประเภทไหนมาถูกไหมฮะเช่นถ้าจะเดินทางไปด้วยเหตุผลความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะเข้าไปในประเทศทางยุโรปก็อาจจะถูกตั้งเงื่อนไขว่าคุณฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไรมาถ้าฉีดยี่ห้อนี้ถึงจะเข้าได้ฉีดอีกยี่ห้อนึงก็อาจจะเข้าประเทศไม่ได้นั่นก็คือพอมองภาพไปเห็นถึงวัคซีนกลายเป็นโจทย์ใหญ่ของการเมืองระหว่างประเทศได้นะครับรวมไปถึงเกิดระเบียบโลกใหม่นะครับก็คือหมายความว่าเกิดเป็นสองขั้วอำนาจก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นจากที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยแล้วมันจะเกิดผลอะไรนะครับต่อประเทศไทยนะครับก็คือหมายความว่ามันก็ทำให้เศรษฐกิจไทยชะลอตัวอันนี้มันเห็นภาพชัดเจนถูกไหมครับจริงๆไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยหรอกเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันก็ชะลอตัวถูกไหมฮะเพราะว่าทุกๆประเทศหรือหลายๆประเทศเนี่ยเกือบจะเรียกได้ว่าไม่มีประเทศไหนเลยที่ไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด
ะครับรวมไปถึงบรรยากาศการลงทุนนะครับการเคลื่อนย้ายเงินทุนนะครับก็เนื่องจากว่าไทยเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัญหากับจีนไม่ได้มีปัญหากับสหรัฐแต่เมื่อ2ประเทศนี้เนี่ยเกิดความขัดแย้งกันเนี่ยบางทีมันก็ทำให้ไทยเราเนี่ยอาจจะวางตัวลำบากมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญกับประเทศใดประเทศหนึ่งก็คงไม่ได้ซึ่งก็ถูกต้องแล้วว่าหลักการคือว่าประเทศไทยก็คงต้องให้ความสำคัญกับ2ประเทศนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของด้านเศรษฐกิจนะครับก็อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับก็คือหมายความว่าการจัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานก็จะเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าต้นทางของสินค้าจนถึงปลายทางของสินค้านั้นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปก็คือหมายความว่าห่วงโซ่อาหารโทษห่วงโซ่อุปทานเนี่ยก็คงไม่ได้ผลิตสินค้าชนิดหนึ่งคงไม่ได้ผลิตภายในประเทศใดประเทศหนึ่งก็อาจจะแยกผลิตส่วนนี้อาจจะผลิตที่ประเทศนี้อีกส่วนนึงอาจจะผลิตอีกประเทศหนึ่งนะครับด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงเรื่องของความขัดแย้งที่จีนกับสหรัฐมีต่อกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนะครับก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงทางการเงินรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจีนลดลงอันนี้ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นเป็นนักท่องเที่ยวที่สำคัญในเวทีโลกก็คือเพราะว่าพลเมืองคนจีนมีเยอะถูกไหมฮะประเทศไทยนี่ก็ชัดเจนว่านักท่องเที่ยวจีนเนี่ยมีมากถูกไหมฮะโดยนโยบายปิดประเทศของจีนก็คือหมายความว่าจีนไม่อนุญาตให้ประชาชนของเขาเดินทางออกนอกประเทศในช่วงสถานการณ์โควิดก็ทำให้ไทยได้รับผลกระทบในส่วนนี้ด้วยนะครับรวมไปถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวนี้ก็ชัดเจนถูกไหมฮะเพราะว่ามันไม่มีรายได้มาจากนักท่องเที่ยวการจ้างงานต่างๆนานาในภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวหรือธุรกิจอื่นนะมันก็เหมือนโดมิโนมันก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอื่นตามไปด้วยมันก็ทำให้การจ้างงานเนี่ยมันชะลอตัวนะครับรวมไปถึงการวิจัยและพัฒนาก็ลดลงนะครับในส่วนของเทคโนโลยีนะครับก็จะเห็นว่าในเวทีโลกนะครับหรือพลวัตของสังคมโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีก็คือพูดง่ายมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็คือมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ามากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตออปติกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ อะไรต่างๆระบบอัตโนมัติต่างๆนานาระบบปัญญาประดิษฐ์อะไรต่างๆนั้นนะครับรวมไปถึงการทำให้ผู้บริโภคกลายเป็นผู้ผลิตก็คือหมายความว่าจากการที่ประชาชนหรือคนธรรมดาทั่วไปอยู่ในฐานะแค่ผู้บริโภคด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นมันทำให้ประชาชนคนธรรมดานั้นกลายเป็นผู้ผลิตได้ก็คือหมายความว่ามีสื่อก็คือหมายความว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะผลิตคอนเทนต์อะไรต่างๆนานาออกสู่ออนไลน์ได้ไม่เหมือนในสมัยก่อนถูกไหมครับรวมไปถึงยุคระบบอัจฉริยะก็คือต้องยอมรับว่าณปัจจุบันเนี่ยนะครับมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มีระบบอัจฉริยะระบบอัตโนมัติอะไรต่างๆนานาที่มาใช้แทนแรงงานคนนั่นเองครับรวมไปถึงการแพร่ระบาดของภัยไซเบอร์ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอันนี้ก็เห็นตัวอย่างชัดเจนกรณีประเทศไทยในปัจจุบันก็เห็นชัดถูกไหมครับว่าภัยของไซเบอร์มาในหลากหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกดูดเงินไม่จะเป็นเรื่องของการพนันอะไรต่างๆนานานะครับรวมไปถึงเรื่องของการหลอมรวมกิจกรรมก็จะมีการหลอมรวมกิจกรรมอะไรต่างๆนานาทั้งออฟไลน์ทั้งออนไลน์มาผสมร่วมกันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นในลักษณะออนไลน์นะครับการแข่งขันบนฐานนวัตกรรมก็คือหมายความว่ามีการผลิตหรือสิ่งประดิษฐ์หรือความคิดอะไรต่างๆนานาเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีเรื่องของการแข่งขันด้วยข้อมูลก็คือข้อมูลก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญถูกไหมในโลกยุคปัจจุบันเพราะว่าข้อมูลต่างๆนานานะครับมันเชื่อมโยงถึงกันแล้วข้อมูลของแต่ละบุคคลนะครับไปแพร่กระจายอยู่ในระบบออนไลน์แล้วนะฮะรวมไปถึงการเปลี่ยนโครงสร้างกำลังคนนะครับกำลังคนก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปมีทักษะใหม่ๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะที่ตอบสนองกับโลกที่เป็นโลกยุคดิจิตอลนั่นเองนะครับนั่นก็คือพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนะครับว่ามีด้านอะไรบ้างนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองเรื่องของเทคโนโลยีที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาโดยภาพรวมของตอนที่2เรื่องของพลวัตของสังคมโลกที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทย

ครับตอนที่3นี้ก็จะพูดถึงแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยก็คือหมายความว่าจากที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะครับแล้วต่อไปในอนาคตเนี่ยการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยเนี่ยเพื่อจะตอบรับกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับประเด็นแรกนะครับก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยด้านการเมืองเพราะฉะนั้นแน่นอนในเวทีโลกนะครับประเทศไทยจะต้องวางตัวเป็นกลางประเทศไทยไม่ใช่เป็นประเทศที่เป็นประเทศมหาอำนาจประเทศเราไม่ใช่ประเทศใหญ่โตก็ไม่ใช่ประเทศเล็กประเทศใหญ่เพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่มีบทบาทอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมากนักเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยทางที่ดีที่สุดก็คือต้องวางตัวเป็นกลางวางตัวเป็นกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจ2ประเทศก็คือจีนกับสหรัฐนะครับเราคงไปตั้งตัวเป็นฝ่ายตรงข้ามกับประเทศใดประเทศหนึ่งคงไม่ได้เพราะว่าพูดง่ายๆเรามีผลประโยชน์ร่วมกับ2ประเทศนี้อยู่นั่นเองนะครับมันก็อาจจะทำให้ไทยเราวางตัวลำบากนิดนึงแต่อย่างน้อยนโยบายการวางตัวเป็นกลางก็เป็นทางเลือกทางออกที่ดีที่สุดนะครับ2ก็คือต้องมีการเตรียมความพร้อมหมายความว่าอาจจะต้องมีการเร่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจเพราะอะไรก็จะเกิดขึ้นได้ในอนาคตถูกไหมฮะรวมไปถึงเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีนั้นจะนำมาซึ่งมูลค่าเพิ่มนำมาซึ่งความได้เปรียบในทางธุรกิจหรือในด้านต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีการเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจนะครับแล้วก็เรื่องพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีนะครับรวมไปถึงต้องมีการสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็กระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันเช่นพัฒนาหรือยกระดับขีดความสามารถหรือทักษะของแรงงานนะครับรวมไปถึงสร้างห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาคมากขึ้นก็คือหมายความว่าเริ่มให้ความสำคัญหรือให้ความสำคัญกับภูมิภาคหรือประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นในการร่วมมือกันในทางเศรษฐกิจนะครับอย่าไปหวังประเทศมหาอำนาจนะครับก็คือพูดง่ายอันนี้ก็ถือเป็นการกระจายความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเป็นการเปิดสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆให้มากขึ้นนะครับรวมไปถึงเตรียมปรับตัวท่ามกลางความไม่แน่นอนนะความไม่แน่นอนในเรื่องอะไรก็คือสงครามเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐกับอเมริกาซึ่งดูแล้วก็คงจะยืดเยื้อนะครับก็เพราะว่ามีเหตุผลมีอะไรที่ทำให้สองประเทศนี้ต้องกระทบกระทั่งกันอยู่เรื่อยไม่ว่าจะเป็นกรณีของความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันซึ่งอเมริกาก็ถือขางไต้หวันอยู่นะครับหรือที่อื่นๆนะครับรวมไปถึงขยายฐานลูกค้านะครับและก็บริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับรวมไปถึงบริหารสภาพคล่องแล้วก็หาพันธมิตรนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงแนวโน้มพลวัตด้านเทคโนโลยีล่ะนะครับแน่นอนว่าอนาคตจริงๆก็ไม่ใช่อนาคตคงมาถึงแล้วนะครับก็คือว่าด้านเทคโนโลยีเนี่ยคงมีการใช้เทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดก็มีเยอะแยะนะครับแต่ว่าในเอกสารของเราก็เช่นว่ายกตัวอย่างว่าอาจจะต้องมีการใช้สิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตออฟติงนะครับหรืออินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมโยงกันเรื่องของอินเทอร์เน็ตหมดมีเรื่องของปัญญาประดิษฐ์มีเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลมีเรื่องของการโทรคมนาคมยุคใหม่นะมีเรื่องของ DLT ก็คือหมายความว่ามีศูนย์กลางของข้อมูลมากกว่า1แห่งนะครับการประมวลผลควอนตัมหรือระบบอัตโนมัตินะครับพวกนี้ก็ถือเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับที่มันจะเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าประเทศไทยก็ต้องเปลี่ยนแปลงด้านของเทคโนโลยีเพื่อรองรับเทคโนโลยีตัวใหม่ๆนี้หรือเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดอันนี้นะครับซึ่งมันแน่นอนว่ามันจะต้องเข้ามามีบทบาทมีอิทธิพลต่อสังคมไทยแน่เพราะฉะนั้นนี่ก็คือแนวโน้มพลวัตของสังคมไทยนะครับซึ่งเมื่อกี้ก็เรียนแล้วว่าถ้าพูดถึงพลวัตด้านการเมืองนะครับเราต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมืองเพราะว่าโลกยุคปัจจุบันมันจะเกิดความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจนะฮะหรือประเทศต่างๆในโลกก็ยังจะเห็นภาพของความขัดแย้งอยู่ไม่ว่าจะเป็นรัสเซียกับยูเครนไม่ว่าอีกหน่อยจะเป็นเรื่องของเกาหลีเหนือเกาหลีใต้หรือประเทศต่างๆนานาหรือภูมิภาคต่างๆนานาในโลกแนวโน้มก็จะเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นเหตุผลก็เนื่องจากว่าเรื่องของปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจผลประโยชน์แห่งชาติต่างๆนานา

ที่ขัดแย้งกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศใหญ่โตในขณะเดียวกันประเทศไทยก็ไม่ใช่ว่าประเทศที่เป็นเล็กไม่ใช่ประเทศเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถกำหนดความเป็นไปของสังคมโลกได้เพราะฉะนั้นนโยบายที่ดีที่สุดก็คือการวางตัวเป็นกลางนะครับก็คือไม่แสดงความขัดแย้งหรือไม่ต่อต้านใครหรือเข้าเป็นพันธมิตรใครอย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าเราก็หวังผลประโยชน์จากทั้งสองฝ่ายที่เป็นชาติมหาอำนาจรวมไปถึงประเด็นที่สำคัญเราต้องรองรับหรือวางนโยบายเตรียมพร้อมรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือที่เขาเรียกว่าเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดเพราะว่าเทคโนโลยีก้าวกระโดดหรือเทคโนโลยีสมัยใหม่นั้นจะทำให้เราได้เปรียบคู่แข่งขันจะทำให้เราสามารถพัฒนาประเทศเจริญก้าวหน้าได้ตามประเทศอื่นๆหรือก้าวทันประเทศอื่นๆเพราะว่าต้องยอมรับว่าการแข่งขันณปัจจุบันนะครับมันมีสูงมากและที่สำคัญนะครับเราต้องมีการเพิ่มศักยภาพหรือเพิ่มทักษะของคนในชาติต้องมีทักษะในการทำงานรูปแบบใหม่นะครับก็ต้องตอบรับกับนโยบายเรื่องของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าเพราะฉะนั้นทักษะของคนรุ่นใหม่ก็ต้องเป็นทักษะที่ตอบโจทย์กับสังคมยุคดิจิตอลจะต้องมีความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่สำคัญในโลกยุคปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เป็นเรื่องที่รัฐบาลนะครับเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองนะครับจะต้องวางแผนรองรับสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้รวมไปถึงสภาพสังคมที่มันจะเปลี่ยนไปในเรื่องของการเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับเพราะว่าสังคมผู้สูงอายุแน่นอนว่าประเทศต่างๆในโลกรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วสังคมผู้สูงอายุจะเป็นสังคมที่เป็นภาระอันนี้ต้องพูดกันแบบชัดๆไม่ได้กล่าวหาหรือว่าใส่ร้ายผู้ที่สูงอายุแต่หมายความว่าโดยสภาพแล้วเนี่ยสภาพร่างกายนะครับของผู้สูงอายุก็อาจจะความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็จะลดน้อยลงโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีมากขึ้นความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองความสามารถในการประกอบอาชีพก็จะลดน้อยถอยลงเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆคือว่าสังคมผู้สูงอายุหรือวัยผู้สูงอายุก็จะเป็นวัยที่เป็นภาระเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐบาลหรือหน้าที่ของฝ่ายการเมืองที่ต้องวางแผนตรงนี้เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วถ้ามองแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่มีการพูดถึงนโยบายหรือแผนที่จะรองรับการที่ประเทศไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตก็อาจจะเกิดวิกฤตหนักถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถที่จะวางแผนหรือให้ความสำคัญกับเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงอายุตรงนี้เพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาแนวโน้มของพลวัตของสังคมไทยนะครับที่ได้พูดถึงมาทั้งหมดนี้ครับ

ครับเนื้อหาในหน่วยถัดมานะครับก็จะเป็นเนื้อหาในหน่วยที่2นะครับชื่อหน่วยก็คือว่าการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์กับสังคมเพราะฉะนั้นก็คือหมายความว่าหน่วยเนี้ยเราจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์